0: สถาบันการเงินสถานพยาบาลและภาคเอกชนให้แต่ละแห่งพิจารณาความจำเป็นและความเหมาะสมพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการทุกจังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือประชาชนให้ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินจัดศูนย์พักพิงอาหารถุงยังชีพและสถานพยาบาลต่างๆให้พร้อมในการดูแลพี่น้องประชาชน
1: ราชการและเอกชนนะครับก็ถือว่าเป็นวันหยุดพิเศษตามมติครม.
2: ทุกวันหนึ่ง
1: ทุกวันวันการ
2: ง
1: านกรุงเทพปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการทั้งหมดยืดไปอีก2วัน
0: สอดคล้องกับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือแก้ปัญหาและรับสถานการณ์ให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อเนื่องทุกพื้นที่รวบรวมข้อมูลสภาพภูมิอากาศสถานการณ์น้ำและภัยพิบัติอย่างเป็นระบบแจ้งประชาชนทราบทันท่วงทีเพื่อเตือนภัยและการอพยพให้ส่วนราชการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนนำยานพาหนะเข้าไปจอดในพื้นที่ส่วนราชการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและให้กรมบัญชีกลางพิจารณาขยายวงเงินให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยภายใต้กฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัดส่วนตำรวจให้ดำเนินการเคลื่อนย้ายยานพาหนะออกจากถนนและวางแผนการจราจรให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนนอกจากนี้ให้การประปานครหลวงการประปาส่วนภูมิภาคตรวจคุณภาพน้ำที่ส่งไปยังบ้านเรือนของประชาชนให้อยู่ในเกณฑ์ปกติมอบหมายการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ให้เข้าถึงพื้นที่ในการตัดไฟฟ้าและการซ่อมแซมพร้อมเตรียมศูนย์พักพิงอาหารดูแลกลุ่มเปราะบางและเตรียมสถานพยาบาลรองรับผู้ป่วย
3: ในเวลานี้ครับรัฐบาลเข้าใจดีถึงความยากลำบากและความกังวลของพี่น้องเราจะไม่ปล่อยให้ทุกท่านเผชิญกับความยากลำบากสถานการณ์แบบนี้เพียงลำพังทุกหน่วยงานกำลังทำงานแข่งกับเวลาเพื่อนำความปลอดภัยและความเป็นอยู่ปกติให้กับทุกท่านโดยเร็วครับในวันนี้นายกได้สั่งการอีกเรื่องหนึ่งให้มีการฟื้นฟูเยียวยาโดยที่ไม่ต้องรอให้น้ำลดพร้อมกันทั้งหมด
0: ทั้งนี้รัฐบาลยังได้จัดตั้งศูนย์ข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือ JICC เพื่อให้การสื่อสารมีความเป็นเอกภาพและลดความสับสนของข้อมูลโดยสำนักโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีและกรมประชาสัมพันธ์จะจัดแถลงข่าวสถานการณ์น้ำท่วมทุกวันในเวลา10นาฬิกาผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT และเพจไทยคู่ฟ้านันทิกากิตปาโลรายงาน
4: และเมื่อคืนที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณคลองจันเขตบางกะปิเนื่องจากมีน้ำท่วมสูงกว่า1เมตร50เซนติเมตรส่วนกรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำท่วมขังทุกจุดเสี่ยง
5: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่บริเวณคลองจันเขตบางกะปิเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมโดยได้รับฟังรายงานสถานการณ์ในพื้นที่พร้อมติดตามการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูงและลงเรือไปแจกถุงยังชีพให้กับประชาชนที่อาศัยในแฟลตคลองจันโดยในพื้นที่นั้นปริมาณน้ำโดยรอบท่วมสูงประมาณ1เมตร50เซนติเมตรพร้อมให้กำลังใจกับประชาชนที่ยังอาศัยอยู่ในแฟลตคลองจันซึ่งผู้ประสบภัยขอให้มีการเร่งนำเครื่องสูบน้ำมาทยอยสูบน้ำเพราะประชาชนไม่สามารถใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาได้ส่วนนายชัชชาติสุทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และเร่งรัดการระบายน้ำท่วมขังบริเวณถนนเพชรบุรีตัดใหม่เอกมัยซึ่งเป็นพื้นที่แอ่งต่ำโดยนำเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เร่งสูบน้ำจากท่อระบายน้ำลงสู่คลองแสนสาบและผ่านน้ำผ่านระบบอุโมงค์พร้อมสั่งการให้เปิดประตูรับน้ำและเดินเครื่องสูบน้ำปลายทางเต็มกำลังทั้ง5เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำผ่านอุโมงค์ใต้ดินลงสู่คลองช่องนนทรีออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและจัดเจ้าหน้าที่เก็บขยะหน้าตะแกรงตลอด24ชั่วโมงเพื่อเปิดทางให้น้ำท่วมขังจากย่านรามคำแหงบางกะปิมีนบุรีและหนองจอกระบายลงคลองหลักได้เร็วยิ่งขึ้น
6: แล้วน้ำก้อนนี้มาจากน้ำคลองแสนแสบที่มันล้นออกมานะจากคลองแสนแสบลงบริเวณเพชรบุรีตัดใหม่แล้วก็มาท่วมแล้วก็มันก็เป็นแอ่งที่ต่ำพอท่วมแล้วเนี่ยมันก็เลยยังไม่กลับเข้าไปในคลองแสนแสบพอวันนี้เราลดคลองแสนได้เดี๋ยวก็จะดูดพยายามดูดกลับไปนะอันนี้เราก็เลยเอาโมบายปั๊มมาช่วยจุ่มแล้วก็ช่วยดูดเพื่อเร่งการระบายน้ำออกนะ
5: นายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แถลงสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะเขตลาดกระบังมีนบุรีสะพานสูงและบางกะปิที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างเนื่องจากคลองสายหลักทั้งคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมยังคงมีปริมาณน้ำสะสมสูงจากมวล น้ำทุ่งที่ไหลเข้ามาเติมตลอดเวลาขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เร่งเดินเครื่องสูบน้ำตลอด24ชั่วโมงด้วยผ่อนน้ำจากคลองแสนแสบไปออกคลองสามเสนคลองบางซื่อและคลองบางเขนเพื่อเร่งระบายออกสู่อุโมงค์มักกะสันและแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเต็มกำลังส่วนพื้นที่บางกะปิรามคำแหงและคลองจันทร์ได้ระดมเครื่องสูบน้ำเข้าจัดการตลอดทั้งคืนเพื่อเร่งดึงน้ำบนผิวจราจรลงสู่คลองสายรองและคลองสายหลักอย่างรวดเร็วที่สุด
2: การระบายน้ำอุทยานตะวันออกของเราเนี่ยก็ใช้สองคลองสายหลักของเราก็คือแสนแสบที่จากหนองจอกมาบีบุรีไล่มาคลองสามวาคันยาวไล่มาในบึงกลุ่มเนี่ยก็ใช้แสนแสบเป็นตัวระบายน้ำตัวหลักแต่ตัวข้างล่างเนี่ยคือคลองประเวศก็จะมีพวกลาดกระบังสวนหลวงที่ต้องใช้คลองประเวศเป็นตัวระบายน้ำนะซึ่งก็เป็นระยะที่ยาวและทำให้ต้องเดินทางไกล
5: ด้านการบริหารจัดการน้ำได้เร่งพร่องน้ำในคลองทุกแห่งให้อยู่ในระดับต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้ด้วยคำนึงถึงเงื่อนไขการสัญจรทางเรือป้องกันปัญหาตลิ่งสไลด์และข้อจำกัดในจุดที่ไม่มีแนวเขื่อนกั้นน้ำผลิตนาฏขวัญสารสุขรายงาน
7: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอปฏิบัติหน้าที่สั่งการเบ็ดเสร็จในการควบคุมการบริหารจัดการภัยพิบัติพร้อมเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็ว
8: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์และให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนักกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอวางบทบาทเป็น CEO ของพื้นที่ทำหน้าที่สั่งการเบ็ดเสร็จควบคุมการบริหารจัดการภัยพิบัติทั้ง3กลุ่มได้แก่พื้นที่กำลังเกิดภัยอาทิจังหวัดสระแก้วและพระนครศรีอยุธยาให้เร่งกระจายอาหารและถุงยังชีพให้ถึงมือประชาชนทุกคนในชุมชนอย่างทั่วถึงหากพื้นที่เข้าถึงยากให้จัดเตรียมเรือประจำจุดเพื่อส่งมอบอาหารและส่งเสริมการใช้ร้านอาหารในพื้นที่เครือโอท็อปชวนชิมทำโรงครัวกลางโดยใช้เงินทดลองราชการอุดหนุนให้ประชาชนที่ประสบภัยสามารถเข้ามารับประทานอาหารได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายด้านพื้นที่กำลังจะเกิดภัยอาทิจังหวัดปราจีนบุรีให้เน้นแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าและเตรียมอพยพกลุ่มเปราะบางทันทีส่วนพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายให้เร่งสำรวจความเสียหายและจัดประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางการเกษตรเพื่อจ่ายเงินทดลองราชการเยียวยาประชาชนโดยเร็วชนัญชิดาสังทองรายงาน
4: กรมชลประทานเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่ตัวเมืองจังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้วอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีฝนตกหนักและตกต่อเนื่องพร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่ากรมชลประทานติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างใกล้ชิดเนื่องจากในช่วง4วันที่ผ่านมามีปริมาณน้ำฝนสะสม300ถึง500มิลลิเมตรกระจายครอบคลุม8จังหวัดได้แก่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ต้นน้ำโดยเฉพาะที่จังหวัดปราจีนบุรีอยู่ระหว่างติดตามปริมาณฝนและประเมินสถานการณ์ว่าจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตัวเมืองหรือไม่และได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำบริเวณปลายคลองบางกระดานคลองบางกระเจ็ดและคลองคูมอนเพื่อเร่งระบายน้ำและลดระดับแม่น้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนเมืองส่วนที่จังหวัดสระแก้วเฝ้าระวังสถานการณ์บริเวณคลองพระสะทึงหลังฝนตกหนักบริเวณต้นน้ำโดยกรมชลประทานใช้อ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงช่วยชะลอน้ำและควบคุมผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำพร้อมปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็นขั้นบันไดปัจจุบันระดับน้ำเริ่มทรงตัวและลดลงหากไม่มีน้ำไหลเข้ามาเพิ่มจะพิจารณาปรับลดการระบายเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำ
7: กระทรวงสาธารณสุขเปิดใช้ระบบ MOPH PHR Emergencyรองรับสถานการณ์น้ำท่วมทั้ง22จังหวัดเพื่อช่วยให้ประชาชนที่ต้องอพยพหรือไปรับบริการในโรงพยาบาลที่ไม่เคยเข้ารับการรักษามาก่อนยังคงได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าจ
9: จากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากไม่สามารถเดินทางไปรับบริการที่โรงพยาบาลที่รักษาเป็นประจำหรือต้องอพยพไปอยู่ในพื้นที่อื่นกระทรวงสาธารณสุขจึงเปิดใช้ระบบ MOPH PHR Emergencyเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพที่จำเป็นของผู้ป่วยจากหน่วยบริการเดิมได้แม้ผู้ป่วยจะไปรับการรักษาที่หน่วยบริการแห่งอื่นโดยระบบจะแสดงประวัติสุขภาพที่หน่วยบริการเดิมได้ส่งเข้าสู่ระบบไว้ช่วยให้แพทย์มีข้อมูลประกอบการรักษาและสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่องไร้รอยต่อโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้สูงอายุและผู้ที่ต้องใช้ยาหรือรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
4: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์จะถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกกันวนประเวศ57พระคาถางานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ณหอประชุมพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไป
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลเดินหน้าลดภาระค่าครองชีพประชาชนกำหนดค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวโดยไม่มีการคิดค่าแลกเข้าซ้ำซ้อนสำหรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าแต่ละสายครอบคลุมโครงข่ายรถไฟฟ้าทุกสายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมเปิดใช้ระบบ EMV Contactless ครอบคลุมบัตรเครดิตบัตรเดบิตและบัตรแมงมุมตั้งเป้าหมายเริ่มให้บริการวันที่1มกราคม2570เป็นต้นไปเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพิ่มความสะดวกในการเชื่อมต่อระหว่างระบบลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
13: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
9: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายไมค์วอลช์เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติเปิดเผยต่อสถานีโทรทัศน์ NBC ของสหรัฐที่ระบุว่าอิหร่านเสนอเงื่อนไขในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าสหรัฐไม่อาจยอมรับได้โดยอิหร่านเรียกร้องให้ปลดอายัดทรัพย์สินและยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านรวมถึงยุติการปิดล้อมทางทะเลเพื่อแลกกับการเปิดช่องแคบดังกล่าวพร้อมกล่าวว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐไม่มีความมั่นใจในการเจรจาครั้งนี้หลังเคยพยายามเจรจาเมื่อไม่กี่เดือนก่อนแต่ยังเห็นว่าท้ายที่สุดความขัดแย้งต้องยุติด้วยข้อตกลงบางรูปแบบทางด้านนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านตอบโต้ว่าอิหร่านพร้อมเปิดช่องแคบฮอร์มุซหากสหรัฐปฏิบัติตามเงื่อนไขซึ่งเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมของอิหร่านอย่างไรก็ตามการกระทำของรัฐบาลสหรัฐในช่วง2ปีที่ผ่านมาทำให้อิหร่านไม่เห็นเหตุผลที่จะกลับไปเจรจากับรัฐบาลชุดนี้อีก
4: นายชองโนเอลบาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศสเปิดเผยว่าการที่ฝรั่งเศสส่งกำลังพลทหารเรดาร์และระบบป้องกันภัยทางอากาศไปช่วยเหลือซาอุดิอาระเบียมีเป้าหมายเพื่อป้องกันการโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเท่านั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าฝรั่งเศสจะเข้าร่วมสงครามโดยจำนวนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ที่ส่งไปขึ้นอยู่กับคำขอของซาอุดิอาระเบียและความพร้อมของฝรั่งเศสรวมถึงส

0: ทำให้การเดินเรือในอ่าวเปอร์เซียหยุดชะงัก
1: คณะเสนาธิการร่วมเกาหลีใต้เปิดเผยว่ากองทัพเกาหลีใต้และกองบัญชาการสหประชาชาติเริ่มสอบสวนเหตุทุ่นระเบิดใกล้เขตปลอดทหารที่แบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้โดยส่งเจ้าหน้าที่ประมาณ40นายเข้าตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อหาสาเหตุและที่มาของทุ่นระเบิดพร้อมยืนยันว่าจะเปิดเผยผลการสอบสวนต่อสาธารณชนภายหลังจากสมาชิกสภาพรรคฝ่ายค้านเกาหลีใต้เรียกร้องความโปร่งใสเนื่องจากมีข้อสงสัยว่าทุ่นระเบิดอาจมาจากเกาหลีเหนือ
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬากรีฑาวิ่ง200เมตรบิลภูริพลบุญสอนที่ในรอบรองชนะเลิศทำผลงานเป็นอันดับ1ทำลายสถิติเอเชียนเกมด้วยเวลา 20.10 วินาทีล่าสุดในรอบชิงชนะเลิศภูริพลยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ทำลายสถิติเอเชียนเกมอีกครั้งด้วยเวลา 19.88 วินาทีคว้าเหรียญทองที่2ของตัวเองได้สำเร็จและเป็นเหรียญทองที่3ของทัพกรีฑาไทยรวมทั้งทำให้ทัพนักกีฬาไทยตอนนี้คว้าไปแล้ว9เหรียญทองขณะที่วิ่ง200เมตรหญิงจิราภัทรขานอ่อนตาวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ8ด้วยสถิติ 23.65 วินาทีแบดมินตันชายเดี่ยวรอบ8คนวิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกตบพลิกชนะอึ้งกาหลงอังกุสมืออันดับ30ของโลกจากฮ่องกง2-1เกม16-21 21-10 21-13ไปครอบรองชนะเลิศการันตีเหรียญทองแดงเป็นอย่างน้อยในรอบ56ปีโดยเข้าไปเจอกับอันวีฟาฮานมืออันดับ10ของโลกจากอินโดนีเซียส่วนหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์แพ้กับอันไซยองมืออันดับ1ของโลกจากเกาหลีใต้8-21และ9-21หยุดเส้นทางเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายมวยสากลสมัครเล่นรุ่น54กิโลกรัมหญิงรอบ8คนสุดท้ายณัฐนิชาจงโปร่งกลางเอาชนะคะแนนนิกิน่าอุกตาโมวาจากอุซเบกิสถาน3-2เสียงมาครอบรองชนะเลิศไปพบกับสึคิมินามิกินักชกเจ้าภาพญี่ปุ่นขี่ม้าศิลปะบังคับม้าประเภทบุคคลนิวพุทธสมบัติทำผลงานได้ 73.570 คะแนนจบในอันดับ6ด้วยเหรียญทองเป็นของนำดงฮอนจากเกาหลีใต้ 75.190 คะแนนวอลเลย์บอลชายกลุ่ม B ทีมชาติไทยอันดับ52ของโลกเปิดสนามสู้กับอินโดนีเซียอันดับ45ของโลกจนถึงเซตสุดท้ายก่อนเป็นทีมนักตบหนุ่มไทยที่เอาชนะไป 3-2 เซตประเดิมคว้าชัยชนะเก็บ2แต้มสำหรับวันนี้ทีมนักตบหนุ่มไทยจะพบกับอิหร่านเวลา 14:00 น.สถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครส่งผลถึงพื้นที่ภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยสมาคมกีฬายกน้ำหนักสถานที่ฝึกซ้อมและเก็บอุปกรณ์การแข่งขันจมน้ำทั้งหมดมูลค่าความเสียหายเกือบ20ล้านบาทขณะที่พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสนามวอลเลย์บอลหัวหมากได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมอย่างหนักเตรียมประเมินสถานการณ์ก่อนตัดสินใจว่าจะสามารถจัดศึกจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5ระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมนี้ได้หรือไม่สรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน115เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น34เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้19เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี9เหรียญทอง7เหรียญเงิน10เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยโดยบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคอื่นๆจะมีปริมาณฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนลงสู่อ่าวมาตาบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมต่อไปอีก1วันซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำสะสมและพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝ

0: ฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรีอ่างทองสิงห์บุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:49 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร90เซนติเมตรและเวลา 19:04 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:27 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:27 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร4เซนติเมตรวันที่ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:20 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:10 น
1: 1นาทีกับกปท.
2: อาการที่รถเบรกไม่อยู่เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นภาพเบรกหมดซึ่งสังเกตจากขณะเหยียบเบรกจะได้ยินเสียงโลหะเสียดสีกันดังมาจากบริเวณดุมล้อที่ติดตั้งระบบเบรกแต่หากเบรกไม่อยู่ขณะขับขี่หรือที่เรียกว่าเบรกแตกผู้ขับขี่ต้องควบคุมสติไม่ตกใจและพยายามลดความเร็วของรถโดยถอนคันเร่งออกจากปลายเท้าแล้วลดเกียร์ลงมาใช้เกียร์ต่ำตามลำดับโดยห้ามข้ามเกียร์อย่างเช่นจากเกียร์4มาเป็นเกียร์1เพราะจะเกิดอันตรายได้และเมื่อสามารถชะลอความเร็วของรถจนถึงระดับเกียร์1จนกระทั่งถึงจุดที่รถวิ่งด้วยความเร็วต่ำแล้วให้ใช้เบรกมือช่วยเบรกทั้งนี้ระหว่างชะลอความเร็วรถก็ต้องควรควบคุมสติให้มั่นคงและให้สัญญาณเสียงเปิดไฟฉุกเฉินหรือให้สัญญาณด้วยวิธีใดๆเพื่อจะให้รถคันอื่นรู้ว่ากำลังเกิดเหตุฉุกเฉินซึ่งเมื่อนำรถเข้าจอดข้างทางโดยปลอดภัยแล้วควรติดต่อช่างมาตรวจสอบระบบเบรกโดยทันทีนะคะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
4: ์วันนี้เสนอคำว่าสดับปกรณ์สดับปกรณ์มาจากคำภาษาบาลีว่าสัตตปกรณะแปลว่าเจ็ดคำพีหมายถึงพระธรรมเจ็ดคำพีได้แก่ 1. ธรรมสังคณี 2. วิพัง 3. ธาตุกถา 4. ปุคละบัญญัติ5. กถาวัตถุ 6. ยมก 7. ปัฏฐานเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ได้ประทานเทศนาพระธรรม7คัมภีร์สนองพระคุณพระพุทธมารดาอยู่ 1,000 ษาการสวดพระธรรม7คัมภีร์นี้จึงถือได้ว่าเป็นการบำเพ็ญกุศลด้วยความกตัญญูและคำว่าสดับปกรณ์ก็เปลี่ยนความหมายจากพระธรรม7คัมภีร์ กลายเป็นหมายถึงสวดมาติกาบังสุกุลเนื่องด้วยศพหรือหมายถึงพิธีสวดมาติกาบังสุกุลเนื่องด้วยศพ
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมตอนที่1ตามหลักความเชื่อของศาสนาอิสลามเชื่อว่าพระเจ้าสร้างเพศชายและเพศหญิงมาเป็นคู่เพื่อใช้ชีวิตร่วมกันสร้างครอบครัวและมีลูกหลานสืบตระกูลการใช้ชีวิตคู่ที่ถูกต้องของชาวไทยมุสลิมนั้นจะต้องมีพิธีแต่งงานตามหลักของศาสนาอิสลามและต้องได้รับความเห็นชอบจากทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงก่อนส่วนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมนั้นไม่มีขั้นตอนยุ่งยากโดยฝ่ายชายจะพาผู้ใหญ่ไปเจรจาสู่ขอฝ่ายหญิงโดยไม่ต้องมอบทรัพย์สินใดๆเป็นการจองไว
7: ้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการน้ำจากสถานการณ์ฝนตกหนักสะสมค่ะ
8: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและบุญมาสีมาศอ่าน
9: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
10: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
8: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับช่วงนี้ติดตามรับฟังคำปราศัยของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนื่องในวันทางทะเลโลกประจำปี2569ครับ

0: ี่น้องประชาชนทุกท่านครับในทุกปีองค์การทางทะเลระหว่างประเทศหรือ IMO ได้กำหนดให้มีวันทางทะเลโลกเพื่อเน้นย้ำความสำคัญของการเดินเรือและการพาณิชย์นาวีที่ปลอดภัยมั่นคงและยั่งยืนประเทศไทยในฐานะสมาชิก IMO มาตั้งแต่ปี2516เราได้ทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งและเต็มกำลังทั้งในฐานะรัฐเจ้าของธงรัฐเจ้าของท่าและรัฐชายฝั่งเพื่อยกระดับมาตรฐานทางทะเลของไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลตลอดปีที่ผ่านมากระทรวงคมนาคมโดยกรมเจ้าท่าได้เดินหน้าผลักดันภารกิจสำคัญอย่างเป็นรูปธรรมด้านความปลอดภัยและเทคโนโลยีเราได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาบริหารจัดการความปลอดภัยทางทะเลพร้อมพัฒนาระบบ Maritime Single Window เพื่อเชื่อมโยงและยกระดับการบริการด้านพาณิชย์นาวีสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบด้านทรัพยากรบุคคลเรายกระดับคุณภาพชีวิตศักยภาพและทักษะของคนประจำเรือไทยให้มีความเชี่ยวชาญได้มาตรฐานและพร้อมแข่งขันในระดับนานาชาติด้านสิ่งแวดล้อมเรามุ่งมั่นดูแลและปกป้องระบบนิเวศทางทะเลลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งต่อทะเลไทยที่อุดมสมบูรณ์และยั่งยืนสู่คนรุ่นหลังในโอกาสอันดีนี้ผมในนามของกระทรวงคมนาคมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนสถาบันการศึกษาและผู้ประกอบการทุกท่านมาร่วมกันเฉลิมฉลองและแลกเปลี่ยนมุมมองในงานวันทางทะเลโลกประจำปี2569ในวันอังคารที่29กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 12.30 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียม801อาคารจามจุรี10จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือรับชมผ่านช่องทางออนไลน์โดยภายในงานท่านจะได้พบกับนิทรรศการนวัตกรรมทางทะเลและเวทีเสวนาสำคัญในหัวข้อยกระดับบุคลากรพาณิชย์นาวีสู่ความเป็นเลิศโดยมีผู้แทนกรมเจ้าท่าสถาบันการศึกษาและผู้แทนจากสายการเดินเรือชั้นนำของประเทศมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อขับเคลื่อนบุคลากรทางทะเลไทยสู่มาตรฐานสากลกระทรวงคมนาคมพร้อมที่จะเป็นฟันเฟืองหลักในการเดินหน้าเคียงข้างทุกท่านเพื่อแปลงทุกนโยบายสู่การปฏิบัติจริงขับเคลื่อนทะเลไทยให้ก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืนสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลต่อไปขอบคุณครับ
1: ท่านผู้ฟังครับกรมชลประทานวางแผนบริหารจัดการน้ำเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยของประชาชนบริเวณท้ายน้ำหลังเกิดฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องในหลายพื้นที่จากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคตะวันตกติดตามการดำเนินการดังกล่าวจากนายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานสัมภาษณ์โดยมาลีชยโยครับ
2: ขอบคุณค่ะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่ในสายกับคุณธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะเนี่ยท่านค่ะจากปริมาณน้ำฝนที่ตกสะสมมาอย่างต่อเนื่องค่ะทางกรมชลประทานประเมินสถานการณ์ภาพรวมของน้ำเขื่อนหลักว่ามีความน่าห่วงแล้วก็ยังมีศักยภาพในการกักเก็บเพื่อชะลอมวลน้ำหลักในช่วงนี้มากน้อยเพียงใดอะคะ
3: ครับถ้าเกิดดูในสถานการณ์ฝนที่ตกหนักช่วงนี้ครับมันเป็นการฝนตกหนักในแถวภาคตะวันออกนะครับภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันตกนะครับถ้าเกิดมาดูตอนนี้ครับอ่างหลักใหญ่ๆนะครับทางภาคเหนือนะครับอ่างเขื่อนบุ้ยพลเขื่อนสิริกิติ์นะครับเขื่อนแควน้อยนะครับ ก็มีความจุประมาณสัก80%กว่านะเกิดเศรษฐกิจ91%แต่ว่าก็สามารถรองรับน้ำได้อีกนะครับภาคเหนือเพราะว่าภาคเหนือตอนนี้ฝนน้อยแล้วนะครับถ้าเกิดมาดูแถวภาคกลางเองนะครับก็จะมีเขื่อนป่าสักนะครับกับเขื่อนขุนด่านนะครับซึ่งเราต้องมีการเฝ้าระวังติดตามกันอยู่นะครับว่าเพราะว่าเขื่อนป่าสักนะครับตอนนี้ก็89%นะครับขุนด่านก็ตอนนี้ล้นเขื่อนแล้วแต่ว่าในการระบายน้ำนะครับก็ยังสามารถระบายได้อย่างดีนะครับก็สรุปได้ว่าเขื่อนภูมิพลเองนะครับเขื่อนศรีกิจเองที่มีประมาณ 80% นั้นนะครับสามารถรองรับน้ําได้อย่างแน่นอนในภาคเหนือฉะนั้นน้ําจากภาคเหนือเนี่ยครับก็จะไม่ไหลลงมาสู่ภาคกลางนะครับแล้วก็ในการบริหารจัดการตรงนี้ครับก็เป็นการบริหารจัดการน้ําในอ่างนะครับภาคกลางก็มีตัวเดียวนะครับที่ตัวนี้เราใช้หน่วงน้ําอยู่คือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับยังไม่ระบายลงมาแต่คาดว่าก็ยังมีช่องว่างเพียงพอที่จะรับน้ําฝนได้นะครับส่วนในเรื่องของอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำตะคองมูลบันลำแชะลำมะเพิงครับตอนนี้จากน้ำน้อยๆนะครับแต่ฝนตกหนักนี่ครับตอนนี้ก็สปีดขึ้นมาแล้วนะครับว่าลำตะคองก็มา 50% แล้วนะครับจาก 30-40% นะครับลำมะเพิงก็มา 63% แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เรามองว่าน้ำใช้ของจังหวัดนครศรีมาเนี่ยมีเพียงพอแน่นอนนะครับส่วนในภาคตะวันออกเองครับฝนตกหนักนะครับก็ทำให้อ่างเก็บน้ำประแสเนี่ยเต็
2: ม
3: นะครับ 100% นะครับแต่ตรงนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ไอ้ตัวของระบายลงมาก็ไม่ได้มาเสริมไอ้ตัวของฝนข้างล่างนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็อยู่ในหมวดของการระบายน้ำอยู่นะครับของช่วงของท้ายไอ้ตรงลุ่มน้ำประแสนั้นนะครับส่วนเขื่อนขุนด่านก็ล้นมานะครับก็ระบายออกมาก็ยังไม่กระทบไทยน้ำนะครับส่วนใหญ่ในภาคตะวันออกครับมันก็จะมีเน้นหนักตรงที่ว่าฝนมันตกนะครับบริเวณมากก็ช่วงอยู่ในช่วงการระบายน้ำออกนะครับส่วนในเรื่องของแกงกระจานปานบุรีครับ 90% ตรงนี้ก็รับได้นะครับยังมีช่องว่างเพียงพอนะครับตอนนี้ฝนไปที่แถวภาคตะวันตกนะครับเขื่อนศรีกลิ่นวชิรลงกรณ์ครับ 90% แต่ว่าก็ยังมีช่องว่างเพียงพอครับในรับฝนของช่วงของปลายฤดูช่วงนี้นะครับก็เป็นอันนี้ก็เป็นภาพรวมของอ่างเก็บน้ำนะครับหลักๆนะครับที่เราติดเฝ้าระวังติดตามครับ
2: ค่ะจากที่บอกท่านบอกว่าภาคเหนือเองน้ำเหนือเองก็จะไม่กระทบมากแต่ว่าณตอนนี้ในเรื่องของการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพยาค่ะตรงนี้ยังมีความน่าห่วงไหมคะในเรื่องของการบริหารจัดการนี้เพื่อไม่ให้กระทบลุ่มท้ายน้ำอะค่ะ
3: คือตัดตอนนี้เราก็ตัดประเด็นในเรื่องน้ำทางเหนือที่จะมานะครับน้ำทางเหนือหมายถึงว่าจากปิงจากวังจากชุมจากหน้านะครับเพราะเขื่อนเรากักเก็บได้หมดนะครับก็ปริมาณน้ำฝนตอนนี้เราเป็นการบริหารน้ำฝนในตรงภาคกลางเท่านั้นเองคือฝนที่ตกแถวนครสวรรค์แถวกำแพงเพชรแถวพิจิตรพิษณุโลกนะครับมันตกลงมาก็ทำให้เราต้องมีการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนที่เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยค่อนข้างจะต้องติดตามเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าตอนนี้มาในช่วงวันสองวันเนี่ยก็ฝนตกแถวสะแกกลางอีกแถวขานุวรรักษ์กำแพงเพชรนะครับทำให้น้ำจากสะแกกลางเนี่ยนะครับก็จะมาเติมที่เขื่อนเจ้าพระยาเช่นเดียวกันนะครับถึงแม้น้ำทางเหนือจะมาน้อยนะครับแต่น้ำภาคกลางเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยค่อนข้างจะมากนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาประมาณ1,950ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็อยู่ในโหมดที่เราต้องติดตามน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาอยู่เพราะสะแกกลางอาจจะต้องมาเพิ่มเติมนะครับซึ่งอาจจะต้องอีกสักอาทิตย์หน้านะครับอาจจะมีความจำเป็นต้องระบายเกิน2,000ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับแต่ว่าก็จะระบายให้น้อยที่สุดนะครับเท่าที่ได้โดยเราก็จะเอาเข้าสู่ระบบนะครับทั้งฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกครับไม่ว่าจะเป็นคลองชายนาฏป่าสักคลองชายนาฏยุทธยาหรือแม่น้ำน้อยนะครับหรือแม่น้ำท่าจีนนะครับก็จะเอาเข้าตรงระบบให้มากที่สุดนะครับโดยเข้าไปก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ด้วยนะครับส่วนที่เหลือก็ต้องมีการให้น้ำในผ่านเขื่อนเจ้าพระยานะครับครับก็ตรงนี้ก็ต้องเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับเป็นช่วงของตัวของฝนที่เกิดจากช่วงนี้ครับ3-5 วันเนี่ยครับที่มันตกหนักในเขตของที่ภาคกลางครับ
2: ค่ะในส่วนของการสนับสนุนกับการตัดยอดน้ำช่วยพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงที่ฝนตกสะสมแล้วก็น้ำทะเลยังหนุนอยู่ตรงนี้ยังมีการวางมาตรการยังไงอะคะ
3: คือตอนนี้ครับปริมาณน้ำที่จะมาเติมเช่นจากแม่น้ำป่าสักเข้าสู่คลองระพีพัฒน์เนี่ยครับเราก็ลดลงนะครับเพราะคลองระพีพัฒน์เนี่ยมันจะมาถึงคลอง13นะครับมาถึงคลองพงเจ้าชัยวิชิตที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกนะครับตรงนี้เราก็พยายามจะเอาน้ำเข้าสู่ระบบในพื้นที่ให้น้อยลงนะครับเพื่อลดน้ำจากภาคเหนือที่จะไม่เข้าสู่ในพื้นที่ครับส่วนในเรื่องของการระบายน้ำนะครับระหว่างกรุงเทพมหานครในเขตกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกครับที่เกิดปัญหาน้ำท่วมนะครับตรงนี้ครับเราก็พยายามที่จะ ช่วยกรุงเทพมหานครในการเร่งสูบน้ำระบายน้ำนะครับออกทางฝั่งบางปะกงนะครับแล้วก็ออกตรงสู่ทางคลองชายทะเลนะครับเพื่อออกสู่อ่าวไทยให้เร็วที่สุดนะครับ
2: คาดว่าหากสัปดาห์หน้านี้ถ้าหากมีฝนตกสะสมอย่างนี้อีกเราจะต้องมีมาตรการในการที่จะเตรียมรับมือขั้นสูงสุดหรือการพร่องน้ำในสายหลักยังไงบ้างอะคะ
3: คือตอนนี้ครับดูแล้วเนี่ยจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์เนี่ยฝนจะหนักสุดก็วันนี้อีก1วันนะครับพอวันจันทร์วันอังคารก็จะเริ่มคลี่คลายนะครับตรงนี้ก็ถือว่าถ้าเกิดเป็นตามที่คาดการณ์เนี่ยครับมันก็เป็นหมวดของช่วงการเร่งระบายน้ำออกนะครับ
2: ท้ายสุดอยากให้ท่านได้ย้ำถึงการวางมาตรการของกรมชลประทานในการที่จะรับมือแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ที่เสี่ยงได้รับทราบอะค่ะท่าน
3: ครับถ้าโดยเฉพาะในของลุ่มน้ำเจ้าพระยาเองนะครับก็ยืนยันได้ว่าน้ำจากภาคเหนือนะครับเขื่อนเราสามารถกักเก็บได้เต็มที่นะครับมีช่องว่างเพียงพอนะครับการบริหารจัดการน้ำในภาคกลางนี้ครับเป็นการบริหารจัดการน้ำที่เกิดจากฝนตกในพื้นที่ภาคกลางนะครับโดยอาจจะต้องกรมชลประทานก็จะใช้เขื่อนเจ้าพระยาในการคอนโทรลนะครับเอาน้ำเข้าระบบให้เต็มประสิทธิภาพเพื่อไม่ให้การระบายน้ำท้ายเขื่อนเนี่ยเป็นไปอย่างที่มากกว่าที่ควรจะเป็นนะครับตรงนี้นะครับทั้งนี้นั้นก็คงต้องมีการอาจจะมีการปรับเพิ่มการระบายเขื่อนเจ้าพระยาอีกเล็กน้อยนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับน้ำที่ฝนที่ตกแถวสแกกลางแถวอุทัยแถวกำแพงเพชรที่จะลงเติมเจ้าพระยาในลูกสุดท้ายนี่แหละครับก็ฝากประชาชนครับก็คงติดตามนะครับสถานการณ์นะครับการบริหารจัดการน้ำกรมชลประทานอย่างใกล้ชิดนะฮะว่าปริมาณฝนนะกรมอุตุว่าอย่างไรนะครับจะตกในพื้นที่ท่านหรือเปล่านะครับรวมทั้งการระบายน้ำของเขื่อนมานะครับตรงนี้ก็ขอติดตามสถานการณ์เพราะเราก็จะออกเป็นลักษณะของอินโฟเมชันหรือข้อมูลให้ท่านได้ทราบได้นะครับตรงนี้นะครับถ้าเกิดมีอะไรนะครับอยากที่จะแชร์นะครับในเรื่องการบริหารจัดการน้ำหรือแนะนำนะครับก็สามารถติดต่อเจ้าที่ชลประทานในพื้นที่ครับหรือเราก็มีสายด่วน1460นะครับที่จะคอยให้ข้อมูลท่านในการที่ร่วมการจัดการน้ำตอนนี้ครับ
2: ค่ะเช้านี้ต้องขอขอบพระคุณท่านธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานเป็นอย่างสูงนะคะที่มาให้ข้อมูลการบริหารจัดการน้ำการระบายน้ำของเขื่อนต่างๆค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
3: ครับยินดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
5: ท่านผู้ฟังคะตัวแทนองค์กรภาคประชาชนยื่นหนังสือต่อรัฐสภาขอให้ติดตามการเจรจาข้อตกลงเขตการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปพร้อมสะท้อนข้อกังวลเกี่ยวกับเงื่อนไขด้านทรัพย์สินทางปัญญาและพันธุ์พืชการเข้าถึงยารักษาโรคและความมั่นคงทางอาหารติดตามได้จากรายงานค่ะ
6: ไทยและสหภาพยุโรปหรือ EU กำลังเข้าสู่ช่วงสำคัญของการเจรจาข้อตกลงเขตการค้าเสรีหรือ FTA ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อการเปิดตลาดสินค้าไทยในยุโรปเพิ่มโอกาสทางการค้าและการส่งออกตลอดจนสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในหลายมิติอย่างไรก็ตามการเจรจาข้อตกลงที่ครอบคลุมทั้งการค้าทรัพย์สินทางปัญญาและกฎเกณฑ์ด้านต่างๆยังทำให้หลายภาคส่วนแสดงความกังวลถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะต่อเกษตรกรรายย่อยสิทธิในการจัดการพันธุ์พืชการเข้าถึงยารักษาโรคและความมั่นคงทางอาหารของประเทศนายพรชัยวิทยาเลิศพันธ์สมาชิกวุฒิสภาหรือสว.และอนุกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพอธิบายว่าความกังวลดังกล่าวมีเหตุผลที่ควรได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบเนื่องจากเกษตรกรไทยส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยหากไทยยอมรับเงื่อนไขบางประการเช่นอนุสัญญายูพอฟ1991อาจกระทบสิทธิ์ในการเก็บคัดเลือกและขยายพันธุ์พืชไว้ใช้ในฤดูกาลถัดไปซึ่งอาจทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นและกระทบต่อการดำรงชีวิตของเกษตรกรในระยะยาวขณะเดียวกันเงื่อนไขด้านทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะการคุ้มครองสิทธิบัตรยาในระดับทริปพลัสอาจทำให้ยาต้นแบบมีราคาสูงขึ้นและยืดระยะเวลาการผูกขาดส่งผลให้ยาสามัญเข้าสู่ตลาดได้ยากและอาจเพิ่มภาระต่อระบบสาธารณสุขของไทย
7: ซึ่งตรงนี้เนี่ยทางฝั่งเกษตรกรเขาก็กลัวกันมาเป็นเวลานานแล้วนะครับว่าถ้าเกิดเราไปรับข้อเสนอนี้แล้วเนี่ยมันจะจำกัดสิทธิของเกษตรกรที่เวลาเขาซื้อเมล็ดพันธุ์นะครับมาปลูกพืชได้หนึ่งรอบการปลูกแล้วเนี่ยเขาจะไม่สามารถจะเก็บเมล็ดไปปลูกในรอบการปลูกต่อไปได้ก็คือเขาก็จำเป็นจะต้องเสียค่าสิทธิในการใช้เมล็ดพันธุ์เนี่ยในทุกๆรอบการผลิตตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เกษตรกรบางส่วนของประเทศไทยนะครับที่ยังเก็บเมล็ดพันธุ์เอาไว้ใช้ในรอบการปลูกต่อไปเนี่ยจะต้องเพิ่มต้นทุน
6: ด้วยข้อกังวลดังกล่าวเครือข่ายภาคประชาสังคมและองค์กรพัฒนาเอกชน146องค์กรได้ยื่นหนังสือต่อรัฐสภาขอให้ติดตามและตรวจสอบกระบวนการเจรจา FTA ไทย EU อย่างใกล้ชิดโดยนายพรชัยในฐานะตัวแทนรับหนังสือระบุว่าวุฒิสภาสามารถทำหน้าที่เป็นดวงตาที่2ในการกั่นกรองข้อมูลตรวจสอบกระบวนการและสะท้อนเสียงของภาคประชาชนไปยังฝ่ายบริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเห็นว่าการเจรจาไม่ควรให้ความสำคัญเฉพาะประโยชน์ด้านการค้าและการส่งออกแต่ต้องพิจารณาผลกระทบต่อประชาชนควบคู่กันไป
7: หลักการที่ผมคิดว่าควรใช้คือเราเดินหน้าได้นะครับแต่เราต้องไม่เดินหลับตาสิ่งเรื่องที่ผลประโยชน์ชัดผลกระทบจัดการได้เนี่ยก็ควรเดินแต่เรื่องที่ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอหรือว่าสร้างภาระรายได้ในสร้างภาระในระยะยาวสูงเนี่ยก็ควรจะต้องใช้เวลาในการเจรจาครับFTA ที่ดีไม่ใช่ FTA ที่ปิดได้เร็วที่สุดแต่คือความตกลงที่เมื่อผ่านไป10ปี20ปีแล้วเรายังอธิบายประชาชนได้ว่าสิ่งที่ประเทศไทยแลกไปนั้นคุ้มกับสิ่งที่ประเทศของเราได้กลับมาครับ
6: สำหรับขั้นตอนต่อไปคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องของวุฒิส

0: ภาจะรวบรวมข้อเสนอและข้อกังวลจากภาคประชาชนเพื่อส่งตอบไปยังฝ่ายบริหารและหน่วยงานที่รับผิดชอบการเจรจาการค้าโดยสิ่งสำคัญในระยะต่อไปคือการสร้างความโปร่งใสเปิดพื้นที่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงและนำผลกระทบด้านเกษตรกรรมการเข้าถึงยาทรัพย์สินทางปัญญาและความมั่นคงทางอาหารมาประกอบการพิจารณาเพื่อให้การเจรจา FTA ไทย EU เดินหน้าไปพร้อมกับการรักษาผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนในระยะยาวชาววิสาประทุมมารายงาน
1: สสส.เปิดตัวบทเรียน15ปีของกลไกหน่วยจัดการที่พลิกชีวิตคนตัวเล็กจนสามารถลืมตาอ้าปากได้ให้หนังสือกลายเป็นกุญแจปลดล็อกสุขภาวะชุมชนติดตามเรื่องราวความสำเร็จการสร้างสุขภาวะที่ยั่งยืนเริ่มต้นได้จากพลังของคนในพื้นที่จากรายงานนี้ค่ะ
2: ท่ามกลางความท้าทายด้านสุขภาพที่ซับซ้อนขึ้นทุกวันคำถามสำคัญคือทำอย่างไรให้คนตัวเล็กในชุมชนมีพลังพอที่จะลุกขึ้นมาดูแลสุขภาวะของตนเองโดยไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากภายนอกเพียงอย่างเดียวคำตอบส่วนหนึ่งอาจอยู่ในหนังสือเล่มใหม่ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมกับภาคีเครือข่ายนำเสนอคือหนังสือบทเรียนการขับเคลื่อนสุขภาวะผ่านกลไกหน่วยจัดการจากนวัตกรรมเชิงระบบสู่16ก้าวเริ่มต้นของชุมชนสร้างสุขรหัสความสำเร็จตลอด15ปีกลไกหน่วยจัดการหรือโนดเครื่องมือที่ทำหน้าที่เป็นข้อต่อสำคัญเชื่อมงบประมาณองค์ความรู้และนวัตกรรมให้ถึงมือคนในชุมชนโดยตรงลดความซ้ำซ้อนการทำงานปิดช่องว่างความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพที่สะสมมานานโดยนางเข็มเพชรเลนพันธ์ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสสส.ฉายภาพให้เห็นว่าต่อจากนี้โจทย์สุขภาวะของไทยจะยิ่งซับซ้อนขึ้นทั้งจากภาวะเศรษฐกิจหนี้ครัวเรือนและวิกฤตสุขภาพจิตการสร้างโอกาสให้คนในพื้นที่พัฒนาอย่างมั่นคงจึงเป็นกลไกที่ขาดไม่ได้
3: เราทำงานสร้างสรรค์โอกาสผ่านโครงการเพราะนั้นเราต้องการอาศัยโครงการเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงสำนักโขกทำงานมาเนี่ยมีหน่วยจัดการหลากหลายหน่วยจัดการมาก 2,000 โครงการต่อปีมีแต่สำนักนี้ทำเพราะนั้นการเปิดโอกาสให้ภาคีรายใหม่ทำงานมาเป็นช่วงระยะเวลานึงเนี่ยก็มีบทเรียนเกิดขึ้นมาว่าทำยังไงให้ภาคีรายใหม่เขาทำโครงการไปสร้างการเปลี่ยนแปลงได้แต่ว่ามันไม่ต่อเนื่องโมเดลของการทำงานหน่วยจัดการเนี่ยก็เรียกว่ามาเพิ่มเป้าจากการแค่เพิ่มการเข้าถึงเนี่ยเป็นเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งผ่านชุดโครงการสำคัญก็คือชุดโครงการชุมชนแน่อยู่มองเป้าแล้วแหละว่าทำยังไงเราจะฟูมฟักบ่มเพาะแกนนำให้เขามีขีดความสามารถที่จะสามารถไปสร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายในชุมชนแล้วก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแล้วก็พิสูจน์กันมาจนมีบทเรียนสำคัญขึ้นมาแล้วแหละว่ากลไกจากหน่วยจัดการเพื่อการเพิ่มการเข้าถึงเนี่ยมันจะสามารถเชนมาสู่กลไกของการทำงานที่พัฒนาคนสร้างความร่วมมือของกลไกชุมชนที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์สุขภาพได
2: ้หนึ่งในบทพิสูจน์ที่ชัดเจนที่สุดของแนวคิดนี้อยู่ที่ชุมชนตักกศิลา1จังหวัดมหาสารคาม1ใน16กรณีศึกษาต้นแบบที่ถูกบันทึกไว้ในหนังสือเล่มนี้จากพื้นที่ที่เคยพึ่งพาผักจากตลาดเป็นหลักวันนี้กลับกลายเป็นชุมชนที่ปลูกผักปลอดสารพิษกินเองได้ด้วยพลังของคนในชุมชนผลลัพธ์ที่น่าสนใจคือครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 47.5 สามารถปลูกผักได้เกิน5ชนิดสร้างรายได้เพิ่มให้กับครัวเรือนและประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อผักจากเดิม111บาทต่อสัปดาห์ลดเหลือเพียง68บาทต่อสัปดาห์ตัวเลขเหล่านี้คือหลักฐานที่ยืนยันว่าเมื่อระบบที่ดีมาบรรจบกับพลังของคนในชุมชนการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาวะไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปหนังสือเล่มนี้จึงไม่ใช่เพียงบันทึกความสำเร็จแต่เป็นแผนที่นำทางให้ชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานนโยบายทั่วประเทศนำไปต่อยอดสร้างสังคมสุขภาวะที่ยั่งยืนและลดความเหลื่อมล้ำได้อย่างเป็นรูปธรรมผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่เว็บไซต์ opengrant.thaihealth..or.th นฤมลอุดมพรรายงาน
1: ปิดท้ายที่สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือ TSEP เดินหน้ายกระดับ40ผลิตภัณฑ์ชุมชนพื้นที่ EEC ตอบโจทย์ตลาดไมซ์กระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากรับฟังได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดชลบุรีระยองและฉะเชิงเทราไม่ได้จำกัดเพียงภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ แต่ยังรวมถึงการดึงศักยภาพของเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจชุมชนให้เติบโตไปพร้อมกันนางสาวปาริชัดเสวตเสรณีผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือทีเซปภาคกลางและภาคตะวันออกระบุว่าทีเซปได้ร่วมกับสถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้ายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ภายใต้โครงการ EEC Mice Product Premium ใช้อุตสาหกรรม Mice เป็นกลไกเชื่อมโยงการพัฒนาเมืองการลงทุนและเศรษฐกิจชุมชนซึ่งการเติบโตร่วมกันเปรียบเสมือนเครื่องมือสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเป็นเครื่องมือกระจายรายได้สู่ชุมชนซึ่งตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ EEC เข้าร่วมแล้วจำนวน40รายโดยในปี2569ทีเซปได้เตรียมรับนักเดินทางไมซ์กว่า29ล้านคนซึ่งจะสร้างรายได้ทางตรงให้ประเทศสูงกว่า 160,000 ล้านบาทและกระจายผลกระทบทางเศรษฐกิจกว่า 400,000 ล้านบาท
6: นักเดินทางไมซ์ในประเทศและต่างประเทศที่เดินทางกันอยู่ในประเทศไทย30ล้านคนในปีที่ผ่านมานะคะสร้างรายได้กว่า 200,000 ล้านบาทนี่เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นตลาดที่สำคัญตลาดหนึ่งของเรานี่การดำเนินการครั้งนี้ของทีเซ็ตนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะสามารถที่จะสร้างโอกาสให้กับทุกท่าน
5: นายอุดมรัฐเชื้อสุวรรณชัยจากวิสาหกิจชุมชนธนาชาเวลเนสออร์แกนิกฟาร์มอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีซึ่งได้รับการต่อยอดผลิตภัณฑ์ชาดอกไม้จากโครงการ EEC Mice Product Premium และมีผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมระบุว่าเดิมทีทางกลุ่มผลิตชาดอกไม้มีงานวิจัยรองรับอยู่แล้วเมื่อเข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาเป็น Mice Premium ด้วยแพคเกจจิ้งที่สามารถเป็นของขวัญของฝากและการทำสารสกัดเข้มข้นขึ้น30เท่าเพื่อให้ชงดื่มง่ายนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสในการต่อยอดกับมหาวิทยาลัยบูรพาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อบริการบนสายการบินเพื่อช่วยบรรเทาอาการเจ็ตแล็กของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติการเข้าร่วมโครงการจึงเป็นการสร้างระบบนิเวศร่วมกับเครือข่ายเกษตรกรอินทรีย์และทำให้ชาวบ้านในพื้นที่มีงานทำมีรายได
7: ้ของเราไม่ใช่โอเวอร์เคมเราทำได้จริงและรักษาได้จริงก็เลยเกิดการต่อยอดมาถึงไมซ์เอาตัวเราเนี่ยเรียกว่าแต่งตัวให้ดูดีขึ้นเป็นของขวัญถ้าได้รับการส่งเสริมอย่างเงี้ยอยู่เราก็สามารถที่จะขยายตัวเติบโตในธุรกิจทำให้ธุรกิจเนี่ยเราแข็งแรงขึ้นประชาชนที่อยู่รอบๆเราก็จะได้มีรายได้เพิ่ม
5: ทีเซปยังเตรียมต่อยอดโครงการผ่านการขยายโอกาสให้ผู้ประกอบการชุมชนเชื่อมโยงไมซ์กับอัตลักษณ์ท้องถิ่นผลักดันความยั่งยืนให้เป็นมาตรฐานและสร้างความร่วมมือระยะยาวกับทุกภาคส่วนการยกระดับสินค้าชุมชนเข้าสู่อุตสาหกรรมไมซ์จึงเป็นการเปลี่ยนต้นทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กลายเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่จับต้องได้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยอย่างแท้จริงนันทิกากิปาโลรายงาน
8: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
9: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
10: ได้เลยเช็คมา
9: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
10: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
9: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
10: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: กัสโกพันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโกเจมและสนภาโดย SN Group
3: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
1: ร่วมสนับสนุน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: จากประสบการณ์ด้านบริหารจัดการระบบน้ำและบริการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆอย่างครบวงจรภายในนิคมอุตสาหกรรมท่าอากาศยานนานาชาติและท่าเรืออุตสาหกรรมมาอย่างยาวนานของคาสโก้รวมทั้งความเชี่ยวชาญของทีมสนับสนุนด้านเทคนิคเฉพาะจากบริษัทในกลุ่ม SM Group ทำให้เราคาสโก้เชื่อมั่นว่าเราคือผู้บริหารจัดการระบบน้ำและระบบสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนเราให้คำปรึกษาออกแบบก่อสร้างบริหารจัดการระบบผลิตน้ำบำบัดน้ำเสียและรีไซเคิลงานระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมเรามีทีมปฏิบัติการพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงและทีมสนับสนุนในการให้บริการด้านวิศวกรรมอีกทั้งงานบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำด้วยห้องแลบมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับสำหรับให้บริการทุกภาคส่วนพร้อมรับประกันความพึงพอใจ
2: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco GEM และสนภาโดย SN Group
3: สวัสดีครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเช้าวันจันทร์28กันยายนคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับ
3: ครับ
4: ถึงแม้ว่าราชการประกาศหยุดราชการกทม.ปริมณฑลก็มีนนทบุรีสมุทรปราการปราจีน
3: ปทุม
4: ปทุมไม่ใช่ประจิปทุมไม่ใช่ประจีนแต่ว่าคนที่มีความจำเป็นยังต้องออกจากบ้านก็ตรวจสอบหน่อยนะครับว่าสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยเป็นยังไงผมเนี่ยอยู่แจ้งวัฒนะเท่าที่เขาส่งมาให้ดูก็แจ้งวัฒนะหน้าแมคโครยังลึกอยู่หน้าไทยวัสดุลงจากทางด่วนเลี้ยวซ้ายที่จะไปเซ็นทรัลแจ้งเลนซ้ายสุดยังใช้การไม่ได้แล้วก็ตรงโรงเรียนคลองเกลือใกล้ๆกันนั่นแหละฉะนั้นแจ้งวัฒนาก็ตรวจสอบไปดีแต่ขาเข้าเมืองใช้ได
3: ้ครับ
4: ใช้ได้แล้วตรงอื่นมีตรงไหนที่จะบอกกันกับท่านผู้ฟังเราก่อนโดนๆไหมคุณธราพงศ์สถานการณ
3: ์หน้ารามถนนรามคำแหงเนี่ย
4: ครับ
3: ก็ยังมีน้ำท่วมสูงอยู่ครับ
4: หน้ารามคำแหงเนี่ยผมเข้ามาทำงานหนังสือพิมพ์ใหม่ๆก็รู้ว่ามีหมู่บ้านเสรีแล้วน้ำท่วมทุกปี
3: ครับ
4: หลังจากนั้นข่าวเรื่องน้ำท่วมแถวๆรามคำแหงก็หายไปนะคิดว่าเขาแก้ปัญหาได้ผลแล้วมาคราวนี้เจอหนักเลยดูเมื่อวานนี้สนามสุขไม่ใช่สนามราชมังคลาตรงที่ทำการของการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยสมาคมกีฬาต่างๆเข้าไปอยู่ตรงนั้นน่ะเจอจุกกันอยู่ตรงนั้นน่ะ
3: ใช
4: ่โอ้เสียหายเยอะเลย
3: ศรีนครินทร์ศรีนครินทร์บางจุดบางช่วงเนี่ยก็ยังมีน้ำท่วมสูงอยู่นะครับโดยเฉพาะศรีนครินทร์ตัดกับพัฒนาการแล้วออกไป
4: เทพรักษ์เป็นยังไงแถวๆเทพรักษ์ไปทางโน้นดีขึ้นหรือยังไม่รู
3: ้เทพรักษ์นี่ดีขึ้นแต่ที่ยังหนักอยู่นี่ก็คือถนนเข้าหมู่บ้านคุณดูบาป
4: ถนนเข้าหมู่บ้าน
3: ถนนเข้าหมู่บ้านหมู่บ้านมันเยอะแถวนั้นน่ะบางหมู่บ้านยังจมมิดอยู
4: ่วิภาวดีเมื่อวันเสาร์นี่หนักเลยขาเข้ามาตั้งแต่โน่นตั้งแต่ดอนเมืองมาหน้าไทย PBSมาจนถึงเนี่ยลาดพร้าวเนี่ยคือผเอิญว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาซ่อมบูรณะถนนที่เป็นถนนคู่ขนานน่ะ
3: ครับ
4: แล้วก็ระหว่างถนนคู่ขนานมันมีคลองอยู่พอน้ำท่วมก็หนักเลยคุณครับผม
3: ใช
4: ่หนักเลยไม่รู้เช้านี้เป็นยังไงสภาพการใช้งาน
3: อ๋อเห็นพรรคพวกที่เขาเข้ามาทำงานเนี่ย วิภาวดีดีขึ้นครับคือมันแห้งเร็ว
4: แห้งเร็ว
3: ใช่ครับแล้วก็แนะนำให้ขึ้นโทเวได้เลยนะครับเขาให้ใช้ทางด่วนฟรีโทเวก็

0: ฟรีนะครับวันนี้กับวันพรุ่งนี้ครับ
1: บริเวณเนี่ยเมื่อวันเสาร์คนก็ขับแค้นใจกันมาก
0: ครับ
1: เขาจะขึ้นโทนเวเพื่อหนีน้ำข้างล่างโทนเวปิดไม่ให้ขึ้นก็เดือดดานกันใหญ่สุดท้ายเราก็ได้คำตอบเขาไม่ให้ขึ้นเพราะว่าขึ้นไปแล้วคุณลงไม่ได
0: ้ครับ
1: ไอ้ตรงทางลงเนี่ยมันติดหนักแล้วก็ลามมาจนถึงข้างบนยาวแล้วพอไปติดข้างบนถ้าปล่อยให้ขึ้นไปมากๆเนี่ยลงก็ไม่ได้ขึ้นไปก็ไปติดแงกแล้วเวลารถไปเสียข้างบนเนี่ยนะหรือน้ำมันหมดข้างบนเนี่ย มันเดือดร้อนกว่าข้างล่างนะข้างล่างนี่ยังพอหาทางออกได้ฉะนั้นเขาถึงปิดไม่ให้ขึ้นแต่ว่าแทนที่คนที่อยู่หน้าด่านเนี่ยจะอธิบายใช้โทรโขงสักตัวนึงขึ้นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าทางลงมันติดลงไม่ได้ไม่บอกปิดเฉยๆปิดเฉยๆคนก็อะไรกันวะหวังจะพึ่งพาอาศัยโทรเวหน่อยยอมเสีย90บาทก็ยอมแต่ดีกว่าวิ่งข้างล่างคนก็คิดอย่างนั้นก็เลยถูกด่าถูกประนามทัวลงกันเยอะนี่เป็นเรื่องหนึ่งที่จะทำอะไรแล้วไม่บอกคนไม่อธิบายไม่ประชาสัมพันธ์นึกจะทำอะไรก็ทำแล้วคิดว่าตัวเองมีเหตุผลที่จะทำโทนเวก็เลยถูกด่าเปิงเลยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
0: ครับ
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้ประชุมครม.นัดพิเศษมี14มาตรการออกมาสู้น้ำท่วมนะครับนอกจากประกาศให้4จังหวัดเป็นวันหยุดพิเศษ28 29กันยายนนี้แล้วนะครับนายกหนูอนุทินเมื่อคืนนี้ไปเคหะแฟดคลองจันทร์ถอดรองเท้าเดินเลยคุณจิบาบคนอื่นนี่เขาสวมบูทนะแต่นายกเนี่ยเดินตีนเปล่าเลยนะครับอนุทินสั่งการ
1: ดูว่าข่าวผ่านไปก่อนคุณตุลา
0: คมอนุทินสั่งการเร่งช่วยเหลือประชาชนระดมสู้น้ำท่วมทั่วประเทศแล้วก็แบ่งอัดมาตรการพักหนี้ลดค่างวดปล่อยสินเชื่อฉุกเฉินดูแลผู้ประสบอุทกภัยขณะที่กระทรวงพาณิชย์ก็ถกกับร้านค้าให้เติมสินค้าฝ่ายสอทชง5แนวทางในการรับมือครับนี่ส่วนในแง่ของสถานการณ์เนี่ยร่มเกล้ากับคลองจันทร์มอรามนนทบุรีปทุมธานีปากน้ำอ่วมทั้งเจอฝนทั้งทะเลหนุนซ้ำครับส่วนในต่างจังหวัดภาพรวมน้ำทะลักหนัก25จังหวัดอ่วม 1.74 แสนครัวเรือนกรมอุตุออกประกาศล่าสุดเช้าวันนี้เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากฝนตกสะสมต่อไปอีก1วันครับแต่ว่าเพจลมฝนฟ้าอากาศเนี่ยเขาบอกว่าวันนี้จะเห็นดวงตะวันแล้วครับครับเอาส่วนข่าวอื่นๆวันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะประกาศให้เป็นวันหยุดแต่ศาลรัฐธรรมนูญท่านไม่หยุดครับท่านแจ้งมาแล้วว่าจะนัดประชุมกันตามปกติตามเดิมแล้วก็ให้ติดตามเรื่องคดีบาร์โค้ดกับ QR code ในบัตรเลือกตั้งจะออกมาแถลงผลตอนบ่าย2โมงวันนี้ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ข่าวการเมืองอื่นๆก็มีเรื่องเกี่ยวกับการจะปฏิรูประบบราชการ1จังหวัด1สำนักงานโมเดลในอนาคตเลขากพร.ยันลดคนเน้น AI แทนรวมหน่วยที่ซ้ำกันเริ่มในส่วนภูมิภาคก่อนครับ
1: พักก่อนเดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
0: สักครู่ครับ
2: กัสโก้นำเทคโนโลยีโดรนช่วยสำรวจตรวจจับความร้อนลดความเสี่ยงให้โรงงานปัญหาที่มองไม่เห็นอาจนำมาซึ่งความเสียหายที่คาดไม่ถึงความร้อนจากอุปกรณ์ชำรุดต้นเหตุที่มาของไฟฟ้าลัดวงจรไฟไหม้และความเสียหายแก่อุปกรณ์ระบบการผลิตกัสโก้ ขอเสนอโซลูชั่นจับร้อนก่อนพังตรวจสอบความ

0: ปกติที่มองไม่เห็นของเครื่องจักรอุปกรณ์ไฟฟ้าระบบโซลาร์ภายในโรงงานด้วยกล้องเทอร์โมสแกนและโดรนสำรวจอัจฉริยะที่มีความแม่นยำสูงพร้อมสรุปรายงานผลเพื่อนำไปสู่การแก้ไขป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายในอนาคตเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบแผงโซลาร์เซลล์ทั้งแบบติดตั้งบนหลังคาหรือติดตั้งบนน้ำเพื่อหาจุดเสียสแกนระบบท่อน้ำประปาท่อน้ำเสียและหอถังเก็บน้ำหารอยรั่วซึมที่ตรวจสอบได้ยากสร้างแผนผังโรงงานด้วยการวัดพื้นที่ด้วยระบบดิจิทัลช่วยให้วางแผนการใช้ที่ดินและโครงสร้างพื้นฐานได้มีประสิทธิภาพเพิ่มความปลอดภัยในการสำรวจพื้นที่สูงและการตรวจสอบระบบไฟฟ้าเครื่องจักรหรือระบบต่างๆในโรงงานให้ทีมบำรุงรักษาของกัสโก้ช่วยดูแลพื้นที่ของคุณกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำและสาธารณูปโภคที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสอนและพาโดย SN Group
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
3: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน
5: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
6: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิมกอล์ฟดีเวลลอปเมนต์
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
7: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
6: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
1: ร่วมสนับสนุน
8: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
9: น้ำท่วมคราวนี้เนี่ยถ้าจะถามว่าเราต้องถอดบทเรียนอะไรผมคิดว่าเรื่องว่าเราต้องเจอฝนเจอน้ำท่วมเนี่ยผมว่าคนรู้นะแต่เขาไม่รู้ว่ามันจะเจอหนักเจอแรงขนาดนี้ถามว่าทำไมเราไม่นึกว่ามันจะเจอแรงขนาดนี้เพราะว่าเราไม่ได้รับคำเตือนที่เตือนกันอย่างจริงจังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันนี้เราสอบตกการสื่อสารจริงๆครับการสื่อสารบอกกล่าวประชาชนเนี่ยคือหลายพื้นที่เนี่ยประชาชนเขาบอกว่าเขาไม่คิดว่าจะเจอสภาพอย่างนี้เขารู้ว่าน้ำท่วมฝนมาแต่ว่าทำไมไม่แจ้งเตือนล่วงหน้าให้มันหนักแน่นแบบนี้คือประชาชนไม่รู้หรอกคุณระพงว่าใครมีหน้าที่ทำอะไรใครรับผิดชอบส่วนไหนกทมรับผิดชอบอะไรรัฐบาลรับผิดชอบอะไรแต่ประชาชนเขาหมอรวมว่าภาคราชการบริหารจัดการน้ำแบบนี้ใช่ไม่ได้นายกอนุทินลงมาก็ตำหนิเรื่องการเตือนภัยเรื่องการสื่อสารนี่แหละที่ผมก็เน้นมาตลอดว่าฝ่ายที่มีหน้า

0: รู้เพราะเขาไม่ได้รับคำเตือนอย่างจริงจังอย่างที่ว่าเตือนก็เตือนแบบเบาๆเตือนแบบเดิมๆอ่ะตามภาษาของกรมอุตุซึ่งเขาไม่อยากให้คนตื่นตระหนกคือฟังแล้วไม่รู้สึกว่าน้ำมันจะท่วมสูงแบบที่เจอ
1: ครับ
0: คือเขาไม่เข้าใจหรอกฝนตกกี่มมกี่แค่ไหนยังไงตกปานกลางตกแค่ไหนไม่รู้แล้วเขาก็ไม่เข้าใจหรอกว่าไอ้ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเนี่ยมันต่างกับความกดอากาศสูงกำลังต่ำยังไงมันคืออะไรฝนตกหนักถึงหนักมากนะมากมากมันแค่ไหนไอ้ที่บอกว่ากี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากรู้เขาอยากรู้คำว่าหนักหนักแค่ไหนก็วัดกันเป็นมิลลิเมตรคือเอาภาชนะที่ไปตั้งกลางแจ้งว่าสูงขึ้นมาเท่าไหร่ก็วัดกันตรงนั้นแม้กระทั่งกทม.เองก็ไม่คิดว่าน้ำมันจะมากเกินกว่าที่ประเมินกันไว้คือผมก็เข้าใจนะรูปแบบเราพูดกันมาหลายหนแล้วคำเตือนภาษาที่กรมอุตุใช้เนี่ยคือฟังไม่เข้าหูไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเกิดแบบไหนเพราะภาษากรมอุตุเนี่ยเขาเป็นแบบฉบับของราบเรียบตามแบบฉบับของกรมอุตุกรมอุตุเขามีวัฒนธรรมว่าเขาไม่อยากให้คนตื่นตระหนกจากคำเตือนจนเกินเหตุฝนจะหนกจะตกหนัก2วัน3คืนภาษาเนื้อหาที่ใช้ก็ไม่ได้เน้นย้ำให้คนเข้าใจว่าต้องระวังยังไง
1: ครับ
0: ฉะนั้นก็เตือนกันไปแบบอย่างนั้นแหละตกกี่เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ตกหนักเท่าไหร่คลื่นสูงเท่าไหร่เป็นกิจวัตรประจำวันหลังข่าวภาคค่ำ นายกยังบอกเลยนี่คุณธนาพงศ์ว่าคือเนื้อหาเนี่ยมันมีเทคนิคเยอะฟังไม่รู้เรื่องเข้าใจยากอยากจะให้บอกว่าฝนมันจะตกหนักแค่ไหนและอยากให้บอกว่ามันตรงไหนบ้างที่ต้องระวังตรงไหนบ้างที่ต้องระวังไม่ใช่หน้าที่ของกรมอุตุนะกรมอุตุเขาเตือนแต่หน่วยงานที่จะเอาข้อมูลกรมอุตุไปใช้ก็มีตั้งแต่ปภ ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆจริงๆถ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ฟังคำเตือนของกรมอุตุก็มาถอดรหัสว่ากรมอุตุเตือนอย่างนี้มันจะเป็นยังไงน้ำจะท่วมตรงไหนบ้างแล้วปภ.ก็ไปแจ้งเตือนต่อไม่ใช่หน้าที่กรมอุตุเช่นถ้าจะจ่อแถวแจ้งวัฒนะปภ.ก็ต้องมาบอกว่าแจ้งวัฒนะตรงจุดไหนจุดไหนจุดไหนเพราะมันเคยท่วมฉะนั้นไอ้การที่ไม่เจาะลงไปในพื้นที่เนี่ยคือการประกาศบรอดแคสต์นี่ก็เหมือนกันนะ
1: ครับ
0: คนก็ด่าว่าทำไมกรมอุตุไม่ประกาศไม่ใช่หน้าที่เขากรมอุตุพยากรณ์ออกมาแล้วคนที่จะเอาไปเตือนก็มีใครมั่งล่ะปภ.
1: ปภ.
0: ปภ.เตือนฝ่ายเดียวก็ไม่ได้ปภ.ต้องอาศัยให้ผู้ว่าไปออกประกาศเตือนต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าในแต่ละจังหวัดแล้วถึงอนุมัติให้ปภ.แจ้งประกาศเตือนผ่านมือถือฉะนั้นปภ.ก็ถูกด่าว่าประกาศเตือนช้าปภ.ก็ออกมาชี้แจงว่าปภ.ส่งข้อมูลให้ผู้ว่าก็บางจังหวัดก็ประกาศเร็วบางจังหวัดก็ลังเลประกาศช้าอันนี้ก็เป็นปัญหาคือเอกชนที่เข้ามาช่วยเตือนเนี่ยตอนหลังเขาเรียกว่าปลิวไปแล้วคือคงถูกห้ามเนาะ

0: ทีนี้ปัญหาก็คือที่ถามกันว่าแล้วทำไมถึงมีคำตอบว่าปีนี้จะไม่เจอเหมือนปี54มันต่างกันนะปี54เนี่ยกรุงเทพชั้นในไม่ท่วมเพราะหลักการตอนนั้นคือสกัดไว้ให้น้ำมันออกซ้ายออกขวาไปลงคลองลงทะเลอย่าให้กรุงเทพชั้นในท่วมเพราะจะเสียหายทางเศรษฐกิจเยอะนั่นปี54ฉะนั้นคนหลายจุดเขาถึงบอกว่าปี54เขายังไม่เจอหนักเท่านี้ก็ใช่แต่ปีนี้เนี่ยน้ำฝนน้ำจากฟ้าล้วนๆนะที่ลงมากรุงเทพเนี่ยตกกันมาข้ามวันข้ามคืนเนี่ยและแบบนี้10ชัดชาติ100ชัดชาติก็เอาไม่อยู่มันเป็นฝน
1: ครับ
0: ผมก็เห็นผู้ว่าก็ลุยแก้ปัญหากันทั้งวันทั้งคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนก็ช่วยอะไรไม่ได้มาก
1: กรุงเทพมหานครเนี่ยมีถูกตำหนิอยู่2เรื่องคุณจุบับ
0: เร
1: ื่องที่1ก็คือไม่เตรียมการไว้ก่อนวิธีเตรียมการเนี่ยก็คือรู้อยู่แล้วว่าจะมีฝนในช่วงที่ผ่านมาวันศุกร์วันเสาร์ที่ผ่านมานั่นแหละครับทำไมไม่พร่องน้ำในคลองก่อน
0: เร่งอันนี้ก็มีเหตุผลที่จะโทษได้แต่ว่าที่กทม.ได้รับคำเตือนคำพยากรณ์เนี่ยมันไม่ได้มากเท่านี้นะมันไม่ได้รวมกัน200-300มิลลิเมตรนะ
1: ครับ
0: ที่ก็ได้รับการประกาศเตือนไม่ถึง100ถ้าไม่ถึง100เขาก็ไม่คิดสิอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ผมไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกนะแต่กทม.บอกว่าที่กรมอุตุรายงานมาฝนมันไม่มากเท่าที่ตกจริงว่าอย่างนั้นเถอะ
1: ครับ
0: คือคลองทั้งหลายเนี่ยมันเป็นทางน้ำไหลของน้ำไปลงแม่น้ำเจ้าพระยาถ้าคลองมันน้ำเต็มเนี่ยคลองแสนแสบน้ำเต็มคลองเปรมน้ำเต็มมันก็ไม่รู้จะสูบไปไหนที่ผ่านมาเนี่ยเราสูบจากหมู่บ้านสูบจากถนนไปลงคลองคลองก็ส่งลงไปคลองเล็กส่งคลองใหญ่คลองใหญ่ส่งออกแม่น้ำเจ้าพระยาจากนั้นก็ไหลลงทะเลถ้าไปทางตะวันออกก็คลองประเวศบุรีรมย์ไปคลองพระราม9แถวโน้นคลองแสนแสบก็ไหลออกทะเลแต่นี้ถ้าน้ำในคลองมันล้นอย่างนั้นนะมันจะไปไหนได้ล่ะคุณธนพง
1: ศ์ครับ
0: กายภาพมันเป็นอย่างนั้น
1: กับอีกเรื่องนึงนะที่กทม.ถูกตำหนิคือเรื่องการประกาศทั้ง50เขตเป็นพื้นที่ประสบภัยเนี่ยถ้าประกาศเสียตั้งแต่เช้าเลยนะครับเกือบวันเสาร์นะคนเขาก็จะไม่ออกจากบ้านซึ่งมันมีจำนวนมากนะที่ขับรถออกจากบ้านแล้วไปเจอกลางถนนอ้าวไปไม่ได้เลยคือถ้าเขารู้ว่าทั้ง50เขตถือว่าเป็นพื้นที่ประสบภัยไม่จำเป็นจริงๆเขาก็ไม่ต้องไปไหนแล้วอยู่บ้าน
0: คือคำเตือนเนี่ยมันออกมาตอน2:00ของวันศุกร์อ่ะคือ2:00ของวันเสาร์อ่ะ2:00นี่ก็ถือว่าวันเสาร์ละเป็นวันเสาร์ละ
1: ครับ
0: ก็ออกมาตอนนั้นอันนี้ก็บนพื้นฐานเดียวกันคือกทม.เนี่ยไม่คิดว่ามันจะหนักขนาดนี้ไม่คิดว่าฝนมันจะลงมากขนาดนี้ทีนี้การแจ้งเตือนภัยพิบัติเนี่ยเป็นการแจ้งเตือนเพื่อให้เขตทั้งหลายเพื่อให้ผู้ว่าในต่างจังหวัดเนี่ยเอาเงินที่สำรองไว้เนี่ยเอามาใช้ได้การประกาศเขตภัยพิบัติมันมีความหมายตรงนั้นและมันก็ต้องมีเหตุให้ประกาศด้วยนะคุณประกาศมั่วซั่วไปโดยมันไม่ได้เกิดสถานการณ์ที่มันหนักจริงเนี่ยคุณก็ต้องรับผิดชอบว่าเฮ้ยคุณประกาศออกไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะผมว่ากทม.เนี่ยแต่ละเขตน้ำก็ท่วมไม่เหมือนกันเขาจะประกาศทั้ง50เขตก็บางเขตน้ำไม่ท่วมไม่มีน้ำเลยน้ำไม่ท่วมว่าอย่างนั้นเถอะ เขาก็ลังเลว่าเอ๊ะจะประกาศเขตภัยพิบัติเป็นรายเขตก็เตรียมแต่ละเขตที่จะประกาศภัยพิบัติจนตอนหลังไม่ไหวแล้วถึงประกาศพร้อมกัน50เขต

0: อันนี้คือเหตุผลว่าทำไมเขาไม่ประกาศเขตภัยพิบัติครบทุก50เขตทันทีเพราะบางเขตน้ำมันไม่ท่วมไงคุณธราพงศ์
1: ครับ
0: เออเขาก็มีเหตุผลของเขาอ่ะนะ
1: ครับ
0: คือผมว่าตอนนี้ที่ต้องจับตามองนะนายกกลับจากต่างประเทศก็รีบสั่งการหลายเรื่องคือสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งเยียวยาช่วยเหลือประชาชนนายกใช้คำว่าให้เยียวยาอย่างฉับไวให้เยียวยาทันทีอันนี้ต้องทำกันได้ไหมเยียวยาทันทีและฉับไวเนี่ยเยียวยาทันทีและฉับไวเนี่ยมันทำกันได้ไหมเพราะว่าขั้นตอนต่างๆมันมัดแข้งมัดขาให้ต้องทำตามขั้นตอนของกรอบราชการผมก็คิดว่ามันควรจะลงโทษให้เห็นกับตาสักทีได้ไหมพวกที่อ้างระเบียบอ้างระบบราชการแล้วทำอะไรไม่ได้โดยเฉพาะผมเห็นหลายจุดร้องขอสุขาเคลื่อนที่ไปอำนวยความสะดวกให้คนเฒ่าคนแก่ทีนี้ตอนนี้โดยทั่วไปฝนหยุดแล้วนะแต่น้ำที่ท่วมขังมันยังอยู่ในหลายพื้นที่ยังเดือดร้อนกันอยู
1: ่ครับ
0: ความช่วยเหลือจากส่วนราชการเนี่ยสำคัญที่สุดต้องฉับไวและต้องทันทีอย่างที่นายกว่าเนี่ยเป็นไปได้ไหมผมคิดว่าอยากให้ประชาชนที่เดือดร้อนกันอยู่ที่แช่น้ำกันอยู่เนี่ยส่งข้อความผ่านหน้าจอโทรทัศน์ผ่านหน้าลำโพงวิทยุให้เป็นที่ประจักษ์ว่าจังหวัดไหนอำเภอไหนความช่วยเหลือจากราชการเป็นอย่างไรดังนั้นการประกาศหยุดราชการวันนี้กับวันพรุ่งนี้เนี่ยใน4จังหวัดเนี่ยไม่ได้ประกาศให้ผู้ว่ากับข้าราชการหยุดงานนะแต่เป็นประกาศเพื่อให้ข้าราชการทั้งหลายเนี่ยหยุดงานอื่นเอาเวลาทุ่มเทไปช่วยเหลือประชาชนจะได้ไม่ต้องไปทำงานอื่นที่ไม่จำเป็นส่วนการเยียวยาเรื่องเงินเนี่ยตอนนี้ผู้ว่าเขาก็มีเงินสำรองอยู่แล้วผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่แต่ก่อน50ล้านพอเกิดเหตุแบบนี้เนี่ยไม่ต้องขออนุมัติใครเลยผู้ว่าใช้จ่ายเงินเยียวยาได้ทันทีเลยแต่นี่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ว่าผู้ว่าบางคนก็ขี้ขลาดไม่กล้าใช้เงินไม่กล้าเอาเงินออกไปใช้กลัวโน่นกลัวนี่ต้องมีหลักฐานโน่นนี่นั่นผู้ว่าบางคนไม่ต้องรอหลักฐานไม่ต้องมีเอกสารอะไรมากชาวบ้านเดือดร้อนลอยคอไม่มีข้าวจะกินเอาเงินไปช่วยก่อนอย่างนี้ก็มีก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนน่ะว่าคิดยังไงไง
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็รอมาเข้าสู่โหมดของการช่วยเหลือเยียวยาที่นายกบอกว่าทันทีเนี่ยทันทีแบบไหนเนี่ยฝ่ายการเมืองก็อาจจะพูดง่ายหน่อยว่าต้องทันทีแต่ฝ่ายข้าราชการประจำเนี่ยเขาก็ต้องมีระบบระเบียบผมไม่รู้ว่าทันทีเนี่ยมันจะทำได้แค่ไหน
1: ในที่ประชุมครม.เมื่อวานเนี่ยมีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีทั้งหมด14ข้อ14มาตรการนะครับเช่น1ให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือในการแก้ปัญหาไปให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อเนื่องทุกพื้นที่2ให้รวบรวมข้อมูลสภาพภูมิอากาศสถานการณ์น้ำภัยพิบัติอย่างเป็นระบบและแจ้งเตือนให้ประชาชนทราบทันที3มอบหมายให้รองนายกเอกนิติแจ้งสถานที่ราชการทุกแห่งให้อำนวยความสะดวกจัดสถานที่ให้ประชาชนนำยานพาหนะเข้าจอดฟรี 4. ให้กระทรวงกลาโหมสนับสนุนรถบรรทุกทหารช่วยอพยพและขนย้ายสิ่งของให้ทุกเหล่าทัพระดมทรัพยากรสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน 5. ให้กรมบัญชีกลางพิจารณาขยายวงเงินช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยของกทม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ว่าทุกจังหวัดตามกฎหมายและระเบียบ 6. ให้ปภ.แจ้งเตือนและรายงานสถานการณ์ล่าสุดให้ประชาชนทราบเป็นระยะ 7. ให้กรมชลประทานปภ.กทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจความพร้อมเครื่องจักรและเครื่องสูบน้ำให้ทำงานเต็มประสิทธิภาพ 8. ให้ผู้ว่าในภาคตะวันออกติดตามสถานการณ์และช่วยเหลือประชาชนทันท่วงที 9. ให้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลาก 10. ให้ตำรวจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเคลื่อนย้ายยานพาหนะออกจากถนนแล้วก็วางแผนการจราจรให้เหมาะสม 11. ให้การประปานครหลวงการประปาส่วนภูมิภาคตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาให้อยู่ในเกณฑ์ปกติให้การไฟฟ้าทั้งนครหลวงและก็ส่วนภูมิภาคเตรียมเจ้าหน้าที่ตัดไฟซ่อมแซมแล้วก็เตรียมเครื่องปั่นไฟให้พร้อม 12. ให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องประสานงานช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงเตรียมศูนย์พักพิงอาหารเครื่องนุ่มห่มยาถุงยังชีพให้พร้อม 13. ให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเป็นแนวเดียวกันแล้วก็14ให้สำนักงานกพ.พิจารณามาตรการ Work From Home สำหรับหน่วยงานของรัฐและก็ขอความร่วมมือจากภาคเอกชนในการ Work From Home ในช่วงที่สถานการณ์ยังไม่คลี่คลายครับนี่คือ
0: เรื่องไฟฟ้าก็สำคัญ คอนโดหลายแห่งเนี่ยเขาต้องตัดไฟเพราะไม่งั้นแล้วมันจะมีปัญหาคือไฟเนี่ยไอ้หม้อฟองหม้อไฟทั้งหลายเนี่ยมันอยู่ข้างล่างชั้นล่าง
1: ครับ
0: แล้วน้ำท่วมขึ้นมาก็มีปัญหาคอนโดหลายแห่งไม่รู้เมื่อคืนเป็นยังไงแต่เมื่อวานเนี่ยไม่มีไฟใช้แล้วก็มีคนถูกไฟดูดเนี่ยวงการฟุตบอลสูญเสียธนกฤตฉิมพาลีอดีตผู้ช่วยผู้ตัดสินฟุตบอลระดับนานาชาติและอดีตผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยจากอุบัติเหตุไฟฟ้าดูดเมื่อช่วงกลางดึกคืนวันเสาร์นะตั้งแต่คืนวันเสาร์มาต่อเนื่องเช้าวันอาทิตย์บริเวณบ้านพักเขาประสบปัญหาน้ำท่วมบ้านพักเนี่ยสูง1 เมตรกว่าก็ทำให้น้ำขังอยู่ในบ้านเจ้าตัวจึงตัดสินใจว่าจ้างรถเครนเพื่อมายกรถยนต์ส่วนตัวที่กำลังจมน้ำอยู่ไปไว้ที่สูงระหว่างการดำเนินการปลายเครนไปเกี่ยวโดนสายไฟฟ้าจนทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรส่งผลให้ผู้บังคับเครนโดนไฟฟ้าดูดและร่วงลงไปในน้ำคุณธนกฤตซึ่งยืนอยู่บริเวณใกล้เคียงก็รีบเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีก็ถูกกระแสไฟดูดจมลงไปในน้ำด้วยกันเป็นเหตุให้ทั้งสองคนเสียชีวิตในเวลาต่อมาคุณตุลา
1: บ
0: ุญธนกฤตฉิมพาลี
1: รู้สึกจะเป็นที่บางพลีสมุทรปราการหรือเปล่าคุณแบบ
0: ไม่รู้บ้านอยู่ไหนน่าจะอยู่แถวๆนั้นนะ
1: บางพลีเห็นข่าวอยู่บางพลีสมุทรปราการ
0: เขาเรียกว่าโคตรรัก
1: ครับ
0: ชื่อว่าโคตรรักธนกฤตฉิมพาลีน่าเสียดาย
1: ครับพักก่อนครับ
0: เดี๋ยวกลับมา
1: ครับ
2: กัสโก้และเจมร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนความยั่งยืนไม่ใช่แค่คำพูดแต่คือการลงมือทำอย่างจริงจังบริษัท Global Utility Service จำกัดหรือกัสโก้และบริษัทเจม Environmental Management จำกัดหรือเจม2องค์กรชั้นนำด้านการจัดการน้ำสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ3หรือ Green Industry GI3 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าลดพลังงานลดของเสียและการใช้เทคโนโลยีสะอาดอย่างมีระบบพร้อมเดินหน้าสู่อุตสาหกรรมยั่งยืนที่การพัฒนาธุรกิจต้องควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม Gasco และเจมภูมิใจที่ได้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและสังคมที่น่าอยู่ของทุกคน ัสโก้พันธมิตรระบบน้ำและสาธารณูปโภคที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมส์และสอนและพาโดย SN Group
3: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์ไวยวรรณ
4: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขอเซ็นเตอร์1615
5: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน
7: จากประสบการณ์ด้านบริหารจัดการระบบน้ำและบริการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆอย่างครบวงจรภายในนิคมอุตสาหกรรมท่าอากาศยานนานาชาติและท่าเรืออุตสาหกรรมมาอย่างยาวนานของคาสโก้รวมทั้งความเชี่ยวชาญของทีมสนับสนุนด้านเทคนิคเฉพาะจากบริษัทในกลุ่ม SM Group ทำให้เราคาสโก้เชื่อมั่นว่าเราคือผู้บริหารจัดการระบบน้ำและระบบสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนเราให้คำปรึกษาออกแบบก่อสร้างบริหารจัดการระบบผลิตน้ำบำบัดน้ำเสียและรีไซเคิลงานระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมเรามีทีมปฏิบัติการพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงและทีมสนับสนุนในการให้บริการด้านวิศวกรรมอีกทั้งงานบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำด้วยห้องแลบมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับสำหรับให้บริการทุกภาคส่วนพร้อมรับประกันความพึงพอใจ
8: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.thโทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัน
3: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
1: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
4: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: ร่วมสนับสนุน
5: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
6: มีข่าวสำคัญอะไรอื่นที่นอกเหนือจากข่าวน้ำท่วมคุณระพงศ
5: ์ข่าวเรื่องคดีบัตรเลือกตั้งครับคือศาลรัฐธรรมนูญท่านออกประกาศแจ้งนะครับช่วงค่ำของเมื่อวานนี้ว่าหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันที่28แล้วก็29เป็นวันหยุดราชการพิเศษเนี่ยแต่ศาลรัฐธรรมนูญได้กำหนดนัดพิจารณาคดีนัดฟังคำวินิจฉัยเอาไว้เป็นการล่วงหน้านานแล้วครับฉะนั้นคดีบัตรเลือกตั้งก็จะประชุมกันตามปกติเริ่มตั้งแต่ 9:30 น.แล้วก็นัดฟังคำวินิจฉัย 14:00 น.เหมือนเดิมครับ
6: คือคอยดูว่าหวยมันจะออกทางไหนหนึ่งผู้ที่ไปร้องเนี่ยเขาร้องว่าบัตรเลือกตั้งเนี่ยมันมีบาร์โค้ด QR โค้ดแล้วถ้าไปดำเนินการในทางเทคโนโลยีเนี่ยสามารถที่จะไปเอาบัตรแต่ละใบเนี่ยมาส่องดูได้ว่าคนนี้

0: ใครคนนั้นเลือกใครบัตรเบอร์นี้เลือกใครซึ่งมันไม่เป็นความลับไม่เป็นความลับก็ขัดรัฐธรรมนูญขัดรัฐธรรมนูญก็ถึงขั้นว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะนี่ผู้ร้องเขาต่อสู้เป็นแบบนี้แต่ฝ่ายกกต.เขาบอกว่าไอ้บาร์โค้ดคิวอาคอนอาจจะนำไปสู่การหาข้อเท็จจริงได้ว่าใครเลือกใครแต่ว่าบัตรแต่ละใบเนี่ยเขาไม่ได้ไปเที่ยวไปวางไว้ที่ไหนให้ใครไปหยิบออกมาก็ได้นะเขามีวิธีการเก็บรักษาซึ่งเป็นความลับฉะนั้นไม่มีทางเลยที่ใครจะเข้าไปส่องหาข้อเท็จจริงได้ว่าใครเลือกใครยังไงมันก็ยังเป็นความลับอยู่เขาก็สู้กันแบบนี้แต่นี่ขึ้นอยู่กับว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินยังไงแต่ว่าเท่าที่เขาประเมินกันวงในเนี่ยเอาเป็นว่างานนี้ไม่มีปัญหาคือผ่านศาลคงจะเชื่อว่ากกต.ดำเนินการทุกอย่างเนี่ยไม่ได้ขัดรัฐธรรมนูญไม่ได้ขัดรัฐธรรมนูญก็น่าจะจบแบบนั้นนะ
1: ครับผลการเลือกตั้งนายกอบจ.ขอนแก่นพงศักดิ์ตั้งวานิชกพงซึ่งได้รับการสนับสนุนจากพรรคเพื่อไทยชนะวัฒนาช่างเหลาที่ได้รับการสนับสนุนจากพรรคกล้าธรรมคะแนนขาดลอยครับพงศักดิ์ได้ 424,397 คะแนน
0: พงศักดิ์ในพรรคอะไรเนี่ย
1: พรรคเพื่อไทยสนับสนุนครับ
0: อ๋อ
1: วัฒนาช่างเหลาได้ 254,180 คะแนนครับ
0: วัฒนานี่เป็นลูกเอกราชหรือว่าจะไม่คนละคนกับเอกราชช่างเหลาที่ไป
1: เอกราช
0: เป็นพยาน
1: เอกราชนี่เป็นพ่อครับ
0: อืม
1: ครับก็ชิงสู้กัน4คนแต่ที่3ที่4นี่คะแนนหลักพันครับ
0: ครับ
1: มันมีคลิปหนึ่งคือคนเอาเจ็ตสกีอ่ะครับมาขับบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ขับเร็วแล้วก็ให้คนถ่ายทำคอนเทนต์โดนเข้าไปแล้วครับนี่ตำรวจสน.มักกะสันเรียกไปตั้งข้อหาแล้วครับก่อความรำคาญแก่ผู้อื่นกีดขวางการจราจรโดยไม่ได้รับอนุญาตอันนี้คนขับส่วนผู้ถ่ายคลิปแจ้งข้อหาสนับสนุนการกระทำผิดเจ้าหน้าที่ได้ยึดเจ็ตสกีไว้เป็นของกลางและจะได้ขอให้ศาลริบเจ็ตสกีต่อไปคร
0: ับ ไอ้เนี่ยยุ่งมันแพงค่าปรับแล้วไม่แพงหรอกม
1: ัน
0: ต้นไม่มากก่อความเดือดร้อนรำคาญแต่ว่าผมดูแล้วตั้งใจทำคอนเทนต์เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยนะใช้กล้องตัวใหญ่นะ
1: ครับ
0: อันนี้ตำรวจก็เก่งพอข่าวแพร่ออกมาตอนหนูก้ามตีสองไปเอาตัวมาแล้วขึ้นโรงพักยอมรับสารภาพว่าทำไปด้วยความคึกขนองอ่ะอยากสนุกสนานอ่ะแต่ว่าคนที่เขาเดือดร้อนอยู่เขาไม่มีความรู้สึกว่าไอ้น้ำท่วมนี่ก็ลำบากอยู่แล้วนะมึงมาทำให้น้ำกระเพื่อมกันไปอีกไปกันใหญ
1: ่ครับ
0: ครับ
1: ดูผลสำรวจของนิดาโพหน่อยครับสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาสครั้งที่3ทับ2569อันนี้เขาสำรวจระหว่างวันที่18ถึง23กันยายนก่อนฝนตกนะก่อนน้ำท่วมนะถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีคำตอบอันดับหนึ่ง 124.72 ตอบณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิครับ อันดับ2 119.8 ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได
0: ้
1: อันดับ3 113.76 ตอบคุณอนุทินชาญวิรกูลอันดับ4 111.28 ตอบคุณยศนันท์วงศ์สวัสดิ์แล้วก็อันดับ5 109.6ตอบคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับ
0: เดือนที่แล้วก็ลำดับเป็นอย่างนี้ใช่ไหมที่คุณอนุทินล่วงมาเป็นอันดับ3เนี่ย รู้สึกว่าเลตเป็นอย่างเงี้ยเลตติ้งลงมาตั้งแต่คราวก่อน
1: ครับ
0: ที่น่าสนใจคือ ไอ้อันดับสองที่ยังไม่ตัดสินใจจะเลือกใครเลยนี่ก็แปลว่าถ้าเลือกตั้งกันเร็วๆนี้มันจะเป็นตามนี้ไหมณัฐพงษ์จะมาเป็นอันดับหนึ่งไหมคุณอนุทินนี่ก็เจอปัญหาเรื่องมรสุมหลายเรื่องที่ถาโถมใส่เข้ารัฐบาลแล้วคนก็ไม่รู้จะหาทางออกยังไงในการที่จะแสดงความรู้สึกก็ไปหาทางออกแบบนี้ลงในตอบคำถามโพลแล้วก็ลงบนตัวคุณอนุทินทั้งที่หลายเรื่องเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวความผิดของคุณอนุทินนะแต่เอาเป็นว่าไม่ชอบรัฐบาลว่าอย่างนั้นเถอะไม่ชอบรัฐบาลก็ลงบนนายกเพราะไม่รู้จะไปลงกับใคร
1: ส่วน
0: ในคำถามก็ให้ถามกับนายกนี
1: ่ครับ
0: ครับ
1: ส่วนพรรคการเมืองที่ประชาชนจะสนับสนุนในวันนี้เนี่ยอันดับหนึ่งร้อยละ 35.4 ตอบพรรคประชาชน
0: อ
1: ันดับสองร้อยละ 18.44 ตอบพรรคเพื่อไทยครับอันดับสามร้อยละ 12.08 ตอบพรรคภูมิใจไทยอันดับสี่ร้อยละ 9.8 พรรคประชาธิปัตย์แล้วก็อันดับห้าร้อยละ 7.64 ยังหาพรรคที่เหมาะสมไม่ได้ครับ
0: ดัชนีชี้วัดเนี่ยน่าจะนำไปสู่การเร่งปรับครม.ให้มันเร็วขึ้นก่อนจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะ
1: ครับ
0: เพราะดูแล้วเนี่ยถ้าปล่อยไว้อย่างนี้เรตติ้งของพรรคภูมิใจไทยกับเรตติ้งของนายกรัฐมนตรีมันจะต่ำต้อยลงไปเรื่อยๆจะต่ำต้อยลงไปเรื่อยๆมันต้องก็คงจะถึงเวลาว่าจะต้องปรับยังไงคุณธนาภพ
1: ครับ
0: ครับ
1: เอาดูเรื่องการที่จะมีการปฏิรูประบบราชการจากรองนายกปกรณ์นินประพันธ์หน่อยครับคุณปกรณ์บอกว่าเรื่องโครงสร้างกำลังพลภาครัฐนี่นะครับจะต้องมีการปรับโดยเฉพาะข้าราชการในส่วนภูมิภาคครับจำเป็นต้องปรับลดลงแบบค่อยเป็นค่อยไปและจะไม่ตั้งเพิ่มอีกเพราะว่าที่ผ่านมาก็เกิดปัญหาการทำงานที่ซ้ำซ้อนผู้ว่าไม่สามารถเข้ามากำกับดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะแต่ละส่วนราชการต่างคนต่างทำงานไม่ได้ขึ้นตรงหรือว่ารายงานต่อผู้ว่าถ้าไม่เริ่มปรับก็จะและก็จัดระเบียบตั้งแต่บัดนี้ก็จะเป็นภาระงบประมาณด้านบุคลากรจะสั่งสมจนกลายเป็นภาระหนักในอนาคตในยุทธศาสตร์ใหม่ก็ได้กำหนดให้ข้าราชการและหน่วยงานปฏิบัติงานในระดับภูมิภาคต้องเข้ามาร่วมทำงานขึ้นตรงและอยู่ในการบริหารของผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพลดความซ้ำซ้อนในการทำงานและสังกัดรวมทั้งลดภาระงบประมาณในอนาคตด้วยซึ่งได้มอบหมายให้สำนักงานกพร.ไปเร่งสำรวจและแก้ไขปัญหาความซ้ำซ้อนของหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรมและให้กลับมารายงานเป็นระยะครับ
0: คือสู้กันนานละไอ้ข้าราชการส่วนภูมิภาคเนี่ยคือข้าราชการก็มีส่วนกลางส่วนภูมิภาคแล้วก็ส่วนท้องถิ่นส่วนท้องถิ่นนั้นยกไว้เถอะเป็นเรื่องของเขาที่เขาจะไปบริหารจัดการกันแต่ส่วนภูมิภาคเนี่ยตอนผมเด็กๆเนี่ยประมงจังหวัดอุตสาหกรรมจังหวัดพาณิชย์จังหวัดอะไรก็ตามแต่ที่เป็นตัวแทนของกระทรวงต่างๆเนี่ยก็จะไปมีห้องทำงานเล็กๆอยู่ที่สารกลางเนี่ยแหละแล้วก็เป็นคนเหล่านี้ก็จะขึ้นตรงกับผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ต้นสังกัดนั่นถ้าที่ดินจังหวัดก็สังกัดกรมที่ดินประมงจังหวัดก็สังกัดประมงกรมประมงอุตสาหกรรมจังหวัดก็สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมแต่ขึ้นอยู่กับผู้ว่าพอมาถึงการให้คุณให้โทษการสั่งการอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยกระทรวงต่างๆกรมต่างๆเขามีความรู้สึกว่า ลูกน้องเขาที่อยู่ในต่างจังหวัดเนี่ยเขาควรจะต้องดูแลเองให้คุณให้โทษเองใครขยันใครไม่ขยันการปรับขั้นปรับเงินเดือนทีนี้ไปแหมไว้กับผู้ว่าทั้งหมดผู้ว่าก็ไม่ได้รู้เรื่องทั้งหมดว่าลูกน้องของตัวเองทำงานยังไงมันก็เริ่มแข็งข้อในการที่จะขึ้นตรงต่อผู้ว่าหน่วยงานบางหน่วยงานเขามีตังค์เขาไม่อยากให้ลูกน้องเขาไปนั่งแออัดอยู่ในบนศาลากลางที่มันแคบเขาก็ได้งบประมาณแล้วไปเช่าที่หรือไปสร้างเป็นที่ทำการของกรมที่ดินจังหวัดเป็นที่ทำการของอุตสาหกรรมจังหวัดเป็นที่ทำการของสำนักพุทธจังหวัดแยกออกไปจากศาลากลางตรงนี้ที่ท่านประกรณ์บอกว่ามันผิดกฎหมายนะที่ไปทำกันเนี่ยเอาคำถามคืออะไรผิดกฎหมายแล้วทำไมเขาทำได้ล่ะมันก็เลยทำให้ข้าราชการส่วนภูมิภาคเนี่ยกำลังพลมันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นโตมากขึ้นมากขึ้นเป็นภาระกับรัฐบาลทั้งที่ถ้าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ว่าก็ไม่ต้องไปเพิ่มบุคลากรมากผู้ว่าก็ดูแลได้ตอนนี้ก็เลยไปเพิ่มบุคลากรเยอะฝ่ายที่เขาขอเพิ่มเขาก็อ้างว่าทำไมเพิ่มเขาเอาไม่อยู่เช่นเขาบุญอุตสาหกรรมจังหวัดเนี่ยบางจังหวัดโรงงานมีเป็นร้อยแต่มีอุตสาหกรรมจังหวัดกับผู้ช่วยเพียง2คนคุณจะเอาเวลาที่ไหนไปตรวจโรงงานมีวิศวกรคนหนึ่งมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งไปตรวจโรงงานก็ตรวจไม่ทั่วพอตรวจไม่ทั่วพอโรงงานมันเกิดเหตุอะไรที่มันทำผิดกฎหมายขึ้นมาก็ถูกด่าฉะนั้นถ้าจะให้ทั่วเขาก็ต้องขอกำลังคนเพิ่มขอกำลังคนเพิ่มที่นั่งก็ไม่มีที่จะทำงานกันก็ต้องไปขอสร้างเป็นสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเหล่านี้เป็นต้น
1: ครับ
0: มันก็วนกันอยู่อย่างนี้มันก็วนกันอยู่อย่างนี้อันนี้คอยดูว่าวันหนึ่งเรามีแนวความคิดจะปรับลดข้าราชการเราจะมีอำนาจทำได้มากน้อยแค่ไหนบ้านเราเนี่ยนะ
1: ครับ
0: มันไม่เหมือนเวียดนามนะเวียดนามเนี่ยเขายกเลิกกระทรวงยกเลิกกรมสั่งยุบกรมยุบกระทรวงอุตลุดเหลือไม่ถึงครึ่งแต่เขาทำได้เพราะระบบเขากึ่งคอมมิวนิสต์ว่าอย่างนั้นเถอะ
1: ครับ
0: เออ
1: วันนี้เขาเรียกว่าวันธงชาติครับวันพระราชทานธงชาติไทยนายกก็นำคณะรัฐมนตรีข้าราชการในทำเนียบรัฐบาลเชิญธงเคารพธงชาติที่เสาธงทำเนียบนะครับก็เป็นสมเด็จพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธงเมื่อปี2560แล้วก็ได้พระราชทานธงไตรรงค์28กันยายน2460ครับวันนี้ก็เป็นวันธงชาติครับอ้าวเราปิดท้ายด้วยข่าวเบาๆเน่เดินทางกลับถึงภูเก็ตเรียบร้อยแล้วครับแล้วชาวภูเก็ตนำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้นำขึ้นรถแห่ไปทั่วเมืองภูเก็ตเลยครับ
0: คร
1: ับ ครับเอานำทุกท่านฟังสาระดีๆจากไทยเบฟและผมกับคุณสุภาพลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: TBR ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ภายใต้แคมเปญ Metro More Go Green พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวบริษัทไทยเบฟเวอเรจรีไซเคิลจำกัดหรือ TBR บริษัทในเครือบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนผสานความร่วมมือบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัท Bangkok Metro Network จำกัดหรือ BMN เปิดตัวโครงการ Metro More Go Green ซึ่งเป็นโครงการนำร่องการจัดการขยะและส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบ Zero Waste ภายในพื้นที่ Metro More ในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและประชาชนณเมโทรมอลล์ทุกสาขา ดย DBR เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งมั่นสนับสนุนและรณรงค์ให้เกิดการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังบริโภคตั้งแต่ต้นทางผู้บริโภคอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
3: ์การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน
5: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 นกับอานนท์นันตสุคนครับกรมชลประทานเฝ้าระวังน้ำลุ่มเจ้าพระยาเตรียมเพิ่มการระบายน้ำเกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในสัปดาห์หน้าหากปริมาณน้ำเพิ่มอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: ไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
7: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
7: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: กรมชลประทานเฝ้าระวังน้ำลุ่มเจ้าพระยาเตรียมเพิ่มการระบายน้ำเกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในสัปดาห์หน้าหากปริมาณน้ำเพิ่มพร้อมเร่งสูบน้ำช่วยกรุงเทพมหานคร
8: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานเปิดเผยว่ากรมชลประทานเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเป็นพิเศษหลังฝนตกในพื้นที่ภาคกลางและมีน้ำจากกลุ่มน้ำสแกกลางไหลลงมาเติมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยขณะนี้เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำประมาณ 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจเพิ่มเกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในสัปดาห์หน้าหากมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นพร้อมผันน้ำเข้าสู่ระบบคลองฝั่งตะวันออกและตะวันตกเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำส่วนกรุงเทพมหานครกรมชลประทานเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ผ่านระบบคลองและสถานีสูบน้ำที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำบางปะกงพร้อมเพิ่มเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยเร็วที่สุดสำหรับสถานการณ์น้ำในเขื่อนหลักเขื่อนสำคัญในภาคเหนือยังมีช่องว่างรองรับน้ำส่วนภาคตะวันออกอ่างเก็บน้ำประแสมีน้ำเต็มความจุ 100% ขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์ฝนและการบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมชลประทาน1460วาสนาตระเกตรายงาน
1: กรมปศุสัตว์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรประสบอุทกภัยอพยพสัตว์แล้วกว่า 380,000 ตัวพร้อมเร่งสำรวจความเสียหายและเยียวยาตามหลักเกณฑ์ช่วยเหลือปี2569นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้สั่งการกรมปศุสัตว์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ประสบอุทกภัยทุกจังหวัดโดยได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือในเบื้องต้นได้แก่แจกจ่ายยาอาหารสัตว์พระราชทานจำนวน 22,000 กิโลกรัมอพยพสัตว์เลี้ยงออกจากพื้นที่เสี่ยงรวมกว่า 380,000 ตัวสนับสนุนชุดส่งเสริมสุขภาพสัตว์แร่ธาตุยาปฏิชีวนะวิตามินจำนวนกว่า 6,500 ชุด จกจ่ายถุงยางชีพสัตว์ส่งหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ดูแลรักษาสัตว์ในพื้นที่ในส่วนของการเยียวยาความเสียหายด้านปศุสัตว์และเร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่โดยให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือในระยะเร่งด่วนทั้งการจัดหาอาหารสัตว์การอพยพสัตว์การดูแลสุขภาพสัตว์และการสำรวจความเสียหายจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและเกษตรกรสามารถกลับมาประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงอีกครั้งทางนี้เกษตรกรสามารถแจ้งขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหรือผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ได้ตลอด24ชั่วโมงผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยเร่งตรวจระบบระบายน้ำและอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชน
9: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าภายหลังติดตามสถานการณ์อุทกภัยและรับข้อสั่งการจากรัฐบาลผ่านระบบประชุมทางไกลได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์ในพื้นที่และเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยสั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนพร้อมเร่งตรวจสอบระบบระบายน้ำเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนให้พร้อมใช้งานตลอดเวลาพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมจัดเตรียมบุคลากรเครื่องมือเครื่องจักรและแผนเผชิญเหตุเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
2: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยทำประกันภัย
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: นี่คือเสียงจากนักช้อป King Power
7: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
8: ของแท้แบรนด์ดังครบ
9: ไม่บินก็ช็อปได
10: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
6: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
11: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
6: นี่คือเสียงจากนักช้อป King Power
7: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
8: ของแท้แบรนด์ดังครบ
9: ไม่บินก็ช็อปได
10: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
6: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเปิดข่าวร้อนเปิดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะ9 นาฬิกา 11 นาทีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเก็บข่าวมาเล่านะคะเช้าวันนี้ค่ะกลับมาเจอกันนะคะตรงกับวันจันทร์ที่28เดือนกันยายน2569ค่ะกับดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศนะคะและคุณวรรณกิจตันติชนวงศ์ค่ะคุณวรรณกิจคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณสิริรัตน์และท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: เช้าวันจันทร์วันนี้ต้องลุ้นเรื่องฝนกันหน่อยนะคะคุณวรรณกิจ
2: ครับ
1: เอาอาทิตย์ไม่เจอคุณผู้ฟังเนี่ยก็ค่อนข้างจะหนักหน่วงนะคะแล้วก็ติดตามเกาะติดกันตลอดเรื่องของสถานการณ์ฝนถล่มแล้วก็เกาะติดเรื่องของน้ำท่วมกรุงเทพด้วยนะคะแล้วก็มีปริมณฑลด้วยมีหลายจังหวัดที่ตอนนี้เริ่มละนะคะซึ่งวันนี้ยังมีประกาศเตือนกันอยู่เราก็ลุ้นว่าวันนี้ ฝนจะตกลงมาอีกหรือเปล่านะคะสภาพอากาศของวันนี้ค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาก็ประกาศเตือนเป็นฉบับที่18นะคะ เขาเตือนเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็จะมีฝนตกสะสมอีก1วันนะคะซึ่งตามที่กรมอุตุเตือนมาเนี่ยฉบับที่18เนี่ยเขาบอกว่าอีก1วันเนี่ยจะเป็นฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์นี้นะคะที่ให้ระวังอันตรายแล้วก็น้ำท่วมสะสมของวันนี้คือวันที่28ต้องจับจ้องกันให้ดีนะคะมีตรงจุดไหนอย่างไรบ้างนะคะแต่ว่าจะบอกว่าปริมาณฝนน่ะมันจะลดลงแต่ยังมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในบางพื้นที่ในขณะที่ภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะอันนี้ประกาศของฉบับสุดท้ายของกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์และข้อคำเตือนก็คือระวังอันตรายจากฝนตกแล้วก็น้ำท่วมที่สะสมไว้ด้วยนะคะแล้วก็พื้นที่กรุงเทพในคุณวรรณกิจวันนี้ 80% ของพื้นที่นะฝนน่ะแต่ดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าคำว่า 80% ของพื้นที่จะมาช่วงไหนเพราะว่าในช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่คือตกไม่หยุดเลยอ่ะมันเป็นช่วงตกกันถึง2วันแล้วก็เลยทำให้เราเห็นภาพข่าววันเสาร์ที่น้ำมันท่วมแล้วตอนนี้ก็ยังมีหลายพื้นที่ที่หนักอยู่นะคะตอนนี้ยังตกหนักที่บอกว่ากรุงเทพยังเป็นพื้นที่ที่ตกหนักเนี่ยเพราะว่ากรมอุตุเขารายงานของวันนี้วันที่28เนี่ยบอกว่าจะมีฝนตกร้อยละ80ของพื้นที่แล้วก็ถ้าเป็นภาคตะวันตกร้อยละ60นะคะหมายถึงภาคใต้ฝั่งอันดามันส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยร้อยละ60นะคะภาคตะวันออกร้อยละ70ภาคกลางร้อยละ70ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ60แล้วก็ภาคเหนือร้อยละ60ของพื้นที่นะคะพื้นที่ของกรุงเทพที่เจอน้ำท่วมเนี่ยก็มีบางจุดที่หนักนะเช่นจุดที่หนักก็คือร่มเกล้าที่หนักสุดนะคะคลองจันค่ะมอรามคำแหงนะคะนนทบุรีปทุมธานีปากน้ำอันนี้เขาบอกว่ายังคงวิกฤตอยู่นะคุณผู้ฟังอันนี้คือเรื่องของฟ้าฝนแล้วก็น้ำท่วมกรุงเทพแต่ว่าถ้าเทียบกับปี54คุณวรรณกิจว่าไงอ่ะ
2: ก็ยังไม่ถึงเท่าปี54หรอก
1: ใช่
2: เพราะว่าอันนี้มันเป็นน้ำฝนที่ตกลงมาแล้วก็การระบายน้ำตามแม่น้ำลำคลองต่างๆเนี่ยไม่สามารถระบายได้ทันเนื่องจากปริมาณน้ำเยอะก็สังเกตน้ำไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะมันพัดเอาสิ่งสกปรกมาจากลำคลองจากบ้านเรือนต่างๆขยะบ้านผมก็ลอยนะเม
1: ื
2: ่อวานนี้ผมก็ไปเก็บขยะมาแล้วก็เทน้ำทิ้งเน
1: ี่
2: ยมีน้ำเข้าไปในถังขยะใช่ไหมก็จัดการให้เรียบร้อยนะครับน้ำก็เริ่มลงแล้วนะครับวันนี้แถวบ้านผมแต่เมื่อเช้านี้ขับรถออกไปตรงบริเวณแยกหลักสี่จะต้องไปยูเทิร์นตรงหน้าศูนย์รถฮีโน่ตรงปอร์เช่ตรงนั้นไปยูเทิร์นกลับรถโอ้โหเกือบไม่รอดนะ
1: เ
2: กือบไม่รอด
1: ยังมีน้ำท่วมอยู่เหรอคะแถวนั้น
2: ตอนที่ฟังที่มันอยู่ชิดกับคู่ขนานไม่ได้เป็นฝั่งทางด่วนอะฝ
1: ั่
2: งที่มันอยู่คู่ขนานเนี่ยนั้นยังท่วมเยอะอยู่เรียกว่าข้ามคลองหลักสี่งั้นเถอะแถวนั้นน่ะถ้าคนอยู่แถวนั้นก็จะรู้ว่าคลองหลักสี่อยู่ตรงไหนม มันเป็นคลองเล็กๆแล้วมีสะพานข้ามก่อนที่จะไปถึงสนามบินดอนเมืองเขาเรียกคลองหลักสี่ดังนั้นก็ยังท่วมอยู่แล้วก็ยูเทิร์นกลับมาน้ำท่วมหนักเนี่ยตรงบริเวณสี่แยกหลักสี่เลยปั๊มปตท.ก็ผมมาสถานีวิทยุและโทรทัศน์ช่อง11อ่ะตรง
1: ค่ะ
2: กรมสัมพันธ์ก็มาขึ้นโทเวนะ
1: ค่ะ
2: เพราะว่าไม่อยากผ่านวิภาวดี64แล้วก็ตรงยาคูเนี่ยได้ข่าวว่าน้ำยังไม่ลง
1: ยาคูคือหนักตั้งแต่เมื่อวันเสาร์นะยาคูอ่ะ
2: ผมก็ขึ้นทางนี้ไปแล้วก็ไม่มีอะไรก็คือขึ้นไปก็ผมปรากฏว่าเขาไม่เก็บค่าทางผ่านทางนะเพราะว่าเมื่อวันก่อนนี่เขาสั่งปิดใช่ไหม
1: ใช่ปิดตั้งแต่เพราะว่าช่วงที่จะขึ้นทเวอันนี้ไม่ถึงทเวอ่ะมันขึ้นไม่
2: ไอ้
1: ได
2: ตร
1: ้
2: งนั้นน้ำจะท่วมหนักน้ำท่วม
1: ใ
2: ห
1: ช
2: นั
1: ่
2: ก
1: ค่ะ
2: ตรงแถวหนังสือพิมพ์แนวหน้าวิภาวดี64ตอนนั้นพระไทยศึกษาตอนน้ำท่วมหนักไอ้ตอนมันมีช่องขึ้นทางด่วนเนี่ยทเวอ่ะเขาปิดแต่ปรากฏว่าเมื่อเช้านี้ไปเขาเปิดนะแต่ไม่เก็บตังค์
1: อือฮึ
2: สาธุนานๆโทเวทำบุญกุศลนะไม่ค่อยได้
1: เพราะว่ามันแพงมัน
2: เก
1: แพ
2: ้าส
1: ง
2: ิบ
1: เนี
2: บ
1: ่ยคุ
2: า
1: ณผ
2: ท
1: ู้ฟ
2: เก
1: ั
2: ้
1: ง
2: าสิบบาท
1: ใช่เออก็ไม
2: แ
1: ่
2: ล
1: ควร
2: ้
1: จะ
2: ว
1: เกิด
2: มันก็ต้องช่วยซัพพอร์ตคนเนี่ยเพราะว่าถ้าคุณเปิดเขาก็ยอมจ่ายตังค์นะเพราะว่าถนนมันวิ่งไม่ได้ไงนึกออกไหม
1: ค่ะ
2: ถ้าเกิดถนนมันวิ่งได้เขาก็ไม่ไปเดือดสร้างความเดือดร้อนให้คุณหรอกอันนี้แสด
1: ค
2: ง
1: ่ะ
2: ว่าถนนก็วิ่งไม่ได้จริงๆแต่โทเวก็แทนที่จะปิดนะก็เนี่ยเขาเปิดผมไม่แน่ใจว่าเช้าวันนี้ยังเปิดอยู่เปล่านะแต่เมื่อตอน5-6 โมงเนี่ยเขาเปิดให้ขึ้นฟรี
1: ค่
2: ต
1: ะ
2: รงจุดผมตอนแรกเขาบอกว่าปิด4 จุดก็เป็นจุดที่น้ําท่วมหนักทั้งหมดเลยนะครับแต่ขากลับมาจากรายการเสร็จตอนเช้าอ่ะ
1: เป็นไงมั่ง
2: หาทะเบียนรถไม่เจอ
1: เฮ้ย
2: ทะเบีย
1: อ
2: น
1: ัน
2: ร
1: นี้
2: ถมันโดนน้ําลอยตามน้ําไปแล้ว
1: ทะเบียนอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะซื้อลอตเตอรี่ไว้
2: น้ำมันแรงแล้วก็คงเข้าใจว่ามีรถวิ่งสวนเยอะมันก็เลยกระเฉาะ
1: อ
2: ท
1: ๋อ
2: ำให้ทั้งตัวรถ
1: ดิฉันเข้าใจละเวลารถ
2: เหลือแต่ข้างหลังข้างหน้าหายไปแล้วเดี๋ยวต้องไปทำมาทำใหม่ดูนี้ว่า
1: ไม่ใช่ไม่ถึงว่าคือทะเบียนหายข้างหน้าข้างหลังเลยเหรอ
2: หายข้างหน้าอย่างเดียวข้างหลังยังอยู
1: ข
2: ่
1: ้างหน้า
2: เพราะข้างหน้ามันต้องเผชิญกับแรงปะทะของน้ำตลอดแล้วพี่รถเมย์ก็บางทีก็เบาหน่อยก็ดีนะแล้วพี่รถเมย์นี้ก็ซัดกันเต็มเหนี่ยวเหมือนกัน
1: เขาถึงบอกไงว่าช่วยกันหน่อยพี่ดีรถเมย์อ่ะ
2: พอดีผมมีรถ CLV คันหนึ่งไงจะขายหลายทีแล้วจะขายเพื่อจะซื้อรถไฟฟ้าเนี่ย

0: เรียบร้อยมีรถจอดตามจุดกลับรถมีรถจอดบนทางด่วนบางจุดโดยเฉพาะประชาชนที่หลบน้ำมันน้ำเข้าถึงบ้านนะหรือเข้าถึงไม่ได้ก็รถจอดไว้ริมทางแล้วก็จะมาท่วมอีกทีตรงหลักสี่เนี่ยแหละตอนนี้ฝั่งตรงข้ามขาเข้าเป็นขาออกก็ท่วมอยู่แล้วก็ตรงหน้าไอทีสแควร์นี่ท่วมหนักนะน้ําสูงต้องระมัดระวังหน่อยที่ผมออกไปเมื่อเช้านี้นะครับ
1: โอ้ขอบคุณ
0: เ
1: ม
0: อ
1: ากเลย
0: อ
1: ที่บอก
0: เออ
1: ัน
0: อ
1: นี้คือไปเจอด้วยตัวเองเพราะดิฉันไม่ได้ออกไปไหนเลย
0: รถเก๋งไม่ต้องมารถเก๋งไม่ต้องมาเท่านั้นขึ้นโทเวย์ไปจบรถเก๋งไม่ต้องมาแล้วก็ถ้ามาได้ก็เป็นพวกปิกอัพหรือไม่ก็รถ SUV รถสูงหน่อยนะครับก็สามารถวิ่งได้ผมกลัวว่าน้ำมันจะมาเข้าในรถไงเพราะผมมองดูมันก็เกือบครึ่งล้อเลยนะครึ่งล้อรถฮอนด้าผมอ่ะก็เห็นว่าก็เล่าให้ฟังแล้วกันแล้วก็จริงๆแล้วผมก็ไม่ได้เข้ามาจัดรายการบ่อยนะช่วงนี้เนื่องจากติดภารกิจจะต้องเดินทางเมื่อวันอังคารพุธพฤหัสก็อยู่ที่ชลบุรีศรีราชา
1: ค่
0: ไ
1: ะ
0: ปพัทยาขากลับก็เอะใจก็ไม่ได้ดูข่าวนะก็พอดียุ่งยุ่งมัวแต่ทำงานก็เลยไม่ได้สนใจข่าวเรื่องของฝนฟ้าอากาศเท่าไหร่แต่มีวันหนึ่งวันพุธน่ะวันพุธผมอยู่พัทยานะฝนตกน้ำท่วมพัทยาน่ะสิริรัตน์
1: พัทยาเนี่ยคือเรารู้อยู่แล้วตั้งแต่ที่อ่านข่าวเช้าวันด
0: ติ อน
1: ฉัน น
0: ี้
1: ไปทำรายการแทนน่ะพฤหัสศุกร์อ่ะ
0: ตอนนี้ประเด็นคือพัทยามันจะมีอะไรอะไรเป็นเนินอ่ะมีพัทยาเหนือพัทยากลางพัทยาใต้มันจะมีเนินขึ้นเนินลงมันจะท่วมแถวบริเวณที่เป็นเนินต่ําพอหลุดเนินต่ํามาเป็นที่สูงก็จะไม่ท่วมแต่ฝนมันตกหนักมากตกแบบผมว่าประมาณสักเกือบ4-5 ชั่วโมงอ่ะตกตั้งแต่11 โมงยันบ่าย 2 บ่าย 3อ่ะไม่หยุดผมก็เอะใจแล้วเอ๊ะทำไมฝนมันตกหนักผิดปกติเป็นเรนบอมหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเราก็ไม่ได้สังเกตอะไรก็ทํางานเรียบร้อยปุ๊บกลับมาที่พักมันก็ตกปล่อยๆนะกลางคืนก็ตกหนักแล้วตอนวันพฤหัสผมก็เดินทางกลับตอนนี้ไปแวะไปกินข้าวหาพักพวกเพื่อนฝูงที่ศรีราชาก็กินประมาณสัก4-3 ทุ่ม 5 ทุ่มอ่ะก็กินถึง4-5 ทุ่มนั่งกินคุยเรื่องภาวะเศรษฐกิจเรื่องนู้นเรื่องนี้คนที่ศรีราชาเขาก็บ่นเรื่องทุนจีนนะผู้ประกอบการเนี่ยเขาบ่นเรื่องทุนจีนว่ามันเข้ามาแบบทุกอนูอ่ะอยู่ไปหมดแล้วก็ใช้เงินเนี่ยง้างทุกสิ่งทุกอย่างในศรีราชาก็เลยทําให้ตอนหลังเนี่ยมันก็จะมีนักธุรกิจ3 กลุ่มใหญ่ๆในศรีราชานะคือมีญี่ปุ่นมีเกาหลีแล้วก็มีจีน
1: ญี่ปุ่นเกาหลีจีน
0: ไทยเป็นกลุ่มเล็กไปเลยกลุ่มเล็กแล้วจีนมาเนี่ยเขาไม่ได้มาโดดๆคนเดียวนะเขา
1: ค
0: ก็
1: ่ะ
0: มากับพวก SME มากับพวกพันธมิตรเครือข่ายพวกเขาแล้วก็มาตั้งโรงงานทำอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมของจีนแล้วก็มองว่าศรีราชาแหลมฉบังเนี่ยเป็นแหล่งทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์
1: อื
0: ค
1: อฮ
0: น
1: ึ
0: นี้น่าเห็นใจเพราะว่าเรากลายเป็นจุดที่จีนเอาขยะมาทิ้งที่เมืองไทย
1: ค่ะ
0: ทางเดียวที่ทำได้คือปกป้องไม่ให้เขามาทิ้งขยะในเมืองไทยแล้วก็อ้างว่าเอามารีไซเคิลไงนึกออกไหมไอการที่อ้างว่าเอามารีไซเคิลนี่ก็คือการเอาขยะมาทิ้งรีไซเคิลได้สัก10% 90%ทิ้งอยู่ที่แหลมฉบังเนี่ยศรีราชาไปดูเป็นกองเลยใครได้ว่างๆก็ไปดูเอาละกันไม่ต้องไปบอกว่าอยู่ตรงไหนบ้างแถวบ้านมงบ้านบึงอะไรแถวๆนั้นเนี่ยเป็นกองภูเขาเหล่ากาเลยนะเป็นขยะรีไซเคิลหมดแล้วมันรอวันปะทุนะเพราะว่าถ้
1: ค
0: า
1: ่
0: เก
1: ะ
0: ิดอากาศร้อนมากๆเนี่ยมันก็จะมีการปะทุน้ำมันเครื่องอะลงอะไหล่สารเคมีมันรั่วไหลซึมก็ลงดินถูกป่ะ
1: ใช
0: น้
1: ่
0: ำแถวนั้นก็ไม่สะอาดใช่ไหมเวลาจะกินจะเป็นน้ําแร่จากภูเขาที่ฝรั่งเศสมันขายขวดละ100-200เนี่ยไม่ได้ละเพราะว่าในพื้นดินมันมีแต่แหล่งน้ําที่มีสารเคมีปนเปื้อนเนี่ยใช่ไหมอันนี้อันตรายนะก็ไม่มีใครพูดถึงตอนนี้
1: ค่ะ
0: ทีนี้ขากลับจากศรีราชานี่เล่าให้ฟังเลยนะขากลับจากศรีราชานี่เหยียบได้เป็นที่ประมาณ80-100นะตกตลอดทางชั่วโมงครึ่งกลับมาถึงบ้านก็ตกอีกก็เลยเอะใจเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นก็เข้าไปดูอ๋อมันเกิดเพราะว่าฝนตกเขาเตือนนะ20, 21, 22, 23แล้วก็25ใช่ไหม25 26 27ไอ้12 13 14ที่กรมอุตุเตือนเนี่ยไม่ตกเยอะนะ แต่
1: พ
0: ม
1: อ
0: ัน
1: ไม
0: ต
1: ่
0: ก
1: ตก
0: ต
1: ป
0: อ
1: ุ
0: น
1: ๊บ
0: ท
1: ค
0: ี
1: น
0: ่
1: ก็เลยไม่เชื่อไงทีนี้เขาเตือนในรอบสองคือ20

0: 13ถึง27แล้วก็เขาก็ต่ออีกว่าจาก27ไปถึง1ตุลาคมให้ระวังมันจะตกหนักเอ
1: แล้
0: อ
1: วมีเฟซบุ๊กทีอะไรทีลมฟ้า
0: ท
1: อา
0: ี่
1: กา
0: ล
1: ศ
0: ม
1: อะไร
0: ฟ้าอากาศซึ่งที่มาสนธิยาไอชื่อไอสนธิยาซึ่งก็จะเป็นคนที่เป็นนักร้องเรียนอะไปแจ้งความว่าโพสต์ข่าวทำให้คนตื่นตระหนกกลาย
1: อัน
0: เ
1: น
0: ป
1: ี้
0: ็น
1: ไม่
0: ว
1: ถ
0: ่
1: ึ
0: าง
1: จุดนะ
0: เออ
1: แล้วมีผมเข้าใจเขานะเขาคงรู้สึกแบบเสียอารมณ์อ่ะเพราะว่าอุตส่าห์เตือนแล้วดันไปฟ้องเขาอันเนี้ยผมเข้าใจได้นะแต่เฟกนิวหรือไม่เฟกนิวเนี่ยคือคุณต้องไปดูสถิติว่าเวลาเขาโพสต์เนี่ยเหตุ
0: จ
1: ก
0: ริง
1: า
0: หร
1: ร
0: ื
1: ณ
0: อ
1: ์
0: ไม
1: เน
0: ่
1: ี่ย
0: จริ
1: ม
0: ง
1: ัน
0: ถูก
1: จ
0: ป
1: ริ
0: ะ
1: งหรือไม่จริงใช่ไหม
0: ต้อง
1: ถ้าไม่จริงทําให้ตื่นตระหนกเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเฟกนิวถูกป่ะแต่ถ้าเกิด
0: ใช
1: มั
0: ่
1: น
0: ค่
1: จ
0: ะ
1: ริงหลายๆครั้งติดกันเนี้ยอย่า
0: ค
1: ง
0: ่
1: เ
0: ะ
1: ขาก็เตือนน้ําท่วมที่สงขลาหาดใหญ่ใช่ป่ะ
0: อันนั้นก
1: ม
0: ็
1: ัน
0: คร
1: เ
0: ั
1: ป
0: ้
1: ็
0: ง
1: น
0: นั้
1: จ
0: น
1: ริ
0: ก
1: ง
0: ็เขาก็เตือนหนัก
1: จะมาหาว่าเฟกนิวไม่ได้เขาก็อาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยตรงแล้วก็มาอธิบายให้ประชาชนรู้เพราะว่าเดี๋ยวนี้นักข่าวเรียกว่าผู้รายงานข่าวหรือผู้สื่อข่าวแบบพลเมืองแบบเนี้ยก็มีเยอะเนี่ยเป็นการ
0: ฉ
1: แ
0: ั
1: จ
0: น
1: ้
0: ว่
1: ง
0: าเข
1: เ
0: า
1: ต
0: เ
1: ื
0: ป็
1: อ
0: น
1: น
0: ผู้บางทีเขาอาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้ก็ได้นะใครเขาจะไปรู้ก็เรดาร์จากตรงนั้นถูกไหมคุณวรรณเกตอาจจ
1: ค
0: ะ
1: ือ
0: จบโดยตรงแล้วมาเป็
1: น
0: น
1: ัก
0: แอ
1: ข
0: ด
1: ่าว
0: มิน
1: ไม่เก่งสู้พวกนี้ไม่ได้หรอกคือคนคนนี้เขาติดตามข้อมูลแล้วเขาทำงานทางด้านนี้มาโดยตลอดเพราะนั้นเขาจะรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีนักข่าวก็มีหน้าที่เอาข่าวมารายงานทีนี้อันนี้คนไม่เชื่อก็ลำบากไปแต่ผมก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อของเข้าบ้านเนี่ยผมเคยบอกคุณนิลว่าอาทิตย์หรือ2 อาทิตย์ผมก็ไปซื้อของเข้าบ้านทีนึงเพราะนั้นผมก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของขาดก็ถือว่าโชคดีไปเพราะว่าเวลาผมไปห้างสินค้าผมก็ซื้อหมูทีซื้อโลกว่าแล้วก็มาซอยใส่ถุงถุงละ2 ขีด 3 ขีดอย่างเงี้ยแล้วก็แช่ช่องฟรีซไว้เวลาจะกินก็ไม่ต้องไปตลาดถ้าจะไปตลาดก็ซื้อพวกเนี้ยหอมกระเทียมกะเพราแค่นั้นน่ะที่เอามาเป็นปรุงรสก็เรียกว่าไม่เดือดร้อนเท่าไหร่แต
0: โอ
1: ่
0: ้
1: ไปเซ
0: ดี
1: เว่
0: น
1: น
0: ะ
1: อีเลฟเว่น
0: ดีนะดีนะที่คุณเป็นหนึ่งในที่ไม่ได้ไปวันอะไรวันเสาร์ดิฉันไปแล้วต้องถอยออกมาบิ๊กซีเซเว่นไม่มีไข่ไม่มีของเลยอ่ะ
1: ไข่หมด
0: บิ๊
1: ก
0: ก
1: ่อน
0: ซี
1: ระ
0: ก็
1: ดับ
0: ยิ่ง
1: แร
0: ไป
1: ก
0: ใหญ่เลยบิ๊กซีก็ไม่มีไข่บิ
1: จ
0: ๊กซี
1: ริ
0: ใ
1: ง
0: หญ่
1: ๆแล้ว
0: ม
1: เนี
0: า
1: ่
0: ก
1: ยไข่ไก่เนี่ยคุณสามารถเก็บตุนได้นะไข่ไก่เนี่ยสามารถเก็บตุนได้ถ้าเก็บไว้ในตู้เย็นนะผมว่าอยู่ได้2 อาทิตย์นี่สบายๆเลยนะเพราะบางทีผมไม่ได้อยู่บ้านเป็นไหนกลับมาไข่มันก็ไม่ได้เสียนะไข่ไก่อ่ะผมก็แช่ในตู้เย็นแต่ไม่ได้ฟิตนะแช่ธรรมดาถ้าฟิตมันทางจะปิแตกมันแข็งเนี่ยแต่แช่ช่องธรรมดาเนี่ยก็อยู่ในช่องวางไข่แหละก็ไม่เสียก็ไม่อะไรนะ
0: ใช่
1: แล้วก็
0: ดี
1: ไข่
0: เล
1: เค
0: ย
1: ็มไข่
0: อ
1: เค
0: ๋อ
1: ็มก็ส
0: ด
1: า
0: ี
1: มา
0: จ
1: ร
0: ั
1: ถ
0: ง
1: เก็บไว้ได้นะไอ้มาม่าบะหมี่สำเร็จรูปให้เก็บเป็นซองไม่เก็บเป็นคัพเขาบอกเก็บเป็นซองอายุมันยืนกว่าย คั
0: า
1: พ
0: วกว่าม
1: ันได้นานกว่าก็ผมก็มีมาม่ามีต้มยำมีอะไรอย่างเงี้ยก็มีอยู่แล้วก็กาแฟมีไข่มีใช่ไหมไอ้ที่ไม่มีก็พวกหอมกระเทียมอะไรเงี้ยไม่มีพวกของที่มันแบบเก็บไม่ได้ไม่นานเราก็ไม่นิยมซื้อเพราะว่าเราก็ไปตลาดแล้วไปดูเอาผมก็ไปเดินดูตลาดนะตลาดสดแถวบ้านผมมีนะยังมีของอยู่บ้างแต่ร้านที่จะมาขายเนี่ยหายไปประมาณ20-30%ร้านที่ขายเนี่ยคือเป็นร้านที่เขายังมีของเหลืออยู่เขาขายหรือบางทีก็ไปรับมาหลายคนก็บ่นว่ารอบนอกออกไปไม่ได้อยู่ได้เฉพาะแถบนี้ก็แสดงว่าเอาของเก่าที่ยังขายไม่หมดมาขายแล้วก็อาจจะมีของใหม่มาเติมบ้างเล็กน้อยก็ถือว่าเป็นฝนที่ตกมาแบบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะตอนปี54นี่ไม่มีฝนนะมีแต่น้ำซึมเป็นปลามดมั่ง
0: อัน
1: อ
0: นั้
1: อ
0: น
1: ก
0: เราม
1: า
0: จะ
1: จ
0: รา ู
1: ก
0: ้
1: ท
0: เล
1: ่อ
0: ยว่
1: รา ะบ
0: มัน
1: าย
0: มา
1: น้
0: จากเหนือใช่ไหมแล้วเข้าใจว่าคือตอน54ทุกคนก็บอกน้ําเหนือมันหนักมากแล้วมันก็ค่อยไหลมาแต่กรุงเทพไม่ได้ตก3-4 3 วัน 3 คืนแบบนี้ไงแต่นี่มัน3 วัน 3 คืนจริงนะคุณผู้ฟังของกรุงเทพอ่ะ
1: ใช่
0: หนักร
1: แ
0: ิ
1: ล
0: ม
1: ้วก
0: คล
1: ็
0: อง
1: วันศุกร์นี้ผมมีโอกาสได้โทรคุยเอ๊ะไม่ใช่วันศุกร์ว่าถ้าเป็นวันเสาร์นะเพ
0: เ
1: ร
0: ส
1: าะ
0: า
1: วั
0: ร
1: น
0: ์
1: ศุกร์มันก็ตกหนักแต่ยังไม่ท่วมมากใช่ไหมมันมาหนักวันเสาร์เลยใช่ป่ะ
0: ใช
1: วัน
0: ่
1: เสาร์
0: ค
1: เ
0: ่
1: น
0: ะ
1: ี่ยนายกก็ไม่อยู่ไงนายกเพิ่งกลับมาเมื่อวานนี้ใช่ป่ะ
0: รีบกลับมาเลย
1: ผมก็ได้เป็นวันศุกร์มั้งใช่เป็นวันศุกร์นะวันศุกร์ได้โทรคุยกับดร.อีกนิติธรรมภาสรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนื่องจากมีรู้จักกันมานานเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วก็เลยโทรไปสัมภาษณ์ท่าน เขาบอกว่าตอนนี้อยู่ที่อยุธยาและตอนบ่ายจะเข้าจังหวัดปทุมธานีเนื่องจากเป็นคนที่รับผิดชอบพื้นที่ภาคกลางกรณีน้ำท่วมหนึ่งไปอยุธยาเพราะว่าเกรงว่าน้ำเหนือจะไหลลงมาถ้าน้ำเหนือไหลลงมาแล้วบริหารจัดการไม่ดีขณะที่กรุงเทพยังมีน้ำท่วมอยู่ปริมาณน้ำก็จะสูงขึ้นผลกระทบก็จะวงกว้างมากขึ้นก็ไปกำชับสั่งการให้ปภ.กับทางกรมประชากรมชลประทานดูเรื่องน้ำให้ดีวิธีการก็คือว่าระบายน้ำเข้าทุ่งกรณีพื้นที่ไหนที่มีการเก็บเกี่ยวสมบูรณ์แล้ว100%พื้นที่ไหนยังเก็บเกี่ยวไม่สมบูรณ์แต่ยังรับน้ำได้อยู่ก็เข้มงวดในเรื่องของการระบายน้ำลดผลกระทบนะสองก็เตรียมอุปกรณ์สิ่งจำเป็นเครื่องสูบน้ำเรือต่างๆเพื่อช่วยกันพร่องน้ำระบายน้ำสามเรื่องของการดูแลเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมคือมันต้องดูก่อนระหว่างแล้วก็หลังน้ำลดนะวิธีการกำกับดูแลน้ำท่วมเนี่ยก่อนน้ำท่วมหรือระหว่างก่อนน้ำท่วมเนี่ยถ้ามีประกาศเตือนซึ่งเขาก็ประกาศเตือนแต่เตือนแบบตลกตลกอ่ะก็เลย
0: คุณตลกของคุณ
1: ไม่
0: คร ื
1: ู้
0: ออะ
1: ว่
0: ไ
1: าร
0: เรื่องตลกเหรอ
1: ก็มันประกาศตอนมันท่วมแล้วตลกอ่ะ
0: มันมีที่คุณบอกมันเป็นดราม่าอย่างอยู่นะคะคุณผู้ฟังที่คุณวรรณกิจบอกมันจะเด้งขึ้นมามือถือทุกคนที่ใช้มือถือใช่ไหมที่มีเน็ตอ่ะเด้
1: แ
0: ง
1: ล้
0: ข
1: ว
0: ึ้น
1: มั
0: ม
1: น
0: า
1: ดัง
0: คือ
1: แล้
0: ป
1: ว
0: ระ
1: มัน
0: กา
1: ด
0: ศ
1: ังทั่วประเทศเลยป่ะมันไม่ดังเป็นเฉพาะกลุ่มใช่ไหม
0: ไม
1: เ
0: ่ค่ะทุกคนไม่ว่าจะใช้ iPhone Android หรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณมีเน็ต
1: แล้
0: จ
1: ว
0: ะ
1: อย
0: เด
1: ู่
0: ้ง
1: ที่
0: ข
1: ไ
0: ึ
1: ห
0: ้
1: น
0: นมา
1: ใน
0: เลย
1: อยู่ที่ไหนในประเทศไทยมันดังหมดวะ
0: ดังหมดค่ะเขาเตือนมาแล้วก็ประเด็นคือเตือนแล้วคือมันท่วมแล้ว
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
0: คุ
1: ใช
0: ณ
1: ่
0: มาเตือนท่วมแบบนี้ไม่ได้มันเขาก็เทียบกับว่าเออทําไมมันก็เคยเกิดเหตุการณ์นี้ทําไมไม่เตือนก่อนหรือว่ายังไม่แน่ใจหรืออะไรอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาก็โดนดราม่านะทั้งอธิบดีกรมอุตุทั้งคุณชัดชาติก็เราก็รู้คุณชัดชาติก็ลุยน้ําอยู่คุณอนุทินอ่ะ3 คนเนี่ยโดนหนักอยู่เหมือนกัน
1: คุณอนุทินเขาบอกว่าให้ไปคลองจันทน์ไปมาแล้วนี่ไม่ใช่
0: เออถอดรองเท้าเดินลุยน้ำเออก็เป็นกระแสอีกเป็นถอดทำไมเออ
1: เราฟักตังเลี้ยงก็เถียว
0: ไม่ได้ทำอะไรไม่ไ
1: ค
0: ด
1: ื
0: ้
1: อท
0: เน
1: ำ
0: า
1: อ
0: ะ
1: ะไร
0: เข
1: ไม
0: า
1: ่ถ
0: ก
1: ู
0: ็
1: กเอาเงี้ยเอาเงี้ยทำอะไรไม่ถูกทำอะไรไม่ถูกหรอกเพราะว่าเพราะว่าแบบเนี้ยคนบ่นด่าเยอะน
0: ใช
1: ะ
0: ่ค่ะ
1: คือหนูว่าจะไปหาจัดการได้อย่างไรให้ลดผลกระทบลงแล้วก็ฝนอย่าเติมแล้วก็ดร.นิติบอกว่าอันที่สามเนี่ยเนื่องจากมันมีน้ําเหนือไหลลงมามีน้ําฝนเติมแล้วก็จะมีน้ําทะเลหนุนอันเนี้ยสามน้ําเนี่ยมันจะมาพร้อมๆกันก็เลยต้องมีการวางแผนการบริหารจัดการน้ําอีกอันหนึ่งอันที่สี่เนี่ยก็คือเรื่องของการที่จะต้องมีมาตรการของธนาคารออกมาซึ่งอันนี้ไปสอดคล้องกับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะคุณวิทัยรัตนากรก็จะมีมาตรการของแบงก์รัฐธนาคารเฉพาะกิจอ่ะก็พวกธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารเพื่อการเกษตรและกรการเกษตร SME Bank อ่ะ Exim Bank ก็ยังมีนะไอแบงก์ก็ตามมาเดี๋ยวก็มีบยศก็ตามมาบสย
0: ก็ส
1: ตาม
0: อ
1: มาแล้วก็มีแบงก์เอกชนใช่ไหมก็มีแบงก์กรุงเทพไทยพาณิชย์อะไรกรุงไทยเขาก็ทยอยตามมาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอันนี้ก็คือหลังน้ำลดถูกไหมก่อนระหว่างนี้ก็มีการตั้งศูนย์ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะตอนนี้เพจอีจันเขาไปตั้งอยู่ที่โรงเรียนลาดประเขาวิทยาคมเดี๋ยวสายๆผมก็จะแวะไปดูหน่อยถามน้องว่ารามินทราจนถึงวัดลาดมะเขานี่ไปได้ไหมบอกไปได้แต่จะออกจากปากซอยได้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูอีกทีว่าเมื่อเช้านี้ยังออกได้เพราะฝนมันไม่ตกน้ํามันลงใช่ไหมแต
0: ค
1: ่
0: ่ะ
1: ตอนนี้มันตั้งเขาถ้าฝนตกอีกทีคงไปไหนไม่ได้แล้วเพราะว่าโดนล้อมเป็นเกาะอยู่ตอนเนี้ย
0: ตอนนี้หนักลมเก้านี่คือหนักเลยอ่ะลมเก้าของจันทร์เออแล้วเพื่อนบอกว่าแถวแถวตรงตอนเมื่อเช้านี้ค่ะแต่ถ้าถามดิฉันแถวแถวบ้านนะคะเมื่อวันเสาร์อ่ะคือหนักอยู่เหมือนกันคือรัชดาห้วยขวางสุทธิสารแล้วก็ไปเรื่อยจนถึงหน้าศาลอาญาแล้วก็ไปรัชโยธินนี่คือหนัก นะคะแต่พอตอนเช้าเนี้ยถ้าเป็นแถวดิฉันไม่แน่ใจว่าตอนนี้แห้งหรือยังเมื่อเช้าเพื่อนบอกว่าแถบไอเมเจอร์รัชโยธินแถวนั้นนะคะยังท่วมอยู่เลยนะคะถ้าคุณลงจากสะพานปุ๊บอะลงไปอะคือมันท่วมอะมันจะข้ามสะพานไปใช่ไหมมันก็จะมีน้ําอยู่เลยอ่ะเป็นบางจุดอ่ะมอเกษตรศาสตร์แถวนั้นอ่ะก็ยังมีท่วมอยู่นะคะเป็นจุดๆอันนี้เช็คให้เมื่อเช้าเพื่อนบอกมา
1: ก
0: เป็
1: ็
0: น
1: เ
0: จ
1: ต
0: ุ
1: รี
0: ด
1: ยมความพร้อม
0: แต่เขา
1: แล้
0: ต
1: ว
0: ้อง
1: เห็น
0: ให้
1: บอก
0: เป็
1: ว
0: น
1: ่า
0: วันหยุดนะเป็นวันหยุดพิเศษนะวันนี้กับพรุ่งนี้น่ะ
1: สี่จังหวัดไงมีอะไรบ้างอ่ะกรุงเทพปทุมใช่ไหม
0: ใช่ค่ะสมุทรปราการ
1: มีนบุรีใช่ไหม
0: ฮะมีนบุรีเนี่ยก็ต้องเป็นไปกรุงเทพอยู่แล้ว
1: แล้วนี่มันสี่จังหวัดเดี๋ยวมีจำไม่ได้ละ
0: มีนนทบุรีปทุมธานีกรุงเทพสมุทรปราการ
1: ที่ประกาศเป็นวันหยุดนะโรงเรียนหยุดด้วยปะ
0: โรงเรียนหยุดด้วยค่ะโรงเรียนในของกทมหยุดด้วยแต่ว่าถ้าเป็นมหาลัยหรืออะไรพวกนี้มันก็แล้วแต่ว่าการพิจารณาของท่านอธิการบดีนะคะอย่างธรรมศาสตร์เนี่ยเขาตั้งแต่วันเสาร์แล้วเขาก็เด้งขึ้นมาเป็นประกาศให้เรียนออนไลน์ทั้งอาทิตย์เลยคือเขาประกาศเรียนออนไลน์ทั้งอาทิตย์ก็คือตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ไปเลยอย่างมอเกษตรเนี่ยก็อันนี้ไปละประกาศเหมือนกันมีมาหลายมหาวิทยาลัยแต่ที่เรารู้เนี่ยคือที่ถ้าเรารู้ในกลุ่มของเด็กเราอ่ะเราก็จะรู้ว่าอย่างมอเกษตรศาสตร์กับมอทอมธรรมศาสตร์เนี่ยเขาหยุดเรียนออนไลน์เด็กส่วนใหญ่เรียนออนไลน์แล้วก็มีอยู่วันหนึ่งที่ต่างจังหวัดลูกพี่ลูกน้องพอดีว่าลูกสาวเขาจะมาสอบของกรมธุรกิจพลังงานซึ่งจะต้องสอบวันเสาร์ที่มอรังสิตแล้วก็วันเสาร์เป็นวันที่ชุลมุนมากที่น้ําท่วมแล้วเด็กๆเขาก
1: อ
0: ็จองตั๋วเครื่องบินแล้วมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นสอบของกรมธุรกิจพลังงานก็คือมันก็จะต้องเป็นข้าราชการใช่ไหมคะเขาเตรียมตัวมาพร้อมกันมากแล้วตั๋วเครื่องบินคนทุกคนต้องจองล่วงหน้าแล้วก็คือมันไม่มีประกาศอ่ะคือเขาวุ่นวายกันมากเลยจนกระทั่งดิฉันก็พยายามติดต่อถามให้เขาบอกให้ฝากมาถามอย่างเงี้ยนะสรุปสุดท้ายก็เขาก็ประกาศเลื่อนแต่เขาบอกว่าเขาเพิ่งขึ้นประกาศตอนประมาณสักประมาณเที่ยงอ่ะแต่เด็กบางคนก็มาแล้วมาก็ต้องรีบกลับทันทีเลยเพราะพ่อแม่เป็นห่วงกลัวน้ำท่วมกรุงเทพหนักดอนเมืองคุณเห็นไหมล่ะสมัยน
1: ค
0: ั้
1: ื
0: น
1: ออ
0: ่ะ
1: ตอนนี้มันอยู่ในภาวะวิกฤตทางด้านการสื่อสารของภาครัฐเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่นะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานละแล้วก็เกิดขึ้นมาหลายครั้งเวลาเราเกิดวิกฤตเนี่ยเรื่องของการเชื่อมการสื่อสารประชาสัมพันธ์หรือการให้ความรู้กับประชาชนเนี่ยมันไม่ทันท่วงทีแล้วประชาชนไม่รู้ว่าจะใช้ช่องทางไหนในการติดต่อสื่อสารเพราะบางทีมันกระจายกันอยู่ใช่ไหมอย่างเช่นคุณจะไปไหนเนี่ยคุณก็กดดูเกี่ยวกับเรื่องของถนนถูกป่ะ
0: ถูกต้อง
1: มั
0: ค
1: น
0: ่ะ
1: ก็เป็นหน้าที่ของกทม.ใช่ไหมกทม.ก็ทําอยู่ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคุณอยากรู้เรื่องศูนย์อพยพศูนย์ช่วยเหลือเนี่ยคุณต้องกดไปที่ทําเนียบถูกป่ะ
0: ค่ะ
1: ก็จะมีหลายๆศูนย์ที่ผุดขึ้นมาให้ความช่วยเหลือประชาชนอันเนี้ยบางทีเนี่ยคนน่ะอาจจะเข้าไม่ถึงเรื่องของข้อมูลไงก็เลยไม่รู้ว่าจะไปอยู่ตรงไหนส่วนใหญ่ก็จะฟังจากการบอกเล่าอ่ะไปศูนย์ราชการนี่ตอนนี้เขาเปิดอยู่
0: ใช่
1: อย่าง
0: ส่ว
1: ผ
0: นร
1: ม
0: าช
1: เนี่
0: ก
1: ย
0: าร
1: ผ
0: ก
1: ม
0: ็
1: อยู่ในแวดวงสื่อมวลชนอยู่แล้วใช่ไหมเราก็จะพอรู้ว่าเราจะหาข้อมูลจากไหนไงเพราะฉะนั้นการหาข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็รวดเร็วเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญอย่างเมื่อวานนี้ผมไปที่ไอทีสแควร์เขาปล่อยให้จอดรถข้างบนฟรีนะ
0: ค่ะ
1: ไอทีสแควร์เขาปล่อยให้จอดรถฟรีคนก็เต็มไอทีเลยคนมาซื้อของกันเยอะแยะไปหมดเพราะว่าไม่รู้ว่าน้ํามันจะลงเมื่อไหร่ใช่ไหมของหลายๆอย่างก็หมดแต่ของไอทีนี่ค่อนข้างที่จะเรียกว่าฟู้ดแลนด์นี่ของค่อนข้างแพงนะก็มีคนซื้อเยอะเหมือนกันก็เรียกว่าประมาณอาทิตย์หนึ่งอะรอดแน่นอนนะครับแต่จริงแล้วเขาบอกว่าในยามวิกฤตเนี่ยจะต้องเตรียมของให้ได้ภายใน72 ชั่วโมงนะหรือ3 วัน
0: ค่ะ
1: แล้วความช่วยเหลือจะตามมาเพราะนั้นตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของนะถ้านับ72 ชั่วโมงตั้งแต่วันเสาร์วันศุกร์นี่ก็วันครบ72 ชั่วโมงเลยนะ
0: ครบแล้วตอนนี้เสาร์คือหนักสุดอ่ะเอาอย่างนี้แล้วกัน
1: เสาร์คื
0: เส
1: อ
0: า
1: ห
0: ร
1: นั
0: ์
1: ก
0: หนัก
1: สุด
0: สุดแล้วก็แต่
1: น
0: วั
1: ะ
0: นอาทิตย์ก็คือหนักในส่วนของที่ที่ฉันเอ่ยไปเมื่อครู่นี้ค่ะยังเป็นวิกฤตที่ยังหนักอยู่ก็คือร่มเกล้าคลองจันทน์อันนี้คือระดับแบบหน้าอกเลยนะ ถ้าเป็นแบบแถวที่คุณวรรณกิจพูดถึงที่ว่าป้ายรถหลุดเนี่ยยังไม่ขนาดนั้นอ่ะยังประมาณหน้าแข้งอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคุณวรรณกิจแต่เขาว่าเจอหน้าอกเลยอ่ะเขาเจอแบบหนักเลยอ่ะเออ
1: ันนั้นไม่ต้องไปไหนแล้วอันนั้นอยู่กับที่
0: ใช่ต้องห้ามไปไหน
1: รอ
0: เด
1: ก
0: ็
1: ิ
0: ด
1: นข้
0: ข
1: าว
0: าด
1: กล่องอยู่กับที่แล้วรอกินข้าวกล่องไม่ต้องทําอะไรเพราะว่าเดี๋ยวความช่วยเหลือจะตามไปแล้วผมเข้าใจว่าตอนเนี้ยเริ่มมีเปิดศูนย์ให้การช่วยเหลือหรืออพยพเนี่ยเริ่มเยอะแล้วนะครับ
0: ใช่เพราะว่าเขาก็จะแจ้งเตือนมาเหมือนคล้ายๆปภแจ้งเตือนที่เด้งขึ้นมานั่นแหละว่าศูนย์พักพิงสําหรับกทม.ปริมณฑลจะมีจุดไหนบ้างเขาจะเด้งขึ้นมาเหมือนกันอ
1: ต
0: ัน
1: อน
0: นั
1: น
0: ้
1: ี
0: น
1: ้
0: น่ะ
1: เดี๋ยววันนี้ตอนสายๆเนี่ยทางปพคปพก็คือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและคปพสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยอันนี้ก็จะดูแลทั้งประกันชีวิตแล้วก็ประกันวินาศภัยเดี๋ยวบ่ายๆสายๆนี้จะมีการประชุมแต่เบื้องต้นเนี่ยถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของรถราบ้านเรือนถูกน้ำท่วมเนี่ยก็มีสายด่วน1186นะครับแล้วก็มี LINE Official นะครับของคอปพแล้วก็มีเว็บไซต์ของคอปพก็สามารถเข้าไปดูได้แล้วก็เข้าไปดูถึงวิธีการเคลมประกันภัยจากน้ำท่วมหรือเกณฑ์ในการซ่อมรถขั้นตอนในการร้องเรียนบริษัทประกันภัยกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมการตรวจสอบทรัพย์สินผ่านระบบของคอปพแต่ประเด็นที่สำคัญคือถ้าเกิดความเสียหายมาถ่ายรูปก่อนอันดับแรกนะผมมาลืมถ่ายรูปหน้าบ้านตอนน้ำท่วม
0: บางคนจะลืมที่หาดใหญ่ที่ชุลมุนแบบเนี้ยคนก็เลยบอกว่าคือจริงๆอ่ะบางครั้งอ่ะไม่ต้องใช้หลักฐานขนาดนั้นก็ได้เพราะบางคนอ่ะเข
1: ไ
0: า
1: ม่ใช้ไม่เป็นไรไม่ใช้หรือลืมไม่เป็นไรแต่ต้องถ่ายไว้ถ้าจำได้
0: ถ้าจําได้ก็ถ่ายไว้
1: ต้องถ่ายไว้เพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานสำคัญคือมันมีน้ำท่วมขึ้นมาใช่ไหมแล้วที่สำคัญผมไม่แน่ใจนะว่ารัฐบาลเขามีเรื่องประกันภัยพิบัติอ่ะจำได้ไหม
0: ใช่จำได้
1: แต่มันจะเริ่ม1 ตุลา
0: ใช่
1: นี่ไง
0: มันไม่ใช่อยู่ในกรอบตรงนั้นใช่ไหมแต่อาจจะเป็นพิเศษก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวนายกเขาจะเรียกคุณเอกนิติแล้วก็เสทบมหาไทยนะคะหารือว่าจะช่วยยังไงแล้วก็จะเอารถทหารไปช่วยขนประชาชนนะคะขนส่งประชาชนแล้วก็เครื่องอุปโภคบริโภคเหล่านี้แล้วก็ประสานกลาโหมนะคะเห็นว่าเดี๋ยวเนี่ยสายๆเนี่ยเขาคุยกันอยู่นะไอ้ที่เรื่องการติดตามช่วยเหลือถ้าว่าไอ้ที่มันเป็น1 ตุลาคมอ่ะถ้ามันไม่ทันอ่ะจริงๆอย่างแฟดคลองจันหรือร่มเกล้าพวกนี้ต้องช่วยเยอะหน่อยอ่ะคือคงไม่ต้องรอวันที่1มั้งดิฉันว่าท่านเป็นฉุกเฉินแบบเนี้ยเ
1: ไ
0: น
1: ม่
0: าะ
1: ใช่เขาจะให้มันมีเงินไงมันมีเงินช่วยเหลือน้ําท่วมอยู่
0: ปก
1: จ
0: ติ
1: ำได้ไหมครม.
0: ถ้าเป็
1: ค
0: น
1: ร.
0: ป
1: ม.
0: กติ
1: มี
0: แบบ
1: ม
0: นี้
1: ติ
0: 9,000เนี่ยคือยังเป็นอยู่ไหมพว
1: อันนั้
0: แ
1: น
0: ล้
1: อ
0: ว
1: ี
0: ก
1: ก
0: ็
1: เรื่องหนึ่งมัน
0: อ
1: ม
0: ๋
1: ี
0: อ
1: มติครม.ที่สงขลาไงที่บอกว่าจะช่วยเหลือภัยพิบัติน้ําท่วม
0: อือหือ
1: มันก็จะมีภัยสามภัยก็คือภัยน้ําท่วม
0: ค่ะ
1: วาตภัยหรือพายุแล้วก็แผ่นดินไหวให้รับความคุ้มครองความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยสูงสุด100,000 บาทต่อครัวเรือนต่อภัย
0: ค่ะ
1: สำหรับน้ำท่วมผู้ที่รับความเสียหายจะได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น10,000 บาทและสามารถได้รับค่าสินไหมเพิ่มเติมได้สูงสุดไม่เกิน100,000 บาท
0: อือห
1: ก
0: ือ
1: รณีวาตภัยและแผ่นดินไหวได้รับเงินเบื้องต้น5,000 บาทและสามารถได้รับความคุ้มครองเพิ่มเติมสูงสุด100,000 บาทนอกจากนี้หากเกิดกรณีเสียชีวิตทั้งสามภัยจะได้รับความคุ้มครองจำนวนเงิน2 ล้านบาทโครงการนี้มีกรอบงบประมาณรวมนะครับ15,500 ล้านบาทโดยมีคปพ.เนี่ยแล้วก็สมาคมวินาศภัยร่วมกันคัดเลือกบริษัทประกันภัยที่จะเข้ามาร่วมโครงการในครั้งนี้แต่โครงการนี้จะเริ่มวันที่1 ตุลาไอ้เนี่ยมันยังไม่ถึง1 ตุลาเนี่ยใช่ปะ
0: ยังก็เหตุการณ์คือมันเกิดวันที่26
1: ถ้าเกิดโครงการนี้มีผลนะ
0: ค
1: เกิ
0: ่ะ
1: ดปุ๊บได้เงินเลยนะไม่ต้
0: ใช
1: อง
0: ่
1: ร
0: ค่ะ
1: ออ
0: ันนี้จะง่ายเลยจะไม่ต้องรอเหมือนตอนหัดใหญ่ตอนนั้นหนักๆแล้ว
1: อันนี้คือแล้วเงิน15,100 ล้านเนี่ยเทียบกับความเสียหายในแต่ละครั้งเนี่ยที่รัฐบาลเยียวยาเนี่ยน้อยกว่าเยอะ
0: ถูกต้
1: แ
0: อ
1: ต
0: ง
1: ่ไม่ได้ให้เจ้าใดเจ้าหนึ่งมาทํานะหลายๆเจ้ากระจายกันหลายๆเจ้านะเขาบอกเนี่ยอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูความชัดเจนหน่อยแล้วกันผมก็ใจจดใจจ่อและที่สำคัญคืออะไรรู้ไหม28-29วันหยุดนะสิริรัตน์
0: ยี
1: ถ
0: ู่
1: ก
0: สิ
1: ป
0: บ
1: ่ะ
0: แปด
1: ราชการหยุด28 29ใช่ป่ะ
0: อ๋อหมายถึงวันนี้ใช่ไหมล่ะเป็น
1: ใ
0: ว
1: ช
0: ันหย
1: ุ่
0: ดที่ส
1: หย
0: ุ
1: ุ
0: ด
1: ด
0: ใช่ไหมอ่าย
1: ี่สิบแปดใช่ป่ะ
0: แต่ตล
1: แล
0: า
1: ้
0: ด
1: ว
0: หุ้
1: ม
0: น
1: ัน
0: เปิ
1: จ
0: ด
1: ะ
0: ตามปกตินะ22 วันเนี่ยปิดก็คือ28 29เป็นวันหยุดราชการพิเศษนะคะอย่างที่เขาบอกไปกทม.นนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการส่วนธนาคารและตลาดหลักทรัพย์เปิดให้บริการตามปกติเพราะว่าต้องเชื่อมต่อระบบธุรกรรมแล้วก็การเงินสากลส่วนการเดินทางเขาขยายเวลาทางด่วนฟรีต่อเนื่องไปจนถึงเที่ยงคืนของวันที่29 กันยายน 69นะคะวันอังกฤษคุณอังกฤษขึ้น
1: ไม่
0: ทางด
1: แต
0: ่ว
1: ่
0: น
1: ผ
0: ฟ
1: ม
0: รี
1: จ
0: ไ
1: ะ
0: ป
1: บ
0: เล
1: อก
0: ย
1: ว่ามันกำลังจะสิ้นปีงบประมาณ
0: มันจะทำอะไรได้มากเนาะ
1: ไม่แล้วงบประมาณเนี่ยช่วง3-4 วันสุดท้ายก่อนสิ้นปีเป็นช่วงของการเร่งรัดการเบิกจ่ายไง
0: Work from home ได้ไหมล่ะ
1: แต่นี้ work from home ปุ๊บเนี่ยมันจะเบิกจ่ายได้เหรอเหลือออีกวันเดียว30 กันยาวันสุดท้ายพอดีอ่ะ
0: อืม
1: แต่นี้ไอ้พวกหน่วยงานที่มันจ้องจะต้องทํางานให้เสร็จล้างทอยเสร็จเนี่ยโหแต่นี้เหนื่อยเลยนะ
0: อืม
1: จะมาทํางานกันหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวกลัวงบประมาณเบิกจ่ายปี6-69อ่ะจะผูกพันไปปี70ไม่ได้ไงจะถูกพับไปพอถูกพับไปต้องตั้งใหม่นี่เรื่องใหญ่เลยนะว่าเจ
0: ใช
1: ็ด
0: ่
1: ศูนย์เนี่ยงบประมาณผ่านสภาหมดแล้วถ้าจะตั้งใหม่ต้องไปปี71เลยอันนี้ก็เป็นห่วงอยู่ว่าจะทําได้ไหมอื
0: ใช
1: ม
0: ่เพราะว่า29ปกติเราก็จะเข้าใจว่าครม.ที่จะมีอะไรเข้าไปก็เยอะอยู่เหมือนกันนะเนาะ
1: ก็มีครม.นัดพิเศษเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือจะขยายอะไรหรือเปล่านะครับ
0: อือ
1: ั
0: ม
1: นนี้ก็ฝากไว้ละกันโอ
0: ค่
1: เ
0: ะ
1: ควันนี้คุยแค่นี้นะ
0: ประมาณ
1: ม
0: น
1: ี
0: ี้
1: อ
0: แ
1: ะ
0: ห
1: ไ
0: ล
1: ระ อีกไหม
0: ส่ว
1: ม
0: น
1: ี
0: ใ
1: อ
0: ห
1: ะ
0: ญ
1: ไร
0: ่
1: อ
0: ม
1: ี
0: ักน
1: ไ
0: จ
1: หม
0: ะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือไอ้พวกลูกหนี้ลูกค้าน้ำท่วมนี่แหละค่ะที่เป็นเรื่องใหญ่ที่เข้ามานอกนั้นคงไม่ได้มีอะไรที่เป็นประเด็นเด่นๆนะเพราะว่าเขาคงจะต้องตามมติค
1: แล้
0: ร
1: วถ้
0: ม
1: า
0: อ
1: เกิ
0: เป
1: ด
0: ็น
1: ใคร
0: อัน
1: เจ
0: นี้
1: อป้ายทะเบียน3045บอกด้วยนะ
0: จดก่อน3045นะคะคุณผู้ฟังเออดิฉันจ
1: ไม่ได
0: ำ
1: ้
0: แล้
1: ใบ
0: ว
1: หวยนะทะเบียนลอยตามน้ำไปแล้วเจอรถเมล์สวนที่เดียวกระจายเลยปุ๊บหลุดเลย
0: กะจะขายคันนี้แหละตอนแรกอ่ะพอน้ำท่วมแบบนี้คงคิดใหม่ละ CRV นี่คือวิ่งได้ แล้วรถไฟฟ้าจะเป็นห่วงนิดนึงแต่รถไฟฟ้าเขายังไปกันได้นะเขาบอกว่าอย่ามาดูถูกเขานะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดล้อขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดล้อขึ้นมาเนี่ยจะอันตรายหรือถ้าแช่นานๆก็จะอันตรายที่เด่นที่สุดที่ในที่ในในโซเชียลคืออะไรรู้ไหมซูซูกิสวิฟต์
1: อ๋อไอ้คันนี้มันลุยน้ำมาคันเดียวใช่ไหม
0: ใช่แซง BBM แซงเบนแซง BM มาเออนั่นแหละ
1: เหนือชั้นเหนือชั้น
0: เออฉันทุกคนเห็นด้วยเออโอเคประม
1: แต
0: า
1: ่
0: ณน
1: ต
0: ี
1: อ
0: ้
1: นหลังนี่รถรุ่นต่อไปนี่น่าจะเป็น SUV หรือไม่ก็ปิกอัพเลยถ้าเด็นไปมา
0: เพราะว่าพื้นที่ลุ่มต่ำเขาเตือนกรุงเทพมาหลายครั้งแล้วว่าต่อไปกรุงเทพจะเจอน้ำท่วมบ่อยทุกคนก็บอกเอ้ยหรออะไรเงี้ยพอมาเจอรอบนี้เริ่มคิดละอ่าอ่าได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณนิกิตค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่หนึ่งค่ะ
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1 ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
4: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
5: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
6: ของแท้แบรนด์ดังครบ
7: ไม่บินก็ช็อปได
8: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
4: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
9: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่า ลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
4: นี่คือเสียงจากนักช้อป King Power
5: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
6: ของแท้แบรนด์ดังครบ
7: ไม่บินก็ช้อปได้
8: สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
4: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
10: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
11: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
12: คิดถึงนะคะ
10: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
11: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
10: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
13: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนคุณผู้ฟังครับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนได้ดำเนินโครงการชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปตท.เพื่อส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างจริงจังมาตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาเน้นการนำวัสดุท้องถิ่นมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าชุมชนเพื่อผลักดันเศรษฐกิจสีเขียวสร้างความเข้มแข็งและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นซึ่งหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่สร้างความภูมิใจและเป็นส่วนหนึ่งของโครงการชุมชนยิ้มได้ก็คือผ้าหม้อห้อมจากชุมชนห้อมนาคูหาจังหวัดแพร่ภายใต้ชื่อแบรนด์ Indie Eco Plus ห้อมเป็นพันไม้ท้องถิ่นขึ้นเองได้โดยทั่วไปแต่ที่ปลูกมากที่สุดในชุมชนพื้นที่บ้านนาตองบ้านนาคูหาจังหวัดแพร่เรียกได้ว่ามีความโดดเด่นด้วยการประยุกต์ใช้ผ้าฝ้ายคอตตอน 100% จากธรรมชาติย้อมผ่านกระบวนการทออย่างประณีตและนำไปย้อมสีครามด้วยภูมิปัญญาการย้อมเย็นจากต้นห้อมเป็นพืชท้องถิ่นได้สีครามตามธรรมชาติเมื่อสวมใส่แล้วให้ความสบายระบายอากาศลดอาการภูมิแพ้บางชนิดช่วยป้องกันรังสี UV และแอนตี้แบคทีเรียผสานดีไซน์ร่วมสมัยทั้งแบบดั้งเดิมและการออกแบบสไตล์แฟชั่นหลากสีจากรุ่นสู่รุ่นชุมชนสามารถสร้างรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งยังเป็นการส่งต่อภูมิปัญญาสู่นักออกแบบรุ่นใหม่ปราชญ์ชาวบ้านที่สืบทอดจากบรรพบุรุษผลิตจากผ้าหม้อห้อมย้อมสีธรรมชาติยังส่งผลดีต่อสุขภาพผู้บริโภคสามารถใช้ได้ทุกวัยอีกด้วยหากสนใจสนับสนุนสินค้าชุมชนหรือชุมชนใดต้องการสมัครคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปตท.เริ่มต้นจากรอยยิ้มของชุมชนสู่รอยยิ้มของทุกคนปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเจาะหุ้นร้อนทันทุกสถานการณ์สนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยPower Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: มากันต่อได้ค่ะผู้ฟังคะ 9:53 นาทีอีกประมาณ2นาทีตรงนี้นะคะก็ติดตามดูวันนี้ตลาดหุ้นเปิดทำการตามปกตินะคะถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดราชการพิเศษของครม.ที่ให้ราชการหยุด2วันนะคะแต่เราก็เปิดตามปกติ2วันเลยต้องติดตามเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางด้วยแล้วก็ราคาน้ำมันนะคะล่าสุดเบรนท์พุ่งทะลุไปที่106เหรียญแล้วนะคะเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยปฏิเสธที่จะดิวกับอิหร่านในการเปิดช่องแคบฮอร์มูซแล้วนะคะถึงบอกว่าประเด็นที่เขาคุยเมื่อสัปดาห์ก่อนนี่เหมือนว่าจะเป็นแนวโน้มที่ดีแต่รอบนี้อ่ะไม่คุยอีกละถึงบอกถ้าเป็นโดนัลด์ทรัมป์คุยก็ต้องหารไปเลย30หรือว่า70คุณจะ10 90ก็ได้นะคะตอนนี้เบรนท์ก็ 106.32 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะบวกมา2เหรียญ นะคะในเช้าวันนี้ค่ะแล้วก็การลงทุนในตลาดหุ้นนะคะถ้าเป็นตลาดหุ้นฝั่งของต่างประเทศเนี่ย ก็ต้องเป็นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะดาวโจนส์ก็เป็นภาพดัชนีดาวโจนส์นะคะที่เราเห็นเนี่ยเป็นภาพขึ้นมา 478.64 จุดค่ะปิดที่ 51,828 จุดบวก 0.93% นะคะ S&P 500ปิดที่ 7,743.41 จุดเพิ่ม39จุดแล้วก็ Nasdaq ปิด 27,068 บวกมา 0.48% นะคะส่วนดัชนีตลาดหุ้นของฝั่งยุโรปก็เป็นภาพบวกเล็กน้อยนะคะฝรั่งเศสลบไป 0.04% ค่ะปิด 8,077.80 จุดหุ้นเยอรมนีนะคะบวกมาได้142.11 จุดนะคะไปอยู่ที่ 25,408 จุดแล้วก็หุ้นลอนดอนค่ะเป็นภาพบรรยากาศที่บวก 0.14% ยืนอยู่ 1,695 จุดนะคะส่วนน้ำมันนี่ก็ดูวันนี้เป็นหลักนะคะราคาทองคำเองถ้าดิฉันดูล่าสุดนะคะ Gold Spot เนาะตอนนี้ยืนอยู่ที่ 4,239 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ลงไปอีก81ดอลลาร์นะคะเช้าวันนี้ราคาทองลงบ้านเราก็รอบแรกนะคะสมาคมค้าทองคำประกาศลงไป850รอบ2ลบไปอีก50ฉะนั้นเวลานี้ลง2รอบก็900นะคะทองคำแท่งรับซื้อ 66,750 ขายออก 66,950 ทองรูปพรรณรับซื้อ 65,415 บาท40สตางค์ก็ขายออก 67,750 ค่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของการลงทุนในตลาดหุ้นแล้วก็ทองคำในเวลานี้นะคะบ้านเราคงจะต้องมาลุ้นกันในช่วงตลาดเปิดกันอีกทีนึงแต่วันนี้ถึงเวลาพักแล้วนะคะช่วงนี้ฟังสารคดีไทยเบฟแล้วก็ฟังข่าวต้นชั่วโมงค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนนะคะสักครู่เดียวค่ะ
12: สวัสดีค่ะพบกันในช่วงไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาตอนสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศคุณผู้ฟังคะบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดตากจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดแพร่จังหวัดลำปางจังหวัดลำพูนจังหวัดสุโขทัยจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีไปเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
14: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
15: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
16: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
17: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมว้าวุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
18: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
19: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอานนท์ นันตาสุคนครับสถานการณ์อ่างคลองระโอกอำเภอแกลงจังหวัดระยองพบจุดกัดเซาะเตือนพื้นที่ท้ายน้ำเตรียมพร้อมรับมือขณะที่ปภ.เตือนระวังน้ำท่วมฉับพลันพื้นที่อำเภอเขาชะเมากลุ่มเปราะบางคนอพยพไปยังศูนย์พักพิงทันทีอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: โครงการชลประทานจังหวัดระยองยืนยันว่าพบการกัดเซาะบริเวณบางส่วนของอ่างเก็บน้ำคลองระโอกเขาจุกอำเภอแกลงจังหวัดระยองขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการซ่อมแซมและแก้ไขโดยด่วนอย่างไรก็ตามยังมีมวลน้ำไหลลงสู่พื้นที่ด้านท้ายน้ำจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลทุ่งควายกินและตำบลน้ำเป็นรวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ใกล้แนวทางน้ำเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้านนายลำยองสนิทนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทางเกวียนอำเภอแกลงกล่าวว่าขณะนี้มีประชาชนในพื้นที่เดือดร้อนแล้วกว่า300หลังคาเรือนระดับน้ำสูงประมาณ1เมตร50เซนติเมตรถึง2เมตรถือเป็นสถานการณ์น้ำท่วมครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ70ปีทางนี้ได้จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวไว้2แห่งเพื่อรองรับประชาชนที่มีความจำเป็นต้องอพยพออกจากที่พักอาศัยได้แก่ที่วัดหนองกันเกลาและศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองกันเกลาภายในอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจ.โรงเรียนวัดหนองกันเกลาขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์และประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากมีความจำเป็นต้องอพยพสามารถเข้าพักยังศูนย์พักพิงทั้ง2แห่งได้ทันทีขณะที่ปภ.ระยองเตือนระดับน้ำมีฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอเขาชะเมาและระดับน้ำในแม่น้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำไหลหลากน้ำล้นตลิ่งขอให้ผู้ที่อาศัยริมแม่น้ำที่ลุ่มต่ำพื้นที่เสี่ยงยกของขึ้นที่สูงทันเคลื่อนย้ายรถทันทีเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางอพยพไปยังศูนย์พักพิงทันทีหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่11ร่วมมือกับหน่วยงานพื้นที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเร่งช่วยเหลือเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิที่เผชิญเหตุน้ำป่าไหลหลากรุนแรง
5: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่11หน่วยบัญชาการหาดพัฒนาจัดทีมกู้ภัยฉุกเฉินบูรณาการกำลังร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันในพื้นที่ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก กระแสน้ำมีความรุนแรงและระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนเส้นทางเข้าสู่ฐานปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิถูกตัดขาดโดยเจ้าหน้าที่สามารถนำกำลังพลบางส่วนออกจากพื้นที่อย่างปลอดภัยพร้อมลำเลียงเสบียงอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเข้าไปสนับสนุนเจ้าหน้าที่ที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในฐานปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิเพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างต่อเนื่องท่ามกลางสภาพอากาศและสถานการณ์ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดทั้งนี้โดยพัฒนาการเคลื่อนที่11โดยบัญชาการหาพัฒนายังคงเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลและยานพาหนะเพื่อสนับสนุนส่วนราชการและความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมการค้าภายในประสานศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่19ลำเลียงไข่ไก่ 2,000 แผงกระจายและจำหน่ายให้ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดสระแก้ว
6: นายเจราวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดสระแก้วส่งผลกระทบต่อเส้นทางคมนาคมและการขนส่งสินค้าทำให้การนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเข้าสู่พื้นที่ทำได้ไม่สะดวกเมื่อวานนี้กรมการค้าภายในจึงเร่งประสานศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่19สนับสนุนยานพาหนะและกำลังพลลำเลียงไข่ไก่ 2,000 แผงจากบริษัทชัยมงคลจำกัดอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ต้นทางที่สามารถจัดส่งสินค้าได้ไปยังห้างสรรพสินค้าแมคโครสาขาสระแก้วเพื่อกระจายและจำหน่ายให้ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยพร้อมขอความร่วมมือประชาชนไม่จำเป็นต้องกักตุนสินค้าเพื่อให้สามารถกระจายสินค้าไปยังประชาชนได้อย่างทั่วถึงผู้ริมปรัชสภาภาครายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จากหลอดอาหารแพร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนใจทำประกันภัย
2: นี่คือเสียงจากนักช้อป King Power
3: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
4: ของแท้แบรนด์ดังครบ
5: ไม่บินก็ช้อปได
6: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
2: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
7: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิหลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2: นี่คือเสียงจากนักช้อป King Power
3: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
4: ของแท้แบรนด์ดังครบ
5: ไม่บินก็ช้อปได
6: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
2: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงลุยข่าวเด็ดเก็บทุกประเด็นสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCBสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนมากันต่อนะคะ10นาฬิกากับอีก10นาทีค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้เรามาติดตามดูบรรยากาศของการลงทุนในบ้านเรานะคะอย่างที่ดิฉันบอกไปนะคะว่าตลาดหุ้นไทยเปิดทำการตามปกตินะคะซึ่งวันนี้มันก็จะเป็นบรรยากาศที่หลายคนอาจจะดูอีกภาพว่ามันจะเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะเพราะว่าไทยเราเนี่ยกทม.เนี่ยน้ำท่วมนะแล้วก็ตอนนี้ลบไป 2.83 จุดนะคะยืนอยู่ที่ 1,604จุด80จุดค่ะวอลุ่มการซื้อขายในเวลานี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวดูนิดนึงนะคะสำหรับวอลุ่มการซื้อขายอันดับ1ก็จะเป็นเดลต้านะคะตัวเดลต้านี่คือลบไป2บาทนะคะตัวเดลต้าลงไป2บาทแล้วก็ไออันดับ2จะเป็น CPO นะคะ CPO เนี่ยตอนนี้อยู่ที่44บาท25สตางค์นะคะคือบวกมาได้25สตางค์หรือว่าบวกมา 0.57% นะคะแล้วก็นอกจากนั้นอันดับ3ก็จะเป็นปตท.ค่ะ PTT 43บาทนะคะปตท.ยังไม่ตอนนี้คือยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะส่วน KTC นะคะ KTC 36บาท25ลบ50สตางค์ค่ะลบไป 1.36% แล้วก็ True 12บาท70นะคะอันนี้ก็คือบรรยากาศของการลงทุนนะคะบรรยากาศของการลงทุนซึ่งของบ้านเราอะถ้าเทียบกับต่างประเทศในเวลานี้เปิดทำการตามปกตินะคะของต่างประเทศนิกเกิลเนี่ยปิดภาคเช้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนิกเกิลปิดภาคเช้าที่ 66,333.53 จุดนะคะลบไป 30.67 จุดนะคะหรือว่าลงไป 0.05% ค่ะส่วนเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตจากจีนนะคะ 3,816.1 นะคะก็ลบไป72จุดค่ะลบไป 1.86% ตลาดหุ้นฮั่งเส็งฮ่องกงเป็นภาพบวกนะคะตอนนี้บวกมาได้166จุดนะบวกมา 0.68% ค่ะยืนอยู่ 24,677 จุดนะคะเราไปดูในส่วนของตลาดอื่นในเอเชียนะคะตลาดสำคัญวันนี้หุ้นไต้หวันปิดทำการนะคะหุ้นอื่นยังปกติคอสเกาหลีใต้รอ175จุดนะคะลบไปก็ 2.48% ยืนอยู่ 6,909 จุดแล้วก็สิงคโปร์บวกมาได้26จุดค่ะยืนอยู่ 5,737 จุดตลาดหุ้นของฝั่งออสเตรเลียนะคะตอนนี้ออสเตรเลียอยู่ที่ 8,700 ลบ 0.4 นะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของการลงทุนในตลาดหุ้นของฝั่งเอเชียในภูมิภาคนะคะส่วนน้ำมันกับทองคำนะคะคุณออยฟิวเจอร์ค่ะตอนนี้ถ้าเป็นน้ำมันเนี่ยที่ในเม็กซ์ 93.38 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะ0เป็นภาพบวกมา 1.13% นะคะเบรนท์นี่คือ 106.13 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลบวกมา 1.81 ดอลลาร์นะคะหรือว่า 1.74% ค่ะตัวอื่นๆเดี๋ยวขออนุญาตดูนิดหนึ่งนะคะบรรยากาศการลงทุนตอนนี้ส่วนใหญ่จะมีถ้าเป็นน้ำมันบวกถ้าเป็นทองคำลบถ้าเป็นหุ้นนะลบทองคำนี่ลงไปแรงเลยนะจะ90ดอลลาร์แล้วอันนี้ดิฉันหมายถึงว่าล่วงหน้านะคะณเวลานี้ 4,232 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์เพราะตอนนี้ลบไป 89.30 นะคะหรือว่า 2.2 เปอร์เซ็นต์นะคะ2.2%ถือว่าหนักเหมือนกันถ้าลงขนาดนี้บ้านเราก็เลยเป็นภาพบรรยากาศที่ตั้งแต่เช้าเลยนะคะเราจะเห็นราคาทองคำเนี่ยลงไป2 รอบก็คือลบไปละ900 บาทแล้วก็ล่าสุดนะคะดิฉันเช็คดูลงไปอีก100ค่ะครบ1,000พอดีเลยตอนนี้ราคาภาพของทองคำเนี่ยลงไป1,000 บาทต่อบาททองคำโดยอ้างอิงโกลด์สปอตที่4,205 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะคือดูลบไปเนี่ยที่1,000เนี่ยเงินบาทบ้านเราตอนนี้มัน33.56 บาทด้วยคือต้องเช็คดูเรื่องของค่าเงินนะคะอัตราแลกเปลี่ยนว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งตอนนี้ค่าเงินบ้านเราเดี๋ยวดูนิดนึงนะคะบรรยากาศของการลงทุนทองคำเราก็ต้องดูเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสำคัญด้วยนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะมีผลต่อตลาดฝั่งของทองคําบ้านเราตามประกาศของสมาคมค้าทองคําแล้วก็เงินดอลลาร์ด้วยนะคะเงินดอลลาร์ก็จะมีผลเช่นเดียวกันในช่วงนี้เนี่ยถ้าจะสังเกตเห็นได้นะคะคุณผู้ฟังจะรู้ว่าคือมันถ้าเป็นทองคําอ่ะแล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนอ่ะมันก็จะค่อนข้างผันผวนของบ้านเราอ่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอ่ะค่ะที่ประกาศออกมาเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นภาพเป็นอิงๆไปทางด้านอ่อนค่านะคะพอสัปดาห์นี้เปิดตลาดมาวันนี้ดูของ SCB นะคะที่ SCB เขาให้มองมุมมองของเงินบาทเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้าง SCB มองอัตราแลกเปลี่ยนวันนี้อ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งไปดูของกรุงไทยก็ได้ของกรุงไทยนะคะ KTB กรุงไทยล่าสุดที่มองค่าเงินในวันนี้ก็มองว่าต้องจับตาดูสถานการณ์ตะวันออกกลางด้วยนะคะที่ออกมาก็จะมีผลด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าพอน้ำมันมันพุ่งขึ้นก็เลยคาดการณ์วันนี้33.35 บาทถึง33.60 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะอันนี้คือเป็นบรรยากาศของการลงทุนนะคุณผู้ฟังนะในตลาดหุ้นแล้วก็ในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนคือถ้าเป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่กรุงไทยเขามองเนี่ยถ้าเทียบกับสัปดาห์ที่แล้วอ่ะคือยังอ่อนค่าลงอีกนะคะสัปดาห์ที่แล้วปิดวันศุกร์33.34 บาทเช้านี้เปิด33.46 บาทเคลื่อนไหวผันผวนโดยรวมอ่อนค่านะคะเข้าใกล้โซนแนวต้านที่33 บาท33.50 บาทอันนี้แนวต้านที่เขามองเอาไว้นะคะมองเอาไว้ว่าจะเป็นภาพนั้นแล้วก็นอกจากนั้นเองนะคะคือตั้งแต่ที่เราเห็นเนี่ยจะแกว่งตัวเนี่ยเขาบอกสถานการณ์ตะวันออกกลางจะเป็นปัจจัยหลักมันยังมีความไม่แน่นอนค่อนข้างที่จะสูงนะคะพอโดนัลด์ทรัมป์ออกมาพูดถึงว่าจะไม่มีการออกมาปรับเรื่องของดอกเบี้ยอะไรนะคะเรียกว่าคุยกับการดีลอะไรพวกนี้มันก็จะมีผลที่ว่าทำให้อัตราแลกเปลี่ยนมันก็ค่อนข้างที่จะผันผวนสถานการณ์ท่าทีของโดนัลด์ทรัมป์นะคะที่ออกมาด้วยท่าทีของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยค่ะที่ดิฉันดูจากภาพเนี่ยเมื่อวานนี้นะคะคือโดนัลด์ทรัมป์นี่ก็ออกมาพูดนะว่าปฏิเสธเงื่อนไขการเจรจาหยุดยิงเพราะว่าตอนแรกอ่ะก็กะว่าจะมีการพูดคุยกันจะมีการพูดคุยกันแต่นี้ปฏิเสธละที่เปิดช่องแคบของมดของฝั่งอิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบก็เลยพลิกกลับมาสูงขึ้นสร้างแรงกดดันให้กับทองคำนะคะที่เป็นราคาลงมาด้วยนะคะลงมาค่อนข้างที่จะแรงนะสำหรับทองคำนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเองเนี่ยเงินบาทก็พร้อมที่จะหนุนการทยอยแห่งค่าดูในภาพบรรยากาศเขาก็มองไอ้การลงทุนในขณะนี้มันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตะวันออกกลางแล้วการเงินเนี่ยค่าเงินเนี่ยโดยเฉพาะช่วงเช้าของตลาดการเงินเอเชียเนี่ยคือจะหนุนให้ทยอยรีบาวขึ้นของเงินดอลลาร์ซึ่งได้นิสงจากการกลับมาอ่อนลงของเงินเยนญี่ปุ่นนะคะเงินเยนญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สําคัญเช่นเดียวกันนะคะที่ทําให้เรื่องของการลงทุนในตอนนี้เขาถ้าเป็นเรื่องเงินเนี่ยดูดอลลาร์ด้วยดูเงินเยนด้วยสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะมีรายงานข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐส่วนใหญ่ที่ออกมาก็ดีกว่าคาดการณ์นะคะประกอบกับถ้อยแถลงของบรรดาเจ้าหน้าที่เฟดนะคะที่ส่งสัญญาณพร้อมบอกว่าจะขึ้นดอกเบี้ยจะขึ้นดอกเบี้ยนโยบายแล้วก็คุมปัญหาเรื่องของอัตราเงินเฟ้อด้วยนะคะทำให้

0: บรรดาเจ้าหน้าที่ธนาคารหลักๆนะซึ่งก็จากภาพบรรยากาศที่ออกมาเราก็จะสังเกตเห็นได้นะคะว่าไอ้ที่มันเป็นภาพเนี่ยค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยรายงานข้อมูลเนี่ยส่วนใหญ่อะออกมามันดีกว่าคาดการอย่างนี้ไงเงินดอลลาร์ก็ยังคงเคลื่อนไหวนะคะยังคงเคลื่อนไหวที่ดูจากออกมานะคะคือเงินดอลลาร์พัฒนาการเขาบอกว่ายังเป็นตามมุมมองของผู้เล่นในตลาดตอนแนวโน้มดอกเบี้ยเฟดอยู่ฉะนั้นกรอบเงินบาทก็33 บาทถึง30 บาท33.85 บาทส่วนมุมมองของนักวิเคราะห์นะคะคือตอนนี้เขาเห็นน้ำท่วมพอวิพากษ์เรื่องน้ำท่วมเนี่ยของบริษัทดาโอเนี่ยก็มองว่าสถานการณ์น้ำท่วมในไทยต้องเฝ้าระวังนะคะเพราะฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็มีมวลน้ำจากภาคเหนือที่ไหลสมทบพื้นที่ภาคกลางก็เลยส่งผลให้เกิดอุทกภัยแล้วก็มี25 จังหวัดครอบคลุม128 อำเภอสำหรับพื้นที่กรุงเทพกับปริมณฑลนะคะกรุงเทพกับปริมณฑลนอกจากนั้นแล้วเนี่ยค่ะพื้นที่กรุงเทพที่เกิดฝนตกหนักช่วงนี้ยังเฝ้าระวังต่อเนื่องนะคะเพราะว่ากระทบกับการเดินทางพบจุดน้ำท่วมบนถนนหลายสายพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองก็ได้รับผลกระทบมากเป็นพิเศษล่าสุดฝนมีแนวโน้มลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังตกซ้ำแล้วก็ใช้เวลาระบายน้ำประมาณ1 ถึง 2 วันรัฐบาลก็เลยประกาศให้กรุงเทพนนท์ปทุมและสมุทรปราการเป็นวันหยุดราชการพิเศษ28 ถึง 29 กันยายนเพื่อบรรเทาผลกระทบและลดการเดินทางของประชาชนนะคะประเมินผลกระทบจากเซ็นนิเด็กในระยะสั้นเซนติเมนต์เชิงลบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจแต่คาดว่าผลกระทบต่อการดำเนินงานก็ยังไม่มากสำหรับกลุ่มที่หุ้นคาดว่าจะได้รับผลกระทบในช่วงนี้นะคะก็อาจจะเห็นบ้างนะคะแล้วก็อย่างที่มีผลกระทบเนี่ยอาจมีบ้างแต่ไม่มากอย่างผลกระทบระยะสั้นจากฝนตกหนักและน้ำท่วมเนี่ยเราจะเห็นไอ้ราคาจะเริ่มเห็นขึ้นแรงมาเพราะว่าต้องซ่อมแซมบ้านเรือนไอ้พวกราคาที่จะต้องมาซ่อมแซมค่ะฟื้นฟูบ้านเนี่ยรวมถึงการเปลี่ยนสินค้าที่ได้รับความเสียหายปั๊มน้ำอุปกรณ์ไฟฟ้าสีสุขภัณฑ์แล้วก็วัสดุก่อสร้างก็มองว่าสถานการณ์น้ำลดผู้บริโภคก็จะต้องซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในครัวเรือนใหม่นะคะไอ้กลุ่มที่วัสดุก่อสร้างเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบในตรงนี้กันเราเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยต้องซื้อแต่ว่าการเยียวยาของรัฐบาลนี่จะเป็นยังไงเดี๋ยวก็ต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะเรื่องของน้ำท่วมหุ้นเกี่ยวกับน้ำเหล่านี้เป็นต้นนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเองดูจากสถานการณ์น้ำท่วมตะกี้ของบลอดาโอใช่ไหมถ้าเป็นในส่วนของมุมมองของนักลงทุนอื่นๆที่เขามองนะคะตอนนี้ก็อย่างถ้าเป็นน้ำท่วมตอนนี้บริษัทหลักทรัพย์ TTB Wealth เนี่ยเขาก็มองชู CPO CPAX TBGC ค่ะรับแรงหนุนการกักตุนสินค้าแล้วก็พวก Home Pro นะคะ You Home เนี่ยมีลุ้นฟื้นจากดีมานด์ซ่อมบ้านหลังน้ำลดนะคะแล้วกลุ่มท่องเที่ยวพวกนี้อาจจะเป็นปัจจัยกดดันระยะสั้นอันนี้ฝากกันไว้หน่อยละกันเอาล่ะเราจะไปคุยเรื่องสมุนไพรเรามีนัดนะคะกับอาจารย์สุภาพรปิติพรจากเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะตอนนี้อาจารย์พร้อมแล้วอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีคุณเตยแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะ
0: อาจารย์เป็นยังไงคะที่อภัยภูเบศรปราจีนบุรีน้ำท่วมไหมคะอาจารย์เหมือนกรุงเทพไหมคะ
1: น้ำท่วมรอบๆนะคะแต่ว่าโรงพยาบาลของเราเนี่ยมีตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรอายุ100 กว่าปีสร้างขึ้นตั้งแต่พ.ศ. 2452ก็ทำให้เป็นจุดหนึ่งที่คูณ2ไปกับการที่เราจะต้องรักษาโรงพยาบาลไว้เพื่อบริการคนไข้แล้วก็การบำบัดเลยนะถ้าโรงพยาบาลล้มโอ้โหมันฟื้นยากระบบน้ำดีน้ำเสียหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยนะเขาก็ซึ่งเป็นงานระบบค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องปกป้องโรงพยาบาลซึ่งมีอายุยืนยาวมากสร้างขึ้นเปิดตั้งแต่วันที่24 มิถุนายน 2484แต่ตัวตึกเก่าเนี่ยสร้างตั้งแต่2452ซึ่งเป็นตึกที่เรียกว่าสวยมากนะคะเป็นตึกที่ท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยสร้างเพื่อให้ รัชกาลที่5ถ้าพระองค์

0: เสด็จมาประทับแรมที่ปราจีนบุรีนะคะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ทุกภาคส่วนจะต้องระดมมาช่วยกันนะคะแล้วก็คนข้างในของเรากันเองเนี่ยพี่รู้สึกคนข้างในของคนเองนี่แบบใจเกินร้อยคือพยายามปกป้องโรงพยาบาลนะคะทำให้รอบๆเนี่ยเราอาจจะสภาพจากน้ำท่วมโรงพยาบาลยังเปิดบริการได้แล้วก็มีท่านอดีตนายทหารช่างท่านคนเอกศิรภพนะคะซึ่งเคยช่วยโรงพยาบาล2556นี่ก็ขับรถลุยน้ำเองขับรถมาเองลุยน้ำมาเพื่อมาวางระบบนะคะทำให้
1: มาเองเลยเหรอ
0: เราเลยโชคดีมาเองค่ะคือท่านเป็นอดีตเจ้ากรมทหารช่างนะคะแล้วก็ตอนนี้ยังไม่เกษียณตอนนี้ก็เลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นแล้วความเป็นทหารช่างและเคยช่วยโรงพยาบาลเนี่ยขับรถฝ่าสายฝนฝ่าน้ำมาเหมือนบัญชาการรบอ่ะแล้วก็มันในทั้งศาสตร์และศิลป์สู้กับน้ำนี่แบบยากจริงๆพวกพี่เนี่ยเอากระสอบทรายไปกั้นแบบทำทั้งคืนตีสี่พอน้ำเริ่มขึ้นอีกโอ้โหแบบสิ่งที่เราทำเป็นเหมือนกับจะระคุณก็ละลายทิ้งไปแล้วก็พอตอนหลังมีทรัพยากรเพิ่มขึ้นมีนักวิชาการมาตอนนี้ก็คิดว่า 80% เราซีลได้ค่ะก็รายงานความคืบหน้าของโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศปราจีนบุรีซึ่งอยู่ริมแม่น้ำปราจีนบุรีต้นแม่น้ำบางปะกงค่ะ
1: ค่ะวันนี้ก็ตอนนี้ฝนยังตกอยู่ไหมคะที่นั่น
0: เมื่อเช้าตกแต่ตอนนี้เหมือนเห็นแสงลอดมาหน่อยๆแล้วน่าจะเป็นเรียกว่าเป็นข่าวดีว่าปริมาณน้ำฝนไม่เพิ่มแล้วก็ข้างบนนี้เราจะมีเขื่อนตอนแรกเขื่อนนรบดินทร์ทรจินดาหรือเขื่อนห้วยสมงจะปล่อยน้ำมาตอนหลังโอ้ถ้าปล่อยมาช่วงนี้ลำบากคือยังเก็บได้อีกหน่อยหนึ่งก็ยังไม่ปล่อยน้ำมาก็ทำให้มีแค่น้ำฝนที่หยุดแล้วก็ค่อยๆระบายออกไปก็คงทำให้ค่อยๆดีขึ้นนะคะก็คือสมัยจะมีทั้งน้ำฝนน้ำขังน้ำจากเขื่อนนะคะซึ่งปล่อยลงมาเนี่ยเราต้องเตรียมฟังข่าวว่าประตูน้ำไหนเปิดไหนปิดอะไรเงี้ยนะคะคือต้องเรียนรู้กันพอสมควรค่ะ
1: ค่ะนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะเพราะหลายพื้นที่ในกรุงเทพก็ยังไม่ลดเลยค่ะอาจารย์แล้วตอนนี้ฝนแถวรัชดาก็ตกมาอีกแล้วอยู่ๆก็ตกหนักอีกอ่ะตกหยุดหยุดอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็ไม่รู้ว่าวันนี้ต้องลุ้นกันยังไงบ้างนะคะว่าเพราะบางจุดยังท่วมขังอยู่เลยไปทำงานกันก็ลำบากแต่บางคนเนี่ยยังทำงานตามปกติถึงแม้ราชการจะสั่งให้หยุดเป็นพิเศษก็คือในส่วนของราชการเอกชนบางคนเตยว่าน่าจะต้องบริษัทบางบริษัทเขาไม่ให้หยุดก็คงจะลุยน้ำไปแต่ว่าถ้าหนักจริงๆอ่ะดิฉันว่าเขาคงเห็นใจอยู่เนาะอาจารย์เนาะอย่าไปลุยน้ำเลยเตยกำลังคุยถึงเรื่องว่าอะไรที่มันมากับน้ำหลายอย่างอ่ะแล้วน้ำรอบนี้ของกรุงเทพอะค่ะอาจารย์มันจะขุ่นๆหน่อยอ่ะเวลาแล้วมันไม่เหมือนปี54เท่าไหร่นะอันจะใสนะอันนี้มาขุ่นพร้อมกับขยะลอยเต็มไปหมดเลยคนที่ลุยน้ำก็ลุยไปวันนี้ก็เลยอยากชวนอาจารย์คุยเกี่ยวกับช่วงของเนี่ยสถานการณ์น้ำมันไม่ค่อยปกติอย่างเงี้ยน้ำท่วมหรือบางทีเราเดินลุยน้ำมันอาจจะมีแผลหรืออาจจะคันหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่อาจารย์พอจะแนะนำสมุนไพรที่จะมาช่วยในช่วงฤดูนี้ได้ไหมคะเชิญเลยค่ะ
0: ค่ะก่อนอื่นนะคะก็คงต้องเข้าใจธรรมชาติของผิวหนังนะคะผิวหนังของเราเนี่ยชั้นนอกที่เรียกว่าสตราตัมคอร์เนียมนะคะก็เป็นชั้นที่มีเซลล์ผิวหนังแล้วก็รอบๆดูดความชื้นได้ดีแล้วก็มีเคราตินอยู่ซึ่งเจ้าเคราตินเนี่ยถ้ามันพองขึ้นมามันเป็นอาหารที่ดีของเชื้อทั้งเชื้อที่ทำให้เกิดกลิ่นเท้าเชื้อราอะไรต่างๆก็เข้ามาผสมโรงทีนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าผิวหนังของเราเนี่ยเรานึกถึงแท่งอิฐสองก้อนนะคะแล้วเชื่อมด้วยพวกคอเลสเตอรอลเซรามายด์หรือพวกกลุ่มไขมันที่ผิวหนังสร้างขึ้นเพื่อรักษาความชุ่มชื้นถ้าเกิดว่าไอตัวเนี้ยมากไปนะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยมีมากไปน้ำไปแช่อบเนี่ยแล้วก็ไอเคราตินก็พองนึกถึงอะไรที่มันแบบว่าอะไรที่มันดินที่มันพองออกมาแล้วก็เป็นอาหารของเชื้อนะคะแต่ถ้าเกิดว่าตัวนี้มันแห้งเช่นเราอาจจะแบบถูสบู่มากไปหรือว่าใช้อะไรที่ฝาดเหมือนพวกกลุ่มฟอกหนังที่ฝาดอุ้ยนี่ฝาดมันรักษาผิวหนังเราเดี๋ยวฝาดนั่นก็แห้งไปเชื้อโรคก็เข้าได้ง่ายเกิดภูมิแพ้ได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจของสองสมดุลนะคะตอนที่เราไปแช่น้ำมามันพองเราก็ต้องหาทางหารสฝาดไปทำให้มันยุบก็คือมีความแห้งเรียบมีความผิวหนังแข็งแรงขึ้นคือถ้าเกิดว่าเราไปลุยน้ำเนี่ยหลักการสำคัญป้องกันด้านนี้ป้องกันนะคะก็อาจจะทาพวกวัสลีนในจุดที่อับชื้นที่น้ำจะไปเกาะได้ง่ายนะคะ หรือว่าอาจจะต้องใช้แป้งโรยเท้าซึ่งไปดูดความชื้นนะคะเพื่อทำให้แบบไม่รักษาความชื้นเอาไว้นะคะสำหรับเท้านะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปสัมผัสน้ำมาเนี่ยประการแรกเนี่ยทำความสะอาดเช็ดให้แห้งเราก็ใช้ฝาดอ่อนๆ นะคะคำว่าฝาดอ่อนๆนั่นไม่ถึงว่ามันถ้าฝาดมากไปมันจะแห้งตึงเราก็จะทำให้เชื้อโรคหรือว่าเกิดการภูมิแพ้ต่างๆได้ง่ายก็จะเป็นขุยเป็นอะไรไปก็รักษาก็ยากเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่เราจะใช้น้ำต้มใบฝรั่งน้ำต้มเปลือกมังคุดน้ำต้มสะดาวน้ำต้มมะขามป้อมอะไรเหล่านี้เนี่ยก็จะแล้วไปแช่สักประมาณ 3-5 นาทีนะคะหรือมาเช็ดนะคะต้มเองทำเองได้นะคะหรือมาชงใส่เอาทำซองชงใส่ชาไว้นะพวกใบฝรั่งหรือว่าพี่ว่าชอบใบฝรั่งเพราะมันดับกลิ่นได้ดีแล้วก็หาได้ง่ายนะคะทำให้ผิวกระชับเสร็จแล้วเราก็คืนความเรียกว่าความชุ่มชื้นคืนน้ำมันธรรมชาติซึ่งน้ำมันธรรมชาติเนี่ยตัวที่แบบถ้าไม่มีอะไรเลยจริงๆอ่ะอันนี้พี่ก็เล่าแบบว่าสมัยก่อนพี่เป็นเด็กบ้านนอกเนาะพี่ก็ใช้น้ำมันหมูนั่นแหละ
1: ไ
0: ม่ว่าหน้าไหน
1: ก็เป็น
0: คือปรากฏว่าตอนหลังปรากฏว่าการหาน้ำมันเนี่ยน้ำมันที่คล้ายคลึงกับผิวหนังของมนุษย์เนี่ยคือน้ำมันจากสัตว์จากขนจำมะรีจากอะไรเงี้ยเราใช้ท่านที่เป็นมุสลิมก็ต้องขออภัยเนื้อน้ำมันขนแกะหรือน้ำมันอะไรก็ได้นะคะซึ่งจะมาช่วยในการที่จะรักษาคืนความชุ่มชื้นนะคะให้เป็นปกตินะคะเพราะหลักการก็มีอยู่ประมาณนั้นนะคะน้ำมันที่เราใช้เนี่ยน้ำมันที่ดีคือน้ำมันมะพร้าวนะคะน้ำมันเมล็ดทานตะวันนะคะน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมีข้อมูลในเรื่องของการลดการสูญเสียน้ำนะคะเพิ่มความชุ่มชื้นเหมาะกับผิวที่แบบบอบบางแพ้ง่ายนะคะแล้วเจ้าน้ำมันเมล็ดทานตะวันนะคะหรือเจ้าน้ำมันน้ำข้าวนี่ก็เป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์กับผิวยิ่งน้ำมันน้ำข้าวพี่แบบว่าชอบมากเพราะว่ามีครั้งหนึ่งพี่จะช่วยชาวนาเรื่องเกี่ยวกับทำยังไงที่มีผลผลิตจากข้าวก็ชาวนาเกษตรอินทรีย์ก็เป็นน้ำมันน้ำข้าวเกษตรอินทรีย์พี่ลองเอามาทามือรายงานพี่ทาครีมน้ำมันทั่วไปธรรมดาน้ำมันน้ำข้าวมันอยู่ถึงอาบน้ำไปเสร็จจับดูผิวยังนิ่มอยู่เลยนะคะแต่ว่าน้ำมันน้ำข้าวก็เป็นอันนึงแต่น้ำมันทานตะวันก็เป็นตัวหนึ่งอะไรที่หาง่ายกว่าเราก็ใช้อย่างนั้นใช้อัตราส่วนประมาณ1:1นะคะหรือว่าน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวต่อน้ำมันน้ำข้าวหรือน้ำมันทานตะวันเมล็ดทานตะวันเนี่ยเป็น40 60หรือ30 70ก็ได้เพื่อที่จะทำให้เรียกว่าไขมันธรรมชาติเนี่ยให้กับชั้นสตราตัมคอร์เนียมลดการสูญเสียน้ำนะคะทีนี้ก็สรุปหลักการนะคะลุยน้ำล้างสิ่งสกปรกออกให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็ใช้สมุนไพรที่มีฝาดอ่อนๆ นะคะแล้วก็เช็ดแล้วก็คืนสกินแบรีเออร์พวกไขมันต่างๆทีนี้เราจะใช้ไขมันธรรมดาก็ได้นะคะหรือจะใช้ใบบัวบกนะคะซึ่งอาจจะไปตุ๋นนะคะตุ๋นแบบค่อยๆแบบว่าเอาคั้นน้ำเสร็จเนี่ยคั้นน้ำบัวบกแล้วใส่ไปแล้วก็ค่อยๆตุ๋นจนตัวของน้ำเนี่ยระเหยหมดเหลือแต่น้ำมันตรงนั้นเนี่ยจะเป็นตัวบำรุงผิวที่ดีที่สุดและถูกที่สุดนะคะก็เป็นอะไรที่หลักการเนี่ยก็คงใช้ประมาณนี้คือใช้น้ำมันคืนเข้าไปแล้วก็อีกอันหนึ่งของการลุยน้ำที่น่ากลัวคือฉี่หนู
1: ถูกต้องโรคฉี่หนูเนาะ
0: ใช่ค่ะคือจริงๆแล้วโรคนี้เป็นโรคที่วินิจฉัยยากแต่รักษาง่ายคือเขาจะใช้พวกยาพวกด็อกซี่ไซคลินเนี่ยคือไปหาหมอกินไม่นานถ้าเกิดเป็นปุ๊บเนี่ยกี่กินแล้วเขาก็มีขนาดให้กินบางทีก็กินป้องกันก็มีนะคะเป็นอะไรที่เราต้องคอยสังเกตว่าหลังจากลุยน้ำมีไข้ปวดหัวเหมือนกับเป็นหวัดเลยแต่อาการที่สำคัญเนี่ยจะมีการแบบหวัดใหญ่จะปวดทั้งตัวใช่ไหมแต่ฉี่หนูจะปวดบริเวณน่องต้นขาแล้วก็หลังแล้วมีตาแดงด้วยอาจจะมีขึ้นไส้อาเจียนนะคะแล้วก็มันมีแบบรุนแรงนะคะถ้าเกิดว่ามีอาการแล้วปวดน่องนะคะแล้วก็ไข้หวัดแล้วมีอาการปวดน่องเนี่ยอาการปวดน่องที่เจอคนไข้มีพรานเป็นลูกมือเยอะเคยเจอประสบการณ์พวกเนี้ยถ้าเมื่อไหร่ไปลุยน้ำนะคะแม้กระทั่งเขาใหญ่เองเนี่ยก็จะมีร่องที่แบบน้ำขังนิ่งๆเนี่ยก็ฉี่หนูนะคะเพราะฉะนั้นโรคนี้เนี่ยก็คือจะต้อง ไปมีอาการเป็นไข้เนี่ยพบแพทย์หรือว่าจะกินยาไปเลยนะคะบางคนก็ทหารที่ไปอาสาสมัครเนี่ยที่ภาคใต้เนี่ยก็จะกินยาพวกด็อกซี่ไซคลินเนี่ยไปเลยนะคะเป็นตัวหนึ่งที่สามารถที่จะแจ้งให้หัวหน้าทีมไปพบแพทย์ทีเดียวก็ได้นะคะตัวด็อกซี่ไซคลินเนี่ยโดยมากก็จะเน้นคนที่มีแผลนะคะจะป้องกันคนที่มีความเสี่ยงสูงทั่วไป
1: คนที่เป็นโรคเบาหวานอย่างเงี้ยเนาะเวลาลุยน้ำเนี่ยเนาะจัน
0: คือพี่ว่าแช่นานๆในพื้นที่สกปรกเนี่ยพี่รู้สึกเดี๋ยวนี้เนี่ยหนูเต็มไปหมดอะแล้วก็ถ้าเกิดว่ายิ่งทหารที่ต้องไปแช่ในพื้นที่แบบคือบ้านนอกของเราน้ำมันยังระบายได้ดีไงอย่างกรุงเทพหาดใหญ่อย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าทหารที่แบบหรืออาสาสมัครที่ไปแช่อยู่นานๆเนี่ยแนะนำให้กินนะคะซึ่งข้อแนะนำก็อาจจะเป็นเฉพาะกลุ่มเปราะบางนะคะมีแผลเดินลุยน้ำนะคะเหล่านี้เนี่ยรวมถึงเจ้าหน้าที่หรือเกษตรกรที่ปฏิบัติตัวนานๆเนี่ยก็ต้องกินด็อกซี่ไซคลินนะคะก็คือกินภายใต้การแนะนำของแพทย์นะคะซึ่งผู้หญิงตั้งท้องเด็กอายุต่ำกว่า8ปีหรือแพ้ยาในกลุ่มเดลต้านี่ก็ห้ามก็คิดว่าถ้าหากว่าเราแช่นานๆมีแผลแล้วก็มีภาวะเสี่ยงนะคะซึ่งภาวะแผลทีเรามองไม่เห็นนะถ้ารู้สึกว่ากลับไปบ้านล้างเท้าเอ๊ะตรงนี้เราแสบตรงเจ็บๆเนี่ยไม่กระทั่งตรงซอกเล็บซอกอะไรเงี้ยนะพี่ก็แนะนำให้กินนะคะไปพบแพทย์เพื่อจะแจ้งบอกว่าไปลุยน้ำสกปรกมาค่ะ
1: เราต้องแจ้งด้วยเนาะว่าเราไปลุยน้ำมาเราไปทำอะไรมาเหล่านี้เป็นต้นเพราะว่ารอบนี้อ่ะน้ำท่วมเนี่ยขยะแบบลอยเยอะมากอย่างที่เตยบอกอ่ะอาจารย์มันไม่เหมือนครั้งก่อนเนี่ยที่เป็นน้ำมันจะใสเหมือนว่าน้ำมันมาจากคลองอ่ะพอน้ำมาจากคลองล้นมาแล้วก็เราจะรู้อยู่แล้วกรุงเทพอ่ะขยะลอยตุ๊บป่องเต็มไปหมดบางคนก็คือไม่ได้ใส่รองเท้าด้วยก็เดินลุยไปเราเห็นแล้วน่าเป็นห่วงนะแต่บางคนอ่ะถึงเขาจะใส่รองเท้าอย่างแถวร่มเกล้าคลองจันทน์ตรงนั้นแฟดคลองจันทน์ก็น่าห่วงเพราะมันถึงหน้าอกไงอันนี้หรือว่าน้ำเข้าบ้านเหล่านี้ก็ตามแต่อยู่ในบ้านเนี่ยถึงไม่ใส่ก็อันตรายใช่ไหมอาจารย์ที่เข้าบ้านน้ำ
0: ที่เข้าบ้านคืออย่างที่บอกว่าเมืองที่แออัดนะฮะเมืองที่มีหนูวิ่งเพ่นพ่านเนี่ยนะคะเราก็ถ้าต้องแช่นานๆมีแผลเราก็คิดว่าเป็นความเสี่ยงอันหนึ่งซึ่งเราจะต้องแบบว่ากินยาป้องกันคือกินยาไปเลย
1: ค่ะกินไว้ก่อนยังไงก็ต้องกินไว้ก่อน
0: คือถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเรามีแผลเราแช่นานถ้าเกิดไปเดินผ่านแวบหนึ่งล้างเท้าเช็ดให้แห้งปฏิบัติตัวตามที่พี่เล่าบอกเมื่อสักครู่นี้พี่คิดว่าน่าจะเพียงพอแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่แช่ข้ามวันแล้วก็เดินไปเดินมาข้ามวันอย่างอาสาสมัครน้ำท่วมทหารที่ไปช่วยชาวบ้านอะไรเงี้ยแนะนำว่าควรไปพบแพทย์แล้วก็ขอกินยาป้องกันโรคฉี่หนูซึ่งก็จะใช้ด็อกซี่ไซคลินค่ะ
1: ค่ะได้ค่ะอาจารย์อ่ะก็เป็นกำลังใจให้อภัยภูเบศด้วยนะคะอาจารย
0: ์ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: เราก็เหมือนกันเป็นกำลังใจให้กันเพราะชาวกทมเมื่อวานนี้ก็วันเสาร์ก็ลงไปไม่ได้เหมือนกันน้ำท่วมแต่ตอนนี้ถือว่าแถวรัชดาน้ำเริ่มลดละแต่ตอนนี้ฝนตกหนักอีกละก็ไม่แน่ใจนะคะว่าจะมากันอีกหรือเปล่าเป็นกำลังใจให้คุณผู้ฟังด้วยวันนี้ขอบพระคุณนะคะอาจารย์ค่ะ
0: ค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะปราจีนบุรีนะคะคุณผู้ฟังอภัยภูเบศเนี่ยอยู่ที่ปราจีนบุรีน้ำก็ท่วมเหมือนกันค่ะอาจารย์บอกว่าโหไม่ได้หลับได้นอนกันเลยทีเดียวนะคะแต่ก็มีทางทหารนะคะเข้ามาช่วยเช่นเดียวกันค่ะกำลังหลักในการดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงของภัยพิบัติเนี่ยก็คือพี่ๆทหารนี่แหละนะคะน้องๆเนี่ยที่ลุยน้ำไปช่วยนะคะไปช่วยอพยพคนออกมาไปช่วยในส่วนของผู้ป่วยผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางอันนี้สำคัญมากที่สุดเลยนะคะก็นานๆเราจะเห็นภาพนั้นนะภาพไอของน้ำท่วมกรุงเทพเนี่ยตอนปี54นี่คือหนักมากถ้าถามว่าปี54กับปี69อันไหนหนักกว่าปี54แต่ยังฉันยังพูดไม่ได้เต็มปากเนาะเพราะต้องรอให้ฝนมันให้มันจบไปเป็นช่วงๆแล้ววันนี้เขาเตือนเป็นฉบับสุดท้ายแต่ก็ไม่รู้ว่า จะมาอีกหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่แล้วอ่ะถ้าต้นตุลาคมจะไม่ค่อยมีแบบหนักแล้วอ่ะมันจะมาหนักช่วงนี้แหละผู้ฟังลองสังเกตดูตั้งแต่กลางเดือนกันยายนจนถึงสิ้นเดือนกันยายนเนี่ยถ้าวันนี้ฝนไม่ได้หนักนะคะน้ําก็น่าจะค่อยๆลดลงได้แต่ทีนี้พอมาไตรมาสที่4ไตรมาสสุดท้ายอ่ะหมายถึงว่าช่วงปลายปีอันนี้เราก็ต้องไปลุ้นนะคะแล้วก็ภาวนาให้ฝนที่ภาคใต้เนี่ยไม่ตกหนักสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่หาดใหญ่สงขลาในรอบที่แล้วน่าจะเป็นบทเรียนได้เป็นอย่างดีสำหรับหน่วยงานที่จะต้องดูแลพี่น้องประชาชนนะคะในเรื่องของการเตือนภัยในเรื่องของการระบายน้ำเหล่านี้เป็นต้นนะคะอ่ะเดี๋ยวฝากทิ้งท้ายกันสักหน่อยหนึ่งอ่ะจากธนาคารออมสินนะคะล่าสุดเนี่ยทางธนาคารออมสินเขาก็มีการขานรับนโยบายของทางภาครัฐนะคะซึ่งประกาศพักหนี้อัตโนมัติไม่คิดดอกเบี้ย3 เดือนช่วยลูกค้าตั้งหลักฝ่าภัยน้ำท่วมอันนี้เกี่ยวกับน้ำท่วมออมสินก็จะเข้ามาช่วยทุกครั้งนะคะรอบนี้ก็พร้อมชุดสินเชื่อฉุกเฉินฟื้นฟูปลอดจ่ายต้นและดอกเบี้ย0% 3 เดือนแรกเลยค่ะสำหรับการซ่อมบ้านฟื้นอาชีพแล้วก็กิจการนะคะมีคุณทรงพลชีวปัญญาโรจน์ค่ะผู้อำนวยการธนาคารออมสินบอกว่าสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องจนทําให้เกิดน้ําท่วมในหลายพื้นที่ของประเทศนะคะรวมถึงกรุงเทพกับปริมณฑลก็ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตและก็การประกอบอาชีพของประชาชนธนาคารออมสินพร้อมขานรับนโยบายของกระทรวงการคลังในการดําเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนแล้วก็เป็นรูปธรรมด้วยการประกาศพักชําระหนี้เงินต้นและไม่คิดดอกเบี้ยนาน3 เดือนนะคะเพื่อลดภาระทางการเงินให้กับลูกค้าทันทีค่ะให้สามารถตั้งหลักแล้วก็มีเวลารับมือกับสถานการณ์หรือเรื่องจำเป็นตรงหน้านะคะพร้อมจัดชุดสินเชื่อเงื่อนไขพิเศษรองรับผู้ที่จำเป็นต้องใช้จ่ายฉุกเฉินแล้วก็การซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและใช้ในการฟื้นฟูอาชีพหรือกิจการนะคะเมื่อสถานการณ์คลี่คลายค่ะมาตรการพักชำระเงินต้นและไม่คิดดอกเบี้ยนาน3 เดือนโดยดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาพักหนี้ธนาคารยกให้ทั้งหมดลูกหนี้ไม่ต้องชำระคืนภายหลังส่วนเงินต้นที่พักไว้3 งวดจะถูกรวมไปชำระในงวดสุดท้ายและเมื่อที่ครบไอ้กำหนดพักชำระหนี้แล้วอะค่ะลูกหนี้จะกลับมาชำระเงินงวดตามเงื่อนไขสัญญาเดิมครอบคลุมลูกหนี้สินเชื่อทุกกลุ่มนะคะยกเว้นบางประเภทตามเงื่อนไขค่ะที่มีภูมิลำเนาที่อยู่อาศัยหรือว่าสถานที่ประกอบอาชีพในการในพื้นที่ภัยพิบัติตามประกาศของปภ.นะคะโดยธนาคารจะทยอยแจ้งสิทธิ์ผ่าน SMS หรือว่าจดหมายโดยตรงถ้าไม่ประสงค์จะเข้าร่วมมาตรการสามารถติดต่อแจ้งได้นะคะที่ออมสินทุกสาขาเลยหรือว่า GSBContact Center โทร1115เพื่อชำระหนี้ได้ตามปกติค่ะธนาคารยังจัดชุดสินเชื่อเงื่อนไขพิเศษปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 0% ใน3เดือนแรกด้วยนะคะโดยสำหรับผู้ที่จำเป็นต้องใช้เงินในช่วงวิกฤตธนาคารมีสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติเพื่อเป็นเงินทุนในการใช้ดำรงชีพในช่วงนี้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาทต่อรายไม่ต้องใช้หลักประกันค่ะโดยปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 0% ใน3เดือนแรกนะคะเดือนที่4เป็นต้นไปอัตราดอกเบี้ยคงที่เท่ากับ 0.60 ต่อเดือนผ่อนชำระได้สูงสุด24 เดือนยื่นความประสงค์ได้ที่สาขาธนาคารออมสินนะคะอีกทางเลือกคือสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติค่ะวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อรายปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 0% ใน3เดือนแรกเดือนที่4เป็นต้นไปอัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.50% ต่อเดือนนะคะผ่อนชำระได้สูงสุดก็คือ60เดือนค่ะเมื่อถึงช่วงฟื้นฟูผู้ที่ต้องซ่อมแซมเครื่องมือทำกินหรือว่าใช้ทุนหมุนเวียนก็กลับมาประกอบอาชีพสามารถขอสินเชื่อฟื้นฟูรายย่อยสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาทต่อรายได้เลยนะคะอัตราดอกเบี้ย 0% ใน3เดือนแรกเดือนที่4เป็นต้นไปอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 15% ต่อปีค่ะผ่อนชำระได้สูงสุด7 ปีส่วนผู้ที่บ้านได้รับความเสียหายและการซ่อมแซมมีสินเชื่อฟื้นฟูบ้านสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อรายนะคะปลอดชำระเงินต้นและก็ดอกเบี้ย 0% ค่ะผ่อนชำระสูงสุด7ปีส่วนผู้ที่ได้รับความเสียหายและต้องการซ่อมแซมเขาก็มีสินเชื่อฟื้นฟูสำหรับผู้ประสบภัยพิบัตินะคะ3เดือนแรกและเดือนที่4ถึง24อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปีนะคะ 0% นี้คือ3เดือนแรกนะเดือนที่4ถึง เดือนที่24เนี่ยอัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปีปีที่3เท่ากับ MRR ลบ 3.35% ต่อปีและปีที่4เป็นต้นไปค่ะเท่ากับ MRR ลบ 0.75% ต่อปีอัตราดอกเบี้ย MRR ในปัจจุบันประกาศณวันที่2มีนาคม2569อยู่ที่ 6.045% ต่อปีนะคะและสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทค่ะสำหรับผู้ประกอบการ SME ที่สถานประกอบการได้รับความเสียหายหรือจำเป็นต้องลงทุนในสิ่งป้องกันภัยธนาคารมีสินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน SME ที่ประสบภัยพิบัติวงเงินกู้สูงสุดในไม่เกิน5ล้านบาทต่อรายนะคะกรณีใช้บสย.ค้ำประกันเต็มวงกู้เนี่ยก็ให้กู้สูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทต่อรายค่ะผ่อนชำระได้สูงสุด7ปีนะคะอัตราดอกเบี้ยปีแรกเท่ากับ MLR ลบ 2.65% ต่อปีปีที่2เป็นต้นไปเท่ากับ MLR อัตราดอกเบี้ยนะคะ MLR ในปัจจุบันประกาศณ2มีนาคมก็ 6.025% ต่อปีปล่อยชำระหนี้เงินต้นสูงสุดไม่เกิน1ปีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะส่วนธนาคารออมสินพร้อมดูแลลูกค้าและประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยก็จะเป็นการแบ่งเบาภาระหนี้ในช่วงน้ำท่วมให้ด้วยนะคะสนับสนุนการฟื้นฟูบ้านอาชีพและกิจการเมื่อสถานการณ์คลี่คลายตามภารกิจธนาคารเพื่อทุกชีวิตและธนาคารออมสินขอส่งกำลังใจค่ะให้ผู้ประสบภัยทุกท่านนะคะปลอดภัยและก้าวผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกันก็ศึกษารายละเอียดมาตรการและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้นะคะสำหรับใครสนใจไปที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสินก็ได้ค่ะ www.gsb.or.th นะคะหรือว่า GSB Contact Center 1115หรือว่าเข้าไปสอบถามที่ธนาคารออมสินก็ได้ถ้าหากว่าคุณสะดวกนะคะมาตรการพักหนี้ไม่รวมสินเชื่อบางประเภทนะคะอย่างสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่สินเชื่อชีวิตสุขสันต์สินเชื่อสำหรับผู้มีรายได้ประจำโดยสินเชื่อซอฟโลนสินเชื่อองค์กรชุมชนและสินเชื่อตามนโยบายรัฐ PSA และเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดอยู่แล้วอะค่ะอันนี้ก็ฝากกันไว้นะคะเดี๋ยวพักกันก่อนครู่หนึ่งค่ะ
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: นี่คือเสียงจากนักช้อป King Power
4: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
5: ของแท้แบรนด์ดังครบ
6: ไม่บินก็ช็อปได
7: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
3: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
8: ระวังนะลูก
9: ค่อยๆวิ่งนะลูก
8: อย่าปีนสูงนะ
9: เดี๋ยวล้มนะลูก
10: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: นี่คือเสียงจากนักช้อป King Power
4: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
5: ของแท้แบรนด์ดังครบ
6: ไม่บินก็ช็อปได้
7: สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
3: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
12: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
13: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
14: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
15: คิดถึงนะคะ
13: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
14: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
13: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: อ รายการเก็บข่าวมาเล่าโดยทีมข่าวภาคสนามช่วงทันข่าวทันโลกธุรกิจสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเวฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
1: กลับมากันต่อนะคะตอนนี้ก็10นาฬิกา50นาทีนะคะฝากคุณผู้ฟังก็ช่วงนี้ระวังกันหน่อยนะคะจะเดินทางไปไหนมาไหนถ้าหากว่าตรงจุดไหนที่คุณรู้สึกว่าคือบ้านเราอ่ะต้องผ่านแล้วก็ไปทำงานลำบากนี้ก็สามารถลาหรือว่าบอกเจ้านาย work from home เลยก็ได้นะคะเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะต้องลุ้นว่าฝนที่มันตกลงมาในขณะนี้คือแถวรัชดาห้วยขวางนี่ยังตกอยู่เลยนะคะถ้าฉะนั้นแล้วก็เราไม่รู้ว่าช่วงของการเดินทางกลับโดยเฉพาะใครที่ต้องผ่านวิภาวดีนะแถวบางกะปิหรือว่าแถวบางนาอ่อนนุชอะไรพวกนี้ดิฉันว่าคือมันก็จะต้องมีภาพของการติดขัดบ้างแหละตอนนี้คือในเรื่องของการช่วยเหลือเนี่ยคือทางแบงค์รัฐนี่ก็จะรับหน้าที่ตรงนี้อยู่แล้วนะคะเพราะดิฉันฟังจากทางคุณเอกนิติธรรมประภาสเองเนี่ยก็บอกว่าสั่งการไปละตะกี้อมสินเนี่ยก็มาเลยนะคะมาเลยมาบอกเลยว่าจะช่วยอะไรยังไงบ้างใครจะติดต่ออมสินก็รีบติดต่อเนิ่นๆนะคะถ้าเราไม่สะดวกเราก็เข้าไปในเว็บไซต์ของออมสินก็ได้นะคะแล้วคุณเอกนิติธันประภาสเนี่ยก็บอกว่ากระทรวงการคลังเองก็ได้ประสานกับทางในส่วนของไอสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะว่าให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยด่วนนะที่มาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลค่าใช้จ่ายนะคะไอจำเป็นที่ระหว่างเขาประสบภัยอันนี้ต้องบอกว่าในส่วนของผู้ที่ประสบภัยพิบัตินะหรือคนที่มีภาระหนี้เดิมอะไรเหล่านี้ค่ะก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่อยากจะบอกว่าทางออมสินเนี่ยเขาออกมาให้ไอความช่วยเหลือตรงนี้หรือว่าคุณจะไปขอความช่วยเหลือจากธนาคารทอสทพวธนาคารอิสลามใครผ่อนบ้านกับทอสก็ไปคุยกับเขาได้นะคะช่วงนี้ดิฉันเชื่อว่าเขาก็เต็มที่ค่ะเต็มที่ในส่วนของไอทุกไอธนาคารของรัฐเลยนะคะเพราะว่าความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะผู้ฟังเขาก็เลยบอกว่ามาตรการที่เตรียมไว้นี่จะครอบคลุมทั้งหมดอะครอบคลุมหมดเลยที่จะมาช่วยนะมาตรการของบสย.อันนี้ก็ด้วยเช่นเดียวกันนะคะบสย.อะไรอีกอะที่เป็นสำคัญนะคะไอ้ทพว.แล้วก็ SME Bankอันนี้สำคัญเลยนะคะฝากไว้สำหรับใครที่อาจจะบ้านกำลังจะเดือดร้อนในช่วงนี้อย่าลืมนะคะเข้าไปติดต่อธนาคารรับได้ไม่ต้องแบบว่าเอ้ยจะได้หรือเปล่าหรืออะไรเราไปก่อนเลยเราเข้าไปถามเขาโทรไปถามเขาก่อนเลยแล้วบ้านเราอ่ะอย่าลืมถ่ายรูปอะไรเก็บไว้ด้วยนะเก็บไว้ให้ดีนะคะมาตรการเขาอยากจะช่วยอยู่แล้วนะคะของรัฐแต่เสียดายเนาะที่อย่างที่คุณมณีกิจบอกที่เขาพอน้ำท่วมปุ๊บเขาให้เลยอ่ะอันนั้นมันจะเป็นวันที่1ตุลาคมแต่ตอนนี้คปภ.และภาคธุรกิจประกันภัยเขาก็จะมีการเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยบ้านเรือนรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายก็แนะนำนะคะคุณไปตรวจสอบความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยของคุณก่อนนะคะตามไลน์นะแอดเข้าไปที่ OICconnect นะคะแล้วก็2คือเก็บหลักฐานความเสียหายให้ครบถ้วนแล้วก็แจ้งเหตุทันทีเลยที่สามารถดำเนินการได้เพราะเราเห็นอย่างแถวแฟลตคลองจันหรือในส่วนของร่มกล้าวบางกะปิลำสาลีแถวนั้นนะที่ว่ารถนะคะที่ว่าท่วมมิดอ่ะแล้วไม่สามารถขับได้ละยิ่งรถไฟฟ้านี่คือไม่ได้ว่ารถไฟฟ้าน่าเป็นห่วงนะรถ EV อ่ะที่เวลาถูกไอน้ำท่วมอ่ะถ้ามันท่วมขนาดนั้นมันก็จะลำบากอยู่แล้วปกติถ้าน้ำประมาณหน้าแข้งแบบว่าที่วิภาวดีวันก่อนนะถ้าไม่ลึกขนาดนั้นนะรถ EV เขาก็ลุยได้อยู่นะถ้าไม่ถึงแบบขนาดประตูนะแต่ถ้าแช่นานๆเนี่ยก็เสียหายอยู่นะคะรถ EV จมน้ำถามว่าประกันภัย จะรับไหมรถ EV จมน้ำไม่ถูกประกันภัยปฏิเสธค่ะสามารถเคลมได้นะคะฉะนั้นใครที่มีรถไฟฟ้าก็ไม่ต้องห่วงดิฉันเชื่อว่าทุกคนอ่ะก่อนที่จะซื้อเขาน่าจะสอบถามหลายๆเรื่องไว้อยู่แล้วเพราะต้องมีการเตรียมพร้อมอยู่แล้วนะคะในเรื่องของน้ำทงน้ำท่วมเนาะเพราะอย่างบ้านเราอ่ะฝนตกทีนึงน้ำรอการระบายเงี้ยใครไม่แน่ใจก็ไม่มั่นใจเรื่องของการที่ว่าซื้อรถ EV มาจะลำบากหรือเปล่าเงี้ยแต่ถ้ามันท่วมหนักๆอย่างคลองจันที่เราเห็นนะแฟตอ่ะที่อย่างนั้นอันนี้ก็จะลำบากนิดนึงแต่อย่าลืมทำประกันภัยกันด้วยนะคะเตรียมเอกสารเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้ครบถ้วนนะคะเพราะว่าสำนักงานคปภ.เขาจะหารือกับบริษัทประกันวินาศภัยเพื่อวางกรอบการช่วยเหลือเพิ่มเติมในเรื่องของการสำรวจข้อมูลผ่านระบบฐานข้อมูลกลางประกันภัยการจัดเตรียมรถยกลากร่วมกับกรุงเทพมหานครการกำหนดกรอบเวลาจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้รวดเร็วแล้วก็เป็นธรรมนะคะรวมไปถึงการพิจารณาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยแล้วก็การต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนในหน้าประกันภัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้นะคะที่สายด่วนคปภ.1186ได้เลยนะคะอันนี้ก็ฝากกันไว้นะคะสำหรับคนที่เจอเรื่องน้ำนะถ้าเป็นเรื่องของการประกันภัยรถ EV ก็ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะช่วงนี้คนขับรถ EV เยอะนะแล้วก็ไม่มีใครอยากให้รถจมน้ำหรอกค่ะดิฉันดูจากภาพที่หลายคนเป็นห่วงเป็นกังวลนะคะก็คนที่อาจจะหนักใจเกี่ยวกับการใช้ EV เพราะรถที่ได้รับความเสียหายมันอาจจะทำให้การซ่อมแซมค่าเสียหายมันจะเยอะอะไรประมาณนี้นะคะอาจจะแบกรับค่าเสียหายไม่ไหวอะไรประมาณนี้สิ่งแรกที่ต้องระมัดระวังก็ถือเป็นกฎเหล็กสูงสุดหลังน้ำรถก็คือการห้ามกดปุ่มสตาร์ทหรือว่าเปิดระบบไฟฟ้าของรถโดยเด็ดขาดค่ะสำหรับคนที่มีรถ EV นะคะหลังจากมันท่วมแล้วมันลดเนี่ยเนื่องจากความเข้าใจผิดของผู้ขับขี่ส่วนใหญ่ที่ต้องการเปิดระบบเพื่อสำรวจความเสียหายเนี่ยมันจะไปส่งผลให้น้ำตกค้างที่ยังแห้งไม่สนิทภายในกล่องควบคุมแล้วก็ชุดสายไฟแรงสูงมันอาจจะเกิดลัดวงจรและเสียหายสิ้นเชิงได้ทันทีอย่าเพิ่งไปกดปุ่มสตาร์ทนะคะหากผลการตรวจพิสูจน์ของบริษัทประกันพบว่าความเสียหายเกิดจากที่เราเองพยายามเปิดระบบไฟขณะรถจมน้ำบริษัทประกันเขาอาจจะมองว่ามันเป็นความประมาทเลินเล่อของผู้เอาประกันเขาอาจจะปฏิเสธก็ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะเขาอาจจะปฏิเสธค่าสินไหมในส่วนระบบรถไฟฟ้าทั้งหมดอันนี้ลำบากเลยนะคะสิ่งต่อมาที่จะต้องดำเนินการคือการรวบรวมหลักฐานยืนยันว่ามันเป็นเหตุสุดวิสัยหัวใจสำคัญของการเคลมประกันให้ได้เต็มจำนวนโดยไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกคือเราต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าความเสียหายมันเกิดจากภัยพิบัติที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ผู้เอาประกันควรทำการบันทึกภาพถ่ายวิดีโอเหมือนเรารถชนเนี่ยเราต้องถ่ายไว้ก่อนให้เห็นนะคะอย่างละเอียดเลยให้เห็นไอ้ระดับคราบน้ำที่ท่วมถึงตัวรถหมายเลขทะเบียนรถสภาพแวดล้อมโดยรอบป้ายชื่อซอยถนนเสาไฟฟ้าพวกนี้รวมถึงการบันทึกพิกัดตำแหน่งเวลาเพื่อยืนยันว่ารถจอดอยู่เฉยๆแล้วมันเกิดน้ำท่วมขังฉับพลันมันเป็นเหตุการณ์สุดวิสัยขณะขับผ่านเส้นทางที่ไม่สามารถเลี้ยวกลับหรือว่าถอยหลังหลบได้ค่ะสำหรับการประสานงานเคลื่อนย้ายรถแล้วก็การแจ้งเคลมเนี่ยก็รีบแจ้งบริษัทประกันภัยต้องระบุข้อเท็จจริงด้วยนะคะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นจากน้ำท่วมฉับพลันโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้พูดคำนี้ได้เลยต้องเน้นย้ำกับศูนย์บริการและบริษัทประกันภัยให้ใช้บริการยกไอเป็นรถยกอะสไลด์หรือว่าจะเป็นไอไซออนอะที่มันเป็นไอ้ยกตัวรถลอยพื้น4ล้อเท่านั้นห้ามใช้วิธีการลากจูงโดยเด็ดขาดค่ะเพราะว่าระบบมอเตอร์ไฟฟ้าของรถ EV อ่ะถ้ามันมีการหมุนขณะลากจูงมันจะสร้างกระแสไฟฟ้าย้อนกลับไปทำลายระบบมอเตอร์กับแบตเตอรี่ให้เกิดความเสียหายหนักขึ้นได้นะอันนี้ฝากกันนะคะสำหรับคนใช้รถ EV ค่ะเป็นเกตให้ฟังก่อนที่จะจบรายการวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังดูแลตัวเองดีๆนะคะและเป็นกำลังใจให้สำหรับทุกๆท่านที่เจอประสบภัยเรื่องน้ำท่วมวันนี้ด้วยตัวดิฉันเองเนี่ยก็เดี๋ยวก็ต้องเข้าไปทำงานเหมือนกันนะคะเพราะว่าบริษัทไม่ให้ work from home ก็ต้องไปละเพราะเขาต้องสำรวจว่าบ้านไหนตรงไหนสามารถไปได้แต่ตอนกลับไม่รู้นะต้องลุ้นกันอีกทีนึงผู้ฟังก็อย่าลืมดูแลตัวเองนะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท. แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเวฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
15: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
16: นี่คือเสียงจากนักช้อปคิงพาวเวอร์
17: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
5: ของแท้แบรนด์ดังครบ
6: ไม่บินก็ช้อปได้
7: สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
3: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
18: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
19: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติคาดการกลุ่มฝนภาคตะวันออกและภาคกลางมีแนวโน้มลดลงพร้อมปรับแผนระบายน้ำเขื่อนต่างๆเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังลดผลกระทบให้กับประชาชนอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
20: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
21: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
22: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากฏสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
23: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
24: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
19: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.คาดกลุ่มฝนภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีแนวโน้มลดลงพร้อมปรับแผนระบายน้ำเขื่อนเร่งลดผลกระทบประชาชนช่วงวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ฝนจะเคลื่อนขึ้นภาคเหนือและตะวันตกเตือนฝนจะตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาตากและกำแพงเพชรให้เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งในเขตเมืองช่วง 1-2 วันนี้ขณะที่ฉะเชิงเทราอาจมีระดับน้ำเพิ่มอีก 20-30 เซนติเมตรตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง30กันยายนนี้เขื่อนขุนด่านปราการชนระบายน้ำวันละ15ล้านลูกบาศก์เมตรคาดใช้ 3-7 วันปรับระดับน้ำเข้าสู่เกณฑ์ควบคุมโดยปริมาณน้ำที่ระบายออกจากเขื่อนจะไม่ส่งผลกระทบต่อระดับน้ำปัจจุบันมากนัก ส่วนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ระบายวันละ2ล้านลูกบาศก์เมตรด้านเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขอประชาชนที่อาศัยอยู่พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยเฝ้าระวังผลกระทบทางนี้สทนชกำชับหน่วยงานเร่งระบายน้ำท่วมขังพร้อมแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าและติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและดินสไลด์การรถไฟแห่งประเทศไทยปรับแผนเดินรถสายตะวันออก8ขบวนหลังระดับน้ำบางพื้นที่เริ่มคลี่คลายจากสถานการณ์น้ำท่วมทางรถไฟสายตะวันออกในหลายพื้นที่รวมถึงพื้นที่เขตชั้นในกรุงเทพซึ่งขณะนี้ยังมีบางช่วงที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขณะที่บางพื้นที่ระดับน้ำเริ่มลดลงการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.จึงปรับแผนการเดินรถสายตะวันออกโดยวันนี้ได้ปรับเปลี่ยนต้นทางปลายทางของขบวนรถจากสถานีกรุงเทพหัวลำโพงเป็นสถานีบ้านทับช้างจำนวน8ขบวนได้แก่เที่ยวเช้าสำหรับผู้โดยสารเดินทางเข้าสู่กรุงเทพจำนวน4ขบวนคือขบวนรถที่372ให้บริการช่วงปราจีนบุรีบ้านทับช้างขบวนรถที่380ให้บริการช่วงฉะเชิงเทราบ้านทับช้างขบวนรถที่384ให้บริการช่วงฉะเชิงเทราบ้านทับช้างขบวนรถที่388ให้บริการช่วงฉะเชิงเทราบ้านทับช้างเที่ยวเย็นสำหรับผู้โดยสารเดินทางออกจากกรุงเทพจำนวน4ขบวนคือขบวนรถที่371ให้บริการช่วงบ้านทับช้างปราจีนบุรีขบวนรถที่379ให้บริการช่วงบ้านทับช้างฉะเชิงเทราขบวนรถที่383ให้บริการช่วงบ้านทับช้างฉะเชิงเทราและขบวนรถที่391ให้บริการช่วงบ้านทับช้างฉะเชิงเทราทั้งนี้จะมีการประเมินสภาพเส้นทางและปรับแผนการเดินรถให้เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนักกีฬาบ็อกเซียชุดเอเชียนพาราเกมต้องอพยพออกจากสนามราชมังคลากีฬาสถานหลังน้ำยังท่วมสูงและกระแสไฟฟ้าถูกตัดนักกีฬาบ็อกเซียทีมชาติไทยชุดเอเชียนพาราเกม2026พร้อมผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ต้องอพยพออกจากศูนย์ฝึกบ็อกเซียเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ภายในสนามราชมังคลากีฬาสถานหัวหมากหลังเดินทางไปฝึกซ้อมเพื่อเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้แต่ฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้น้ำเข้าท่วมพื้นที่สูงประมาณ90ถึง140เซนติเมตรและมีการตัดกระแสไฟฟ้าโดยทางสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองได้ประสานเจ้าหน้าที่ใช้เรือลำเลียงนักกีฬาออกมายังพื้นที่ปลอดภัยก่อนย้ายเข้าพักที่โรงแรมเรียบร้อยแล้วโดยไม่มีรายงานนักกีฬาได้รับอันตรายแพนด้ายักษ์คู่ใหม่จากจีนเดินทางถึงสวนสัตว์แอตแลนตาของสหรัฐแล้วหลังผู้นำจีนประกาศมอบให้สหรัฐเพื่อแสดงมิตรภาพระหว่าง2ประเทศสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าจีนส่งแพนด้ายักษ์2ตัวได้แก่ผิงผิงแพนด้าเพศผู้และฝูช่วงแพนด้าเพศเมียซึ่งขณะนี้เดินทางมาถึงสวนสัตว์แอตแลนตาในรัฐจอร์เจียของสหรัฐแล้วเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนประกาศมอบแพนด้ายักษ์ให้แก่สหรัฐเพื่อแสดงมิตรภาพและกระชับความสัมพันธ์กับสหรัฐระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยผิงผิงและฝูช่วงมีกำหนดอยู่ที่สวนสัตว์แอตแลนตาเป็นเวลา10ปีน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกา
18: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
3: 2569เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11 โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live

0: ปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการทุบโต๊ะโหนครับวันนี้เราพบกันวันจันทร์นะครับ28กันยายน2569นะครับเวลาประมาณ 11:00 น.เศษจนถึงเที่ยงตรงผมชยุทธวันเกิดพบกับทุกท่าน FM 97สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้ขอส่งกำลังใจไปยังพี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านเลยนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้ประสบเหตุเผชิญกับอุทกภัยซึ่งต้องใช้คำว่ามหาอุทกภัยครั้งใหญ่ของประเทศไทยได้แล้วเพราะขณะนี้กระทบไปทั้งหมด48จังหวัดทั่วประเทศไทยครับท่านผู้ฟังมีความน่าเป็นห่วงความน่ากังวลอย่างยิ่งเพราะประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเปราะบางเป็นคนที่ก็ลำบากอยู่ก่อนแล้วนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจก็เป็นอย่างที่เราเห็นสภาพการต่างๆการค้าการขายรายได้ชีวิตผู้คนนี่ผมคิดว่าวันนี้เรามาถึงจุดที่เราต้องเอาใจช่วยซึ่งกันและกันเป็นอย่างยิ่งท่านผู้ฟังนะแล้วนี่ก็ไม่ได้เกินความคาดหมายของหลายคนนะครับที่เขามีความเป็นห่วงว่าปรากฏการณ์ในรอบนี้อาจจะทำให้ถึงขั้นกรุงเทพเป็นอัมพาตล่าสุดนะครับรัฐบาลประกาศวันนี้และวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการเพื่ออำนวยความสะดวกให้หลายท่านที่ไม่สามารถจะไปปฏิบัติภารกิจได้เพราะหลายจุดในกรุงเทพยังน้ำท่วมอยู่ท่านผู้ฟังผมขอส่งกำลังใจนะครับทีนี้เรื่องที่ผมเคยกล่าวเรียนท่านผู้ฟังว่าปฏิกิริยาความรุนแรงของดาวมฤตยูที่ทำมุมสำคัญกับชะตาเมืองและโลกใบนี้น้ำท่วมกรุงเทพในรอบนี้และรอบปริมณฑลไม่ได้เกิดเฉพาะที่นี่นะครับที่มหานครนิวยอร์กและที่นิวเจอร์ซีย์ซึ่งอยู่ใกล้ๆนิวยอร์กก็น้ำท่วมครับน้ำท่วมหนักด้วยฝนถล่มอย่างรุนแรงเกิดสตอร์มเซิร์ชยกมวลน้ำทะเลเข้าไปทางลองบีชไอแลนด์นะครับนี่เป็นปรากฏการณ์ที่มันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆซึ่งเป็นผลพวงมาจากความร้อนซึ่งน้ำทะเลนั้นระเหยขึ้นไปเกิดรวมตัวเป็นมวลเมฆขนาดใหญ่แล้วก็พัดพาหอบเอาความชื้นเข้าสู่มหานครใหญ่ๆในโลกใบนี้ประเทศไทยคือหนึ่งในนั้นหลายคนที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องของการอ่านค่ากราฟแล้วก็การเคลื่อนที่ตามภาพของดาวเทียมมีความตกใจมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นถึงเกิดสภาพเมฆหมุนวนกันอยู่บนท้องฟ้ากรุงเทพมหานครอย่างรุนแรงแบบนี้มาก่อนท่านผู้ฟังทีนี้ ผมคิดว่าเหตุการณ์แบบเนี้ยนะมันเป็นตัวเป็นบททดสอบมหาพิบัติภัยคือบททดสอบศักยภาพประสิทธิภาพของทุกสิ่งอย่างที่เราเคยเชื่อระบบระบายน้ำระบบการผันน้ำวิธีการบริหารจัดการการเผชิญเหตุการตระเตรียมนะอุปกรณ์ทั้งหลายทั้งปวงความตื่นตัวของผู้คนถูกไหมครับการเข้าถึงพื้นที่ในการเผชิญเหตุคือทุกอย่างเนี่ยเกิดเหตุการณ์รอบนี้บอกเลยว่าเราสอบผ่านหรือเปล่าท่านผู้ฟังที่น่ากังวลกว่านั้นคือมันมีความรู้สึกร่วมกันของคนในสังคมเยอะมากนะครับที่เขามีความคาดหวังว่าเขามีตัวแทนของเขาไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ว่าจะเป็นส.ส.เขตหรือจะรวมไปถึงรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยไปถึงป้องกันบรรเทาสาธารณภัยไปถึงท่านนายกเลยเมื่อวานเห็นภาพท่านนายกหลังเดินทางกลับมาจากต่างประเทศก็ลงพื้นที่ทันทีนะครับก็มีผู้คนที่อยู่ในความdepressed คือมีความทุกข์มากเพราะต้องแช่น้ำอยู่ในพื้นที่ที่ติดงับเหมือนอยู่กลางเกาะไปอยู่กลางเกาะไปไหนไม่ได้ตะโกนใช้คำพูดด่าทอนะแต่นายกท่านก็ไปนะครับท่านก็ไปในพื้นที่นั้นๆแต่ก็นี่แหละครับผมต้องบอกว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยหลายท่านมาอธิบายให้ฟังว่าสิ่งที่เราขาดตกบกพร่องไปน่าจะมีเยอะนะครับถึงทำให้น้ำมันล้นท่วมได้ขนาดนี้เพราะก่อนหน้าฝนทุกปีสิ่งที่เราเห็นเป็นประจำคืออะไรครับ การลอกท่อคูคลองระบายน้ำซึ่งส่วนใหญ่ผมจะเห็นคนซึ่งออกมาจากกรมราชทัณฑ์นะเขาจะมาลอกท่อเป็นประจำเลยแต่ปีนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าตั้งแต่ต้นปีมาถึงวันเนี้ยไม่เห็นนะถูกไหมครับทั้งที่มีการเตือนกันว่าปรากฏการณ์เอลนีโญนี่มันจะสร้างความพลิกผันในเรื่องของสภาพลมฟ้าอากาศอย่างรุนแรงมันก็คาดหมายได้นะครับว่าน้ำอาจจะท่วมได้แต่เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงไม่มีการรอกท่อระบายน้ำปกติก็จะมีพี่ๆนักโทษชั้นดีนะครับเขาออกมาช่วยกันแล้วก็ลอกวันนี้มีท่านผู้ว่าชัดชาติท่านยืนยันว่าการดึงน้ำลงคลองนะลงท่อระบายน้ำแล้วจากท่อระบายน้ำลงคลองจากคลองลงไปสู่แม่น้ำเนี่ยทำได้ยากเพราะท่อระบายน้ำก็มีเศษสิ่งปฏิกูลคลองเนี่ยก็ไม่ได้ขุดลอกนะลงน้ำเจ้าพระยาก็ลำบากเพราะน้ำเจ้าพระยาก็สูงแต่ว่าผมรายงานสดของผมเองหลังบ้านผมเนี่ยก็ยังไม่เท่าปี54นะครับ54นี่หนักกว่านี้ในแม่น้ำเจ้าพระยานี่ถ้าในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงระดับปี54กรุงเทพน่าจะท่วมแช่อีกพักใหญ่ๆท่านผู้ฟังแต่ว่าแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยผมเข้าใจว่าเขาพร่องน้ำมานานแล้วนะเพราะน้ำปริมาณน้อยแต่วันนี้น้ำก็ขึ้นไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆท่านผู้ฟังครับงั้นวันนี้ผมอยากจะเปิดพื้นที่นะครับในรายการทุบโต๊ะโหนนี่แหละให้แฟนๆรายการของผมทุกท่านไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนนะโทรมาสื่อสารพูดคุยกันสักหน่อยนะครับติดต่อพูดคุยกัน อยู่เป็นเพื่อนกันในยามที่บ้านเมืองอยู่ในสภาวะผิดปกติในลักษณะแบบนี้เราใช้คำพูดสุภาพในการสื่อสารท่านมีอะไรจะส่งกำลังใจไปถึงใครบ้างเราจะเปิดสายนะครับส่วนล่าสุดเมื่อสักครู่นี้ก่อนผมเข้ารายการรัฐบาลมีการ

เขาเฝ้าระวังอยู่มีการชะลอการผันน้ำปล่อยน้ำลงสปิลเวย์นะครับที่เขื่อนขุนด่านปราการชนมีการระงับการปล่อยน้ำลงสปิลเวย์เพราะว่าบริเวณทั้งปราจีนบุรีนครนายกหลายพื้นที่ตอนนี้ก็อยู่ในอาการน่าเป็นห่วงเพราะฉะนั้นในสภาพการในลักษณะแบบนี้ผมว่าเรื่องหนึ่งที่เราต้องช่วยกันต้องช่วยกันอย่างเร่งด่วนคือตอนน้ำท่วมเนี่ยนะครับต้องดูนะว่าเราจะต้องระวังอะไรบ้างนะสิ่งที่จะต้องระวังตอนนี้ก็เป็นเรื่องน่าเศร้าเมื่อวานมีข่าวนะครับมีประชาชนที่โดนไฟดูดผมดูภาพแล้วก็นะไฟเนี่ยเวลาน้ำจะมาเนี่ยคือจริงๆแล้วเวลาเผชิญเหตุเนี่ยท่านผู้ฟังครับก่อนการเกิดเหตุการณ์ทุกอย่างจะต้องมีการเตรียมตัวอย่างเต็มระบบแต่กรุงเทพในรอบนี้นะผมคิดว่าเราเนี่ยเข้าใจอารมณ์ผู้ประสบอุทกภัยนะเข้าใจมากเลยว่ามีความทุกข์เข้าใจหน่วยงานราชการว่าตอนนี้ก็ตกเป็นเป้านะคือแล้วก็ผู้คนที่กำลังเผชิญเหตุขณะนี้แต่สิ่งที่คนกรุงเทพทั้งหมดและคนไทยไม่เข้าใจเลยคือทำไมกรมอุตุไม่ออกมาประกาศให้ชัดๆพูดให้ชัดเลยว่าในวันพรุ่งนี้ฝนจะตกในลักษณะแบบนี้แช่อีกยาวนาน3วัน4วันท่านก็ว่าไปเลยครับแล้วพี่น้องประชาชนไว้วางใจสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ต้องเร่งขนย้ายว่าเลยเพราะที่มหานครนิวยอร์กท่านผู้ฟังครับเมื่อ2วันนี้ก่อนเกิดเหตุกัฟเวอร์เนอร์ผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กนะออกมาพูดเสียงดังเปรี้ยงเลยว่าตรงไหนใช้ได้ใช้ไม่ได้ขอให้ท่านหลีกเลี่ยงการเดินทางทางน้ำท่านต้องหลีกเลี่ยงทั้งหมดคือเข้ามาบอกเลยบอกล่วงหน้าทุกอย่างเพราะเทคโนโลยีผมว่ามันน่าจะไม่หนีกันนะครับบ้านเราก็มีดาวเทียมมีระบบตรวจจับดีเทคนะการพัดการไหลเวียนของอากาศคือพูดง่ายสภาพดินฟ้าอากาศนี่ตอนนี้เรารู้เยอะละอยู่ที่คนสื่อสารเนี่ยจะสื่อสารยังไงให้ชัดเข้าใจทันทีแล้วให้ดำเนินการทันทีการที่ทำให้เกิดความล่าช้าในลักษณะอย่างนี้นะแล้วยังไม่พอยังมีคนไปสำทับอีกว่ายังมีบุคลากรจากรัฐบาลยังพูดสัมทับว่าผมไม่เชื่อการที่ไอ้เพจทีลมฟ้าอากาศออกมาพูดเนี่ยผมไม่เชื่อนะจะตกกันขนาดนั้นเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไปตำหนิเขาด้วยคนก็เลยเชื่อรัฐบาลแสดงว่าคนให้เครดิตรัฐบาลนะครับสุดท้ายสุดท่วมขนาดนี้เพราะฉะนั้นคนที่พูดและกรมอุตุผมว่าเขาต้องรับผิดชอบที่อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจท่านชื่ออะไรนะเห็นแต่ท่านรองอธิบดีท่านอธิบดีควรจะประกาศลาออกเลยครับท่านต้องออกมาพูดวันนี้แหละครับว่าข้าพเจ้าลาออกเพราะไม่ได้ออกมาพูดอะไรเลยส่วนไหมครับส่วนคนที่บอกว่าไม่เชื่อว่าฝนจะตกหนักท่านก็ต้องลาออกผมก็จำไม่ได้ว่าท่านเป็นใครนะเพราะประชาชนความเสียหายที่เกิดขณะนี้เนี่ยผมคิดว่ามันประเมินค่าไม่ได้แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หาดใหญ่ไม่ได้เป็นบทเรียนอะไรกับคนที่มีหน้าที่ในการกำกับควบคุมแล้วก็ดูแลเรื่องแผนเผชิญเหตุอะไรทั้งนั้นเลยผมงงมากเลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบนี้ท่านผู้ฟังนะ เพราะการเผชิญเหตุนั้นต้องมีการเตรียมตัวก่อนเผชิญเหตุมีระยะเผชิญเหตุถูกไหมครับแล้วก็ในการเผชิญเหตุนะจะต้องมีการวางแผนจริงๆแล้วพอน้ำท่วมปั๊บเนี่ยนะครับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยต้องมีอุปกรณ์ลงพื้นที่ฟรึบเลยในแฟลตคลองจันทน์หรือเคหะชุมชนร่มเกล้าเนี่ยต้องมีเรือท้องแบนเพียบเลยท่านผู้ฟังถูกไหมครับต้องมีการขนถ่ายคนแต่ว่าที่ผมเห็นก็มีพี่ๆทหารเข้าไปนะแล้วก็มีหลายคนเข้าไปแต่ว่าอุปกรณ์ครบเซตเนี่ยยังไม่เห็นนะก็เข้าใจแล้วครับทุกคนอยู่ในอาการตื่นตระหนกตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันถึงหนักหน่วงขนาดนี้แต่เพจซึ่งเป็นเพจเอกชนคนรายหนึ่งชื่อทีลมฟ้าอากาศเขาพูดไว้ชัดล่าสุดเมื่อ12ชั่วโมงที่แล้วครับอ่านสักหน่อยนะครับเมืองกาญจนบุรีพรุ่งนี้ขอให้รอดนะครับมวลน้ำมหาศาลจากไซโยกจะไหลถึงเมืองกาญภายใน 12-24 ชั่วโมงทั้งนี้เนื่องจากแม่น้ำแควน้อยสูงกว่าตลิ่งที่ไซโยกถึง 6.28 เมตรที่อัตราการไหลทะลุ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วและกำลังเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องทำให้กระแสน้ำไหลเชี่ยวและมีความเร็วในการไหลสูงขึ้นอย่างมากประกอบกับในพื้นที่ต้นน้ำยังมีฝนตกหนักลงมาอย่างต่อเนื่องโดยระดับน้ำ

0: นะที่บ้านวังเย็นที่เมืองกาญเป็นจุดรวมของแม่น้ำแควใหญ่และแควน้อยสามารถรับอัตราไหลได้สูงสุด 1,910 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก่อนที่น้ำจะเริ่มล้นตลิ่งที่ระดับความสูง 11.95 เมตรหากต้นน้ำที่ไซโยกอัตราไหลของน้ำไม่ถึง 1,910 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่ลุ่มต่ำเมืองกาญรอดแต่ถ้าสูงกว่านี้ที่ลุ่มต่ำเมืองกาญไม่รอดขอให้ชาวเมืองกาญติดตามสถานการณ์แม่น้ำแควน้อยอย่างใกล้ชิดขอบคุณข้อมูลจากศูนย์อุทกวิทยาภาคตะวันตกเวลา4ทุ่มเมื่อคืนนี้วันที่27กันยา69การเตือนเพื่อให้คนเตรียมรับมือผมว่าเป็นเรื่องสำคัญต้องจริงจังซีเรียสต้องชัดเจนนะเพื่อให้คนเกิดความตระหนักว่าเหตุการณ์ในรอบนี้จะหนักหน่วงมากและจำเป็นจะต้องเคลื่อนย้ายอย่างไรถึงเวลานี้ผมว่ามีความสงสารคนที่เผชิญอุทกภัยในรอบนี้มากท่านผู้ฟังมันเป็นเรื่องยากนะที่จะทำใจได้เพราะทุกคนก็หนักอยู่แล้วเศรษฐกิจก็เป็นอย่างที่เราเห็นนะนี่ยังมาเจอน้ำท่วมเข้าไปอีกไม่รู้จะอยู่ยังไงท่านผู้ฟังแล้วนี่แหละครับผมถึงบอกว่าพอใกล้จังหวะเวลาที่ราหูจะยกเข้ามังราศีมังกรนะขณะนี้คู่ธาตุน้ำพุธกับศุกร์อยู่ที่ราศีตุลและจะอยู่ยาวไปเป็นเดือนนะคู่ธาตุน้ำเมื่ออยู่บนเรือนราศีธาตุลมหรือน้ำเนี่ยเกือบจะเป็นอสิติธาตุน้ำอยู่บนเรือนราศีธาตุลมราศีตุลทำให้ลมหอบน้ำมาเยอะมากท่านผู้ฟังนะเรายังคงวางใจไม่ได้นะครับว่าทุกอย่างมันจะยุติลงแต่เพียงเท่านี้เพราะอีกสักพักหนึ่งน้ำเหนือกำลังจะค่อยๆทยอยไหลลินลงมาถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครครับนะแล้วก็การวางแผนเผชิญเหตุเราอยู่ตรงไหนก็นี่แหละครับวันนี้เป็นบททดสอบที่สำคัญจริงๆนะว่าเราจะสามารถจัดการสิ่งเหล่านี้ได้ไหมถ้าผู้ฟังอย่าลืมนะครับนักวิชาการหลายท่านพูดย้ำอยู่เสมอว่ากรุงเทพมหานครจริงๆแล้วเนี่ยมีโอกาสจมน้ำแน่นอนผมก็เชื่อนักวิชาการนะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยผมก็ต้องเชื่อในศักยภาพความสามารถของคนที่มีความรู้ความสามารถว่าถ้าเราใช้คนที่ให้คนที่มีความรู้ความสามารถเข้าไปจัดการเนี่ยมันก็ต้องป้องกันได้ถูกไหมครับป้องกันแล้วก็บรรเทาแล้วก็เผชิญเหตุได้อย่างเป็นระบบอย่างชาญฉลาดถูกไหมครับแต่วันนี้เราเหมือนคนกรุงเทพนี่พึบเดียวน้ำท่วมกันเลยเนี่ยท่านผู้ฟังวันศุกร์ที่เราจัดรายการกันวันศุกร์ฝนตกหนักมากเช้าวันเสาร์เนี่ยผมตื่นมาเพราะเสียงฝนมันดังทั้งคืน6โมงเช้าผมไปยืนถ่ายคลิปอยู่หลังบ้านเนี่ยถ้ามันตกแบบเนี้ยผมบอกเลยว่ามันท่วมแน่นอนเพราะมันตกแบบไม่ลืมหูลืมตาแล้วมันตกเป็นลักษณะตกเพื่อสวนคำพูดกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่บอกว่ามันไม่ตกหรอกมันเป็นไปไม่ได้มันจะมาตกแช่อะไรนี่มันยิ่งกว่าแช่อีกถูกไหมครับมันหนักมากนะแล้ววันนี้ก็ระดับน้ำอยู่ในสถานการณ์เริ่มดีขึ้นแต่สิ่งที่มันสูญเสียไปแล้วมันเอากลับมายากคือความเชื่อมั่นที่คนพึงควรจะมีต่อคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบคนที่จะเชื่อกรมอุตุวันนี้ยังเชื่ออยู่ไหมต้องถามนะครับเชื่อรัฐบาลยังจะเชื่ออยู่ไหมยังเชื่อท่านชัดชาติผมก็ยังเชื่อท่านนะแต่ผมก็สงสัยว่าทีมงานของท่านทำอะไรอยู่เพราะว่าการลอกท่อคูคลองซึ่งจะต้องทำก่อนหน้าฝนที่จะเป็นพีคสุดๆเนี่ยปกติทำทุกปีและปีนี้ไม่ทำผมว่าควรจะต้องมีนักข่าวเนี่ยไปถามท่านนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมปีนี้ถึงไม่ได้มีการลอกท่ออย่างเป็นระบบถ้าผู้ฟังพื้นที่แถวๆบางนารามคำแหงผมมีลูกศิษย์ท่านนึงทำตัวสำรองไฟ UPS ของคอมพิวเตอร์นะครับแกบอกโคดังเนี่ยอาจารย์ไปหมดเลยนะและอุปกรณ์พวกนี้โดนน้ำมันจะไปเหลือหรือครับไม่เหลือนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็ยังลำบากหนักกว่าเดิมอีกผมว่าสิ่งที่รัฐบาลจะต้องผมต้องวิงวอนรัฐบาลให้ช่วยประชาชนเพิ่มเติมอย่าหยุดแค่2วันอย่างเดียวครับวันนี้ต้องคุยกับสถาบันการเงินนะคนที่กำลังผ่อนบ้านให้ยืดเวลาให้เขาครับ คือบางคนบอกว่ามันท่วม 2-3 วันเองจะไปเดือดร้อนอะไรผ่อนบ้านเนี่ยคนจะไปหาเงินมาผ่อนเนี่ยมันผ่อนลำบากไหมคนกำลังผ่อนรถปี54เนี่ยน้ำท่วมไม่หนักเท่านี้รัฐบาลประกาศเลยสมัยนั้นเนี่ยนะครับรัฐบาลท่านอดีตนายกยิ่งลักษณ์แจ้งบริษัทไฟแนนซ์ทุกบริษัทว่าขอให้ไม่ใช่ pending นะโฮไว้เลยเอา pending ไว้เลยว่า3เดือนเนี่ยไม่ต้องจ่ายค่ารถค่างวดรถงดไปให้หมดใครเห็นด้วยกับผมเนี่ยกดมาหน่อยนะครับผมว่าอันนี้ต้องทำนะไม่งั้นคนที่ผ่อนมอเตอร์ไซค์มันจะผ่อนยังไงนะให้มอเตอร์ไซค์จมน้ำแล้วรถที่จมน้ำเป็นพันๆคันเนี่ยท่านผู้ฟังถูกไหมครับเขาต้องหาเงินไปซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องเอามาดำเนินการมาจมมาทำงานอีกถูกไหมครับแล้วกว่าจะซ่อมกว่าจะอะไรเดือน2เดือนไม่ได้ใช้รถหรอกครับคุณก็ต้องให้เขาไปเลย3เดือนนี้ไม่ต้องมาผ่อนแล้วคุณไปจัดการตัวคุณให้ฟื้นคืนชีพส่วนรัฐบาลเองก็กำลังทำอะไรครับรัฐบาลกำลังเยียวยาเตรียมเงินงบประมาณเราขอบคุณมากแต่ก็อาจจะยังไม่พออีกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องทำอะไรครับลดค่าไฟอีกนะอัตราค่าไฟที่เคยเก็บอัตราเท่านี้ลดลงไปครึ่งนึงลดไปเลยทำเลยครับเข้ากล่องที่ไปแจกผมว่าท่านตั้งใจดีแต่ไม่พอครับกินแล้วมันก็หมดไปแต่ค่าไฟที่เก็บทุกเดือนเนี่ยท่านต้องลดหรือท่านจะเวฟให้เขาพื้นที่ที่ประสบเหตุ แฟดคลองจันอะไรเคหะชุมชนร่มเกล้าที่ท่วมหนักๆนะหม้อแปลงใหญ่ตรงจุดนี้ถึงจุดนี้ระบุไปเลยโซนนี้ 2 เดือนนี้ไม่ต้องจ่ายค่าไฟรัฐบาลช่วยไปเลยครับผมอยากให้รัฐบาลช่วยเขามากกว่านี้เงินเยียวยาก็ให้นะอย่างเงี้ยยังไงคนก็ยังต้องเลือกท่านต่อไปนะเพราะนี่คือเผชิญเหตุคือเตือนล่วงหน้าก็ไม่ทันเผชิญเหตุก็ไม่ทันเพราะเยียวยาก็ต้องเยอะถูกไหมครับเพราะเตือนล่วงหน้านี่คนไม่รู้อะไรเลยนี่มันเหตุการณ์เดียวกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หาดใหญ่ยังไงอย่างนั้นบางคนจะบอกว่าเราไม่เกิดมาตลอดชีวิตไม่เคยเจอฝนแบบนี้ไม่เคยเจอไม่ว่าอะไรแต่มันก็ต้องเตรียมตัวถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้น ตักเตือนให้คนเตรียมตัวไม่ทันท่วงทีเอาละนะเข้าใจแล้วมันผ่านไปแล้วมันไม่ทันแล้วนะครับอันที่สองตอนเผชิญเหตุก็เผชิญเหตุได้ไม่ค่อยทันท่วงทีเท่าไหร่นะสังเกตว่าคนคือการเผชิญเหตุหมายความว่าก่อนน้ำจะท่วมขึ้นมาสูงเนี่ยจริงๆวันศุกร์เนี่ยวันเสาร์ศุกร์เนี่ยต้องประกาศตั้งแต่เช้าเลยว่าคนต้องงดไปทำงานวันเสาร์ก็ต้องงดไปทำงานไม่ท้องถนนไม่ต้องใช้แล้วเอารถขึ้นที่สูงแต่วันศุกร์เลยถูกไหมครับนะงั้นวันนี้เนี่ยจะยังไงถูกไหมครับรถเป็นกี่พันคันถ้าผู้ฟังนะคือคนที่เขาขับไปเนี่ยเขาไม่มีความผิดนะครับแต่เขาไม่รู้แล้วเขาไม่รู้เพราะอะไรครับเพราะไอ้คนที่ควรจะบอกให้เขารู้เนี่ยไม่ได้บอกเขา เมื่อไม่ได้บอกเขาก็ต้องรับผิดชอบเขาไม่ได้ผิดพลาดนะแต่เขาไม่รู้สถานการณ์ถ้าผู้ฟังผมคิดว่าอันเนี้ยจำเป็นต้องช่วยนะผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนอะไรไม่รู้อ่ะใครผ่อนอะไรอยู่เนี่ยรัฐบาลต้องขอร้องให้คนที่กำลังเก็บเงินผ่อนแล้วก็เก็บดอกเบี้ยพวกนี้ต้องเวฟต้องช่วยเขาผมว่าวันนี้สถานการณ์มันยังจะหนักกว่านี้อีกถ้าน้ำเหนือลงมาหนักหน่วงกว่านี้ท่านผู้ฟังครับนี่แหละครับผมถึงเคยกลับเรียนท่านผู้ฟังไปนะว่าสมัยหาดใหญ่เนี่ยผมมีลูกค้าที่หาดใหญ่เนี่ยเป็นคุณหมอเคยไปปรับทำเลให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับปรับทำเลกิจการท่านก็ดีแต่ตอนน้ำท่วมเนี่ยโอ้โหท่านบอกอาจารย์ชยุทธเพราะฉะนั้นบางทีห่วงจุ้ยดีเนี่ยนะครับนะแต่มันอยู่ท่ามกลางคนที่ไม่มีประสิทธิภาพนะหรือไม่ได้มีการตระเตรียมอะไรเนี่ยห่วงจุ้ยดีไม่มีผลอะไรหรือแม้แต่บางคนบอกโอ้ราศีนี้กำลังจะดีราศีนี้ดีมากแล้วไปดูสิครับในเคหะชุมชนร่มเกล้าในคลองจันทน์หรือแถวรามคำแหงทั้งแผงเนี่ยมันก็มีไอ้ราศีนั่นแหละที่มันจะดวงดีอ่ะทำไมมันท่วมกันหมดล่ะครับเพราะอะไรครับเพราะเราอยู่กับคนที่ไม่ได้ตระเตรียมให้เราเผชิญเหตุนะได้อย่างเหมาะสมมันถึงต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้ถ้าผู้ฟังถูกไหมฮะงั้นวันนี้ส่งกำลังใจเยอะๆเลยท่านผู้ฟังครับส่งอ้อมกอดอันอบอุ่นนะผมว่าเนี่ยถึงบอกว่าเมื่อวันศุกร์วันพฤหัสเนี่ยผมบอกสิ่งที่ต้องเตรียมนะคือรวบรวมสติให้ดีแล้วก็ต้องใช้คำว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเราพึ่งพาใครลำบากนะเตรียมตัวให้พร้อม บอกคนรอบข้างนะตระเตรียมให้พร้อมทั้งกายและใจต้องเผชิญเหตุท่านผู้ฟังทักทายครับคุณสิ่งมีชีวิตบอกสวัสดีครับอาจารย์พี่โอกิบอกสวัสดีครับสู้ๆกันไปแบบไทยๆครับเฮียปณพลสวัสดีครับคุณจักรวัฒน์สวัสดีครับน้องแพรดานยาวันนี้วันหยุดน้องแพรได้หยุดแล้วคุณยุรโชติบอกสวัสดีครับวันเสาร์ผมเป็นผู้ประสบภัยมาแล้วครับคุณกุลเทเลอร์สวัสดีครับคุณพุทธชินรสพี่แดงสุพรรณสวัสดีทุกท่านนะครับเอาเดี๋ยวผมจะเปิดสายคุยกับแฟนรายการนะคุยกันนะไม่ต้องดูดวงแล้วมั้งครับเรามาคุยกันหน่อยท่านมีข้อแสดงความคิดเห็นอย่างไรเบอร์โทรศัพท์276-3632และ33แสดงความคิดเห็นด้วยความสุภาพสื่อสารส่งกำลังใจถึงกันและกันในฐานะที่เราเป็นพี่น้องคนไทยเพื่อนร่วมชาติเพื่อนร่วมสังคมเป็นกัลยาณมิตรซึ่งกันและกันพักสักแป๊บนึงฮะเดี๋ยวพบกันช่วงหน้าเช่นเลยครับ
1: เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน

0: ปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: เอาละครับเรากลับเข้ามาในเบรกที่2นะฮะเบรกนี้ก็มีสายโทรศัพท์ครับคุณเก๋ภัทรศักดิ์โอสถานุเคราะห์สวัสดีครับพี่เก๋ครับ
2: สวัสดีครับ
1: แม
2: ่ขออนุญาตโทรคุยนะครับวันนี
1: ้โอ้วันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ประสบอุทกภัยประสบเหตุด้วยถูกไหมฮะ
2: ครับครับ
1: โอ้เนี่ยท่านผู้ฟังฮะคุณเก๋คุณกรโอสถานุเคราะห์นี่นะครับมาร่วมรายการกับเรา2รอบแล้วนะพี่เก๋นะ
2: ครับใช่ครับ
1: เป็นผู้ที่ประกอบธุรกิจก็คือคานารีฟาร์มที่เชียงราย
2: ครับเป็นกาแฟ
1: ร้านกาแฟแล้วก็ทำกาแฟอาโซคอฟฟี่ด้วยแต่ว่าบ้านเนี่ยอยู่ตรงนี้แหละศรีนครินทร์พัฒนาการนี่แหละ
2: ใช่ครับ
1: เล่าบรรยากาศให้ผมฟังหน่อยที่ผมอยากฟังเพราะอะไรแม่ท่านผู้ฟังพี่เก๋ท่านนี้เนี่ยในอดีตนะโอ้เท่าไหร่พี่20กว่าปีหรือ30ปีฮะเนี่ย
2: 20กว่าปีฮะตั้งแต่ปี37 38นะ
1: คืออดีตส
2: อดีตสส
1: คืออดีตสสพรรคของท่านสมัครศูนย์ธรเวทครับ
2: ครับ
1: แล้วก็เป็น
2: ประชากรไทย
1: แล้วก็คือพรรคประชากรไทยแล้วก็ดูพื้นที่เรื่องน้ำท่วมอะไรต่ออะไรเนี่ยเที่ยวนี้มีมุมมองยังไงฮะพี่เก๋กับสถานการณ์นี้มันเกิดขึ้นเนี่ยเชิญฮะ
2: ก็ผมว่าเป็นเรื่องของการสื่อสารนะฮะที่มันไม่ค่อยจะเข้าใจกันหรือขาดการประสานงานแล้วเรื่องระบบต่างๆที่อาจจะไปชล่าใจไปสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: นิดนึงหรือเยอะครับพี
2: ่แล้วก็พูดให้มันดูเป็นทางบวกนิดนึงได้สบายใจ
1: คือพูดให้คนสบายใจแล้วคนก็เลยชล่าใจไหมเนี่ยผมว่า
2: ใช่ใช่ใช่บางครั้งมันจะต้องแบบเด็ดขาดนะครับแล้วก็เรื่องของภัยพิบัติเนี่ยมันชล่าใจไม่ได้หรอกเพราะว่าทุกครั้งที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างที่หาดใหญ่เนี่ยก็เป็นโมเดลที่เห็นอยู่แล้วว่าไปชล่าใจเหมือนกันนะฮะมันก็ต้องมีการเตือนก่อนเกิดไม่เกิดไม่เป็นไรหรอกใช่ไหมฮะถ้าเกิดมันเกิดขึ้นมามันได้เตรียมตัวทัน
1: เพื่อนผมนี่นะพี่เก๋นะอยู่ที่ฟลอริดาท่านผู้ฟังฮะที่ไมอามี่หลายปีพอมันจะเกิดเหตุพายุเฮอริเคนเข้านี่นะครับกัฟเวอร์เนอร์เขาจะประกาศเลยนะเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ในเคาน์ตี้เนี่ยเขาจะออกมาบอกเลยว่าคุณต้องออกจากพื้นที่ถ้าคุณไม่ออกคือตำรวจจับเลย
2: ถูกต้องครับ
1: ต้องเอาตัวไปเลยต้องแร็กต้องลากไปเลยบ้านคุณก็ต้องเอาไม้มาตีปิดที่เรียบร้อยธุรกิจคุณไม่ต้องมาพูดเพราะว่าเขาจะปล่อยให้คนแม้แต่คนเดียวเนี่ยตายเนี่ยไม่ได้แต่บ้านเราเนี่ยนี่ติดกันอยู่บนแฟลตคลองจันทน์พี่เก๋โอ้โห
2: เป็นสมัยผมเป็นสสเนี่ย
1: ครับ
2: ตั้งแต่วันแรกแล้วคืนแรกเนี่ยมันต้องตั้งเต็นท์กันแล้วล่ะแต่ละจุดแต่ละจุดเพราะเราจะมีแกนที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรผู้นำชุมชนเนี่ยมาประสานงานพอเราประสานงานกับทางสสสสส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ได้มีอำนาจอะไรมากมายหรอกครับแต่เป็นเรียกต้องรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนแล้วก็ไปประสานงานกับหน่วยราชการอย่างสมัยผมเนี่ยผู้ใหญ่บ้านหรือประธานชุมชนก็จะประสานมาทางเราทันที
1: ครับ
2: แล้วเราก็ประสานไปกับหน่วยราชการต่างๆซึ่งเราก็มีคอนแทคกันอยู่แล้วแหละนะถึงจะเป็นฝ่ายค้าหรือฝ่ายรัฐบาลผมไม่เกี่ยวหรอกเพราะราชการเขาก็ยินดีที่จะช่วยอยู่แล้วแหละแต่ว่าถ้าเกิดเรามีการประสานงานสื่อสารที่ดีเนี่ยมันก็โอเค
1: ครับ
2: ถูกไหมฮะ
1: ครับ
2: อย่างแฟลตต่างๆเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีหมู่บ้านอย่างเงี้ยแถวสนประเวศนะฮะ
1: ไวท์เฮาส์เหรอฮะ
2: ไม่ใช่อย่าพูด
1: ไว้เท่านั้นมันโดน
2: เลย
1: อย่าไปพูด
2: ทีนี้ทั้งหมู่บ้านประมาณ200หลังคาเรือนเนี่ยผมเคยไปติดกับเขตประเวศน้ำท่วมผมลงไปปุ๊บก็ตอนแรกก็ทะเลาะกันแล้วทักนั้นทักนี้บอกเลิกทีเถอะทักพักเนี่ยใส่เสื้ออะไรก็ใส่เข้าไปเถอะผมก็พูดดีบอกคุณใส่เสื้อพักมาไม่ได้เดี๋ยวผมถูกว่าบอกใส่ก็ใส่ก็เราจะได้รู้ว่าใครเป็นใครผมก็ไปจ้างแบ็คโฮกันเลยขุดรอบเลยดูดแล้วคุณเอาเครื่องดูดน้ำมาแล้วกันอะไรเงี้ยแล้วก็ประสานงานกันแล้วก็ตั้งเต็นท์อาหารต่อมาต้องคำนึงว่าเขาต้องมีกินนะฮะทันทีเขาก็จะมีน้ำดื่มใช
1: ้
2: ก็เราก็ไปขอมหาดไทยมันก็จะมีหน่วยงานนะที่เราเอามาได้อะก็ได้มันได้เร็วอะไรที่เร็วที่สุดนะเป็นประโยชน์กับประชาชน
1: แต่เที่ยวนี้ทำไมดูมันช้าอย่างนี้พี่แกฮะ
2: นายกอยู่อังกฤษมั้งครับ
1: คือพูดง่ายว่ารัฐมนตรีติดภารกิจเพราะท่านเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยด้วยไง
2: ใช่
1: มหาดไทยนี่คุมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยตรงถูกไหมฮะ
2: ครับครับ
1: หรือว่าจริงๆแล้วถึงเวลาที่ท่านนายกจะต้องบอกว่าใครมานั่งมหาดไทยแทนกับผมได้ไหมเออผมมันต้องมีไหมฮะเนี่ย
2: สงสัยต้องให้อาจารย์ดูดวงแต่ละคนแล้วว่าใครเหมาะกับใครที่ไหนตำแหน่งไหน
1: มีบางอาจนะฮะเพราะว่าในคณะรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลรู้สึกมีใครมีลักษณะมีเหรียญเหนือดวงด้วยป่าวผมยังไม่รู้เลยฮะ
2: ใช่ใช่ก็
1: ทีนี้อย่างนี้ท่านผู้ฟังผมชวนพี่เก๋มาคุยด้วยเนี่ยนะเพราะว่าลักษณะทางกายภาพของกรุงเทพในอดีตกับปัจจุบันมันก็ไม่เหมือนกันแล้วนะพี่เก๋นะ
2: ใช่ใช่
1: นะนี่คือปัจจุบันเนี่ยไอ้ความซับซ้อนยุ่งยากของเมืองเนี่ยมันมากกว่าเดิมอีกเพราะฉะนั้นระบบบริหารจัดการขณะเผชิญเหตุอย่างเนี้ยน้ำฝนมันตกหนักมากคืนวันศุกร์ผมว่าวันศุกร์กลางคืนเนี่ยมันต้องแถลงการแล้วอ่ะ
2: ใช่ครับ
1: ถูกไหมฮะ
2: ถูกครับ
1: แล้วครับเชิญ
2: ทุกคนก็จะต้องวิจารณ์ไปแล้วว่าระบบแถบประเวศเนี่ยก็มีอุโมงค์เป็นหลายล้านเนี่ยนะที่ทำกันมาแล้วมีบึงหนองบอนใช่ไหมฮะม
1: ี
2: คลองประเวศคลองแสนแสบคือด้วยระบบ AI เทคโนโลยีสมัยนี้มันก็รู้กันอยู่แล้วว่ามันจะทั่วไม่ทั่วเอาพูดตามหลัก
1: ใช่ไ
2: หมฮะ
1: ใช่
2: เดี๋ยวนี้อย่างนี้ที่ทะเลาะกันเนี่ยเว็บกับอีกคมกับตูดทะเลาะกันฟังแล้วก็มันก็ขอโทษใช้คำว่าไร้สาระขอโทษใช้คำแรงนิดนึงเพราะว่าเขาก็หวังดีอ่ะแล้วคุณมาทะเลาะกันเรื่องนี้
1: แ
2: ทนที่จะไปลงช่วยกันหรือกทม.จะเข้ามาทำปุ๊บเนี่ยประสานงานยังไงนุมหาไทยมันไม่ลงซึ่งภาพเหล่านี้มันควรจะพรึบทีเดียวถูกไหมฮะรู้อยู่แล้วว่าผมต้องตกอ่ะ
1: เรามา
2: น้ำต้องท่วม
1: เรามาเสียเวลาฟังคนเถียงกันไปเถียงกันมาอยู่วันสองวันนะจนน้ำมันท่วม
2: ใช่ครับก็อาจจะดำเนินการไปก็ได้อ่ะแต่เราอาจจะไม่เห็นนะฮะอันนี้เราเขาอาจจะว่าเขาไม่ได้หรอกแต่ว่ามันก็เกิดความล่าช้าในการสื่อสารในอย่างที่ผมพูดนั่นแหละแล้วไปอย่างแฟดของจันเนี่ย
1: ครับ
2: โอ้โหมันเป็นอะไรที่สะท้อนเน็กเพหะที่อะไรนะลาดกระบังเนี่ยมันสะท้อนอะไรบางอย่างใช่มันสะท้อนอะไรหลายๆอย่างที่มันก็ต้องมีการปรับปรุง
1: อ
2: ันนี้ยังไม่ใช่ทั้งกรุงเทพนะไม่ใช่น้ำเหนือมานะถูกไหมฮะ
1: ครับ
2: ดีนะไม่ท่วมแถวสาทรเนี่ยนายกคงอยู่ไม่ได้แน่เลย
1: นายกอยู่สุขุมวิทฮะผมมีคนบอกว่านายกบ้านอยู่สูงวิทซอยอะไรสักซอยหนึ่งเนี่ยผมก็ไม่ทราบ
2: ครับครับ
1: แต่ท่านไม่ค่อยอยู่นะฮะท่านภารกิจท่านอยู่ต่างประเทศตลอดนะบ
2: ิน
1: ไปบินมาทีนี้ประชาชนในสภาวะวิกฤตแบบนี้แล้วเจอน้ำท่วมซ้ำซ้อนเข้าไปนะอย่างแถวพื้นที่โซนพัฒนาการศรีนครินทร์ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยท่านผู้ฟังฮะพี่เก๋หรือคุณกรณ์อุสถานุเคราะห์เนี่ยก็เป็นส.ส.พื้นที่ถูกไหมฮะนะมันก็ต้องทราบพื้นที่ทั้งหมดว่าอะไรมันเป็นอะไรถูกไหมฮะ
2: ครับ
1: อย่างเงี้ย ปัจจุบันเนี่ยการระบายน้ำลงคลองผมมีความสงสัยที่ผมพูดไปสักครู่นี้ว่าปีนี้เราไม่เห็นการลอกท่อคูคลองนะพี่แกไม่มีนะผมไม่เห็นนะ
2: ก็ต้องถามเขาจริงๆอ่ะว่าเขาอาจจะไม่ได้กระแสสำคัญอาจจะทำอันนี้เราไม่เห็นไงทีนี้ก็ต้องมาลุยดูว่าคุณทำอะไรไปบ้างเอาง่ายๆอย่างนี้ดีกว่าคุณก็ต้องโชว์อัพว่าเฮ้ยปีนี้คุณลอกท่อจริงไหมคลองทำไหมใช่ไหมฮะแล้วคุณแต่เตรียมแผนงานในการที่จะระบายน้ำอย่างไรก็ยังไม่มีใครบอกมา
1: ใช่
2: ท่านสสก็ต้องไปตามอ่ะสสพื้นที่ก็ต้องไปตามอ่ะว่าเอ้ยมันจริงหรือเปล่า
1: ครับ
2: ถูกไหมฮะ
1: เพราะมันมีได้ขอนี้ฮะ
2: ดูมันก็มีทั้งหมดนะแผนประจำปี
1: ครับ
2: แผนระบายน้ำก็ต้องมีทั้งหมดนะฮะ
1: ล
2: งออกมาไปลงที่ไหนก็ต้องตรวจสอบกันให้เข้มข้นขึ้น
1: แล้วถ้าเกิดว่าครับเชิญฮะ
2: แต่คือบอกว่าแต่หลักๆก็คือต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่จะเกิดขึ้นก่อนเตรียมงานก่อนเท่านั้นเองอย่างคนในพื้นที่ต่างๆเนี่ยที่ผมประสานงานเมื่อสมัยก่อนเนี่ยติดอาสาเยอะฮะไม่ต้องเสียเงินเลยสักบาทเดียวขอมีเต็นท์ให้เขานิดนึงมีรถกระจายข่าวให้เขาสักหน่อยนึงเดี๋ยวทุกคนก็จะร่วมมือกันมาช่วยกันทั้งนั้นนะคนไทยอ่ะเขาไม่ทิ้งกันหรอกนะแต่ว่าปัญหาคือไม่มีใครไปบอกเขาเขาไม่รู้แล้วจะเขาจะไปคุยกับใครแอร์ศูนย์พักพิงก็เพิ่งมาประกาศว่าสองวันเนี้ย
1: ใช่
2: ก็อันนี้ก็บททำให้ทุกคนบ่นกันไปถ้าเกิดเขาข้างหน้ามันก็ควรที่จะ จะเรียกว่าอะไรอ่ะมีคนประสานงานได้จริงตัวนี้เอาง่ายๆดีกว่า
1: ฝ่ายสื่อสาร
2: ผมก็ไม่จะพูดใช้คำว่าอะไร
1: คนที่จะสื่อสารให้ชัด
2: ใช
1: ่
2: อย่างสมัยผม
1: เชิญฮะ
2: ผมในผมก็จะมีเขาเรียกที่เมื่อกี้บอกว่าทางชุมชนอะไรนะประธานหมู่บ้านอย่างเงี้ยเราก็จะรู้จักกันไปหมด
1: ครับ
2: พอทุบเนี่ยเขาก็จะประสานมาแล้วผมก็จะมีเรื่องพวกนี้เรื่องน้ำท่วมเพราะเห็นมาทุกปีแล้วว่ามันจะเป็นท่วม
1: อ
2: ืมตั้งแต่ปี25สมัยหมู่บ้านเสรีน้ำท่วม
1: อ
2: ันนั้นนั่นสมัยคุณพ่อผมดูแลหมู่บ้านเสรีแล้วก็เห็นตัวอย่าง
1: สร้างหมู่บ้าน
2: ผมก็จะมีมีรถยกสูงมีเต็นท์มีเขาเรียกอะไรทีมงานที่จะลงประสานงานทั้งหมดทันทีคือวันนี้เมื่อวานได้นั่งคุยกับลูกน้องเก่าๆบอกโอ้โหเป็นสมัยก่อนเนี่ยเราสรุปกันแล้วสมัยนี้ออกไปแล้วไม่รู้จะทำอะไรอ่ะ
1: ใช่
2: ทุกคนก็บอกเอ๊ะแล้วยังไงต่อ
1: ทีนี
2: ้เดินไม่ถูก
1: ประชาสัมพันธ์สื่อสารก่อนเผชิญเหตุก็ดูไม่สมบูรณ์ขณะเผชิญเหตุก็ไม่สมบูรณ์เพราะเยียวยาเนี่ยต้องทำเต็มที่เมื่อกี้ผมเสนอไปผมไม่แน่ใจว่าแฟนๆรายการคิดยังไงคนที่ก็กำลังผ่อนบ้านแล้วน้ำมันท่วมมีนุงตุงนังผมว่าต้องแขวนให้เขาไปสัก 3-4 เดือนนะพี่เอ๋นะเออหยุดผ่อนตัดดอกผ่อนล
2: ดมีปีอะไรเงี้ย
1: เออต้องเป็นปีเลยใช่ไหม
2: สามเดือนไม่พอหรอครับ
1: เออสามเดือนไม่พอ
2: เป็นปีไม่มีทางกว่าจะนี่ผมทำโรงเรียนเนี่ยผมสั่งหยุดไปเลย3 วัน
1: ครับ
2: เพราะว่าอันหนึ่งครูจะมายังไงผู้ปกครองเขาจะมายังไงกว่าน้ำรถไปเขาก็ต้องล้างบ้านเขาอีกมีผู้เฒ่าผู้แก่อยู่ในบ้านก็ต้องดูแลกันยังไงเจ็บป่วยยังไงเนี่ยอย่างเพื่อนผมเนี่ยเป็นมะเร็งขั้น4อยู่บ้านเมืองทองขอโทษจะเอาออกมายังไงอ่ะ
1: พัฒนาการ
2: น้ำซึ่งแถวซึ่งเอวอ่ะ
1: เอานี่
2: แล้วเขาจะรู้ยังไง
1: เขาอยู่บ้านเหรอหรือว่าอยู่เมืองจีน
2: ออกมาแล้วอยู่เมืองจีนแล้วฮะ
1: อยู่เมืองจีน
2: จะกลับยังไงนี่เราพูดถึงคนอื่นอีกนะ
1: ใช่
2: พวกติดเตียง
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยนะรัฐบาลนะคนที่กำกับนโยบายคนละครึ่งพลัสไม่พอหรอกครับผมว่าต้องไม่ใช่สั่งนะต้องทุบลงไปที่สถาบันการเงินนะซึ่งมีผลประกอบการกำไรทุกปีไม่ได้ว่าอิจฉานะก็กำไรก็ดีแล้วแต่วันนี้ประชาชนลำบากต้องเหมารวมเข่งไปเลยว่าเวฟไปเลย6 เดือนถึงปีนึงผ่อนรถงดผ่อนบ้านงดให้คนฟื้นตัวแต่ถ้าเกิดว่าสถานการณ์แบบนี้เสร็จแล้วพ้นไปปุ๊บคนผ่อนไม่ไหวไปฟ้องเขาอีกอันนี้เนี่ยผมว่ารัฐบาลจะวิกฤตนะผมคิดว่าและนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่ราหูเนี่ยกำลังจะยกเข้าสู่ราศีมังกรและผมเคยเรียนท่านผู้ฟังว่าเวลาราหูมันอยู่ตำแหน่งเนี่ยคนจะอยู่ในอาการดีเดือดคือไม่สนอะไรละนะคือต้องหาให้ได้ว่าใครเป็นต้นเหตุและเป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบนะครับพี่เก๋ฮะ
2: ครับใช่
1: ดวงดาวมันก็มาผสมลงพอดีเลยทีนี้อยู่ที่ว่าจะเยียวยายังไง
2: เอาแค่ค่าซ่อมบ้านก็ต้องมอให้อย่างมาก 40,000 บาทขอโทษแล้วจะไปซ่อมยังไงแค่ค่ารถก็หมดตัวแล้วแล้วรถที่ผ่อนแล้วจะทำไงต
1: ่อรถที่ท่วมนี่ผมไม่รู้ประกันเข้าใจว่านั้นเนี่ย
2: นั่นเลยฮะรถท่วมซ่อมบ้านร้านก็ต้องไปซ่อมถนน
1: ซ่อมร้านรวงของตัวเอง
2: ร้านอีกแล้วบอกอ้าไปเก็บดอกเบี้ยแต่พอถึงเวลาปุ๊บตีดอกเบี้ยไป6 เดือนเก็บดอกเบี้ยย้อนหลังหรือเปล่าโอ้โหเห็นไหมแล้วก็จะเอาทำมากินที่ไหนอย่างพวกที่ขายสตรีทฟู้ดเนี่ยตายอย่างเดียวถูกไหมฮะชาวบ้านเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นอะไร
1: ผมว่าวันนี้แสดงว่
2: า
1: ที่พี่เก๋พูดเนี่ยต้องร้องขอและประชาชนว่าให้ท่านนายกเนี่ยหยุดไปผัดข้าวก่อนนะให้มากำหนดนโยบายนี้แล้วก็สั่งเปรี้ยงไปเลยนะผมคิดว่านะท่านผู้ฟังฮะ
2: ใช
1: ่พี่เก๋ฮะ
2: แต่ผมกันค้างต้องคิดแล้วคราวนี้ก็ต้องคิดแล้วจะทำยังไงกับเขาวันนี้มันต้องมีคำตอบคือมันมีโมเดลเยอะแล้วอย่างหาดใหญ่ที่ไหนก็มีแล้วคุณต้องพูดทีทำให้เขาสบายใจก่อนวันนี้คุณก็เครียดอ่ะ
1: คือคนมองไม่เห็นอนาคตตัวเองเลยไม่ต้องมาพูดแสงสว่างปลายอุโมงค์นะตอนนี้คุณอยู่ในอาการมืดมนอนทการผมดูหน้าของคุณลุงเมื่อวานนี้ที่ตะโกนใส่ท่านนายกเพราะว่าท่านนายกท่านก็ปรารถนาดีอ่ะแต่ว่าไปทำไปให้เห็นหน้ากลับไปผัดกับข้าวมันก็ดีในระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดดีมากๆนี่คือต้องทำให้เขาอยู่ต่อได้อะถูกไหมพี่แก
2: คือความรู้สึกคนที่เจอกับความรู้สึกที่คนไปเห็นเนี่ยโอเคมันไม่เท่ากันนะฮะถูกไหมฮะดีกรีไม่เท่ากันหรอกแต่ว่าคนที่ไปเห็นอาจจะเข้าใจนะแต่เขาไม่รู้ว่าเฮ้ยพรุ่งนี้เขาจะกินอะไรอ่ะแล้วลูกเขาจะกินอะไรเห็นไหมฮะ แต่ถ้าเกิดคุณยืดไปให้เขาว่าวันนี้มีอย่างเงี้ย1 2 3 4อ๋อคนเห็นแล้วรถแบบว่าฉันจะต้องทำอะไร
1: เพราะฉะนั้นผมวิงวอนนะผมคิดว่าสิ่งที่ผมคิดเนี่ยนะคือมองไปเลยจากวันนี้ไปเลยอีก1 2 3 4 5 6เดือนข้างหน้าแล้วกลุ่มคนพี่น้องประชาชนที่เขาเดือดร้อนเนี่ยเราจะเยียวยานะช่วยประคับประคองไม่ให้เขาล่มสลายล้มหายตายจากตรงหน้าเราไปได้ยังไงน
2: ะ
1: มาตรการเรื่องการเงินเนี่ยผมว่าสำคัญมากนะต้องเวฟต้องเบรกนะแล้วใครกำลังแล้วโดยเฉพาะพวกที่เก็บดอกเบี้ยโหดๆนอกระบบนะพี่เก๋นะเวลามันเกิดน้ำท่วมหรือเกิดพิบัติภัยทีไรพวกนี้รวยทุกทีรัฐบาลจะจัดการยังไง
2: อันนี้ไม่ใช่แค่กรุงเทพนะฮะ
1: ครับ
2: รอบนอกโดนหมด
1: 48จังหวัดฮะ
2: ชาวเล่าชาวไร่ชาวนาจะทำยังไงโอ้โหทั้งระบบต้องคิดใหม่หมดนะครับเรื่องเศรษฐกิจ
1: ครับส่งกำลังใจพี่เก๋ฮะเดี๋ยวพี่เก๋กับผมก็มีภารกิจจะต้องรอต้อนรับเพื่อนพี่เก๋ที่กลับมาจากกวางเจาไปรักษามะเร็งไปให้กำลังใจมาละผมก็คุยเมื่อเช้าพี่เดียวส่งไลน์มาบอกอาจารย์ปุ้ยอย่าลืมไปขายโรงแรมให้ด้วยนะแกพูดเหมือนขายส้มโอนะพี่นะ
2: กำลังใจกันไปครับความหวังชีวิตตอนนี้คนไทยอยู่ความหวังอย่างเดียว
1: ขอบคุณคุณเก๋นะฮะคุณกรโอสถานุเคราะห์อดีตส.ส.หลายสมัยพื้นที่ศรีนครินทร์พัฒนาการพรรคประชากรไทย วันนี้ไม่ได้เป็นแล้วนะวันนี้เป็นเจ้าของโรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์นะฮะวันนี้ขอบคุณพี่เก๋นะสวัสดีครับพี่เก๋ครับ
2: ขอบพระคุณครับ
1: สวัสดีครับส่วนแฟนๆรายการของผมที่โทรมาขออภัยฮะผมเลยไม่ได้รับสายใครนะฮะคุณสุทธัญญาบอกอาจารย์น้ำท่วมมากค่ะเหนื่อยแล้วไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเศร้าจังน้องแพรดนยาบอกเห็นด้วยกับพี่เก๋พี่ปุ้ยค่ะเรื่องการเยียวยาหลังจากนี้จำเป็นอย่างยิ่งนะครับวันนี้ขอบคุณแฟนรายการทุกท่านนะพรุ่งนี้ทุบโต๊ะโหนกลับมารับใช้ FM 97เวลาเดิมผมชัยยุทธวันเกิดวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: ทุบโต๊ะโหนเปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับชัยยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงตรงที่นี่ FM 97ติดตามย้อนหลังได้ที่แฟนเพจและ YouTube ทุบโต๊ะโหนติดต่อขอคำปรึกษาโทร095 534 9666

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมรายงานหลายเส้นทางในกรุงเทพมหานครยังมีน้ำท่วมสูงรวมถึงชุมชนใหญ่เคหะคลองจันทร์เคหะร่มเกล้าและเคหะรามอินทราสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติปรับแผนระบายน้ำเขื่อนต่างๆเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังลดผลกระทบให้กับประชาชนเนื่องจากยังมีพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและน้ำล้นตลิ่งผู้นำสหรัฐระบุว่ากลุ่มผู้ต้องสงสัยที่ถูกตำรวจอังกฤษจับกุมมีเจตนาสร้างความเสียหายครั้งใหญ่ให้กับฐานทัพอากาศในอังกฤษที่สหรัฐใช้เป็นฐานปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่ออิหร่านบิลภูริพลบุญสอนคว้าเหรียญทองวิ่ง200เมตรชายเอเชียนเกม2026พร้อมเตรียมลุ้นเหรียญทองที่3ในการแข่งขันวิ่งผลัด4คูณ100เมตรชายค่ำวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวกรุงเทพมหานครเร่งเดินเครื่องสูบน้ำคลองสายหลักเต็มกำลังดึงน้ำออกจากชุมชนหลังสถานการณ์ฝนเบาลง
1: นายชัชชาติ ศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าสถานการณ์ฝนในพื้นที่เริ่มผ่อนคลายลงหลังหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนตัวออกไปแม้จะมีฝนเล็กน้อยเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งกรุงเทพมหานครได้เร่งเดินเครื่องสูบน้ำและบริหารประตูระบายน้ำเต็มกำลังเพื่อลดระดับน้ำในคลองสายหลักทั้งคลองประเวศบุรีรมย์และคลองราชพร้าวซึ่งจะช่วยดึงน้ำจากถนนและชุมชนลงสู่ระบบระบายน้ำได้อย่างต่อเนื่องโดยปัจจุบันเส้นทางสัญจรหลักเช่นถนนเพชรบุรีและวิภาวดีรังสิตเริ่มทยอยเปิดการจราจรและเดินทางได้สะดวกขึ้นทั้งนี้กรุงเทพมหานครยังคงเน้นเร่งระบายน้ำในฝั่งตะวันออกและเร่งผลักดันน้ำในคลองแสนแสบกับคลองประเวศบุรีรมย์โดยใช้เครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมปัจจุบันมีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ 329,000 ครัวเรือน 700,000 คนโดยเฉพาะในเขตลาดกระบังบางกะปิคันนายาวสะพานสูงสวนหลวงและหลัก4
2: ตอนนี้หย่อมก็ไปอยู่ทางตะวันตกนะฮะแต่ก็ยังมีฝนอยู่บ้างนะทางด้านฝั่งตะวันออกแต่ว่าในระยะไกลๆก็ไม่ได้มีแต่ก็มีพวกก้อนที่มาจากทางทะเลก็เป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ขึ้นมาสถานการณ์ก็ไม่ได้รุนแรงเหมือนเมื่อ 2-3 วันก่อนนะเมื่อช่วงที่หนักๆเพราะว่าตัวหย่อมของอากาศก็ได้ออกไปแล้วที่ก็เป็นลมมรสุมธรรมดาก็จะมีฝนเข้ามาบ้างเป็นระยะนะ
1: ด้านนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าได้เร่งระบายน้ำผ่าน2คลองสายหลักทางฝั่งตะวันออกได้แก่คลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาให้เร็วที่สุดซึ่งจะช่วยเปิดทางให้คลองสายต่างๆในพื้นที่เร่งสูบน้ำมาเติมลงคลองสายหลักได้สำหรับบางพื้นที่ระดับน้ำในคลองแสนแสบเริ่มลดลงอาทิถนนเพชรบุรีตัดใหม่และรามคำแหงทำให้สามารถทยอยสูบน้ำจากคลองย่อยเช่นคลองจิกเพื่อช่วยระบายน้ำในพื้นที่ซอยเทพลีลาและรามคำแหงได้แล้วขณะที่เขตลาดกระบังเป็นจุดที่บริหารจัดการยากที่สุดเนื่องจากอยู่ตะวันออกสุดและต้องระบายน้ำผ่านคลองประเวศบุรีรมย์ระยะทางหลาย10กิโลเมตรไปที่สถานีสูบน้ำพระโขนงซึ่งคาดว่าระดับน้ำในคลองสายหลักจะใช้เวลาประมาณ3วันในการลดระดับและอาจใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ในการระบายน้ำที่ท่วมขังตามบ้านเรือนประชาชนลงสู่ระบบท่อนอกจากนี้ได้เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองแสนแสบโดยนำคลองสามเสนและอุโมงค์ระบายน้ำบึงมักกะสันมาช่วยตัดยอดน้ำทั้งนี้อยู่ระหว่างดำเนินโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองประเวศบุรีรมย์ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยตรงรวมถึงอุโมงค์รับน้ำคลองจันทน์คลองราชพร้าวเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมฝั่งตะวันออกในระยะยาวชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมรายงานหลายเส้นทางในกรุงเทพมหานครยังมีน้ำท่วมสูงรวมถึงชุมชนใหญ่เคหะคลองจันทน์เคหะร่มเกล้าและเคหะรามอินทราศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครรายงานข้อมูลถนนสายหลักที่ยังมีน้ำท่วมสูงได้แก่ถนนรามคำแหงช่วงตัดถนนพระราม9แยกลำสาลีและภายในซอยรามคำแหง24ถนนศรีนครินทร์ช่วงแยกลำสาลีตัดถนนพัฒนาการถนนนวมินทร์ช่วงแยกประเสริฐมนูกิจถึงแยกบางกะปิถนนสุวินทวงศ์ช่วงมีนบุรีถึงวัดแสนสุขถนนประเสริฐมนูกิจภายในซอยประเสริฐมนูกิจ27ถนนเสรีไทยช่วงแยกศรีบูรพาถึงตัดถนนลาดพร้าวถนนลาดพร้าวช่วงตัดถนนประดิษฐ์มนูธรรมรวมถึงบริเวณแยกแฮปปี้แลนด์แยกบางกะปิภายในซอยลาดพร้าว101/1และซอยลาดพร้าว122ถนนงามวงวานช่วงหน้าเรือนจำคลองเปรมและช่วงหน้าซอยชินเขตถนนพหลโยธินช่วงหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถึงกรมป่าไม้ถนนวิภาวดีบริเวณแยกหลัก4ขาออก ออกยังมีน้ำท่วมเลนคู่ขนานถนนร่มเกล้าภายในซอยร่มเกล้า24ถนนนักกีฬาแหลมทองถนนสุวินทวงศ์ช่วงแยกเมืองมีนถึงแยกราชอุทิศถนนสีหบูรานุกิจช่วงแยกเมืองมีนถึงหน้าสำนักงานเขตมีนบุรีถนนเทศบาลสงเคราะห์ถนนกรุงเทพกรีฑาทั้งเส้นรัฐบาลแถลงสรุปสถานการณ์น้ำท่วมปริมาณฝนเริ่มลดลงและได้เคลื่อนตัวจากฝั่งตะวันออกไปทางทิศตะวันตกเตือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีขนย้ายสิ่งของและอพยพเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
3: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงสถานการณ์ฝนและน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยณทำเนียบรัฐบาลว่าปริมาณฝนเริ่มลดลงและได้เคลื่อนตัวจากฝั่งตะวันออกไปทางทิศตะวันตกของกรุงเทพมหานครและกำลังเคลื่อนตัวออกจากพื้นที่ทั้งนี้หลายจุดระบายน้ำจนสัญจรได้ตามปกติแล้วแต่ยังคงมีพื้นที่ท่วมขังในบางชุมชนได้แก่เคหะคลองจันทร์เคหะร่มเก้าเคหะรามอินทราซอยประเสริฐมนูลกิจ27ซอยลาดพร้าว101ทับ1ซอยรามคำแหง24สาเหตุเนื่องจากการระบายน้ำออกสู่แม่น้ำบางปะกงทำได้ยากจากระดับน้ำที่สูงจึงขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆเร่งระดมความช่วยเหลือเข้าสู่จุดดังกล่าวเป็นหลักควบคู่กับการบริหารจัดการลุ่มน้ำเจ้าพระยาน้ำที่ไหลจากภาคเหนือลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยายังคงจัดการได้เนื่องจากอ่างเก็บน้ำและเขื่อนทางเหนือยังสามารถรองรับน้ำได้อีกมากพร้อมเตือนภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน
4: พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังในวันนี้แล้วก็ขอแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนฟังหน่วยงานในพื้นที่และอาจจะต้องมีการเตรียมตัวในการอพยพเคลื่อนย้ายนะครับก็คืออำเภอหนองปลืออำเภอบ่อพลอยครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดกาญจนบุรีหลังจากแม่น้ำแม่กรองเนี่ยก็จะนำสู่เขื่อนแม่กรองจะลงสู่เปิดสู่จังหวัดราชบุรีครับในจังหวัดราชบุรีก็ต้องมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันขอให้มีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดแล้วก็ติดตามการประกาศจากในพื้นที่ครับฝนก้อนเดียวกันก็จะไปสู่จังหวัดเพชรบุรีครับเป็นจุดเฝ้าระวังใหม่นะครับพื้นที่เฝ้าระวังมีอยู่4อำเภอครับแก่งกระจานท่ายางบ้านลาดและเมืองเพชรบุรีครับสาเหตุเนื่องจากมีฝนตกที่เหนือเขื่อนแก่งกระจานทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนครับ
3: นอกจากนี้รัฐบาลยังได้แจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีขนย้ายสิ่งของและอพยพเนื่องจากกลุ่มฝนกำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งมีปริมาณฝนสะสมสูงประมาณ200มิลลิเมตรต่อวันแม้เขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์จะลดการระบายน้ำเพื่อรองรับน้ำและลดภาระของแม่น้ำแควน้อยแควใหญ่และแม่น้ำแม่กลองแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอหนองปลือและอำเภอบ่อพลอยที่ขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมนพศรแก้วคำรายงาน
0: เทศบาลตำบลวังกาอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีระดมเจ้าหน้าที่เร่งกู้สถานการณ์ต้นไม้โค่นทับบ้านเรือนและกีดขวางจราจรบริเวณชุมชนดงสักและสามแยกวัดวังเพื่อเปิดเส้นทางและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนนายประกรณ์น้อยเกตนายกเทศมนตรีตำบลวังกะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลวังกะลงพื้นที่ตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยทันทีภายหลังได้รับแจ้งเหตุต้นไม้หักโค่นทับบ้านเรือนและกีดขวางเส้นทางการสัญจรทั้งบริเวณถนนภายในซอยและถนนสายหลักในพื้นที่หมู่2ชุมชนดงสักและบริเวณ3แยกวัดวังอำเภอสังขละบุรีได้มอบหมายและสั่งการให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งดำเนินการนำเครื่องจักรกลและอุปกรณ์เข้าตัดทอนพร้อมเคลื่อนย้ายซากต้นไม้ที่กีดขวางออกจากบริเวณที่เกิดเหตุโดยด่วนเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรขณะที่เส้นทางคมนาคมทางหลวงหมายเลข323สายทองผาภูมิสังขละบุรีพบต้นไม้และเสาไฟฟ้าหักโค่นกีดขวางการจราจรเป็นจำนวนมากรวมถึงผิวทางได้รับความเสียหายจากสภาพฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรเข้าเคลียร์พื้นที่กีดขวางเพื่อเร่งเปิดเส้นทางให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วอย่างไรก็ตามตลอดเส้นทางดังกล่าวยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องสำหรับการสัญจรเบื้องต้นรถยนต์ขนาดเล็กและรถกระบะสามารถขับผ่านบริเวณจุดเกิดเหตุได้แล้วส่วนของรถบรรทุกหรือรถขนาดใหญ่ขอให้ชะลอการเดินทางหรือเผื่อเวลาในการเดินทางเนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังคงต้องใช้เวลาดำเนินการเปิดช่องทางจราจรให้กว้างเพียงพอสำหรับรถขนาดใหญ่ขอความร่วมมือผู้ที่สัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวเพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติตามป้ายเตือนรวมถึงคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัย ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีย้ำประชาชนพื้นที่เสี่ยงติดตามข้อมูลใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นนางทิติลักษณ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีกล่าวว่าจังหวัดราชบุรีเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างเต็มที่หลังปริมาณน้ำในลุ่มน้ำแม่กลองยังอยู่ในระดับที่ต้องเฝ้าระวังโดยบูรณาการทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมแจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำให้เตรียมรับมือหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นสำหรับสถานการณ์น้ำเขื่อนแม่กลองยังคงมีการระบายน้ำประมาณ 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและมีการประเมินว่าอาจเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองคลองสาขาและพื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะบ้านเรือนที่มีผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็กเล็กหรือบุคคลที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษควรวางแผนเคลื่อนย้ายคนและทรัพย์สินขึ้นสู่พื้นที่ปลอดภัยไว้ล่วงหน้าทั้งนี้ได้ขอความร่วมมือตำรวจภูธรและหน่วยงานด้านความมั่นคงเพิ่มการตรวจตราในพื้นที่ประสบภัยเพื่อดูแลบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนป้องกันผู้ฉวยโอกาสก่อเหตุซ้ำเติมความเดือดร้อนรวมทั้งเตรียมมาตรการรองรับกรณีเกิดปัญหาสินค้าหรือสิ่งของจำเป็นขาดแคลนพร้อมขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรีเร่งประชาสัมพันธ์ข้อควรปฏิบัติด้านความปลอดภัยโดยประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมควรระมัดระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าไม่สัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะร่างกายเปียกหรือยืนอยู่ในน้ำและหากน้ำมีแนวโน้มเข้าถึงระบบไฟฟ้าภายในบ้านควรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดจังหวัดราชบุรีขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมก่อนน้ำมาติดตามระดับน้ำและประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องเตรียมยาประจำตัวเอกสารสำคัญอาหารน้ำดื่มโทรศัพท์และอุปกรณ์สื่อสารให้พร้อมรวมทั้งดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็กเล็กและผู้ที่ต้องพึ่งพิงเป็นพิเศษหากได้รับแจ้งให้อพยพหรือเคลื่อนย้ายขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่โดยเร็วกรมชลประทานเฝ้าระวังน้ำลุ่มเจ้าพระยาเตรียมเพิ่มการระบายน้ำเกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในสัปดาห์หน้าหากปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น
5: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานเปิดเผยว่ากรมชลประทานเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเป็นพิเศษหลังฝนตกในพื้นที่ภาคกลางและมีน้ำจากกลุ่มน้ำสะแกกลางไหลลงมาเติมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยขณะนี้เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำประมาณ 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจเพิ่มเกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในสัปดาห์หน้าหากมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นพร้อมผันน้ำเข้าสู่ระบบคลองฝั่งตะวันออกและตะวันตกเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำส่วนกรุงเทพมหานครกรมชลประทานเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ผ่านระบบคลองและสถานีสูบน้ำที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำบางปะกงพร้อมเพิ่มเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยเร็วที่สุดสำหรับสถานการณ์น้ำในเขื่อนหลักเขื่อนสำคัญในภาคเหนือมีน้ำกักเก็บกว่า80%และยังมีช่องว่างรองรับน้ำขณะที่เขื่อนสิริกิติ์มีน้ำ91%และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์89%ส่วนภาคตะวันออกอ่างเก็บน้ำประแสมีน้ำเต็มความจุ 100% และเขื่อนขุนด่านประการชนอยู่ระหว่างการระบายขณะที่เขื่อนในภาคตะวันตกมีน้ำประมาณ90%และยังมีช่องว่างรองรับน้ำ
6: ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีซึ่งตรงนี้ก็อยู่ในหมวดที่เราต้องติดตามน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาอยู่เพราะสแกนกลางอาจจะต้องมาเพิ่มเติมซึ่งอาจจะต้องอาทิตย์หน้านะครับอาจจะมีความจำเป็นต้องระบายเกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับแต่ว่าก็จะระบายให้น้อยที่สุดเราก็จะเอาเข้าสู่ระบบทั้งฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกครับไม่ว่าจะเป็นคลองชนะป่าสักคลองชนะทิยาหรือแม่น้ำน้อยหรือแม่น้ำท่าจีก็จะเอาเข้าตรงระบบให้มากที่สุดโดยเข้าไปก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ด้วยส่วนที่เหลือก็ต้องมีการให้น้ำในผ่าเขื่อนเจ้าพระยาก็ตรงนี้ก็ต้องเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับเป็นช่วงของตัวของฝนที่เกิดจากช่วงนี้ครับ3-4 วัน 5 วันเนี่ยครับที่มันตกหนักในเขตของที่ภาคกลาง
5: กรมชลประทานขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์ฝนและการบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมชลประทาน1460วาสนาตระเกตรายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติปรับแผนระบายน้ำเขื่อนต่างๆเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังลดผลกระทบให้กับประชาชนเนื่องจากยังมีพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและน้ำล้นตลิ่ง
7: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่ากรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนได้คาดการณ์กลุ่มฝนในพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลมีแนวโน้มลดลงโดยตั้งแต่วันนี้ถึง29กันยายนแนวฝนจะเคลื่อนตัวขึ้นสู่ภาคเหนือและภาคตะวันตกมากขึ้นและมีฝนตกหนักในบางพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาตากและกำแพงเพชรทั้งนี้จากปริมาณฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าสู่เขื่อนต่างๆเพิ่มขึ้นรวมถึงเกิดปริมาณน้ำหลากบริเวณท้ายเขื่อนบางแห่งทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับจังหวัดพิจารณาปรับแผนการระบายน้ำของเขื่อนโดยคำนึงถึงการลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดสำหรับสถานการณ์ในพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกบริเวณจังหวัดจันทบุรีเนื่องจากมีปริมาณน้ำหลากจากตอนบนไหลมาสมทบแม่น้ำจันทบุรีอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีและเทศบาลเมืองจันนิมิตมีแนวโน้มล้นตลิ่งเข้าท่วมใน 1-2 วันนี้ลุ่มน้ำบางปะกงปราจีนบุรีบริเวณเหนือเขื่อนบางปะกงมีแนวโน้มน้ำล้นตลิ่งสูงขึ้นอีก 20-30 เซนติเมตรช่วงวันที่ 29-30 กันยายนบริเวณอำเภอบางน้ำเปรี้ยวอำเภอคลองเขื่อนและอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราลุ่มน้ำเจ้าพระยาสถานการณ์เริ่มทรงตัวและมีแนวโน้มคลี่คลายเนื่องจากปริมาณน้ำจากแม่น้ำปิ่งและแม่น้ำน่านเริ่มลดลงโดยจะคงการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาไว้ไม่ให้เกิน 2,000 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีและพิจารณาปรับอัตราการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฝนต่อไปลุ่มน้ำแม่กลองระดับน้ำท้ายเขื่อนยังคงสูงต้องเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,200 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแม่กลองในจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามลุ่มน้ำเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและดินสไลด์บริเวณอำเภอหนองยะปล้องอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีและอำเภอหัวหินอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปิยาพันยางเทียนรายงาน
0: ส่วนสถานการณ์ในภาคตะวันออกปภ.ระยองเตือนระวังน้ำท่วมฉับพลันพื้นที่อำเภอเขาชะเมาขณะที่อ่างเก็บน้ำคลองระโอกอำเภอแกลงพบจุดกัดเซาะเตือนพื้นที่ท้ายน้ำเตรียมพร้อมรับมือสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยองแจ้งเตือนมีฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอเขาชะเมาและระดับน้ำในแม่น้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำไหลหลากน้ำล้นตลิ่งขอให้ผู้ที่อาศัยริมแม่น้ำที่ลุ่มต่ำพื้นที่เสี่ยงยกของขึ้นที่สูงทันทีเคลื่อนย้ายรถทันทีเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางอพยพไปยังศูนย์พักพิงทันทีหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนด้านโครงการชลประทานจังหวัดระยองยืนยันว่าพบการกัดเซาะบริเวณบางส่วนของอ่างเก็บน้ำคลองระโอกเขาจุกอำเภอแกลงจังหวัดระยองขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการซ่อมแซมและแก้ไขโดยด่วนอย่างไรก็ตามยังมีมวลน้ำไหลลงสู่พื้นที่ด้านท้ายน้ำจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลทุ่งควายกินและตำบลน้ำเป็นรวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ใกล้แนวทางน้ำเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะที่นายลำยองสนิทนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทางเกวียนอำเภอแกลงระบุว่าขณะนี้มีประชาชนในพื้นที่เดือดร้อนแล้วกว่า300หลังคาเรือนระดับน้ำสูงประมาณ1เมตร50เซนติเมตรถึง2เมตรถือเป็นสถานการณ์น้ำท่วมครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ70ปีทั้งนี้ได้จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวไว้2แห่งเพื่อรองรับประชาชนที่มีความจำเป็นต้องอพยพออกจากที่พักอาศัยได้แก่ที่วัดหนองกันเกาและศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองกันเกาภายในอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจ.โรงเรียนวัดหนองกันเกาขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์และประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากมีความจำเป็นต้องอพยพสามารถเข้าพักยังศูนย์พักพิงทั้ง2แห่งได้ทันทีด้านจังหวัดจันทบุรีสถานการณ์บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำจันทบุรีเมื่อเช้าที่ผ่านมาระดับน้ำเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจนเริ่มเอ่อท่วมผิวจราจรในบางจุดและท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำขอให้ประชาชนเฝ้าระวังเนื่องจากมวลน้ำต้นทุนจากพื้นที่ตอนบนทั้งอำเภอมะขามและอำเภอเขาคิชกูฏยังคงไหลลงมาเติมในแม่น้ำจันทบุรีอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นได้อีกอย่างไรก็ตามช่วงสายถึงเที่ยงวันนี้ภาพจากเรดาร์สัตหีบตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองก่อตัวในอ่าวไทยซึ่งจะเคลื่อนตัวผ่านพื้นที่จันทบุรีแต่โดยรวมแล้วแนวโน้มฝนวันนี้จะเบาบางลงกว่าช่วงที่ผ่านมาโดยขณะนี้มวลน้ำในลุ่มน้ำจันทบุรีได้เพิ่มขึ้นจนถึงจุดสูงสุดแล้วคาดว่าในช่วงบ่ายของวันนี้ระดับน้ำจะเริ่มทรงตัวและค่อยๆลดลงอย่างช้าๆซึ่งจะใช้เวลาในการระบายน้ำและกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ภายใน 2-3 วันหากไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่ม รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งการสถาบันการเงินเฉพาะกิจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมทันทีพักภาระหนี้เติมสภาพคล่องและสนับสนุนเงินฟื้นฟูหลังน้ำลด
8: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังได้ประสานสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้เร่งช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่น้ำท่วมโดยดูแลทั้งค่าใช้จ่ายจำเป็นระหว่างประสบภัยภาระหนี้เดิมและเงินทุนสำหรับซ่อมบ้านหรือกลับมาประกอบอาชีพสำหรับมาตรการที่เตรียมไว้ครอบคลุมสินเชื่อฉุกเฉินและสินเชื่อฟื้นฟูจากธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและ

0: ตลอดจนมาตรการของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมเพื่อบรรเทาภาระผู้กู้โดยให้แต่ละแห่งเร่งแจ้งหลักเกณฑ์และช่องทางติดต่อที่ชัดเจนแก่ลูกค้าในพื้นที่นอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและภาคธุรกิจประกันภัยยังได้เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยบ้านเรือนและรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายแนะนำให้ตรวจสอบความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยผ่าน LINE @OIC Connect เก็บหลักฐานความเสียหายให้ครบถ้วนแจ้งเหตุทันทีที่สามารถดำเนินการได้และเตรียมเอกสารเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้ครบถ้วนโดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนคปภ1186ปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมปศุสัตว์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรประสบอุทกภัยอพยพสัตว์แล้วกว่า 380,000 ตัวพร้อมเร่งสำรวจความเสียหายและเยียวยาตามหลักเกณฑ์ช่วยเหลือปี2569นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้สั่งการกรมปศุสัตว์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ประสบอุทกภัยทุกจังหวัดโดยได้เร่งดำเนินช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้วได้แก่แจกจ่ายยาอาหารสัตว์พระราชทานอพยพสัตว์เลี้ยงออกจากพื้นที่เสี่ยงสนับสนุนชุดส่งเสริมสุขภาพสัตว์และแจกจ่ายถุงยางชีพสัตว์ส่งหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ดูแลรักษาสัตว์ในพื้นที่สำหรับการเยียวยากรมปศุสัตว์จะดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ. 2569ครอบคลุมกรณีสัตว์ตายหรือสูญหายโดยพิจารณาอัตราช่วยเหลือตามชนิดและอายุของสัตว์รวมถึงจำนวนสูงสุดที่สามารถช่วยเหลือต่อรายตลอดจนกรณีแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์เสียหายจนไม่สามารถฟื้นฟูได้ซึ่งกำหนดอัตราช่วยเหลือไร่ละ 3,180 บาทไม่เกิน30ไร่ต่อรายการช่วยเหลือจะเป็นไปตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดโดยสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหรือผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ได้ตลอด24ชั่วโมงกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การ5ศาสนาและเครือข่ายวัฒนธรรมเปิดโรงครัวจิตอาสาระดมพลังช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
2: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าได้ร่วมกับองค์การ5ศาสนาและเครือข่ายภาคเอกชนด้านศิลปะวัฒนธรรมจะตั้งโรงครัวจิตอาสาประกอบอาหารสดเพื่อเร่งส่งมอบความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงณอาคารสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวิดิทัศน์กรมส่งเสริมวัฒนธรรมการปรุงอาหารสุกใหม่สะอาดและถูกสุขอนามัยบรรจุกล่องพร้อมรับประทานและน้ำดื่มสะอาดเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนต่างๆของกรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังและน้ำหนุนสูงโดยได้ประสานงานร่วมกับสำนักงานเขตผู้อำนวยการโรงเรียนมูลนิธิหน่วยทหารผู้นำชุมชนผู้นำศาสนาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะส่งอาหารกล่องปรุงสุกน้ำดื่มสะอาดถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นให้ประชาชนสาธารณชนในพื้นที่เขตลาดกระบังเขตบางกะปิและเขตลาดพร้าวและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยไปยังที่ปลอดภัยตลอดจนช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลสำหรับโรงครัวจิตอาสากระทรวงวัฒนธรรมจะดำเนินการเตรียมและจัดอาหารปรุงสุกน้ำดื่มและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายมาริชโยรายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมแจ้งสิทธิประโยชน์ช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา33ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือภัยธรรมชาติรับเงินชดเชยว่างงานร้อยละ50ของค่าจ้างสูงสุด90วันสำนักงานประกันสังคมแจ้งสิทธิประโยชน์ช่วยเหลือผู้ประกันตนตามมาตรา33ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติจนไม่สามารถทำงานได้โดยเปิดให้ยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยเพื่อรับเงินทดแทนการขาดรายได้สำหรับลูกจ้างผู้ประกันตนมาตรา33ที่ต้องหยุดงานชั่วคราวเนื่องจากนายจ้างหยุดประกอบกิจการจากผลกระทบภัยธรรมชาติหรือลูกจ้างไม่สามารถเดินทางไปทำงานได้และไม่ได้รับค่าจ้างจากนายจ้างในช่วงเวลาดังกล่าวโดยจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ในอัตราร้อยละ50ของค่าจ้างรายวันนับตั้งแต่วันที่ไม่สามารถทำงานได้ครั้งละไม่เกิน90วันทั้งนี้เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการยื่นเรื่องได้แก่ แบบขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานหนังสือรับรองการว่างงานจากนายจ้างสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th โดยสามารถเลือกยื่นเรื่องได้2ช่องทางคือทาง

0: ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมบันทึกข้อมูลผ่านระบบ e-service หรือยื่นเอกสารณสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาหรือส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนผู้ประกันตนและนายจ้างสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคม1506
1: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: รัฐบาลจัดกิจกรรมเคารพธงชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569ณบริเวณเสาธงหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยมีรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเพื่อรำลึกถึงวันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศให้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460นายกรัฐมนตรีพร้อมผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมยืนตรงเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยก่อนถ่ายภาพร่วมกันเพื่อแสดงความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มั่นใจเจรจาการค้าสหรัฐราบรื่นเร่งสรุปข้อตกลงก่อนประกาศมาตรการ301นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยความคืบหน้าการเจรจาภาษีต่างตอบแทนกับสหรัฐอเมริกาว่าหลักการเจรจาได้ข้อยุติแล้วตั้งแต่การเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันดีซีขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดทางเทคนิคและถ้อยคำในสัญญาของทั้งสองฝ่ายโดยไม่มีปัญหาในเรื่องหลักการทั้งนี้ระหว่างเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติได้หารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐซึ่งเป็นไปอย่างราบรื่นพร้อมมอบหมายทีมงานเร่งดำเนินการเพื่อให้การเจรจาแล้วเสร็จก่อนสหรัฐประกาศมาตรการ301เกี่ยวกับปัญหาผลผลิตส่วนเกินส่วนสถานการณ์การค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่เริ่มผ่อนคลายลงไทยยังคงเดินหน้าเจรจากับทั้ง2ประเทศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการป้องกันการสวมสิทธิสินค้าและผลักดันการใช้วัตถุดิบและชิ้นส่วนการผลิตภายในประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้ใช้วัตถุดิบภายในประเทศมากขึ้นกบข.พัฒนาเมนู My GPF and My GPF Digital Twin เพื่อให้สมาชิกรู้ยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ได้พัฒนาเมนู My GPF and My GPF Digital Twin บนแอปกบข.เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สมาชิกวางแผนเพื่อการเกษียณได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงหลังเกษียณและเกษียณอย่างมีสุขโดยสมาชิกสามารถเข้าใช้เมนู My GPF and My GPF Digital Twin เพื่อประเมินการเงินกบข.ที่จะได้รับในวันเกษียณซึ่งฟังก์ชัน My Twin 1แบบจำลองที่ให้สมาชิกได้ลองปรับอัตราออมเพิ่มและเลือกแผนการลงทุนตามต้องการโดยจะไม่กระทบต่อยอดเงินในปัจจุบันเพื่อให้ได้รู้ยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการและยอดเงินที่ต้องนำส่งในแต่ละเดือนประกอบการตัดสินใจออมเพิ่มและเปลี่ยนแผนการลงทุนตามเป้าหมายทางการเงินที่สมาชิกได้ตั้งไว้สมาชิกสามารถเข้าใช้งานเมนู My GPF and My GPF Digital Twin ได้บนแอปกบข. My GPF Application สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
2: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับ ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจอังกฤษจับกุมชาย5คนในข้อหาต้องสงสัยกระทำความผิดตามกฎหมายวัตถุระเบิดและก่อการร้ายใกล้กับฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษซึ่งสหรัฐใช้เป็นฐานปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยระบุว่าผู้ต้องสงสัยเหล่านี้กำลังวางแผนจะสร้างความเสียหายครั้งใหญ่ให้กับฐานปฏิบัติการของสหรัฐและเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่ภายใต้การสอบสวนของทางการอังกฤษกับสหรัฐแล้วพร้อมกันนี้ยังกล่าวชื่นชมว่าการจับกุมครั้งนี้เป็นผลงานอันน่าทึ่งของทางการอังกฤษด้านรัฐบาลอังกฤษเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยบริเวณฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดโดยตั้งแนวกั้นรักษาความปลอดภัยโดยรอบฐานทัพและให้หน่วยเก็บกู้ระเบิดเข้าตรวจสอบรถตู้ของผู้ต้องสงสัยทั้ง3คันนอกจากนี้ยังอพยพประชาชนในหมู่บ้านใกล้เคียงออกจากพื้นที่และให้เจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมอาวุธล่าตระเวนพื้นที่โดยรอบเจ้าชายฟาซอนบินฟันฮานอานซาอูดรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดิอาระเบียกล่าวต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเรียกร้องให้มีการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซช่องแคบบาบเอลมันเดฟและทะเลแดงและอ่าวเอเดนอย่างเสรีพร้อมย้ำว่าความมั่นคงในภูมิภาคอ่าวอาหรับถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อความมั่นคงของภูมิภาคและทั่วโลกรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดิอาระเบียกล่าวเพิ่มเติมว่าซาอุดิอาระเบียพร้อมที่จะสนับสนุนทุกความพยายามในการลดความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางและการรับประกันว่าภูมิภาคแห่งนี้จะปราศจากอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงทั้งนี้นับตั้งแต่ที่สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านปะทุขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบรุนแรงต่อการขนส่งทางเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซและการส่งออกน้ำมันของซาอุดิอาระเบียไปยังตลาดโลกสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสำนักงานสถิติแห่งชาติของสวิตเซอร์แลนด์ที่ระบุว่าผลการนับคะแนนการลงประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยกำหนดให้ประเทศวางตัวเป็นกลางทางทหารและกวนคอมบาททางเศรษฐกิจหรือไม่เมื่อวานนี้ชี้ให้เห็นว่าประชาชนชาวสวิตเซอร์แลนด์กว่า70%ขัดขานข้อเสนอที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าวด้านนายอิกนาซิโอคาซิสรัฐมนตรีต่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์ระบุว่าผลการลงคะแนนในครั้งนี้ไม่ใช่การต่อต้านความเป็นกลางแต่สวิตเซอร์แลนด์จะยังคงเป็นกลางต่อไปพร้อมย้ำว่าการคัดค้านประชามติดังกล่าวจะสามารถทำให้สวิตเซอร์แลนด์สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจเป็นรายกรณีได้รวมถึงสามารถร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงโดยพึ่งพาประเทศเพื่อนบ้านและทวีปยุโรปด้วยสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของโฆษกคณะกรรมการจัดการภัยพิบัติแห่งชาติกัมพูชาที่ระบุว่าอุทกภัยที่เกิดขึ้นในเวลานี้ส่งผลกระทบกับประชาชนราว 25,500 ครัวเรือนใน10จังหวัดของกัมพูชาในจำนวนนี้ 2,900 ครัวเรือนต้องอพยพไปยังพื้นที่สูงหลังระดับน้ำที่สูงขึ้นได้เข้าท่วมอาคารบ้านเรือนกว่า 24,000 หลังและพื้นที่นาข้าวราว 31,700 ไร่พร้อมเน้นย้ำว่าสาเหตุหลักของอุทกภัยในครั้งนี้เกิดจากฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องไม่ใช่น้ำในแม่น้ำโขงล้นตลิ่งอย่างไรก็ตามการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอาจต้องใช้เวลาอีกสักระยะเนื่องจากคาดว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนนี้ทางนี้กระทรวงทรัพยากรน้ำและอุตุนิยมวิทยาของกัมพูชาคาดการว่ากัมพูชาจะเผชิญฝนตกเป็นวงกว้างพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงระหว่าง 24-30 กันยายนนี้ซึ่งเป็นผลจากอิทธิพลของพายุสุริแกต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
4: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬากรีฑาประเภทวิ่ง200เมตรชายรอบชิงชนะเลิศบิลภูริพลบุญสอนลมกรดหนุ่มไทยวัย20ปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จโดยทำเวลาไป 19.88 วินาทีและนับเป็นเหรียญทองเหรียญที่2ของตัวเองและเหรียญทองที่3ของทัพกรีฑาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้อีกด้วยโดยภูริพลกล่าวว่าการได้2เหรียญทองเหมือนเป็นการปลดล็อกทุกอย่างแล้วและรู้สึกดีใจที่ตนเองสามารถก้าวมาถึงจุดนี้ได
5: ้ปลดล็อกทุกอย่างแล้วครับผมก็ทำตามที่ผมบอกไว้เรียบร้อยแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่คว้าเหรียญทองได้2เหรียญแล้วก็ได้สติเอเชียด้วยใช่มั้ยครับก็รู้สึกดีใจมากเลยครับผมที่ตัวเองมาไกลขนาดนี้ก็ขอบคุณแม่เลยครับครอบครัวที่คอยซัพพอร์ตเราเสมอมาครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์อีก2ท่านครับที่ฝึกซ้อมผมมาตั้งแต่เด็กคือมาสเตอร์เอทครับกับมิสเตอร์ออสก็อยากขอบคุณมาสเตอร์2มากที่คอยผลักดันผมมาถึงจนวันนี้
4: นอกจากนี้เจ จากสถิติ 19.88 วินาทีทำให้บิวครองสถิติเอเชียร่วมกันกับเซียเจิ้งเย่ของจีนที่ทำไว้เมื่อปี2019และกลายเป็นนักกรีฑาคนที่6ในเอเชียนเกมที่คว้าเหรียญทองได้ทั้ง100เมตรชายและ200เมตรชายและเป็นคนที่2ของไทยต่อจากอานัทรัตนพลนักวิ่งตำนานไทยที่ทำได้ในปี1974อีกด้วยขณะที่ในประเภท 4x100 เมตรชายรอบคัดเลือกลมกรดไทยประกอบด้วยชุติทัศน์พฤกษ์สรนันภูริพลบุญสอนธวัชชัยหิมเอียดและสรอัตดาบบังยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมพุ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่2ด้วยเวลา 38.89 วินาทีผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะแข่งขันในวันนี้เวลาประมาณ 20:00 นด้านการแข่งขันคู่ราดรุ่นน้ำหนัก90กิโลกรัมขึ้นไปชายรอบรองชนะเลิศคุณาทิพย์เยียอ้นแพ้ให้กับนักกีฬาจากทาจิกิสถาน 0-10 คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จและเป็นเหรียญทองแดงสมัยที่2ของคุณาทิพย์หลังจากเคยทำได้ในเอเชียนเกม2022ที่หางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนวอลเลย์บอลชายรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดแรกทีมชาติไทยพบอินโดนีเซียเกมนี้นักตบหนุ่มไทยต้องเล่นถึง5เซตก่อนเอาชนะไปได้3-2เซต25-23 20-25 25-23 23-25 และ 25-23เก็บ2แต้มแรกได้สำเร็จส่วนอินโดนีเซียแบ่งไป1แต้มสำหรับนัดต่อไปทีมนักตบหนุ่มไทยจะพบกับอิหร่านในวันนี้เวลา 14:00 ถ่ายทอดสดทาง PPTV HD ช่อง36มวยสากลรอบ8คนสุดท้ายในรุ่น54กิโลกรัมหญิงนันนิชาจงโปร่งกลางเอาชนะนิกินาอุกตาโมวาจากอุซเบกิสถาน3-2เสียงผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จพร้อมการันตีเหรียญทองแดงแน่นอนแล้วส่วนในรุ่น65กิโลกรัมหญิงจันแจ่มสุวรรณเพ็งแพ้เฉินเนียนฉินจากไชนีสไทเปด้วยคะแนนเอกฉันท์0-5เสียงตกรอบอย่างน่าเสียดายด้านรุ่น60กิโลกรัมชายศักดารวมธรรมแพ้จางดงฮวานจากเกาหลีใต้2-3เสียงและในรุ่น90กิโลกรัมขึ้นไปชายอัตพงษ์แสงเทพแพ้ RSC นาเรนเดอร์เบอร์วาวจากอินเดียในยกแรกตกรอบเช่นเดียวกันแบดมินตันชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศวิลกุลวุฒิวิทิศสารมือ2ของโลกเอาชนะแองกัสกาหลงมือ30ของโลกจากฮ่องกง2-1เกม16-21 21-10 และ 21-13ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับอาวีฟาฮานมือ10ของโลกจากอินโดนีเซียในวันนี้ขณะที่หญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือ5ของโลกต้านความแข็งแกร่งของอันเซยองมือ1ของโลกจากเกาหลีใต้ไม่ไหวแพ้ไป0-2เกม8-21 และ 9-21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้เทนนิสหญิงเดี่ยวรอบแรกมนัญชยาสว่างแก้วมือวางอันดับ5ของรายการลงสนามหวดเอาชนะมารันกูช็อกซอมจาวจากมองโกเลีย2-0เซต6-4 และ 6-2ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายต่อไปขี่ม้าศิลปะบังคับม้าประเภทบุคคลนีนพุทธิสมบัติทำผลงานได้ 73.570 คะแนนจบในอันดับที่6โดยเหรียญทองเป็นของนำดงฮอนจากเกาหลีใต้ที่ 75.190 คะแนนสรุปเหรียญรางวัลทัพนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว9เหรียญทอง7เหรียญเงินและ10เหรียญทองแดงอยู่อันดับ6ส่วนอันดับ1ยังเป็นจีนที่119เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น37เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้21เหรียญทองการแข่งขันเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่86ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีชายเดี่ยวรุ่นทั่วไปรอบชิงชนะเลิศยุทธนาเจริญผลมือวางอันดับ1ของรายการจากอ่างทองเอาชนะจิรัตนวสิริสมบูรณ์มือวางอันดับ2ของรายการจากกรุงเทพมหานครด้วยสกอร์2-1รีทายซึ่งจิรัตได้ขอยอมแพ้เนื่องจากปวดศีรษะส่งผลให้ยุทธนาคว้าแชมป์ไปครองพร้อมรับเงินรางวัลจำนวน 100,000 บาทส่วนจิรัตรองแชมป์รับจำนวน 50,000 บาทด้านหญิงเดี่ยวรุ่นทั่วไปรอบชิงชนะเลิศรดามานะทวีวัฒน์มือ47ของไทยจากกรุงเทพมหานครโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะธนัชพรยังโหมดมือวางอันดับ1ของรายการจากชลบุรี2เซตรวด6-3 และ 6-4คว้าแชมป์ไปครองพร้อมรับเงินรางวัล 80,000 บาทส่วนธนัชพรรองแชมป์รับ 40,000 บาทศึกฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกกลุ่ม A4 นัดที่2ทีมชาติโปรตุเกสแชมป์เก่าบุกไปเอาชนะนอร์เวย์ถึงถิ่น2-1 เก็บชัย2นัดรวดมี6คะแนนเต็มนำเป็นจ่าฝูงกลุ่ม A4 ส่วนนอร์เวย์มี3คะแนนรั้งอันดับ2ขณะที่กลุ่ม A2 นัดที่2อินซีเล็กเยอรมนีของเจอร์เกนคล็อปหัวหน้าโค้ชคนใหม่ยังหาชัยชนะไม่เจอเปิดบ้านแพ้กรีซ0ประตูต่อ1ทำให้แข่ง2นัดมี1แต้มอยู่อันดับ3ส่วนขุนพลแดนเทพนิยายเก็บชัย2นัดรวดมี6คะแนนขึ้นนำจากฝูงกลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันเนเธอร์แลนด์ชนะเซอร์เบีย2ประตูต่อ1เก็บ3แต้มมี4คะแนนรั้งรองจากฝูงส่วนเซอร์เบียแพ้รวด2นัดยังไม่มีแต้มสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศต่อสัญญาแอนโทนีฮัดสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยชาวอังกฤษวัย45ปีออกไปจนถึงปี2571จากเดิมฮัดสันมีสัญญากับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยถึงเดือนกุมภาพันธ์2570หลังเสร็จสิ้นภารกิจการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2027รอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดิอาระเบียปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
7: ์วันนี้เสนอคำว่าสดับปกรสดับปกรมาจากคำภาษาบาลีว่าสัตตัปปะกรณะแปลว่าเจ็ดคำพีหมายถึงพระธรรมเจ็ดคำพีได้แก่ 1. ธรรมสังคณี 2. วิพัง 3. ธาตุกถา 4. ปุคละบัญญัติ 5. กถาวัตถุ 6. ยมก 7. ปัฏฐานเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ได้ประทานเทศนาพระธรรมเจ็ดคำพีสนองพระคุณพระพุทธมารดาอยู่หนึ่งพันษาการสวดพระธรรมเจ็ดคำพีนี้จึงถือได้ว่าเป็นการบำเพ็ญกุศลด้วยความกตัญญูและคำว่าสดับปกรณ์ก็เปลี่ยนความหมายจากพระธรรมเจ็ดคำพีกลายเป็นหมายถึงสวดมาติกาบังสุกุลเนื่องด้วยศพหรือหมายถึงพิธีสวดมาติกาบังสุกุลเนื่องด้วยศพ
6: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
9: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
8: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
9: หยุดอย่ากดอย่าโอน
8: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
9: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
8: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคอื่นๆจะมีปริมาณฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนลงสู่อ่าวมาตาบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึง28กันยายนนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสระแก้วและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณนครนายกปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่ระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่พังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:23 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร13เซนติเมตรและเวลา 18:57 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:00 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง76เซนติเมตรและเวลา 14:38 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร30เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:20 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:10 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการครับกรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการรถขนส่งประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่ 4-72 วงกลมวัดสหธรรมารามถึงถนนพระราม2ตามเส้นทางที่กำหนดเที่ยววนซ้ายระยะทาง54กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57กิโลเมตรผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักงานขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคม2569สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022718511สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการพลังงานปฏิบัติการจำนวน2อัตราวิศวกรปฏิบัติการจำนวน2อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและนายช่างเทคนิคปฏิบัติงานตำแหน่งละ1อัตรารับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ energy.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานตั้งแต่บัดนี้ถึง2ตุลาคม2569กรมเจ้าท่ารับสมัครคัดเลือกผู้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานคนพิการสังกัดสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมเจ้าท่า md.go.th หัวข้อบริการประชาชนเลือกหัวข้อข่าวสมัครงานหรือที่เว็บไซต์ md.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง1ตุลาคม2569มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบาง างไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคคลหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ตั้งแต่บัดนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0863669314และ0894443201ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
10: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง28กันยายนวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกท่านผู้ฟังครับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้กำหนดให้วันที่28กันยายนของทุกปีเป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกซึ่งเป็นวันเสียชีวิตของหลุยส์ปาสเตอร์ผู้ผลิตวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับฉีดให้คนที่ถูกสุนัขบ้ากัดได้สำเร็จเป็นครั้งแรกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้าและร่วมมือป้องกันโรคนี้โดยการพาสัตว์เลี้ยงของตนเองไปรับวัคซีนป้องกันโรคโรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำเกิดจากเชื้อไวรัสเรบีสสัตว์นำโรคได้แก่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดทั้งสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่าเช่นสุนัขแมวกระต่ายกระรอกกระแตหนูลิงชะนีแพะแกะวัวควายค้างคาวเป็นต้นทั้งนี้ยังไม่มียารักษาโรคพิษสุนัขบ้าดังนั้นไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์ที่ติดเชื้อนี้มักจะเสียชีวิตทั้งหมดอย่างไรก็ตามมีวัคซีนที่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดโรคนี้ได้เพียงนำสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์จรจัดไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งถือเป็นวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดสำหรับข้อแนะนำในการลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัดหรือโดนทำร้ายสามารถปฏิบัติตนตามคำแนะนำ5ยอคืออย่าแย่อย่าเหยียบอย่าแยกอย่าหยิบและอย่ายุ่งอย่าแย่ให้สุนัขโมโหโกรธอย่าเหยียบหางหัวตัวขาหรือทำให้สุนัขหรือสัตว์ต่างๆตกใจอย่าแยกสุนัขที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่าอย่าหยิบชามข้าวหรือเคลื่อนย้ายอาหารขณะที่สุนัขกำลังกินอาหารและอย่ายุ่งหรือเข้าใกล้กับสุนัขหรือสัตว์ต่างๆนอกบ้านที่ไม่มีเจ้าของหรือไม่ทราบประวัติกรณีหากถูกสุนัขบ้านหรือถูกสุนัขจรจัดแมวหรือสัตว์อื่นๆกัดให้รีบล้างแผลด้วยสบู่และน้ำสะอาดหลายๆครั้งใส่ยาฆ่าเชื้อเช่นเบตาดีนเพื่อช่วยลดอัตราโรคได้ถึง 80-90% แล้วรีบไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้เร็วที่สุดเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคจนครบตามที่แพทย์แนะนำหากพบเห็นสัตว์ที่สงสัยว่าอาจเป็นโรคพิษสุนัขบ้าหรือมีอาการหางตกเดินโซเซน้ำลายย้อยลิ้นห้อยตาขวางให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์หรือผู้นำชุมชนและให้ช่วยกันจับโดยระมัดระวังอย่าให้ถูกกัดแล้วกักสัตว์ไว้ดูอาการ10วันหากสัตว์ตายให้นำหัวสัตว์ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการต่อไปอย่างไรก็ตามเราสามารถร่วมกันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้หรือเจ้าของสัตว์เลี้ยงเช่นสุนัขแมวควรนำสัตว์เลี้ยงทุกตัวไปฉีดวัคซีนครั้งแรกเมื่ออายุ 2-4 เดือนแล้วฉีดซ้ำตามกำหนดนัดทุกปีโดยไม่ต้องรอให้ถึงโอกาสสำคัญหรือช่วงวันรณรงค์มาถึงจึงค่อยไปไม่ควรปล่อยสัตว์เลี้ยงออกนอกบ้านตามลำพังโดยไม่ใส่สายจูงเพราะอาจถูกสุนัขจรจัดที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัดได้ช่วยกันลดจำนวนสุนัขที่ไม่มีเจ้าของหรือสุนัขที่ไม่มีผู้รับผิดชอบโดยการทำหมันถาวรเพื่อช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในบริเวณที่อยู่อาศัยจบบทความประจำวันเรื่อง28กันยายนวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกเรียบเรียงและนำเสนอโดยยุทธพรบานเย็นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยradiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ศูนย์กระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02277 3804ในวันและเวลาราชการ
8: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
11: ่ออุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
12: ยุคจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
11: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
13: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: ทราบแล้วเปลี่ยน
1: เสี่ยงเศรษฐกิจ
0: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
2: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออร่าไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
3: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
5: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
6: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออร่าไรซ์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออร่าไรซ์ Mouthwash
7: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธ.ก.ส. BAAC The Way We Are
8: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะวันนี้เราพบกันวันจันทร์ที่28กันยายน2569ค่ะท่ามกลางสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะดีเจฟ้าแล้วก็ทีมงานทุกคนขอส่งกำลังใจให้แก่คุณฟังที่บ้านประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ด้วยเป็นอุทกภัยที่เกิดขึ้นเราไม่ทันได้ตั้งตัวเลยนะคะคุณฟังตอนนี้เนี่ยหลายฝ่ายก็พุ่งเป้าไปที่เรื่องการบริหารจัดการของรัฐบาลและก็โดยเฉพาะกรมอุตุนิยมวิทยาที่ก่อนหน้านี้นะคะก็มีเพจดังออกมาเตือนแต่ว่าก็ปรากฏว่าทางการเองก็บอกว่าอย่าไปเชื่อไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นนะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยโอ้โหน้ำท่วมนะไม่มีใครยกของขึ้นที่สูงเลยโดยเฉพาะฝั่งด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครที่กำลังได้รับความเดือดร้อนในขณะนี้ค่ะทั้งนี้นะคะคุณฟังฝนตกลงมาอย่างกระหน่ำมากๆเลยตั้งแต่วันศุกร์ที่25ดิจิฟ้าเองก็อยู่ต่างจังหวัดด้วยนะคะคุณฟังแล้วก็ปรากฏว่าก็ห่วงบ้านนะเพราะว่าลูกสาวบอกว่าน้ำมาแล้วปรากฏว่าวันเสาร์งานที่จะไปเนี่ยก็แคนเซิลนะเพราะว่าฝนตกดิจิฟ้าอยู่สัตหีบเนี่ยฝนตกหนักมากเหมือนกันเขาแคนเซิลงานโอ้ดีใจเลยได้กลับบ้านมาดูบ้านนะคะวันเสาร์นี่น้ำจากคลองบางเชือกหนังดิจิฟ้าอยู่เขตภาษีเจริญค่ะก็ท่วมหน้าบ้านเลยบางบ้านก็เข้าในบ้านนะคะที่พื้นโรงรถต่างๆแต่ว่าบ้านดิจิฟ้าเนี่ยพื้นหน้าบ้านสูงหน่อยก็เลยน้ำไม่ท่วมเข้าใจหัวอกของคนที่น้ำท่วมบ้านเป็นอย่างดีนะคะคำว่าทุกข์เป็นอย่างไรเนี่ยรู้เลยทุกกายทุกใจเดี๋ยวพอน้ำลดแล้วเนี่ยโอ้โหก็ต้องฟื้นฟูบ้านคลีนบ้านด้วยข้าวของที่ยกหนีน้ำแทบไม่ทันเนี่ยก็เรียกว่าเสียหายนะคะบางทีเนี่ยก็เป็นพวกตู้ไม้อะไรต่างๆนี่ล่อนไปหมดเลยนะคะคาดว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครนะคุณฟังน่าจะเป็นหลักหมื่นล้านเลยทีเดียวเพราะว่าตั้งตัวกันไม่ทันนะคะแล้วก็รวมทั้งหลายจังหวัดด้วยมีทางด้านกรุงเทพธุรกิจนะคะเขาได้ไปสัมภาษณ์ อาจารย์ธนวัฒน์ผลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะบอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยปัญหาน้ำท่วมใน21จังหวัดคาดว่าจะทำให้การเดินทางของประชาชนลดลงและการจับจ่ายใช้สอยในระบบเศรษฐกิจก็ช่วงที่เกิดเหตุการณ์นะคะ 25-27 กันยายน 2569 ก็ลดลงห้างบางแห่งในกรุงเทพนะคะเจอน้ำท่วมคุณฟังโอ้ต้องสงสารแฟชั่นไอแลนด์มากเลยนะน้ำท่วมนะคะทำให้ยอดขายลงด้วยแล้วก็ปั๊มน้ำมันก็ได้ผลกระทบนะคะก็คาดการว่าน้ำท่วมดังกล่าวนี้น่าจะส่งผลเสียหายนะคะจากการประเมินค่ะบอกว่าน่าจะระดับหมื่นล้านเลยทีเดียวนะคะทางนี้เนี่ยตอนนี้เรื่องของการลัดเข็มขัดของภาคประชาชนต้องเกิดขึ้นแน่นอนนะคุณฟางเพราะว่าต้องใช้เงินไปกับเรื่องของวัสดุก่อสร้างต่างๆค่ะล่าสุดนะคะคุณฟางสถานน้ำท่วมที่เกิดขึ้นที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะในวันนี้นางสุภจีสุธรรมพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะกล่าวถึงกำลังซื้อในไตรมาส4บอกว่ามีแนวโน้มชะลอตัวลงจากสถานการณ์น้ำท่วมและก็ยังมีปัญหาเรื่องราคาน้ำมันที่ต้องดูแลทั้งนี้คุณสุภจีบอกว่าหารือกับนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งมาช่วยดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาประหยัดทั้งนี้จะดำเนินการในระยะที่2ต่อเนื่องจากโครงการไทยช่วยไทยซึ่งกระทรวงพาณิชย์ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนเมษายนโดยนำสินค้าทางเลือกเข้าไปในพื้นที่ที่มีความจำเป็นสำหรับช่วงน้ำท่วมนี้ก็จะลงพื้นที่ที่ประสบปัญหาก่อนเพื่อหาราคาสินค้าที่เหมาะสมและกระจายสินค้าราคาประหยัดลงไปในพื้นที่ทั้งนี้บอกว่าในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้นะคะก็สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพาณิชย์จังหวัดกรมการค้าภายในไปตรวจสอบราคาสินค้าให้มีการติดป้ายราคาอย่างชัดเจนดูแลไม่ให้มีการขึ้นราคาผิดปกติถ้าประชาชนเจอในแจ้งเลยนะคะสายด่วน1569สายด่วน1569กระทรวงพาณิชย์บอกว่าสั่งการแบบซิงเกิลคอมแมนด์ให้ปลัดกระทรวงพาณิชย์รวบรวมและก็รับเรื่องสำนักงานพาณิชย์จังหวัดไปทั่วประเทศส่วนสินค้าขาดหายไปจากชั้นวางก็บอกว่าบางเส้นทางเนี่ยรถขนส่งสินค้าทั่วไปไม่สามารถเข้าไปได้จึงประสานกระทรวงกลาโหมช่วยในด้านการขนส่งและก็บอกว่าเมื่อเย็นวานนี้นะคะ27กันยายนที่ผ่านมาได้รับรายงานว่าจังหวัดสระแก้วประสบปัญหาการขาดแคลนอาหารสดจึงประสานให้นำรถไปรับสินค้าที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีก่อนส่งต่อไปยังจังหวัดสระแก้วสำหรับกรุงเทพมหานครนะคะบอกว่าได้ประสานนำของสดและของแห้งที่จำเป็นเข้าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ลาดกระบังประชาชนได้รับผลกระทบราว 30,000 คนและก็ติดตามสินค้าที่ขาดแคลนดูแลไม่ให้ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติค่ะสำหรับสถานการณ์ในกรุงเทพมหานครนะคะก็มีหลายพื้นที่โดยเฉพาะทางภาคตะวันออกของกรุงเทพมหานครเนี่ยที่ยังไม่คลี่คลายนะคะกรุงเทพมหานครโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะก็คาดการณ์ว่าน่าจะเคลียร์ได้ภายในสักเวลา3วันนะคะทางนี้บอกว่าตอนนี้ฝนก็ยังมีตกปะปรายถ้าเกิดว่าไม่มีฝนตกหนักเพิ่มก็จะช่วยให้ระบายน้ำได้เร็วขึ้นนะคะรองผู้ว่ากทมนะคะท่านรองผู้ว่าวิษณุก็บอกว่าตอนนี้เร่งลดระดับคลองแสนแสบคลองประเวศบุรีรมย์เพื่อรับน้ำจากคลองย่อยถนนและก็ชุมชนทำให้สถานน้ำในรามคำแหงถนนเทพลีลาแล้วก็คลองจันทน์เริ่มทยอยดีขึ้นนะทยอยดีขึ้นนะแต่ยังไม่ดีขึ้นมากนะคะส่วนที่ลาดกระบังก็ต้องเร่งระบายอย่างต่อเนื่องทั้งนี้บอกว่าคลองสายหลักเนี่ยต้องใช้ราว3วันเนี่ยจึงจะลดระดับได้บางชุมชนอาจจะต้องใช้เวลาประมาณถึง1สัปดาห์นะคะงานนี้เนี่ยก็เร่งระบายน้ำแล้วก็ต้องเร่งช่วยเหลือผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยที่ติดเตียงด้วยท่านผู้ฟังคะถ้าเกิดว่าเจอปัญหาผู้ป่วยฉุกเฉินนะคะให้ติดต่อที่สายด่วน1669เลยนะคะ1669เพื่อขอรับความช่วยเหลือด้านการแพทย์และสาธารณสุขค่ะแต่ถ้าขอความช่วยเหลือทั่วไปนะคุณฟังโทรสายด่วน15551555จดไว้นะคะหรือว่าใครที่ใช้แอปพลิเคชัน LINE ได้แท็บฟี่ฟองดูนี่สะดวกค่ะคุณฟางถ่ายภาพเขียนข้อมูลเข้าไปนะคะเขาจะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาตอบโต้แล้วก็โทรหาเรา TRFFY นะแท็บฟี่ FONDUE ค่ะแท็บฟี่ฟองดูอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านผู้ฟังเองนะคะอัปเดตข้อมูลต่างๆได้หรือว่าขอความช่วยเหลือได้ด้วยเช่นกันนะคะทั้งนี้คุณฟังช่วงนี้ก็เป็นช่วงการหยุดราชการนะ2วันนะคะในเขตพื้นที่ที่ครม.ประกาศนะคะอย่างไรก็ตามตอนนี้นะคะกทม.ก็พยายามจะเร่งลดระดับน้ำในคลองหลักนะเพื่อดึงน้ำจากถนนแล้วก็ชุมชนออกให้เร็วที่สุดโดยเฉพาะพื้นที่ที่น้ำเยอะมากเลยลาดกระบังหนองจอกมีนบุรี คลองประเวศบุรีรมย์คลองลาดพร้าวและก็คลองสายหลักบางแห่งยังมีระดับน้ำสูงต้องเดินเครื่องสูบน้ำบริหารประตูระบายน้ำเต็มกำลังค่ะประชาชนเนี่ยได้รับผลกระทบประมาณ 329,000 ครัวเรือนนะคะกรุงเทพมหานครหรือราว 700,000 คนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากได้แก่ลาดกระบังบางกะปิคันนายาวสะพานสูงสวนหลวงแล้วก็หลัก4ค่ะขอเป็นกำลังใจให้กับแฟนๆรายการด้วยนะคะแล้วก็ประสานงานนะถ้าเกิดมีผู้ป่วยเนี่ยโทร1669เลยคุณผู้ฟังทั้งนี้บอกว่ากทม.เนี่ยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่ต้องได้รับการเข้าดูแลเนี่ย 1,500 คนแล้วนะคะและก็ย้ำนะว่าสามารถโทรขอความช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงต่างๆได้1669หรือว่าขอความช่วยเหลือทั่วไปก็1555นะผู้ว่าชาติชาติบอกว่าวันนี้เนี่ยจะเร่งลดระดับน้ำในคลองให้มากที่สุดเพื่อดึงน้ำจากถนนและชุมชนออกได้เร็วขึ้นบางพื้นที่อาจต้องใช้เวลาและก็ทยอยระบายตามลำดับค่ะช่วงนี้นะคุณฟังคนที่ติดตามเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยบอกว่าสื่อสารรู้เรื่องขึ้นนะคะไม่ใช่ภาษาทางราชการหรือภาษาท่องจำนะวันนี้เนี่ยกลุ่มคนนี้ก็ตั้งเป้าไปที่กรมอุตุนิยมวิทยานะคะกรมอุตุนิยมก็ปรับการพูดคุยเนี่ยเยอะขึ้นนะคุณฟังแล้วก็บอกว่าฝนกำลังจะไปนะคะใครอยู่13จังหวัดนี้ค่ะนะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดนะคะอีกคือใน3ชั่วโมงเนี่ยนะคะ 10:30 ถึง 13:30 นะคะพี่น้องในพื้นที่ภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากภาคกลางนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีภาคตะวันออกนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดนะคะอันนี้ก็เจอกับภาวะน้ำท่วมก็ฟังประกาศอย่างทางการอย่างใกล้ชิดนะคะคุณฟังรวมทั้งเรื่องของการยกของขึ้นที่สูงด้วยมิฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะยกไม่ทันนั่นเองนะคะและก็ปรากฏว่ามีข่าวนี้ค่ะฟังเป็นอีกหนึ่งข่าวที่ศิลปินยุค90นะคะจากไปค่ะคุณต๋องวงทูนะคุณฟังคุณต๋องนี่ก็ก่อนหน้านี้ลูกสาวมาขอรับบริจาคโลหิตนะคะวงทรูเนี่ยก็มีต่อต่องนะคุณฟังก็เป็นบทเพลงที่อมตะมากๆหลายเพลงเลยนะคะอย่างเพลงเธอไม่เคยตายนี่เพราะมากรักกวนกวนเธอคือผู้หญิงคนนั้นบทเพลงหลอมละลายเป็นศิลปินค่าย RS นะคะปรากฏว่ามีรายงานค่ะว่าคุณต๋องวงทูหรือคุณสุรพันธ์จำลองกุลอดีตนักร้องดูโอชื่อดังยุค90ได้เสียชีวิตอย่างสงบเมื่อวันที่28กันยายนนะคะในวัย56ปีนะคะเป็นมะเร็งโพรงจมูกระยะที่4ค่ะนะคุณฟังเคยมาขอรับบริจาคเลือดนะคะที่ลูกสาวมาขอรับการบริจาคเลือดนะเมื่อช่วงต้นกันยายนนะคะมาขอรับบริจาคเลือดสำรองที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชนะคะก็บรรดาศิลปินแล้วก็แฟนเพลงก็ต่างอาลัยนะดิฉันฝ่ายเห็นข่าวนี้แล้วนะคะก็ปรากฏว่าก็เห็นเพจเฟซบุ๊กของพี่ปิงก็เขียนด้วยเช่นกันนะคะว่าคุณต๋องวงทูหรือต๋องสุรพันธ์จากไปอย่างสงบนะคะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะในช่วงเวลานี้นะคะว่าในส่วนของตลาดหุ้นไทยแน่นอนเรื่องกำลังซื้อที่หดหายนะคะวันนี้ตลาดหุ้นไทยของเราก็ปรับตัวร่วงลงนะคะดัชนีปิดที่ 1599.50 ลดลงไป 8.13 จุดค่ะด้วยมูลค่าการซื้อขาย 29,671 ล้านบาทนะคะจากการน้ำท่วมที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็ต้องมองหุ้นที่เกี่ยวเนื่องกับหุ้นในกลุ่มที่เป็นวัสดุก่อสร้างด้วยนะคะคุณฟังวันนี้เนี่ยโอ้โหแดงเถือกเลยนะคุณฟังเดลต้าเป็นหุ้นที่ most active วันนี้นะคะก็ร่วงลงมาค่ะวันนี้เดลต้าอยู่ที่259บาทลดลงไป4บาท PTT 42.75 ลดลง25สตางค์กรุงไทยแบงค์43.75ลดลง50สตางค์ CPR 43.75 ลดลง25สตางค์นะคะ K Bank 251บาทลดลง1บาทBDMS 19.90 ลดลง30สตางค์ Advance 349บาทเพิ่มขึ้น4บาท GAF 60.25 สตางค์ลดลง50สตางค์ค่ะหุ้น True 12.90 เพิ่มขึ้น20สตางค์ PTT EP อันนี้ต้องจับตาเหมือนกันนะคะคุณฟังเพราะว่าเรื่องของการสถานการณ์ตะวันออกกลางตอนนี้ก็ยังคุยกันไม่รู้เรื่องนะคะระหว่างอิหร่านแล้วก็สหรัฐนะคะPTT EP 148.50 ราคาปิดยังไม่เปลี่ยนแปลงค่ะ 1599.50ลงไป 8.13 จุดเดี๋ยวช่วงหน้าฟังบทวิเคราะห์กันนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นหุ้นกลุ่มวัสดุก่อสร้างหลังน้ำท่วมนั่นแหละที่น่าจะมาได้นะคะ 13:15 นาทีค่ะคุณฟาร์มเสียงของดีจฟ้าที่แหบแห้งไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วต้องขออภัยคุณผู้ฟังนะคะกำลังฟื้นตัวเหมือนกันนะคะเป็นเส้นเสียงอักเสบค่ะในช่วงนี้ที่ประชาชนคนไทยประสบภัยน้ำท่วมนะเป็นความทุกกายทุกใจเหลือเกินนะคะคุณฟังแต่ว่าเราก็ต้องผ่านไปให้ได้นะเมื่อปี54บ้านดิจฟาก็เจอปัญหานี้เหมือนกันดิจฟาก็ร้องไห้น้องฟังสงสารตัวเองด้วยสงสารบ้านด้วยเข้าใจความรู้สึกคุณผู้ฟังก็เลยขอมอบบทเพลงนี้จากวงโฮปให้เป็นกำลังใจด้วยกันนะคะขอมอบบทเพลงกำลังใจแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าติดตามฟังมองรอบทิศคิดทันข่าวของเรากันต่อค่ะ

0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
3: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธกส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธกส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรอลไรซ์จึงเป็นคำตอบของเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น

0: ซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักทกส. BAAC The Way We Are
2: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะคุณฟังเปิดบทเพลงให้กำลังใจกับคุณผู้ฟังไปหลายท่านร้องบทเพลงตามไปด้วยแล้วก็หลายท่านก็คิดถึงว่าโอ้โหบ้านฉันน้ำท่วมแบบนี้ฉันจะทำอย่างไรต่อไปก็เดี๋ยวจะต้องมีมาตรการต่างๆในการออกมาช่วยเหลือแน่นอนค่ะคุณฟังถ้าบ้านน้ำท่วมก็ถ่ายภาพนะคะถ่ายภาพเก็บรายละเอียดไว้เหมือนที่เคยเกิดขึ้นนะคะเวลาที่น้ำท่วมแล้วเนี่ยแล้วก็ถูกประกาศเป็นเขตภัยพิบัตินะก็จะมีการให้ไปติดต่อเพื่อที่จะได้รับเงินช่วยเหลือไปนะเดี๋ยวบ้านที่จะฝ่าเนี่ยคราวนี้ไม่น้ำไม่เข้าบ้านก็คงไม่ได้อะไรคุณฟังนะแต่ว่าปีก่อนนู้นนะจำได้ว่าไปยื่นเรื่องต่างๆที่สำนักงานเขตจตุจักรนะก็บ้านคุณแม่ก็ได้รับเงินช่วยเหลือมายังจำได้เลยนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องถ่ายภาพต่างๆไว้นะคะแล้วก็จดระดับน้ำแล้วก็ความสูญเสียทั้งก่อนแล้วก็หลังด้วยว่าเป็นอย่างไรนะเขาก็มีการให้ข้อมูลเหมือนกันตอนปี2567นะคะคุณฟานแต่เดี๋ยวลองดูปีนี้ดีกว่าว่าปี69เนี่ยเขาจะช่วยเหลือกันในรูปแบบไหนนะคะแต่ก็ต้องถ่ายภาพบ้านของเราระดับน้ำนะถ่ายทรัพย์สินที่เสียหายบันทึกวันเวลาไว้ต่างๆด้วยเมื่อตอนปี67เนี่ยก็คือตอนที่เขาประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติเนี่ยเขาก็จะมีวงเงินช่วยเหลือนะคะเงินช่วยเหลือค่าวัสดุซ่อมแซมนะคะเงินช่วยเหลือกรณีต้องไปเช่าบ้านอะไรแบบนี้นะคะเงินช่วยเหลือผู้ประสบทุกข์ภัยประจำครัวเรือนเดิมเนี่ยเขาให้ประมาณสัก 5,000 ถึง 9,000 บาทเดี๋ยวไปดูรายละเอียดครั้งหนึ่งแล้วกันนะเดี๋ยวถ้ามีประกาศออกมาอย่างชัดเจนแล้ว13:23 ค่ะคุณฟังตอนนี้เราออกอากาศผ่านทาง Facebook Live Fanpage QFM สถานีข่าวคุณภาพด้วยนะคะถ้าแฟนๆในการฟังผ่านทาง Facebook นะคะก็เข้ามาทักทายดิจฟ่าให้กำลังใจกันเหมือนเคยนะคะขอบคุณคุณฟังด้วยนะคะคุณบ้านหอมดอกไม้ด้วยที่ฟังรายการของเราแล้วก็ฟังเสียงดีจฟ่าแบบนี้นะคะคุณฟังนะคะเป็นอย่างไรการบ้างนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคนฝนตกน้ำท่วมระวังลูกหลานด้วยอย่าให้ออกไปเล่นน้ำนะคะเพราะน้ำท่วมนี่ค่อนข้างจะสกปรกเลยเดี๋ยวมีรายละเอียดให้ฟังกันแล้วก็โรคที่มากับน้ำท่วมที่อันตรายก็คือพวกโรคฉี่หนูนะคะขณะเดียวกันคุณฟังช่วงนี้เป็นช่วงของการจัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการด้วยถ้าคุณฟังมองหาของขวัญของฝากนะคะนี่เลยน้ำยาบ้วนปากออร่าไรซ์นะคะเราดูแลช่องปากของผู้วัยเกษียณด้วยนะคะส่งมอบให้แก่ท่านรับรองท่านชอบแน่นอนมีทั้งน้ำยาบ้วนปากแล้วก็มีทั้งเมาส์สเปรย์ด้วยช่วยทำให้ช่องปากของเราสะอาดขึ้นนะคะแล้วก็เป็นแอนโทไซยานินที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียช่วยทำให้ลมหายใจหอมสดชื่นแล้วก็รวมทั้งแตกต่างจากน้ำยาบ้วนปากทั่วไปไม่แสบปากเลยคุณฟังหาซื้อได้ในช่องทางออนไลน์ก็ที่ Facebook Fanpage Oralrice O-R-A-L-R-I-C-E นะคะหรือที่ช่องทางบ้านสีส้มก็ได้ถ้าจะไปซื้อด้วยตัวเองนะคะ Oralrice มีจำหน่ายค่ะที่ร้านองค์การเภสัชกรรมสำนักงานใหญ่ถนนพระราม6ร้าน GPO ค่ะ LDC คลินิกทันตกรรม14สาขานะคะที่สมายแกลเลอรี่เดนทัลคลินิก15สาขาค่ะร้านมูลนิธิทันตะมหิดลนะคะร้านเฮลตี้แม็กนะคะที่อยู่ในศูนย์การค้าก็มีไอคอนสยามมีที่ศูนย์การค้าพาราไดซ์ปาร์คค่ะแล้วก็ที่เฮลตี้แม็กในโรงพยาบาลก็มีที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกแล้วก็ที่โรงพยาบาลวิมุตินะคะส่วนเส้นพันนกตัดใหม่มีจำหน่ายที่ร้านคลังยาเทพอาสาร้านสิริยาซิกมาเฮลตี้แล้วก็ที่ร้านยาพิลล่าก็ฝากไว้นะคะฟังช่วงนี้ฝนตกด้วยนะคะก็ต้องดูแลช่องปากของเราอย่าลืมนะคะแปรงฟันอย่างถูกวิธีใช้ไหมขัดฟันและใช้น้ำยาบ้วนปากออร่าไรนะคะคุณฟังสกัดจากข้าวสีดำออร์แกนิกโดยนักวิจัยจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลแฟนรายการสามารถเข้าไปติดตามดูรีวิวได้ใน Facebook Fanpage ของออร่าไร O-R-A-L-R-I-C-E ค่ะสำหรับวันนี้นะคะ 13:25 ค่ะคุณฟังตลาดหุ้นไทยนะคะวันนี้ก็ปรับตัวร่วงลงนะคะแต่ว่ามีมุมมองที่ว่าหลังจากที่สถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายเนี่ยก็จะต้องมีการซ่อมบ้านกันนะคะโบก็เลยมีการพูดถึงหุ้นที่เกี่ยวเนื่องกับการซ่อมบ้านไม่ว่าจะเป็นหุ้นวัสดุก่อสร้างค่ะคุณฟัง Home Pro Global Do Home แล้วก็ตัว Mr. DIY นะคะคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่หัวหน้าสายงานวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีหรือ KSF นะคะบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนค่ะเปิดเผยกับทีมข่าวหุ้นธุรกิจประเมินผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมต่อกลุ่มค้าปลีกในระยะสั้นว่า ก็อาจจะกดดันก่อนนะ

0: กำลังซื้อของผู้บริโภคนะเพราะว่าประชาชนก็ประสบภัยนะคะต้องชะลอการใช้จ่ายสินค้าที่ไม่จำเป็นขณะที่การเดินทางและการดำเนินธุรกิจในบางพื้นที่ยังได้รับผลกระทบอย่างไรก็ตามเมื่อเข้าสู่ช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดก็ต้องการสินค้าเพื่อซ่อมแซมแล้วก็ปรับปรุงบ้านเรือนก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มวัสดุก่อสร้างและสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมหุ้นค้าปลีกที่น่าจับตาค่ะนะที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมแล้วก็ปรับปรุงบ้านก็จะเป็นตัว Home Pro นะคะตัว Home Pro ตัว Global ค่ะตัว Global House นะคะบริษัทสยาม Global House บริษัทดู Home นะคะแล้วก็ตัว Mr. DIY นะคะ Mr. DIY ก็ประกอบธุรกิจค้าปลีกอุปกรณ์ตกแต่งบ้านและสินค้าไลฟ์สไตล์มีสินค้าฮาร์ดแวร์และเครื่องมือช่างเครื่องใช้ในครัวเรือนอุปกรณ์ตกแต่งบ้านแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าภาพรวมตลาดหุ้นไทยตอนนี้นะคะก็ผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมก็ขึ้นอยู่กับขนาดระยะเวลาของผลกระทบต่อกำลังซื้อและก็ความเร็วในการเข้าสู่ระยะฟื้นฟูกลุ่มค้าปลีกนะคะก็อาจจะเผชิญแรงกดดันในระยะสั้นขณะที่ Home Pro Global Do Home และก็ Mr. DIY เป็นหุ้นค้าปลีกที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเพื่อการซ่อมแซมบ้านและการปรับปรุงที่อยู่อาศัยก็ต้องติดตามผลกระทบจากการฟื้นฟูหลังจากสถานการณ์น้ำท่วมนะผ่านพ้นไปแน่นอนวันจำได้ในปี54เนี่ยก็ต้องไปซื้อพวกกระเบื้องยาแนวอะไรใหม่นะเพราะว่ากระเบื้องมันล่อนออกมาเลยนะคะคุณฟังส่วนวันนี้นะคะบริษัทหลักทรัพย์โกเบกแนะนำตัว Home Pro ด้วยเช่นกันค่ะคุณฟังนะเป็นหุ้นที่มาหลังการน้ำหลังภาวะน้ำท่วมนะคะวันนี้เนี่ยเซตลงไปต่ำสุดปิดลงไปราว12จุดนะเป็นความกังวลสถานการณ์น้ำท่วมและก็ความกังวลที่สหรัฐและก็อิหร่านเนี่ยอาจจะไม่สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ตอนนี้มีแรงกดดันเรื่องนี้กลับมาอีกครั้งแล้วนะคะคุณฟังก็เลยมีแรงขายกดดันในหุ้นกลุ่ม Big Cap ที่นำโดยอิเล็กทรอนิกส์ธนาคารและพลังงานโดยเฉพาะ Delta เนี่ยกดดันแต่ซีราวติดลบไป3.9 จุดเลยเดลต้าเวลาเขาร่วงเนี่ยเขากดดัชนีนะคะวันนี้ดัชนีปิดที่ 1599.50 ลงไป 8.13 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 29,608 ล้านบาทดัชนีก็ปรับตัวลงจากเรื่องภาวะน้ำท่วมนะคะก็ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นขณะที่สถานการณ์สงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกลับมาเคร่งเครียดอีกแล้วนะคุณฟังนะคะบอกว่าอิหร่านประกาศเตรียมทำสงครามเต็มรูปแบบกับสหรัฐนะคุณฟังไม่เปิดช่องแคบฮอร์มุสนะคะอันนี้เป็นปัจจัยกดดันเพิ่มเติมเลยดัชนีภาคบ่ายโกเบกให้ลงมาที่1593นอยต้า1607นะคะคุณฟังส่วนใครจะรับโฮมโปรรอย่อนะคะวันนี้ปิด6.40 บาทค่ะนะคะแนวรับอยู่ที่6.20 บาทแนวต้าน6.85 บาทถึง7.20 บาทคัดลอส6 บาทโฮมโปรนักวิเคราะห์โกเบกบอกว่าดีดตัวกลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยทุกระดับมีวอลุ่มเข้าด้วยนะคะก็ลักษณะกราฟสัญญาณส่งสัญญาณซื้อนะคะคาดว่ามีโอกาสปรับตัวไปทดสอบแนวต้านที่แถว6.85 บาทถึง7.20 บาทนะคะส่วน Plan B ค่ะวันนี้ปิด6.30 บาทแล้วนะคะแนวรับ6.10 บาทนะ Plan B นี่เขามักจะมาไตรมาส4นะคุณฝั่งธุรกิจสื่อนอกบ้านนะเพราะว่าเป็นช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คริสต์มาสต่างๆนะคะบอกว่าดีชัวกราฟเทคนิคเนี่ยดีตัวทำแท่งเขียวยาวเป็นสัญญาณบวกนะมีวอลุ่มเพิ่มขึ้นชัดเจนเลยนะถ้าผ่านไฮเดิมได้แนวรับรอแถว6.10 บาทนะคะอันนี้นักวิเคราะห์โกเบกให้ไว้แนวต้าน6.80 บาทถึง7.50 บาทคัดลอส6 บาทนะแพลน B นักวิเคราะห์โกเบกบอกว่าถ้าผ่านไฮเดิม6.80 บาทได้ไฮบีแพลน B ไปทดสอบต้านถัดไปที่7.50 บาทวันนี้เห็นตัว AWC นะคะAsset World Corp นี่คุณฟังราคาดีดขึ้นเลยนะคะบอกว่าเป็นการปลดล็อกเงินทุนลดหนี้จากการตั้งกองทัพรวบ5โครงการยักษ์ 50,000 ล้านเสริมสภาพคล่องนะคะส่วนกรณีของรัฐบาลนะคุณฟังก็ต้องเตรียมเยียวยางบเบื้องต้นนะคะเพราะว่าน้ำท่วมนะกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็หลายจังหวัดเดี๋ยวติดตามกันขณะเดียวกันช่วงนี้ยังมีฝนหนักส่งท้ายด้วยนะคะอย่างที่ได้รายงานไปว่าตอนนี้ก็ต้องติดตามมาพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางตะวันออกที่บอกไปต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันด้วยต้องติดตามพยากรณ์อากาศแล้วก็ปฏิบัติตามนะคะพยากรณ์อากาศที่เขาบอกไว้นะแล้วก็รวมทั้งกรณีของการยกของขึ้นที่สูงด้วยทิสโก้ค่ะบอกว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยปรับตัวลงนะคะกดดันโดยหุ้นเดลต้าที่เป็นกลุ่มพลังงานจากเรื่องความกังวลเฟดขึ้นดอกเบี้ยและบอนด์ยิลด์ที่สูงค่ะวันนี้บอกว่าภาคบ่ายให้แนวรับนะวันนี้ปิด 1599.50 ภาคบ่ายแนวรับ1590แล้วก็1580แนวต้าน1613แล้วก็1620นะคะวันนี้มดแอคทีฟแวลู5อันดับแรกเดลต้าค่ะ259บาทลงไป4บาทปตท.นะคะ42.75 บาทลดลง25สตางค์นะจากราคาปิด43 บาทนะคะ KTB ค่ะ 43.75 ลดไป50สตางค์ CPO 43.75 ลดลง25สตางค์ KBank 251บาทลดลง1บาทนะคะคุณฟังใครที่สนใจหุ้นค้าปลีก CPO นะคะ CPO บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีนะคะเป็นหุ้นเด่นของบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีแนวรับอยู่แถวๆ 43.50 นะคะวันนี้เทคนิคอลโฟกัสของกรุงศรีค่ะ CPO แนวรับ 43.50 แนวต้านให้ไว้ที่ 45 บาทสลึงกับ 46 บาทสลึงนะคะแล้วก็คัทลอสที่ 42.50 ส่วน Home Pro ค่ะเป็นหุ้นเด่นของกรุงศรีด้วยเช่นกันนะคะให้บอกน้ำท่วมกรุงเทพผ่านจุดสูงสุดแล้วนะคะให้คำแนะนำซื้อบอกว่ามี dividend yield ปันผลเนี่ยเฉลี่ย 5-6% ต่อปีคาดว่าจะเร่งซื้อเพื่ ตัว Home Pro เนี่ยนะคะก็คือเรื่องน้ำท่วมเนี่ยก็จะทำให้มีการซื้อเพื่อซ่อมแซมบ้านเรือนจะเปิดอัพไซด์ขึ้นได้นะคะแนะนำ Home Pro นะคะราคาเป้าหมายนะปี2ปีหน้านะคุณฟังอยู่ที่7บาทส่วน GC นะคะก็ให้ราคาเป้าหมาย59บาทเดลต้ากรุงศรีให้คำแนะนำ320บาทนะคะมองว่าวันนี้เนี่ยผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะกรุงศรีบอกว่ากระทบจิตวิทยาการลงทุนในระยะสั้นเพราะว่าเป็นน้ำท่วมที่ไม่คาดคิดนะคะฝนตกต่อเนื่องแม้สถานการณ์จะคลายตัวเร็วนะแต่ก็มีความเสี่ยงที่ฝนตกอีกนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยก็แตกต่างจากการท่วมที่เกิดขึ้นเมื่อปี2011นะคะแล้วก็ประเมินว่าจะมีผลกระทบแล้วก็เป็นประเด็นต่อหุ้นบางกลุ่มก็คือตัวหุ้นประกันนะคุณฟังเพราะว่ามีคนก็ต้องเบิกประกันด้วยนะคะแล้วก็เป็นจิตวิทยาเชิงลบต่อหุ้นท่องเที่ยวอสังหาธนาคารเช่าซื้อประเมินว่าจะลบต่อเซ็ตเล็กน้อยนะคะอยู่ที่ 0.25-0.5%นะครับในช่วงที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้แต่ว่าจะเป็นบวกอ่อนๆต่อกลุ่มค้าปลีกนะคุณฟังที่เป็นสินค้าจำเป็นส่วนระยะกลางและระยะยาวเนี่ยกลุ่มที่จะได้บวกก็คือกลุ่มซ่อมแซมบ้านแล้วก็รับเหมานะคะแล้ววันนี้ต้องติดตามสารเรื่องของคดีแถลงเรื่องคดีบัตรเลือกตั้งด้วยนะคะส่วนทางด้านบริษัทหลักทรัพย์ Trinity ค่ะคุณฟังออกบทวิเคราะห์วันนี้นะคะให้แนวรับนะของตัวCPO ค่ะรอย่อมาแถว43บาทนะคะแนวรับเนี่ยก็อยู่ตรงนี้ลงมาแล้วนะคุณฟัง44บาทนะ43บาท75 43บาทนะแนวรับนี้ต้องเอาให้อยู่นะถ้าเกิดคงไม่หลุด43นะสำหรับ CPO แนวต้านก็มีอัพไซด์แบบเล่นแบบกำไรบาท2บาทจริงคุณฟังเพราะว่าแนวต้านของ CPO เนี่ยไม่ได้ไกลนะคะ45บาทถึง46บาทstop loss ที่42บาท3สลึงนะคะสำหรับตัว CPO ส่วน Delta นะคะให้ถือยาวคุณฟังบอกว่าที่ราคาไม่สูงไปกว่า263บาทนะสำหรับตัว Delta CPO หยวนต้านะคะบอกว่าราคาย่อตัวลงมาแล้วนะคะมีกำลังวกตัวออกจากเขต oversold อาจจะมี technical rebound ได้นะคะแนวรับวันนี้เขาก็หลุดลงมา43บาท3สลึงนะคะส่วนแนวต้านแนวรับอยู่แถว44บาทที่หยวนต้าให้ไว้นะคะแล้วก็แนวต้านเนี่ย45ถึง46บาท stop loss 43บาทค่ะสำหรับ CPO นะแต่ CPO นี่ก็เป็นอีกหนึ่งหุ้นที่น่าจับตาค่ะคุณฟังแต่ว่าราคาเขาก็ไม่ได้วิ่งแรงนะคะต้องอดทนอ่ะบางคนไม่ได้อดทนก็จะไม่ได้เล่นหุ้นค้าปลีกตัวนี้นะคะส่วนวันนี้ในมุมมองของเอเชียพาร์ทกันบ้างนะคะก็บอกว่าวันนี้เนี่ยเรื่องของคดีบาร์โค้ดนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของรูปแบบบัตรเลือกตั้งเดี๋ยวต้องติดตามกันนะคะว่าจะมีผลกระทบอะไรต่อรัฐบาลหรือเปล่าส่วนวันนี้เอเซพัทแนะนำตัว True ค่ะคุณฟังตัว True นะคะแนวรับเนี่ยอยู่แถว12บาท20ถึง12บาท60ค่ะแนวต้านให้ไว้13บาท50ถึง14บาทคัทลอสหักหลุด12บาทนะคะดูว่ารอย่อมาให้รับแถว12บาท20หรือถึง12บาท60หรือไม่ส่วนแนวต้านอัพไซด์อยู่ที่13บาท50ถึง14บาทคัทลอส12บาทนะคะถ้าหลุดนะคะส่วนโอสถสภาค่ะวันนี้บริษัทหลักทรัพย์เอเชียพาร์ทให้แนวรับที่15บาท80ถึง16บาท10แนวต้าน16บาท80ถึง17บาทตัดขาดทุนคัทลอส15บาท50นะคะหุ้นเด่นวันนี้ของเอเชียพัฒน์กรอบบ่ายให้เป็นโอสถสภากับหุ้นทรูค่ะคุณฟังส่วนทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้นะคะให้ KCE นะ KCE นี่วิ่งจริงๆเลยคุณฟังนะ67บาทสลึงบวกมา1บาทแล้วนะคะแนวรับค่ะ66บาท25แล้วก็ให้แนวต้านนะคะ66บาท25และ64บาท25แนวต้าน70บาท50แล้วก็73บาท50นะคะสำหรับ KCE Electronic นะคะ ส่วนซอฟต์ลอส64บาทสลึงค่ะคุณฟังใครมี KCE ตั้งแต่ตอนต่ำๆ39-40บาทนี่ไม่รู้อดทนไหวหรือเปล่านะฮะก็อาจจะต้องทยอยขายไปนะฮะงานนี้ยังมีอัพไซด์นะ67บาทสลึงราคาปิดวันนี้บวกมา1บาทแนวต้าน70บาท50ถึง73บาท50แล้วก็แนวรับอยู่ที่66บาทสลึงถึง64บาท25สตางค์สต็อปลอส64บาท25สตางค์ด้วยเช่นกันค่ะ13นาฬิกา36นาทีใครฟังผ่านทาง Facebook Live อย่าลืมฝากเข้าไปกดไลค์กดตอบนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามฟังข่าวกันต่อเบรกนี้พักกันครู่เดียวค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
3: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันทีขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
3: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
5: ติดตามฟังข่าวกันต่อนะคะคุณฟังช่วงเบรก3นี้ช่วงนี้ก็คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันนี้นะคะวันที่28กันยายนและก็วันพรุ่งนี้29กันยายนเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและก็สมุทรปราการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากผู้ประสบอุทกภัยขณะเดียวกันกระทรวงมหาดไทยก็สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอปฏิบัติหน้าที่ให้สั่งการเบ็ดเสร็จในการควบคุมการบริหารจัดการภัยพิบัติในช่วงสถานการณ์อุทกภัยนี้นะคะและก็ในโรงพยาบาลของรัฐค่ะวันนี้ก็เชื่อว่าแฟนๆรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวที่มีนัดหมายกับคุณหมอนะโรงพยาบาลนั้นก็ไม่ได้ปิดตามมติคณะรัฐมนตรีเพราะว่ามีการเปิดให้บริการกันนะคะไม่ว่าจะเป็นที่โรงพยาบาลสิริราชโรงพยาบาลสิริราชกาญจนาภิเษกโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะโรงพยาบาลรามาธิบดีและก็โรงพยาบาลของรัฐนะคะก็ผู้ป่วยที่มีนัดหมายเนี่ยก็ไปให้บริการเป็นตามที่นัดหมายได้นะคะแต่ว่าในส่วนของคนที่ต้องการเลื่อนการนัดหมายเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมไม่สะดวกเนี่ยก็อย่าลืมไปติดต่อกับโรงพยาบาลต่างๆนะก็อย่างของดีเจฝ่าเองเนี่ยก็โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะก็เปิดให้บริการตามปกติแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ไม่สะดวกเพราะว่าสถานการณ์น้ำท่วมขังเนี่ยก็ไปติดต่อเลื่อนนัดหมายกันตามโรงพยาบาลของท่านได้ค่ะนะเพราะว่าวันเมื่อวานเนี้ยครม.เขาประชุมนัดพิเศษแล้วก็เคาะวันหยุดเป็นพิเศษเลยนะคะ4พื้นที่ก็คือกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการ28ถึง29กันยายนขณะเดียวกันค่ะก็ถ้าเกิดว่าใครออกมานอกบ้านและต้องการขึ้นทางด่วนหรือว่ามอเตอร์เวย์นะคะการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะเอาการทางด่วนก่อนละกันก็ขยายเวลาไปนะคะขึ้นทางด่วนได้ฟรีกันคุณผู้ฟังต่อเนื่องไปจนถึงเที่ยงคืนของวันที่29กันยายนเลยนะคะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนค่ะนะก็ขึ้นทางด่วนได้ฟรีกันก็เป็นการเดือดความบรรเทาความเดือดร้อนเพราะว่าสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นนะคะ ก็จะไปสิ้นสุดช่วงเที่ยงคืนของวันที่29กันยายนก็จะมีทางพิเศษเฉลิมมหานครนะคะทางด่วนขั้นที่1ทางพิเศษศรีรัฐทางด่วนขั้นที่2ทางพิเศษฉลองรัฐสายรามอินทราอัดนรงค์แล้วก็วงแหวนรอบนอกทางพิเศษบูรพาวิถีบางนาชลบุรีทางพิเศษอุดรรัตยาสายบางปะอินปักเกร็ดทางพิเศษสายบางนาอัดนรงค์นะคะทางพิเศษกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์ทางพิเศษประจิมรัตยาสายศรีรัฐวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครและก็รวมถึงมอเตอร์เวย์ด้วยคุณฟังมอเตอร์เวย์เองก็ขยายเวลาไปถึงเที่ยงคืนวันที่29กันยายนด้วยเช่นกันนะคะก็ไปใช้บริการของมอเตอร์เวย์ได้ด้วยเช่นกันนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางด้านของภาครัฐนะคะเร่งอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนในการเดินทางกันนะเนื่องจากว่าในช่วงของอุทกภัยเนี่ยเราก็ไม่อยากจะไปฝ่าพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมนะคะดังนั้นเนี่ยมอเตอร์เวย์นะเขาก็มีการให้บริการต่อเนื่องกันไปเลยนะคะ M7 แล้วก็ M9 ไปจนถึงวันที่29กันยายนนะคะก็เป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางของมอเตอร์เวย์ M7 แล้วก็ M9 ไปจนถึงเที่ยงคืนของวันที่29กันยายนด้วยท่านใดจะสอบถามเส้นทางก็โทรที่มอเตอร์เวย์ได้1586 1586กด7ค่ะนะเป็นการยกเว้นค่าผ่านทางให้นะคะต่อเนื่องไปจนถึงเที่ยงคืนของวันอังคารเลยทีเดียวค่ะนะไม่ว่าจะเป็นทางหลวงระหว่างเมืองหมายเลข7นะคะชลบุรีพัทยานะกรุงเทพชลบุรีพัทยามาบตาพุดก็วิ่งฟรีทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข9บางปะอินบางพลีรวมถึงดอนเมืองโทเวด้วยนะคะทางยกระดับอุตราภิมุขนะคะก็ต่อเนื่องจนถึงเที่ยงคืนของวันอังคารเพื่อจะเป็นการเพิ่มทางเลือกในการหลีกเลี่ยงเส้นทางน้ำท่วมนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด่วนมอเตอร์เวย์แล้วก็ดอนเมืองโทเวก็เปิดให้วิ่งฟรีได้ก็ขยายเวลาไปจนถึงเที่ยงคืนของวันอังคารวันที่29กันยายน2569ค่ะในส่วนของน้ำจิตน้ำใจจากผู้คนนะคะเรื่องของการช่วยเหลือผู้ที่กำลังประสบความยากลำบากในสถานการณ์น้ำท่วมเช่นนี้ก็มีการตั้งโรงทานกันแจกจ่ายความช่วยเหลือไปนะคะแล้วก็ทันทีที่กลับมาจากต่างประเทศนะคะคุณฟังคุณสบิดาไทยเศษค่ะท่านก็ไปที่โรงครัวจิตอาสาเลยที่ตั้งอยู่ที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะเมื่อวานนี้ค่ะ21กันยายน2569นางสาวสบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดโรงครัวจิตอาสาประกอบอาหารสดเพื่อเร่งส่งมอบความช่วยเหลือและก็บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงนะคะโดยจัดทำโรงทานณอาคารสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมค่ะการเปิดโรงครัวจิตอาสาในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกรมการศาสนาสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนและบริษัทข้าวแสนดีจำกัดนะคะรวมถึงคุณสมใจนึกเองตระกูลประธานที่ปรึกษาบริษัทนางสาวถิ่นไทยงาม2559จำกัดก็มาร่วมกันปรุงอาหารสุกใหม่สะอาดแล้วก็ถูกสุขอนามัยนะคะบรรจุกล่องพร้อมรับประทานแล้วก็น้ำดื่มด้วยที่สะอาดเนี่ยไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังแล้วก็น้ำหนุนสูงทั้งนี้นะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้กล่าวว่าก็กระทรวงพร้อมยื่นมือเข้าช่วยเหลือแล้วก็เคียงข้างประชาชนในวิกฤตครั้งนี้จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเพื่อให้แน่ใจว่ามื้ออาหารที่ส่งถึงมือผู้ประสบภัยนั้นเป็นอาหารที่สร้างกำลังใจให้แก่ทุกคนได้นะคะก็ได้นำไปช่วยเหลือนะคะให้กับประชาชนค่ะที่ได้รับความเดือดร้อนลำบากนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่เขตลาดกระบังเขตบางกะปิแล้วก็เขตลาดพร้าวนะคะสำหรับโรงครัวจิตอาสากระทรวงวัฒนธรรมจะดำเนินการเตรียมแล้วก็จัดอาหารปรุงสุกน้ำดื่มแล้วก็เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยจนกว่าสถานการณ์นั้นจะคลี่คลายนะคะและขณะเดียวกันค่ะฟังใครที่บ้านน้ำท่วมนะคะอย่าลืมนะคะเพราะว่ากรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดต่างๆที่ถูกน้ำท่วมนั้นประกาศเป็นเขตภัยพิบัติแล้วนะคะดังนั้นก็มีโอกาสที่เราก็จะได้รับการชดเชยนะคะ สิ่งของทรัพย์สินนะคะที่เสียหายนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านนะเป็นสิ่งของต่างๆหรือว่าสัตว์เลี้ยงที่เสียหายนะคะดังนั้นนะคะบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในช่วงฝนตกหนักแบบนี้ในช่วงที่เรากำลังลำบากขณะนี้นะคะก็อาจจะต้องขอให้ช่วยบันทึกภาพด้วยนะคะแต่เดี๋ยวนี้โทรศัพท์มือถือเราถ่ายภาพได้อยู่แล้วนะคะก็ขออนุญาตแนะนำนะคุณฟังเก็บภาพไว้นะคะเขาบอกว่าควรเก็บภาพและข้อมูลดังนี้ค่ะภาพบริเวณหน้าบ้านแล้วก็พื้นที่โดยรอบเพื่อเห็นภาพน้ำท่วมโดยรวมภาพระดับน้ำนะคะถ่ายให้เห็นระดับความสูงของน้ำอย่างชัดเจนสภาพภายในบ้านของเราหรือทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายและก็ถ่ายให้เห็นเลขที่บ้านหรือว่าจุดสังเกตที่สามารถระบุสถานที่ได้บันทึกวันที่และก็ช่วงเวลาที่เกิดน้ำท่วมบันทึกระดับความสูงของน้ำโดยประมาณและก็ช่วงเวลาที่น้ำเริ่มเข้าพื้นที่นะคะถ้าน้ำเข้าภายในบ้านเนี่ยก็ให้ถ่ายภาพไว้ค่ะทั้งในช่วงที่น้ำท่วมและก็หลังน้ำลดเพื่อให้เห็นภาพแล้วก็ขอบเขตความเสียหายอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามนะคุณฟังช่วงน้ำท่วมแบบนี้นะคะจุดตอนที่เราออกไปถ่ายภาพพึงระมัดระวังอย่างยิ่งเรื่องไฟดูดนะคะนะไม่ใช่ลงไปในพื้นที่น้ำท่วมหรือพื้นที่เสี่ยงเพียงเพื่อบันทึกภาพและก็ระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าเป็นพิเศษเลยนะคะคุณฟังการบันทึกดังกล่าวเนี่ยก็เป็นการเตรียมหลักฐานเบื้องต้นก่อนนะคะคุณฟังเดี๋ยวรอเวลาถ้าเกิดว่าทางเขตเขาเปิดให้ยื่นเรื่องเหมือนที่เราเคยทำกันนะคะตอนปี2554ที่ต้องไปติดต่อสำนักงานเขตต่างๆไปกรอกรายละเอียดแนบหลักฐานต่างๆนะเขาก็จะได้มีข้อมูลเพิ่มเติมนะแต่ตอนนี้เราก็ถ่ายภาพเก็บเอาไว้ก่อนในเบื้องต้นนะคุณฟังขณะเดียวกันค่ะคุณฟังช่วงความลำบากของประชาชนนะคะที่มีชายหนุ่มคนหนึ่งอ่ะคุณฟังออกไปเล่นเจ็ตสกีอ่ะนะคะอันนี้เขาบอกว่าไปหาแสงหรือเปล่านะแล้วก็บอกว่ามาจากเมืองนอกไม่เข้าใจวัฒนธรรมอยากจะไปสร้างรอยยิ้มโอ้โหคนนี้ก่นด่าเลยนะเพราะว่ายิ่งจริงๆเวลาช่วงของกระแสน้ำท่วมแบบนี้นะคะต้องช่วยกันนะขับรถก็ต้องขับเบาๆค่ะนะแล้วก็มาคือเหมือนกับว่าคิดต้องใช้ความคิดนะยามที่คนเขาเดือดร้อนลำบากเนี่ยจะมาเล่นสนุกแบบนี้ไม่ได้ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จับกลุ่มดำเนินคดีแล้วนะคะเนี่ยโลกโซเชียลว่าไวเสมอเลยนะคะใครอยากจะดังอยากจะหาแสงแต่ไม่ถูกกาลเทศะโดนจับได้นะคะคุณฟังเป็นคลิปวิดีโอที่มีชายหนุ่มเนี่ยขี่เจ็ตสกีตะลุยน้ำท่วมบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่มีตากล้องตามถ่ายด้วยนะคะก็โอ้โหเป็นกระแสเลยไวรัลเลยนะคะว่าไม่เหมาะสมคนเขากำเดือนเดือดร้อนจะมาเล่นเจ็ตสกีอะไรช่วงนี้คือถ้าเป็นเจ็ตสกีเอาของบริจาคเอาข้าวของไปให้เนี่ยไม่เป็นไรหรือไปช่วยคนน้ำท่วมนี่คุณมาเล่นโชว์หาแสงนะคะทำให้คนที่เขาดูเนี่ยนะคะเขาก็รู้สึกถึงความไม่เหมาะสมรวมทั้งเล่นด้วยความคึกขนองด้วยนะคะขี่เจ็ตสกีฝ่าน้ำท่วมขำบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ด้วยความคึกขนองสนุกสนานหัวเราะดังลั่นยิ้มลั่นเลยนะคะคุณฟังยิ้มแบบมีความสุขเลยนะคะมีเพื่อนคอยถ่ายวิดีโอให้ด้วยแต่ทีนี้พอเล่นเจ็ตสกีเนี่ยคลื่นน้ำขนาดใหญ่ก็เข้าซัดบ้านเรือนร้านค้าและรถยนต์ที่จอดได้รับความเสียหายก็ทำให้ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่มีจิตสำนึกเลยมาทำอะไรกันนี้มาสนุกอะไรท่ามกลางความเดือดร้อนและทุกข์ระทมของชาวบ้านตำรวจก็เลยไปจับกลุ่มได้ตำรวจสน.มักกะสันไปแกะรอยแล้วก็สืบได้ปรากฏว่าชื่อนะคะชื่อตัวกับชื่อ Facebook เดียวกันเลยคุณสอนเกตสิริอายุ27ปีนะเจ้าของบัญชี Facebook สอนเกตสิริก็เลยนำตัวมารับทราบข้อกล่าวหานะคะในสอนเกตสิริเนี่ยก็เป็นบุตรชายของคุณจอยค่ะคุณจามจุลีเชิดโฉมด้วยนักแสดงในยุค90นะคะในสอนก็บอกว่าตนเองเป็นนักเรียนนอกไม่เข้าใจวัฒนธรรมไทยนะคะอยากจะมาสร้างรอยยิ้มค่ะนะคะบอกเพิ่งจบการศึกษาจากต่างประเทศมาเมืองไทยแล้วตนเนี่ยขาดความเข้าใจวัฒนธรรมไทยและก็บอกว่ามีคำยุยงจากเพื่อนต่างชาติเพื่อนฝรั่งบอกว่าการขี่เจ็ตสกีช่วยน้ำท่วมเนี่ยถือเป็นการโชว์ความบันเทิงช่วยคลายทุกข์ให้กับผู้คนเหมือนในต่างประเทศด้วยโอ้ยเอาอะไรมาคิดนะคุณผู้ฟังนะคะและให้คนไทยเนี่ยเพื่อนกันเนี่ยเป็นคนถ่ายด้วยนะคะเนี่ยพนักงานสอบสวนก็เลยตั้งข้อ2ข้อหาด้วยนะคะคุณฝั่งก็คือข้อหาก่อความเดือดร้อนรำคาญนำตัวส่งฟ้องศาลและก็จะเตรียมยื่นเรื่องต่อศาลขอริบเก็ตสกีของกลางอีกด้วยนะคะแล้วก็ยืนยันว่าจะขยายผลยกแก๊งไปด้วยนะคุณฟังเพราะว่ายังมีผู้ร่วมก่อเหตุอีก4รายด้วยกันนะคะเนี่ยก็มีการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมแล้วก็ตอนนี้ก็บอกว่าผู้อยู่ในแก๊งขี่เจ็ตสกีของนายสอนเกตสิริเนี่ยมีแล้วอย่างน้อย4รายก็อยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดกันต่อไปค่ะ และคุณฟังค่ะโอ้โหต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะกับคนที่จากไปจากเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมอย่างนี้นะคะทั้งเรื่องของการโดนไฟดูดเนี่ยค่ะคุณฟังมีคนที่ถูกเสียชีวิตนะคะจากการลงไปลุยน้ำท่วมนะคะหรือว่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆก็โดนไฟดูดตายในช่วงน้ำท่วมเนี่ยหลายเคสเลยทีเดียวนะคะก็ต้องระมัดระวังกันจริงๆนะคะคุณฟังสำหรับเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการอยู่ในบ้านเราเนี่ยการต้องมีระบบตัดไฟเนี่ยสำคัญนะคะบางทีเราก็ต้องไปซื้อหามาแม้ว่าราคามันจะค่อนข้างสูงนะคะแต่มีเรื่องนึงคือเรื่องของโรคที่มากับน้ำท่วมค่ะโรคฉี่หนูนะคะคุณฟังก็ดูจากเพจของคุณหมอฟิลนะคะ Financial Four ค่ะอันนี้คุณหมอก็ไปเห็นเด็กเนี่ยคือช่วงน้ำท่วมเนี่ยถ้าคนที่เป็นเด็กเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องเขาคิดว่าสนุกนะคะพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องสอนลูกด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ห้ามเนี่ยลูกเจ็บป่วยขึ้นมาก็ไม่พ้นเดือดร้อนเรานะคะปรากฏว่าคุณหมอฟิลบอกว่าเห็นเด็กเล่นน้ำแล้วแม่ก็มองอยู่ก็เลยเข้าไปบอกขออนุญาตบอกนะอย่าโกรธนะเห็นน้ำเล่นน้ำแบบนี้กลัวเป็นโรคฉี่หนูนะคะอันตรายแล้วก็รักษายากนะคะคุณแม่ก็เลยเห็นไหมพูดแล้วไม่ฟังเตือนแล้วไปอาบน้ำเลยเป็นหมอมาเตือนแล้วนะนะคะซึ่งคุณหมอฟิลก็บอกว่าก็เจอเคสนะคะอย่างคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มีแผลลึกนะเจ้าตัวไม่อยากเย็บแผลจะขอแค่ทำแผลแล้วกลับบ้านไม่อยากได้ยาอะไรแต่ถ้าต้องไปลุยน้ำเนี่ยคุณหมอบอกว่าต้องเย็บแผลนะเพราะว่าไปลุยน้ำเนี่ยแผลจะติดเชื้อและโรคฉี่หนูเนี่ยเข้าสู่ร่างกายผ่านแผลหรือผิวหนังที่มีรอยถลอกได้โรคฉี่หนูนี่ถ้าเป็นรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคุณหมอฟิลบอกว่าพูดจริงไม่ได้ขู่เลยซึ่งดิฉันฝากก็ขอนำข้อมูลนี้นะคะมาฝากบอกแฟนรายการด้วยว่าอย่าประมาทกับโรคฉี่หนูเพราะว่าเป็นโรคที่อันตรายมากับน้ำท่วมแล้วบางคนนี่คาดไม่ถึงเลยนะคะคุณฟังก็บอกว่าโรคฉี่หนูเนี่ยเป็นเชื้อแลปโตสไปร่านะคะปนเปื้อนอยู่ในน้ำหรือดินที่สัมผัสกับปัสสาวะของสัตว์ที่มีเชื้อโดยเฉพาะหนูค่ะหนูนะคุณฟังหนูนี่แหละที่มันซ่อนอยู่นะคะแล้วบางทีบางบ้านเนี่ยดึกๆมันออกมาวิ่งเล่นได้นะคะคุณฟังดังนั้นเนี่ยน้ำท่วมเนี่ยไม่ใช่แค่สกปรกแต่ว่ามีเชื้อโรคปะปนได้นะคุณหมอฟิลบอกว่าเชื้อเนี่ยเข้าสู่ร่างกายผ่านแผลรอยถลอกเยื่อบุตาปากแล้วก็จมูกได้เพราะฉะนั้นคนมีแผลลุยน้ำท่วมก็มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นนะคุณฟังแต่ว่าจริงๆถึงไม่มีแผลอะไรเนี่ยบางทีก็อาจมีโอกาสเข้าได้นะบางครั้งเนี่ยดิจะฝากไปเจอแม่ค้าของฝั่งที่เขาอยู่ในตลาดเนี่ยแล้วไม่ใส่รองเท้าอ่ะคุณฟังเดินอยู่ในน้ำอย่างนั้นย่ำๆอยู่ในตลาดนะคุณฟังยังเตือนเขาเลยเพราะเขาคาดไม่ถึงเขาบอกว่ามันกลัวลื่นอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ใส่รองเท้าสะดวกกว่าดิฉันยังเตือนบอกไม่ได้นะเดี๋ยวระวังโรคฉี่หนูหรือว่าโรคที่เข้ามากับขาเขาแล้วเขาก็ยังบอกเลยนะว่าเขาเคยเป็นแบบน่องบวมต้องไปนอนโรงพยาบาลอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยระวังด้วยอาจจะเป็นอาการของโรคฉี่หนูต่างๆด้วยนะคะอาการช่วงแรกเนี่ยไม่น่ากลัวนะคะคุณฟังโรคฉี่หนูเนี่ยนะบอกคล้ายไข้หวัดหรือไข้จากการติดเชื้อทั่วไปนะเช่นไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อโดยเฉพาะบริเวณน่องค่ะหนาวสั่นคลื่นไส้อาเจียนแล้วก็ตาแดงนะคะแต่บางคนก็คิดว่าคงเป็นไข้ธรรมดาแล้วก็หายนะแต่ว่าโรคฉี่หนูเนี่ยบางรายเนี่ยสามารถดำเนินไปสู่โรคที่รุนแรงได้เช่นตัวเหลืองตาเหลืองไตทำงานผิดปกติจนถึงไตวายเลือดออกในปอดหรือภาวะหายใจล้มเหลวเยื่อหุ้มสมองอักเสบความดันตกและก็ภาวะอวัยวะล้มเหลวอาจถึงขั้นเสียชีวิตด้วยนะคะเนี่ยคุณฟังสังเกตนะคะใครไปลุยน้ำท่วมมานะคะอาการอาจจะคล้ายไข้หวัดจนอาจจะไม่คิดว่าเป็นฉี่หนูค่ะไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อโดยเฉพาะน่องหนาวสั่นคลื่นไส้อาเจียนแล้วก็มีอาการตาแดงด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครไปเจอหมอนะคะแล้วคุณไปลุยน้ำมาแล้วมีไข้เนี่ยก็อย่าลืมบอกคุณหมอด้วยว่าเพิ่งไปลุยน้ำท่วมมาย้ำนะคะอย่าย้ำนะคุณฟังแต่ทีนี้เนี่ยเรื่องของการกินยาเนี่ยนะคะเขาบอกว่าไม่ใช่ว่าทุกคนที่ลุยน้ำต้องกินยาป้องกันนะคะคุณฟังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองดูนะคะคุณฟังเพราะว่าอย่าไปกินยาปฏิชีวนะโดยที่ไม่จำเป็นนะแต่ว่าถ้าต้องสัมผัสน้ำท่วมเป็นเวลานานๆหรือมีแผลแล้วก็จำเป็นต้องลุยน้ำจริงๆเนี่ยก็ควรจะไปพบคุณหมอดูก่อนว่าจะต้องกินยาอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทุกคนทำได้ในช่วงน้ำท่วมแบบนี้ถ้าจำเป็นต้องลุยน้ำจริงๆค่ะคุณฟังอย่า ลุยน้ำโดยที่เท้าเปล่านะคะก็อาจจะต้องบางทีก็หายากเหมือนกันนะคุณฟังแต่ว่าถ้าใครเคยน้ำท่วมแล้วเนี่ยก็คงจะรู้ว่าต้องมีรองเท้าบูทหรืออุปกรณ์ป้องกันน้ำนะคะอุปกรณ์ป้องกันน้ำหรือว่าใส่ถุงก็ได้ค่ะถุงมือถุงพลาสติกเนี่ยที่มันรัดไว้ให้นะคะนะคะแล้วพอเราไปลุยน้ำเนี่ยเราก็ต้องผูกให้แน่นเลยแล้วก็เดินนะคะคุณฟังถ้าไม่มีจริงๆนะคะแล้วก็หลังสัมผัสน้ำเนี่ยถ้าคนเป็นแผลจริงๆไม่ควรจะโดนน้ำเลยแต่ต้องถ้าเป็นจริงๆก็ต้องปิดแผลด้วยวัสดุกันน้ำหลังสัมผัสน้ำให้ล้างตัวและทำความสะอาดทันทีล้างมือก่อนกินอาหารและอย่าให้เด็กเล่นน้ำท่วมนะคะโดยเฉพาะน้ำที่สกปรกหรือว่ามีสิ่งปฏิกูลปนเปื้อนคือเราไม่รู้หรอกค่ะว่าน้ำที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันเปื้อนอะไรมาบ้างนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปเล่นเด็ดขาดนะคะแล้วอย่าคิดว่าแผลนิดเดียวไม่เป็นอะไรนะคะเพราะว่าแผลเล็กๆเนี่ยก็เป็นเชื้อเข้าสู่ร่างกายได้นะคะดังนั้นอย่าไปคิดว่าน้ำท่วมนี่คือสระน้ำให้เล่นในมุมมองของคุณหมอบอกว่ามีทั้งเชื้อโรคสารเคมีเศษแก้วเศษโลหะหรือสิ่งปนเปื้อนอื่นๆเช่นสัตว์มีพิษแล้วก็ไฟฟ้านะคะถ้าไม่จำเป็นอย่าลงไปเล่นถ้าลงไปลุยน้ำแล้วมีไข้โดยเฉพาะมีการปวดน่องปวดเมื่อยมากๆตาแดงตัวเหลืองหรือปัสสาวะผิดปกติอย่าลืมบอกหมอว่าเพิ่งลุยน้ำท่วมมาประโยคสั้นๆนี้อาจจะช่วยให้คุณหมอนั้นนึกถึงโรคที่สำคัญได้เร็วขึ้นนะโรคฉี่หนูโรคที่ต้องระวังโรคที่มากับน้ำท่วมน้ำที่เราเห็นอยู่นะคะคุณฟังในหมู่บ้านเรานี่แหละมันมากับอะไรล่ะเชื้อโรคขยะแมลงสาบฉี่หนูอะไรเนี่ยนะคะคุณฟังอุจจาระปัสสาวะต่างๆโอ้โหสกปรกมากๆเลยทีเดียวนะดิฉันฝากก็น้ำท่วมหน้าบ้านตอนวันเสาร์คุณฟังก็ออกไปเดินคือพอดีคนที่มาส่งของอะค่ะเขาส่งผิดบ้านก็เลยอ่ะเดินไปเอาของอีกบ้านหนึ่งน้ำท่วมนะคะเมื่อวันเสาร์เนี่ยน้ำที่คลองบางเชือกหนังขึ้นก็ท่วมหน้าบ้านแหละประมาณตะตุ่มกลับมาบ้านเนี่ยก็เลยโอ้โหไม่รู้ว่าน้ำนี่มันเปิดเปื้อนอะไรบ้างก็รีบฟอกสบู่ล้างขาเลยทีเดียวนะยิ่งตัวเองตอนนี้ก็เสียงแหบแห้งๆหลายคนคิดว่าเป็นหวัดไม่ใช่เส้นเสียงอักเสบนะคะก็ได้เสียงประมาณนี้นะคะคุณผู้ฟังขอบพระคุณคุณฟังที่ติดตามรับฟังรายการมองรอบคิดทันข่าวนะคะท่านใดที่บ้านน้ำท่วมบ้านดิฉันฝากเข้าใจถึงความทุกข์ค่ะความทุกกายทุกใจเลยแหละเพราะว่าตัวเองก็เคยน้ำท่วมบ้านปี2554เหมือนกันโอ้ยร้องไห้นะคุณฟังแล้วก็โอ้โหกว่าจะฟื้นบ้านได้เนี่ยมันใช้เวลาเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าเราก็ต้องคือมันเกิดขึ้นแล้วแหละนะคุณฟังแม้ว่าจะกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็รัฐบาลเนี่ยโอ้โหจะโดนประชาชนนี่บ่นว่ามากนะว่ารับมือช้านะคะอย่างในกรุงเทพมหานครของเราเนี่ยผู้ว่ากทม.ก็ออกมาขอโทษเพราะว่าเจอฝน300มิลเอาไม่อยู่จริงๆนะคะตอนนี้ก็ยังมีพื้นที่น้ำท่วมขังอยู่อีกมากมายที่ต้องรอเวลาที่จะเร่งระบายน้ำลงไปนะคะดังนั้นเนี่ยก็ตอนนี้ก็คือถ้าในบ้านเราก็รักสามัคคีกันค่ะต้องช่วยกันป้องน้ำต้องช่วยกันนะเดี๋ยวต้องพอน้ำลงแล้วเนี่ยโอ้โหภารกิจการทำความสะอาดบ้านนี่หนักหน่วงมากๆเลยทีเดียวนะคะก็ส่งกำลังใจให้แก่คุณผู้ฟังค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบพระคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการมองรอบคิดทันข่าวนะคะสุขก็อยู่กับเราไม่นานทุกข์ก็อยู่กับเราไม่นานตั้งสติแล้วก็อยู่กับปัจจุบันให้มีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ
6: คุณกำลังฟังรายการมองรอบคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
7: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
8: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
9: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับรัฐบาลเตือนน้ำคลองประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองเริ่มวิกฤตห้ามประชาชนกลับเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำเด็ดขาดย้ำพื้นที่ท้ายน้ำให้เฝ้าระวังน้ำเอ่อล้นฉับพลันอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
7: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: รัฐบาลเตือนน้ำคลองประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองเริ่มวิกฤตห้ามประชาชนกลับเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำเด็ดขาดย้ำพื้นที่ท้ายน้ำให้เฝ้าระวังน้ำเอ่อล้นฉับพลัน
8: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากสถานการณ์น้ำพื้นที่บ้านเขาวังไซอำเภอแกลงจังหวัดระยองณเวลา10นาฬิการะดับน้ำที่จุดวัด11เพิ่มสูงขึ้น7เมตร21เซนติเมตรเพิ่มขึ้นเร็ว15เซนติเมตรภายใน1ชั่วโมงขณะที่ปริมาณน้ำไหลผ่านเพิ่มเป็น 205.20 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสูงกว่าเกณฑ์วิกฤตที่168ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำสูงเกินตลิ่งแล้ว68เซนติเมตรขณะนี้มวลน้ำก้อนใหญ่จากพื้นที่ตอนบนไหลหลากลงมาสมทบแล้วส่งผลให้ระดับน้ำในคลองประแสและพื้นที่ใกล้เคียงเพิ่มสูงขึ้นและไหลเชี่ยวอย่างรวดเร็วจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ท้ายน้ำเพิ่มความระมัดระวังติดตามประกาศแจ้งเตือนจากเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดขอให้ประชาชนที่อพยพออกมาแล้วห้ามกลับเข้าไปในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำโดยเด็ดขาดส่วนประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำขอให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นหากต้องการความช่วยเหลือขอให้ประสานเจ้าหน้าที่ทันทีโดยขณะนี้ภาครัฐกำลังเร่งระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: ด้านนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำคลองระโอกหรืออ่างเก็บน้ำเขาจุกอำเภอแกลงจังหวัดระยองเพื่ออำนวยการแก้ไขและซ่อมแซมบริเวณกำแพงทางระบายน้ำล้นที่ถูกน้ำกัดเซาะดินบริเวณด้านข้างกำแพงจากการตรวจสอบพบว่าจุดที่ได้รับความเสียหายเป็นบริเวณดินด้านข้างกำแพงทางระบายน้ำล้นไม่ใช่ตัวทำนบอ่างเก็บน้ำและไม่มีน้ำไหลทะลักออกจากบริเวณที่ถูกกัดเซาะโดยน้ำส่วนเกินยังคงไหลผ่านทางระบายน้ำตาม ปกติขณะเดียวกันระดับน้ำที่ล้นผ่านทางระบายน้ำล้นเริ่มลดลงแม้ในพื้นที่ยังมีฝนตกอยู่บ้างจากการประเมินสภาพหน้างานล่าสุดสามารถบริหารจัดการสถานการณ์ได้และอยู่ระหว่างเร่งแก้ไขบริเวณที่ถูกกัดเซาะเพื่อรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของอ่างเก็บน้ำกระทรวงศึกษาธิการสั่งปิดสถานศึกษากรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการจัดเรียนชดเชยและใช้สถานศึกษาเป็นครัวกลางศูนย์พักพิงร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการมีมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยกำหนดให้สถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการปิดการเรียนการสอนพร้อมจัดการเรียนการสอนอย่างยืดหยุ่นและมีการเรียนชดเชยไม่ให้กระทบต่อคุณภาพการศึกษาและการวัดประเมินผลรวมถึงจัดสถานศึกษาเป็นครัวกลางศูนย์พักพิงพื้นที่อำนวยการช่วยเหลือประชาชนและจัดทำถุงยางชีพขณะที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะจัดตั้งฟิกอิทเซ็นเตอร์กระจายในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้งกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนอกจากนี้ให้สำรวจครอบครัวนักเรียนครูที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นตามความจำเป็นเร่งด่วนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเสนอขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้จีนนายเดวิดเพอร์ดิวเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศจีนเปิดเผยผ่านสถานีโทรทัศน์ Fox News ของสหรัฐที่ระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเสนอขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับจีนระหว่างการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังทางการจีนแสดงความกังวลเกี่ยวกับกรณีที่สหรัฐขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับไต้หวันอย่างไรก็ตามนายเพอร์ดิวยืนยันว่าจุดยืนของสหรัฐเรื่องการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับไต้หวันยังไม่เปลี่ยนแปลงทั้งนี้สหรัฐมีกฎหมายความสัมพันธ์ไต้หวันซึ่งกำหนดให้สหรัฐต้องสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์แก่ไต้หวันเพื่อป้องกันตนเองโดยเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาสหรัฐอนุมัติการขายอาวุธให้ไต้หวันมูลค่ากว่า 11,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: และทรัพยากรกันอย่างเต็มที่เพื่อเร่งระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุดนะครับซึ่งการประชุมครั้งนี้นะครับมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปลัดกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงการคลังนะครับเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติอธิบดีกรมชลประทานอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอธิบดีกรมการปกครองและอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองรวมถึงหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมครับ
1: โดยท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับนายเอกภพเพียรพิเศษก็กล่าวเพิ่มเติมครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลได้มีการสั่งการให้ทุกหน่วยงานครับเร่งบูรณาการการทำงานแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างเป็นเอกภาพโดยให้ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์หลักนะครับในพื้นที่แล้วก็เป็นการสั่งการรวมถึงการบริหารจัดการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันพร้อมเน้นย้ำภารกิจเร่งด่วนที่สุดคือการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุดครับแล้วก็ให้จัดลำดับความสำคัญโดยการเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนหนักรวมถึงพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นเป็นลำดับแรกในขณะเดียวกันครับสถานการณ์ครั้งนี้ต้องบอกเลยคุณบินครับว่าปริมาณน้ำเนี่ยมีจำนวนมากแล้วก็อยู่ในระดับรุนแรงจึงต้องมีการใช้กำลังแล้วก็มีการใช้เครื่องมือจากทุกหน่วยงานเข้ามาสนับสนุนอย่างเต็มที่พร้อมมีการสั่งการครับให้เร่งระดมทั้งเครื่องผลักดันน้ำเครื่องสูบน้ำแล้วก็อุปกรณ์ที่จำเป็นเสริมเข้าไปในพื้นที่และจุดระบายน้ำสำคัญเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำออกจากพื้นที่ในกรุงเทพมหานครโดยเร็วที่สุดครับ
0: ครับซึ่งท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับการดูแลประชาชนท่านนายกก็กำชับเป็นพิเศษเลยให้กรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและก็ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้เร่งเข้าถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยโดยเฉพาะคนที่ยังขาดแคลนอาหารน้ำดื่มและก็สิ่งของจำเป็นรวมถึงกลุ่มเปราะบางและก็ประชาชนในพื้นที่ที่ความช่วยเหลือยังเข้าไม่ถึงนะครับท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวในที่ประชุมด้วยนะครับว่าจากการที่ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนด้วยตนเองได้เห็นถึงความยากลำบากและก็ความเดือดร้อนของผู้ที่ประสบภัยจึงขอให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายนะครับได้เร่งทำงานกันอย่างเต็มกำลังไม่ปล่อยให้พื้นที่ใดหรือว่าประชาชนกลุ่มใดเนี่ยตกหล่นจากการช่วยเหลือนะครับโดยนอกจากภารกิจของการเร่งระบายน้ำแล้วนะครับการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในระหว่างที่สถานการณ์ยังไม่คลี่คลายจะต้องดำเนินการควบคู่กันไปด้วยนะครับท่านโฆษกยังบอกนะครับว่าที่ประชุมเนี่ยได้มีการหารือครับคุณบอลถึงหลักเกณฑ์แล้วก็แนวทางในการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการที่เกิดเหตุน้ำท่วมในครั้งนี้นะครับเพื่อให้การช่วยเหลือเนี่ยครอบคลุมแล้วก็มีความเหมาะสมกับความเสียหายที่เกิดขึ้นท่านนายกเนี่ยย้ำว่าขณะนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือว่าทำอย่างไรให้น้ำเนี่ยลดลงให้เร็วที่สุดแล้วก็ทำอย่างไรให้ความช่วยเหลือเนี่ยไปถึงประชาชนโดยเร็วนั่นเองนะครับนอกจากนี้ยังสั่งการให้มีการเตรียมงบประมาณเบื้องต้นเพื่อเตรียมการสำหรับการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบขณะเดียวกันครับขอให้ทุกหน่วยงานเนี่ยต้องเร่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าดูแลอาหารดูแลน้ำดื่มแล้วก็ความช่วยเหลือความเป็นอยู่ของประชาชนเนี่ยอย่างเต็มที่เพราะในสถานการณ์แบบนี้นะครับการช่วยเหลือที่รวดเร็วแล้วก็เข้าถึงประชาชนเนี่ยคือสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกครับ
1: นี่คือข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับเมื่อกี้นี้มีข้อสั่งการสำคัญเรื่องของการดูแลทั้งศูนย์พักพิงนะครับทั้งในส่วนของการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยล่าสุดครับตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลทางกรุงเทพมหานครเองครับก็ได้มีการเปิดเป็นศูนย์พักพิงเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ครับในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นหลายๆเขตเลยเดี๋ยวจะขึ้นให้คุณผู้ชมดูว่าตามข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีศูนย์พักพิงที่เปิดเนี่ยมีจุดไหนบ้างเป็นจุดสำคัญทั้งนั้นเลย
0: ใช่แล้วนะครับซึ่งศูนย์พักพิงต่างๆเหล่านี้นะครับเมื่อวานนี้ถ้าใครอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเราจะเห็น SMS นะฮะหรือว่าระบบแจ้งเตือนจากเซลบอร์ดแคสนะครับก็จะบอกเนี่ยฮะศูนย์พักพิงที่เปิดให้บริการสำหรับผู้ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะสแกนเกียร์โค้ดพร้อมๆกันไปด้วยก็ได้นะครับศูนย์พักพิงต่างๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวอยากจะให้ได้ขึ้นมาเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับมีอยู่ทุกเขตเลยนะครับทั้งเขตคลองสามวานะครับเขตจตุจักรทุ่งครุบางเขนอย่างที่เห็นเนี่ยดอนเมืองบางกะปิคันนายาวทวีวัฒนาบางซื่อเห็นไหม คุณผู้ชมถ่ายรูปไว้ได
1: ้
0: ครับใครอยู่เขตไหนก็ดูในเขตของตัวเองนะครับว่าจะต้องไปใช้บริการตรงส่วนไหนถ้าสมมตินะครับเกิดเหตุนั่นเองนะครับไปอีกหน้านึงครับนี่มีเขตวัฒนาเขตสายใหม่ก็มีเขตสวนหลวงนะครับหนองจอกสะพานสูงหลัก4ห้วยขวางนะครับก็มีการจัดตั้งศูนย์เกิดขึ้นด้วยนะครับยังมีอีกนะฮะยังมีครับนี่ครับทุกเขตจริงๆครับบางนาพระโขนงลาดกระบังมีนบุรีบึงกลุ่มราชเทวีประเวศเขตลาดพร้าวนะครับเขตวังทองหลังนะครับ
1: ครับ
0: อันนี้คุณผู้ชมก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปได้นะครับสำหรับการโทรศัพท์นะ1555เพื่อจะถามว่าในแต่ละเขตนั้นเราจะต้องเตรียมตัวอะไรอย่างไรบ้างนะครับอันนี้นะครับหรือว่าจะสแกน QR code
1: ที่ปรากฏหน้าจออ
0: ยู่ในขณะนี้ก็ได้นะครับส่งไปให้กับญาติๆก็ได้หรือว่าตัวเองก็จะเก็บไว้ดูเป็นข้อมูลนะครับเพื่อเกิดเหตุนะครับเราจะได้เดินทางไปยังศูนย์พักพิงได้อย่างทันท่วงทีอันนี้ถือว่าสำคัญมาก
1: สำคัญ
0: เพราะว่าในศูนย์พักพิงครับคุณบอลพอเกิดเหตุลักษณะนี้เนี่ยนะครับเขาก็จะมีครบเลยนะอาหารการกิน
1: ที่หลับที่นอน
0: ที่หลับที่นอน
1: ห้องสุขา
0: ถูกต้อง
1: ห้องดูแลต่างๆทั้งในส่วนของผู้ป่วยติดเตียงนะครับทั้งในส่วนของผู้ที่ต้องได้รับการดูแลจากคุณหมอพยาบาลอย่างใกล้ชิดนี่ก็เป็นศูนย์พักพิงที่ได้มาตรฐาน
0: ได้แล้วนะครับดังนั้นก็ถือว่าทางกรุงเทพมหานครก็เลยได้มีการจัดศูนย์ลักษณะนี้เอาไว้นะครับเพื่อรองรับซึ่งแต่ละเขตก็จะสังเกตเห็นว่าจะมีศูนย์พักพิงเนี่ยไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับระดับของน้ำที่เกิดขึ้นหรือว่าผลกระทบความเสียหายที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นั่นเองนะครับ
1: นี่ก็เป็นมาตรการสำคัญทั้งในการช่วยเหลือแล้วก็การเยียวยาพี่น้องผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยอย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีบอกครับก็สั่งการให้บูรณาการทุกภาคส่วนนะครับเพื่อที่จะให้การบริหารจัดการเนี่ยเป็นในส่วนของซิงเกิลคอมานด
0: ์
1: คือรวมศูนย์ไว้จะได้ไม่สเปะสปะในแต่ละจุดด้วยนะครับ
0: ใช่แล้วนะครับมาดูกันเรื่องของการเดินทางกันบ้างนะครับการเดินทางที่คุณผู้ชมนะครับตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุอุทกภัยสังเกตว่าข้างล่างเนี่ยโอ้เต็มไปด้วยน้ำนะในหลากหลายพื้นที่ดังนั้นทางด่วนวิเศษเขาเลยมีการเปิดให้ขึ้นฟรีเลยจะได้ขึ้นไปขับรถกันข้างบนนะครับหนีน้ำนั่นเองนะครับแล้วที่สำคัญก็คือมีการขยายเวลานะครับรัฐบาลขยายฟรีทางด่วน8สายมอเตอร์เวย์ M6 M7 M8 นะครับM6 M7 M9 นะครับแล้วก็ดอนเมืองโทเวถึงเที่ยงคืนวันที่29นะครับเรื่องนี้ครับทางท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านลลิดาเพลิดวิวัฒนาก็บอกว่ารัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมนะครับได้มีการขยายมาตรการยกเว้นค่าผ่านทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนี่แหละครับจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะทางด่วน8สายทางด้วยกันก็คือมีทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองนะครับหมายเลข6หรือว่า M6 แล้วก็มี M7M9 รวมถึงดอนเมืองโทรเวย์ด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ติดตามแล้วก็เร่งรัดมาตรการด้านการคมนาคมเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในขณะนี้นั่นเองนะครับจึงได้มีการขยายเวลานะครับสำหรับทางการพิเศษแห่งประเทศไทยขยายเวลาไม่เก็บค่าผ่านทางครับคุณบอลจากเดิมเนี่ยที่กำหนดไว้ในหน้าจอเลยกำหนดไว้ถึงเที่ยงคืนวันที่27นะแต่เดิมเนี่ยนะครับออกไปจนถึงเที่ยงคืนวันที่29นะครับครอบคลุมทางด่วนพิเศษเนี่ยนะครับ8สายทางด้วยกันนะครับ8สายทางได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหาราชทางพิเศษศรีรัตน์ทางพิเศษฉลองรัตน์นะครับทางพิเศษบูรพาวิถีทางพิเศษอุดรรัตยาทางพิเศษสายบางนาอาจนรงค
1: ์หร
0: ือว่า S1 นะครับทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์แล้วก็ทางพิเศษประจิมรัตยาสายศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครนั่นเองนี่8เส้นทาง
1: ครับขณะเดียวกันครับที่กรมทางหลวงก็ได้มีการขยายเวลาเปิดให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข M6 นะครับเพื่อช่วยดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงของบางประอินไปจนถึงปากช่องโดยไม่เก็บค่าผ่านทางต่อเนื่องครับถึงเที่ยงคืนของวันอังคารที่29กันยายน2569เพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางครับให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็หลีกเลี่ยงเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับทั้งนี้เส้นทางดังกล่าวเนี่ยเปิดให้เฉพาะรถ4ล้อนะครับจำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับการเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปที่นครราชสีมาก็สามารถเปิดเข้าออกได้ตลอดเส้นทางครับ ยกเว้นด่านที่ด่านวังน้อยนะครับแล้วก็ด่านสระบุรีที่ไม่เปิดให้บริการส่วนการเดินทางจากนครราชสีมาเข้ากรุงเทพมหานครครับก็สามารถเข้าได้ที่ด่านขามทะเลสอหรือว่าด่านสีคิ้วแล้วก็ออกได้ที่ด่านปากช่องจากนั้นครับก็ใช้ถนนระดับดินนะครับเชื่อมต่อถนนมิตรภาพกลับไปเข้า M6 ที่ด่านมวกเหล็กเพื่อมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครเพื่อเป็นการจะดูแลพี่น้องประชาชนครับเนื่องจากว่ามีการปิดการจราจรบริเวณหน้าศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยงไร้บ้านที่พื้นที่ตำบลปากช่องนั่นเอง
0: ครับนะก็ถือว่าเป็นภารกิจนะครับที่ดำเนินการนอกจากนี้ครับทางกรมทางหลวงยังขยายเวลายกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข7หรือว่า M7 นะครับแล้วก็ M9 จนถึงเวลาเที่ยงคืนของวันที่29กันยายนนี้นะครับรวมถึงดอนเมืองโทเวที่จะขยายเวลายกเว้นค่าผ่านทางถึงเวลาเที่ยงคืนของวันเดียวกันเพื่อเพิ่มทางเลือกแล้วก็ช่วยกระจายการเดินทางของพี่น้องประชาชนจากเส้นทางที่ได้รับผลกระทบนะครับทางด้านของกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับอำนวยความสะดวกด้านการจราจรอย่างต่อเนื่องนะครับจึงขอให้พี่น้องประชาชนนั้นเนี่ยนะครับได้ตรวจสอบสภาพเส้นทางก่อนเดินทางเพิ่มความระมัดระวังนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามป้ายจราจรและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่นะครับโดยสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมทางหลวงนะครับหมายเลขด่วนสายด่วน1586อันนี้โทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับ
1: นี่นะครับก็เป็น1เรื่องราวที่นำมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันมาอัปเดตกันคุณผู้ชมครับเรื่องราวของบริเวณจุดสำคัญอีก1จุดที่ถนนวิภาวดีรังสิตนะครับหลายคนถามว่าเนื่องจากว่ามีฝนที่ตกลงมาอย่างหนักตลอดทั้งวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ที่ผ่านมาพบว่ามีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่มาอัปเดตสถานการณ์กันล่าสุดครับที่บริเวณถนนวิภาวดีรังสิตมีหลายๆจุดครับมาในส่วนแรกจุดแรกกันก่อนที่เขตนอกขาเข้าฐานทัพอากาศมุ่งหน้าแยกหลัก4จุดนี้เป็นจุดสำคัญคุณบินครับบริเวณจุดพิกัดคือหน้าฐานทัพอากาศแล้วก็บริเวณจุดใต้สะพานกลับรถที่3พบว่ามีน้ำท่วมขัง2ช่องทางข้างทั้งด้านซ้ายนะครับแล้วก็รถทางช่องขวาก็สามารถใช้การได้ตามปกติ
0: ใช่แล้วนะครับสำหรับทางเข้าหลังสน.ดอนเมืองก่อนขึ้นสะพานกลับรถที่3นะครับตอนนี้ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะครับพบว่ามีรถจอดเนี่ยเสียอยู่บนยูเทิร์นเนี่ยนะ3หลายคันด้วยกันนะยูเทิร์น3หลายคันด้วยกันนะครับดังนั้นใครที่ขับผ่านเส้นทางนี้อาจจะต้องชะลอแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับสำหรับเขตนอกขาออกหน้าสถานีรถไฟดอนเมืองเพื่อมุ่งหน้าไปยังรังสิตนะครับใต้สะพานกลับรถที่2ตรงข้ามกับฝ่ายช่างการบินไทยนะครับน้ำสูงตรงนี้ประมาณสัก30เซนติเมตรรถเล็กแล้วก็รถจักรยานยนต์เนี่ยให้ใช้ช่องทางขวานะครับส่วนรถกระบะแล้วก็รถโดยสารเนี่ยก็ยังสามารถที่จะผ่านได้นะครับดังนั้นภาพรวมยังผ่านได้ทุกจุดแต่ก็ควรที่จะลดความเร็วบริเวณที่มีน้ำขังนั่นเองนะครับ
1: มีจุดที่ต้องระวังเป็นพิเศษอันนี้น่าสนใจครับอยู่ที่บริเวณเขตกลางครับจุดพิกัดคือถนนวิภาวดีขาเข้านะครับช่วงหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แยกบางเขนตรงนี้ครับต้องบอกว่าปิดช่องทางคู่ขนานน้ำท่วมขังคุณผู้ชมจนรถเนี่ยไม่สามารถผ่านได้นะครับเป็นจุดที่ต้องระวังเป็นพิเศษเจ้าหน้าที่ครับปัดรถเข้าสู่ช่องทางหลักแล้วก็ให้ใช้ช่องทางหลักต่อเนื่องไปจนถึงทางลงบางเขนดังนั้นครับคุณผู้ชมใครที่กำลังผ่านช่องทางนี้ก็ต้องเผื่อเวลาเดินทางมากพอสมควรเลยทีเดียวแล้วก็หลีกเลี่ยงช่องทางคู่ขนานตอนนี้ครับตำรวจจราจรเร่งนะครับในการช่วยเคลียร์พื้นที่เจ้าหน้าที่ได้มีการลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกคุณผู้ชมครับแล้วก็จัดการจราจรพร้อมทั้งประสานรถยกครับเพื่อเร่งเคลื่อนย้ายรถก็มีรถไปจอดเสียเอาง่ายๆว่ามีรถดับอยู่ตรงนั้นด้วยรถที่ไปกีดขวางอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณหน้า TPBS นะครับแล้วก็บนถนนกลับรถด้วยก็มีการเร่งเคลื่อนย้ายรถที่ไปกีดขวางอยู่รวมถึงตอนนี้ครับมีการประชาสัมพันธ์เรื่องของการติดตามเจ้าของรถเพราะว่าเจ้าของรถตอนนี้ไม่รู้อยู่ไหนบางคนนะครับรถไปจอดตายอยู่ตรงนั้นน่ะว่าอย่างนั้นเลยเร่งเคลื่อนย้ายออกจากผิวการจราจรก็ขอความร่วมมือเจ้าของรถครับบริเวณสะพานกลับรถโตชิบ้าตรงนั้นน่ะนะครับรีบใครที่ดูรายการอยู่คุณผู้ชมรีบมาเคลื่อนย้ายรถนะครับเพื่อที่จะเปิดทางให้การจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวได้ง่ายขึ้นบริเวณอีกจุดนึงครับถนนวิภาวดีรังสิตส่วนใหญ่

0: ใครจำเป็นจริงๆนะจะได้รู้ว่าระดับน้ำที่ท่วมอยู่ในขณะนี้บริเวณนั้นเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเอาละครับมาถึงเรื่องของการนำเอาเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ต้องบอกว่าพอเกิดเหตุลักษณะนี้เนี่ยเราอยู่ในยุคที่หลายคนเนี่ยติดโซเชียลเนาะติดมือถือเวลาจะหาข้อมูลต่างๆเนี่ยนะครับก็มักจะใช้นี่ครับสื่อโซเชียลมีเดียหรือว่าการค้นหาทางอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับดังนั้นต้องบอกว่ามีการทำแอปพลิเคชันต่างๆออกมาเยอะเลยนะครับในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเฉพาะรอบนี้ครับต้องบอกว่ามีน้องๆกลุ่มนึงครับที่ได้มีการรวมตัวกันนะครับเป็นน้องๆต้องเรียกว่าเจนซีเด็กมอปลายใช่ครับเป็นทีมพัฒนาแพลตฟอร์มนะครับที่มีชื่อว่าแรงใจนั่นเองนะครับก็บอกว่าต้องการที่จะเอามาช่วยพี่น้องที่กำลังประสบภัยอยู่ในขนาดนี้นั่นเองนะครับวันนี้จะได้มาพูดคุยกับตัวแทนของน้องๆกลุ่มนี้นะครับคุณชัยวัฒน์สมมิตรนะครับเยาวชนของเรานั่นเองนะครับสวัสดีครับน้องชัยวัฒน์
1: สวัสดีครับครับสวัสดีครับ
0: ครับก่อนอื่นเล่าก่อนเลยนะครับว่าสำหรับแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยชื่อว่าอะไรนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีการทำงานนะครับได้ประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าใครมาใช้แอปพลิเคชันอันนี
1: ้ได้ครับขอรับทราบความครับสิ่งที่ได้เกิดขึ้นในการจากฝีมือของเด็ก Gen Z และที่ทำมาโดยเด็กมัธยมปลายแล้วก็เด็กมหาวิทยาลัยแล้วก็เด็ก Gen Z ที่เป็นเด็กรุ่นใหม่นะครับเราทำแพลตฟอร์มในการช่วยเหลือน้ำท่วมในครั้งนี้ครับชื่อว่าแพลตฟอร์มแรงใจครับทำเว็บแอปพลิเคชันครับสามารถใช้ได้ทั้งสมาร์ทโฟนในโทรศัพท์แล้วก็ทั้งคอมพิวเตอร์เลยครับในการเข้าไปใช้เพื่อแจ้งเหตุฉุกเฉินต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเหตุฉุกเฉินน้ำท่วมหรือว่าเรื่องของขอความช่วยเหลือดูข้อมูลศูนย์พักพิงข้อมูลที่จอดรถเบอร์โทรนะครับซึ่งแพลตฟอร์มแรงใจเนี่ยเราเพิ่งทำกันมานะครับใช้เวลาทำแพลตฟอร์มเนี่ยประมาณ3ชั่วโมงนะครับซึ่งแรงใจเนี่ยเรามีเป็นเพจ Facebook ด้วยนะครับมีปัจจุบันมีผู้ติดตามประมาณ 260,000 คนครับเราทำมาตั้งแต่ตอนสมัยโควิดแล้วครับสมัยตอนโควิดเนี่ยเราได้มีโอกาสทำแผนที่โรงพยาบาลสนามโควิดของกองทัพบกนะครับในการรวบรวมข้อมูลที่กระจัดกระจายตามหน้าโพสต์ตามในกระดาษอะไรครับมารวบรวมข้อมูลไว้เป็นแผนที่แล้วก็ให้คนเนี่ยสามารถเข้าไปดูในแผนที่ได้ง่ายขึ้นครับแล้วก็มีคนมาเข้าใช้เนี่ยประมาณ6 ล้านคนนะครับภายในไม่กี่วันแล้วก็เราก็เลยได้ต่อยอดจากเรื่องจุดนั้นเนี่ยมาเป็นเรื่องของการทำเทคโนโลยีเรื่องของน้ำท่วมนะครับก็จะมี AI คอยแจ้งในเว็บไซต์แดงใจด้วยนะครับเรื่องของเวลามีภัยพิบัติอุบัติเหตุหรือว่าวิกฤตต่างๆนะครับก็จะมี AI artificial intelligence เนี่ยคอยแจ้งแบบ real time เลยนะครับแล้วก็ใครที่ประสบเหตุอะไรเนี่ยก็สามารถเข้ามาแจ้งเหตุในแอปนี้ได้นะครับคนที่เป็นกู้ภัยอาสาสมัครทหารกองทัพหรือว่ามูลนิธิเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูในแบบนี้ได้เลยครับเพื่อให้ความช่วยเหลือเนี่ยสามารถเข้าถึงได้รวดเร็วขึ้นครับ
0: ครับเมื่อสักครู่น้องชัยวัฒน์บอกว่าใช้เวลาในการทำอะไร3 ชั่วโมงใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: 3ชั่วโมงทำกันกี่คนครับแล้วเรามารวมกลุ่มกันได้ยังไงมีคนกี่คนในการทำเจ้าแพลตฟอร์มตัวนี้ครับ
1: ครับผมของแพลตฟอร์มแรงใจนี่นะครับก็ได้มีโอกาสรวมตัวกันนะครับโดยน้องๆมัธยมแล้วก็บัณฑิตมหาวิทยาลัยนะครับไม่ว่าจะเป็นจากน้องๆม.6นะครับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ม.6โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยนักเรียนเตรียมอุดมนนทบุรีบัณฑิตมหาวิทยาลัยกรุงเทพบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็นักเรียนวิทยาลัยการอาชีพปัตตานีนะครับที่เป็นน้องๆมัธยมปลายแล้วก็ที่เป็นนักศึกษาแล้วก็บัณฑิตนะครับที่มีความต้องการที่จะช่วยเหลือสังคมด้วยเทคโนโลยีนะครับในการเอามาช่วยเหลือในครั้งนี้นะครับก็ใช้ระยะเวลาทำนะครับประมาณ3ชั่วโมงนะครับแล้วก็ปล่อยสู่สังคมในการช่วยเหลือคนด้วยโซเชียลมีเดียแล้วก็ AI ในการช่วยเหลือคนนะครับเพื่อให้คนเนี่ยสามารถได้รับการช่วยเหลือได้เร็วขึ้นครับ
2: ครับพี่บอลฟังดูว่าหลายโรงเรียนแล้วมารวมกันได้ยังไงใช่เพราะว่าจากหลายที่หลายโรงเรียนมากๆเลยแต่เป้าหมายเดียวกันคืออยากจะช่วยเหลือสังคมการรวมตัวมาเริ่มต้นการรวมตัวได้ยังไงครับจากหลากหลายโรงเรียนแบบนี้ครับ
1: ครับคือเราเนี่ยได้มีโอกาสเจอกันผ่านเครือข่ายของกลุ่มเพจนักเรียนดีครับแล้วก็เราก็ได้มีโอกาสมาพูดคุยแล้วก็ต่อยอดในการต่อยอดแพลตฟอร์มแรงใจนี่แหละครับแล้วก็เราก็มีเปิดรับเยาวชนที่สนใจเข้ามาร่วมทีมจากทั่วประเทศไทยเลยครับทางออนไลน์ทางเพจ Facebook ของแรงใจอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ทำให้มีสมาชิกเยาวชนครับตั้งแต่น้องม.ปลายน้องมหาวิทยาลัยแล้วก็ตามสถานที่ต่างๆเนี่ยที่สนใจแล้วก็มีแพชชั่นเนี่ย กันแล้วก็มีศักยภาพมีสกิลมีของแต่ว่าเขาเนี่ยเหมือนบางทีเขาอยากต้องการที่จะปล่อยเขาต้องการแซนด์บ็อกซ์ที่จะปล่อยของปล่อยศักยภาพอะไรครับก็ทำให้แรงใจเนี่ยเราก็เลยเปิดพื้นที่ให้เด็กๆทุกคนเนี่ยได้มาปล่อยของในพื้นที่อย่างนี้ในการแสดงศักยภาพด้านเทคโนโลยีด้าน AI เพื่อช่วยเหลือสังคมแล้วก็ด้านจิตอาสาต่อไปครับเพราะว่าเราเนี่ยแรงบันดาลใจของแรงใจเนี่ย

0: เรามีแรงบันใจมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่ท่านเนี่ยทรงทำจิตอาสาพระราชทานแล้วก็จิตอาสาข้อที่สี่ครับเวลาเกิดวิกฤตอุทกภัยน้ำท่วมหรือว่าวิกฤตอะไรก็ตามเนี่ยความช่วยเหลือแรกที่ไปช่วยเนี่ยผมเห็นว่าไม่ใช่ความช่วยเหลือจากนักการเมืองหรือว่าใครเลยครับแต่เป็นความช่วยเหลือจากพระองค์ท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิรับประชานุเคราะห์หรือว่าความช่วยเหลือจากเรื่องของถุงยางชีพต่างๆนะครับไปได้อย่างรวดเร็วมากเราก็เลยเป็นแรงบันดาลใจว่าเฮ้ยเราอยากที่จะใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยในการต่อยอดเพื่อทำจุดนี้ในการมีพระองค์ท่านเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจครับ
1: ครับมีคนมาร่วมปล่อยของและตอนนี้สามารถนับจำนวนได้ไหมครับว่ามาร่วมกันในภารกิจนี้กี่คนนะตอนนี้
0: ครับตอนนี้นะครับเรามีเปิดคณะทำงานอยู่เรื่อยๆนะครับโดยในคณะทำงานเนี่ยก็จะมีสมาชิกอยู่หลายสิบคนครับแต่ว่าเราก็จะแบ่งทีมกันว่าน้องคนนี้ถนัดฝ่ายเทคเราก็จะให้ทำเกี่ยวกับด้าน developer ด้าน IT ครับแต่ว่าน้องคนนี้ถนัดสาย marketing ด้านการสื่อสารก็จะอยู่ในสายของฝ่าย marketing อะไรครับในการต่อยอดพัฒนากันแล้วก็ทำกระบวนการ design thinking ทำกระบวนการระดม idea brainstorming กันในการพูดคุยแลกเปลี่ยนไอเดียแล้วก็พัฒนานวัตกรรมเพื่อช่วยกันเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ดีขึ้นแล้วก็ช่วยเหลือสังคมไทยให้ดีขึ้นครับเพราะว่าเราเนี่ยอยู่กันด้วยความรักแล้วก็ความตั้งใจที่อยากจะเห็นประเทศไทยเนี่ยให้เป็นสังคมแห่งการให้สังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมที่เกิดแต่การทำความดีด้วยหัวใจตามพระราชโอวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ
1: เอาล่ะเราได้รู้แล้วสามารถอัปเดตสถานการณ์ติดต่อเบอร์โทรฉุกเฉินนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปดูข้อมูลทีนี้ถ้าสั้นๆเลยนะฮะถ้าเราจะใช้ครับพี่บอลเนี่ยอยากจะใช้แล้วต้องทำอย่างไรต้องเข้าไปตรงไหนพิมพ์อะไรบ้างยังไงบ้างครับ
0: ได้ครับสามารถพิมพ์เข้าไปใน Google ได้เลยนะครับหรือว่าจะคลิกลิงก์หรือว่าสแกน QR code ก็ได้นะครับชื่อแรงใจแมปนะครับ RANGJAAI แล้วก็/map นะครับใน Google ก็มีขึ้นนะครับคำว่าแรงใจเป็นภาษาอังกฤษนะครับหรือว่าจะสแกน QR code ก็ได้นะครับหลังจากเข้าไปหน้าเว็บเลยเนี่ยก็จะเห็นเป็นแผนที่นะครับคอยแจ้งเหตุอยู่ว่าตรงไหนมีศูนย์พักพิงอยู่ตรงไหนบ้างในแผนที่แมปนะครับหรือว่ามีจุดไหนบ้างที่เป็นจุดที่เป็นจุดจอดรถอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีเห็นเป็นจุดคนที่ขอความช่วยเหลือด้วยครับแล้วก็ถ้าใครที่ต้องการเหตุการช่วยเหลืออะไรเนี่ยสามารถแจ้งเหตุฉุกเฉินผ่านทางในเว็บไซต์ได้ครับด้วยการปักหมุดในแผนที่ในเว็บไซต์เลยครับแล้วก็แจ้งชื่อเบอร์โทรที่อยู่แล้วก็แจ้งว่าต้องการอะไรก็ติ๊กได้เลยแล้วก็พิมพ์ไปได้เลยครับแล้วก็แนบรูปแล้วก็กดส่งรายงานครับเราก็จะนำข้อมูลที่ได้เนี่ยส่งให้กับทางส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่ามูลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือต่อไปครับ
2: ครับวันนี้ขอบคุณน้องชัยวัฒน์สมมิตรนะครับเยาวชนเจนซีครับทีมพัฒนาแพลตฟอร์มแรงใจนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากที่มาอัปเดตเรื่องราวสำคัญในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไปด้วยกับแพลตฟอร์มนี้ครับขอบพระคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับผมครับ
1: สวัสดีครับก็เป็นกำลังใจนะ10กว่าคนแล้วตอนนี้มาร่วมด้วยช่วยกันนะครับก็คงจะยังมีการรับสมัครจิตอาสาอยู่นะดังนั้นลองติดต่อผ่านทางเพจของเขาก็จะมีเพจแล้วนะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะดาวน์โหลดไปใช้ได้นะครับใช้การง่ายก็จะได้รู้นะครับว่าสถานการณ์แต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรนะครับที
3: ่
1: จอดรถตรงไหนบ้างแจ้งเหตุฉุกเฉินต่างๆนะครับอันนี้แสดงให้เห็นถึงการร่วมไม้ร่วมมือกันของเด็กรุ่นใหม่อ่ะใช้ความถนัดของเขาที่มีอยู
3: ่
1: AI ที่มีนะครับทักษะต่างๆที่มีเอามารวมตัวกันแล้วก็จะทำเห็นบอกว่าทำตั้งแต่ช่วงโควิดแล้วด้วยนะครับน่ารักมาก
2: เยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับถือว่าเป็นตัวอย่างให้กับน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เรียกว่ามีจิตสาธารณะแล้วก็ช่วยเหลือเรื่องของสังคมในช่วงเวลานี
1: ้ใช่แล้วนะครับ
2: ติดตามกันต่อสถานการณ์อุทกภัยครั้งนี้ครับคุณบิน
1: มาดูเรื่องของการเร่งระบายน้ำกันบ้างนะครับทางด้านของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับก็เผยภารกิจหลักในวันนี้เลยนะครับในการเร่งพร่องน้ำทางด้านของฝั่งตะวันออกนั่นเองนะครับวันนี้นะครับที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครศาลาว่าการกรุงเทพ2ดินแดงนะครับท่านชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ไลฟ์ผ่าน Facebook ชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับระหว่างการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและการช่วยเหลือประชาชนนะครับโดยบอกว่าสถานการณ์ฝนในกรุงเทพเนี่ยเริ่มผ่อนคลายลงหลังหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยเคลื่อนออกจากพื้นที่ไปแล้วนะครับทำให้ฝนเนี่ยไม่รุนแรงเท่ากับช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามครับยังคงมีฝนจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เป็นระยะโดยเมื่อคืนเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีฝนตกในพื้นที่ฝั่งตะวันออกครับอาทิหนองจอก62มิลลิเมตรลาดกระบัง55มิลลิเมตรแล้วก็มีนบุรีเนี่ยประมาณสัก52มิลลิเมตรส่งผลให้มีน้ำเนี่ยเข้าไปเติมในพื้นที่ที่น้ำเนี่ยยังท่วมขังอยู่นะครับ
2: ทางด้านของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวเพิ่มเติมครับบอกว่าขณะนี้ภารกิจสำคัญในช่วงเวลาสำคัญตอนนี้คือเร่งลดระดับน้ำในคลองสายหลักนะครับเพื่อให้สามารถดึงน้ำเนี่ยออกจากถนนแล้วก็ออกมาจากชุมชนให้พี่น้องประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติโดยเร็วที่สุดหลายพื้นที่ครับตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีคือมีแนวโน้มดีขึ้นแต่ที่บริเวณคลองประเวศบุรีรมย์คลองลาดพร้าวแล้วก็คลองสายหลักบางแห่งเนี่ยยังมีระดับน้ำยังคงสูงอยู่เนื่องจากว่าต้องรองรับน้ำจากพื้นที่กว้างแล้วก็น้ำจากพื้นที่ต่อเนื่องด้านนอกกรุงเทพมหานครจึงต้องดำเนินการครับเดินเครื่องสูบน้ำแล้วก็บริหารประตูระบายน้ำอย่างเต็มกำลังขณะที่นางสาวทวิดากมลเวชครับซึ่งเป็นรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวเพิ่มเติมครับว่าข้อมูลตอนนี้จากศูนย์บัญชาการระบุชัดเจนครับว่าตั้งแต่เริ่มสถานการณ์เนี่ยประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั้งระดับน้อยไปถึงระดับมากเนี่ยประมาณ 329,000 ครัวเรือนหรือประมาณ 700,000 คนครับโดยพื้นที่ที่มีน้ำท่วมลึกแล้วก็มีประชาชนได้รับผลกระทบจำนวนมากก็ได้แก่เขตลาดกระบังประมาณ 30,000 ถึง 40,000 คนเขตบางกะปิครับประมาณ 20,000 คนเขตคันนายาวประมาณ 30,000 ถึง 40,000 คนขณะที่เขตสะพานสูงสวนหลวงแล้วก็บริเวณหลัก4ก็ยังมีประชาชนเดือดร้อนจากน้ำท่วมครับแล้วก็มีชุมชนริมคลองก็ได้รับผลกระทบโดยหลัก4ครับมีประมาณสัก 10,000 คนที่เดือดร้อนภารกิจสำคัญที่สุดในช่วงเวลานี้คือต้องเร่งระบายน้ำนะครับแล้วก็การดูแลประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงประชาชนที่ขาดแคลนอาหารน้ำดื่มหรือว่าไม่สามารถออกจากพื้นที่ได้นั่นเองครับ
1: ปัจจุบันนะครับกทม.ได้นำผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเนี่ยออกจากพื้นที่ไปยังโรงพยาบาลในสังกัดกทม.แล้วประมาณ 1,500 คนนะครับพร้อมจัดทีมติดตามข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ควบคู่กันไปด้วยโดยเมื่อมีการแจ้งเหตุมาเนี่ยนะครับก็จะเข้าดำเนินการนะครับถ้าพี่น้องประชาชนพบเห็นนะครับก็ร้องขอความช่วยเหลือได้ทางสื่อโซเชียลมีเดียเจ้าหน้าที่ก็จะตรวจสอบพิกัดแล้วก็ประสานทีมเข้าให้การช่วยเหลือทันทีประชาชนที่มีผู้ป่วยฉุกเฉินหรือว่าผู้ป่วยติดเตียงนะครับสามารถติดต่อสายด่วน1669เพื่อขอรับความช่วยเหลือด้านการแพทย์และสาธารณสุขนะครับหรือว่าจะแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วน1555ของกทม.ก็ได้นะครับสำหรับประชาชนและภาคเอกชนที่ประสงค์จะร่วมสนับสนุนต้องบอกว่าขณะนี้นะครับทางกรุงเทพมหานครยังมีความต้องการถุงยังชีพอาหารพร้อมรับประทานนะครับน้ำดื่มรถยกสูงเรือท้องแบนขนาดเล็กที่สามารถเข้าตามตรอกซอกซอยรวมถึงรถครัวสนามสามารถประสานเข้ามาเพื่อจัดสรรสิ่งของแล้วก็อุปกรณ์ไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการเร่งด่วนนะครับได้ที่โทร022485115หรือว่าที่สายด่วน1555นั่นเองนะครับ
2: นี่นะครับก็เป็นการติดตามเรื่องของท่านผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์นะครับ
1: ใช่ครับ
2: เรื่องของการระบายน้ำมาดูอีกเรื่องนึง
1: อีกอันนึงคุณผู้ชมตอนนี้เราขึ้นเบอร์ให้แล้วนะขึ้นเบอร์เกาะติดสถานการณ์น้ำให้แล้วนะครับมีคุณผู้ชมร้องทุกร้องเรียนมาเยอะเหมือนกันนะครับพ
2: ี่บอลบ้าง
1: อย
2: ่
1: างเช่นอาจให้นิดนึงคุณเนมนะครับอยู่ที่ริมคลองลาดบัวขาวนะครับซอยราชพัฒนา15แยก1นะแขวงทับช้างสะพานสูงบอกว่าน้ำท่วมสูงนะครับยังไม่มีหน่วยงานเข้ามาช่วยเลยแล้วก็ไฟฟ้าเนี่ยโดนตัดด้วยนะครับต้องการอาหารน้ำแล้วก็ยานะครับอาหารสัตว์ของน้องหมาน้องแมวเนื่องจากว่าชุมชนแถวนั้นเนี่ยมีทั้งคนป่วยแล้วก็มีทั้งผู้สูงอายุแล้วก็เด็กเล็กด้วยนะครับอันนี้คุณเนมฝากมานะครับ
2: มีคุณณพิสานะครับอยู่ที่หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองซอย15นะครับก็แจ้งมาว่าคุณพ่อตอนนี้อยู่คนเดียวครับตอนนี้ต้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือคุณพ่อหน่อยนึงเนื่องจากว่าท่านมีอายุมากแล้วด้วยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคืออยู่คนเดียวก็ขอประสานให้กับทีมงานได้ติดตามต่อในเรื่องนี้ด้วยในการช่วยเหลือนะครับ
1: คุณพระธานิตนะครับรามคำแหง118แยก79เขตสะพานสูงนะครับบอกว่าขอให้ช่วยระบายน้ำในพื้นที่หน่อยเข้าไปดูเรื่องสุขอนามัยด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่ายังมีน้ำท่วมขังอยู่อันนี้กลัวเรื่องของสุขอนามัยนะครับมีคุณมิ้นครับคุณมิ้นอยู่ที่66/6หมู่2ซอยหมอเทียนเขตสายไหมนะครับบอกว่าขอความช่วยเหลือนะครับให้เกี่ยวกับเรื่องของคุณแม่นะครับตอนนี้อยู่กับคุณแม่นะครับแล้วก็น้ำเนี่ยอยู่ในระดับอกนะที่สำคัญคือโดนปลิงดูดแล้วก็มีแผลอยู่คนเดียวด้วยนะครับอันนี้ให้เบอร์ประสานมาด้วยนะครับดังนั้นอันนี้โทรมาซึ่งทางทีมงานหลังไมค์ก็มีการประสานงานให้ด้วยแล้วนะครับ
2: มีคุณนีครับอยู่ลาดกระบังแจ้งมานะครับที่ตอนนี้เนี่ยต้องการคืออาหารนะครับลาดกระบังแล้วก็น้ำดื่มรวมถึงยารักษาโรคด้วยเนื่องจากตอนนี้ไม่เพียงพอขอความอนุเคราะห์ประสานเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลเพิ่มเติมด้วยคุณนีแจ้งมา
1: ครับ ับนะครับ
2: ก็เรียบร้อย
1: นะฮะมีคุณเมื่อสักครู่คุณนีใช่ไหมครับมีคุณนาครับคุณนาเนี่ยอยู่หมู่บ้านพฤกษชาติเขตสะพานสูงนะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆกับสำนักงานเขตสะพานสูงเลยเนี่ยนะฮะติดต่อสำนักงานเขตไม่ได้เลยนะครับอยากให้รับโทรศัพท์นะตอนนี้เนี่ยอพยพออกมาจากบ้านแล้วนะครับเข้าไปเอาของไม่ได้เข้าไปเอายาไม่ได้อยากจะกลับเข้าไปเอายาเพราะว่าน่าจะมียาประจำตัวอยู่นะครับน้ำที่บ้านเนี่ยก็อยู่ระดับสูงเลยหัวเข่านั่นเองนะครับคุณนาบอกมาเอามาปิดท้ายที่คุณอมรรัตน์อยู่หมู่บ้านเดียวกันก็คือพฤกษชาตินะครับที่รามคำแหง118แยก27ต้องการอพยพนะครับตอนนี้อพยพมาแล้วนะครับแล้วก็น้ำเนี่ยท่วมระดับเข่าอยากให้ระดับน้ำเนี่ยลดลงนะครับขอให้เพราะว่าของในบ้านเนี่ยได้รับความเสียหายนะครับสำนักงานเขตสะพานสูงเนี่ยติดต่อไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับอ้าวอันนี้ก็เป็นการร้องเรียนร้องทุกข์เข้ามานะครับซึ่งสามารถโทรมาได้เลยนะครับเบอร์โทรขึ้นอยู่ด้านมุมขวามือหน้าจอให้กับคุณผู้ชมนะครับทั้ง5หมายเลขนะครับหรือว่าท่านจะโทรเข้ามาท่านจะอินบ็อกซ์เข้ามา
2: ในเพจก็ได้
1: เพจก็ได้นะครับทั้งเพจของกรมประชาสัมพันธ์ทั้งเพจของ NBT ของเรานะครับ NBT-NBT ภาษาไทยแล้วก็ทางด้านของเพจ NBT Connect นั่นเองนะครับ
2: มาติดตามกันครับคุณผู้ชมจากข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเรื่องการที่จะต้องเร่งระบายน้ำให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถที่จะกลับไปดำเนินชีวิตได้ตามปกติล่าสุดครับทางกรุงเทพมหานครตอนนี้ต้องบอกว่าเร่งสุดๆเลยนะครับในการระบายน้ำด้วยคาดว่าสถานการณ์น้ำนะครับที่บริเวณย่านรามคำแหงเนี่ยก็จะคลี่คลายโดยเร็ววันประมาณสัก 2-3 วันแต่ในขณะเดียวกันครับแถวๆลาดกระบังเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงนะครับโดยล่าสุดครับท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายวิษณุทรัพย์สมพลเปิดเผยถึงสถานการณ์ฝนตอนนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ก็มีฝนตกลงมานะครับในหลายพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งบางกะปิแล้วก็ย่านรามคำแหงด้วยฝนยังคงตกออกมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็คาดว่าช่วงบ่ายวันนี้ก็จะลดลงและก็กลับมาตกเพิ่มในช่วงเย็นของวันนี้ลักษณะก็เป็นไปตามลักษณะของฤดูฝนนั่นเอง
1: ครับส่วนปริมาณฝนสะสมในภาพรวมใกล้เคียงกับคืนที่ผ่านมานะครับโดยพื้นที่ฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะทางเขตลาดกระบังก็จะมีปริมาณฝนสะสมประมาณสัก50มิลลิเมตรนะครับสำหรับเรื่องของการระบายน้ำฝั่งตะวันออกกทมใช้คลองแสนแสบครับแล้วก็คลองประเวศบุรีรมย์เป็นคลองสายหลักในการรับแล้วก็ระบายน้ำโดยเร่งพร่องน้ำในคลองทั้ง2สายนะครับเพื่อเปิดทางให้กับคลองย่อยเนี่ยมันสามารถที่จะระบายน้ำลงสู่คลองสายหลักได้อย่างรวดเร็วก่อนจะผันน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาผ่านระบบอุโมงค์ระบายน้ำแล้วก็สถานีสูบน้ำนั่นเองนะครับทีนี้มาดูคลองแสนแสบ
2: ครับในส่วนคลองแสนแสบนะครับซึ่งเป็นคลองสำคัญ
1: ใช่ครับ
2: เช่นเดียวกันครับตอนนี้กทมคุณผู้ชมได้เร่งดึงน้ำบางส่วนเข้าสู่คลองแสนแสบนะครับเพื่อให้อุโมงค์ระบายน้ำที่บึงมักกะสันเนี่ยช่วยสูบน้ำลงแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเร็วแล้วก็ส่งผลให้ระดับน้ำในคลองแสนแสบตอนนี้ก็เริ่มลดลงแล้วก็ช่วยให้การระบายน้ำบริเวณถนนเพชรบุรีตัดใหม่ดีขึ้นหลายคนที่กังวลใจอยู่ขณะนี้ต้องบอกว่าข่าวดีเพชรบุรีตัดใหม่ตอนนี้เนี่ยเริ่มสัญญาณดีคุณผู้ชมเริ่มกลับมาสัญจรได้แล้ว
1: ดีมากเลยครับส่วนอีกหนึ่งพื้นที่ที่เป็นกังวลกันมากเลยก็คือที่รามคำแหงที่คลองจิกและที่คลองจันด้วยนะครับ
2: บ้านผมนะเนี่ย
1: ใช่ไหม
2: บ้านผม
1: เมื่อระดับน้ำคลองแสนแสบช่วงต้นลดลงเนี่ยกรุงเทพเขาก็จะเร่งสูบน้ำนะครับจากคลองย่อยออกจากพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณรามคำแหงสนามราชมังคลากีฬาสถานแล้วก็เทพลีลานะครับคาดว่าสถานการณ์จะทยอยดีขึ้นส่วนคลองจันเนี่ยอาจใช้เวลานานกว่านะครับเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ลึกเข้าไปนั่นเองนะครับ
2: แล้วก็พื้นที่ลาดกระบังนะครับยังเป็นจุดที่ต้องเฝ้าระวังแล้วก็อาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าน้ำเนี่ยต้องไหลผ่านคลองประเวศบุรีรมย์ไปยังสถานีสูบน้ำพระโขนงซึ่งมีระยะทางยาวพอสมควรคุณผู้ชม10กิโลเมตรและยังไม่มีอุโมงค์ระบายน้ำโดยตรงนะครับแต่ว่าขณะนี้เนี่ยสถานการณ์บริเวณฝั่งอ่อนนุชเช่นอ่อนนุช17เริ่มส่งสัญญาณดีขึ้น
1: ใช่ครับนี่คือเป็นระดับน้ำนะครับที่มีการวางแผนกันแล้วนะครับว่าจะมีการพร่องน้ำนะอย่างไรนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับมาติดตามความคืบหน้านะครับหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับต้องบอกว่ามีการเรียกประชุมเมื่อคืนนี้ท่านก็ลงพื้นที่เลยนะแล้วก็มีการเรียกประชุมมาตรการต่างๆที่เกี่ยวข้องนั่นเองนะครับวันนี้เราจะได้มาพูดคุยนะครับกับท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านเอกภพเพียรพิเศษนะครับอยู่ในสายสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับหมอเอกครับผมครับ
1: สวัสดีครับ เมื่อวานนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ด้วยนะครับแล้วก็มีการประชุมนัดพิเศษรวมถึงวันเช้าวันนี้นะครับก็มีการประชุมนะครับผลการประชุมเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับมาตรการในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับ
3: ก็จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ทำต่อเนื่องมาตั้งแต่ตอนที่ท่านนายกมีภารกิจอยู่ที่ต่างประเทศนะครับ
1: ครับ
3: ก็ได้มีการสั่งการแล้วก็ได้มีการสั่งให้มีการปฏิบัติการหลายๆเรื่องนะครับรวมถึงให้มีการประสานงานทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาร่วมกันทำงานแล้วก็ไม่ได้แบ่งแยกว่าเป็นพื้นที่ไหนเป็นที่ไหนให้เข้ามาร่วมกันนะครับแล้วพอกลับมาจากต่างประเทศท่านนายกก็ได้มีการประชุมนะครับรวมถึงประชุมครม.แล้วก็ได้มีการลงพื้นที่ที่มีปัญหาหนักในกทม.เนี่ยหลายจุดนะครับก็ทำให้เห็นข้อมูลได้รับข้อมูลแล้วก็ได้รับฟังเสียงของประชาชนนะครับก็นำมาสู่วันนี้นะครับเมื่อเช้ามีการประชุมของทางคณะทำงานในกระทรวงต่างๆนะครับที่มาให้ข้อมูลนะครับแล้วก็มาสรุปผลการเพื่อนำมาสู่การแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีการเยียวยาอย่างทันท่วงทีด้วยนะครับแล้วก็การฟื้นฟูนะครับให้ได้เร็วที่สุดครับรวมถึงที่ผมได้รับมอบหมายเนี่ยก็คือเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารนั่นนะครับก็ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลข่าวสารแล้วก็แถลงข่าวเรียบร้อยครับ
2: ครับในส่วนของการดูแลจุดสำคัญที่พี่น้องประชาชนตอนนี้ยังคงกังวลใจยกตัวอย่างเช่นแฟลตที่แฟลตคลองจันนะครับแล้วก็เคหะล่มเกล้าการดำเนินการช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างครับในส่วนจุดสำคัญตรงนี้ครับ
3: ตอนนี้เนี่ยครับต้องรายการสถานการณ์อากาศจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาของอุทกภัยรอบนี้เนี่ยมีทั่วประเทศหลายจุดนะครับไม่ใช่เฉพาะในกรุงเทพมหานครนะครับมีประมาณ25จังหวัดด้วยนะครับปัญหาหลักเกิดจากภาวะฝนตกหนักซ้ำในพื้นที่เดิมนะครับเป็นเกิดจากสภาวะเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับฝนตกหนักในปริมาณที่เกินการระบายที่ในระบบของที่มีอยู่จะรับไหวเช่นในกรุงเทพเนี่ยมีฝนตกหนักประมาณ300ลูกบาศก์เมตร300ล้านลูกบาศก์เมตร300ลูกบาศก์เมตรนะครับต่อวันแล้วก็ระบายได้เพียง50นะครับลูกบาศก์เมตรนะครับก็ทำให้ปริมาณมันเกินก็เลยท่วมขังในหลายจุดนะครับทีนี้การท่วมขังคือในกรุงเทพเนี่ยท่วมขังจากระบบคลองส่งน้ำต่างๆที่ศักยภาพการระบายยังไม่เพียงพอส่วนน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่ผ่านกรุงเทพเนี่ยยังมีปริมาณที่รับน้ำได้คือต่ำกว่าตลิ่งประมาณ 1.8 เมตรเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นนะครับในกรุงเทพมหานครเนี่ยบริเวณที่อยู่ใกล้แม่น้ำมากกว่าน้ำก็จะไหลลงแล้วก็โดนสูบออกไปแล้วก็ลดเร็วกว่าจะมีปัญหาในจุดที่อยู่เป็นพื้นที่ต่ำแล้วก็ไกลจากท่อน้ำที่ส่งน้ำรวมถึงระบบระบายน้ำนะครับโดยเฉพาะกรุงเทพฝั่งตะวันออกที่ฝนตกเยอะมากเมื่อวานนะครับที่จุดที่ท่านนายกไปก็เป็นจุดที่เมื่อวานเนี่ยเป็นจุดที่หนักที่สุดนะครับรวมถึงหลายๆจุดณวันนี้เนี่ยก็ยังต้องมีการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่าวันนี้ฝนจะเริ่มเบาลงและพรุ่งนี้ฝนจะหมดจากกรุงเทพนะครับก็คิดว่าการระบายน้ำในหลายๆจุดก็เริ่มดีแล้วในส่วนที่อย่างทางด้านพิธีกรบอกในรายการเมื่อสักครู่นี้นะครับก็น่าจะมีการค่อยระบายน้ำออกไปอย่างเต็มที
1: ่
3: โดยระบบระบายน้ำของกทม.คิดว่าต้องใช้เวลาอีกประมาณสัก 2-3 วันถึงจะเป็นปกติครับ อย่างในวันนี้เนี่ยก็จะมีการเข้าไปร่วมช่วยเหลือจากหลายภาคส่วนรวมถึงทั้งเอกชนทั้งฝ่ายการเมืองทั้งหน่วยงานต่างๆผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เราจะไปร่วมมือกันนะครับต้องขอขอบคุณทุกคนที่ได้เข้าไปในตรงนั้นด้วยครับ
1: อย่างเมื่อคืนนี้ท่านนายกเดินทางไปที่เคหะคลองจันทน์นะครับแล้วท่านก็ไปกับทีมงานซึ่งทราบว่าเบื้องหลังเนี่ยท่านรู้อยู่แล้วแหละไปปุ๊บเนี่ยจะต้องมีแน่คนที่จะต้องออกมาด่ามาตะโกนนะครับแต่ก็มีเสียงแตกเหมือนกันก็คือมีทั้งคนที่ตะโกนมาให้กำลังใจแล้วก็คนที่มาว่าท่านนายกมีความกังวลใจหรือรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจเสียใจไหมครับกับเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ครับ
3: จริงๆแล้วเรื่องภัยพิบัติเรื่องน้ำท่วมเนี่ยเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นภัยธรรมชาติแล้วนะครับเราก็อยากจะไปฟังเสียงจริงๆครับแล้วก็แน่นอนว่าคนที่ลำบากอะครับเขามีอารมณ์หลายอย่างอยู่แล้วครับมีทั้งอารมณ์โกรธอารมณ์ไม่สบายใจอารมณ์หงุดหงิดตรงนี้เนี่ยสิ่งที่ท่านนายกไปเนี่ย ช่นไม่ได้ไปแล้วต้องการได้คำชมครับแต่เราต้องการไปเพื่อไปเห็นปัญหาจริงแล้วก็ไปรับทราบปัญหาจริงจากพี่น้องประชาชนเพราะนั้นแล้วเนี่ยแน่นอนว่าไม่ว่าเสียงเป็นอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็แสดงให้เห็นว่าพื้นที่นั้นเป็นที่สำคัญที่ทุกคนควรจะต้องลงไปเมื่อนายกรัฐมนตรีลงไปหน่วยงานต่างๆก็จะระดมลงไปนี่คือการเลือกพื้นที่ไม่ได้เป็นเลือกพื้นที่ให้ได้รับคำช
2: ม
3: แต่เลือกพื้นที่ที่ควรจะต้องไปให้การใส่ใจและสนใจที่สุดนี่คือวิธีการทำงานครับไม่สนใจหรอกครับว่าเสียงจะมีปัญหาอย่างไรแต่สุดท้ายแล้วพื้นที่ที่ไปต้องรับการช่วยเหลืออย่างเต็มที่เช่นวันนี้ก็จะเห็นว่าหลายองค์การพยพพรรคการเมืองต่างๆหรือแม้กระทั่งหน่วยงานต่างๆก็ไประดมช่วยเหลือกันมีการตั้งครัวมีการไปช่วยเหลือเพราะตรงนั้นต้องอยู่อีกประมาณสัก 2-3 วันน้ำถึงจะลดครับ
2: ครับมาส่วนเยียวยากันบ้างนะครับจากพี่น้องที่เดือดร้อนจากเรื่องของน้ำท่วมครั้งนี้ขั้นตอนการเยียวยาผู้ที่เดือดร้อนจากน้ำท่วมครั้งนี้เป็นอย่างไรเอกสารต้องใช้อะไรไหมต้องไปซีล็อกสำเนาไหมอะไรไหมอย่างไรเรียนถามท่านโฆษกตรงนี้หน่อยครับ
3: ในส่วนของการขั้นตอนการเยียวยานะครับเราตั้งแต่น้ำท่วมที่หาดใหญ่หรือแม้กระทั่งที่เชียงรายเป็นต้นมาเนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ได้มีประกาศที่ไม่ต้องใช้เอกสารต่างๆแล้วนะครับแต่ระบบเป็นอย่างนี้ครับว่าระบบการช่วยเหลือเนี่ยจะต้องผ่านท้องถิ่นนะครับก็ผ่านกรุงเทพมหานครแล้วต่างจังหวัดก็จะเป็นผ่านจังหวัดต่างๆนะครับก็จะมีการรวบรวมแล้วก็ดำเนินการส่งมาที่กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยครับแล้วเสร็จแล้วก็จะมีการจ่ายเงินเยียวยาครับผมในวันพรุ่งนี้ครับมติครม.ก็จะมีเรื่องของการเงินงบกลางสำหรับการเยียวยาเพราะว่าท่านนายกบอกว่าไม่จำเป็นต้องรอให้น้ำลดหมดถ้าตรงไหนลดให้ดำเนินการสำรวจแล้วก็ดำเนินการเยียวยาเลยครับ
1: ครับเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคบ้างครับท่านโฆษกครับมีอยู่บางพื้นที่เนี่ยเริ่มลักษณะ
2: เหมือนภาพในโซเชียลด้วย
1: กักตุนกันนะครับเริ่มสินค้าเริ่มขาดตลาดแล้วลักษณะนี้นะครับแล้วอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการฉวยโอกาสในการขึ้นราคาเรื่องนี้รัฐบาลได้มีมาตรการอย่างไรบ้างครับในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
3: ครับจริงๆแล้วเรื่องของการควบคุมการขึ้นราคาเนี่ยนะเป็นกระทรวงพาณิชย์ที่ดูแลซึ่งได้มีมาตรการออกมาก็คือเป็นสินค้าควบคุมที่ต้องควบคุมอยู่แล้วแล้วก็ได้มีการลงพื้นที่นะครับในการที่ตรวจสอบราคารวมถึงการติดตามอย่างใกล้ชิดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าในสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าช่วงที่ผ่านมามีความสับสนว่าจริงๆแล้วน้ำท่วมจะมีน้ำท่วมใหญ่ขนาดไหนจะมีเวลากี่วันนะครับตรงนี้เองเป็นจุดที่ผมคิดว่าทำให้ประชาชนมีความตื่นตระหนกและจนต้องกักตุน
1: ครับ
3: ในปัจจุบันนี้พอเรามีศูนย์ข้อมูลข่าวสารมีข้อมูลการบริหารจัดการน้ำแล้วก็มีการแจ้งเตือนที่แม่นยำเนี่ยครับก็ทำให้ประชาชนเนี่ยตัดสินใจได้ว่าจะจำเป็นต้องกักตุนหรือว่าต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครก็อย่างที่เรียนย้ำไปหลายครั้งนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายฝนพรุ่งนี้น่าจะเริ่มหยุดแล้ววันนี้ก็เริ่มห่างละก็ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องของราคาสินค้าที่มีการช่วยราคาในบางครั้งเนี่ยอาจจะเล็ดลอดสายตาเนี่ยแต่ถ้าเป็นในร้านที่เป็นร้านโชว์หวยที่เป็นขนาดใหญ่หน่อยหรือว่าเป็นร้านที่แบบร้านโมเดิร์นเทรดหรือว่าเป็นร้านขายปลีกต่างๆเนี่ยผมคิดว่าก็ราคาน่าจะอยู่ในการควบคุมอยู่ครับผม
2: ครับเรื่องเยียวยาไปแล้วคุณบินนะครับเรื่องข้าวของไปแล้วอีกเรื่องนึงครับที่ก็ต้องถามกันเรื่องของการดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนก็เห็นภาพในโซเชียลมีเดียที่ท่านนายกถอดรองเท้าด้วยแล้วก็มีการแซวเรื่องโรคฉี่หนูเรื่องการดูแลต่างๆด้วยตรงนี้กระทรวงสาธารณสุขมีมาตรการอย่างไรในการดูแลพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของสุขภาพในเรื่องของน้ำท่วมครั้งนี้บ้างครับ
3: เอาจริงนะเรื่องโรคฉี่หนูเนี่ยก็ถ้าเกิดแช่น้ำอยู่เกิน3ชั่วโมงอะครับมันก็เป็นความเสี่ยงที่สูงหน่อยแล้วรวมถึงถ้ามีแผลที่เท้านะครับหรือแผลที่ขาก็จะมีความเสี่ยงสูงหน่อยทีนี้เนี่ยเมื่อวานท่านนายกเนี่ยด้วยความที่ไม่ได้เตรียมการที่ว่าจะต้องแบบถอดรองเท้าหรืออะไรพวกนี้ครับแล้วก็ตรงบริเวณนั้นเนี่ยบริเวณที่ไม่ได้มีเศษของอะไรที่จะทำให้มีการบาดเจ็บได้ท่านก็อยากจะให้รวดเร็วอยากไปถึงพี่น้องจริงๆนะครับทีนี้ในการเตรียมการเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีการแจกยา าแจกจ่ายยานะครับก็จะมียาที่เป็นยาสามัญประจำบ้านมีอุปกรณ์ทำแผลนี่ก็มีการแจกจ่ายไปพอสมควรแล้วแล้วก็จะมีในบางจุดเนี่ยก็จะมีการแจกยาที่จะเป็นการป้องกันเชื้อฉี่หนูนะครับตอนนี้เมื่อเช้าก็ได้มีการพูดคุยในส่วนของศูนย์ข้อมูลข่าวสารว่ากระทรวงสาธารณสุขแจกไปตรงไหนบ้างจุดไหนบ้างนะครับก็พรุ่งนี้น่าจะมีข้อมูลที่ชัดเจนว่าแจกไปกี่เม็ดแล้วแจกไปตรงไหนแล้วแล้ววันนี้ก็จะลงไปที่พื้นที่ที่อาจจะมีน้ำท่วมขังอีก 2-3 วันเนี่ยเพื่อให้ชัดเจนนะครับก็มีคำเตือนคำแนะนำจากกระทรวงสาธารณสุขครับว่าอันแรกคือมีเหตุที่มีผู้เสียชีวิตเนี่ยส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ถูกไฟฟ้าช็อตนะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนำว่าในพื้นที่ที่เป็นน้ำขังและมีใกล้กระแสไฟฟ้าเนี่ยก็ให้หลีกเลี่ยงประชาชนอย่าไปลงตรงนั้นนะครับอีกส่วนหนึ่งคือในโรคฉี่หนูเนี่ยก็ถ้าเป็นไปได้ก็อย่าไปแช่น้ำอยู่นานๆนะครับก็เดินผ่านมาหรือว่าใช้เรือใช้อะไรไปครับผม
1: ครับส่วนพื้นที่ที่ยังมีน้ำขังเป็นพิเศษอยู่ในขนาดนี้นะครับก็คือมีน้ำขังมาหลายวันและลักษณะนี้ครับอันนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขจะมีแนวทางอย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเนี่ยอาจจะเกิดการเน่าเสียได้ครับ
3: จริงๆแล้วในตรงนี้เป็นหน้าที่ของกรุงเทพมหานครนะครับที่จะเข้าไปดูแลในเรื่องของการดูแลน้ำว่าเป็นอย่างไรแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือถ้าระบายออกไปได้เร็วครับน้ำก็ยังไม่ทันเน่าเสียนะครับแต่ทางกระทรวงสาธารณสุขในก็ได้จัดเตรียมพวกยาที่เกี่ยวกับเรื่องของน้ำกัดเท้ายาเกี่ยวกับเชื้อรานะครับที่จะไปช่วยได้ครับผม
2: ครับอีกเรื่องนึงเรื่องการสื่อสาร
1: ครับ
2: อันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องสื่อสารข้อมูลกับพี่น้องประชาชนทราบมาว่ามีการตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือศูนย์ JICC Joint Information and Communication Center ด้วยรายละเอียดของการตั้งศูนย์ตรงนี้เป็นอย่างไรและเป้าหมายสำคัญเพื่ออะไรครับ
3: เราจะเห็นว่าหลังจากที่เริ่มมีสถานการณ์ขึ้นมาน้ำท่วมหรือไม่ว่าวิกฤตภาวะไหนก็ตามเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันเนี่ยคือโซเชียลมีเดียหรือข่าวสารต่างๆเนี่ยบางทีส่งออกไปจากหลายๆคนหลายๆสื่อเนี่ยอาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่ได้รับการคัดกรองนะครับรวมถึงข้อมูลจากหน่วยงานรัฐต่างๆเองเนี่ยก็กระจัดกระจายมากทีเดียวทำให้มีปัญหาว่าประชาชนจะเชื่อข้อมูลไหนแล้วก็จะรับฟังข้อมูลตรงไหนการแจ้งเตือนจะฟังใครเพราะบางทีเนี่ยวันนี้มีข่าวว่าเขื่อนที่ระยองจะแตกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกรมชลประทานก็บอกไม่แตกเพราะว่ามันล้นสปิลเวย์กับมีการกัดเซาะในอีกเขื่อนนึงเฉยๆเนี่ยครับก็เลยเป็นที่มาว่าศูนย์ JICC เนี่ยจะเป็นศูนย์ที่ให้ข้อมูลที่รวบรวมจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็สื่อสารต่อประชาชนในทุกวันนะครับมีการแจ้งเตือนมีการรายงานสถานการณ์เหตุการณ์มีการรายงานสถานการณ์ฝนแล้วก็จะมีการให้ข้อมูลตลอดทั้งวันครับผ่านเพจไทยคู่ฟ้าแล้วก็มีความร่วมมือกับ NBT แล้วก็อสมทครับ
1: ครับเรื่องของการจัดงานใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับการประชุมของ IMF นะครับช่วงประมาณกลางเดือนหน้าเนี่ยนะครับอันนี้จะมีผลกระทบต่อการประชุมในครั้งนี้หรือไม่อย่างไรครับและมีการเตรียมการอย่างไรบ้างครับท่านครับ
3: ครับก็จริงๆแล้วการเตรียมการเนี่ยเราก็ได้ทำกันอย่างเช่นวันนี้ก็มีการสรุปงานที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เรื่องของข้อมูลว่าใครจะมาร่วมแล้วก็จะมีการดำเนินการพูดคุยแต่ละประเทศอย่างไรอันนี้ก็จะมีการเตรียมการกันเต็มที่อยู่แล้วอีกส่วนหนึ่งคือในส่วนของพื้นที่หรือว่าภาวะในวันที่จัดงานเนี่ยเมื่อดูจากสถานการณ์แล้วนะครับน้ำจะกลับสู่ภาวะปกติและทุกคนจะใช้ชีวิตปกติได้ภายในเวลาอีกไม่กี่วันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอีกวันอีกประมาณสัก2อาทิตย์ที่จะถึงเวลาจัดงานเนี่ยแล้วก็จะมีคนเดินทางเข้ามาประมาณ10,000 กว่าคนเนี่ยผมว่าไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องของการมีน้ำท่วมในพื้นที่แล้วก็การสัญจรอะไรทุกอย่างน่าจะกลับมาเป็นปกติครับ
2: นี่ครับก็อุ่นใจได้สำหรับงานใหญ่ที่จะเกิดขึ้นเดือนหน้า
1: ใช่ครับ
2: คาดการณ์ครับหลังจากนี้ปลายเดือนกันยายนเดี๋ยวเข้าสู่ตุลาคมรัฐบาลมีการวางแผนในการรับมือเกี่ยวกับเรื่องราวของอุทกภัยที่อาจจะมีการเกิดขึ้นได้ในอนาคตอย่างไรบ้างต่อไปครับ
3: ก็จริงๆแล้วมีการรับมือและมีการเตรียมตัวอยู่ตลอดเวลานะครับในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยณตอนนี้ที่เราเห็นที่กรุงเทพเนี่ยจะเริ่มคลี่คลายแต่ในหลายพื้นที่เนี่ยก็อยู่ในช่วงเฝ้าระวังแล้วก็จะมีการเตรียมตัวอยู่นะครับรวมถึงมีการช่วยเหลือและฟื้นฟูแล้วตรงนี้ก็เราก็ทำกันอยู่ตลอดนะครับในส่วนของรัฐบาลเนี่ยก็มีเรื่องของการติดตามสถานการณ์ทุกอย่างอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็จะ ให้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วในแต่ละครั้งแล้วก็มีการบริหารจัดการน้ำรวมถึงในปีต่อไปนะครับเราเห็นเป็นบทเรียนแล้วว่าเราต้องแก้ปัญหาระยะยาวก็มีโครงการที่พรุ่งนี้จะเข้าครม.คือเรื่องของคลองส่งน้ำที่จะเป็นเรื่องของชัยนาทป่าสักอ่าวไทยนะครับที่จะตัดน้ำไม่ให้ต้องมาท่วมในพื้นที่ท่วมซ้ำซากนะครับก็จะเป็นอีกจุดนึงแล้วก็เป็นพื้นที่ดูว่าแผนผังพื้นที่รับน้ำอาจจะเปลี่ยนไปเนื่องจากว่าการใช้ประโยชน์พื้นที่เปลี่ยนไปตรงนี้ก็จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแผนในการรับมือน้ำเรื่อยๆครับรวมถึงการประสานงานข้อมูลทางหน่วยงานน้ำต่างๆก็จะเริ่มดีขึ้นครับ
1: ครับเรื่องก่อนหน้านี้นะครับเราก็มีข่าวเรื่องของแผนประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับซึ่งครม.ก็ได้มีการอนุมัติไปแล้วนะครับแผนนี้จะเป็นอย่างไรเริ่มมีการคุ้มครองนะครับตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วจะมีการครอบคลุมถึงภัยประเภทไหนบ้างครับท่านครับ
3: ก็ในข้อตกลงที่เราทำไว้นะครับจะเริ่มคุ้มครองตั้งแต่1ตุลาคมนะครับการประกันภัยเนี่ยก็คือจะให้คุ้มครองทุกหลังคาเรือนในประเทศไทยนะครับโดยภัยพิบัติที่จะได้รับการคุ้มครองคือเป็นน้ำท่วมนะครับเป็นวาตภัยนะครับคือภัยจากลมนะครับแล้วก็มีแผ่นดินไหวครับผมการช่วยเหลือเยียวยาเนี่ยก็จะได้รับการเยียวยาก้อนแรกได้เร็วขึ้นเพิ่มจาก 9,000 เป็น 10,000 บาทเพิ่มจากที่ไม่เคยมีเยียวยาเรื่องวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวก็จะเพิ่มเป็น 5,000 บาทแล้วก็ส่วนของการซ่อมแซมบ้านเนี่ยก็จะเพิ่มจากวงเงินเดิมจาก 80,000 บาทเป็น 200,000 บาทอย่างเงี้ยครับซึ่งก็จะได้รับการคุ้มครองแล้วก็จะลดความเสี่ยงของงบประมาณราชการด้วยครับ
1: ครับนั่นหมายความว่ารอบนี้นี่ไม่ทันใช่ไหมครับท่านโฆษกครับ
3: เนื่องจากว่าได้สัญญาของการทำประกันเนี่ยก็จะเริ่มที่1ตุลาแต่รอบนี้ก็ใช้รูปแบบเดิมในการจ่ายครับก็คือใช้งบกลางและงบสำรองราชการครับ
2: ครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่รัฐบาลเดินหน้าเยียวยาผู้ที่ประสบความเดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี
1: ้สุดท้ายอยากจะให้ท่านโฆษกได้พูดถึงพี่น้องประชาชนเพราะวันนี้จริงๆแล้วเป็นวันหยุดราชการของ4จังหวัดนะครับวันนี้กับวันพรุ่งนี้แนวทางในการปฏิบัติในวันหยุดเพราะว่าก็จะมีข้อมูลบอกว่าเป็นวันหยุดก็จริงแต่ถ้ามีการหน่วยบริการนะครับที่พี่น้องประชาชนจำเป็นจะต้องไปใช้บริการอันนี้ก็ต้องมาให้บริการพี่น้องประชาชนอยากให้พูดแนวทางของวันหยุด2วันนี้ครับวันนี้กับวันพรุ่งนี้ครับ
3: ก็เนื่องจากว่าในเหตุผลที่ต้องออกประกาศในวันหยุด2วันนี้เนื่องจากว่าในหลายพื้นที่นะครับยังมีน้ำท่วมขังที่ถนนอยู่นะครับก็เป็นเหตุว่าในถนนสายหลักหลายๆสายเนี่ยถ้าเกิดว่ายังมีการให้ทำงานปกติเนี่ยก็อาจจะเกิดปัญหาการเดินทางได้นะครับก็เลยประกาศให้2วันเนี่ยก็ดูจากคาดการณ์ทางสภาพฝนแล้วเนี่ยน่าจะทำให้น้ำไหลไปจนกลับมาเป็นปกติแล้วในส่วนของการหยุดงาน2วันเนี่ยก็คือว่าสิ่งที่เน้นย้ำคืออย่างแรกครับไม่ให้กระทบต่อการให้บริการประชาชนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในหน่วยงานที่ต้องให้บริการประชาชนแล้วมีการนัดหมายก่อนแล้วเช่นโรงพยาบาลอะไรพวกนี้ครับก็จะไม่ได้มีการหยุดงานด้วยนะครับในส่วนของสถาบันการเงินครับเนื่องจากว่ามีการทำธุรกรรมการเงินบางทีมีการเกี่ยวเนื่องกับต่างประเทศที่มีการโอนเงินอะไรกันด้วยเนี่ยก็ทางรัฐบาลเนี่ยก็ได้ประกาศเป็นกรอบไว้นะครับว่าให้เป็นการพิจารณาของธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็ตลาดหลักทรัพย์ซึ่งสุดท้ายแล้วตลาดหลักทรัพย์กับธนาคารแห่งประเทศไทยก็ไม่ได้ประกาศหยุดนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทำให้การดำเนินการต่างๆต่อเนื่องได้รวมถึงหน่วยงานราชการเนี่ยถ้าต้องให้บริการประชาชนนะครับในส่วนของออนไลน์ก็ไม่ได้หยุดแล้วก็มีการ work from home ครับผม
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอานนท์ นันตาสุคนครับกรมชลประทานแจ้งเตือนท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดระวังระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นหลังปริมาณน้ำจำนวนมากไหลลงแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่ต่อเนื่องอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวง เสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
9: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
10: ได้เลยเช็คมา
9: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
10: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
9: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
10: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
5: กรมชลประทานออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลองหลังพบปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอาจส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองบริเวณท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ2เมตร50เซนติเมตรจึงขอแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดได้แก่ราชบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณใกล้ลำน้ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นพร้อมขอให้ยกสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นไว้ในที่สูงเตรียมพร้อมรับสถานการณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งหน่วยงานในสังกัดทั้งหมดเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นกรณีเร่งด่วนทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ณจุดบริการประชาชนองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.ติดตามการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยได้เตรียมจัดจุดแจกอาหารพร้อมรับประทานให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบพื้นที่เขตหลัก4บางบัวบางเขนคลองจันมีนบุรีและชุมชนเลียบคลองแสนแสบปูพรมเน้นไปยังพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีเร่งด่วนพร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเป็นกรณีเร่งด่วนทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันสถานการณ์น้ำท่วมนิคมลาดกระบังและบางชันยังไม่กระทบฐานรากเศรษฐกิจสั่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเร่งสูบน้ำระบายควบคู่มาตรการช่วยเหลือชุมชนโดยรอบ
11: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยภายในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังและนิคมอุตสาหกรรมบางชันว่าแม้ปัจจุบันพบปริมาณน้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่ส่วนกลางในระดับ 20-50 เซนติเมตรแต่ยืนยันว่ายังไม่ลุกลามจนสร้างความเสียหายเชิงเศรษฐกิจหรือกระทบต่อโครงสร้างการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมเนื่องจากทุกภาคส่วนได้เตรียมความพร้อมอย่างรัดกุมโดยขณะนี้ได้สั่งการให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนออาศัยจังหวัดที่ระดับน้ำทะเลลดลงเร่งเดินเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเต็มกำลังควบคู่ไปกับการบริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบไม่ให้มวลน้ำที่ระบายออกไปสร้างความเดือดร้อนซ้ำเติมชุมชนโดยรอบพร้อมจัดเตรียมมาตรการเยียวยาให้ประชาชนอย่างเหมาะสมหากได้รับผลกระทบทางนี้คาดว่าสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายลงภายใน 1-2 วันข้างหน้าแต่ยังคงกำชับให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังความเสี่ยงอย่างใกล้ชิดปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
5: ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจช่วงอุทกภัยอยู่ที่ 12,283 ล้านบาทหรือราวร้อยละ 0.066 ของ GDP ทั้งปี
12: รองศาสตราจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่า การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์อุทกภัยระหว่างวันที่25ถึง29กันยายน2569ของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยพบความเสียหายทางเศรษฐกิจประมาณ 12,283 ล้านบาทหรือราวร้อยละ 0.066 ของ GDP ทั้งปีปัจจัยสำคัญมาจากการบริโภคการท่องเที่ยวและภาคบริการในเขตเมืองที่การจับจ่ายใช้สอยในห้างสรรพสินค้าร้านค้าปลีกร้านอาหารและสถานีบริการน้ำมันลดลงการเดินทางของแรงงานหยุดชะงักและวันหยุดพิเศษ2วันใน4จังหวัดทำให้วันทำงานหายไปในพื้นที่ที่มีขนาดเศรษฐกิจเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศส่วนระดับราคาสินค้าเริ่มเห็นการปรับขึ้นของราคาผักสดโดยเฉพาะผักใบอ่อนซึ่งต้องติดตามอย่างต่อเนื่องถึงเทศกาลกินเจระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2569อย่างไรก็ตามผลต่ออัตราเงินเฟ้อทั่วไปคาดว่าจะจำกัดและจะเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวเท่านั้นปุริมปราศภาภาครายงาน
5: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: คาะข่าวดังตามกระแส
1: เพราะการขันน็อตสังคมเข้มปราบพวกเก็งกำไรใบอนุญาตลักลอบขุดบิตคอยน์และก็ขโมยไฟ
0: รู้ลึกเรื่องแวดวงคมนาคมขนส่ง
1: บังคับใช้กฎหมายคุมเข้มแก้ปัญหาอิทธิพลและการจอดแช่กีดขวางจราจรนะครับ
0: ติดตามข่าวสำคัญจากทั่วโลก
1: ความคืบหน้าเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มพื้นที่ตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีน
0: กับสุรเชษฐ์สุรธนชัยในรายการคุยข่าวเอาราวนิวส์พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
2: Focus Thailand ช่วงข่าวใหญ่ไทยแลนด์เรื่องใหญ่ที่คนไทยต้องรู้ดำเนินรายการโดยลัคนาสุริยง
3: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมาที่รายการโฟกัสไทยแลนด์ช่วงข่าวใหญ่ไทยแลนด์เรื่องใหญ่ที่คนไทยต้องรู้นะคะรายการโฟกัสไทยแลนด์พบคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกๆวันจันทร์จนถึงวันศุกร์15ถึง16นาฬิกาโดยประมาณวันนี้เราพบกันวันจันทร์ที่28กันยายน2569 15นาฬิกา9นาทีค่ะสำหรับโฟกัสไทยแลนด์มาทุกวันจันทร์นะคะแล้ววันอังคารจะเป็นช่วงของรายการสุขภาพสุขกายสบายใจ Wellbeing Thailand ซึ่งลัคนาสุริยงรับหน้าที่ทั้ง2วันจันทร์อังคารนี้นะคะและดิฉันจะกลับมาอีกทีหนึ่งวันพฤหัสบดีกับในช่วงพายิปสีกับกุรุดานีส่วนวันพุธกับวันศุกร์ของสัปดาห์เป็นหน้าที่ของพี่เตี้ยปิยรมทรัพย์สุวรรณและคุณจอยธัญฑรอุเทนพันธ์นะคะใน All Around the World เมาส์มอยจอยเจี๊ยบนะคะก็จะมีเรื่องราวข่าวสารทั่วโลกเป็นทั้งข่าวต่างประเทศด้วยนะคะแล้วก็สำหรับข่าวที่เป็นข่าวจะว่าข่าวลือทีเดียวข่าวร่ำข่าวลือในแวดวงการมายาทั่วโลกใบนี้นะคะแล้วก็รวมถึงสถานการณ์จักวงวนของต่างประเทศด้วยนะคะโดยเฉพาะราชวงศ์อังกฤษซึ่งเขาก็จะมีเรื่องราวมากมายแล้วก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนต่างๆไปได้ด้วยนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเราพบกันแบบนี้ในทุกๆวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะคะ15ถึง16นาฬิกาค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะแล้วนอกจากที่วิทยุ FM 97 MHz แล้วคุณผู้ฟังคุณผู้ชมยังสามารถที่จะติดตามได้ผ่านทางช่องทางหลากหลายนะคะทั้งที่เพจบ้านฟ้าก็คือของสถานีนะคะ QFM สถานีข่าวคุณภาพ QFM สถานีข่าวคุณภาพนะคะซึ่งดิฉันไม่แน่ใจว่าน้องไม่ได้นำภาพสดของดิฉันออกอากาศใช่ไหมคะไม่ได้หรอไปแต่เสียงหรอขอภาพสดออกอากาศด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะต้องมีช่องทางอื่นๆด้วยนะคะที่บ้านฟ้าในเพจของสถานีข่าวคุณภาพและดิฉันก็แชร์มาที่แอคเคาท์ส่วนตัวของดิฉันด้วยนะคะในสุขกายสบายใจแล้วก็อีก2แพลตฟอร์มบ้านดำบ้านแดงพร้อมๆกันนะคะบ้านดำบ้านแดงพร้อมๆกันนะคะก็จะเป็นที่ channel ส่วนตัวของดิฉันนะคะลัคนา .s ค่ะลัคนา .s นะคะ lakana.s สิงคโปร์หรือว่า s นั่นเองนะคะ .s ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจะได้ติดตามรับฟังรับชมไปพร้อมๆกันนะคะในหลากหลายแพลตฟอร์มหลากหลายช่องทางทักทายคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะที่ผ่านเข้ามาในทุกๆช่องทางด้วยนะคะวันนี้แน่นอนนะคะเรื่องราวที่ใหญ่โตในบ้านเราต้องมาตามกันต่อนะคะนั่นก็คือเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมอุทกภัยที่เกิดขึ้นเรื่องของการเตือนภัยเรื่องของข้อวิพากษ์วิจารณ์อะไรกันต่างๆมากมายนะคะแต่ว่าสิ่งที่ดิฉันจะนำเสนอในแนวที่ฉีกไปจากรายการอื่นๆนะคะเพราะว่าทุกรายการก็จะมีเรื่องของสถานการณ์อัปเดตเรื่องของพายุที่มันเกิดขึ้นนะคะเรื่องของสถานการณ์น้ำอุทกภัยที่มันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ทุกคนก็จะเป็นรายงานข้อมูลเชิงอัปเดตสถานการณ์ไปแล้วก็ทุกๆรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมถึงมีการถ่ายทอดเสียงนะคะจาก NBT เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาโชคดีมากเลยที่ดิฉันกลับตัวกลับใจตอนแรกตั้งใจว่าจะสัมภาษณ์โฆษกรัฐบาลคุณหมอเอกนะคะแต่ทีเนี้ยคิดไปคิดมาท่านคงออกไปหลายช่องหลายคลื่นนะคะแล้วดิฉันอยากจะเป็นลักษณะของการวิเคราะห์ข้อมูลที่ต่างจากที่อื่นก็เลยตัดสินใจไม่สัมภาษณ์หมอเอกก็โชคดีไปเพราะว่าถ้าสัมภาษณ์จะซ้ำกับรายการเมื่อสักครู่เลยนะคะที่เขาถ่ายทอดรายการถ่ายทอดเสียงเฉพาะเสียงนะคะมาจาก NBT ก็เลยทำให้ ไม่ซ้ำกันไม่งั้นข้อมูลจะต้องซ้ำกันแน่นอนนะคะดิฉันจะพยายามบิดข้อมูลให้ต่างจากที่อื่นนะคะแน่นอนยังต้องมากับพยากรณ์อากาศน้ำท่วมครม.ประกาศวันหยุด28-29 กันยายนก็คือวันนี้กับวันพรุ่งนี้ใน4 จังหวัดกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีแล้วก็สมุทรปราการแต่ว่าสำหรับภาคเอกชนรวมถึงธนาคารและบางหน่วยงานบางองค์กรไม่ได้ประกาศหยุดไปด้วยในตัวนะคะน้ำท่วม5 วันมีตัวเลขน่าตกใจทุบเศรษฐกิจวูบไปตั้ง12,000 ล้านบาทอันนี้เบื้องต้นสำหรับ5 วันก่อนหลังจากนี้ความเสียหายทางเศรษฐกิจของระบบครอบครัวและก็ร้านค้ารายเล็กรายย่อยอีกนะคะอันนี้ยังไม่ได้คิดนะคะนอกจากนี้ยังต้องไปติดตามสถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงตึงเครียดอยู่นะคะรัสเซียถล่มยูเครนด้วยสงครามยังคงยกระดับกันอยู่และจะมาสรุปผลงานทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมส์กันด้วยนะคะผ่อนคลายสถานการณ์ตึงเครียดจากเรื่องของน้ำท่วมดิฉันมาเรื่องนี้หน่อยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเบาคันเร่งกันนิดนึงนะคะก่อนที่จะกลับมาเร่งกันเร่งกันต่อนะคะพักเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมอุทกภัยที่เกิดขึ้นนะคะมาที่เรื่องวันนี้ที่เราพบกันวันที่28 กันยายนเป็นวันตรงกันกับวันพระราชทานธงชาติไทยซึ่งที่ทำเนียบรัฐบาลก็มีกิจกรรมเคารพธงชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569เช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมแจ้งเจ้าหน้าที่สถานีนิดนึงนะคะไลฟ์อยู่ขอเปิดหน้าด้วยนะคะแจ้งไปว่าเปิดหน้านะใช่ไหมดิฉันมั่นใจว่าดิฉันแจ้งไปว่าเปิดหน้านะคะแล้วก็อาบน้ําแต่งเนื้อแต่งตัวจัดนุ่งจัดหน้าตัวเองเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าน้องไม่ได้เปิดหน้าให้เปิดไปเฉพาะเสียงขออนุญาตเปิดหน้าด้วยนะคะน้องน้องทีมงานจ๋าขออนุญาตเปิดหน้านะคะเดี๋ยวดิฉันแจ้งทีมงานนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวดิฉันจะต้องนำภาพจากรายการเนี่ยนะคะไปไว้ในบ้านแดงด้วยนะคะเดี๋ยวจะไม่เห็นหน้าค่าตากันนะคะขออนุญาตน้องสถานีช่วยรบกวนเปิดหน้าด้วยนะจ๊ะขอบคุณค่ะนะคะดิฉันมาที่เรื่องแรกเบรกคันเร่งเรื่องของน้ำท่วมนะคะมาที่กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569นะคะซึ่งแน่นอนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะที่เรามีธงชาติไทยขึ้นมาได้ณวันนี้ที่เราเรียกกันว่าธงไตรรงค์นะคะที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่สัญลักษณ์ของประเทศไทยเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงทั้งประวัติศาสตร์ความเป็นชาติและความรู้สึกร่วมกันของคนไทยเอาไว้ด้วยกันนะคะแต่เดิมค่ะธงชาติไทยของเรามีหลากหลายรูปแบบนะคะจนกระทั่งมาเข้าสู่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติธงขึ้นมาใหม่และก็ทรงประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยเมื่อ28 กันยายน 2460นะคะ2460ร้อยกว่าปีที่ผ่านมาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะดังนั้นคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อ20 กันยายน 2559ค่ะให้วันที่28 กันยายนเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยเพื่อที่จะรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณนั่นเองนะคะแล้วก็มีการเริ่มจัดกิจกรรมอย่างเป็นทางการกันครั้งแรกเมื่อปี2560เนื่องในโอกาสครบรอบ100 ปีธงชาติไทยธงชาติไทยหรือว่าธงไตรรงค์แน่นอนนะคะประกอบไปด้วย3 สีนะคะวันนี้ดิฉันจะอธิบายในแง่มุมที่ต่างจากไปที่ปกติเรารู้ว่าสีแดงคือชาติสีขาวคือศาสนาสีน้ำเงินหมายถึงว่าพระมหากษัตริย์ไทยแต่ว่า3 สีที่ดิฉันจะอธิบายก็คือ3 สีที่ในหลวงรัชกาลที่6นะคะทรงมีพระราชดำริเอาไว้สีแดงหมายถึงเลือดอันยอมพลีเพื่อทำรงรักษาชาติและศาสนาสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์แห่งศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงสีส่วนพระองค์ของสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นเองนะคะซึ่งก็ไม่ได้แตกต่างจากที่เราเข้าใจกันนักแต่ว่ามันจะมีคำอธิบายที่กว้างกว่าขึ้นนิดหนึ่งนะคะเมื่อถึงวันนี้หน่วยงานราชการและองค์กรต่างๆมักจัดกิจกรรมเคารพธงชาติร้องเพลงชาติรวมถึงประดับธงชาติไทยเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่6และก็ส่งเสริมความภาคภูมิใจในความเป็นไทยวันนี้เมื่อ 8นาฬิกาที่ผ่านมาณบริเวณเสาธงหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลก็เป็นประธานกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยประจำปี2569มีท่านรองนายกรัฐมนตรีมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ทำเนียบรัฐบาลในชุดข้าราชการสีกากีเข้าร่วมในพิธีนะคะผ่อนการเล่นกันไปเรียบร้อยแล้วทีนี้มาดูพยากรณ์อากาศหน่อยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะลักษณะอากาศนะคะของประเทศไทยของเราวันนี้ยังคงมีการเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยเป็นฉบับที่18นะคะภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างอันนี้จะละเอียดขึ้นนะคะพยากรณ์จะละเอียดขึ้นภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งส่วนภาคอื่นๆจะมีปริมาณฝนที่ลดลงแต่ว่ายังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนลงสู่อ่าวมะตะบันแล้วขณะที่มรสุมกำลังค่อนข้างแรงยังคงปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยนะคะดังนั้นก็ขอให้ผู้ที่อยู่ในภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนสะสมต่อไปอีกวันนึงนะคะอาจจะก่อให้เกิดน้ำที่มันสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะที่ลุ่มต่ำอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะคะส่วนคลื่นลมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะอ่าวไทยตอนบนแล้วก็อันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรได้นะคะแล้วก็ส่วนอ่าวไทยตอนล่างกับอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28กันยายนก็คือวันนี้นั่นเองนะคะมาดูรายภาคหน่อยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะฝนยังคงมีปริมาณการกินพื้นที่มากๆอยู่นะคะในระดับ60จนถึง 70% ของพื้นที่ 70% ของพื้นที่นะคะอย่างกรุงเทพมหานครของเราตั้งแต่เช้าเป็นต้นมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะตกๆหยุดๆหยุดๆตกๆเล่นเอาใจตุ้มๆต่ําๆแล้วก็ไปเติมน้ำในพื้นที่ที่ท่วมขังอยู่แล้วแล้วก็รวมถึงไปเติมน้ำตามลำคลองสาขาตามแม่น้ำด้วยนะคะภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้แค่60นะคะภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลมีฝนอยู่ที่ 70% ของพื้นที่และมีโอกาสที่จะตกหนักได้บางแห่งด้วยนะคะขณะที่ภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้ทั้งสองฝั่งมีฝนอยู่ที่ 60% ของพื้นที่แล้วก็ตกหนักได้บางแห่งมีฝนตกพรำๆแบบนี้อากาศไม่ค่อยร้อนจัดนะคะกรุงเทพปริมณฑลวันนี้อุณหภูมิสูงสุดอยู่แค่31องศาแต่ว่าภาคที่อุณหภูมิสูงๆหน่อยนะคะก็จะอยู่ที่ภาคเหนือภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34องศานะคะขณะที่ภาคกลางเย็นกว่ากรุงเทพค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30องศานะคะทีนี้มาดูละเอียดละเอียดกันนะคะสำหรับเรื่องของน้ำท่วมดิฉันจะให้มองภาพรวมสถานการณ์แล้วก็แบ่งแยกเซกชันเป็นหมวดหมู่นะคะเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของผลกระทบต่อครัวเรือนต่อภาคประชาชนต่อภาพรวมนะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องของการแก้ไขปัญหาไปวิเคราะห์นู่นนี่นั่นกันแล้วก็วันนี้มีประเด็นทางการเมืองที่เราจะตามกันต่อนะคะก็คือเรื่องของบัตรเลือกตั้งที่มี QR code รอศาลรัฐธรรมนูญไปแล้วศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าอ่ะมันมี QR code นู่นนี่นั่นแต่สุดท้ายรอดนะคะเพราะไปดูเรื่องของสถานที่จัดเก็บว่ามันไม่ได้เกิดปัญหาแต่อย่างไรก็ตามเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมมันจะพัวพันไปถึงเรื่องของคะแนนนิยมของรัฐบาลและบทพิสูจน์สำคัญว่าการบริหารการจัดการการแก้ไขปัญหานั้นเป็นอย่างไรต่อให้สถานการณ์มันแย่สุดหนักสุดในพื้นที่กรุงเทพซึ่งผู้รับผิดชอบนั่นก็คือผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์แต่ว่าในระดับประเทศมันก็ต้องร่วมด้วยช่วยเหลือกันนั่นเองนะคะมาดูภาพรวมสถานการณ์วันนี้น้ำเริ่มลดในบางพื้นที่

เรามาดูกันนะคะสถานการณ์น้ำท่วมที่มองเป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นหลายจากหลายปัจจัยมันทับซ้อนกันไม่ใช่เพียงแค่ฝนน้ำฝนที่มันตกลงมาในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเพราะว่าตั้งแต่ช่วงวันที่23จนถึงวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยายังคงเตือนหลายพื้นที่ยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากอยู่นะคะก่อนที่สถานการณ์มันจะขยายวงกว้างในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเดี๋ยวดิฉันดูข้อมูลล่าสุดอีกทีนะคะจากทางปภ.หรือว่ากรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยว่าล่าสุดเนี่ยนะคะปภ.มีการขยายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้นไหมนะคะโดยเฉพาะจังหวัดที่ได้รับผลจากข้อมูลที่ทางปภ.กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยประกาศไว้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะมีสถานการณ์อุทกภัยอยู่25จังหวัดนะคะแล้วก็ยังคงมีการส่งคำเตือนเซลล์บอดแคสต์ไปในหลายๆพื้นที่ให้เฝ้าระวังน้ำโดยเฉพาะน้ำที่มันจะอืดมันจะเอ่อมันจะท้นมันจะล้นนะคะข้อมูลล่าสุดนะคะแก้ไขเมื่อ1 ชั่วโมงที่ผ่านมาปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัย27จังหวัดและกรุงเทพมหานครนะคะณตอนนี้27จังหวัดมีที่พิษณุโลกเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดบุรีรัมย์ชัยภูมินครราชสีมาและจังหวัดสุรินทร์รวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะคะ77จังหวัดบวก1ก็รวมเป็น28ถ้าเอาภาษาบ้านๆน่ะชาวบ้านเข้าใจกันก็คือ28จังหวัดแต่ว่าภาษาทางการเขาจะแยกกรุงเทพมานะคะตอนนี้ปภ.ก็ได้เร่งเข้าไปช่วยเหลือนะคะ27จังหวัดรวมทั้งหมด151อำเภอ792ตำบล4,087หมู่บ้านกรุงเทพมหานครด้วยนะคะมีกรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะทั้งหมด50เขตนะคะประชาชนได้รับผลกระทบไป576,000กว่าครัวเรือนรวมจำนวนหัวประชากรเกือบล้าน800,000คนเกือบล้าน800,000คนนะคะข้อมูลนับจนถึงวันนี้นะคะจนถึงเวลา6 นาฬิกาแต่ข้อมูลจริงอาจจะมากกว่านี้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะนะคะแต่ว่ามันก็จะมีข้อมูลแยกย่อยอีกว่าแต่ละภูมิภาคแต่ละจังหวัดมีพื้นที่กินไปกี่อำเภอแต่ว่าดิฉันไม่ขอลงลึกรายละเอียดเพราะว่ามันจะเสียเวลารายการเพราะว่าค่อนข้างจะมากเลยเฉพาะกรุงเทพมหานครจังหวัดเดียวเนี่ยนะคะเรามีผู้ได้รับผลกระทบมากถึง52,000ครัวเรือน52,000ครัวเรือนแต่ไม่ได้แยกย่อยเป็นจำนวนคนนะคะเพราะว่าแต่ละครัวเรือนเนี่ยอาจจะมีมากบ้างน้อยบ้างอาจจะมีคนอื่นที่เข้ามาอยู่ในทะเบียนราษฎรของเราด้วยนะคะตอนนี้ระดับน้ำในกรุงเทพค่อนข้างที่จะทรงตัวแต่ว่ามีพื้นที่ที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเนี่ย11จังหวัดนะคะก็คือที่นครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอยุธยาปทุมธานีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วแล้วก็ชลบุรีนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นจังหวัดที่อยู่ริมน้ำโดยเฉพาะริมน้ำเจ้าพระยาแล้วก็มีอีกโซนหนึ่งไปอยู่ในภาคตะวันออกนะคะพื้นที่ระดับน้ำทรงตัวมี7จังหวัดและกรุงเทพมหานครนะคะก็คือที่อุทัยธานีลพบุรีอ่างทองนครปฐมฉะเชิงเทราตราดสุรินทร์นะคะแล้วก็พื้นที่ที่ระดับน้ําลดลงมีแค่8จังหวัดพิษณุโลกเพชรบูรณ์สระบุรีสมุทรปราการระยองจันทบุรีบุรีรัมย์แล้วก็นครราชสีมาดังนั้นสถานการณ์ตรงนี้ยังต้องเฝ้าติดตามกันอยู่แบบแน่นๆเลยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมดิฉันมาที่การแจ้งเตือนเซลล์บรอดแคสต์ผ่านทางโทรศัพท์มือถือล่าสุดนะคะเมื่อ1ชั่วโมงที่ผ่านมาปภ.ส่งคําเตือนแจ้งเตือนเขื่อนแม่กลองจะระบายน้ํา1,500ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะต่อวินาทีและอาจจะระบายน้ำเพิ่มขึ้นอีกนะคะในอำเภอเมืองสมุทรสงครามอัมพวาและอำเภอบางคนทีสมุทรสงครามนะคะให้ผู้ที่อาศัยริมแม่น้ำแม่กลองและที่ลุ่มต่ำเตรียมตัวเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่เตรียมการเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่นะคะแล้วก็ขอให้อพยพสัตว์เลี้ยงยานพาหนะทรัพย์สินที่จำเป็นยกขึ้นที่สูงนะคะรวมถึงเรื่องของการเตรียมการตัดกระแสไฟฟ้าในจุดที่มันอยู่ต่ำๆหากต้องการความช่วยเหลือต่างๆนะคะก็แจ้งไปที่กำนันในกำนันผู้ใหญ่บ้านในอำเภอผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนหรือว่าที่สายด่วน1784สายด่วน1784ติดต่อได้แบบ24ชั่วโมงเลยนะคะทีนี้นอกจากนี้แล้วทางปภ.ก็ได้ส่งเฮลิคอปเตอร์ขึ้นไปบินสำรวจจุดที่

0: ียหายด้วยนะคะมีท่านรัฐมนตรีว่าช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยม.ท.3บินด่วนลงสำรวจพื้นที่สถานการณ์น้ำท่วมเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาแล้วก็ดูแลการช่วยเหลือประชาชนต่างๆด้วยนะคะนะตอนนี้อัปเดตข้อมูลสถานการณ์กันนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนอกจากนี้ยังมีการตั้งแจ้งเตือนระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นที่อําเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีขอให้ผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงท้ายสปิลเวย์ริมแม่น้ําที่ลุ่มต่ําติดตามระดับน้ําด้วยนะคะแล้วก็มีข่าวลือเรื่องของเขื่อนจะแตกฟังหน่วยงานรัฐก่อนนะคะยังไม่มีจุดไหนที่แตกมีเฉพาะน้ําที่มันล้นสปิลเวย์ขึ้นมาแล้วมันก็ต้องระบายนะคะตอนนี้ระดับน้ำแม่น้ำเพชรบุรีช่วงท้ายเขื่อนแก่งกระจานยังคงเท่าเดิมแต่ว่าจะกระทบต่อประชาชนและก็รีสอร์ทต่างๆด้านท้ายสปริงเวย์ก่อนที่จะลงแม่น้ำเพชรบุรีก็ขอให้ผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงท้ายสปริงเวย์พื้นที่แม่น้ำริมแม่น้ำและก็พื้นที่ลุ่มต่ำในอำเภอแก่งกระจานติดตามระดับน้ำยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางหากต้องการความช่วยเหลือก็ให้แจ้งนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนได้นะคะนอกจากนี้แล้วมีที่ไหนอีกนะคะมีอีกที่หนึ่งนะคะแจ้งเตือนที่จังหวัดตากค่ะแจ้งเตือนน้ำท่วมอำเภออุ้มผางบ้านตากสามเงาจังหวัดตากระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งให้ผู้ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำที่ลุ่มต่ำพื้นที่เสี่ยงยกของขึ้นที่สูงนะคะผู้ที่อยู่ริมเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำเจ้าพระยาจะระบายน้ำเพิ่มเป็น2,000ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันนี้นะคะตั้งแต่เที่ยงที่ผ่านมาพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อำเภอป่าโมกวิเศษชัยชาญอำเภอเมืองอ่างทองอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองก็จะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะคะนอกจากนี้ยังมีการเตือนริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณจังหวัดอุทัยธานีด้วยนะคะทั้งพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและก็ริมแม่น้ำสะแกกรังตำบลหาดพนงตำบลเกาะเทโพตำบลสะแกกรังตำบลน้ำซึมตำบลท่าซุงอำเภอเมืองอุทัยธานีนะคะก็แจ้งส่งเตือนไปด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีที่อำเภอเมืองตากอำเภอแม่สอดอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากค่ะระวังน้ำท่วมฉับพลันเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เรื่องของการระบายน้ำในแม่น้ำจะมีเพิ่มการปริมาณในการระบายน้ำเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ท้ายเขื่อนใครที่อยู่ใกล้ๆสปริงเวย์ก็จะมีปริมาณน้ำที่ไหลเอ่อท้นเข้ามาได้นะคะตอนนี้มองภาพใหญ่เหตุการณ์นี้มี2ชั้นของปัญหาชั้นแรกก็คือน้ำที่กำลังเข้ามาในพื้นที่ชั้นที่2ก็คือน้ำที่มันค้างอยู่ในพื้นที่และกำลังรอการระบายบางพื้นที่ฝนหยุดแล้วแต่ว่าประชาชนยังคงอยู่กับน้ำต่ออีกหลายชั่วโมงอีกหลายวันฝนเริ่มลดแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าน้ำจะลดลงเลยทันทีนะคะเพราะว่าณตอนนี้ยังคงมีคำเตือนเรื่องของฝนตกและเราก็เห็นเจอกันเองแล้วนะคะว่าฝนยังคงตกอยู่เพราะฉะนั้นมันจะไปเติมปริมาณน้ำกรุงเทพปริมณฑลยังมีฝนอยู่ที่ 70% ของพื้นที่ฝนตกหนักได้บางแห่งเพราะฉะนั้นน้ำในแม่น้ำลำคลองต่างๆที่รับน้ำอยู่จากคลองสาขาและพื้นที่โดยรอบฝนตกตกหยุดๆแบบนี้ตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงตอนนี้ทำให้ไปเติมน้ำระดับน้ำในคลองหลายสาขาและคลองสายหลักต่างๆยังคงสูงขึ้นกทมต้องเดินเครื่องสูบน้ำต่อเนื่องเพื่อเร่งระบายน้ำลงเจ้าพระยากรุงเทพกลายเป็นพื้นที่ที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในช่วง2-3 วันที่ผ่านมาเพราะว่าน้ำท่วมไม่ได้กระทบต่อเพียงแค่ชุมชนบางจุดแต่ว่ามันลามเข้าสู่ถนนสายหลักระบบการเดินทางและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของเมืองอัปเดตข้อมูลนะคะซึ่งทางสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครยังพบจุดที่น้ำท่วมขังบนถนนสายหลักนะคะรวมทั้งหมดเนี่ย80กว่าจุดระบายกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว46จุดยังเหลืออีก35จุดใน13เขตด้วยกันนะคะจุดที่มีระดับน้ำสูงสุดที่รายงานคือบริเวณถนนรามคำแหงสูง25-30เซนติเมตรขณะที่แถวแถวอ่อนนุชมีน้ำท่วมเป็นระยะทางประมาณ1กิโลเมตรนี่สะท้อนว่ากรุงเทพยังอยู่ในช่วงการระบายน้ำอยู่แต่สถานการณ์ไม่ได้จบอยู่ที่กรุงเทพปริมณฑลก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิกฤตไปด้วยรัฐบาลจะตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยหรือว่า JICC เพื่อ เพื่อบูรณาการข้อมูลแล้วก็แถลงข่าวสถานการณ์น้ำท่วมให้เป็นเอกภาพพร้อมตัดสินใจประกาศให้วันที่28และ29กันยายนคือวันนี้และวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษใน4พื้นที่ก็คือกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการเพื่อที่จะช่วยลดผลกระทบจากน้ำท่วมโดยเฉพาะปัญหาการดำเนินชีวิตการเดินทางและความปลอดภัยของประชาชนภาพของกรุงเทพไม่ควรที่จะบดบังพื้นที่ในต่างจังหวัดกรมชลประทานยังคงติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยเฉพาะปราจีนบุรีและสระแก้วหลังจากที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องกันมาหลายวันและก็มีในบางพื้นที่ยังคงตกต่อเนื่องอยู่นะคะกรมอุตุนิยมวิทยายังคงเตือนพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกบางส่วนของภาคเหนือระวังน้ําท่วมฉับพลันน้ําสะสมน้ําล้นตลิ่งและน้ําที่ไหลหลากเข้ามาท่วมดังนั้นสถานการณ์ไม่ได้มีแค่จุดเดียวแต่ว่ามีหลายพื้นที่ที่มีลักษณะปัญหาแตกต่างกันไปบางแห่งมีน้ําป่าบางแห่งเป็นน้ําล้นตลิ่งบางแห่งเป็นน้ําจากฝนสะสมบางแห่งเป็นน้ําระบายออกจากพื้นที่เมืองได้ล่าช้าบางแห่งต้องเฝ้าระวังมวลน้ําที่จะเดินทางมาสมทบต้องแยกระหว่างฝนตกหนักน้ําเหนือน้ําล้นตลิ่งน้ําสะสมและประสิทธิภาพการระบายน้ําคําถามหลังจากนี้จึงไม่ใช่แค่น้ําจะลดเมื่อไหร่แต่คือระบบต่างๆจะกลับมาทำงานได้ตามปกติเมื่อไหร่นะคะคำถามทิ้งท้ายไว้แบบนี้ก่อนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมสำหรับเบรกแรกของรายการเดี๋ยวลัคนาจะกลับมาเบรกที่2ของรายการนะคะมาดูว่าผู้คนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้หรือยังและหลังจากนี้เราจะทำอะไรกันต่อดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมาที่เบรกที่2ของรายการการพักแป๊บเดียวนะคะรวมถึงสถานการณ์การเมืองเรื่องของการตัดสินบัตรเลือกตั้งของกกต.โดยสารกันด้วยนะคะเดี๋ยวสักครู่กลับมาค่ะ
1: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงข่าวใหญ่ไทยแลนด์เรื่องใหญ่ที่คนไทยต้องรู้
2: ดำเนินรายการโดยลัคนาสุริยงศ์

0: ติดตามฟังเคล็ดลับเรื่องอาหารและโภชนาการผู้สูงวัยกับช่วงพิเศษแม่กินอะไรดีในรายการ Smart Life ไฟเกษียณทุกวันอาทิตย์เวลา 19:30 นทาง FM 97 MHz เริ่มวันที่20กันยายนนี
1: ้เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
2: Focus Thailand ช่วงข่าวใหญ่ Thailandเรื่องใหญ่ที่คนไทยต้องรู
3: ้ดำเนินรายการโดยลัคนาสุริยง
4: กลับมาคุยกันต่อนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะกับโฟกัสไทยแลนด์ช่วงข่าวใหญ่ที่คนไทยต้องรู้นะคะข่าวใหญ่ Thailand เรื่องใหญ่ที่คนไทยต้องรู้กับลัคนาสุริยงนะคะพบกันแบบนี้ทุกวันจันทร์สรุปสถานการณ์ข่าวสารในรอบสัปดาห์ที่เป็นข่าวสำคัญสำคัญนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะก็จะได้อัปเดตสถานการณ์ข่าวสารต่างๆไปด้วยกันเดี๋ยวขออนุญาตเบรกนะคะเบรกเรื่องของน้ำท่วมไว้นิดนึงนะคะมาที่ศาลรัฐธรรมนูญนะคะวินิจฉัยคดีบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้งนะคะรับหรือไม่รับนะคะรับหรือไม่รับวันนี้ทางกกต.นะคะคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะก็ส่งตัวแทนนำโดยท่านกล้าท่านณรงค์กลั่นวรินทร์ประธานกกต.และก็รวมถึงน้องแหวงของเราคุณแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.และก็คณะนะคะไปรับฟังคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญกันด้วยนะคะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและก็ลงมติพร้อมอ่านคำวินิจฉัยกรณีคำร้องคดีบัตรเลือกตั้งส.ส.ที่มีบาร์โค้ดและก็ QR โค้ดนะคะซึ่งวันนี้ตั้งแต่ช่วงต้นบ่ายประมาณบ่ายโมงที่ผ่านมาบุคคลที่เกี่ยวข้องก็ได้ทยอยเดินทางไปลงทะเบียนเพื่อที่จะเข้าฟังคำแถลงตัดสินของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนั่นเองนะคะเข้ารับฟังการแถลงด้วยวาจาบุคคลแรกที่เดินทางไปถึงก็คือท่านรองเลขาธิการกกต.ร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กนะคะแล้วก็ตามมาด้วยท่านรองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหลังจากนั้นก็มีอีกหลายท่านนะคะที่ได้เดินทางเข้าไปร่วมในการรับฟังส่วนสื่อมวลชนก็ถูกกันไว้ภายนอกตามปกติแล้วก็รับฟังรับชมจากจอในการถ่ายทอดนั่นเองนะคะท่านประธานกกต.ก็เดินทางไปถึงประมาณบ่ายโมงครึ่งนะคะแล้วก็มีคุณแสวงบุญมีเดินทางไปยังที่ทำการของศาลรัฐธรรมนูญในห้องพิจารณาคดีแล้วก็รับฟังการแถลงด้วยวาจาเช่นเดียวกันนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนิดนึงนะคะน่าจะได้ข้อมูลมาแล้วนะคะเดี๋ยวท่านดูนิดนึงนะคะอ่ะข้อมูลแบบเร็วจี่เร่งด่วนนะคะศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่าบัตรในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแบบปาร์ตี้ลิสต์นะคะก็คือส.ส.บัญชีรายชื่อเข้าถึงข้อมูลเชื่อมโยงได้นะคะแต่รอดนะคะรอดในกรณีของบัตรปาร์ตี้ลิสต์ให้น้ำหนักเรื่องของการจัดเก็บแยกเอกสาร3ส่วนนะคะแต่ไอ้3ส่วนเนี่ยมันลิงก์ข้อมูลกันไม่ได้ดังนั้นในส่วนของบัตรปาร์ตี้ลิสต์ถึงแม้ว่าจะมี QR code มันเข้าถึงข้อมูลได้แต่ว่ามันเชื่อมโยงไม่ได้เพราะเรื่องของการจัดเก็บที่เขาแหมจัดเก็บเอาไว้3ส่วนแบบนี้นะคะก็เลยรอดไปเรื่องของการเมืองอีกเรื่องนึงนะคะที่ฉันขอมาที่เรื่องนี้อีกเรื่องนึงก่อนที่จะกลับไปที่น้ำท่วมนะคะเรื่องของกรณีของหมอไห่ในแพทย์สรณะที่ถูกคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นประธานกสทช.ซึ่งล่าสุดคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.ก็ออกเพรสส่งต่อมาถึงผู้สื่อข่าวนะคะบอกว่า ได้รับหนังสือจากกรรมการกสทช.ให้ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อที่จะขอกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนคดีถึงที่สุดสืบเนื่องจากเมื่อ25กันยายนที่ผ่านมาศาลปกครองกลางก็มีคำสั่งพิพากษายกฟ้องคดีที่ศาสตราจารย์คลินิกสรณะบุญใบชัยพฤกษ์ฟ้องขอเพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากสทช.ที่วินิจฉัยว่าคุณหมอสรณะเนี่ยขาดคุณสมบัติหรือว่ามีลักษณะต้องห้ามและถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้ารับตำแหน่งตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเลยนะคะเป็นระยะเวลาก็หลายปีแล้วนะคะแม้ศาลจะมีคำพิพากษายกฟ้องก็คือเท่ากับว่าคุณหมอสรณะเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ดำรงตำแหน่งประธานกสทช.แต่ว่าคุณหมอยังคงแสดงเจตจำนงจะมาปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานและที่ประชุมกสทช.ซึ่งเป็นการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการกสทช.ท่านอื่นๆเราจะเห็นว่าก่อนหน้านี้นะคะคุณหมอเรียกประชุมเรียกประชุมแล้วก็มีกรรมการก็ต้องมากันมาเสียเวลามาแล้วก็ walk out มาแล้วก็เดินออกจากห้องประชุมไม่อยากจะร่วมกระบวนการเพราะว่าเดี๋ยวมันจะผิดกฎหมายนู่นนี่นั่นแต่มารายงานตัวประมาณนั้นนะคะทีเนี้ยคุณหมอยังคงเข้ามาประชุมเรียกประชุมก็ถือว่าเป็นการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการกสทช.ท่านอื่นจึงขอให้คณะกรรมการสรรหาในฐานะคู่ความในคดียื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองชั่วคราวจนกว่าคดีจะถึงที่สุดเพื่อให้กรรมการกสทช.ที่เหลือปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติได้ต่อเนื่องนะคะในการนี้คณะกรรมการสรรหากสทช.เห็นว่าเพื่อมิให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการกสทช.ต้องหยุดชะงักอันจะกระทบต่อประโยชน์ของสาธารณะก็เลยบอกว่าเห็นควรยื่นคำร้องให้คุณหมอสรณะเนี่ยยุติการปฏิบัติหน้าที่ประธานกสทช.ตามคำวินิจฉัยที่1/2569ลงวันที่21 กรกฎาคม 2568ประกอบกับคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่952/2569และคำพิพากษาของศาลปกครองกลางดังกล่าวซึ่งยืนยันว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหานั้นมีบทบังคับใช้ตามกฎหมายไปแล้วคณะกรรมการสรรหาจึงมีมติให้ออกมาตรการบังคับทางปกครองให้นายแพทย์สรณะเนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่และก็ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อให้ศาลมีคำวินิจฉัยให้คุณหมอสรณะยุติการปฏิบัติหน้าที่ประการกรรมการประธานกรรมการกสทช.ต่อไปหมอไห่แกไม่ยอมอ่ะใครเป็นแบ็กอัพให้หมอไห่ใครเป็นที่ปรึกษากฎหมายมาเดินมาขนาดนี้ลุยมาขนาดนี้ส่วนตัวดิฉันคิดว่าจริงๆแล้วหมอไห่ด้วยความที่แกเป็นอาจารย์หมอเป็นตั้งศาสตราจารย์กิตติคุณนะคะไม่น่าที่คุณหมอไห่จะต้องมาต่อสู้อะไรแบบเนี้ยเสียชื่อเสียคนด้วยนะคะศาสตราจารย์คลินิกสรณะบุญใบชัยพฤกษ์นะคะคือหลังจากที่มาเป็นประธานกสทช.แล้วแกยังกลับไปรักษาคนไข้อะที่แกบอกว่าก็มันเป็นคนไข้ที่จะต้องดูแลกันต่อไปยังส่งไม้ต่อไม่ได้ละประมาณนี้แต่การรักษาคนไข้ตรงนั้นอะมันได้เงินแล้วก็มันทับซ้อนกับการทำหน้าที่ประธานกสทช.ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาห้ามอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นคุณหมอไห่ไม่มีสิทธิ์ที่จะดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่21 กรกฎาคม 2568ก็เป็นระยะเวลามาปีกว่าแล้วนะคะที่ทำให้การทำงานตรงนี้มันก็อีหลักอีเหลื่อไปอ่ะกลับมาดูเรื่องของน้ำท่วมเบรกกันไปเบรกกันมาหน่อยนึงนะคะหน่อยนึงนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารตรงอื่นๆด้วยแล้วก็มีอะไรแวบเข้ามาดิฉันจะรายงานให้ทราบทันทีนะคะจะได้อรรถรสในการรับฟังอาจจะไม่เชื่อมต่อบ้างแต่ว่าสลับข้อมูลกันนิดจะได้ไม่น่าเบื่อแล้วก็ไม่มีแต่เรื่องของน้ำท่วมอย่างเดียวนะคะมาดูเรื่องของชีวิตผู้คนที่ยังคงกลับมาใช้ชีวิตตามปกติกันไม่ได้ค่ะตรงนี้นะคะปัญหาที่เราเห็นชัดๆเลยนะคะอย่างในกรุงเทพปัญหาที่พบหนักๆมากๆเลยนะคะลาดกระบังบางกะปิคันนายาวรวมถึงชุมชนริมคลองต่างๆต้องออกจากบ้านเรือนของตัวเองมาแล้วก็มาอยู่ในจุดที่เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวดิฉันจะไม่บอกว่าศูนย์พักพิงมีที่ไหนบ้างที่เขารับบริจาคกันอะไรยังไงบ้างนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเพราะว่าหลายคนก็พูดไปแล้วรายการเมื่อสักครู่ก็บอกไปแล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันจะไปรวบรวมข้อมูลด้านอื่นมาแล้วก็เป็นเชิงวิเคราะห์นะคะปัญหาที่เราเห็นชัดๆเจนๆกันณตอนนี้นะคะคนจำนวนหนึ่งไม่ได้ต้องการเพียงแค่ถุงยังชีพนะคะแต่ว่าเขาต้องการเข้าถึงพื้นที่ที่น้ำลึกบางแห่งมีปัญหาเรื่องของการเข้าออกโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงครอบครัวที่ไม่มีรถสูงหรือว่าไม่มีเรือกทม.ระบุว่ามีผู้ ป่วยติดเตียงอยู่ซึ่งณตอนนี้นะคะก็มีการนำเอาผู้ป่วยที่ติดเตียงแล้วก็ผู้ที่ต้องการได้รับการดูแลออกมาจากพื้นที่ไปยังโรงพยาบาลแล้วประมาณ1,500คนแล้วก็ยังต้องการเรือท้องแบนขนาดเล็กรถยกสูงอาหารพร้อมรับประทานน้ำดื่มแล้วก็รถครัวสนามเพิ่มเติมอีกนะคะกรุงเทพมหานครอย่างที่รายงานไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะมีประชาชนได้รับผลกระทบไปเยอะมากเลยนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพเนี่ยเยอะทีเดียวนะคะแล้วก็ตัวเลขเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่ทางปภ.รายงานซะทีเดียวเพราะว่าเป็นรายงานในภาพรวมแบบกว้างๆยังไม่ได้เจาะลึกลงไปในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะฮะกทม.ตัวเลขการช่วยเหลือเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเนี่ยเคลื่อนย้ายไปประมาณ1,500คนตัวเลขกลมๆนะคะจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเนี่ยราวๆสัก700,000คนเฉพาะกทม700,000คนเกือบล้านคนแล้วนะคะตัวเลขจางต่างจากที่ปภ.รายงานแบบลิบลับมากเลยนะคะที่ปภ.รายงานเมื่อสักครู่ที่ดิฉันแจ้งให้ได้รับทราบกันนะคะก็มีผู้ที่ได้รับผลกระทบเดี๋ยวนะคะข้อมูลมันเด้งไปเด้งมานะคะเดี๋ยวดิฉันกลับมาดูข้อมูลอีกนิดหนึ่งนะคะอ่ะทีนี้ความช่วยเหลือก็มีปัญหาเรื่องของความเร็วและก็ความตรงจุดรัฐบาลตั้งศูนย์แล้วก็ระดมกำลังจากหลายหน่วยงานขณะที่พม.ก็ตั้งครัวกลางเพื่อที่จะส่งอาหารเข้าไปยังชุมชนแถวๆในกรุงเทพก็มีที่คลองจันทน์มีบึงกลุ่มแล้วก็เคหะร่มเกล้านะคะที่ได้รับผลกระทบแต่ว่าในทางปฏิบัติคำถามสำคัญก็คือสิ่งของไปถึงบ้านที่เขาเดือดร้อนที่สุดหรือเปล่าเร็วพอไหมและสิ่งสำคัญที่สุดผู้ประสบภัยไม่ได้ต้องการแค่รับแจกข้าวรับแจกถุงยางชีพแต่เขาอยากให้น้ำเนี่ยมันแห้งเร็วที่สุดเพื่อจะได้กลับเข้าบ้านทำความสะอาดตรวจสอบทรัพย์สินแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติโดยเร็วที่สุดเมื่อเข้าสู่วันที่น้ำลดปัญหาจะเปลี่ยนไปบ้านเรือนเสียหายเครื่องใช้ไฟฟ้ารถยนต์รายได้ที่หายไปแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดแล้วก็ซ่อมแซมที่มันจะตามมาการเดินทางโครงสร้างพื้นฐานกทม.รายงานว่าระหว่างวันที่25ถึง28กันยายนเกิดน้ำท่วมขังบนถนนสายหลักเนี่ย81จุดด้วยกันนะคะแล้วก็ระบายกลับสู่ภาวะปกติแล้ว46จุดแต่ว่าณเวลา8นาฬิกาของวันนี้ยังเหลืออีก35จุดใน13เขตจุดที่หนักๆอย่างที่ดิฉันบอกไปแล้วนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อไม่สามารถที่จะใช้งานถนนสายหลักได้ก็เลยจำเป็นจะต้องประกาศวันหยุดอย่างที่ครม.ประกาศไปอย่างต่อเนื่องเพราะคนไปทำงานกันไม่ได้รถโดยสารเดินทางล่าช้าการขนส่งสินค้ามีปัญหารถพยาบาลรถกู้ภัยการเดินทางไปสนามบินรวมถึงเรื่องของการรอกระเป๋าสัมภาระต่างๆดิฉันโชคดีไม่ได้เป็นผู้ประสบภัยรอกระเป๋าเดินทางเมื่อวานนี้โอ้โหหนักหนาสาหัสมากๆคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคือการบินไทยเขารับขนสัมภาระก็จะมีการบินไทยกับบางกอกแอร์เวย์ใช่ไหมคะที่รับขนส่งกระเป๋าสัมภาระต่างๆของผู้โดยสารของท่าอากาศยานโดยเฉพาะที่สุวรรณภูมิเขารับขนส่งให้แก่ลูกค้าที่เป็นสายการบินต่างๆด้วยการบินไทยยอมสละชีพตัวเองค่ะคือให้คนทำงานอ้างบอกว่าคนไปทำงานน้อยเพราะว่าติดน้ำท่วมเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆมันผุมันพังมันมีปัญหาด้วยเนี่ยนะคะแต่เดี๋ยวเอ๊ะตั้งแต่ที่เกิดเหตุไอ้คนที่เป็นเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานที่อยู่ประจําที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอ่ะเขากลับบ้านกันได้เหรอถึงอ้างเหตุผลบอกว่าคนน้ําท่วมมาทํางานไม่ได้ไอ้คนที่อยู่ที่ท่าอากาศยานที่สนามบินมันก็กลับบ้านไม่ได้มันก็ต้องทํางานต่อป่ะแต่ที่ได้ยินข่าวมาคือการบินไทยจัดการให้คนของตัวเองไปทำงานให้สายการบินอื่นเพราะฉะนั้นคนที่มากับสายการบินอื่นก็เลยไม่มีปัญหาแต่คนที่มีปัญหารอกระเป๋านานนาน5ชั่วโมง6ชั่วโมงค้างตึงอยู่แล้วกว่าจะเรียกแท็กซี่ได้กินเวลาไปอีกชั่วโมง2ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเมื่อวานเนี่ยต้องอยู่สนามบินกันเนี่ยนะคะเป็นวันเลยคุณผู้ฟังผู้ชมการบินไทยเขาสละชีพตัวเองด้วยการที่ให้คนที่เดินทางมากับเขาโดยเฉพาะสายการบินจากต่างประเทศเนี่ยนะคะรอกระเป๋าไปสิตอนนี้กระเป๋ายังไม่ถึงบ้านอาจจะ3วันถึงถ้าหากว่าในกระเป๋านั้นมีเอาหุ้งอาหารด้วยเนี่ยนะคะเสียมีโอกาสเสียได้นะคะเสื้อผ้าอะไรแบบนั้นเนี่ยนะคะแล้วกระเป๋าจะกลับไปถูกบ้านหรือเปล่ามีปัญหาเยอะเลยการบินไทยสละชีพตัวเองเพราะไม่อยากจะให้เที่ยวบินไฟลท์บินของสายการบินลูกค้าเนี่ยจะต้องมาร้องไห้แหกกระเชอกับการบินไทยซึ่งการบินไทยจะต้องเสียสตางค์เยอะไงเพราะฉะนั้นไปเสียกับประชาชนดีกว่า ดีกว่าที่จะไปเสียกับลูกค้า 1. สร้างความไม่เชื่อมั่นให้กับลูกค้าด้วยและ 2. คือถ้าลูกค้าเรียกเคลมมันจะราคาสูงกว่าที่ตัวเองจะต้องไปจ่ายให้ประชาชนซึ่งจริงๆแล้วการจ่ายให้ประชาชนอาจจะไม่ได้จ่ายด้วยซ้ำไปก็ได้นะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมและกลายเป็นว่าการบินไทยยังไม่รับผิดชอบอะไรชัดเจนนะคะคนที่จัดการก็คือ AOT บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนผู้บริหารดีมากๆเลยเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นก็เลยไปจ้างซับมาอีกให้มาช่วยขนกระเป๋าให้มาช่วยดูแลพี่น้องประชาชนการบินไทยอยู่ตรงไหนบริหารงานแบบการบินไทยเอายังไงอ่ะผู้บริหารกลายเป็นว่า AOT เคลื่อนไหวและโทรหาประธานบอร์ดการบินไทยให้ช่วยดูแลให้ช่วยแก้ปัญหาหน่อยประธานบอร์ดถึงจะติดต่อไปที่ MD ของการบินไทยได้เพราะผู้บริหารจากท่าอากาศยานไทยติดต่อไปที่ผู้บริหารการบินไทยได้บ้างไม่ได้บ้างสุดท้ายต้องให้ท่านประธานบอร์ดติดต่อตอนนี้เรื่องไปถึงหูท่านรองนายกแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวจะต้องมาจัดการกันอยู่แต่การบินไทยก็แค่ส่งเอกสารสิ่งที่ตัวเองทำ1 2 3 4 5ไปให้ประธานบอร์ดบินไทยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าอันเนี้ยมันเป็นแผนการบริหารงานแบบฉุกเฉินซึ่งเขามีแผนแบบนี้อยู่แล้วแต่เราไม่รู้หรอกว่าณปัจจุบันเขาทำแผนนี้หรือเปล่ายังไม่ได้รับการชี้แจงมาการขนส่งอาหารสิ่งของในการช่วยเหลือภัยพิบัติต่างๆมันก็มีปัญหาด้วยใครสั่งของตอนนี้ใครสั่งของตอนนี้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมรอไปยาวรอไปนานนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันไหนก็ต้องให้อภัยกันแล้วก็อาจจะมีการยืดเวลาดิฉันไม่ได้สั่งของไม่แน่ใจว่าเขามีการยืดเวลาหรือว่าผ่อนหนักผ่อนเบาอะไรกันยังไงแต่ก่อนจะบอกว่าถ้าส่งไม่ทันตามกําหนดให้เคลมได้ใช่ไหมคะปัจจุบันไม่แน่ใจเพราะการเดินทางมันมีปัญหาไงอันนี้เราก็ต้องเข้าใจด้วยนะคะเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการเดินทางนู่นนี่นั่นก็เลยทําให้รัฐบาลตัดสินใจประกาศวันหยุดใน4 จังหวัดอย่างที่บอกไว้วันนี้กับวันพรุ่งนี้ช่วยลดปริมาณการเดินทางในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมาตรการนี้มันช่วยลดการเดินทางได้ลดปัญหาจากการเดินทางแต่ไม่ได้แก้ปัญหาการเดินทางของคนที่ยังจําเป็นต้องออกจากบ้านเพราะภาคเอกชนโรงพยาบาลธนาคารภาคธุรกิจต่างๆเขาไม่ได้หยุดใช่ไหมไม่ได้หยุดยังคงต้องไปทำงานบางคน work from home ได้ก็จะเป็นการดีจะจัดการปัญหานี้ยังไงและส่วนใหญ่ที่บอกว่าไม่ได้หยุดรัฐบาลทำได้แค่ประกาศให้หน่วยงานของรัฐหยุดแต่หน่วยงานบางหน่วยงานก็ต้องพิจารณาไปตามความเหมาะสมการประกาศหยุดเพื่อให้คนอยู่บ้านไม่ได้สะท้อนแค่ลดผลกระทบจากการเดินทางแต่ยังสะท้อนถึงการบริหารจัดการของผู้บริหารเมืองและรัฐบาลด้วยทีนี้มาดูในหมวดเศรษฐกิจมหาภาคเศรษฐกิจครัวเรือนการทำมาหากินของประชาชนผลกระทบทางเศรษฐกิจนะคะแยกเป็น4 กลุ่มย่อยแบบนี้4 กลุ่มย่อยก่อนนะคะที่ใกล้ตัวเราก่อน 1. ร้านค้าผู้ประกอบการรายย่อยร้านริมถนนหนทางตลาดร้านอาหารธุรกิจที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมมีปัญหาทั้งเปิดไม่ได้ลูกค้าเดินมาไม่ได้สินค้าเสียหายเครื่องมืออุปกรณ์เสียหายต้องเสียค่าทำความสะอาดและซ่อมแซมแล้วบางที่สินค้ามันส่งไม่ได้สินค้าขาดหลายๆคนออกไปกักตุนสินค้าเพราะฉะนั้นอย่างหมูสับเนี่ยค่ะแถวบ้านดิฉันก็หาไม่ได้แต่ว่าโชคดีที่บ้านดิฉันเนี่ยนะคะมีสิ่งของที่เราตุนไว้ก่อนหน้าไม่ใช่เพิ่งมากักตุนนะคะแต่ว่าเราตุนไว้ก่อนหน้าแล้วนะคะบ้านดิฉันเนี่ยนะคะก็จะอยู่ได้นานหน่อยอาจจะอยู่ได้นานกว่าหลายบ้านดิฉันก็ยังมีหลายบ้านเขาบอกว่าโอ้โหเนี่ยออกไปเมืองนอกมาต้องซื้ออาหารสำเร็จรูปต้องซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกลับบ้านเพราะที่บ้านไม่มีอะไรสำรองดิฉันก็ยังงงมีแบบนี้ด้วยเหรอเพราะว่าบ้านเราเนี่ยรอสำรองทั้งในตู้เย็นขนาดยักษ์เลยนะคะ2 ตู้แล้วก็ยังมีตู้ที่เก็บอาหารของกินของแห้งแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะดูแลกันไปได้นะคะแต่บางบ้านเขาไม่มีอะไรเลยแม้แต่กระทั่งไข่คุณผู้ฟังผู้ชมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปบางบ้านไม่มีด้วยหลังจากนี้คุณต้องเก็บต้องเก็บต้องตุนไว้บ้างอย่างน้อยๆอยู่ได้สัก2-3 วันหรือเป็นสัปดาห์ได้จะเป็นการดีนะคะธุรกิจรายเล็กๆมีปัญหา2 ชั้นคือทรัพย์สินเสียหายรายได้ที่มันขาดอ่ะกลับมาที่ผลเสียหายทางรายย่อยนะคะหมวดแรกคือร้านค้าผู้ประกอบการรายย่อยหมวดที่2คือลูกจ้างแม้สถานประกอบการไม่ได้ประกาศปิดแต่ถ้าหากว่าถนนถูกตัดขาดคนก็อาจจะออกไปทำงานไม่ได้เนี่ยก็เลยทำให้ปัญหาน้ำท่วมกลายเป็นปัญหาแรงงานด้วย3เกษตรกร พื้นที่อย่างที่พระนครศรีอยุธยาปราจีนบุรีสระแก้วพื้นที่ภาคกลางและก็ภาคตะวันออกต้องติดตามทั้งน้ําท่วมน้ําล้นตลิ่งน้ําสะสมรัฐบาลรายงานบางพื้นที่ระดับน้ํายังเพิ่มขึ้นเช่นสุพรรณบุรีฉะเชิงเทราและก็สระแก้วความเสียหายทางการเกษตรอาจไม่ได้เกิดเฉพาะวันที่น้ําท่วมแต่มันเกิดจากผลผลิตเสียหายและก็รอบการผลิตถัดไปด้วยต้นทุนของระบบเศรษฐกิจเมื่อการเดินทางติดขัดการส่งสินค้าแรงงานติดขัดธุรกิจก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่น้ําท่วมโดยตรงได้รับผลกระทบตามไปด้วยดังนั้นเวลาที่จะประเมินความเสียหายหลังน้ําลดต้องไม่ได้ดูแค่บ้านกี่หลังจมน้ําต้องดูด้วยว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจมันหยุดไปเท่าไหร่ทีเนี้ยมันน้ำมันท่วมในระดับมหาภาคกระทบ3เครื่องยนต์เศรษฐกิจหลักๆนะคะ CIMB ไทยประเมินน้ำท่วมขัง 2-3 วันหากบริหารจัดการได้ผลกระทบทางเศรษฐกิจยังจำกัดแต่ต้องจำกัดจับตากำลังซื้อท่องเที่ยวอสังหาริมทรัพย์เงินเยียวยา 1,000 บาทใน2เดือนไม่พอชดเชยความเสียหายโดยให้คำแนะนำเร่งลงทุนระบบป้องกันน้ำท่วมลดต้นทุนเศรษฐกิจระยะยาวนะคะอันนี้เป็นคำเตือนมาจากคุณอมรเทพจาวราผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสำนักวิจัยธนาคาร CIMB ไทยนั่นเองนะคะกระทบ3ส่วนกำลังซื้อท่องเที่ยวอสังหาริมทรัพย์นั่นเองนะคะต่อมาทีนี้มาดูตัวเลขที่หลังจากนี้จะได้รับผลกระทบด้วยยิ่งเรื่องของการท่องเที่ยวข่าวน้ำท่วมอาจทำให้นักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติลดการเดินทางในช่วงนี้ไม่น่าจะยกเลิกแต่อาจจะเลื่อนไปทีนี้จะต้องมาปรับแผนแล้วก็ต้องมาดูกรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตและพื้นที่อื่นๆแทนแล้วก็จะต้องเร่งฟื้นฟูบ้านเมืองกันด้วยนะคะภาคอสังหาริมทรัพย์ก็มีแนวโน้มได้รับผลกระทบซ้ำเติมกำลังซื้อที่มันแย่อยู่แล้วนะคะการจัดเงินเยียวยามันไม่พอต้องลงทุนเรื่องของระบบป้องกันน้ำท่วมด้วยนะคะทีนี้มาดูข้อมูลจากทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยยิ่งน่าตกใจเข้าไปใหญ่เลยคุณผู้ฟังผู้ชมนะคะเพราะว่าตัวเลขความเสียหายใน3วันเนี่ยนะคะมันตกอยู่ที่ตั้งประมาณ 12,000 ล้านบาทเลยนะคะเป็นตัวเลขที่น่ากลัวแต่ว่าเราก็ต้องไปดูแล้วก็แตะตัวเลขกันหน่อยนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะที่จะเกิดความเสียหายขึ้นมานะคะศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยก็ประเมินไว้3ด้านด้านแรกคือเรื่องของการเยียวยาที่รวดเร็วให้ตรงกลุ่มแล้วก็ให้น้ำหนักกับแรงงานนอกระบบผู้ประกอบการรายย่อยในกรุงเทพและปริมณฑลซึ่งไม่ได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมต้องได้รับการพักชำระหนี้หรือว่าให้สินเชื่อฟื้นฟูสำหรับธุรกิจที่ได้รับความเสียหายด้านที่2คือการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาเพื่อที่จะลดความเสียหายต่อพื้นที่ทางการและนิคมอุตสาหกรรมในภาคกลางตอนล่างพร้อมกับเร่งสำรวจความเสียหายด้านการเกษตรเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือโดยเร็วนะคะด้านที่3การดูแลราคาและปริมาณสินค้าจำเป็นอย่างต่อเนื่องจนถึงเนี่ยใกล้เทศกาลกินเจแล้วด้วยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมขณะเดียวกันก็ควรที่จะเร่งลงทุนระดับระบบระบายน้ำของกรุงเทพมหานครนะคะน้ำท่วมกรุงเทพเพิ่มความเสี่ยงหนี้เสียฉุดกำไรแบงก์กับไฟแนนซ์ด้วยนะคะเป็นคำเตือนมานะคะเรื่องเหล่านี้นะคะเดี๋ยวที่ท่านไปดูเรื่องอื่นๆนิดนึงคุณผู้ฟังคุณผู้ชมในระยะเวลาที่เหลือนะคะต้องเร่งรัดกันแล้วนะคะดูเรื่องของเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวที่ฉันดูเรื่องของสถานการณ์อื่นๆนะคะเรื่องของทางการเมืองนะคะเดี๋ยวมีเรื่องอะไรหรือเปล่าอ่ะแน่นอนนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเรื่องของทางการเมืองการบริหารจัดการน้ำท่วมคราวนี้จะมีผลต่อกระแสนิยมของรัฐบาลฝ่ายพุ่งฝ่ายค้านออกมาเรียกร้องฝ่ายนู้นฝ่ายนี้ก็เรียกร้องเช่นเดียวกันนะคะรัฐบาลจะฝ่ามรสุมตรงนี้ไปได้หรือเปล่าทั้งนายกอนุทินครม.และก็รวมถึงแม้แต่กระทั่งผู้ว่ากทม.ชัชชาติสิทธิพันธ์ด้วยการที่คุณโทษแต่ปริมาณน้ำฝนที่มันมากๆๆอย่างเดียวแต่การบริหารจัดการน้ำอุโมงค์น้ำที่ลงทุนไปเยอะแยะมากมายมหาศาลทำงานได้แค่ไหนประสิทธิภาพเป็นอย่างไรมาดูข่าวต่างประเทศกันหน่อยนะคะสถานการณ์ในตะวันออกกลางยังไม่ดีสงครามยกระดับนะคะช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารัสเซียใช้โดรนโจมตีหลายพื้นที่ของยูเครนรวมถึงบริเวณรอบๆกรุงเคียฟด้วยมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย5คนจากการโจมตีหลายจุดนะคะประธานาธิบดีวลาดิมีร์เซดินสกี้บอกว่ารัสเซียใช้โดรนโจมตีมากถึง277ลำนะคะอีกด้านหนึ่งการประเมินของหน่วยงานด้านสงครามระบุว่ายูเครนกำลังปรับยุทธวิธีในการตอบโต้โดยพยายามที่จะโจมตีระบบและความพยายามของรัสเซียอย่างเป็นระบบมากขึ้นนะคะสถานการณ์ในกาซา ยังคงเป็นหนึ่งในเรื่องใหญ่ของเวทีสหประชาชาติโดยมีทั้งแรงกดดันทางการทูตและความขัดแย้งเรื่องของท่าทีอิสราเอลต่อสงครามที่น่าสนใจคือระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติมีรายงานคณะผู้แทนฟิลิปปินส์ร่วมเดินทางจากห้องระหว่างนายกรัฐมนตรีอิสราเอลที่กล่าวสุนทรพจน์ก็สะท้อนว่าประเด็นกาซายังคงเป็นการสร้างความแตกแยกทางการเมืองระหว่างประเทศอย่างชัดเจนนะคะข่าวกีฬานิดนึงคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทัพนักกีฬาไทยเราทำผลงานได้อย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะจำนวนเหรียญทองในเอเชียนเกมส์เราขยับจาก4เหรียญเป็น9เหรียญทองนะคะล่าสุดเรายังคงอยู่ในอันดับ6นะคะมี9เหรียญทอง7เหรียญเงิน10เหรียญทองแดงรวม26เหรียญเหรียญสำคัญนะคะก็คือน้องแอมกันจุธาภัทรบุญซ่อนนะคะแล้วก็ขี่ม้าอีเวนติ้งไทยคว้าเหรียญทองประเภททีมมาได้นะคะแล้วก็ตะกร้อหญิงทีมชุดน้องบิวภูริพลบุญสอนคว้าเหรียญทองวิ่ง100เมตรชายแล้วก็ทำสถิติเอเชียนเกมแล้วก็ต่อด้วยเหรียญทอง200เมตรชายนะคะแล้วก็จอชชัวก็คว้าเหรียญทองวิ่ง400เมตรชายด้วยเวลาที่ดีมากๆเลยคุณผู้ฟังผู้ชมนะตอนนี้เรามีผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยแล้ว8คนด้วยกันพรุ่งนี้กลับมาเวลาเดิมนะคะบ่าย3โมงนะคะกับสุขภาพว่าด้วยเรื่องของน้ำท่วมสวัสดีค่ะ
5: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับรัฐบาลเตรียมงบกลาง 2,000 ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศขณะที่กรุงเทพมหานครมีสิทธิ์ได้รับเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
10: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
11: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
10: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
12: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: รัฐบาลเตรียมงบกลาง 2,000 ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศขณะที่กรุงเทพมหานครมีสิทธิ์ได้รับเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทตามหลักเกณฑ์เดียวกับจังหวัดอื่นรอพิจารณารายละเอียด
13: ในพลกรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางครั้งที่3ทับ2569ถึงแนวทางการเยียวยาประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยว่ารัฐบาลได้หารือร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดสรรเงินช่วยเหลือโดยอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทเช่นเดียวกับจังหวัดอื่นเนื่องจากหลักเกณฑ์การช่วยเหลือจะต้องใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศกรุงเทพมหานครจะต้องพิจารณาหลักเกณฑ์ของพื้นที่และงบประมาณกลางของกรุงเทพมหานครส่วนที่จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมรัฐบาลพร้อมช่วยเหลือโดยได้เตรียมงบกลางปี2569ประมาณ 2,000 ล้านบาท พื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครโดยครอบคลุมเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นมาซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.จะรวบรวมรายละเอียดพื้นที่และความเสียหายก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอนสำหรับมาตรการเยียวยากรณีรถยนต์ในกรุงเทพที่ได้รับความเสียหายจะนำเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
6: กรุงเทพมหานครปรับระบบสายด่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ตั้งศูนย์พักพิง234แห่งพร้อมเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่วิกฤตนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ยกระดับการทำงานโดยปรับระบบสายด่วน1669และ1555รองรับการแจ้งเหตุและเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางพร้อมตั้งศูนย์พักพิง234แห่งรองรับประชาชนแล้วกว่า 7,000 คนพร้อมประสานกองทัพสนับสนุนรถยกสูง GMC เพิ่มอีก15คันทำงานร่วมกับทีมแพทย์ฉุกเฉินและปฏิบัติการรับส่งประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมสูงเร่งตั้งครัวสนามและครัวกลางในพื้นที่วิกฤตพร้อมปรับการลำเลียงสิ่งของให้เข้าถึงชุมชนและพื้นที่ส่วนลึกมากขึ้นเช่นแฟลตเคหะและชุมชนร่มเกล้าเพื่อแก้ปัญหาของตกค้างไม่ถึงมือผู้ประสบภัยและยังคงเร่งสูบระบายน้ำต่อเนื่องเต็มกำลังตำรวจนครบาลจัดกำลังพลเร่งเคลื่อนรถ385คันที่จอดเสียจมน้ำบนผิวจราจรและจอดหนีน้ำบนสะพานเพื่อคืนผิวจราจรให้ทันก่อนเปิดทำการวันพุธนี้
14: พลตำรวจตรีธวัชวงศ์สง่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นประธานปล่อยแถวระดมรถยกและกำลังพลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและเร่งคืนผิวการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวว่าภารกิจสำคัญคือเร่งเคลื่อนย้ายรถที่กีดขวางเปิดเส้นทางให้ประชาชนกลับมาสัญจรได้โดยเร็วรวมถึงเปิดทางให้รถพยาบาลและรถฉุกเฉินเข้าถึงพื้นที่โดยกำชับเจ้าหน้าที่ให้คำนึงถึงความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สินของประชาชนอย่างระมัดระวังซึ่งจากการสำรวจพบรถที่ต้องเร่งบริหารจัดการและเคลื่อนย้ายรวม385คันด้านพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากรุงเทพมหานครได้สนับสนุนรถสไลด์4คันเข้าร่วมปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายรถที่มีข้อจำกัดในการเคลื่อนย้ายเช่นรถที่ล็อกล้อหลังหรือรถยนต์ไฟฟ้าโดยให้บริหารจัดการใช้รถสไลด์ในจุดที่จำเป็นก่อนเมื่อเคลื่อนรถออกจากพื้นที่น้ำสูงแล้วให้รถของตำรวจนครบาลรับช่วงนำไปยังจุดพักรถเพื่อให้การทำงานคล่องตัวและสามารถช่วยเหลือรถได้จำนวนมากที่สุดโดยตั้งเป้าใช้ช่วงคืนนี้และคืนวันพรุ่งนี้เร่งเคลื่อนย้ายรถและเปิดเส้นทางให้ได้มากที่สุดในเช้าวันพุธประชาชนสามารถสัญจรไปทำงานและทำภารกิจต่างๆได้อย่างสะดวกจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
6: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
2: สวัสดีครับคุณฟังรายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ทางคลื่น FM 97.0 MHz Quality News Station ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 16.00 นเป็นต้นไปนะครับหรือติดตามชมนะครับทาง Facebook Live QFM Quality News Station นะครับวันนี้เราเริ่มต้นสัปดาห์พิเศษกับแขกรับเชิญที่หลายคนคุ้นเสียงของเขานานกว่า25ปีทั้งในฐานะ DJ ผู้ประกาศข่าวพิธีกรนักแสดงนักลงเสียงและนักสื่อสารมืออาชีพครับจากอดีตผู้ประกาศข่าวสารนิเทศโทรทัศน์ ITV นะครับสู่ DJ ขึ้น Green Wave นะครับและผ่านงานหน้าจอได้หน้าเวทีมาแล้วนับไม่ถ้วนแต่ในวัย51ปีย่าง52ปีเขากลับเลือกเปิดประตูบานใหม่ให้กับชีวิตนะครับด้วยการก้าวออกจากพื้นที่คุ้นเคยนะไปพิสูจน์ตัวเองบนเวที Hot Daddy Thailand2026จนคว้าตำแหน่งวินเนอร์มาครองครับตลอด5วันวันนี้เราจะไม่ได้คุยกันแค่เรื่องตำแหน่งอย่างเดียวครับแต่จะพาไปรู้จักผู้ชายที่นิยามตัวเองด้วย3คำว่าเสียงหมู่สมาร์ทครับตั้งแต่ชีวิตที่ไม่ได้รวยด้วยกลีบกุหลาบนะครับการสร้างโอกาสด้วยตัวเองไปจนถึงความเชื่อที่ว่าไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับการเริ่มต้นใหม่นะขอต้อนรับแดดดี้ดีเจตั้มดนูสิงหเสนีฮอตแดดดี้ไทยแลนด์วินเนอร์2026ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่บ๊อบสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
2: โอเคคิวนี่ของคิวนี่ผมคิวทองเหลือเกินนะครับเพราะว่าโอ้ดูประวัติดีเจตั้มนี่โอ้โหก็เรียกว่าคุณสมบัติเพียบเลยนะครับสมแล้วครับกับตำแหน่งเดอะวินเนอร์ของเวทีนี้นะครับซึ่งพี่บ๊อบก็ไปร่วมเป็นที่ปรึกษาก
3: รรมการ
2: กรรมการด้วยนะที่มีเดียพัฒน์ด้วยนะครับโอ้ก็ถือว่าวันนี้เป็นรายการสสสนะครับไม่ใช่เป็นเกี่ยวกับสื่อสัมภาษณ์นะเป็นสื่อสัมสื่อนะครับสื่อสัมสื่อ
3: สื่อมวลชนสัมภาษณ์สื่อมวลชนก่อนอื่นต้องขอบคุณพี่ม็อบนะครับแล้วก็บางกอกมาแล้วก็บางกอกทูเดย์มากมากจริงๆที่เกียรติพวกเราเวทีฟอร์ดเดนนี่ไทยแลนด์นะครับเป็นสื่อหลักที่ซัพพอร์ตเราอีกหนึ่งสื่อเลยแล้วก็แน่นอนที่สุดเลยให้เกียรติผมในวันนี้แดดดี้ดีเจตั้มหรือว่าดีเจตั้มเดลูซิงแคสเซนีก็จริงๆตำแหน่งผมขอขยายความนิดนึงครับพี่ม็อบเพราะว่าเผื่อคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเขาจะงงเพราะว่าสัปดาห์ก่อนหน้านี้พี่บ๊อบสัมภาษณ์น้องกอล์ฟเนอะกอล์ฟวสินนะครับเขาก็เป็นเดอะแกรนด์วินเนอร์อ้าวแล้วตกลงตอนนี้มันมีคำถามว่าตกลงใครชนะกันแน่สำหรับพอร์ตเดอรี่ไทยแลนด์กอล์ฟหรือผมใช่ไหมครับคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่ากอล์ฟชนะในรุ่นเล็กจูเนียร์แต่ผมชนะในรุ่นใหญ่ก็คือคนวัย50อัพก็ผู้ชนะจะมี2รุ่นด้วยกันจากเวทีพอร์ตเดอรี่ไทยแลนด์ครับพี่บ๊อบครับ
2: ครับผมครับผมก็ตอนนี้ได้ตั้งชื่อว่า Welcome Daddy DJ ตั้มนะจากเดอะนูสิงหาเสนีสู่ Hot Daddy Thailand นะครับ2026ถามคำถามแรกเลยครับวันนี้ในฐานะ Hot Daddy Thailand นะแต่นะผู้ชนะนะครับ
3: ครับพี
2: ่ในปี2026นะความรู้สึกต่างจากวันแรกที่ตัดสินใจสมัครอย่างไรบ้างครับ DJ ตั้มครับ
3: คือเอาอย่างนี้ครับวันแรกที่ผมสมัครเลยเนี่ยตอนนั้นผมคือเอาจริงๆนะผมก็ต้องเอาชนะเรื่องของอัตราในตัวผมค่อนข้างเยอะครับพี่บ๊อบครับเพราะว่าผมก็ถือว่าผมก็เอ้ยมันก็อยู่ในวงการมาตั้งครึ่งชีวิตเนาะก็อย่างที่พี่บ๊อบเกริ่นว่า25ปีของผมเนี่ยผมอยู่ในวงการสื่อมวลชนแล้วก็วงการบันเทิงก็เป็นที่รู้จักพอเป็นที่รู้จักอยู่ประมาณนึง
2: แต่กว่ายุคแดกยิ่งกว่าแค่โปรไฟล์เนี่ย
3: ขอบคุณมากครับแต่พอดีตอนนั้นสมัครเนี่ยเรารู้สึกว่าเอ้ยไม่ได้แล้วเราต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองออกจากเซฟโซนอย่างที่พี่บ๊อบเกริ่นมาตอนแรกจริงๆครับไม่งั้นเนี่ยเราไม่เจออะไรใหม่ๆสังคมใหม่ๆโอกาสใหม่ๆนะครับคือวันแรกอ่ะเราก็พอเราสลัดเรื่องของทิฐิอัตราในตัวเองออกแล้วก็กระโดดลงมาแบบไม่ได้คิดอะไรเลยครับไม่ได้คิดว่าเราจะชนะด้วยเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะไปเจอคู่แข่งแบบไหนเพราะผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็ต้องมั่นใจอยู่แล้วที่มาลงเวทีนี้ใช่ไหมฮะถึงแม้ว่าจะเป็นแบบหนุ่มใหญ่35อัพแต่ละคนน่ะโอ้พอมาเจอจริงๆอ่ะทุกคนดูแลตัวเองดีมากครับพี่บ๊อบใช่แบบโอ้วันนั้นก็แบบเอาเป็นว่าปล่อยจอยเลยตั้งแต่วันแรกถ้าเข้ากองมาใครที่ติดตามผมมาตลอด3เดือนตอนที่อยู่ในกองจะรู้เลยว่าผมอ่ะไม่ได้คาดหวังอะไรมากเลยแค่รู้สึกว่าได้คอนเนคชันได้ความสัมพันธ์ดีๆได้โอกาสดีๆแล้วก็คาดหวังแค่ว่าขอเป็นแบบ 10 คนสุดท้ายหรือรอบสุดท้ายแค่นั้นเราก็พอใจแล้วคือแบบเป็น
2: ก
3: ท็
2: ็
3: อปสุด
2: ว
3: ใช
2: ัน
3: ่
2: ร
3: คร
2: อ
3: ับ
2: บคัดเลือกนี่ยังมีเอฟซีมากรี๊ดกรี๊ดเลยนะ
3: ใช่ใช่
2: แต่
3: พอดี
2: นั
3: พ
2: ด
3: อดี
2: ก่อนขึ้นในดีฮอตดีดีไทยแลนด์อ่ะคนรู้จ
3: ค
2: ัก
3: รับ
2: ดีเจตั้มดนูสิงห์เสนีในหลายบทบาทมากทั้งดี
3: คร
2: เจ
3: ับ
2: ผู้ประกาศพิธีกรนักแสดงและไวอาร์ติสต์นะและตัวจริงของ
3: คร
2: ด
3: ั
2: ี
3: บ
2: เจตั้มเป็นคนแบบไหนครับ
3: จริงๆอะผมถ้าพูดตรงๆเลยนะพี่บอสเพราะว่าอาชีพของพวกเราอะมันต้องคล้ายๆจะ extrovert เนาะคือต้องเป็นคนเปิดกว้างต้องแบบเหมือนแบบจี้จ้าอะกับคนทั่วๆไปแต่ส่วนตัวแล้วว่าผมเป็นคนแบบ introvert นะครับถ้าผมอยู่คนเดียวเนี่ยผมจะเงียบๆเลยแล้วแบบหรือแม้กระทั่งอยู่กับกลุ่มเพื่อนเนี่ยผมจะไม่เหมือนตอนผมทํางานเลยว่าผมแบบเหมือนเราแบบทอล์กกระฉี่อะจะอยู่กับเพื่อนปุ๊บผมจะเป็นฝ่ายรับฟังมากกว่าแล้วก็เป็นผมจะได้ฉายาว่าแบบเหมือนเป็นพี่ใหญ่ของกลุ่มแทบจะทุกกลุ่มเพราะว่าเหมือนแบบมีอะไรเขาจะมาปรึกษามาขอความช่วยเหลือมาเป็นอะไรแบบนั้นใช่อบิบอกครับ
2: แล้วเคยนิยามตัวเองด้วย3 คำ
3: ค
2: ท
3: ร
2: ี่
3: ั
2: ว
3: บ
2: ่าเสียงหมู่สม
3: คร
2: ั
3: ับ
2: วันนี้3 คำเนี่ยยั
3: ค
2: ง
3: รั
2: ใช
3: บ
2: ่ที่สุดไหมครับ
3: ก็ยังยืนยันว่าเป็น3 คำนี้นะครับว่าเป็น3 คำที่magnify หรือขยายความเป็นตัวผมชัดเจนที่สุดครับพี่บ๊อบอย่างคำว่าเสียงขออนุญาตอธิบายเลยแล้วกันคร่าวๆนะครับเสียงก็คือเสียงของผมเองอ่ะมันจะเป็นที่จดจําหลายคนจะจําเสียงผมได้ว่าเนี่ยเสียงเนี่ยคือพี่ตั้มดีเจตั้มหรือว่าเสียงของดนูนะตั้มดนูนะแล้วก็มูก็คือจริงๆอ่ะก่อนมีคําว่าสายมูเนาะสมัยก่อนอ่ะผมมันไม่มีคําว่าสายมูหรอกครับแต่ว่าผมเป็นคนที่เชื่อในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่พอมาบวชเรียนแล้วเราก็เชื่อในเรื่องของการปฏิบัติมากกว่าเนาะเรื่องของคําสอนของพระพุทธเจ้านะครับและทุกวันเนี้ยผมจะเน้นเรื่องของการให้หรือเรื่องของการปฏิบัติมากกว่าการขอหรือขอพรเหมือนกับคนทั่วๆไปนะครับส่วนคำว่าสมาร์ทเนี่ยคำว่าสมาร์ทไม่ได้หมายถึงหล่อนะแต่สมาร์ทหมายถึงฉลาดต้องฉลาดทั้งความคิดอารมณ์และก็เรื่องของการปฏิบัติตัวที่อยู่กับสังคมด้วยผมมองว่ามันต้องรวมๆกันถึงจะเรียกว่าเป็นสมาร์ทครับ
2: อ๋อ
3: พี่บอกครับ
2: แล้วก่อ
3: ใช
2: นเ
3: ่
2: นาะพี่บอสอ่านประวัติดูเนี่ยพี่บอสสะดุด
3: ครับ
2: พี่มู
3: ครัน
2: ี
3: บ
2: ่แหละเพราะว่าใน
3: ค
2: ป
3: ร
2: ระ
3: ั
2: ว
3: บ
2: ัติได้เขียนบอกว่าเป็นกูรูทางด้านตัวเลขศาสตร์ด้วย
3: ใช่ครับผม
2: อ่านยังไงตัวเลขมงคลยังไงบ้างฮะ
3: ครับคือถ้าคือคำว่ากูรูเนี่ยผมนิยามตัวเองเพราะเอาจริงเนี่ยผมศึกษาเรื่องตัวเลขอะจริงจริงจังเมื่อ3-4 ปีหลังมานี้เองแต่ผมสังเกตครับพี่บ๊อบคุณผู้ฟังครับว่าตัวเลขที่มันอยู่รอบตัวเราอะเรามักจะเลขบางเราจะมีความชอบกับเลขบางตัวนึกออกไหมฮะอย่างเช่นผมเนี่ยผมจะชอบเลข3เลข6อะไรอย่างนี้พี่บ๊อบมีเลขที่ชอบไหมครับชอบเลขอะไรเป็นพิเศษไหมครับ
2: ว่าพี่ว่าชอบเลข6นะพี่ว่าเกิดว่า
3: เท่าไหร่ฮ
2: จ
3: ะ
2: ะเลข6เป็นเลขประจำของวันอาทิตย์อ่ะ
3: ครับครับแต
2: ช
3: ่
2: อบเป็น
3: จ
2: เด
3: ริ ง
2: น
3: ๆ
2: พ
3: อ
2: ิ
3: ่ะ
2: ซซ่
3: เ
2: า
3: ลขฮะถ้าตามเลขศาสตร์หรือโหราศาสตร์เนี่ยเลข6เป็นเลขของวันศุกร์นะครับเป็นดาวศุกร์6ก็คือความตัวแทนของความสุขอันนี้มันเป็นสิ่งที่ผมมาศึกษาแล้วเนาะว่าทำไมเราถึงมีเกี่ยวพันกับเลขพวกนั้น1เลยก็น่าจะมาจากพลังงานเกี่ยวกับดวงชะตาของเราด้วยส่วนหนึ่ง2ก็น่าจะเป็นเลขที่เรารู้สึกว่ามันเราเจอบ่อยแล้วมันเจอในโมเมนต์ที่เราแบบโอเคแฮปปี้หรือแบบประสบความสำเร็จเพราะเลขนี้เราก็จะจำมาตลอดใช่ไหมครับผมก็เลยแบบเอ๊ะทำไมคนเรามันถึงแบบเกี่ยวพันกับเลขบางเลขหรือแบบชอบถูกชะตากับเลขและไม่ชอบหรือถูกไม่ถูกชะตากับบางเลขผมก็เลยไปศึกษาแบบจริงจังเลยครับพี่บ๊อบว่าเลขเนี่ยมันมีอิทธิพลกับชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนแบบจนวันสุดท้ายของชีวิตจริงๆครับพี่บ๊อบครับ
2: ครับผม
3: ใช่
2: แล้วหน้าลายของน้องตั้ม
3: ฮะ
2: ดีเจตั้มมันเขียนว่าดีเจตั้มสามเก้าหกห้านี่คือเลขอะไร
3: ฮ
2: เพรา
3: ะ
2: ะเป็นเลขมงคลเลขดีแน่นอนอธิบา
3: ใ
2: ย
3: ช
2: น
3: ่
2: ิด
3: ใน ช
2: ึง
3: ่
2: ตรงนี้โฟกัส
3: ได้
2: ตร
3: เล
2: ง
3: ย
2: นี
3: ค
2: ้
3: รับคืออย่างนี้ครับทุกคนตอนนี้เขาก็จะมีการแบบว่าเบอร์มือถือก็ต้องเป็นเบอร์มงคลใช่ไหมครับเป็นเบอร์แบบว่าเบอร์แบบดีสำหรับแต่ละคนบางคนก็เอาตัวเลขเนี่ยมาต่อท้ายชื่อแอคเคาท์ในโซเชียลต่างๆเพื่อส่งเสริมเรื่องดีๆที่ตัวเองต้องการคือเลขแต่ละเลขเนี่ยเขามีพลังของเขาอาจตั้งแต่เลข0จนถึงเลข9นะครับเขามีพลังหรือความหมายของแต่ละเลขไม่เหมือนกันแต่พอเมื่อไหร่ที่เขาเอามาเมิร์จหรือมาชนกันเขาเรียกว่าคู่เลขครับพี่บ๊อบเช่นเลขหนึ่งกับเลขหนึ่งมาอยู่ด้วยกัน11ก็เป็นอีกความหมายหนึ่งเลข3กับเลข6ที่ผมชอบก็เป็นอีกความหมายหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเอาแค่เลขลายของผมที่พี่บ๊อบอ่านเมื่อกี้3965ใช่ไหมครับสามเก้าเนี่ยมันจะหมายถึงความกระตือรือร้นผมเอามาขยายในเลขลายว่าให้ผมแบบเป็นคนขยันนะครับเก้าหกเนี่ยมันคือเป็นการหาเงินได้หลายช่องทางเพราะฉะนั้นเหมือนสะท้อนกับอาชีพที่ผมทำได้หลายอย่างแล้วก็ 65เป็นเรื่องเงินทองครับเป็นเรื่องของความสุขสบายแล้วก็การหาเงินหาทองการเก็บการใช้แล้วลงท้ายด้วย5เนี่ย5เป็นตัวแทนของดาวพฤหัสเป็นดาวครูก็คือเป็นเลขของสติเราปิดด้วยเลข5ก็คือเราจะทำอะไรเราจะได้มีสติในการครองของการใช้ชีวิตแบบนี้ครับพี่บอสครับ
2: ถ้าผู้ฟังสนใจจะปรึกษาตัวเลขศาสตร
3: ค
2: ์
3: ร
2: และ
3: ับ
2: มงคลเนี่ยอินบ็อกซ์ไปได้
3: ค
2: เ
3: ร
2: ล
3: ับ
2: ย
3: โอ้ยตอนจริงๆตอนที่ผมมี TikTok นะครับเดี๋ย
2: ต
3: ว
2: อน
3: จะ
2: ติ๊ก
3: เร
2: ติ
3: ่
2: อ
3: ม
2: ก
3: กลับไปลงคอนเทนต์แล้ว TikTok ชื่อว่ามูกับเฮียครับมูกับเฮีย
2: จะ
3: ใช่
2: มูภาษาไทยตรงๆเลยนะ
3: ใช่
2: มู
3: ม
2: กั
3: ู
2: บเฮ
3: หลา
2: ีย
3: มูเลยมออูมูกับเฮียก็คือเฮียตั้มนี่แหละ
2: เฮ
3: น
2: ี
3: ะ
2: ย
3: ครับ
2: ตั้มฮะแล้วจากคนที่อยู่หน้าไมค์และหน้ากล้องมากว่า25 ปีเนี่ยอะไรคือเสน่ห์ของงานสื่อที่ทำให้ยังรักจนถึงทุกวันนี้ครับ
3: ครับอันนี้ถ้าผมตอบคนเดียวผมว่าพี่บ๊อบเองก็น่าจะเห็นด้วยเพราะว่าเราก็อยู่ในวงการสื่อกันมาแบบ
2: ฮะ
3: ยี่สิบสามสิบพี่บ๊อบน่าจะนานกว่าผมอีกด้วยซ้ำใช่ไหมครับคือเสน่ห์ของการทําสื่อเนาะพี่บ๊อบเนาะอันนี้เล่าให้คุณผู้ฟังฟังเลยว่าทําไมบางคนแบบว่าโอ้ยอยู่กันนานจังบางคนก็แบบโอ้แทบจะแบบงานก็ไม่ค่อยมีแล้วแต่ยังรักใจรักนึกออกไหมครับเรายังทําอยู่ทุกวันนี้อย่างแรกเลยผมมองว่าการที่เราทำงานสื่อไม่ว่าจะอยู่หน้ากล้องหรือหลังกล้องคือเบื้องหน้าหรือเบื้องหลังแต่สิ่งที่เราต้องการทำก็คือสื่อสารนะครับเรื่องของข้อมูลต่างๆเนื้อหาต่างๆผ่านแต่ละสื่อที่เราสื่อออกไปเช่นสื่อวิทยุสื่อทีวีเดี๋ยวนี้คือสื่อโซเชียลก็มีเยอะใช่ไหมครับแล้วพอไปถึงผู้บริโภคหรือว่าคนที่รับสารของเราเนี่ยแล้วมันเกิดเอฟเฟกต์ในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกหรือความเคลื่อนไหวทางสังคมและแน่นอนมันควรต้องเป็นในทางที่ดีเนาะเพราะว่าจรรยาบรรณของสื่อมันควรต้องแบบสื่อสารเพื่อความชัดเจนและข้อมูลที่ถูกต้องมันจะสะท้อนกลับมาที่เรากระเพื่อมกลับมาที่เราก็คือเป็นพลังงานบวกครับแล้วเราจะแบบเอาง่ายๆมันเหมือนแบบพอคนเห็นว่าเราอ่านอย่างเช่นถ้าเกิดในรูปแบบของดีเจผมเปิดเพลงเพราะมีคนชมผมพูดอะไรแล้วแบบสะกิดความคิดเขาเป็นประโยชน์กับเขาเขาอินบ็อกซ์มาบอกผมแค่เนี้ยมันก็ทําให้เราแบบอยากจะทํางานตรงนี้ต่อแล้วหรือบางทีผมแบบว่าไปอ่านข่าวรายงานข่าวแล้วมันเป็นข่าวที่มีประโยชน์กับเขาแล้วเขาไปส่งต่อบอกต่อแชร์ในโซเชียลแล้วมันเกิดเป็นประโยชน์ในวงกว้างโอ้โหผมว่าตัวนั้นมันยิ่งแบบทําให้เรารู้สึกว่านี่แหละมันคือเสน่ห์ของการที่เราอยู่ในวงการสื่อสารม
2: ใ
3: ว
2: ช
3: ล
2: ่
3: ชนกับพี่บ๊อบค
2: ใน
3: รับ
2: ปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าอินฟลูเอนเซอร์นะคือนักสร้างแรง
3: ใช
2: บัน
3: ่
2: ดาลใจให้ทำไม่คือนักเขาเรียกว่าอะไรบุคคลที่คนฟังบาง
3: ครับ
2: ถ้าเขาเรียกว่าไอดอลถ้าไอดอลเนี่ยเด็ดไอดอลก็แค่ฟังอย่างเดียวแต่ถ้าอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยฟังแล้วนำไปปฏิบัติเกิดแรงบันดาลใจทำ
3: ใ
2: ต
3: ช
2: า
3: ่
2: มอะไร
3: ครับ
2: นะ
3: ใช่
2: ถ้
3: ใ
2: า
3: ช่ครับพี่
2: ถามว่าจากคนที่เรียนทางด้านสถาปัตยกรรมเนี่ยอะไรที่ทำ
3: ค
2: ให้
3: รั
2: ค
3: บ
2: นพบว่าพื้นที่
3: คร
2: ข
3: ั
2: อ
3: บ
2: งเราจริงๆแล้วอยู่ในวงการสื่อสารมวลชน
3: ครับจริงๆต้องย้อนกลับไปสมัยเรียนเลยครับพี่บ๊อบครับคือตอนเรียนเนี่ยผมก็อยากเรียนสถาปัตย์คือต้องยอมรับว่าครึ่งหนึ่งคือตอนนั้นเป็นแฟชั่นมากคือเรียนสถาปัตย์กับวิศวะในรุ่นเรานะรุ่นเจนเอ็กซ์ครับจะเท่มากผมก็จะตามรุ่นพวกรุ่นพี่แต่พอเราลองได้ไปเรียนพิเศษเพื่อติวเพื่อเอนทรานสมัยก่อนเรียกเอนทรานเราก็จะรู้สึกว่ามันมีเสน่ห์แล้วเราก็แบบอยากจะทำจริงๆจังๆแต่พอเราไปเรียนแล้วเนี่ยกับกลายเป็นว่าเราไปเด่นในเรื่องของการสื่อสารครับพี่บ๊อบคือเวลาเราทำโปรเจกต์เสนออาจารย์เราต้องไปพรีเซนต์หน้าห้องยิ่งถ้าเกิดเป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับสถาปัตย์ใช่ไหมครับเราต้องไปพรีเซนต์ตั้งแต่การเป็นต้นแบบหรือโปรโตไทป์เลยแล้วก็พอเป็นโมเดลหรือเป็นโปรเจกต์เราก็ต้องไปพูดทุกอย่างต้องพูดต้องสื่อสารหมดครับแล้วทีเนี้ยปรากฏว่าคะแนนเรื่องคอมมิวนิเคชันของผมอะได้4ตลอดแต่คะแนนดีไซน์แบบว่า2 บ้าง3 บ้างอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็จะบอกว่าเธอเนี่ยทำไมไม่ไปเรียนนิเทศเธอแบบพูดเก่งสื่อสารเก่งโน้มน้าวให้คนเชื่อแล้วแบบน่าซื้อน่าใช้อะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบหรือเราจะไปทางนั้นดีอะไรอย่างเงี้ยครับพี่บอกครับใช่ใช
2: คร
3: ่
2: ับผม
3: รู้ตัวนะตอนนั้น
2: แล้วตอนเริ่มต้นเนี่ยโดยแทบไ
3: ค
2: ม่
3: รั
2: ม
3: บ
2: ีต้นทุนในวงการเลยอะไรที
3: ค
2: ่
3: ร
2: ท
3: ั
2: ำ
3: บ
2: ให้กล้าเพาะประตูหาโอกาสด้วยตัวเองอ่ะ
3: โอ้พี่บ๊อบครับตอนสมัยก่อนเนาะในวงการเราอ่ะมันยากกว่านี้เยอะมากเลย
2: ใช
3: นะค
2: ่
3: รับ
2: จริงๆ
3: เอาง่ายๆคือผมเริ่มจากอะไรรู้ไหมฮะผมเริ่มจากไปถ้าจำไม่ผิดถ้าเป็นวงการพูดเนี่ยผมเริ่มจากการเป็นพิธีกรอีเวนต์พอดีได้รับโอกาสจากรุ่นพี่วันนั้นเขารุ่นพี่ที่จบไปแล้วสถาปัตย์ที่ลาดกระบังนะครับแล้วเขาเหมือนกับเขาจัดงานให้ลูกค้าเขาเป็นออร์แกไนเซอร์แต่เมื่อก่อนผมไม่รู้จักหรอกออร์แกไนเซอร์คืออะไรแต่เขาเห็นว่าเอเนี่ยมันพูดเก่งอาจารย์ก็ชมเองอยากเป็นพิธีกรไหมแบบอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยผมจําได้เลยว่าตอนนั้นน่ะ ได้วันละ2,500แต่ทั้งวันเลยนะพี่บ๊อบนะอยู่ที่เมเจอร์รัชโยธิน
2: อื
3: แล้
2: ม
3: วเป็นงานอะไรรู้ไหมครับ
2: อืม
3: เขาไม่ใช่เมเจอร์รัชโยธินครับงานแรกผมอยู่ที่เซ็นทรัลพระราม3
2: อืม
3: เป็นงานเปิดตัวโอ้ยมูมิ่งมากครับ รู้จักตัวการ์ตูนของซาริโอที่ชื่อว่าทาเรแพนด้าไหมครับเป็นแพนด้าเป็นตัวแพนด้าเป็นตัวการ์ตูนที่ไม่ค่อยดังของซาริโอทุกวันนี้แต่ว่ามาเปิดตัวในไทยผมเนี่ยเป็นพิธีกรไปทำอีเวนต์แรกๆให้เขาเลยแล้วตอนนั้นต้องใส่ชุดแบบเหมือนชุดนักเรียนญี่ปุ่นอะชุดดำคอตั้งๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไปยืนพูดบนเวทีแล้วปรากฏว่าคนดูคนฟังผมส่วนใหญ่เป็นใครรู้ไหมครับเป็นเด็กเด็กตัวเล็กๆแล้วช่วงนั้นเด็กปิดเทอมแล้วทำไมรู้ไหมฮะผมก็ต้องนั่งคิดเกมชงเด็ดเล่นเกมแจกของแล้วก็พูดว่าทาเลแพนด้ามันมีที่มาที่ไปยังไง

0: ังไงเล่นเกมผมก็ต้องคิดเองทุกอย่างความแกดแพดอะความเชื่อมโยงอะผมเหมือนต้องมานั่งร่างสคริปต์เองเลยก็คืออยู่ผมก็ทําได้เองโดยที่แบบอาจจะสถานการณ์บังคับด้วยแล้วก็แน่นอนที่สุดเรื่องของความชอบด้วยครับพี่บ๊อบมันก็เลยกลายเป็นแบบเหมือนเราฝึกฝนเองมาตั้งแต่แบบแรกเริ่มเลยใช่ครับผม
1: ครับผมแล้ววันที่ได้รับโอกาสจะขึ้นกรีนเวฟครั้งแรกน่ะจำค
0: คว
1: าร ม
0: ับ
1: รู้สึกและเสียงของตัวเองในวันนั้นได้ไหมฮะ
0: แต่ก่อนจะมาถึงตรงนั้นขออนุญาตเล่านิดนึงผมเป็น
1: ได
0: พ
1: ้
0: ิธีกรอีเวนต์มาพักหนึ่งเลย2-3 ปีแล้วก็ได้จับพระจับผูไปทําพิธีกรรายการโทรทัศน์อยู่รายการหนึ่งจําชื่อรายการได้เลยว่าเกษตรเศรษฐกิจใช่ไหมครับเกี่ยวกับเกษตรแบบสําหรับคนรุ่นใหม่แล้วตอนนั้นน่ะผมทําอยู่จําได้ว่าเป็นช่องไอทีวีนี่แหละครับแล้วไอทีวีอ่ะทำอยู่พักหนึ่งแต่ว่าเขาเป็นผู้จัดนอกเนาะเราก็ถ่ายทํากับเจ้าของรายการข้างนอกไม่เคยเข้าไปในช่องแล้วมันมีอีกสักพักหนึ่งไอทีวีเปิดรับครับพี่บ๊อบครับเปิดรับผู้ประกาศพี่บ๊อบเชื่อไหมครับว่าผมจําได้เลยว่าผมไปยืนต่อแถวที่ SCB ตรงรัชโยธินเมื่อก่อนไอทีวีอยู่ที่นั่นเนาะใช่ไหมครับสถานีอยู่ที่นั่น
1: ครับ
0: รู้ไหมครับว่าผมไปเข้าแถวทั้งวันเลยแล้วก็คนสมัครอะทั่วประเทศอะประมาณถ้าจําไม่ผิดประมาณ3-4 พันคน
1: โอ้
0: เกือบ5,000ใช่แล้วผมหลุดเข้าไปเป็น3 คนสุดท้าย
1: เหมือนเดอะสต
0: รุ่
1: าน ร์เนาะ
0: อะไรอย่างนั้นเลยฮะแล้วก็แล้วปรากฏว่าผมจําได้เลยว่ากรรมการที่สัมภาษณ์ผมเป็นใครรู้ไหมครับพี่
1: ต้
0: หน
1: อง
0: ิ
1: เป
0: ง
1: ็น
0: ส
1: ค
0: าน ยสวรรค์
1: อ๋อ
0: กับพี่กิตติสิงหาปัตย์
1: อ๋
0: แล้ว
1: อ
0: ตอนแรกกับสองท่านเนี้ยก็จะดึงทั้งพวกเราทั้ง3 คนไปอยู่สายข่าวใช่ไหมครับข่าวปกติแต่ผมมาทะลึ่งด้วยความที่พอผมทำอีเวนต์แล้วผมชอบทํารายการโทรทัศน์แล้วผมแบบก็อยากไปอยู่รายการบันเทิงได้ไหมผมเลยขอพี่หนิงกับพี่กิตติว่าผมขอไปลองเป็นสายข่าวบันเทิงก่อนตอนนั้นก็เลยกลายเป็นว่าไปอยู่กับพี่ก้อยบุญยิตาของไอทีวีแล้วก็อยู่มาปีหนึ่งแล้วก็มาเจอกับพี่อ้อยนภาพรนี่แหละครับที่พี่บ๊อบถามเลยว่าผมมากรีนเวฟได้ยังไงเพราะว่าผมไปสัมภาษณ์รายการหนึ่งแล้วพี่อ้อยมาเป็นแขกรับเชิญ
1: อ๋
0: พ
1: อ
0: ี่อ้อยก็เลยบอกว่าสนใจเป็นดีเจไหม
1: อ๋อ
0: สั้นๆเลยแค่นี้เอง
1: จะ
0: ต
1: ม
0: อ
1: ี
0: นแรก
1: จะ
0: อ
1: เ
0: ะ
1: หลือเหรอ
0: ไม่จริงๆเอาจริงกลับกันเลยครับพี่บ๊อบ
1: เอา
0: ผ
1: เหร
0: ม
1: อ
0: กลัวผมกลัว
1: อ๋อ
0: ทําไมรู้ไหมครับเพราะว่าดีเจอะตอนนั้นผมรู้สึกว่ามันยากมากเพราะว่าคนอะไรวะพูดอยู่หน้าไมค์คนเดียวแล้วมันจะต้องพูดคนเดียวแล้วก็พูดบิ้วให้แบบนึกออกใช่ไหมฮะผมมองว่ามันยากมากเพราะเมื่อก่อนน่ะการทําพิธีกรมันมีสคริปต์แล้วอยู่หน้ากล้องเราชินกับแบบนั้นแต่อยู่หลังไมค์คือโอ้อะไรก็ไม่รู้ว่าผมตัดสินใจอยู่นานเหมือนกันเกือบแบบหลายเดือนจนโทรไปหาพี่อ้อยพี่อ้อยบอกว่าให้ทําเดโมมาก็คือเป็นเทปมาทําเดโมรายการมาเสนอผมก็เลยตัดสินใจทําหลายเดือนอยู่เหมือนกันครับพี่บ๊อบครับใช่ครับ
1: เห็นบอกว่าต้องทำมี300เดโมนี่คืออะไรอ่ะ
0: เดโมก็คือตัวอย่างรายการวิทยุ
1: สามร้อย
0: ส
1: เล
0: ม
1: ย
0: ม
1: เห
0: ต
1: ริ อ
0: ออย่างนี้ครับตอนนั้นพี่อ้อยก็ให้ทำเดโมก็คือเขาจะหาคนไปจัดที่กรีนเวฟแหละผมก็เลยฟังตอนนั้นผมก็ฟังแบบผ่านๆเนาะพอตอนจะทำเดโมผมก็ต้องไปทำฟังรายการกรีนเวฟว่าเขามีรูปแบบรายการยังไงพูดเข้าเพลงยังไงเปิดเพลงแบบไหนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับพอทำการบ้านเสร็จปุ๊บทำเดโมม้วนแรกไปให้พี่อ้อยพี่อ้อยก็ส่งกลับมาแล้วก็เหมือนคอมเมนต์ว่าให้แก้อย่างนี้อย่างนี้ตอนนั้นนะผมต้องไปหาห้องอัดข้างนอกทําเองนึกออกไหมฮะแล้วก็ทําส่งไปม้วนที่สองม้วนสองนี่แหละพี่อ้อยบอกว่าอ่ะผ่านแล้วเข้ามาทําเดโมที่ตอนนั้นจําได้เลยว่าเป็นตึกยังไม่เป็น GMM เป็นตึกซีนิกเลยที่แกรมมี่ที่อโศกครับผมแล้วที่พี่บอกบอกว่า300 กว่าม้วนใช่ผมเข้าออกตึกแกรมมี่ตอนนั้นน่ะเพื่อไปทําเดโมให้พี่อ้อยกับพี่ชอดฟังเนี่ยอยู่ประมาณ300 กว่าม้วนก็คือเป็นมาเป็นปีครับปีหนึ่งเลยกว่าจะได้จัดที่กรีนเวฟคือแบบโอ้โหโคตรจะต้องใช้ความพยายามมากๆเลยครับผม
1: งั้นเดี๋ยวเราพักตรงนี้ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวต่อในพรุ่งนี้เลยดีกว่าดีเจตั้มครับวันนี้เวลา20 น
0: ได
1: า
0: ้
1: ที
0: เล
1: มั
0: ย
1: น
0: ครับ
1: ผ่านไปเร็วเหลือเกินครับต้องบอกว่า
0: ขอโทษ
1: วัน
0: ครัน บ
1: ี้
0: พี่พูดเยอะไปหน่อย
1: เอามาไม่ฮะไม่ฮะไม่ฮะต่อเลยครับมันเพราะเวลามันจำกัด20 นาทีเดี๋ยวมีต่ออีกพี่ตั้มวันนี้ไปให้เป็นยกให้เป็นสัปดาห์ของดีเจตั้มเลยนะครับ
0: ครับ
1: ข
0: พ
1: อ
0: ี่
1: วันน
0: ข
1: ี้
0: อบคุณมาก
1: เร
0: ค
1: าร
0: ับ
1: ได้รู้จักเดนูสิงหาเสนีมากกว่าภาพของผู้ชายที่ยืนอยู่บนเวทีพร้อมตำแหน่งวินเนอร์นะเพราะเบื้องหลังความสำเร็จคือคนคนหนึ่งที่เคยเจอทั้งวันที่ชีวิตพลิกผันต้องดิ้นรนหาโอกาสและเคยส่งเดโมรายการที่บอกวิทยุครั้งใดครั้งเล่านะโดยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าโอกาสจะมาถึงเมื่อไหร่นะเรื่องราวของดีเจตั้มเนี่ยจึงเตือนเราว่าบางครั้งความสำเร็จไม่ได้เริ่มจากการที่เราพร้อมที่สุดแต่อาจจะเริ่มจากวันที่เราตัดสินใจว่ายังไม่ยอมแพ้นะพรุ่งนี้เราจะพาไปเปิดชีวิต25 ปีหลังใหม่หน้ากล้องหน้าเวที

0: กว่าจะเป็นนักสื่อสารมืออาชีพต้องผ่านอะไรมาบ้างครับวันนี้บางกอกบัสบางกอกทูเดย์ต้องขอลาไปด้วยประโยคนี้ครับโอกาสอาจไม่ได้มาในวันที่เรารอแต่เมื่อมันมาถึงจงพร้อมที่จะคว้ามันนะครับวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับแล้วก็ขอสวัสดีดีเจตั้มขอลาไปด้วยนะครับสวัสดี
1: ค
0: ครร
1: ั
0: ับ
1: พี่
0: บ
1: ม็อบครับสวัสดีครับคุณผู้
0: คร
1: ฟ
0: ับ
1: ัง
0: ครับครับ
2: บางกอกบัส by บางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
4: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสารประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
2: ์ Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco Gem และสนภาโดย SN Group
3: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
1: ร่วมสนับสนุน
4: สวัสดีครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเย็น28กันยายนคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับ
4: ครับ
5: สดสดร้อนร้อนจากศาลรัฐธรรมนูญเป็นอันว่าคอการเมืองที่คอยลุ้นก็หมดเรื่องต้องลุ้นไปอีกเรื่องหนึ่งแล้วคือเรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินรับคำร้องมา21คำร้องร้องศาลรัฐธรรมนูญคดีบาร์โค้ด QR โค้ดเลือกตั้งสสบัญชีรายชื่อสสเขตที่ผ่านมาเนี่ยคุณธนพงศ
4: ์ครับ
5: หมดเรื่องไปเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยโดยสรุปก็คือบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตไม่สามารถที่จะเชื่อมหรือสืบย้อนหลังไปไม่ได้ว่าใครลงคะแนนให้ใครบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่ออาจจะสืบย้อนหลังไปได้เชื่อมโยงได้แต่การเข้าถึงบัตรเลือกตั้งทั้ง3ส่วนเป็นเรื่องยากมากจะต้องมีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งร่วมมือด้วยเพราะการเก็บรักษาความปลอดภัยเนี่ยกกต.อธิบายว่าทำไว้อย่างแข็งขันฉะนั้นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วยกคำร้องสรุปว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาทั้งบัญชีรายชื่อและแบ่งเขตไม่ขัดรัฐธรรมนูญไม่ขัดรัฐธรรมนูญไม่ต้องลุ้นกันว่าจะมีโมฆะและเลือกตั้งใหม่แต่ถึงไม่ขัดรัฐธรรมนูญเนี่ยศาลก็ได้มีข้อแนะนำข้อติงว่าเรื่องนี้มันทำให้ขาดความน่าเชื่อถือไปส่วนหนึ่งก็มีคำแนะนำให้ปรับปรุงให้รัดกุมและให้น่าเชื่อถือมากขึ้นนี่คือเรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญแถลงยาว2ชั่วโมงคุณธนาพงศ
4: ์ครับ
5: ก็ต้องใครสนใจจะฟังก็ฟังได้2ชั่วโมงแต่เนื้อหาสรุปแค่นี้ส่วนเรื่องน้ำท่วมนายกวันนี้ก็ทั้งวันเลยครับจัดการวุ่นอยู่กับเรื่องนี้ถกดวนแก้ปัญหาน้ำท่วมกับกทม.สั่งระดมทุกหน่วยเร่งระบายน้ำเข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่ย้ำว่าจุดที่เดือดร้อนหนักต้องช่วยก่อนในขณะเดียวกันรัฐบาลก็เตรียมงบกลางไว้ 2,000 ล้านชงครม.เชียวยาน้ำท่วมชงเยียวยาน้ำท่วมกทม.กทม.ได้ครัวเรือนละ 9,000 ส่วนเรื่องราคาสินค้าที่จะฉวยโอกาสขึ้นช่วงนี้หรือไม่สุภจีสั่งคุมเข้มย้ำห้ามขึ้นราคาแล้วต้องติดป้ายให้ชัดด้วยเรื่องของการประกันคปภ.เรียกประชุมภาคธุรกิจประกันภัยกำหนดแนวทางช่วยเหลือเร่งด่วนเตรียมพร้อมหลังน้ำลดมุ่งบรรเทาความเดือดร้อนผู้เอาประกันภัยมีรายละเอียดเยอะเลยครับส่วนน้ำท่วมทุกครั้งก็ถามถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับน้ำท่วมอาจารย์ธนวัฒน์ชี้ภัยน้ำท่วม5วันเศรษฐกิจเสียหายกว่า 12,000 ล้านห่วงกดดัน GDP มาควอเตอร์4วูบลงแล้วก็มีประเด็นเรื่องประธานมงคลเรียกประชุมสว.นัดพิเศษ1ตุลาเพื่อโหวตร่างกฎหมายล้มละลายฉบับที่กรรมาธิการร่วมกันแก้ไขแล้วเดี๋ยวมาดูรายละเอียดครับ
4: เรื่องของคุณหมอสารณะปุณใบช ชัยพฤกษ์ประธานกสทช.เนี่ยคณะกรรมการสรรหากรรมการกสทช.ยื่นศาลปกครองให้มีคำสั่งให้หมอสรณะหยุดปฏิบัติหน้าที่ประธานกสทช.หลังเจ้าตัวยื้อจะทำงานต่อครับเรื่องของสส.สมชาติเตถาวรเจริญคดีเกี่ยวกับนอมินีถือครองอสังหาริมทรัพย์แทนต่างชาติเนี่ยวันนี้มาพบกับพนักงานสอบสวนของ DSI แล้วครับศาลสั่งริบเจ็ตสกีและสั่งจำคุก1เดือนปรับอีก 10,000 บาทหนุ่มขี่เจ็ตสกีป่วนเพชรบุรีตัดใหม่ช่วงน้ำท่วมสารภาพก็ลดเหลือ15วันปรับ 5,000 บาทและให้รอลงอาญาคุมประพฤติอีก1ปีนี่ครับคุณสุภาพครับ
5: อ้าวพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นช่วงหน้าครับ
4: สักครู่ครับ
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
6: ์การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
7: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน
9: จากประสบการณ์ด้านบริหารจัดการระบบน้ำและบริการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆอย่างครบวงจรภายในนิคมอุตสาหกรรมท่าอากาศยานนานาชาติและท่าเรืออุตสาหกรรมมาอย่างยาวนานของคาสโก้รวมทั้งความเชี่ยวชาญของทีมสนับสนุนด้านเทคนิคเฉพาะจากบริษัทในกลุ่ม SM Group ทำให้เรากาสโก้เชื่อมั่นว่าเราคือผู้บริหารจัดการระบบน้ำและระบบสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนเราให้คำปรึกษาออกแบบก่อสร้างบริหารจัดการระบบผลิตน้ำบำบัดน้ำเสียและรีไซเคิลงานระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมเรามีทีมปฏิบัติการพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงและทีมสนับสนุนในการให้บริการด้านวิศวกรรมอีกทั้งงานบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำด้วยห้องแลบมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับสำหรับให้บริการทุกภาคส่วนพร้อมรับประกันความพึงพอใจ
2: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco GEM และสนภาโดย SN Group
10: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
10: ์การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
1: ร่วมสนับสนุน
4: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
5: เรื่องน้ำท่วมคุณณราพงศ์ดูในกทม.ดูประเมินน้ำโดยรวมก่อน
4: ผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์บอกว่าตอนนี้สถานการณ์โดยรวมของกรุงเทพมหานครก็ถือว่าคลี่คลายนะครับปัญหายังอยู่ที่พื้นที่ที่อยู่ใกล้คลองครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ใกล้ๆกับคลองแสนแสบนะพื้นที่บางกะปิบางกะปินี่ยังหนักอยู่นะครับแล้วก็ตรงสามแยกนะคุณสุภาพ อันนั้นเนี่ยก็ยังถือว่ายังหนักอยู่แต่พื้นที่ที่คลี่คลายอย่างชัดเจนก็คือถนนวิภาวดีรังสิตครับส่วนพื้นที่ที่ยากที่สุดก็คือพื้นที่คลองประเวศบุรีรมย์ที่ต้องดึงน้ำจากลาดกระบังมายังคลองสูบน้ำพระโขนง1ก็คือปริมาณน้ำเยอะ2ก็คือความคดเคี้ยวของคลองครับซึ่งจะต้องมีการประสานกับหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานก องทัพเรือให้มาช่วยกันผลักดันน้ำจากคลองประเวศมาสู่ประตูระบายน้ำพระโขนงผู้ว่าชาติชาติบอกว่าหลักการระบายน้ำเนี่ยต้องเร่งให้เร็วที่สุดเราสามารถดูดน้ำได้วินาทีละประมาณ600ลูกบาทเม็ดและก็เครื่องสูบน้ำทุกเครื่องตอนนี้ก็ทำงานเดินหน้าเต็มสูบคลองหลักจะใช้เวลาในการผลักดันประมาณ2วันแต่ในชุมชนเนี่ยต้องใช้เวลาอาจจะถึง7วันครับในการผลักดันน้ำนะครับในชุมชนผู้ว่าบอกว่าเรื่องการเยียวยาอันนี้ทุกเขตจะต้องทำข้อมูลที่ต้องการรับการช่วยเหลือทำข้อมูลเข้ามาแล้วก็ส่วนกลางก็จะทำหน้าที่ในการพิจารณาคำถามของนักข่าวเช่นถามว่าหลังจากนี้คาดการว่าจะมีน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพอีกไหมมีนักข่าวเขาถามผู้ว่าชาติชาติบอกว่าเราคาดการไม่ได้หรอกแต่น้ำท่วมครั้งนี้มันเกิดจากฝนตกหนักมีปริมาณที่ใกล้เคียงเช่นเดียวกับกรณีที่หาดใหญ่แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดขึ้นอีกจะเกิดขึ้นในปีนี้หรือปีหน้าก็ไม่รู้แต่สิ่งที่เราต้องระวังแผนในระยะยาวซึ่งจะต้องดำเนินการและก็ย้ำว่าจะต้องมีโครงสร้างพื้นฐานอย่างเช่นอุโมงค์ผันน้ำที่จะเชื่อมโยงไปยังจุดต่างๆให้มากขึ้นย้ำว่าหลังจากนี้ต้องเตรียมรับมือให้ดีที่สุดครับคุณจบับนี่ทางผู้ว่า
5: ในโลกออนไลน์เนี่ยเขามีมุมมองที่น่าสนใจว่าทำไมน้ำท่วมรอบนี้เนี่ยฝั่งทนที่เจอฝนหนักเท่ากับฝั่งกทมฝั่งกรุงเทพแต่กลับรอดทำไมกรุงเทพด้านอโศกนานาเพลินจิตราชประสงค์สีลมสาทรคลองเตยก็รอดก็เพราะฝั่งทนโชคดีไม่โดนถมคลองหนักเท่าฝั่งกรุงเทพจึงมีคลองเหลือเพื่อระบายและชะลอน้ำเยอะและยังมีพื้นที่สีเขียวรวมถึงพื้นที่เกษตรช่วยชะลอน้ำเยอะกว่ารวมถึงพื้นที่บางส่วนของฝั่งทนก็สูงกว่าเขตพื้นที่ต่ำฝั่งกรุงเทพด้วยแล้วกรุงเทพอโศกนานาเพลินจิตราชประสงค์สีลอนของเตยมีสวนลุมและสวนเบญจกิติเป็นแก้มลิงชะลอน้ำให้ผ่านแนวคลองไผ่สิงโตกลับมาถึงรากของปัญหาตั้งแต่ยุคผู้ว่าสุขุมพันธุ์จนมาถึงผู้ว่าชัชชาติทำแผนรับมือผิดพลาดรุนแรงเราไปถมคลองถมลำรางตัวอย่างก็หน้าศาลาว่าการกทมดินแดงนั่นอีกจุดหนึ่งก็ลำรางซอยเจริญใจตรงเอกมัยถมคลองถมลำรางแล้วบอกว่าทำท่อสมัยใหม่ที่สร้างรวมถึงอุโมงค์ยักษ์จะเอาอยู่ทั้งหมดผ่านไปเป็น10ปีใช้งบระดับแสนล้านก็เละเพราะจุดอ่อนใหญ่ของการคิดแบบโยธาและผู้รับเหมาคือถมสร้างเพื่อพยายามควบคุมน้ำโยธาสนุกผู้รับเหมารวยนี่เขาก็วิพากษ์วิจารณ์อะไรเรื่องพวกนี้กันเยอะแต่เอาให้รู้ว่าหลักๆคือฝั่งทนเนี่ยเขายังเซฟเรื่องคลองไว้มันก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้มันเบากว่าฝั่งกรุงเทพอันนี้ในเชิงของกายภาพนะ
4: คร
5: ับ ทีนี้ก็มาถึงเรื่องของการสั่งเยียวยาที่นายกรัฐมนตรีสั่งเมื่อวานแล้ววันนี้ก็ได้คุยเรื่องนี้ซ้ำคือเราก็อยากเห็นว่านายกสั่งเนี่ยจะปฏิบัติได้จริงไหมที่จะเยียวยาช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนอย่างทันทีเนี่ยเอาเข้าจริงๆเนี่ยคงไม่ง่ายเพราะว่าลำดับขั้นตอนมันเยอะกว่าจะทำเสนอเป็นทอด แล้วกว่าจะอนุมัติลงแล้วก็ส่งลงมาเป็นทอดๆไปค้างคอขวดอยู่ตรงนั้นตรงนี้อันนี้เป็นเรื่องธรรมดามากที่สั่งกันทุกครั้งแต่ทำไม่ได้จริงสักครั้งหนึ่งเพราะข้าราชการเขาต้องดูเรื่องระเบียบปฏิบัตินายกสั่งโดยวาจาว่าให้เร็วและทันทีแต่ถ้ามันเกิดผิดพลาดขึ้นมาเรื่องข้อมูลใครจะรับผิดชอบเขาก็รับผิดชอบไม่ไหวฉะนั้นนายกสั่งไปเถอะเขาก็ทำตามระบบเดิมๆที่ราชการเคยทำแล้วอีกเรื่องนึงที่เราได้เห็นนะคือระบบข้าราชการประจำที่ไต่เต้าขึ้นมาเป็นหัวหน้างานเป็นอธิบดีเป็นผู้ว่าเนี่ยกับผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งอย่างคุณชัดชาติเนี่ยวิธีการทำงานผิดกัน
11: ครับ
5: คุณชัดชาติเนี่ยเขารู้ว่าตรงไหนยังไงเขาก็ลุยแต่ผู้ว่าหรืออธิบดีที่เป็นข้าราชการเนี่ยมักจะมีคำหนึ่งว่ายังไม่รู้ต้องรอรับรายงานกลายเป็นคำที่มันชินชามากว่ายังไม่ได้รับรายงานรอรับรายงานซึ่งสมัยนี้เนี่ยเขาไม่ต้องรอรับรายงานแล้วสมัยก่อนต้องรอรับรายงานเพราะมันไม่มีมือถือไม่มีรูปไม่มีคลิปไม่มีทีวีก็ไม่ออกกันมากเท่านี้ฉะนั้นเวลามีเรื่องอะไรขึ้นในอำเภอที่โน่นที่นี่ผู้ว่าไม่มีทางได้เห็นข่าวเพราะสมัยก่อนข่าวไม่เป็นอย่างนี้ไม่มีทางได้เห็นคลิปผู้ว่าก็รอให้ลูกน้องรายงานตามลำดับขั้นขึ้นมาว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นนะเป็นอย่างนี้นะแล้วมานั่งพิจารณาว่าจะช่วยเหลือยังไงแล้วก็สั่งการลงไปตามลำดับขั้นกว่าจะได้ถึงมือผู้ช่วยเหลือเนี่ยใช้เวลานานเดี๋ยวนี้เนี่ยทำไมคุณต้องรอรับรายงานคุณเปิดทีวีดูเนี่ยคุณรู้อยู่แล้วว่าอำเภอจังหวัดคุณอำเภอคุณเนี่ยตรงไหนที่มันลึกมากที่สุดทีวีเข้าไปเจาะไปถ่ายมาเห็นกับตาแล้วคุณต้องรอรายงานทำไมคุณไปเลยสิคุณเป็นผู้ว่าคุณสั่งเลยตรงจุดนั้นจุดนี้ไม่ต้องรอรายงานรอรายงานเนี่ยสมัยโน้นสมัยที่ไม่มีทีวีแบบนี้สมัยที่ไม่มีคลิปแบบนี้สมัยที่ไม่มีข้อมูลแบบนี้ก็นั่งรอรายงานนั่งอยู่ในห้องแอร์อยู่ในจวนเพราะว่ารอรายงานเดี๋ยวนี้ดีขึ้นแต่ว่าเนี่ยก็ต้องรอรายงานแต่ผู้ว่าชัดชาติผมก็เห็นแกก็ลุยไปทั้งวันทั้งคืน
11: ครับ
5: ไปไหนแกก็ไปก็แกคนเดียวก็มีลูกน้องผู้อำนวยการเขตรู้ทีหลังก็วิ่งหูตั้งไปให้ข้อมูลซึ่งไม่ต้องไปให้ข้อมูลหรอกเพราะคุณชัดชาติแกมีข้อมูลหมดตรงไหนอะไรยังไงฉะนั้นผมถึงบอกว่าผู้ที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยดีๆชั่วๆโกงมั่งอะไรมั่งเนี่ยนะถอนทุนมั่งแต่ว่าความรู้ร้อนรู้หนาวที่จะดูแลประชาชนเนี่ยเขาเหนือกว่าผู้ที่มาจากการแต่งตั้งระหว่างผู้ว่ากับนายกอบจในต่างจังหวัดไปดูเถอะว่าใครกระหืดกระหอบไปช่วยเหลือประชาชนมากกว่ากันใครที่นุ่งกางเกงขาสั้นและถลกแขนเสื้อไปช่วยประชาชนมากกว่ากันระหว่างผู้ว่ากับนายกอบจเพราะผู้ว่ามาจากการแต่งตั้งนายกอบจมาจากการเลือกตั้งเขารู้ว่าถ้าเขาแก้ปัญหาไม่ได้สมัยหน้าก็อดซื้อเสียงยังไงคนก็ไม่เอาถ้าคนเดือดร้อนนะแต่ผู้ว่าเนี่ยเขาไม่ต้องแคร์ตรงจุดนั้นถ้านายไม่ย้ายเขาก็อยู่ต่ออยากอยู่กี่สมัยก็วิ่งเต้นเอาอยู่ต่อได้นั่นคือผู้ว่าที่ต้องนั่งรอรับรายงานนี่ผมกำลังดูอยู่ว่าที่นายกสั่งเมื่อวานเนี่ยให้เยียวยาให้เร็วให้ทันใจมันจะไปถึงไหน มันจะทำได้มากน้อยแค่ไหนมันจะใช้เวลากี่วันคุณนราพงศ์ดูต่อ
4: เมื่อเช้าเนี่ยมันมีการเผยแพร่ในโลกโซเชียลอ่างเก็บน้ำคลองละโอกอยู่ที่ตำบลเขาน้ำเป็นอำเภอเขาชะเมาจังหวัดระยองในโซเชียลเนี่ยเขาบอกว่าทางอบต.ได้มีคำสั่งให้อพยพคนด่วนเพราะอ่างเก็บน้ำกำลังจะแตกครับคุณสุภาพซึ่งล่าสุดเนี่ยอธิบดีกรมชลประทานคุณวิทยาแก้วมีได้นำคณะลงพื้นที่ครับไปดูแล้วเนี่ยยืนยันว่าอ่างเก็บน้ำไม่แตกครับมีปัญหาเฉพาะความเสียหายบริเวณสปิลเวย์หรือว่าทางน้ำล้นนะครับแต่ว่าไม่แตกยืนยันว่าอ่างเก็บน้ำจะไม่แตกครับฉะนั้นขอให้พี่น้องประชาชนชาวอำเภอเขาชะเมาจังหวัดระยองเนี่ยอย่าได้แตกตื่นกันกรมชลประทานยืนยันว่าไม่แตกครับ
5: คืออย่าไปแตกตื่นและอย่าไปลายส่งต่อกันมันเดี๋ยวก็เป็นไฟลามทุ่งทางกรมประชาชนประทานก็จำเป็นจะต้องออกโทรทัศน์ชี้แจงเพราะว่าปัญหาเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นทุกครั้งนะเวลามีน้ำมากๆเดี๋ยวก็ปล่อยข่าวแล้วเดี๋ยวก็เขื่อนจะปรีมั่งอะไรต่ออะไรเนี่ยเจอมาเยอะแล้วคุณอรพงศ
11: ์ครับ
5: เรื่องเยียวยาเนี่ยท่านผู้ฟังเขาไลน์มาว่าคราวนี้มันน่าจะเร็วเพราะว่าเราเข้าสู่การประกันภัยพิบัติมันคุ้มครองโดยอัตโนมัติแล้วคนไทย30ล้านหลังคาเรือนเนี่ยคือไม่ต้องไปสมัครไม่ต้องจ่ายเบี้ยรัฐบาลจัดการให้หมดแล้วตอนนี้ก็มีประกันภัยพิบัติแห่งชาติตั้งแต่วันที่1กันยาที่ผ่านมาแล้วผ่านครม.ก็ย้ำอีกทีนะคุ้มครอง3ภัยหลักคุ้มครองเรื่องน้ำท่วมคุ้มครองเรื่องวาตภัยคุ้มครองเรื่องพายุแผ่นดินไหวถามว่าได้เท่าไหร่ค่าซ่อมบ้านสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังต่อครั้งที่ประสบภัยน้ำท่วมได้ทันที 10,000 แล้วไปเบิกเพิ่มได้อีกถึง 90,000 แต่ 10,000 นี่ได้ก่อนจะไปถึงเท่าไหร่เนี่ยขอดูความเป็นจริงส่วนแผ่นดินไหวได้ทันที 5,000 เพิ่มได้อีกถึง 95,000 ถ้าเสียชีวิตจาก3ภัยที่ว่านี้รับไปเลย2ล้านอันนี้เป็นการเปลี่ยนจากรอเยียวยาหลังภัยเกิดเป็นมีหลักประกันก่อนภัยมาเกิดเหตุปุ๊บเคลมได้เร็วไม่ต้องรอนานเหมือนเดิมได้เร็วเนี่ยแค่ไหนที่เรียกว่าได้เร็วเห็นว่า15วันได้อันนี้เริ่มคุ้มครองตั้งแต่1ตุลา69ไปถึง1ตุลา70ทีนี้อ้าวถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยวันนี้วันที่29 30เหลืออีก2วันแล้วถ้าน้ำท่วมช่วงนี้แล้วพอไปถึง1ตุลาน้ำมันไม่ท่วมแล้วเนี่ยจะว่ายังไงจะได้ประกันจะได้เงินประกันก้อนนี้ไหมอันนี้ใครเป็นฝ่ายรัฐบาลเป็นผู้รู้ช่วยชี้แจงมาหน่อยเถอะเพราะว่าเริ่มประกันตั้งแต่1ตุลาแต่ตอนนี้น้ำมันท่วมตั้งแต่ปลายกันยาเนี่ยดูต่อ
4: ครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสรุปภาพรวมทั้งประเทศนะครับคือมีพื้นที่ประสบอุทกภัย27จังหวัด151อำเภอครับนี่รวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วนะครับมากที่สุดเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ของภาคตะวันออกกับภาคกลางนี่แหละครับอันนี้เป็นสะสมนะครับอย่างภาคเหนือเนี่ยพิษณุโลกมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ5อำเภอภาคกลางอุทัยธานีได้รับผลกระทบ107 1734ครัวเรือนนะครับ ระดับน้ำก็ถือว่าทรงตัวอยู่ภาคตะวันออกเนี่ยมากที่สุดนี่ก็จะเป็นชลบุรีนะครับถัดมาก็จะเป็นระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดครับกรุงเทพมหานคร
5: ครับ
4: มีประชาชนได้รับผลกระทบตัวเลขประมาณ 52,000 ครัวเรือนครับ
5: ได้คำตอบแล้วว่าถึงยังไม่ถึงวันที่1ตุลาแต่คนก็จะได้รับการเยียวยาแต่เยียวยาได้เงินจากรัฐบาลก่อนรัฐบาลเตรียมงบกลางไว้ 2,000 ล้าน 2,000 ล้านบาทเยียวยาน้ำท่วมกทม.ได้ครัวเรือนละ 9,000 อันนี้มาจากคำชี้แจงของพระดอนปริศนานันทกุลเยียวยาพี่น้องกทม.นะ
4: ครับ
5: มีระเบียบการชดเชยเยียวยาซึ่งรัฐบาลได้หารือกับทางกทม.ที่จะต้องมีการลงรายละเอียดว่าจะจัดสรรกันยังไงขอยืนยันว่าทุกส่วนพร้อมดูแลประชาชนอย่างเต็มกำลังกทม.คนกรุงเทพจะได้เงินเยียวยา 9,000 บาทต่อครัวเรือนมาตรฐานเดียวกับจังหวัดอื่นที่เคยเกิดสถานการณ์น้ำท่วมหรือไม่บอกมีสิทธิ์ได้เพราะทั่วประเทศต้องใช้เกณฑ์เดียวกันอันนี้ก็ต้องดูเรื่องงบกลางของกทม.ด้วยและในส่วนที่ต้องเพิ่มเติมรัฐบาลก็พร้อมจะสนับสนุนรัฐบาลได้เตรียมการงบกลางไว้ประมาณ 2,000 ล้านบาทอันนี้จะดูน้ำท่วมตั้งแต่วันที่20กันยาเป็นต้นมาทั่วประเทศนะคุณสุราพงศ
4: ์ครับ
5: 20กันยาที่ผ่านมาอ้าวพักก่อนแล้วเดี๋ยวหลังข่าวต้นชั่วโมงกลับมาดูรายละเอียดต่อ
4: สักครู่ครับ
11: กัสโก้นำเทคโนโลยีโดรนช่วยสำรวจตรวจจับความร้อนลดความเสี่ยงให้โรงงานปัญหาที่มองไม่เห็นอาจนำมาซึ่งความเสียหายที่คาดไม่ถึงความร้อนจากอุปกรณ์ชำรุดต้นเหตุที่มาของไฟฟ้าลัดวงจรไฟไหม้และความเสียหายแก่อุปกรณ์ระบบการผลิตกัสโก้ขอเสนอโซลูชันจับร้อนก่อนพังตรวจสอบความผิดปกติที่มองไม่เห็นของเครื่องจักรอุปกรณ์ไฟฟ้าระบบโซลาร์ภายในโรงงานด้วยกล้องเทอร์โมสแกนและโดรนสำรวจอัจฉริยะที่มีความแม่นยำสูงพร้อมสรุปรายงานผลเพื่อนำไปสู่การแก้ไขป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายในอนาคตเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบแผงโซลาร์เซลล์ทั้งแบบติดตั้งบนหลังคาหรือติดตั้งบนน้ำเพื่อหาจุดเสียสแกนระบบท่อน้ำประปาท่อน้ำเสียและหอถังเก็บน้ำหารอยรั่วซึมที่ตรวจสอบได้ยากสร้างแผนผังโรงงานด้วยการวัดพื้นที่ด้วยระบบดิจิทัลช่วยให้วางแผนการใช้ที่ดินและโครงสร้างพื้นฐานได้มีประสิทธิภาพเพิ่มความปลอดภัยในการสำรวจพื้นที่สูงในการตรวจสอบระบบไฟฟ้าเครื่องจักรหรือระบบต่างๆในโรงงานให้ทีมบำรุงรักษาของกัสโก้ช่วยดูแลพื้นที่ของคุณกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำและสาธารณูปโภคที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมส์และสอนและพาโดย SN Group
12: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัน
13: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขอเซ็นเตอร์1615
14: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
15: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน
16: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอานนท์ นันตะ สุคนครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดศูนย์ความร่วมมือสื่อสารข้อมูลสภาพภูมิอากาศส่งตรงข้อมูลตามข้อเท็จจริงสู่ประชาชนผ่านเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมท.อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
4: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
5: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมท.เปิดศูนย์ความร่วมมือสื่อสารข้อมูลสภาพภูมิอากาศส่งข้อมูลตามข้อเท็จจริงสู่ประชาชนอย่างรวดเร็วเข้าใจง่ายและทั่วถึง
7: นายพัชระอานันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE แถลงข่าวเปิดศูนย์ความร่วมมือด้านการสื่อสารข้อมูลสภาพภูมิอากาศและกรมอุตุนิยมวิทยาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาโดยมอบหมายให้กระทรวง DE กรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมท.จำกัดมหาชนเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆได้อย่างรวดเร็วและอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงให้ประชาชนเข้าใจและรับรู้ได้ง่ายเบื้องต้นกรมอุตุนิยมวิทยาได้ปรับปรุงวิธีการและรูปแบบการนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์และต่อจากนี้จะร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์และอสมท.เพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นด้านนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ระบุว่ากรมประชาสัมพันธ์มีช่องทางการสื่อสารผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจำนวน75สถานีทั่วประเทศช่องทางออนไลน์กว่า700 account รวมถึงหอกระจายข่าวประมาณ 80,000 จุดทั่วประเทศซึ่งทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อเป็นช่องทางแจ้งเตือนประชาชนดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กรมทางหลวงชนบทเฝ้าระวังเส้นทางคมนาคม18จังหวัดทั่วประเทศพร้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่และยานพาหนะเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนอย่างเร่งด่วนนายพิชิตหุ่นสิริอธิบดีกรมทางหลวงชนบทเปิดเผยว่ากรมทางหลวงชนบทได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมนำรถบรรทุก6ล้อและรถยนต์4ล้อแบบมีหลังคาพร้อมเจ้าหน้าที่ออกให้บริการรับส่งประชาชนในจุดที่รถโดยสารปกติไม่สามารถสัญจรผ่านได้โดยเน้นพื้นที่จุดเชื่อมต่อสำคัญโดยจะให้บริการจนกว่าผู้โดยสารจะหมดและสถานการณ์จะคลี่คลาย สำหรับภาพรวมทั่วประเทศปัจจุบันมีถนนทางหลวงชนบทได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมใน18จังหวัดรวม88สายทางซึ่งสามารถสัญจรผ่านได้51สายทางและสัญจรผ่านไม่ได้37สายทางทั้งนี้ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่จัดชุดหน้าตระเวนเฝ้าระวังติดตั้งป้ายเตือนและเตรียมเครื่องจักรเข้าซ่อมแซมทันทีหลังน้ำลดกรุงเทพมหานครน้อมรับข้อบกพร่องระบบเซลล์บอร์ดแคสต์พร้อมเร่งผลักดันสิทธิ์แจ้งเตือนภัยเชื่อมโยงข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ
8: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงกรณีการพัฒนาระบบเตือนภัยเซลล์บอร์ดแคสต์เมื่อช่วงเช้าวันที่27กันยายนที่ผ่านมาว่ากรุงเทพมหานครน้อมรับข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากช่องว่างและความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในขั้นตอนประสานงานซึ่งเดิมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นผู้พิจารณาอนุมัติกดส่งข้อความทำให้เกิดความสับสนในสิทธิสั่งการล่าสุดกรุงเทพมหานครได้ข้อสรุปร่วมกับปภ.ในการปรับรูปแบบการทำงานโดยกรุงเทพมหานครจะเป็นผู้ประเมินสถานการณ์ออกแบบเนื้อหาข้อความเองทั้งหมดและเมื่อส่งให้ปภ.จะมีการส่งข้อความกระจายสู่ประชาชนทันทีทั้งนี้อยู่ระหว่างการตกลงกรอบความรับผิดชอบเพื่อขอโอนอำนาจบริหารจัดการให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้มีสิทธิในการกดส่งข้อความเตือนภัยเซลล์บอร์ดแคสต์ด้วยตนเองทั้งนี้ได้น้อมรับและปรับปรุงการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างศูนย์ส่วนกลางกับศูนย์หน้างานเขตเรียบร้อยแล้วพร้อมยืนยันจะลงพื้นที่ติดตามหน้างานทันทีเมื่อระบบการบริหารจัดการส่วนหลังเข้าที่อย่างสมบูรณ์ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: เสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์วัยวัน
2: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ร่วมสนับสนุน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
2: นอกจากเยียวยาช่วยเหลือคนแล้วเนี่ยผมว่าสิ่งที่นายกต้องสั่งการไปด่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือการบูรณะซ่อมแซมถนนหนทางที่มันตัดขาดโดยเฉพาะถนนสายรองระหว่างจังหวัดไปอำเภออำเภอต่ออำเภอเนี่ยนะหลายสายตัดขาดเลยคนเดินทางไม่ได้ตอนนี้ก็ต้องร้องขอให้ทหารเอาอะไรสายพานเหล็กอ่ะที่เป็นแผ่นเหล็กอ่ะไปดำเนินการให้รถพอวิ่งได้วิ่งไปวิ่งมาก่อนแต่รถหนักก็อย่าเข้าไปเนี่ยตอนนี้มีอยู่หลายสาย ลำพังน้ำท่วมก็เดือดร้อนอยู่แล้วเข้าเมืองก็ไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้ถูกตัดขาดมีเรื่องต้องทำเยอะนะมีเรื่องต้องทำเยอะที่จะต้องค่อยๆแกะปัญหาออกมาแล้วเอาขึ้นบนโต๊ะแล้วก็ดูว่างานนี้ใครทำงานนี้หน้าที่ใครงานนี้หน้าที่ใครเพราะว่าช่วงที่เกิดเหตุใหม่ๆแบบนี้เราจะเจออาการละล่าละลังไม่รู้อะไรควรทำก่อนไม่อะไรควรทำหลังและที่สำคัญการซ่อมแซมด่วนบูรณะด่วนแบบนี้เนี่ยทำงานด่วนแบบนี้มันมีช่องโหว่มากประกวดราคากันอะไรต่ออะไรก็เสียเวลาฉะนั้นงานแบบนี้ต้องเป็นงานเร่งด่วนเรียกมาทำแต่นี่เดี๋ยวมันจะมีปัญหาอีกเรื่องหนึ่งที่ตามมาก็คือโกงกันทุจริตกันโกงกันราคาแพงเกินกว่าความเป็นจริงอันนี้ก็ไม่ควรจะให้มันเกิดไม่ควรจะให้ซ้ำเติมความเดือดร้อนที่เจอกันอยู่สรุปกทม.ตอนนี้ที่ยังหนักอยู่คลองจันทน์ใช่ไหมคุณธราพงศ
1: ์ใช่ครับ
2: คลองจันทน์รามคำแหงรามคำแหงฝั่งสนามราชมังคลา
1: บางกะปิ
2: บางกะปิตรงแยกตรงนั้นน่ะ
1: ครับ
2: สมมติเราไปจากลาดพร้าว จนหนึ่งจะตรงไปการเคหะถ้าเลี้ยวขวาข้ามสะพานไปก็ไปออกถนนรามคำแหง
1: ที่นครินทร์
2: สามแยกสามแยกตรงนั้นน่ะยังหนักอยู่นั่นแหละฉะนั้นตอนนี้ก็ได้เห็นภาพหน่วยกู้ภัยบรรเทาสาธารณภัยทั้งหลายซึ่งก็น่าชื่นชมกันนะคุณธราพงศ
1: ์ครับ
2: ผมดูแล้วเขาออกกันไปหมดอ่ะตอนเนี้ยไม่ว่าคนที่มีชื่อเสียงดังๆคือถ้าเขาออกไปนะเขาจะลงคลิปลงคลิปเพื่อให้เห็นว่าเขาไปทำงานช่วยเหลือประชาชนก็ช่างเขาเถอะขอให้ได้ไปทำเถอะคุณธราพงศ
1: ์ครับ
2: ใครจะไปด่าว่าเขาทำงานเอาหน้าเอาเน้อเขาก็ต้องมีวิธีการเพื่อที่จะให้คนที่สนับสนุนได้เห็นว่าที่เขาให้เงินไปเขาสนับสนุนข้าวของไปเนี่ยเขาเอาไปแจกจ่ายจริงๆนะอันนี้ก็อย่าไปมองในแง่ทัศนคติที่บอกว่าเขาหิวแสงไม่ใช่หรอกเขาก็ทำงานเขาเต็มที่ถ้าไม่มีคนพวกนี้ราชการเอาไม่ทันเอาไม่อยู
1: ่ครับ
2: ราชการเอาไม่ทันเอาไม่อยู่คนเหล่านี้เขามักจะไปก่อนตอนนี้ที่หนักก็คือเสร็จคลองจันเนี่ยเห็นข่าวกันไปหลายคณะแล้วเพราะคนมันเยอะมากนะแฟดคลองจันเนี่ยตอน ผมเข้ากรุงเทพใหม่ๆก็จะรู้ว่าแฟลตที่ใหญ่ของการเคหานี่แฟลตดินแดงลองลงมาตอนหลังก็เป็นแฟลตคลองจันทน์กี่ปีแล้วล่ะ40 50ปีแล้วก็อยู่แตกลูกแตกหลานขึ้นมาก็อยู่ ไม่ไปไหนเพราะที่นั่นเนี่ยมันสะดวกมันสะดวกเรื่องการทำมาหากินเลยนะ มีตลาดนัดที่ขายสินค้าถูกๆแล้วคนที่อื่นเนี่ยเช้าขึ้นมาวันเสาร์อาทิตย์ก็ขับรถไปนะไปแถวคลองกลุ่มคลองจันแถวนั้นน่ะเพราะมีของให้ขายเยอะคุณจะเอาอาหารการกินก็ได้เสื้อผ้าราคาถูกๆเสื้อผ้ามือสองก็มีรองเท้ามือสองก็มีมันเป็นแหล่งทำมาหากินแหล่งรายได้ของคนที่อยู่แฟลตคลองจันฉะนั้นจะให้เขาย้ายไปที่อื่นไปสร้างแฟลตที่อื่นให้เขาไม่ไปไปแล้วเขามาทำมาหากินไม่ได้เหมือนกับอยู่แฟลตคลองจันแล้วก็แต่ละห้องก็ใครที่มีห้องว่างๆหน่อยก็เปิดขายของชำเป็นเซเว่นย่อยๆ อยู่ชั้น2มั่งชั้น3มั่งก็เป็นที่รู้กันว่ามีรายได้ว่าอย่างนั้นเถอะ
1: ครับ
2: นายกก็ให้ความสำคัญก็ไปผู้ว่าการเคหะแห่งชาติก็ให้ความสำคัญก็ไปดูแลกันอยู่มีมุมไหนอีกเรื่องน้ำ
1: วันนี้ที่เคหะร่มเกล้าคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคุณชวนหลีกภัยและคณะพรรคประชาธิปัตย์ก็เอาถุงยังชีพอาหารแห้งน้ำดื่มไปมอบให้กับผู้ประสบภัยครับที่เคหะร่มเกล้านะครับคุณชวนก็ไป
2: ก็มีคนไปบริจาค กันเยอะนะที่พรรคประชาธิปัตย์เมื่อคืน ผมไปที่พรรคประชาธิปัตย์ก็คือเอารถไปจอดทิ้งไว้ตั้งแต่8โมงเช้านัดกับพรรคพวกไว้เพื่อเอารถตู้ออกจากพรรคประชาธิปัตย์ขึ้นทางด่วนไปเผาศพคุณถวัลย์มานะธัญญาเจ้าของกิจการโรงสีเจียเม้งที่โคราชเป็นเพื่อนกันเรียนหนังสือปปล.8ด้วยกันผมครั้งแรกที่จากกรุงเทพออกจากประชาธิปัตย์ล้อหมุน8โมงเป๊ะแล้วใช้เวลา2ชั่วโมงเป๊ะไปถึงโคราชคุณตลาผม
1: คร
2: ับ เร็วมากขึ้นไปทางด่วนแล้วไปเชื่อม M6 อ่ะเขาเรียกว่า M6 อ่ะ
1: มอเตอร์เวย์
2: ยาวเลยไปลงตัวเมืองเลย2ชั่วโมงแต่ตอนขากลับเนี่ยบางช่วงมันยังไม่เสร็จขึ้นมาก็ต้องมาลงที่ปากช่องแล้วลงวิ่งข้างล่างถนนมิตรภาพอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็ขึ้นใหม่ได้อีกทีตรงมวกเหล็กแล้วก็ยาวเลย2ชั่วโมงอันนี้ถือว่าเร็วเป็นการเดินทางที่เร็วจากกรุงเทพถึงโคราช2ชั่วโมงแต่ก่อน3ชั่วโมงกว่าแต่บอกให้ก่อนนะใครจะใช้ M6 เนี่ยถ้าคนเฒ่าคนแก่อายุมากๆหน่อยเนี่ย2ชั่วโมงนะอยู่บนนั้นน่ะไม่มีเซเว่นนะไม่มีห้องน้ำห้องน้ำมีแต่เป็นห้องน้ำที่ไม่ใหญ่อ่ะมีห้องน้ำวิ่งจากขึ้นจากนี่แหละจากพหลโยธินไปเนี่ยข้ามพหลโยธินไปเนี่ยมีห้องน้ำอยู่จุดเดียวฉะนั้นคนอายุมากๆที่เข้าห้องน้ำหมอกใหม่บ่อยเนี่ยวิ่งข้างล่างรถเดี๋ยวนี้ก็ไม่ติดมากแล้วเพราะรถมันส่วนหนึ่งแบ่งขึ้นไปข้างบน M6 ได้อันนี้ส่ง M6 เร็วขึ้น
1: ครับ
2: ก็อีกหน่อยเขาคงเปิดได้สมบูรณ์อ่ะเพราะว่ารอบางช่วงที่เกิดปัญหาว่าคืนที่ดินให้ช้าก็ต้องรอการก่อสร้าง
1: แล้วพูดถึงทางด่วนเนี่ยวันนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้อัปเดตให้ครับว่าจุดไหนที่มีปัญหาสรุปก็คือว่ามีเพียง2จุดครับก็คือทางพิเศษบูรพาวิถีจะมีปัญหาอยู่ที่ทางขึ้นทางลงบางบ่อครับที่จะไปทางชลบุรีนั่นนะครับตรงบางบ่อนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งอุดรลัทยาตรงทางลงเมืองทองธานีฝั่งขาเข้าครับมีน้ำท่วมรถเล็กยังไม่สามารถผ่านได้ครับ2จุดเท่านั้นครับที่เหลือเนี่ยไม่มีน้ำท่วมแล้ว รถสามารถผ่านได้ทั้งหมดครับ
2: ก็นี่ไงแจ้งวัฒนะเนี่ย
1: ครับ
2: แจ้งวัฒนะพอมาจากทางด่วนก็จะมาปากเกร็ดใช่ไหมล่ะลงจากทางด่วนหัวมุมเป็นไทยวัสดุลงถึงก็น้ำเจิงเลยริมซ้ายก็จะใช้วิธีข้ามไปลงทางข้ามฝากไปทางโน้นแล้วค่อยไปตีกลับย้อนกลับมาทางเซ็นทรัลแจ้งอ่ะจะง่ายกว่าตอนนี้เดี๋ยวก็คือตรงเนี้ยมันเป็นปัญหามานานแล้วไม่ต้องฝนตกใหญ่ขนาดนี้ฝนตกสักพักหนึ่งก็รู้แล้วมีความรู้สึกว่าเหมือนไม่มีท่อระบายน้ำถนนแจ้งวัฒนะอาจจะเป็นเพราะตั้งแต่ช่วงเขาสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูสร้างอยู่หลายปีแล้วผมสังเกตได้ว่าพอเริ่มก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูเป็นต้นมาเนี่ยฝนตกทีไรน้ำนองทุกทีต้องใช้เวลานานกว่าน้ำจะลงท่อหมดก็แสดงว่าท่อระบายน้ำมีปัญหาจากช่างรับเหมาที่รับกำนันเป็นทอดๆมักง่ายคือก่อสร้างเศษปูนเศษดินเศษหินเศษทรายลงไปในท่อแล้วพอสร้างเสร็จรถไฟฟ้าวิ่งได้บูรณะถนนเรียบร้อยแต่ไม่ได้รับผิดชอบในเรื่องการลอกท่อในเรื่องการเอาขยะเอาอิฐเอาหินเอาดินเอาทรายออกจากท่อเทศบาลนครปากเกร็ดก็แก้ปัญหาไม่ไหวผมเข้าใจว่าเนื่องจากท่อมันเล็กอันเนี้ยจะมีปัญหาไปอีกนานจะมีปัญหาไปอีกนานแจ้งวัฒนะตรงที่ก่อนจะถึงลงทางด่วนอ่ะก่อนจะถึงเซ็นทรัลแจ้งอ่ะ
1: ครับ
2: เอ
1: าเรื่องที่มีคนเอาเจ็ตสกีออกมาขับที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่วันก่อนเนี่ยตำรวจส่งอัยการฟ้องศาลเลยครับศาลแขวงพระนครเหนือนะครับข้อหาก็คือร่วมกันกระทำด้วยประการใดๆต่อผู้อื่นอันเป็นการรังแกข่มเหงคุกคามหรือกระทำให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญในที่สาธารณะหรือต่อหน้าทานกำนันนี
2: ่
1: ศาลตัดสินให้จำคุก1เดือนปรับ 10,000 บาทจำเลยให้การสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งเหลือจำคุก15วันปรับ 5,000 บาทโทษจำให้รอลงโทษเอาไว้1ปีให้คุมประพฤติ1ปีเจ็ตสกีของกลางเป็นทรัพย์ที่ใช้ในการทำผิดให้ลิฟเอาไว้ครับคุณธบาบ
2: โอ้โหมันจะเดือดร้อนตรงนี้อ่ะผมดูแล้วของเก่งของดีอยู่นะคือไอ้เดือดร้อนจริงๆอ่ะผมว่าคนไม่ได้เดือดร้อนเท่าไหร่แต่คนหมั่นไส้ไง
1: ใช
2: ่ดูในภาพแล้ว1หมั่นไส้2บอกว่าเป็นนักเรียนนอกไม่เข้าใจวัฒนธรรมไทยอันนี้ผมว่าทั้งตำรวจทั้งอัยการทั้งศาลน่ะลุมกันหมั่นไส้เอาซะหน่อยเป็นนักเรียนนอกไม่เข้าใจวัฒนธรรมไทยและไอ้พวกนี้เวลาตำรวจเรียกตัวมาขึ้นโรงพักกับตอนที่มันแสดงพฤติกรรมกลางๆอยู่ในนั้นมันคนละคนเลยนะพอขึ้นโรงพักแล้วเดินจ๋อยแต่ตอนที่ขับเจ็ตสกีผมดูแล้วโอ้โหคึกขนองวนไปวนมาน้ำก็ไปกระเพื่อมกระชอกไปใส่คนอื่นเขา
1: ครับ
2: เออก็ตกลงเจอเท่าไหร่กี่เดือนอ่ะ
1: จำคุก15วันปรับ 5,000 อันนี้ลดโทษให้แล้วนะ
2: แต่โทษจำรอลงอาญาร
1: อการลงโทษเอาไว้1ปี
2: ก็นั่นแหละเขาเรียกว่ารอลงอาญา
1: ให้คุมประพฤติด้วย1ปีไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ3ครั้งบำเพ็ญสาธารณประโยชน์12ชั่วโมงสำคัญก็คือเจ็ตสกีเนี่ยถูกยึดเลยครับ
2: อันนี้เป็นสัญญาณเตือน ให้ใครคิดจะทำอย่างนี้ก็ต้องเจอแบบนี้โลกยุคนี้คุณไปทำอะไรมันมีกล้องวงจรปิด CCTV หมดอ่ะตำรวจก็เก่งนะหน้าตาที่จริงก็มองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่เขาดูปั๊บเดียวแล้วก็เอามาขยายผลได้รู้ว่าเป็นใครที่ไหนไปเอาตัวมาไปเอาตัวมาหนีไม่พ้นหรอก
1: เป็นลูกชายของนักแสดงอดีตดาวร้ายระดับตำนาน

0: กระทรวงพาณิชย์โดยคุณสุภจีสุธรรมพันธ์เรื่องนี้บอกว่าได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานรวมถึงพาณิชย์จังหวัดกรมการค้าภายในให้ไปดูแลเรื่องราคาสินค้าโดยให้มีการติดป้ายราคาสินค้าดูแลราคาสินค้าให้เหมาะสมไม่ให้มีการขึ้นราคาอย่างผิดปกติถ้าพบเห็นการขึ้นราคาสินค้าที่ผิดปกติให้แจ้งมาได้ที่หมายเลข1569ซึ่งให้หน่วยงานกระทรวงพาณิชย์มีศูนย์บัญชาการโดยมีร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นศูนย์รวมในการรับเรื่องจากพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศต่างจังหวัดเนี่ยตอนนี้ก็ได้ประสานงานกันอยู่หลายแห่งที่เป็นพื้นที่น้ำท่วมก็ไม่ควรจะไปซ้ำเติมกันนะโทษก็แรงนะโทษก็แรงกระทรวงพาณิชย์เนี่ยต้องเข้มงวดกวดขันหน่อยช่วงแบบนี้เนี่ยคือทั่วไปแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกพ่อค้าเดี๋ยวนี้ก็ไม่เขาก็เข้าใจประชาชนแต่ก็มีไม่ไหวมีบางเจ้าที่เห็นว่าของขายดีแล้วก็ขึ้นราคาก็คิดว่าเป็นจังหวะนาทีทองที่จะขึ้นราคาตอนนี้แต่วันนี้ก็สถานการณ์แบบนี้ผมว่าก็คลี่คลายแล้วล่ะ
1: ครับ
0: คลี่คลายแล้วล่ะ
1: วิภาวดีรังสิตใช้การได้ครบวงจรแล้วครับทั้งสองฝั่งนะครับทั้งขาเข้าขาออกสารวัตร
0: ระบายได้เร็ววิภาวดีรังสิตระบายได้เร็วคือเมื่อเช้าวันเสาร์เนี่ยผมนั่งดูทีวีไทย PBS เนี่ยเขาถ่ายทอดสดๆนะเอานักข่าวไปจ่อไมค์ถามคนนั้นคนนี้แล้วก็เห็นภาพสดๆเพราะว่าหน้าไทย PBS เนี่ยตรงนั้นน่ะลึกน้ำท่วมสูงลึกผมได้เห็นคนไทยเราเนี่ยนะเวลาเจอภัยเดือดร้อนแบบนี้เนี่ยเขาจะสามัคคีกันทำในสิ่งที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันคือรถที่มาจากดอนเมืองอ่ะจะขาเข้าพอมาถึงแถวถนนวิภาวดีตรงหน้าไทย BBS เนี่ยน้ำมันท่วมสูงจะเข้าเมืองผมดูติดแก่งไปไม่ได้แต่เขาก็จะใช้วิธีว่าเฮ้ยกลับรถแล้วย้อนกลับไปแล้วพอย้อนกลับไปแล้วมันจะขึ้นตรงนั้นเนี่ยจะมีสะพานเกือกม้าที่ให้กลับรถได้ไอ้ฉะนั้นการที่แต่ละคันจะกลับรถถอยรถเนี่ยต้องได้รับฉันทานุมัติกันก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันไปไม่ได้พอเขาคุยกันเสร็จผมเห็นนะรถแต่ละคันเนี่ยทำเหมือนกันคือถอยหลังกับรถกลับไปยึกยักยึกยักกลับไปกลับมาเพื่อหันกลับไปทางดอนเมืองแล้วก่อนจะถึงดอนเมืองเนี่ยก่อนจะถึงแถวแถวนั้นเนี่ยมันจะมีสะพานยูเทิร์นกลับรถได้อย่างน้อยก็หนีตรงนั้นไปก่อนเพราะว่าโอ้โหตั้งแต่เช้ามาถึง8โมง9โมงปวดท้องเข้าห้องน้ำก็ไม่รู้จะทำยังไงเดือดร้อนกันไปหมดแต่ภาพที่เห็นคือเขาตกลงกันได้ว่าช่วยกันถอยนะช่วยกันกลับรถมุ่งหันหลังกลับไปทางดอนเมืองสถานการณ์ดีกว่าที่จะมุ่งหน้าเข้ามาในตัวเมืองอันนี้ก็เป็นความสามัคคีกันในภาวะความเดือดร้อนพักอีกทีนึงก่อนไหม
1: ใช่ครับ
0: พักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ
1: สักครู่ครับ
2: กัสโก้และเจมร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนความยั่งยืนไม่ใช่แค่คำพูดแต่คือการลงมือทำอย่างจริงจังบริษัท Global Utility Service จำกัดหรือ GASCO และบริษัทเจม Environmental Management จำกัดหรือเจม2องค์กรชั้นนำด้านการจัดการน้ำสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมได้รับการรับรอง

0: กรรมสีเขียวระดับ3
1: หรือ Green Industry GI3 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
0: สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าลดพลังงานลดของเสียและการใช้เทคโนโลยีสะอาดอย่างมีระบบพร้อมเดินหน้าสู่อุตสาหกรรมยั่งยืนที่การพัฒนาธุรกิจต้องควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมกัสโก้และเจมภูมิใจที่ได้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและสังคมที่น่าอยู่ของทุกคนกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำและสาธารณูปโภคที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสอนละพาโดย SN Group
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
3: ์การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขอเซ็นเตอร์1615
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิมกอล์ฟดีเวลลอปเมนต์
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
3: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
2: ร่วมสนับสนุน
4: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
5: ดูโทรทัศน์เนี่ยอะไรกันล่ะเนี่ยปากช่องน้ำท่วมอ่วมอพยพคนออกแล้ว60กว่าเปอร์เซ็นต์ปากช่องเขาใหญ่เนี่ยน่าจะเป็นความจินตนาการของเรานะน่าจะเป็นเมืองที่อยู่ที่สูงแต่ทำไมน้ำมันมากถึงขนาดนี้น้ำคงจากเขาลงมามั้งที่ปากช่อง
4: ครับ
5: ดูในโทรทัศน์แล้วหนักเลยคนต้องอพยพด้วยปากช่อง
4: ครับ
5: ครับ
4: เอาหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยว่าบัตรเลือกตั้งที่มีบาร์โค้ด QR โค้ดนี่ไม่ขัดรัฐธรรมนูญนี่นะครับเลขากกต.คุณแสวงบุญมีก็บอกว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปกกต.พร้อมจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนจะออกแบบให้รองรับทั้งสองหลักการซึ่งไม่ใช่เรื่องยากศาลรัฐธรรมนูญได้วางแนวทางเอาไว้แล้วว่าความลับในการลงคะแนนเป็นแบบมีเงื่อนไขที่ต้องสมดุลกับการตรวจสอบความสุจริตและเที่ยงธรรมโดยไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการเลือกตั้งโดยตรงและโดยลับซึ่งในอดีตสมัยที่ใช้การปั๊มลายนิ้วมือถ้ามีการทำผิดก็สามารถสืบหาบุคคลจากลายนิ้วมือในบัตรได้เช่นกันดังนั้นจึงไม่อยากให้นำเรื่องการกระทำผิดไปปะปนกับหลักการเลือกตั้งโดยตรงและโดยลับครับ
5: คือศาลท่านก็มีเมตตายกคำร้องให้นะ
4: ครับ
5: แต่ว่าต้องไปปรับปรุงแก้ไขให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นมากกว่าคราวที่ผ่านมาศาลแนะนำว่าอย่างนั้นเถอะ
4: เหมือนกับว
5: ่
4: าเหมือนกับว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญไม่ผิดแต่อย่าทำอีกประมาณนั้นเลย
5: คือว่าใช่ๆอย่างนั้นคาดโทษไว้แนะนำคาดโทษไว้เมตตาคือศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ใช่ศาลอาญาทั่วไปที่เอาแต่หลักฐานมาว่ากันใครผิดใครถูกแต่การวินิจฉัยตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผู้พิพากษาเขาคิดอยู่ในใจด้วยก็คือว่าถ้าตัดสินออกมาทางนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นตัดสินออกมาทางโน้นมันจะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นกับสังคมเกิดอะไรขึ้นกับวงการเมืองเกิดอะไรขึ้นกับเศรษฐกิจนี่คือศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้เอาหลักฐานว่าใครผิดใครถูกอย่างเดียวฉะนั้นถ้าการตัดสินใดๆแล้วนำไปสู่ความวุ่นวายนำไปสู่ต้องเลือกตั้งใหม่นำไปสู่เศรษฐกิจที่กำลังย่ำแย่เจอเลือกตั้งเข้าไปอีกจะทำยังไงการเมืองก็ย่ำแย่เศรษฐกิจก็ย่ำแย่แล้วถ้าวินิจฉัยว่าผิดนำไปสู่การเลือกตั้งใหม่การเลือกตั้งเป็นโมฆะทั้ง400เขตเลือกตั้งใหม่มันจะเกิดความโกลาหลมาเยอะแต่นี่ไม่ได้แปลว่าผิดแล้วหาทางออกแบบนี้นะแต่ว่าเรื่องที่ผ่านมาศาลก็อธิบายชัดเจนว่าบัตรเลือกตั้งแบ่งเขตไม่สามารถเชื่อมโยงไปได้ว่าใครลงคะแนนให้ใครสืบย้อน สืบย้อนไม่ได้บัตรเลือกตั้งบัญชีรายชื่อถึงจะสืบโยงสืบย้อนได้แต่มันต้องมี3ฝ่ายรวมทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งด้วยถึงจะมาต่อจิ๊กซอซึ่งมันยากมากเพราะการเข้าถึงบัตรเลือกตั้งทั้ง3ส่วนเนี่ยยากมากเขาไปเก็บรักษาความปลอดภัยไว้อย่างดีฉะนั้นก็วินิจฉัยยกคำร้องไม่ใช่ว่าผิดแล้วมาวินิจฉัยยกคำร้องเพื่อเห็นแก่ความสงบสุขของสังคมเห็นแก่ความไม่วุ่นวายทางการเมืองไม่ใช่นะ
4: ครับ
5: ถ้ามันผิดจังๆก็ไม่รอดแต่นี่ตรงนี้สำคัญดูข่าวอื่น
4: ดูข่าวเรื่องของคุณหมอสรณะบุญใบชัยพฤกษ์ครับคือวันนี้เนี่ยมีข่าวมาจากกรรมการสรรหากรรมการกสทช.ครับระบุว่าได้รับหนังสือจากกรรมการกสทช.ร้องมาที่กรรมการสรรหาเนี่ยขอให้กรรมการสรรหายื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อกำหนดวิธีการชั่วคราวในระหว่างที่คดียังไม่สิ้นสุดครับสรุปก็คือว่ากรรมการสรรหากรรมการกสทช.หลังจากที่ได้รับหนังสือจากทางกรรมการกสทช.แล้วนี่นะครับเห็นว่าเพื่อมิให้การทำหน้าที่ของกรรมการกสทช.ต้องหยุดชะงักอันทำให้กระทบต่อประโยชน์สาธารณะจึงควรยื่นคำร้องให้ศาสตราจารย์คลินิกสรณะยุติการปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการกสทช.ตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาประกอบกับคำสั่งศาลปกครองเลขที่เท่านั้นเท่านี้รวมถึงคำพิพากษาศาลปกครองคณะกรรมการสรรหากรรมการกสทช.จึงมีมติให้ออกมาตรการบังคับทางปกครองให้ศาสตราจารย์คลินิกสรณะหยุดปฏิบัติหน้าที่และยื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อให้ศาลมีคำสั่งให้ศาสตราจารย์คลินิกสรณะหยุดการปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการกสทช.ต่อไปครับคุณจุฬาให้ศาลมีคำสั่ง
5: ที่จริงรอศาลปกครองสูงสุดอีกไม่กี่วันแล้วถ้าตัดสินออกมาเหมือนศาลปกครองกลางก็ต้องพ้นหน้าที่โดยปริยายแต่นี่เขาก็ไปร้องดักไว้อีกทางหนึ่งว่าอย่างนั้นเถอะดักหน้าดักหลังไว้เพื่อให้หยุดปฏิบัติหน้าที่พ้นหน้าที่ไปก็รอพระบรมราชโองการโปรดเกล้าพ้นหน้าที่หลังจากทุกสิ่งทุกอย่างผ่านเรียบร้อยถนน304แถวๆช่วงกบินบุรีรถทุกชนิดผ่านไม่ได้แล้วรถทุกชนิดนะแม้กระทั่ง10ล้อเพราะถนนสายนั้นเนี่ยมีโรงงานอยู่ในการนิคมของภาคเอกชนอยู่โรงงานเยอะรถ10ล้อเนี่ยจะมีวิ่งมากที่สุดก็แถวๆนั้น
4: ครับ
5: นี่เขาเตือนมาว่ารถทุกชนิดผ่านไม่ได้แล้วแปลว่า10ล้อก็อย่าเสี่ยงเนี่ย304ช่วงกบินบุรี
4: ครับ
5: วันนี้คุณชูชัดประมูลผลเลขาคปภ.มอบหมายให้รองเลขาประชุมด่วนกับสมาคมวินาศภัยออกมาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือผู้ประกันภัยที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั่วประเทศหากตรวจสอบความเสียหายชัดเจนบริษัทประกันพร้อมจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายในไม่เกิน7วันกรณีเสียหายโดยสิ้นเชิง total loss ให้เร่งรวบรวมเอกสารประเมินความเสียหายชดใช้โดยเร็วเกณฑ์ประเมินความเสียหายรถยนต์สันดาปใช้เกณฑ์ประเมินความเสียหาย5ระดับ A ถึง E ตามจริงรถยนต์ไฟฟ้า EV พิจารณาความเสียหายของตัวรถควบคู่กับแบตเตอรี่หากแบตเตอรี่ถูกน้ำท่วมขังและไม่สามารถฟื้นฟูซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้อย่างปลอดภัยจึงจะประเมินเข้าข่ายTotal Lossร่วมกับข้อกำหนดแต่ละยี่ห้อรถติดไฟแนนซ์คือเช่าซื้อ กปปจะจับมือกับสมาคมธนาคารไทยช่วยประสานเร่งรัดเอกสารลดขั้นตอนความล่าช้าการจ่ายเบี้ยการจ่ายเบื้องต้นบ้านพักร้านค้าไมโครอินชัวรันที่อยู่อาศัยรายย่อยจ่ายเบื้องต้นเต็มวงเงินภัยธรรมชาติ 10,000 บาทประกันอัคคีภัยบ้านพักอาศัยจ่ายเบื้องต้นภัยธรรมชาติ 20,000 บาทร้านค้าจ่ายเบื้องต้น 30,000 บาทร้านค้าที่ซื้อคุ้มครองน้ำท่วมนะเพียงใช้หลักฐานรูปถ่ายน้ำท่วมทรัพย์สินเสียหายและเอกสารยืนยันตัวตนผ่อนผันการชำระนี้เบี้ยประกันภัยประกันชีวิตยืดระยะเวลาผ่อนชำระออกไปอีก60วันเขาก็มีเรื่องผ่อนปลนเยอะนะไปตกลงกันเอาเองกันแล้วกันไปถามถ่ายรายละเอียดกันคุณธนพงศ
6: ์ครับ
5: พักก่อนกลับมาช่วงสุดท้ายของรายการครับ
6: สักครู่ครับ
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
7: ์การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขอเซ็นเตอร์1615
8: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน
10: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิมGolf Development
11: จากประสบการณ์ด้านบริหารจัดการระบบน้ำและบริการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆอย่างครบวงจรภายในนิคมอุตสาหกรรมท่าอากาศยานนานาชาติและท่าเรืออุตสาหกรรมมาอย่างยาวนานของ Casco รวมทั้งความเชี่ยวชาญของทีมสนับสนุนด้านเทคนิคเฉพาะจากบริษัทในกลุ่ม SM Group ทำให้เรา Casco เชื่อมั่นว่าเราคือผู้บริหารจัดการระบบน้ำและระบบสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนเราให้คำปรึกษาออกแบบก่อสร้างบริหารจัดการระบบผลิตน้ำบำบัดน้ำเสียและรีไซเคิลงานระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมเรามีทีมปฏิบัติการพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงและทีมสนับสนุนในการให้บริการด้านวิศวกรรมอีกทั้งงานบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำด้วยห้องแลบมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับสำหรับให้บริการทุกภาคส่วนพร้อมรับประกันความพึงพอใจ
12: GASCO พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ GUSCO.CO.TH โทร02-658-6299 GASCO GEM และสนภาโดย SN Group
13: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
14: ์บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
2: ร่วมสนับสนุน
6: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
5: เดินก่อนเลยคุณอรพงศ
6: ์วันนี้มีข่าวนี้ครับพิษน้ำท่วมกทม.ลามนอกประเทศไฟการบินไทยระหว่างนาริตะกับสุวรรณภูมิดีเลย์ผู้โดยสารป่วนเปลี่ยนสายการบินฉุกเฉินครับนี่มีรายงานข่าวว่าจากน้ำท่วมในกรุงเทพปริมณฑลนี้นะครับทำให้ไฟล์การบินของสายการบินไทยเที่ยวบิน TG677 เวลา 17:25 ที่จะออกจากสนามบินนาริตะมาสนามบินสุวรรณภูมิไปรับผู้โดยสารไม่ทันครับต้องเปลี่ยนสายการบินกันทักกะทันหันโดยให้ผู้โดยสารเลือกระหว่างสายการบินเจแปนแอร์ไลน์และ ANAในเวลา 18:00 นและ 22:00 นทำให้ผู้โดยสารจำนวนมากต้องเปลี่ยนแปลงเวลากลับประเทศไทยช้าลงไปอีกและต้อง
5: เปลี่ยนเกี่ยวอะไรกับน้ำท่วม บ้านเราอะไปรับผู้โดยสารไม่ทันหมายถึงว่าไงคุณมันเกี่ยวตรงไหนอะ
6: คือมันน่าจะทำให้เครื่องที่จะไปจากประเทศไทยนี่นะครับไปลงที่สนามบินนาริตะแล้วก็จะรับผู้โดยสารจากนาริตะกลับมาประเทศไทยช้าลง
5: ทำไมไม่เกี่ยวอะไรกับน้ำท่วมบ้านเรา
6: ไม่รู้เนี่ยเขาบอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพปริมณฑลส่งผลต่อการเดินทางและการใช้ชีวิตของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องจนทำให้การเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบากส่งผลให้ผู้โดยสารที่สนามบินนาริตะต้องได้รับผลกระทบตามไปด้วยและที่เหลือก็อย่างที่ผมรายงานเมื่อกี้เนี่ยว่าไฟบินนาที่จะออกจากสนามบินนาริตะของญี่ปุ่น 17:25 นเนี่ยต้องเลื่อนออกไปเพราะเครื่องบินจากกรุงเทพเนี่ยไปรับผู้โดยสารไม่ทันเวลาที่เครื่องกำหนดออก
5: ก็อันนี้ก็คุณก็ต้องเข้าใจเครื่องบ้านเราเนี่ยมันดีเลย
6: ครับ
5: มันดีเลยเพราะว่าน้ำท่วม
6: ครับ
5: คนไปถึงสนามบินช้าคนขึ้นเครื่องมันออกช้าเมื่อออกช้าไปถึงนาริตะช้าไปนาตินาริตะช้าก็จะขึ้นทันทีก็ไม่ได้มันต้องมีเวลาที่จะเตรียมโน่นเตรียมนี่มันก็เลยส่งผลให้เครื่องจากนาริตะที่จะมาบ้านเราเนี่ยพลอยดีเลย์ไปด้วย
6: ครับ
5: เออมันต้องอย่างนี้ไม่งั้นแล้วคุณอ่านไปแล้วคุณบอกไม่รู้ไม่ทราบนี่ไม่ได้นะมันต้องเป็นอย่างนี้ไง
6: ครับ
5: ทีนี้ไอ้นักข่าวมันก็เขียนให้เรางงว่ามันเกี่ยวตรงไหนน้ำท่วมบ้านเรามันไม่ได้ตามท่วมนาริตะก็แปลว่าผู้โดยสารที่จะขึ้นเครื่องจากสุวรรณภูมิโดยการบินไทยไปนาริตะเนี่ยมาถึงล่าช้าขึ้นเครื่องล่าช้าน้ำท่วมก็เลยทำให้เครื่องบินต้องดีเลย์รอผู้โดยสารแล้วพอไปถึงทางโน้นก็ต้องดีเลย์ตามเขาก็ถ้าไม่คอยเขาก็เปลี่ยนสายการบินอื่นอันนี้มันกระทบอย่างนี้มันกระทบจากบ้านเรามันไม่ได้เกี่ยวกระทบจากบ้านเขา
6: ครับ
5: บ้านเขานี่เป็นผลพวงจากบ้านเราอย่างนั้นเถอะดร.ธนวัฒน์พลวิชัยบอกว่าศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจประเมินผลกระทบน้ำท่วมระหว่าง25-29 กันยารวม5วันซึ่งครอบคลุมกรุงเทพมหานครและ26 จังหวัดในภาคกลางภาคตะวันออกภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วเขาก็ประเมินว่าความเสียหายทางเศรษฐกิจในกรณีฐานอยู่ที่ประมาณ 11,283 ล้านบาทโดยมีกรอบประมาณการอยู่ระหว่าง 5,896 ถึง 26,635 ล้านบาทขึ้นอยู่กับขอบพื้นที่น้ำท่วมจริงและความสามารถในการชดเชยกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หยุดชะงักอันนี้ก็เสียหายไปประมาณ 12,000 ล้านบาทเขาก็ประเมินกันอย่างนี้ทุกครั้งที่เวลาน้ำท่วมเสร็จ
6: ครับ
5: ครับ
6: เมื่อช่วงสายๆวันนี้ครับผมได้เห็นคลิปหนึ่งครับเป็นคลิปที่ดินโคลนภูเขาถล่มลงมาซึ่งผมยังไม่แน่ใจตอนแรกนะว่าเฮ้ยนี่คลิปใหม่หรือคลิปเก่าแต่พอมาเห็นข่าวแล้วคลิปใหม่เลยคุณสุภาพเหตุการณ์สดๆวันนี้เลยครับเหตุเกิดที่บ้านมงขุนห้วยตากหมู่5ตำบลท้องฟ้าอำเภอบ้านตากจังหวัดตากนะครับเกิดเหตุดินภูเขาสไลด์ถล่มปิดทับถนนหลวงทางหลวงหมายเลข1175ก็คือเส้นทางบ้านตากถึงแม่ละมาดมวลโคลนไหลทะลักท่วมถนนพัดเอารถยนต์และก็รถจักรยานยนต์ชาวบ้านได้รับความเสียหายหลายคันหัวหน้าหมวดทางหลวงท้องฟ้าแขวงทางหลวงตากที่1แจ้งเตือนภัยพิบัติดินสไลด์ปิดทับผิวถนนสั่งปิดการจราจรชั่วคราว เนื่องจากรถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้พร้อมกับเร่งนำเครื่องจักรเข้าเปิดเส้นทางทันทีที่สถานการณ์ปลอดภัยมั่นใจว่าปลอดภัยคือสภาพที่เห็นในคลิปที่ชาวบ้านเขาถ่ายไว้นี่นะครับมันถล่มลงมาทั้งดินทั้งหินเยอะเลยคุณสุภาพแล้วทีนี้ชาวบ้านบางคนก็ห่วงรถวิ่งออกจากรถมาแล้วเนี่ยแทนที่จะวิ่งเอาตัวรอดไปก่อนเนี่ยก็อยู่ใกล้ๆรถมันน่าหวาดเสียวว่าเอ๊ทำไมไม่เอาตัวรอดก่อนรถหลายคันนะครับที่ผ่านไปผ่านมาตรงนั้นพอดีนะครับ
5: เห็นมันมอเตอร์ไซค์ก็จอดอยู่เยอะ
6: ใช่ครับ
5: ดูในภาพเนี่ยนะต้นไม้มันลงมาทั้งต้นเลยล่ะคือดินเนี่ยมันอุ้มน้ำไว้นานๆเนี่ยมันก่อกันไม่ไหวรากมันก่อกันไม่ไหวผมเข้าใจว่าวันพรุ่งนี้มะรืนนี้อีก 2-3 วันเนี่ยผลพวงของน้ำท่วมเนี่ยจะมีเรื่องความเสียหายตามมาเยอะตอนนี้มันยังคล้ายๆกับว่าช็อกเอาน้ำให้หายไปก่อนให้คนใช้ชีวิตอยู่ได้ไปก่อนแล้วพอผ่านไปสักพักหนึ่งจะพบว่าโอ้โหถนนสายนั้นก็ขาดอันนี้ก็เสียหายอันนั้นก็เสียหายตรงนี้ก็ไม่มีไฟตรงนั้นเสาไฟฟ้าก็ล้มหมู่บ้านนั้นไม่มีน้ำเดี๋ยวมันจะมีตามมา
6: ไม่นับที่เป็นหลุมเป็นบ่อที่ไม่เสียหายถึงขั้นตัดขาดแต่ว่าเป็นหลุมเป็นบ่อลึกๆนี่เยอะเลยเหรอครับ
5: อันนี้ต้องเป็นเรื่องของผู้ว่าต้องรับหน้าเสื้อก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระทรวงคมนาคมถนนหนทางเรื่องของการไฟฟ้าภูมิภาคที่ขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทยเรื่องของน้ำการประปาภูมิภาคมีน้ำไหมน้ำเป็นยังไงฉะนั้นความเดือดร้อนจากกิจการสาธารณูปโภคพวกนี้ต้องเร่งแก้ไขปกติแล้วที่ผ่านมาเนี่ยกว่าจะแก้ได้เนี่ยมันช้าเขาอาจจะต้องไปดูแลคนเยอะแต่ความรู้สึกของคนที่เดือดร้อนเนี่ยไม่มีไฟสักวันสักคืนนึงก็อยู่ลำบากแล้วคุณสุราพงศ
6: ์ครับ
5: อยู่ก็ลำบากแล้วไอเนี่ยหลังน้ำท่วมเนี่ยข่าวเรื่องพวกนี้จะเป็นข่าวใหญ่กว่าน้ำท่วมเพราะหลังน้ำท่วมคือความเดือดร้อนแล้วพอหลังน้ำท่วมผ่านไปแล้วเนี่ยคนที่ไปดูแลคนที่ตั้งใจจะไปช่วยคนที่จะเอาข้าวเอาของไปแจกเนี่ยมันหายไปเยอะนะก็จะแจกเขาช่วงเนี้ยช่วงน้ำท่วมเนี่ยแหละแต่นี่พอหลังน้ำท่วมความเดือดร้อนยังอยู่ความไม่มีจะกินยังอยู่กิจการสาธารณูปโภคทั้งหลายก็เสียหายปัญหาก็ยังอยู่แต่ความช่วยเหลือความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือลดลงสื่อที่ไปทำข่าวก็น้อยลงพอสื่อไปทำข่าวน้อยลงคนที่ไปช่วยก็น้อยลงแต่ความเดือดร้อนยังอยู
6: ่ครับ
5: เป็นอย่างนี้ทุกครั้งนะที่เกิดเหตุอุทกภัยแบบนี
6: ้ครับ
5: ครับ
6: เพนเอาไซเดอร์ไลเขาชวนศิลปินออกนอกเส้นเล่นกับจินตนาการครับถึงเวลาปลดปล่อยจินตนาการออกนอกกรอบสนุกกับศิลปะไปด้วยกันที่ PTT Art Gallery ณบ้านเจ้าพยามี3กิจกรรมศิลปะคือเวิร์กช็อปที่1สอนวาดภาพเติมสีสันให้ความคิดสร้างสรรค์สอนโดยคุณเยรินดาแก้วสุวรรณศิลปินที่ได้รับรางวัลศิลปกรรมปตท.ครั้งที่40ปี2568กิจกรรมนี้เลือกได้3รอบครับช่วงเวลาบ่ายโมงถึง6โมงเย็นเวิร์กช็อปที่2เปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ให้กลายเป็นงานศิลปะโดยร้อยตรีหญิงธิดารัตน์ลานยาอันนี้เวลาบ่าย2โมงถึง6โมงเย็นกิจกรรมที่3มหกรรมสินสะสม
4: ็นนิทรรศการแล้วก็เลือกซื้อผลงานคุณภาพเพื่อสนับสนุนศิลปินไทยกิจกรรมจะมี2ช่วงนะครับคือวันที่17ถึง18ตุลาคมกับอีกช่วงหนึ่ง24ถึง25ตุลาคม PTT Art Gallery ณบ้านเจ้าพยานะครับ
5: ครับ
4: ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแต่ว่ารับจำนวนจำกัดเพียง120สิทธิ์ลงทะเบียนไปจนถึงวันที่เขาจะประกาศผลผู้โชคดีแล้วก็ให้ยืนยันสิทธิ์กันในวันที่7ถึง14ตุลาคมครับ
5: ครับครับ
4: วันนี้มีพิธีปล่อยแถวระดมรถยกและกำลังพลช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพครับ
5: ครับ
4: โดยรองผบ.ชน.นะครับได้เป็นประธานปล่อยแถวคือตัวเลขรถที่สำรวจมาเนี่ยมีรถที่จอดเสียและต้องการให้ไปยกเนี่ยบนผิวจราจร185คันรถที่ไปจอดอยู่บนสะพานข้ามแยกแล้วก็ทางยกระดับอีก200คันรวมทั้งหมด385คันครับที่ต้องการเคลื่อนย้ายครับ
5: ครับ
4: ครับเอานำทุกท่านฟังสาระดีๆจากไทยเบฟและผมกับคุณสุภาพลาไปก่อนสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
15: TBR ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ภายใต้แคมเปญเมโทรมอลโกกรีนพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวบริษัทไทยเบเวอเรจรีไซเคิลจำกัดหรือ TBR บริษัทในเครือบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนผสานความร่วมมือบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัท Bangkok Metro Network จำกัดหรือ BMN เปิดตัวโครงการเมโทรมอลโกกรีนซึ่งเป็นโครงการนำร่องการจัดการขยะและส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบ Zero Waste ภายในพื้นที่เมโทรมอลในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและประชาชนณเมโทรมอลทุกสาขาโดย TBR เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งมั่นสนับสนุนและรณรงค์ให้เกิดการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังบริโภคตั้งแต่ต้นทางผู้บริโภคอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
16: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
17: ์การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขอเซ็นเตอร์1615
18: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
19: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน
20: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ข่าวเด่น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับคุยข่าวอาราวนิวส์กลับมาพบกันวันนี้จันทร์ที่28กันยายน2569เรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมก็อย่างที่เห็นกันอยู่มีการติดตามเกาะติดกันจากสื่อทุกแขนงนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันในภาพรวมนะครับมีอยู่เรื่องหนึ่งนะครับที่หลายคนให้ความสนใจกันจับตามองกันอยู่โดยเฉพาะยิ่งบรรดาขอการเมืองทั้งหลายแหล่ก็เป็นเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญนะครับที่นัดลงมติวินิจฉัยคดีบาร์โค้ด QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับซึ่งตั้งแต่เช้าและกลับ9โมงเช้าวันนี้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ประชุมแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือลงมติและก็อ่านคำวินิจฉัยในคดีพิจารณาที่ต่อ 30/2569 กรณีข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบรหัสแท่งหรือว่าบาร์โค้ดแล้วก็ QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งสามารถสืบย้อนไปถึงตัวคนกาได้หรือไม่เข้าข่ายทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยลับขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือเปล่านะครับโดยนัดออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยในเวลาบ่าย2โมงนะครับซึ่งจากการที่ผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนและก็ฝ่ายต่างๆรวม22เรื่องก่อนส่งเรื่องพร้อมความเห็นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา213กรณีที่กกต.จัดการเลือกตั้งส.ส.เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569โดยจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งที่มีบาร์โค้ดและ QR โค้ดนะครับซึ่งผู้ร้องเนี่ยระบุบอกว่ารูปแบบบัตรเลือกตั้งดังกล่าวอาจสืบทราบและตรวจสอบย้อนหลังกลับได้ว่าผู้ลงคะแนนเป็นใครและลงคะแนนให้ใครส่งผลในการออกเสียงลงคะแนนไม่ได้เป็นไปโดยลับขัดต่อรัฐธรรมนูญหลายมาตราเช่นมาตรา4มาตรา25 32 34 50วงเล็บ7 83วรรค2 85 95และมาตรา224นะครับต่อมาวันที่18มีนาคม2569ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องแล้วมีมติ 6-3 รับคำร้องกรณีไว้พิจารณาวินิจฉัยโดยไต่สวนและสืบพยานในชั้นศาลรัฐธรรมนูญนะครับกินเวลายาวนานกว่า5เดือนนะครับมีการไต่สวนพยาน5ปากนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังอนุญาตให้นายณรงค์กลั่นวารินประธานกกต.เข้าร่วมสังเกตการไต่สวนและว่าที่ร้อยตรีภาสกรศิริภักขยาพรรองเลขาธิการกกต.สาธิตกระบวนการจัดเก็บบัตรเลือกตั้งก่อนนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือลงมติและก็อ่านคำวินิจฉัยในวันนี้นะครับกระทั่ง บ่าย2วันนี้เนี่ยนะฮะศาลได้ออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยนะครับว่าก่อนการพิจารณาคดีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาคำร้องของนายพลภาขุนเศรษฐยาบดีตัวแทนผู้ประสานงานคณะราษฎรไทยแห่งชาติหรือว่าครช.ที่ร้องคัดค้านนายสราวุธทรงศิวิไลและนายจักรพงศ์วิวัฒน์วานิชตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเข้าร่วมพิจารณาคดีนี้ศาลปรึกษาหารือไม่เป็นเหตุคัดค้านและคู่กรณีไม่อาจเป็นคู่คัดค้านจึงมีคำสั่งยกคำร้องนะครับจากนั้นเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญได้อ่านคำวินิจฉัยในคดีดังกล่าวนี้นะครับโดยระบุเนี่ยนะครับว่าในบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตกำหนดเป็นหมายเลขเล่มที่ปรากฏต้นขั้วเมื่อจับคู่พบผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง20รายQR code เกิดขึ้นได้เฉพาะ20รายได้รับบัตรเล่มเดียวกันและเลือกคนเดียวกันแบบแบ่งเขตไม่เชื่อมโยงได้โดยตรงเฉพาะรายมีความเป็นไปได้น้อยมากจึงยากที่จะบ่งชี้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งดังนั้นเนี่ยนะครับ QR code ไม่สามารถสืบทราบผู้ลงคะแนนและผลลงคะแนนนั้นได้ขณะที่บาร์โค้ดบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อนั้นเนี่ยเมื่อตรวจสอบแล้วเนี่ยฟังได้ว่าการจัดเก็บเอกสารบัตรเลือกตั้งต้นขั้วและบัญชีรายชื่อผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมีความปลอดภัยเพียงพอและกกต.ประจำจังหวัดไม่สามารถเข้าถึงบัตรต้นขั้วนะครับส่วนที่สแกนบาร์โค้ดได้หรือไม่นั้นในเวลานับคะแนนนับเลือกตั้งเนี่ยบุคคลภายนอกใช้โทรศัพท์สแกนบาร์โค้ดถึงต้นขั้วการที่บุคคลภายนอกจับผู้เอกสารทั้ง3อย่างเพื่อระบุตัวตนผู้มีสิทธิ์ทำได้โดยต้องกระทำร่วมกับกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือว่าผู้อำนวยการสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดนะครับจึงจะเข้าถึงทั้ง3อย่างได้ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายประกอบกับมาตรการรักษาความปลอดภัยของบัตรต้นขั้วและก็บัญชีเนี่ยมีการจัดเก็บแยกกันเด็ดขาดภายใต้สถานการณ์ที่บุคคลภายนอกรวบรวม3อย่างได้ยากเนี่ยครับจึงฟังไม่ได้ว่าบุคคลภายนอกจะระบุตัวตนของผู้มีสิทธิ์ได้ข้อกล่าวอ้างจึงฟังไม่ขึ้นนะครับการจัดเก็บบัตร บาร์โค้ดต้นขั้วบัญชีผู้มีสิทธิ์มีมาตรการรักษาความปลอดภัยเพียงพอบุคคลภายนอกเจ้าหน้าที่เข้าถึงทั้ง3อย่างเพื่อระบุตัวตนของผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ยเป็นไปได้ยากการใช้บาร์โค้ดเป็นมาตรการเพื่อป้องกันบัตรปลอมการควบคุมจำนวนบัตรการป้องกันการใช้บัตรข้ามเขตควบคุมกระบวนการจัดพิมพ์มาตรการดังกล่าวเนี่ยเป็นไปเพื่อให้การบริหารจัดการเลือกตั้งบริสุทธิ์เที่ยงธรรมจัดภายในเวลาที่กำหนดนะครับแม้จะควบคุมจะแม้ว่าการควบคุมเนี่ยจะกระทำด้วยวิธีอื่นเช่นพิมพ์ลายน้ำหรือรหัสพิเศษแต่ว่าการใช้บาร์โค้ดเนี่ยเป็นเทคนิคที่ทำให้การเลือกตั้งมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ของการเลือกตั้งตรวจสอบบัตรเป็นภายในตั้งแต่จัดพิมพ์จนถึงเลือกตั้งทำให้การเลือกบัญชีรายชื่อเนี่ยทำให้ขนาดของบัตรที่มีความยาวฉะนั้นเนี่ยการกำหนดให้มีมาตรการอื่นเพื่อป้องกันการทุจริตเลือกตั้งหรือปลอมแปลงเนี่ยไม่อาจถือเป็นเหตุผลมีน้ำหนักเพียงพอว่าการใช้บาร์โค้ดสมควรเกิดเหตุนะครับเมื่อพิจารณาการใช้บาร์โค้ดกับผลกระทบการเลือกตั้งโดยลับหรือสิทธิเลือกตั้งเสรีภาพของประชาชนเห็นว่าการบริหารโดยรวมการใช้บาร์โค้ดควบคุมบัตรเลือกตั้งไม่ใช่ข้อมูลแสดงให้เห็นโดยตรงว่าลงคะแนนให้พรรคใดนะครับการให้ทราบผลลงคะแนนของบุคคลใดนั้นต้องมีข้อมูลหรือกระบวนการอื่นเชื่อมโยงรหัสประจำบัตรต้องอาศัยเอกสาร3ส่วนบัตรเลือกตั้งต้นขั้วบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งจึงต้องพิจารณาการจัดเก็บประกอบด้วยกันนะครับดังนั้นก็อยู่ตรงนี้นะครับพิจารณาจากข้อเท็จจริงพยานหลักฐานยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงรับได้ว่าบุคคลใดหรือหน่วยงานใดนำบัตรเลือกตั้งไปเชื่อมโยงกันเพื่อทราบผลการลงคะแนนทำให้ทราบได้ว่าผู้ร้องเรียนหรือประชาชนลงคะแนนให้ผู้สมัครหรือพรรคใดผู้กล่าวหาของผู้ร้องจึงไม่เพียงพอนะครับไม่เป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือละเมิดสิทธิประชาชนตามมาตรา50วงเล็บ7 83วรรค2แล้วก็มาตรา85นะครับอันหนึ่งการกำหนดบาร์โค้ดไม่เป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญแต่ข้อเท็จจริงแสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อความไว้วางใจต่อกระบวนการจัดการเลือกตั้งเพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นผู้ถูกร้องทั้ง3ควรกำหนดรูปแบบการจัดพิมพ์บัตรป้องกันการปลอมแปลงทุจริตโดยไม่ใช้เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ใดที่เชื่อมโยงข้อมูลหรือผลการออกเสียงและควรกำหนดวิธีการจัดเก็บบัตรให้มีมาตรการรับกลุ่มเข้มงวดเป็นการเฉพาะไม่ให้การกระทำผิดกฎหมายนะครับอาศัยเหตุดังกล่าวเนี่ยวินิจฉัยว่าการใช้บาร์โค้ดและ QR โค้ดไม่มีปัญหาด้วยการความชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา50วงเล็บ7 83วรรค2แล้วก็มาตรา85ไม่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพผู้ร้องเรียนหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งก็เข้าใจตามครับว่ามีมติออกมาอย่างนี้ก็คงไม่ได้เหนือความคาดหมายหรือว่าสิ่งที่มีการคาดการณ์กันไว้ก่อนหน้านี้นะครับก็เป็นอันจบไปนะครับส่วนเรื่องของน้ำท่วมนะครับ9โมงเช้าเช่นเดียวกันวันนี้ที่ห้องสีเขียวตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเนี่ยนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ติดตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานเนี่ยบูรณาการกำลังและก็ทรัพยากรอย่างเต็มที่เพื่อเร่งระบายน้ำแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้เร็วที่สุดนะครับการประชุมครั้งนี้มีรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติธันประภาสนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่ากทม.นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปลัดกระทรวงมหาดไทยประสดปลัดกระทรวงการคลังเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติอธิบดีกรมชลประทานอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอธิบดีกรมการปกครองและก็อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนะครับซึ่งนายกสั่งการให้ทุกหน่วยเนี่ยเร่งบูรณาการการทำงานแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพอย่างเป็นเอกภาพนะครับโดยให้ผู้ว่ากทม.เนี่ยเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์หลักนะครับหรือซิงเกิลคอมมานด์ในพื้นที่เพื่อการสั่งการและก็บริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็ย้ำภารกิจเร่งด่วนที่สุดคือเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดแล้วก็ให้จัดลำดับความสำคัญการเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหนักรวมถึงพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นเป็นลำดับแรกนะครับซึ่งสถานการณ์ในครั้งนี้เนี่ยมีปริมาณน้ำจำนวนมากและก็อยู่ในระดับรุนแรงจึงต้องใช้กำลังและเครื่องมือจากทุกหน่วยงานเนี่ยเข้าไปสนับสนุนเต็มที่นะครับสั่งการให้เร่งระดมเครื่องผลักดันน้ำเครื่องสูบน้ำแล้วก็อุปกรณ์ที่จำเป็นเข้าไปเสริมในพื้นที่และก็จุดระบายน้ำสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำออกจากพื้นที่กทม.โดยเร็วนะครับส่วนการดูแลประชาชนนายกกำชับเป็นพิเศษนะครับให้กทม.เนี่ยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและก็ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ประสบภัยโดยเฉพาะผู้ที่ขาดแคลนอาหารน้ำดื่มและก็สิ่งของ จำเป็นรวมถึงกลุ่มเปราะบางและก็ประชาชนในพื้นที่ที่ความช่วยเหลือยังเข้าไปไม่ถึงนะครับซึ่งนายกบอกด้วยว่าจากการลงพื้นที่พบประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วยตัวเองเนี่ยมันทำให้เห็นถึงความยากลำบากและก็ความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยจึงขอให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเนี่ยเร่งทำงานอย่างเต็มกำลังไม่ปล่อยให้มีพื้นที่ใดหรือประชาชนกลุ่มใดตกหล่นจากการช่วยเหลือนะครับนอกจากภารกิจเร่งระบายน้ำแล้วเนี่ยการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในระหว่างที่สถานการณ์ยังไม่คลี่คลายเนี่ยต้องดำเนินการควบคู่กันไปนะครับซึ่งที่ประชุมได้หารือถึงหลักเกณฑ์และก็แนวทางเยียวยาประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมนะครับเพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมและก็เหมาะสมกับความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งนายกได้ย้ำนะครับว่าขณะนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือทำยังไงให้น้ำลดเร็วที่สุดและทำยังไงให้ความช่วยเหลือเนี่ยไปถึงประชาชนโดยเร็วและก็สั่งการให้มีการเตรียมงบประมาณเบื้องต้นเพื่อเตรียมการสำหรับการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับแล้วก็ให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเร่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าดูแลอาหารน้ำดื่มและก็ความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างเต็มที่เพราะว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยการช่วยเหลือที่รวดเร็วและเข้าถึงประชาชนเป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกนั่นก็เป็นเรื่องของการประชุมสำคัญของนายกรัฐมนตรีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะที่ทางด้านของผู้ว่ากทม.นายชัชชาติสิทธิพันธ์วันนี้เนี่ยตั้งแต่เช้าแหละนะครับตั้งแต่แปดโมงก่อนที่จะไปร่วมประชุมกับนายกนะครับที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมของกทม.สำนักงานระบายน้ำที่ดินแดงเนี่ยนะครับก็มีการประชุมนะครับแล้วก็ติดตามสถานการณ์นะครับโดยทางด้านของผู้ว่ากทม.เนี่ยบอกว่าสถานการณ์ฝนในกทม.เริ่มผ่อนคลายลงหลังหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนออกจากพื้นที่แล้วนะครับทำให้ฝนไม่รุนแรงเท่าช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาแต่ว่ายังไงก็ตามแต่เนี่ยยังคงมีฝนจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มาเป็นระยะโดยที่เมื่อคืนก็มีฝนตกในฝั่งพื้นที่ตะวันออกนะครับอย่างเช่นที่เขตหนองจอกเนี่ยก็ประมาณ62มม.ลาดกระบัง55มม.มีนบุรี52มิลลิเมตรนะครับก็มีเป็นผลให้มีน้ำเติมเข้าไปในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังนะครับภารกิจสำคัญของกทม.ตอนนี้ก็คือการเร่งลดระดับน้ำในคลองสายหลักนะครับเพื่อให้สามารถดึงน้ำจากถนนและก็ชุมชนออกได้เร็วขึ้นด้วยหลายพื้นที่เนี่ยเริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นนะครับแต่ว่าคลองประเวศบุรีรมย์คลองลาดพร้าวและก็คลองสายหลักบางแห่งเนี่ยยังมีระดับน้ำสูงเพราะว่าต้องรองรับน้ำจากพื้นที่กว้างนะครับรวมถึงน้ำจากพื้นที่ต่อเนื่องด้านนอกกรุงเทพต้องเดินเครื่องสูบน้ำแล้วก็บริหารประตูระบายน้ำอย่างเต็มกำลังนะครับซึ่งผู้ว่ากทม.เนี่ยก็บอกว่าต้องพยายามสำหรับวันนี้เนี่ยเอาน้ำลงให้ได้มากที่สุดนะครับเมื่อน้ำในคลองลดลงเนี่ยก็สามารถดึงน้ำออกจากด้านนอกจากถนนแล้วก็จากชุมชนเข้ามาระบายได้มากขึ้นบางพื้นที่เนี่ยอาจลดช้าหน่อยเพราะว่าต้องเป็นไปตามลำดับนะครับเริ่มจากลดระดับน้ำในคลองจากนั้นเนี่ยน้ำบนถนนก็จะลดแล้วก็จะทยอยดึงน้ำออกจากชุมชนนะครับขณะที่ทางด้านของนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่ากทม.เนี่ยก็บอกว่าพื้นที่ฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะลาดกระบังหนองจอกมินบุรีแล้วก็พื้นที่ต่อเนื่องเนี่ยกทม.ยังคงเร่งระบายน้ำนะครับพร้อมกับประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มช่องทางการระบายน้ำขณะที่คลองแสนแสบและก็คลองประเวศบุรีรมย์เนี่ยจะเร่งผลักดันน้ำออกจากพื้นที่นะครับมีการใช้เครื่องสูบน้ำแล้วก็อุปกรณ์สนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อช่วยลดระดับน้ำให้เร็วที่สุดนะครับเรื่องของการเดินทางหลายเส้นทางเริ่มดีขึ้นนะครับถนนเพชรบุรีบางช่วงสามารถทยอยเปิดการจราจรได้นะครับส่วนถนนวิภาวดีรังสิตเนี่ยสามารถเดินทางได้มากขึ้นแต่ว่าก็ยังมีบางจุดที่ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับโดยกทม.ขอให้ประชาชนตรวจสอบสภาพเส้นทางก่อนที่จะออกเดินทางนะครับด้านของนางสาวทวีดากมลเวชรองผู้ว่ากทม.ก็บอกว่าข้อมูลจากศูนย์บัญชาการของกทม.เนี่ยบอกว่าตั้งแต่เริ่มสถานการณ์มีประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั้งระดับน้อยไปหามากเนี่ยประมาณ 329,000 ครัวเรือนหรือราว 700,000 คนนะครับพื้นที่ที่มีน้ำท่วมลึกและมีประชาชนได้รับผลกระทบมากนะครับเขตลาดกระบังเนี่ย 30,000 ถึง 40,000 คนบางกะปิ 20,000 คนนะครับคณะยาวประมาณ 30,000 ถึง 40,000 คนนะครับขณะที่เขตสะพานสูงสวนหลวงและก็หลัก4ยังมีประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมและก็ชุมชนริมคลองได้รับผลกระทบโดยหลัก4เนี่ยมีประมาณ 10,000 คนนะครับภารกิจสำคัญที่สุดในขณะนี้สำหรับกทม.นอกจากเร่งระบายน้ำแล้วเนี่ยก็คือการดูแลประชาชนที่ยังอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ประชาชนที่ขาดแคลนอาหารน้ำดื่มหรือไม่สามารถออกจากพื้นที่ได้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยกทม.ก็ได้นำผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ผู้ที่ต้องได้รับการดูแลออกจากพื้นที่ไปยังโรงพยาบาลในสังกัดกทม.แล้วเนี่ยประมาณ 1,500 คนนะครับแล้วก็จัดทีมติดตามข้อมูลจาก ื่อสังคมออนไลน์ควบคู่กับช่องทางรับแจ้งเหตุนะครับซึ่งกรณีที่พบประชาชนร้องขอความช่วยเหลือผ่านโซเชียลมีเดียเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะตรวจสอบพิกัดแล้วก็ประสานทีมเข้าให้ความช่วยเหลือทันทีนะครับประชาชนที่มีผู้ป่วยฉุกเฉินหรือว่าผู้ป่วยติดเตียงอันนี้ติดต่อสายด่วน1669เพื่อขอรับความช่วยเหลือด้านการแพทย์และสาธารณสุขหรือว่าแจ้งขอความช่วยเหลือทั่วไปผ่านสายด่วน1555ของกรุงเทพมหานครนะครับส่วนประชาชนหรือว่าภาคเอกชนที่ประสงค์จะร่วมสนับสนุนผู้ประสบภัยตอนนี้เนี่ยกทมยังต้องการถุงยังชีพอาหารพร้อมรับประทานน้ำดื่มรถยกสูงเรือท้องแบนขนาดเล็กที่สามารถเข้าตามตรอกซอกซอยแล้วก็รถครัวสนามนะครับซึ่งสามารถที่จะประสานเข้าไปเพื่อจัดสรรสิ่งของและอุปกรณ์ไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการเร่งด่วนนะครับโทรไปที่สายด่วน1555หรือว่าหมายเลข022485115ได้นะครับแต่ว่าในช่วงบ่ายวันนี้กทม.ได้ร่วมกับหน่วยงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยมีการจัดทำแนวทางและก็ขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือและก็เยียวยาให้ประชาชนสามารถดำเนินการได้ง่ายที่สุดนะครับพร้อมกับประชาสัมพันธ์รายละเอียดนะครับให้กับผู้ประสบภัยเนี่ยได้ทราบนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยทุกหน่วยงานยังคงปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างเต็มกำลังไม่ว่าจะเป็นการสูบน้ำการผลักดันน้ำการแจกจ่ายอาหารและก็น้ำดื่มรวมไปถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ยังติดค้างนะครับก็คาดว่าจะเริ่มเห็นระดับน้ำในคลองเนี่ยลดลงต่อเนื่องนะครับซึ่งเมื่อน้ำในคลองลดก็จะสามารถทยอยระบายน้ำจากถนนและก็ชุมชนออกได้ตามลำดับนะครับตอนนี้เนี่ยในส่วนของกทม.ก็บอกนะครับว่าเข้าสู่โหมดดูแลประชาชนและก็เร่งระบายน้ำเต็มที่นะครับถ้ามีปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลืออันนี้แจ้งเข้ามาได้นะครับเจ้าหน้าที่จะเร่งเข้าไปดูแลให้เร็วที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของกทม.กับพื้นที่นะครับกรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบนะครับส่วนใหญ่ก็อยู่ทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครนี่แหละนะครับเดียวกันนะครับทางด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเนี่ยนะครับก็ได้มีการแถลงนะครับถึงเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลจากฝนตกต่อเนื่องเนี่ยนะครับมีการมอบหมายให้กรมชลประทานเนี่ยเดินหน้าบริหารจัดการน้ำนะครับเพื่อลดความเสี่ยงแล้วก็บรรเทาผลกระทบนะครับไม่ว่าจะเป็นการควบคุมน้ำจากพื้นที่ตอนบนลุ่มน้ำเจ้าพระยาเร่งระบายน้ำรอบกรุงเทพมหานครไปจนถึงการสูบน้ำออกสู่อ่าวไทยนะครับมีการประสานกับสำนักการระบายน้ำของกทม.เพื่อช่วยระบายน้ำในเขตเมืองนะครับผ่านมาตรการสำคัญ6ด้านนะครับก็คือการบริหารจัดการน้ำจากตอนบนลดผลกระทบต่อกรุงเทพนะครับควบคุมการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาติดตามปริมาณฝนน้ำท่าแล้วก็ปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนอย่างใกล้ชิดนะครับก็ตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นการบริหารจัดการทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำนะครับควบคู่ไปกับการควบคุมเกณฑ์ปริมาณน้ำในเขื่อนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฝนนะครับแล้วก็มีการเฝ้าระวังผลกระทบจากระดับน้ำที่สูงขึ้นบริเวณเหนือเขื่อนใกล้ชิดนะครับพร้อมมีหนังสือแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงทราบมีการควบคุมน้ำจากแม่น้ำป่าสักลดปริมาณน้ำเข้าสู่กรุงเทพและก็ปริมณฑลนะครับควบคุมการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เนี่ยให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนพระราม6แล้วก็ลดน้ำที่จะไหลสมทบแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ลดการระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำพระนารายณ์เข้าคลองระพีพัฒน์นะครับเพื่อช่วยลดปริมาณน้ำที่จะเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพและก็ปริมณฑลนะครับก็เร่งระบายน้ำโครงข่ายคลองด้านตะวันออกนะครับช่วยลดการสะสมของน้ำรอบกรุงเทพมหานครบริหารจัดการน้ำผ่านคลองระพีพัฒน์แยกใต้คลอง13และก็คลองพระองค์ชยานุชิตนะครับเพื่อนำไปสูบระบายออกสู่อ่าวไทยเนี่ยผ่านสถานีสูบน้ำตามแนวคลองชายทะเลนะครับแล้วก็มีการตัดยอดน้ำออกด้านข้างผ่านสถานีสูบน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำนครนายกแล้วก็แม่น้ำบางปะกงแหมก็ถ้าดูจากสถานการณ์น้ำก็ต้องบอกว่ามันก็ค่อนข้างที่จะยากนะครับแล้วก็มีการใช้คลองลัดโพช่วยเร่งระบายน้ำเจ้าพระยาออกสู่ทะเลด้วยนะครับแล้วก็ใช้สถานีสูบน้ำริมคลองชายทะเลเนี่ยสูบระบายน้ำออกสู่อ่าวไทยเนี่ยอย่างเต็มกำลังแล้วก็สุดท้ายก็คือการช่วยสูบระบายน้ำจากกรุงเทพมหานครตรงแล้วก็บริหารอาคารชลประทานรอยต่อร่วมกับกทม.นะครับประสานกับสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครเพื่อบริหารอาคารชลประทานบริเวณรอยพื้นที่รอยต่อที่รับผิดชอบร่วมกันนะครับควบคุมระดับน้ำด้านนอกและด้านในให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนะครับก็แน่นอนนะครับว่าในส่วนของรัฐบาลนะครับอย่างกระทรวงเกษตรที่ดูแลกรมชลประทานเนี่ยนะครับก็เข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือแล้วก็นะครับประสานงานกับกรุงเทพมหานครกันอย่างเต็มที่นะ ครับก็ถ้าสถานการณ์ไม่มีฝนตกลงมาเติมนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครอาจจะค่อยๆคลี่คลายนะแต่ว่ามันคงไม่ได้ลดควบภาพอย่างปัจจุบันทันทีนะครับก็ด้วยสถานการณ์น้ำรอบๆอย่างที่เข้าใจเนี่ยนะครับประธานอย่างที่เราได้ติดตามสถานการณ์กันอยู่เนี่ยนะครับมันก็อาจจะเป็นไปในลักษณะอย่างนี้นะครับซึ่งภายใน2วันนะครับวัน2วันไม่ใช่วันนะ 2-3 วันนี้เนี่ยนะครับเรื่องของน้ำตามถนนหนทางเนี่ยนะครับอาจจะเข้าสู่ระดับที่ทำให้รถสามารถสัญจรได้เกือบปกติเนี่ยนะครับได้อยู่นะครับส่วนน้ำในชุมชนเนี่ยนะครับทางด้านของผู้ว่ากทม.นายชัชชาติเองก็บอกว่าอาจต้องใช้เวลาถึง2สัปดาห์กว่าที่น้ำจะแห้งเข้าสู่ภาวะปกตินะครับขณะเดียวกันเมื่อสักครู่เนี่ยเราฟังจากทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับบอกว่าพยายามที่จะจำกัดเรื่องของการระบายน้ำจากเขื่อนต่างๆเนื้อเขื่อนลงมาแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเขื่อนพระราม6นะครับมีการปักธงแดงแล้วก็เตือนท้ายเขื่อนน้ำป่าสักเพิ่มสูงคาดระดับน้ำจะสูงอีก1เมตรนะครับดังนั้นเนี่ยชุมชนนอกคันกั้นน้ำก็จะประสบนะครับกับสถานการณ์น้ำท่วมนะครับโดยฉับพลันก็ให้เร่งขนย้ายของขึ้นที่สูงนะครับก็แน่นอนแหละนะครับว่าพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยนะครับเมื่อมีการปล่อยน้ำจากเขื่อนพระราม6แล้วก็มีการปักธงแดงมาอย่างนี้นั้นเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เกิดสถานการณ์ของน้ำท่วมนะครับได้ซึ่งในส่วนของทางนายเอกชัยสำเนียงใหม่หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำแล้วก็ปรับปรุงระบบชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้เนี่ยก็บอกว่าตอนนี้มันมีปริมาณน้ำไหลเข้าสู่บริเวณเขื่อนพระราม6จากทางฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยประมาณ200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็จากแม่น้ำป่าสักเนี่ยประมาณ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็โดยรวมเนี่ยหน้าเขื่อนอยู่ที่700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องเร่งบริหารจัดการน้ำนะครับแต่ว่าถ้ากรณีที่นะครับแนวโน้มของฝนที่มันลดลงเนี่ยมันก็จะช่วยให้การบริหารจัดการน้ำเนี่ยก็จะชะลอตัวลงนะครับก็คาดว่าภายในวัน2วันเนี่ยอาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องทยอยพร่องน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพื่อรักษาระดับน้ำไม่ให้เพิ่มสูงจนถึงระดับสปินเวย์นะครับก็ตรงนี้ก็บริหารจัดการกันเต็มที่นะครับขณะเดียวกันพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอนนี้ก็น้ำท่วมหนักอยู่7อำเภอละนะครับชาวบ้านรอบเกาะเมืองอยุธยาก็ต้องบอกว่าอดเผชิญกับสถานการณ์หนักอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยสัปดาห์เดียวมันเพิ่มขึ้นสูงกันเมตรถึง2เมตรนะครับก็เป็นเรื่องที่หน่วยงานและรัฐบาลเนี่ยก็จะต้องเข้าไปดูแลเช่นเดียวกันนะครับในอีกด้านหนึ่งกรมป้องกันและบรรเทา

0: ติดตามข่าวสารนะครับแจ้งเตือนจากทางส่วนราชการกันอย่างเต็มที่นะครับอย่างใกล้ชิดนะครับทางภาคราชการก็พยายามที่จะบริหารจัดการในเรื่องของสถานการณ์ดูแลกันอย่างเต็มที่นะครับเราก็เอาใจช่วยทุกพื้นที่นะครับที่ประสบภัยตรงนี้นะครับใครที่มีกำลังที่จะเข้าไปดูแลช่วยเหลือสนับสนุนผู้ที่ประสบภัยก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับคุณผู้ฟังครับไปดูกันที่เรื่องของปัญหานะครับของกสทช.กับเก้าอี้ประธานกสทช.เนี่ยนะครับล่าสุดวันนี้เนี่ยคณะกรรมการสรรหากสทช.คณะกรรมการสรรหานะครับกรรมการกสทช.เนี่ยมีการเผยแพร่ข่าวการประชุมฉบับที่5/2569นะครับโดยบอกว่าทางคณะกรรมการสรรหากสทช.ได้รับหนังสือจากกรรมการกสทช.เรื่องขอให้คณะกรรมการสรรหากรรมการกสทช.ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อกำหนดวิธีการชั่วคราวระหว่างคดียังไม่สิ้นสุดนะครับเพราะว่าเมื่อวันที่25 กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยศาลปกครองกลางมีคำพิพากษายกฟ้องที่นายแพทย์สรณบุญใบชัยพฤกษ์ฟ้องขอเพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาที่วินิจฉัยว่านายแพทย์สรณขาดคุณสมบัตินะครับแต่ว่านายแพทย์สรณยังคงแสดงเจตจำนงจะมาปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานและก็ประชุมกสทช.ซึ่งเป็นการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการกสทช.อื่นนะครับก็ขอให้คณะกรรมการสรรหาเนี่ยในฐานะคู่ความในคดียื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดมาตรการนะครับชั่วคราวนะครับหรือว่าวิธีการชุมครองชั่วคราวนะครับซึ่งกรรมการสรรหากสทช.นะครับก็เห็นว่าเพื่อไม่ให้การทำหน้าที่ของกสทช.กรรมการกสทช.หยุดชะงักเนี่ยนะครับแล้วก็กระทบต่อประโยชน์สาธารณะก็ควรยื่นคำร้องให้นายแพทย์สรณยุติการปฏิบัติหน้าที่นะครับประธานกสทช.นะครับตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาประกอบคำสั่งของศาลปกครองนะครับรวมถึงคำพิพากษาของศาลปกครองกลางด้วยนะครับก็มีมติให้ออกมาตรการบังคับทางปกครองให้นายแพทย์สรณเนี่ยนะครับหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อให้ศาลมีคำสั่งให้นายแพทย์สรณยุติการปฏิบัติหน้าที่ประธานกสทช.ด้วยนะครับก็ต้องติดตามเรื่องนี้กันต่อไปก่อนที่จะพักกันย้ำนะครับช่องทางการติดตามคุยข่าวAround News ของเราผ่านทาง Facebook นะครับคุณผู้ฟังคุยข่าวภาษาไทยตามด้วย Around News FM 97.0 MHz เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ช่องทางผ่าน X @Around_NewsFM97 นะครับฝากไปกดติดตามกันเพิ่มเติมด้วยเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครบเครื่องคมนาคมกันครับ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าว Around News ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย
2: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
3: คุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านแล้วคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300 บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่

คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชน

0: ลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ครบเครื่องคมนาคม
1: จากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นเนี่ยในส่วนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เนี่ยมีเรื่องของการอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณทางขึ้นลงทางพิเศษนะครับประจำวันนี้28กันยายนนะครับโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมได้รายงานความคืบหน้าล่าสุดเป็นการอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณทางขึ้นทางลงทางพิเศษประจำวันนี้นะครับ28กันยายน2569ซึ่งจากการตรวจสอบเนี่ยก็พบว่าทางพิเศษเฉลิมมหานครไม่มีจุดน้ำท่วมรถสามารถขับผ่านได้นะครับทางพิเศษศรีรัตน์ไม่มีจุดน้ำท่วมรถสามารถขับผ่านได้นะครับทางพิเศษฉลองรัตน์แล้วก็ทางพิเศษกาญจนาพิเศษไม่มีจุดน้ำท่วมรถสามารถขับผ่านได้เช่นเดียวกันกับทางพิเศษประจิมลัทยานะครับส่วนทางพิเศษบุรพาวิถีบริเวณทางขึ้นทางลงบางบ่อมีน้ำท่วมรถเล็กไม่สามารถขับผ่านได้นะครับทางพิเศษอุดรรัตยาบริเวณทางลงเมืองทองธานีขาเข้ามีน้ำท่วมรถเล็กไม่สามารถขับผ่านได้นะครับในส่วนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้จัดตั้งวอลลุ่มติดตามและก็เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงนะครับโดยติดตามสภาพการจราจรและก็สถานการณ์ในพื้นที่ผ่านระบบกล้อง CCTV นะครับของศูนย์บริหารจัดการจราจรและก็อุบัติการหรือว่า ETM พร้อมกับจัดเจ้าหน้าที่ดูแลและก็อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบนทางพิเศษนะครับทางนี้เนี่ยก็ขอให้ผู้ใช้ทางวางแผนการเดินทางและก็ตรวจสอบข้อมูลสถานการณ์ก่อนออกเดินทางเพื่อความสะดวกและก็ปลอดภัยในการใช้ทางพิเศษครับนี่ก็คือในส่วนของ การทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับที่แจ้งเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมทางขึ้นลงทางพิเศษหรือว่าทางหลวงเองนะครับก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ยังมีน้ำท่วมอยู่ก็คือทางพิเศษบุรพาวิถีบริเวณทางขึ้นทางลงบางบ่อนะครับน้ำท่วมรถเล็กไม่สามารถขับผ่านได้เช่นเดียวกับทางพิเศษอุดรรัตยาบริเวณทางลงเมืองทองธานีขาเข้าที่ยังมีน้ำท่วมรถเล็กเนี่ยไม่สามารถขับผ่านได้นะครับไปดูที่ทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.นะครับได้แจ้งว่าบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรช่องทางคู่ขนานบนถนนวิภาวดีรังสิตบริเวณสวนป่าวิภาวดีรังสิตนะครับเพื่อที่จะดำเนินงานก่อสร้างสถานีดินแดงตั้งแต่วันที่3ตุลาคมเนี่ยเวลา10โมงเป็นต้นไปจนถึง10โมงของวันที่7พฤศจิกายนนะครับปิดเบี่ยงตลอด24ชั่วโมงเป็นผลให้ถนนวิภาวดีรังสิตช่องทางคู่ขนานบริเวณปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าราชปรารภสามารถสัญจรได้4ช่องจราจรประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวเนี่ยสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกตินะครับอย่างที่ได้เรียนกับคุณผู้ฟังเป็นประจำนะครับเรื่องของการปิดเบี่ยงการจราจร ประธานด้วยที่ดำเนินการดังกล่าวนั้นเนี่ยนะครับก็จะทำให้ผู้ใช้เส้นทางเนี่ยไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางแล้วก็อาจจะมีเรื่องของเสียงดังรบกวนในพื้นที่ที่มีการดำเนินการนะครับผู้ที่ไม่มีความจำเป็นหรือผู้ใช้เส้นทางนะครับที่ไม่มีความจำเป็นก็หลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับรฟม.ขออภัยกับผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับส่วนผู้ใช้เส้นทางนะครับถนนวิภาวดีรังสิตสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข0632176532นะครับ0632176532ติดตามข้อมูลโครงการผ่านทาง Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับก่อนที่จะไปติดตามข่าวคราวในแวดวงคมนาคมขนส่งนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์ถึง2ช่องทางในการติดตามคุยข่าวAround Newsของเรานะครับกับคุณผู้ฟังที่ย้ำกันเป็นประจำนะครับช่องทางผ่านทาง Facebook นะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยAround News FM 97.0 MHz เป็นภาษาอังกฤษนะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยAround News FM 97.0 MHz เป็นภาษาอังกฤษสำหรับช่องทาง Facebookนะครับแล้วก็ช่องทางผ่าน X นะครับ @around_newsfm97 นะครับ @around_newsfm97 นะครับเอาฝากคุณฟังไปกดติดตามเพิ่มเติมกันให้กับคุยข่าว Around News ของเราด้วยนะครับไปติดตามเรื่องของท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับครบรอบ20ปีรองรับผู้โดยสารแล้วเกือบ900ล้านคนนะครับ11เดือนแรกของปีนี้เนี่ยมีผู้โดยสารเกือบ60ล้านคนโตขึ้น 2.43% มีเที่ยวบิน 3.46 แสนเที่ยวบินนะครับเพิ่มขึ้น 1.83% ครับนายกิตติพงศ์กิตติขจรผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT นะครับได้กล่าวในโอกาสครบรอบการดำเนินงาน20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิวันที่28กันยายนก็คือวันนี้นะครับนับตั้งแต่เปิดให้บริการมาเมื่อ28กันยายน2549จนถึงปัจจุบันเนี่ยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรองรับผู้โดยสารแล้วกว่า 899.9 ล้านคนมีเที่ยวบินกว่า 5.57 ล้านเที่ยวบินแล้วก็รองรับการขนส่งสินค้าทางอากาศกว่า 24.9 ล้านตันนะครับก็เป็นภาพสะท้อนบทบาทของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในฐานะโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศที่เชื่อมโยงการเดินทางการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนและระบบโลจิสติกระหว่างไทยกับนานาประเทศนะครับส่วนผลการดำเนินงาน11เดือนในปีงบประมาณ2569ก็คือตั้งแต่ตุลาคมปีที่แล้วจนถึงสิงหาคมปีนี้เนี่ยนะครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีสายการบินประจำให้บริการจำนวน118สายการบินมีเที่ยวบินขึ้นลงรวม 346,905 เที่ยวบินเพิ่มขึ้น 1.83% นะครับมีผู้โดยสารใช้บริการรวม 59,626,075 คนเพิ่มขึ้น 2.43% นะครับมีปริมาณเที่ยวบินขนส่งสินค้าทางอากาศรวม 15,855 เที่ยวบินเพิ่มขึ้น 6.34% รองรับการขนส่งสินค้าเนี่ยกว่า 1.4 ล้านตันเพิ่มขึ้น 4.63% นะครับทางนี้เนี่ยเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่าอากาศยานรองรับปริมาณผู้โดยสารและเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้มีการยกระดับกระบวนการตรวจหนังสือเดินทางให้มีความสะดวกและก็รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยมีแผนติดตั้งเครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัตินะครับ Automated Border Control หรือว่า ABC สำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศทั้งขาเข้าและขาออกรวม122จุดซึ่งปัจจุบันเนี่ยติดตั้งไปแล้ว106ชุดนะครับทั้งหมดเนี่ยรวม122ชุดนะครับปัจจุบันเนี่ยติดตั้งแล้ว106ชุดซึ่งระบบ ABC สำหรับผู้โดยสารขาออกเนี่ยสามารถรองรับหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-passport ได้มากกว่า90ประเทศขณะที่ผู้โดยสารขาเข้าเนี่ยสามารถรองรับหนังสือเดินทางได้34ประเทศพร้อมกับจัดช่องทางพิเศษสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกลดเวลารอคอยและก็เพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีแผนปรับปรุงและก็ตกแต่งเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์7จุดให้มีความทันสมัยพร้อมออกแบบให้ผู้พิการผู้สูงอายุและก็เด็กเนี่ยสามารถเข้าถึงการบริการได้อย่างสะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมปัจจุบันเนี่ยเปิดให้บริการแล้ว5เคาน์เตอร์นะครับด้านการบริหารจัดการพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็ได้จัดสรรพื้นที่บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออกอาคารเทียบเครื่องบินและก็อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่1หรือว่า Z1 ให้มีพื้นที่ Kids Zone นะครับ Relaxing Zone Co-working Space Zone และก็ Digital Park Sys นะครับพร้อมเปิดเพิ่มจุดให้บริการชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กว่า200จุดรวมทั้งปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคารผู้โดยสารและอาคารเทียบเครื่องบินรวม124จุดนะครับปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ69จุดคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดเนี่ยภายในปี2571นะครับสำหรับพื้นที่ภายนอกอาคารผู้โดยสารอยู่ระหว่างสำรวจแล้วก็ออกแบบพื้นที่ให้บริการผู้โดยสารที่เดินทางเป็นหมู่คณะหรือว่ากรุ๊ปทัวร์บริเวณอาคารจอดรถโซน3ชั้น6นะครับเพื่อรองรับจำนวนผู้โดยสารกลุ่มทัวร์ที่เพิ่มขึ้นแล้วก็จัดระเบียบพื้นที่จุดนัดพบของบริษัทท่องเที่ยวเนี่ยให้มีความเหมาะสมช่วยลดความแออัดบริเวณหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินแล้วก็ไม่กีดขวางเส้นทางสัญจรของผู้โดยสารทั่วไปนะครับพร้อมกับเดินหน้าสู่การเป็นกรีนแอร์พอร์ตด้วยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์และส่งเสริมการใช้รถยนต์ภายในสนามบิน เพื่อลดการใช้พลังงานและก็ปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับโดยที่จากการดำเนินงานในทุกมิติเนี่ยส่งผลให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิติดอันดับ8ใน10ท่าอากาศยานที่มีการเชื่อมต่อทางอากาศสูงสุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลางประจำปี2568นะครับจากACI Asia Pacific and Middle East Air Connectivity Index นะครับซึ่งพิจารณาจากความครอบคลุมและก็ความถี่ของเส้นทางบินรวมถึงประสิทธิภาพการเชื่อมต่อเที่ยวบินสะท้อนศักยภาพของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในการเป็นจุดเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างประเทศกับนานาประเทศและก็เป็นปัจจัยสำคัญในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคด้วยนะครับต่อกันที่กระทรวงคมนาคมเตรียมทดลองติดระบบตั๋วร่วมในรถไฟฟ้าสายสีเขียวสีทองชั่วคราวก่อนเริ่มให้บริการจริง1มกราคมที่จะถึงนี้นะครับนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนและกำกับดูแลระบบขนส่งทางรางเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมานะครับติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานด้านกฎหมายโครงข่ายรถไฟระหว่างเมืองรถไฟความเร็วสูงรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพและปริมณฑลระบบขนส่งมวลชนทางรางในภูมิภาคตลอดจนพิจารณาแนวทางการเปิดให้เอกชนเข้าร่วมใช้รางหรือทางเฉพาะการลดภาระค่าโดยสารการถ่ายโอนภารกิจรถไฟฟ้าการพัฒนาขบวนรถไฟท่องเที่ยวการยกระดับเทคโนโลยีระบบรางและก็การพัฒนาคุณภาพบริการและความปลอดภัยซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางขับเคลื่อนและกำกับดูแลระบบขนส่งทางรางที่สำคัญก็คือการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับมาตรการลดภาระค่าของชีพของประชาชนผ่านอัตราค่าโดยสารร่วมในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 17-45 บาทนะครับโดยให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรฟม.กำหนดแผนงานและงบประมาณให้ชัดเจนพร้อมแผนประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้อย่างทั่วถึงและมีการวางแผนทดลองติดตั้งเครื่องอ่านบัตรตั๋วร่วมชั่วคราวในรถไฟฟ้าสายสีเขียวและสายสีทองนะครับซึ่งปัจจุบันทั้ง2สายทางเนี่ยยังไม่สามารถรองรับบัตร EMV ได้ก่อนพัฒนาระบบไปสู่การใช้งานอย่างเป็นทางการในวันที่1มกราคม2570นะครับแผนเตรียมความพร้อมถ่ายโอนการเดินรถโครงการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงจากบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดมายังบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดหรือว่ารฟฟท.นะครับด้วยแผนการดำเนินงานช่วงเดือนกันยายนปีนี้เนี่ยไปถึงกรกฎาคมปีหน้าแบ่งการเตรียมความพร้อมออกเป็นการสำรวจตรวจสอบทดสอบแล้วก็รับมอบระบบการสรรหาแล้วก็เตรียมบุคลากรการฝึกอบรมการจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็การเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มดำเนินการให้บริการเดินรถแอร์พอร์ตเดลิงก์นะครับเพื่อให้การถ่ายโอนภารกิจเนี่ยเป็นไปอย่างเป็นระบบมีการตรวจสอบแล้วก็รับมอบองค์ประกอบต่างๆอย่างครบถ้วนมีบุคลากรที่ผ่านการเตรียมความพร้อมเพียงพอต่อการดำเนินงานเพื่อรักษาความต่อเนื่องแล้วก็มาตรการในการให้บริการนะครับแนวทางการเปิดให้เอกชนร่วมใช้ประโยชน์ในระบบรางโดยมุ่งสนับสนุนส่งเสริมให้เอกชนเนี่ยเข้ามาร่วมใช้ประโยชน์ในโครงการในโครงสร้างพื้นฐานระบบรางหรือว่า Open Access นะครับตามกรอบของพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง2568ด้วยการให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนเนี่ยสามารถเข้ามาใช้รางหรือว่าทางเฉพาะที่เป็นของหน่วยงานรัฐภายใต้หลักเกณฑ์เงื่อนไขและก็ข้อตกลงที่กำหนดนะครับแล้วก็ต้องจัดทำข้อตกลงกับผู้จัดการโครงสร้างพื้นฐานและก็ได้รับความยินยอมจากผู้จัดการโครงสร้างพื้นฐานโดยการใช้รางหรือว่าทางเฉพาะเนี่ยต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์และก็เงื่อนไขของกฎหมายนะครับส่วนการจัดสรรช่วงเวลาการเดินรถเนี่ยก็มีการเตรียมกลไกคณะกรรมการจัดสรรเวลาการเดินรถขนส่งทางรางเพื่อทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเวลาเดินรถพิจารณาความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์รางและก็ทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการไกลเกลี่ยข้อพิพาทระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับโดยมีทั้งผู้แทนจากการรถไฟแห่งประเทศไทยและก็ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมนะครับโดยที่ผู้จัดการโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยจะต้องทำ network statements นะครับเพื่อเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้โครงสร้างพื้นฐานทางรางไม่ว่าจะเป็นค่าใช้ประโยชน์จากรางความจุของทางช่วงเวลาการเดินรถนะครับแล้วก็ให้ทางการรถไฟเนี่ยประกาศข้อมูล Network Statement เมื่อวันที่15มิถุนายนแล้วนะครับแนวทางสุดท้ายก็คือการพัฒนาและส่งเสริมขบวนรถไฟท่องเที่ยวให้เชื่อมโยงการเดินทางด้วยรถไฟเข้ากับแหล่งท่องเที่ยวกิจกรรมทางวัฒนธรรมอาหารสินค้าท้องถิ่นดนตรีและก็อัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่นะครับเพื่อสร้างประสบการณ์การเดินทางรูปแบบใหม่และกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจไปยังชุมชนเช่นขบวนรถไฟท่องเที่ยวกรุงเทพศรีสะเกษนะครับ The South of Sri Sikit Express Our South to Overseas นะครับระหว่างวันที่18ถึง20 ธันวาคมนี้และก็การพัฒนา Business Matching ควบคู่กับขบวนรถไฟท่องเที่ยวเพื่อเชื่อมโยงภาคธุรกิจและผู้ประกอบการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั่นเองนะครับวันนี้ปิดท้ายกันด้วยข่าวนี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามส่องข่าวรอบโลกกันสักครู่เดียวครับ
0: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยคุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านแล้วคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: คุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านฮ่าแล้วคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิต

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ส่องข่าวรอบโลก
1: เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเรานำเสนอข่าวเรื่องของการเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาของสีจิ้นผิงประธานดีจีนนะครับแล้วก็มีการพบปะหารือกับโดนัลด์ทรัมป์ประธานดีสหรัฐนะครับล่าสุดนะครับวันนี้เนี่ยทางทำเนียบขาวได้เปิดเผยรายชื่อสินค้าที่อาจได้รับการลดอัตราภาษีนำเข้าภายใต้ข้อตกลงทางการค้าฉบับใหม่กับจีนครอบคลุมสินค้ามูลค่าฝั่งละประมาณ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือรวมกันราว 60,000 ล้านดอลลาร์นะครับแต่ว่ายังไม่มีการเปิดเผยอัตราภาษีใหม่หรือกำหนดเวลาที่ชัดเจนสำหรับการบังคับใช้นะครับก็แน่นอนแล้วว่าข้อตกลงดังกล่าวนั้นเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่ทรัมป์และสีจิ้นผิงได้พบหารือกันในการประชุมสุดยอดที่กรุงวอชิงตันดีซีนะครับโดยทั้งสองฝ่ายเนี่ยตกลงให้คณะกรรมการการค้าสหรัฐและจีนเนี่ยทบทวนรายชื่อสินค้าเพื่อพิจารณาให้สิทธิ์ทางภาษีที่เอื้อประโยชน์มากขึ้นแก่สินค้าที่จัดอยู่ในกลุ่มสินค้าไม่อ่อนไหวนะครับสำหรับสหรัฐรายการสินค้าที่อาจได้รับการลดภาษีจากจีนเนี่ยมี70บรรดาด้วยมี77หมวดนะครับครอบคลุมสินค้าเช่นเครื่องใช้ในครัวเรือนอุปกรณ์กีฬาเครื่องครัวผ้าห่มและเครื่องนอนของเล่นดอกไม้ไฟดอกไม้ประดิษฐ์ไฟประดับต้นคริสต์มาสและก็ของตกแต่งเทศกาลรวมถึงที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กในรถยนต์นะครับส่วนรายการสินค้าของสหรัฐที่จีนเสนอให้ลดภาษีเนี่ยมีมากกว่า 1,600 หมวดครอบคลุมสินค้าเกษตรและอาหารหลายประเภทนะครับเช่นข้าวโพดข้าวสาลีข้าวฟ่างเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อสัตว์ปีกผลิตภัณฑ์นมอาหารทะเลน้ำมันพืชและกากพืชรวมไปถึงไม้สูงและผลิตภัณฑ์จากไม้เครื่องสำอางและก็อุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับแต่ว่าไม่มีถั่วเหลืองอยู่ในรายการดังกล่าวนะครับผู้แทนการค้าสหรัฐจามิสันกรีเออร์ได้บอกว่าการลดภาษีดังกล่าวเนี่ยจะช่วยเปิดทางให้สินค้าสหรัฐเข้าสู่ตลาดจีนได้มากขึ้นโดยคิดเป็นประมาณ 30% ของการส่งออกสินค้าของสหรัฐไปยังจีนนั่นเองนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยจีนยังได้ตกลงนำเข้าถ่านหินจากสหรัฐอย่างน้อยปีละ10ล้านตันในปี2027และ2028นะครับซึ่งคิดเป็น 2% ของปริมาณการนำเข้าถ่านหินของจีนในแต่ละปีขณะที่ก๊าซธรรมชาติเหลวและน้ำมันดิบเนี่ยไม่ได้อยู่ในรายการสินค้าที่จะลดภาษีนะครับกระทรวงการพาณิชย์กระทรวงพาณิชย์ของจีนเองเนี่ยได้บอกว่าการนำเข้าถ่านหินจากสหรัฐเนี่ยจะช่วยเสริมตลาดถ่านหินภายในจีนและก็สร้างรายได้รวมไปถึงการจ้างงานที่มีศักยภาพให้แก่อุตสาหกรรมถ่านหินของสหรัฐนะครับจีนเองยังยืนยันด้วยว่าสหรัฐและจีนเนี่ยตกลงขยายเวลาพักรบทางการค้าออกไปจนถึงวันที่10มกราคมนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยประเมินข้อตกลงที่มีอยู่และก็เดินหน้าหารือเพื่อแก้ไขประเด็นด้านเศรษฐกิจและการค้าด้วยจีนเนี่ยระบุว่าการขยายเวลาจะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมด้านนโยบายที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพและคาดการได้สำหรับความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจนะครับทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะจัดการหารืออย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับโอกาสและก็อุปสรรคด้านการลงทุนเพิ่มความโปร่งใสและก็การคาดการได้ของนโยบายรวมถึงรับฟังข้อกังวลจากภาคธุรกิจนะครับการขยายเวลาพักรบทางการค้าดังกล่าวนี้เนี่ยต่อยอดจากข้อตกลงที่ทรัมป์และสีจิ้นผิงบรรลุเมื่อปีที่แล้วนะครับหลังสงครามการค้าระหว่างสองประเทศเนี่ยทำให้ภาษีตอบโต้ระหว่างกันพุ่งขึ้นมากกว่า 100% อยู่ช่วงนี้นะครับตลาดหุ้นจีนก็ปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงแล้วครับในวันนี้นี่จะว่านักลงทุนเนี่ยมองว่ามันยังมีรายละเอียดที่เป็นรูปธรรมไม่บ้างนักจากการประชุมสุดยอดและความตึงเครียดพื้นฐานระหว่าง2ประเทศยังคงปรากฏอยู่นะครับโดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยได้รับแรงกดดันจากความพยายามของฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐทั้ง2พรรคที่จะห้ามการใช้ชิ้นส่วนจากจีนในศูนย์ข้อมูลขณะที่ดัชนีหุ้นบลูชิปของจีนลดลงมากกว่า 2% แต่ระดับต ่ำสุดในรอบ1ปีนะครับการเลือกสินค้าที่จีนเสนอให้ลดภาษีมีส่วนช่วยให้จีนเนี่ยเดินหน้าตามคำมั่นที่จะซื้อสินค้าเกษตรจากสหรัฐมูลค่า 1.7 หมื่นล้านดอลลาร์นะครับตามที่ทำเนียบขาวระบุโดยจีนได้กลับมาซื้อถั่วเหลืองจากสหรัฐในปริมาณมากแล้วนะครับภายใต้ข้อตกลงเดิมทีที่กำหนดให้จีนเนี่ยซื้อถั่วเหลืองจากถั่วเหลืองจากสหรัฐเนี่ยปีละ25ล้านตันนะครับทั้ง2ประเทศยังเตรียมจัดตั้งคณะทำงานด้านการเกษตรภายใต้สภาการค้าสหรัฐจีนและก็จะประชุมครั้งแรกก่อนสิ้นปีนี้นะครับเพื่อหารือเรื่องการเข้าตลาดแล้วก็กฎระเบียบด้านการค้าในด้านเทคโนโลยีเองทั้ง2ฝ่ายก็ตกลงนะครับในการจัดตั้งช่องทางสื่อสารเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI แล้วก็จะจัดการหารือเพิ่มเติมภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับจีนยังจะพิจารณาอนุมัติให้สถาบันการเงินต่างชาติรวมถึงสถาบันที่มีเงินทุนจากสหรัฐเนี่ยเข้าไปดำเนินธุรกิจแล้วก็เปิดสาขาในจีนขณะที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะเดินหน้าหารือเกี่ยวกับการเพิ่มจำนวนเที่ยวบินระหว่างจีนแล้วก็สหรัฐต่อไปนะครับก็ถือว่ามีความคืบหน้าในการเจรจาแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนในส่วนของรายละเอียดนะครับมากนักสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็เห็นภาพแหละนะครับเห็นภาพใหญ่ๆก็อยู่ที่ในการที่จะประชุมหารือแล้วก็ลงลึกในรายละเอียดกันต่อไปนะครับสถานการณ์น้ำท่วมที่ประเทศไทยเรากำลังเผชิญอยู่ในเวลานี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงโดยรอบเนี่ยนะครับที่เมียนมาเองเนี่ยนะครับก็ปรับเชิญกับภาวะที่เกิดฝนตกหนักจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับทำให้น้ำท่วมดินถล่มในพื้นที่กว่า60หมู่บ้านของภูมิภาคตะนาวสีนะครับแล้วก็มีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13คนนะครับฝนตกต่อเนื่องเนี่ยส่งผลให้เกิดน้ำท่วมแล้วก็ดินถล่มในพื้นที่ภูมิภาคตะนาวสีทางตอนใต้สุดของเมียนมาโดยเฉพาะในอำเภอทวายอำเภอหลงโลนและก็อำเภอทะเยตะชองนะครับตั้งแต่ก็นั่นแหละครับใกล้เคียงกับที่เกิดสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องในบ้านเราเนี่ยก็คือ24กันยายนที่ผ่านมานะครับส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อหมู่บ้านมากกว่า60แห่งและมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13คนแล้วก็ยังมีผู้สูญหายมากกว่า30คนนะครับตามข้อมูลของกลุ่มสหภาพแห่งชาติทวายหรือว่า TNF นะครับรายงานยังระบุด้วยว่าผู้เสียชีวิตที่ค้นพบแล้วเนี่ยอยู่ในอำเภอหลงโลน10คนทวาย2คนแล้วก็ทะเยตะชองเนี่ย1คนขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยในพื้นที่รายงานตัวเลขแตกต่างกันนะครับโดยระบุว่าสามารถกู้ร่างผู้เสียชีวิตได้อย่างน้อย8คนและคาดว่ายังมีผู้สูญหายประมาณ 20-30 คนเนื่องจากหลายพื้นที่เนี่ยยังไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างเต็มที่นั่นเองนะครับซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นหลังพื้นที่ภาคใต้ของเมียนมาเนี่ยเผชิญฝนตกหนักตั้งแต่คืนวันที่25กันยายนจากอิทธิพลของระบบสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ใกล้เคียงนะครับก็แน่นอนแล้วก็ว่ารวมถึงประเทศไทยเราด้วยนะครับฝนตกหนักเนี่ยทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็เกิดดินถล่มในหลายพื้นที่ของเมืองหลงโลนในจำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ยมีวัยรุ่น3คนที่อยู่ภายในบริเวณวัดแห่งหนึ่งเมื่อวันอาทิตย์ก่อนถูกดินถล่มซัดพัดไปพร้อมกับสิ่งปลูกสร้างในหมู่บ้านนะครับมีรายงานว่าอาคารประมาณ18หลังถูกดินถล่มฝังแล้วก็ยังมีประชาชนและหมู่บ้านจำนวนหนึ่งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงท่ามกลางฝนที่ยังคงตกต่อเนื่องนะครับน้ำท่วมและดินถล่มยังสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนมากกว่า50หลังและสะพาน8แห่งรวมถึงสะพานหมู่บ้านกยินจองบนทางหลวงสหภาพหมายเลข8นะครับซึ่งเป็นทางสำคัญที่เชื่อมเมืองทวายกับเมืองมริดนะครับส่งผลให้การคมนาคมทางบกนะครับระหว่างพื้นที่เนี่ยได้รับผลกระทบและก็ถูกตัดขาดในบางช่วงนะครับตอนนี้เนี่ยก็ยังพบว่ายังมีฝนตกหนักในพื้นที่ตะนาวสีอยู่นะครับก็ติดตามดูเนี่ยนะครับว่าสถานการณ์ดังกล่าวนั้นเนี่ยนะครับจะเป็นผลให้มีผลกระทบนะครับอย่างไรตามมาในเมียนมาในพื้นที่ทางตอนใต้ดังว่าดีหรือไม่นะครับวันนี้หมดเวลาของคุยข่าวอาราดิสุลครับคุณผู้ฟังขออนุญาตลาคุณผู้ฟังกันก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: ติดตามรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์เวลา6โมงเย็นถึง1ทุ่มได้ที่นี่ Quality News Station FM 97 เมกะเฮิรตซ
2: ์สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมชลประทานแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นนายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยดำเนินการในจุดที่ประชาชนเดือดร้อนหนักเป็นลำดับแรกสหรัฐกับอิหร่านอาจจะเจรจากันอีกครั้งในสัปดาห์นี้แม้ผู้นำสหรัฐจะปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านที่ให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซก็ตามต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมชลประทานแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นจากปริมาณน้ำจำนวนมากไหลลงสู่แม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่อย่างต่อเนื่องกรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลองหลังพบปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลรวมลงสู่แม่น้ำแม่กลองในปริมาณมากและรวดเร็วสำนักงานชลประทานที่13ประเมินอาจมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอาจส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองบริเวณท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ2เมตร50เซนติเมตรจึงขอแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดได้แก่ราชบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณใกล้ลำน้ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นพร้อมขอให้ยกสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นไว้ในที่สูงเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดกรมชลประทานเร่งตรวจสอบอ่างเก็บน้ำคลองระโอกอำเภอแกลงจังหวัดระยองและซ่อมแซมกำแพงทางระบายน้ำล้นจากฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้น้ำล้นสปินเวย์และกัดเซาะดินด้านข้างกำแพงนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ตรวจสอบอ่างเก็บน้ำคลองระโอกหลังประสบปัญหาชำรุดเสียหายบางส่วนบริเวณอาคารทางระบายน้ำจากการถูกกระแสน้ำกัดเซาะส่งผลให้น้ำไหลทะลักออกมาเป็นจำนวนมากโดยกล่าวว่าจากการตรวจสอบบริเวณจุดที่ถูกน้ำกัดเซาะพบว่าไม่มีการพังทลายของชั้นดินเพิ่มเติมและไม่มีน้ำไหลออกจากบริเวณที่ชำรุดแล้วจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่นำเครื่องจักรและอุปกรณ์เข้าดำเนินการเร่งซ่อมแซมทันทีพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ป้องกันไม่ให้น้ำไหลล้นข้ามคันเขื่อนซึ่งขณะนี้ระดับน้ำและปริมาณน้ำได้ลดลงอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยชั่วโมงละ2เซนติเมตรไม่มีความเสี่ยงเรื่องน้ำล้นข้ามคันเขื่อนแล้วส่วนความเสียหายบริเวณข้างกำแพงได้นำวัสดุป้องกันการกัดเซาะเข้าวางตามแนวเพื่อระงับการกัดเซาะดินยืนยันว่าโครงสร้างหลักของตัวเขื่อนยังคงมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยสำหรับภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอแกลงยังคงเฝ้าระวังเนื่องจากมีฝนตกลงมาเป็นระยะหากสภาพอากาศเริ่มเปิดคาดว่าวันพรุ่งนี้ปริมาณฝนจะลดลงและระดับน้ำจะค่อยๆลดลงตามลำดับนายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยดำเนินการในจุดที่ประชาชนเดือดร้อนหนักเป็นลำดับแรก
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมติดตามมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการกำลังและทรัพยากรอย่างเต็มที่เพื่อเร่งระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้เร็วที่สุดรวมทั้งสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการการทำงานแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างเป็นเอกภาพโดยให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์หลักในพื้นที่เพื่อให้การสั่งการและการบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันพร้อมย้ำภารกิจเร่งด่วนที่สุดคือเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดและให้จัดลำดับความสำคัญเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหนักรวมถึงพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นเป็นลำดับแรกสำหรับการดูแลประชาชนนายกรัฐมนตรีกำชับเป็นพิเศษให้กรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ประสบภัยโดยเฉพาะผู้ที่ยังขาดแคลนอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นรวมถึงกลุ่มเปราะบางและประชาชนในพื้นที่ที่ความช่วยเหลือยังเข้าไปไม่ถึง ดยขอให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเร่งทำงานอย่างเต็มกำลังไม่ปล่อยให้มีพื้นที่ใดหรือประชาชนกลุ่มใดตกหล่นจากการช่วยเหลือนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรุงเทพมหานครปรับระบบสายด่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยตั้งศูนย์พักพิง234แห่งพร้อมเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่วิกฤตนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ยกระดับการทำงานโดยปรับระบบสายด่วน1669และ1555รองรับการแจ้งเหตุและเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางพร้อมตั้งศูนย์พักพิง234แห่งรองรับประชาชนแล้วกว่า 7,000 คนพร้อมประสานกองทัพสนับสนุนรถยกสูง GMC เพิ่มอีก15คันทำงานร่วมกับทีมแพทย์ฉุกเฉินและปฏิบัติการรับส่งประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมสูงเร่งตั้งครัวสนามและครัวกลางในพื้นที่วิกฤตพร้อมปรับการลำเลียงสิ่งของให้เข้าถึงชุมชนและพื้นที่ส่วนลึกมากขึ้นเช่นแฟลตเคหะและชุมชนร่มเกล้าเพื่อแก้ปัญหาของตกค้างไม่ถึงมือผู้ประสบภัยและยังคงเร่งสูบระบายน้ำต่อเนื่องเต็มกำลัง
3: คนกลุ่มแรกเลยที่เราติดต่อให้ทุกเขตทำก่อนเลยคือกลุ่มคนเปราะบางแล้วก็ปรับให้1669รับให้1555รับถ้าเป็นศูนย์พักพิงที่กรุงเทพมหานครเป็นคนเปิดตามโรงเรียนต่างๆตามศูนย์นั้นจะมี234ศูนย์ปัจจุบันนี้มีคนเช็คอินอยู่ประมาณ 6,000 กว่าคนเกือบ 7,000 คนปัญหาที่เราประสบมากที่สุดก็คือระดับน้ำมันสูงมากจริงๆตอนนี้รถที่ใช้ได้จะเป็น GMC ขนาดใหญ่สูงเท่ากับรถ GMC ของทหารถ้าเปรียบเทียบนะคะแล้วก็ได้เข้ามาเรื่อยๆจากหน่วยงานต่างๆทั้งทหารทั้งกรมป้องกันเมื่อเช้านี้เช็คล่าสุดนะคะก็คือท่านผู้อำนวยการเขตในเขตที่ยังท่วมหนักอยู่มีความต้องการโดยรวมแล้วเนี่ยอีกสัก15คันนะคะตอนนี้ก็อรมน.ก็กำลังช่วยเราหาอยู่
1: กระทรวงคมนาคมประสานเรือท้องแบนส่งอาหารช่วยผู้ประสบภัยบริเวณเคหะคลองจันทน์เขตบางกะปินายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าบางกะปิเพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และจิตอาสาที่ร่วมจัดเตรียมและกระจายอาหารช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยบริษัทฮอนด้าสนับสนุนสถานที่จัดตั้งเป็นจุดกระจายอาหารก่อนนำส่งต่อไปยังพื้นที่ประสบภัยทั้งนี้พื้นที่แฟลตคลองจันทน์และพื้นที่อื่นในเขตบางกะปิมีความต้องการอาหารประมาณ 25,000 กล่องต่อมื้อขณะที่การลำเลียงเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากระดับน้ำสูงและรถไม่สามารถเข้าถึงบางจุดได้โดยกระทรวงคมนาคมได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนขอรับการสนับสนุนเรือท้องแบนสำหรับนำอาหารเข้าไปส่งมอบให้ประชาชนในพื้นที่ที่รถเข้าไม่ถึงพร้อมให้การช่วยเหลือเป็นไปตามความต้องการของประชาชนและการทำงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เป็นสำคัญด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ในสังกัดลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมบริเวณชุมชนร่มเกล้าลาดกระบัง
4: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ให้เร่งนำอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงขณะเดียวกันได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ยานพาหนะเรือและทรัพยากรจากหน่วยงานในสังกัดเพื่อเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่พร้อมเพิ่มรถประกอบเลี้ยงเคลื่อนที่สนับสนุนภารกิจรวมเป็น5คันสามารถจัดทำอาหารกล่องได้ประมาณ 6,000 กล่องต่อวันเพื่อกระจายอาหารปรุงสุกให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างทั่วถึงโดยวันนี้รถประกอบเลี้ยงของกรมป่าไม้ได้เริ่มปฏิบัติงานแล้วทั้งการจัดทำอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่บรรเทาความเดือดร้อนโดยเฉพาะประชาชนที่ได้รับผลกระทบและไม่สามารถเดินทางออกจากพื้นที่จัดหาอาหารได้ตามปกติสำหรับประชาชนในพื้นที่ร่มเกล้าลาดกระบังที่ได้รับผลกระทบและต้องการความช่วยเหลือสามารถประสานศูนย์ประสานงานกรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังณหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงศ์วัยวัฒน์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังซึ่งเป็นศูนย์ประสานงานหลักในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: ตำรวจนครบาลเร่งเคลื่อนย้ายรถที่จอดเสียจมน้ำบนผิวจราจรและจอดบนสะพานเพื่อคืนผิวจราจรให้แล้วเสร็จภายในวันพุธนี้ พลตำรวจตรีทวัฒน์วงสง่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกล่าวว่าได้ระดมรถยกและกำลังพลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและเร่งคืนผิวจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครเปิดเส้นทางให้ประชาชนกลับมาสัญจรได้โดยเร็วเนื่องจากการสำรวจพบรถที่ต้องเร่งบริหารจัดการและเคลื่อนย้ายรวม385คันแบ่งเป็นรถจอดเสียและจมน้ำบนผิวจราจร185คันและรถประชาชนที่นำขึ้นจอดหนีน้ำบนสะพานและทางยกระดับ200คันโดยตำรวจนครบาลระดมรถยกเข้าปฏิบัติงาน66คันพร้อมได้รับการสนับสนุนรถสไลด์จากกรุงเทพมหานครเพิ่มเติมด้านตำรวจนครบาลมักกะสันทยอยเคลื่อนย้ายรถที่ค้างบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่และบนสะพานคลองตันหลังระดับน้ำลดลงเพื่อเปิดเส้นทางสัญจร
5: พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าสถานการณ์ถนนเพชรบุรีตัดใหม่หลังฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขังขณะนี้ระดับน้ำลดลงเกือบหมดแล้วการสัญจรทั้งขาเข้าและขาออกสามารถทำได้ตามปกติเหลือเพียงบางจุดที่มีน้ำขังเล็กน้อยและผิวถนนเปียกแต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางรถจักรยานยนต์สามารถสัญจรได้ด้วยขณะนี้ยังมีรถจอดเสียและรถที่จอดค้างกีดขวางเส้นทางบางส่วนภายในวันนี้จะเร่งนำรถบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ทั้งขาเข้าและขาออกให้เรียบร้อยก่อนเคลื่อนกำลังไปดำเนินการบริเวณสะพานคลองตันซึ่งยังมีรถค้างอยู่จำนวนมากโดยเจ้าหน้าที่นำรถที่เคลื่อนย้ายไปพักไว้2จุดหลักได้แก่บริเวณถนนกำแพงเพชร7ซึ่งเป็นเส้นทางคู่ขนานกับถนนเพชรบุรีตัดใหม่และสวนสมเด็จสราญราชมณีรมย์สำหรับเจ้าของรถที่ยังไม่พบรถของตนสามารถติดต่อขอดูรถได้ที่สวนสมเด็จสราญราชมณีรมย์พร้อมนำหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของรถไปติดต่อที่ฝ่ายจราจรสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ทางยกระดับดอนเมืองโทเวขยายเวลาเปิดให้ประชาชนใช้บริการฟรีไปจนถึงวันพรุ่งนี้เวลา 24:00 น.บริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชนหรือ DMT ขยายเวลายกเว้นค่าผ่านทางบนทางยกระดับอุตราภิมุขดอนเมืองโทเวออกไปจนถึงเวลา 24:00 น.ของวันพรุ่งนี้เพื่อร่วมอำนวยความสะดวกและเพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมการขยายเวลามาตรการดังกล่าวเป็นการดำเนินการต่อเนื่องเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านการเดินทางและช่วยกระจายปริมาณรถจากเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังเช่นเดียวกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยขยายเวลายกเว้นค่าผ่านทางพิเศษต่อเนื่องถึงเวลา 24:00 น.วันพรุ่งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยครอบคลุมทางพิเศษทั้ง8สายทางได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครทางพิเศษศรีรัตทางพิเศษฉลองรัตสายรามอินทราอานนรงค์และวงแหวนรอบนอกทางพิเศษบุรพาวิถีสายบางนาชลบุรีทางพิเศษอุดรรัตยาสายบางปะอินปากเกร็ดทางพิเศษสายบางนาอานนรงค์ทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์และทางพิเศษประจิมรัตยาสายศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งทุกหน่วยงานในสังกัดบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรและเสบียงช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทุกพื้นที่
6: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งการจัดตั้งโรงครัวและเตรียมอาหารส่งไปยังพื้นที่ประสบภัยโดยในวันนี้กระทรวงเกษตรได้ตั้งจุดแจกอาหารณจุดบริการประชาชนตลาดน้ำอตก.และจะส่งไปยังพื้นที่เขตหลัก4บางวัวบางเขนคลองจันทน์มีนบุรีและชุมชนเลียบคลองแสนแสบเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนผู้ประสบภัยโดยจะเป็นการปูพรมให้การช่วยเหลือที่เน้นไปยังพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนก่อนขณะเดียวกันอตก.ยังเปิดพื้นที่ให้บริการจอดรถชั่วคราวณบริเวณศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูงอตก.สามารถจอดฟรีเวลา 6:00 น.ถึง 18:00 น.ตั้งแต่วันนี้ถึง2ตุลาคมเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม
7: เรากำลังมีการเตรียมการให้รถบรรทุกส่งของไปในพื้นที่ที่ได้รับกระทบที่หลัก4บางบัวบางเขนและก็คลองจันทน์มีนบุรีและชุมชนเลียบคลองแสนแสบซึ่งรถบรรทุกพวกนี้ก็จะไปส่งให้กับผู้นำท้องถิ่นและทางผู้นำท้องถิ่นเองก็จะมีเรือแบนก็จะไปแจกตามประชาชนในพื้นที่เราก็มีการเน้นนะครับว่าในจุดที่ชุมชนช่วยตัวเองไม่ได้จุดที่ไม่สามารถออกมาหาอาหารต่างๆได้เราก็เน้นที่จุดนี้ก่อนแต่ในภาพทั่วไปถ้าตรงไหนสามารถช่วยได้ก็จะให้รีบทำการช่วยเหลือครับ
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นกรณีเร่งด่วนทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างจังหวัดโดยการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยสนับสนุนเครื่องจักรเครื่องมือถุงยางชีพตลอดจนเปิดศูนย์บริการประชาชนเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบได้เร็วที่สุดชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมงบกลาง 2,000 ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศโดยพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับสิทธิ์รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทตามหลักเกณฑ์เดียวกับจังหวัดอื่น
8: นายประจวบปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการเยียวยาประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยว่ารัฐบาลได้หารือกับกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณารายละเอียดและแนวทางการจัดสรรเงินช่วยเหลือโดยอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทเช่นเดียวกับจังหวัดอื่นที่เกิดอุทกภัยเนื่องจากหลักเกณฑ์การช่วยเหลือจะต้องใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศซึ่งรัฐบาลได้เตรียมงบกลางปี2569ประมาณ 2,000 ล้านบาทเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครโดยครอบคลุมเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นมาสำหรับมาตรการเยียวยากรณีรถยนต์ในกรุงเทพที่ได้รับความเสียหายนายพระดอนกล่าวว่าทุกหน่วยงานได้เตรียมแผนไว้แล้วโดยจะนำเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ฤทธิ์นาถแสงสุขรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดศูนย์ความร่วมมือด้านการสื่อสารข้อมูลสภาพภูมิอากาศเพื่อส่งข้อมูลถึงประชาชนอย่างรวดเร็วเข้าใจง่ายและทั่วถึง
9: นายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE แถลงข่าวเปิดศูนย์ความร่วมมือด้านการสื่อสารข้อมูลสภาพภูมิอากาศณกรมอุตุนิยมวิทยาโดยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้มีมติให้กระทรวง DEกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเป็นจุดศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆให้รวดเร็วโดยข้อมูลที่เผยแพร่ต้องเป็นข้อเท็จจริงและอยู่บนพื้นฐานทางวิชาการต้องนำเสนอให้ประชาชนเข้าใจและรับรู้ได้ง่ายเบื้องต้นกรมอุตุนิยมวิทยาได้ปรับปรุงวิธีการและรูปแบบการนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์และต่อจากนี้จะร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์และอสมทเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นด้านนางสาวสุกัญญานียะวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมากรมอุตุนิยมวิทยาได้รับคำแนะนำเรื่องการสื่อสารซึ่งอาจทำให้ประชาชนรับฟังและทำความเข้าใจได้ไม่ง่ายนักโดยกรมน้อมรับคำติชมและจะนำไปปรับปรุงทั้งรูปแบบการนำเสนอให้สั้นกระชับเข้าใจง่ายรวมถึงคำนึงถึงความทั่วถึงและความทันต่อเหตุการณ์โดยเนื้อหาที่จะเผยแพร่ต่อจากนี้จะเน้นให้ชัดเจนว่าจะเกิดอะไรขึ้นเกิดขึ้นในพื้นที่ไหนช่วงเวลาใดระดับความรุนแรงเป็นอย่างไรและประชาชนจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร
10: ซึ่งในอนาคตก็เริ่มที่จะมีการนำข้อมูลจากผลการตรวจด้วยเรดาร์นำเสนอให้กับพี่น้องประชาชนผ่าน Facebook Live นะคะทุกๆ1ชั่วโมงที่จะคอยรายงานสภาพอากาศโดยเฉพาะในสภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นในณปัจจุบันนี้และก็จะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยและหากเป็นไปได้ในอนาคตก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของการแสดงสัญลักษณ์จะรู้ว่าความรุนแรงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้อยู่ระดับไหนและเขาเนี่ยจะต้องทำอะไรอันนี้คือสิ่งที่เป็นแผนในอนาคตที่กรมอุตุนิยมวิทยาจะดำเนินการต่อไปค่ะ
9: ขณะที่นางสุรุทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวเพิ่มเติมว่ากรมประชาสัมพันธ์ยังมีช่องทางการสื่อสารทั้งสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจำนวน75สถานีทั่วประเทศช่องทางออนไลน์กว่า700 account รวมถึงหอกระจายข่าวประมาณ 80,000 จุดทั่วประเทศซึ่งทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อเป็นช่องทางแจ้งเตือนประชาชนชนันชิดาสังทองรายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
12: ระ ัฐบาลเดินหน้าลดภาระค่าครองชีพประชาชนกำหนดค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวโดยไม่มีการคิดค่าแลกเข้าซ้ำซ้อนสำหรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าแต่ละสายครอบคลุมโครงข่ายรถไฟฟ้าทุกสายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมเปิดใช้ระบบ EMV Contactless ครอบคลุมบัตรเครดิตบัตรเดบิตและบัตรแมงมุมตั้งเป้าหมายเริ่มให้บริการวันที่1มกราคม2570เป็นต้นไปเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพิ่มความสะดวกในการเชื่อมต่อระหว่างระบบลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
14: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับ Axios สำนักข่าวออนไลน์ชื่อดังของสหรัฐเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าเขาคาดว่าสหรัฐจะเจรจากับอิหร่านอีกในสัปดาห์นี้อย่างไรก็ตามเขายังไม่ล้มเลิกความคิดที่อาจจะกลับมาโจมตีอิหร่านอีกครั้งถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์ปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านที่จะให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มูซและกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจาประเด็นนิวเคลียร์ภายใน7วันหากสหรัฐยุติการปิดล้อมทางทะเลยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรการขายน้ำมันของอิหร่านและฟื้นฟูข้อตกลงหยุดยิงในภูมิภาคตะวันออกกลางขณะที่นายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านยืนยันว่ากระบวนการเจรจาเป็นหนทางเดียวที่จะยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านแม้ประธานาธิบดีทรัมป์จะปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านก็ตามสื่ออิสราเอลรายงานว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเดินทางไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อพบหารือกับเชคมูฮัมหมัดบินซายิดอานยานประธานาธิบดี UAE และเจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบีอย่างไรก็ตามสำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลและกระทรวงการต่างประเทศ UAE ยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังหนังสือพิมพ์ฮาเรตของอิสราเอลรายงานว่าเชคมูฮัมหมัดบินซายิดอานยานประธานาธิบดี UAE แจ้งเตือนไปยังนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูก่อนจะเกิดเหตุการณ์ที่กลุ่มติดอาวุธฮามาสโจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่เมื่อวันที่7ตุลาคม2566แต่คำเตือนดังกล่าวไม่ถูกส่งต่อไปยังหน่วยข่าวกรองหรือกองทัพอิสราเอลแต่อย่างใดต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคอื่นๆมีปริมาณฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มคนหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนลงสู่อ่าวมัตตบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรี

0: จันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่ระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่พังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:23 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 2.13 เซนติเมตรและเวลา 18:57 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 2 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:00 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 76 เซนติเมตรและเวลา 14:38 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1 เมตร 30 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
4: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
3: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
4: หยุดอย่า กดอย่าโอน
3: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
4: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
3: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินการกนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: ข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: รายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Variety Art ค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านมาเมืองโบราณค่ะ
3: ตามนั้นเลยค่ะเดี๋ยวเราไปรถกอล์ฟนะเราหารถกอล์ฟของเราก่อนนะคะโอเครถกอล์ฟทะเบียน254ค่ะ2 5อ๋อไม่รู้ว่ามีแท็กมีตุ๊กตุ๊กเนี่ยนั่นน่ะรถกอล์ฟแล้วกันแล้วขับเอง2 5 4นะฮะสองห้าสี่คันไหนเอ่ยอ๋อค่ะ
4: คนจะถ่ายวิดีโอเช็ครถล็อก
5: สอง
3: ค่ะก็ที่แรกนะคะที่เรามาถึงตรงนี้ก็จะเป็นพระธาตุชัยยานะคะนี่เลยค่ะนี่จะเป็นพระธาตุชัยยาซึ่งเขาจะแบ่งเป็นโซนนะคะก็จะเป็นโซนภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ตอนนี้เนี่ยเราอยู่ทางโซนภาคใต้นะคะ
4: คร
3: ับใต้กันนะคะคราวนี้เนี่ยอันนี้เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปตรงนี้กันนะคะซึ่งเด็ดมากเพราะว่าเข็นมีของขายนะคะโอเคนะคะด้านในนี้นี่ก็มีเขียนไว้นะคะว่าเป็นตลาดโบราณค่ะซึ่งเขาบอกว่าลื้อถอนมาปลูกสร้างคือที่ผาติกรรมนะคะพ.ศ. 2515ถึง2535ค่ะโดยตลาดโบราณนี้นะคะหรือตลาดบกเป็นบรรยากาศของชุมชนเมืองในอดีตซึ่งผู้คนยังคงดำรงชีพในรูปแบบของสังคมที่สามารถดำเนินอยู่ได้โดยลำพังนะคะเพราะมีสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งด้านวัตถุและจิตใจอาคารบ้านเรือนนี้ค่ะได้รับแรงบันดาลใจมาจากถนนสายเก่าจังหวัดตากและเมืองกำแพงเพชรค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นอีกจุดหนึ่งเดี๋ยวเราแวะเข้าไปข้างในก่อนนะคะเราจะเห็นว่าเป็นบรรยากาศคือของการน่าจะมีการถ่ายภาพยนตร์กันเยอะนะคะตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นบ้านของอําแดงแก้วนะคะนะคะซึ่งถนนสายนี้น่าจะเคยถ่ายละครกันมาแล้วพอสมควรนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นผู้ค้าของเก่าก็คือยี่ห้อทองดีผู้ค้าของเก่าก็จะเป็นฝั่งนี้นะคะไอ้ก็จะเป็นขายของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆนะคะโอ้มีหลายอย่างเลยน่าซื้อมากนี่ก็มีกระเป๋านะคะอันนี้กระเป๋านะคะใบละเท่าไหร่คะอันนี้ค่ะ80 บาทนะเอามาเอาใบนี้ดีกว่าดูไม่ค่อยสีจี๊ดจ๊าดเท่าไหร่นะคะนี่ค่ะมาถึงก็ช็อปเลยนะคะคุณผู้ชมนะคะ80 บาทเท่านั้นนะคะของเรานี่ก็จะเป็นของโบราณนะคะมีตุ๊กตาบาร์บี้ด้วยอ่ะนะคะขอบคุณค่ะนี่นะคะได้มาละอีก1 ใบนะคะรถเราจอดไปข้างนอกนี่ขอบคุณค่ะนะคะนี่ไปแล้ว1นะคะเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือจะเป็นศาลเจ้าเก่าซึ่งเข้าไปได้ใช่ไหมคะนะคะตลาดศาลเจ้าเก่าค่ะส่วนด้านในนี้นะคะจะเป็นตลาดศาลเจ้าเก่านะคะซึ่งคือบรรยากาศก็จะเป็นแบบเหมือนกับวัดจีนนะคะข้างในนี้นะคะซึ่งตรงด้านนี้ก็จะเป็นขุนราชบรรเลงนะคะซึ่งก็จะมีเป็นเป็นลานเครื่องดนตรี นะคะก็จะมีตั้งแต่ระนาดนะคะมีจระเข้มีขิมมีกองแขกมีซออู้นะคะเราสามารถที่จะมาดูได้ซึ่งสมัยก่อนก็จะเป็นจำหน่ายนะคะร้านเครื่องดนตรีเครื่องดนตรีไทยมักจะเป็นเอกลักษณ์สำคัญของชาตินะคะซึ่งเนี่ยเหล่านี้ก็จะเป็นเหล่าบรรดานะคะซออู้ซอด้วงระนาดคล้องกองต่างๆนะคะในขณะเดียวกันตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่รับประทานนะคะอาหารเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยค่ะก็จะมานั่งตรงนี้แล้วก็มีดนตรีเล่นระนาดให้เราฟังค่ะนะคะอันนี้สวยเนาะตรงนี้สวยนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้เยอะเพราะว่าเนื้อที่บอกเป็นร้อยไร่นะคะอันนี้คือจุดที่เราแวะมาที่แรกค่ะ
5: 5 4 3 2
3: เดี๋ยวเราไปกันต่อค่ะอันนี้เพียงแค่จุดแรกเองนะคะเรายังเหลืออีกเยอะค่ะเมืองโบราณถึงแล้วจริงๆนะคะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปนะคะในพาร์ทที่นั่งข้างในด้านในนะคะเมื่อสักครู่นะคะที่เราผ่านมานั่นคือพระพุทธรูปทวารวดีนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุ้มขุนแผนเราผ่านมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวกำลังจะมีอนุสาวรีย์นะคะแต่เดี๋ยวเราไปตรงนี้ก่อนนะคะซึ่งบอกเลยว่าตรงนี้สวยมากคุณฟังคุณผู้ชมดูดิงามจริงๆตรงน่าจะเหมือนพระมนดบเหมือนพระบาทพระพุทธบาทสระบุรียังไงก็ไม่รู้เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันก่อนนะคะว่าคืออะไรค่ะโอเคนะคะตอนนี้นี่เรากำลังจะเดินเข้าไปแล้วนะคะบอกเลยว่างดงามมากนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญนะคะของเมืองโบราณนะคะจำลองได้เหมือนมากคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมค่ะจำลองได้เหมือนมากคือทุกที่ที่เห็นนี่คือขึ้นไปนั่งขึ้นไปอะไรได้เลยนะเขาไม่ได้ห้ามนะฮะหลังจากที่ผ่านมาทางฟรีโซนแล้วนะคะเรามาทางนะคะ18เรือนทับขวัญเรือนไทยทวารวดีนะคะแล้วก็กุ้มขุนแผนเราผ่านเข้ามาแล้วนะคะพระพุทธรูปเราผ่านมาแล้วจะมีเรือนทับแก้วอยู่ทางด้านซ้ายมือเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันก่อนนะคะต้นนะคะในสมัยโบราณเนี่ยมีความเชื่อเรื่องของช้างเผือกนะคะคู่บุญบารมีนะคะตรงนี้น่าจะเป็นพระราชพิธีเป็น12ปีนะคะ12พระราชพิธีได้นี่คือพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินนะคะก็จะเป็นลายไทยเป็นพระราชพิธีลอยพระประทีปซึ่งอย่างนี้ก็คือว่าลอยกระทงแล้วนะคะนะก็เพราะฉะนั้นตรงนี้น่าจะเป็นพระราชพิธี12ปีปีหนึ่งคือ12ครั้งนะคะมีฉัตรมงคลน่าจะเป็นโรงรักปิดทองนะคะจะถึงได้ทำกรอบไว้นะคะในสมัยก่อนนะคะมีพระราชพิธีเผาข้าวนะเป็นพิธีส่งพระแม่โพธิ์ศพเทพีแห่งข้าวกลับสู่ถิ่นเดิมหลังเสร็จสิ้นนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้นะคะยังคงมีพระราชพิธีนะคะกุศลมาคะบูชาอยู่นะคะซึ่งจากเดิมในสมัยรัชกาลที่5ท่านเคยเขียนท่านเคยบันทึกเอาไว้ว่าปีนึงเนี่ยประเทศไทยเราจะมีพระราชพิธีทั้งหมด12ครั้งนะคะแต่เนื่องจากว่าในยุคของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นะคะได้มีการปรับยุบ พระราชพิธีลงมานะคะทำให้ความสำคัญของพราหมณ์ที่อยู่ในรัตนโกสินทร์น่ะลดลงแล้วพอหลังจากนั้นนะคะในหลวงรัชกาลที่9ของเราก็ได้ปรับปรุงพระราชพิธีขึ้นมาอีกครั้งนึงแต่ว่าไม่ครบ12ค่ะอันนี้ก็คือพระราชกุศลเกาะพระทรายนะคะเดี๋ยวสิ้นปีนี้นะคะเราจะได้มีโอกาสได้เห็นขบวนพระยุหยาตราทางชลมาศนะคะฉลองนะคะพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะ
2: เราเดินเข้ามานะคะด้านในนะคะต้องบอกว่างดงามสวยมากจริงๆนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เดินไปได้พบกับพระแก้วมรกตค่ะซึ่งบอกเลยนะคะว่าสวยงามมากนะคะจำลองมาได้เหมือนกับของจริงมากๆค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเรามาพบกันต่อในช่วงหน้าค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
0: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสารประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
1: รายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
2: ขอต้อนรับกับสู่รายการ Radio Art Show แล้วก็ Variety Art นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะว่าเมืองโบราณจะเป็นอย่างไรค่ะ
3: ต่อไปเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่คุ้มขุนแผนกันนะคะโอเคนี่นะคะบอกว่ากุญาถอดรองเท้าก่อนนะคะที่นี่จะมีรอบการแสดงศิลปะไทยนะคะมีการแสดงนาฏศิลป์ลำและการแสดงมวยไทยนะคะแต่ก็จะเป็นรอบการแสดงนะคะเห็นตั้งแต่ตอน 10:40 บ่าย 2:15 นะคะ15:45 นนะคะตามนั้นเลยนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูว่าเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้นะคะเราเข้ามาในคุ้มขุนแผนแล้วนะคะอันนี้นี่ก็จะมีเป็นการจัดแสดงนะคะก็จะมีเรือรับรองต่างๆนะคะก็คือเป็นบ้านแบบอยุธยาในสมัยก่อนค่ะนะคะจริงๆเขามีรอบการแสดงแต่ว่าเรากลัวไม่ทันนะคะดูไหม
2: บริเวณนี้เรียกว่าเรือนขุนแผนค่ะซึ่งเป็นการออกแบบแบบสมัยอยุธยาดั้งเดิมค่ะ
3: อ
2: ัน
3: นี้นะคะ
2: ซึ่งปกติจะมีการแสดงนะคะในรอบบ่าย 2:00 นค่ะแต่ว่าวันนี้ไม่มีนะคะ
3: เดี๋ยวจะขออนุญาตไปนั่งตรงนั้นหน่อยตรงนี้นั่งได้ไหมคะตรงนี้นั่งได้ไหมคะคะอ๋อค่ะนี่นะคะใฝ่ฝันอยากเป็นอเจ้าก
2: ว่าจะนั่งในรูปแบบสวยงามได้นะคะก็เรียกว่าทุลักทุเลกันทีเดียวค่ะ
3: ออกมาข้างนอกเนี้ยได้กลิ่นหอมนึกว่าหอมจากไหนหอมกลิ่นกระดังงาค่ะคือเนี่ยค่ะคือต้นกระดังงานะคะซึ่งถ้าเอาดอกกระดังงามาลนฟันลนไฟนะคะมันจะยิ่งหอมมากกว่านี้อยากจะให้คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมเนี่ยได้กลิ่นจริงๆแล้วบริเวณรอบๆนี้นะคะเขาปลูกต้นไม้โบราณนะคะกันนะคะดังนั้นที่เราเดินผ่านมาตั้งแต่ในส่วนนั้นแล้วอันนั้นก็คือในส่วนของเขตพระราชวังโบราณนะคะฟึบนี่ขนาดแบบว่าเดินยังไม่ถึงโซนแรกเลยเหงื่อไหลพอๆค่ะเลยนะคะคือแนะนำว่าให้ใส่รองเท้าแตะมาเพราะว่ามันอาจจะต้องถอดรองเท้าเยอะหน่อยนะคะคือใส่รองเท้าง่ายๆอ่ะสบายๆไม่ต้องถึงขนาดแตะก็ได้นะคะหลังจากคุ้มขุนแผนแล้วเดี๋ยวเราจะไปนั่งรถของเราเพื่อที่จะเดินทางกันต่อค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้นะคะพระบวรราชเจ้ามหาสุรสีหนาถนะคะบุญมานะคะด้านในนี้เป็นอนุสรณ์สถานของท่านนะคะเพราะก่อนที่เราจะเข้าไปในที่ใหม่นะคะก็ต้องขอให้ท่านช่วยคุ้มครองด้วยค่ะนะคะตรงนี้เนี่ยด้านหลังของท่านหน้าพระที่นั่งดุสิตพัสสาอยู่ตรงนู้นนะคะวิหารศรีสันเพชรอยู่ตรงนู้นนะคะเดี๋ยวเราสงสัยอยู่ว่าตรงนี้คืออะไรเดี๋ยวต้องเข้าไปดูนะคะมีลักษณะเหมือนเก่งจีนเลยค่ะนะคะ
2: ในระหว่างที่เราเดินเข้าไปนะคะก็จะมีเสียงพระสวดมนต์ตลอด
3: สวยงามจริงๆ
2: ค่ะ
3: คือการได้มาเที่ยวเมืองโบราณเนี่ยนะคะด้วยความที่สถานที่กว้างขวางแล้วก็เขาถือว่าจำลองมาได้เหมือนเป๊ะเลยนะคะตรงนี้นะคะสมัยก่อนน่าจะเคยให้เข้าไปอ๋อเข้าไปได้ด้วยค่ะนะคะ

0: สวยงามมากค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะเดินออกไปทางเก่าเลยแอบเห็นเขาขับรถเพราะฉะนั้นมันน่าจะขับรถผ่านตรงนั้นได้นะคะที่เห็นด้านหน้านี้เป็นหอไตนะคะซึ่งบอมบอกว่าถ้าโยปิงขึ้นไปยังไม่ไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นตลาดน้ำซึ่งจะมีตั้งแต่ตำแหน่งโยกที่ทำการตลาดน้ำสยามฟอร์เวอร์ศาลาทรงภูษานะคะสยามสมัยริมท่าตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะคะจะมีสะพานหันด้วยนะคะสมุทรปราการสถานีปราการวินะคะโดยนะคะจะมีรอบการแสดงดนตรีไทยเหมือนกันนะคะล่องเรือนะคะจำนวนจำกัด2หรือ3ลำต่อรอบนะคะเหมาะกับสายชิลสายถ่ายรูปสายพักผ่อนเพียงคนละ80บาทตอนนี้ไม่แน่ใจว่ากี่วันที่ตอนนี้เท่าไหร่แล้วก็มีพวกอาหารต่างๆนะคะโอเคโอ้ยชอบอยากมีบ้านริมน้ำแต่ปวกค่ะอันนี้จะเป็นล่องเรือเขาเปิดหรือยังแน่ใจนะคะล่องเรือเปิดหรือยังคะเรามาล่องเรือกัน10นาทีนะโอเคโอเคเดี๋ยวจะเดี๋ยวนะเพราะว่ามาถึงแล้วไม่นั่งเรือไม่ได้ต้องนั่งเรือน้ำลึกไหมคะอ๋อลึกค่ะ
1: สามเมตรได
2: ้อ๋อในระหว่างที่เรารอเรือนะคะก็สงสัยเลยถามว่าลึกเท่าไหร่ เขาบอกว่าประมาณ4เมตรค่ะโอ้ยลึกมากเหมือนกันนะคะนี่
0: ขึ้นไปบอมได้ค่ะอันนี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นฉากที่เขามาถ่ายละครกันใช่ไหมคะ
1: ละคร
0: อ่าฮะ
1: เคก็เคยมาถ่าย
0: ใช่ไหมคะ
1: ยูชาร์เตอร์ถ่ายก็เดินตามเพราะว่าเรือจะแล่นไปฝั่ง
2: และในขณะที่โยนะคะเตรียมขึ้นเรืออุบัติเหตุก็เกิดขึ้นทันทีค่ะตายแล้วแต่ยังดีนะคะเด้งตัวขึ้นมาทันนะคะแล้วก็มาลงเรือกันต่อค่ะอ
1: ยากให้
2: เ
1: ฉยน
2: ั่
1: ง
2: หั
1: ว
0: เรืออ๋อนั่งหัวเรือใช่ไหมคะโอเคได้ค่ะโอเค
1: เ
3: อาทางนี้ก็ได้ชี้ไปแล้วได้แล้วนี่เอาทางนี้ก็ได้
2: เพื่อที่จะนำภาพมาฝากทุกท่านนะคะเรียกว่ายุทธกาสู้ตายค่ะเกือบตกน้ำไหมล่ะเราอ่ะโอ้
0: โอเคค่ะ
2: โดยระหว่างทางนะคะโยก็มีการสัมภาษณ์นะคะคุณลุงนะคะที่เป็นผู้ที่พาเรือให้เราในวันนั้นนะคะเรียกว่านะคะสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้อย่างที่เห็นกันเลยค่ะระหว่างทางก็มีการรอดซุ้มนะคะแล้วก็พายกันออกมาโดยที่น้องชายนะคะเขายืนอยู่ริมตลิ่งค่ะแต่บรรยากาศดีจริงๆนะคะในวันนั้นค่ะ
0: อ๋อปกติไม่น่าสิครับปกติเห็นจะมีโชว์เยอะเลยวันนี้ไม่มีโชว์แล้วก็สงสัยว่าแปลกใจทำไมถึงไม่มีโชว์ปกติแล้วจะมีโชว์ทุกวันยกเว้นวันพฤหัสนะคะ
3: โช ว์วันละ3รอบ
0: นะคะจะเป็นโชว์อะไรคะ
3: จะเป็นโชว์เงาะป่ากับไก่ทองชาละวัน
0: ค่ะ
3: สลับกันเงาะป่าก็จะเป็นศุกร์เสาร์อาทิตย
0: ์อ่าฮะก็คือว่าล่ะมีทุกวัน
3: มีทุกวันยกเว้นรอบนี้ครับ
0: ค่ะ
3: การแสดงครับ
0: ได้พักบ้างนะคะซึ่งเรามา
3: ถ้ามีรถส่วนตัวสบายเลย
0: ค่ะ
3: อยากจอดตรงไหนถ่ายรูปตรงไหน
0: ค่ะ
3: ฝั่งนู้นได้ไปหรือยังครับฝั่ง
0: ยังค่ะยังค่ะเดี๋ยวจะไป
3: ฝ
0: ั
3: ่งนู้นแล้วก็จะแกะอรหันต์สวยจะกิน
0: ค่ะจะไปทางนั้นหน่อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรือนเหมือนกับเรือนก็จะมีการเนี่ยขึ้นไปข้างบนเนี่ยเป็นสะพานนะคะ
2: ขอบอกเลยนะคะว่าอยากที่จะให้ทุกคนได้มีโอกาสนะคะมาณเมืองโบราณจริงๆค่ะ
0: เดี๋ยวบ๊ายบายกันนิดนึงหันทีบ๊ายบายนะคะ
3: อันนี้ก็จะเป็นบทคิด
0: อ๋อบท
3: มัสยิดของอิสลาม
0: ค่ะคือเมื่อสักครู่นี้เป็นบทคริสต
3: ์
0: ตรงนี้ก็คือเป็นมัสยิดเท่ากับว่ามันเหมือนกับเป็นรวมพหุวัฒนธรรมอยู่ตรงนี้นะคะ
3: ข้างบนนั่นก็คือเป็นมะพร้าวของเชียงใหม
0: ่ค่ะ
2: ซึ่งที่นี่นะคะอย่างที่บอกค่ะว่าเป็นพหุวัฒนธรรมจริงจริง
3: สุโขทัย
0: ค่ะตรงนี้ก็จะมีร้านอาหารตามสั่งนะคะเป็นกะเพรากุ้งหมูไก่อะไรเงี้ยค่ะซึ่งสามารถทานได้นะคะสวัสดีค่ะนี่นะคะนะคะน่ารักจังเลยค่ะนะคะนี่นะคะถือว่าแบบมาเมืองโบราณคุ้มมากๆนะคะคืออย่างที่บอกค่ะว่าอยากจะให้คนไทยมาช่วยอย่างหน้าฝนก็ไม่เป็นไรแล้วก็เลี่ยงฝนเอาจริงๆแล้วเนี่ยให้มีฝนซะหน่อยมันก็สวยดีเพราะว่าถ้าไม่มีฝนเลยมันก็จะแห้งแล้งนะคะเมืองไทยเราเมืองฝนน่ะเพราะฉะนั้นฝนตกหน่อยอ่ะไม่เป็นไร

0: จากนั้นนะคะเราก็เดินทางกันต่อเพื่อไปดูสถานที่ต่างๆค่ะ
1: โอเคตรงนี้นี่คือพระที่นั่งสีสันเพชรนะคะที่เห็นอยู่ใกล้ๆตรงนั้นนะคะเพราะเนี่ยพระที่นั่งสีสันเพชรซึ่งตอนนี้กำลังซ่อมแซมอยู่นะคะไม่เป็นไรเราดูระยะไกลก็ได้งดงามมากๆค่ะค่ะวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเต็มอิ่มจริงๆนะคะเราก็กำลังวนหมู่พระราชวังอยู่นะข้างในนะคะข้างในไม่ใช่กุฏิพระนะคะข้างในคือในสมัยโบราณเนี่ยค่ะทางในส่วนของรัชกาลตั้งแต่รัชกาลที่1จนถึงรัชกาลที่3นะคะจะเป็นหมู่ทรงไทยแบบนี้แหละค่ะนะคะปึ๊บนะคะเรียกว่าวันนี้นะคะเรามาเที่ยวเมืองโบราณกันแบบ exclusive นะคะแต่เดี๋ยวในครั้งหน้าจะมาเก็บรายละเอียดยิบเลยนะคะให้คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมกันค่ะนั้นแล้วก็กำลังซ่อมอยู่นะคะนี่นะคะบอกเลยว่าเนี่ยคือจุดถ่ายภาพยนตร์นะคะส่วนใหญ่จะถ่ายตรงนั้นนะคะนี่นะคะ
2: เรียกว่า
1: จะเป็นศาลพระเอกาทศรถนะคะคือเขามอนะคะเขามอ
2: เพราะลักษณะเป็นเกาะ
1: นี่คือส่วนที่บางปะอินนะคะซึ่งข้างในนี้จะเห็นมีจำลองนะคะเนี่ยพระที่นั่งที่บางปะอินค่ะอันนี้นะคะมีพระที่นั่งบางปะอินค่ะอันนี้นะคะเป็นปราสาทหินพนมรุ้งบุรีรัมย์ค่ะคือปราสาทหินพนมรุ้งนะคะอยู่ในอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์นะคะตั้งอยู่ปากป่องภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วเป็นเทวสถานในศาสนาฮินดูลัทธิไสวนิกายนะคะในพุทธศตวรรษที่18นะคะโดยพระเจ้าวรมันที่7ค่ะทรงสร้างปราสาทหินขึ้นมานะคะโดยบริเวณใกล้เคียงกันนะคะก็จะมีปราสาทชั้นในสิ่งก่อสร้างอื่นๆประกอบด้วยสะพานนคราชโรงช้างเผือกนะคะแล้วก็ปรางขนาดเล็ก
3: ปราสาทเขาพระวิหารนะคะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมคะบอกเลยว่าใหญ่โตแล้วก็อลังการมากเมื่อก่อนนี้ที่โยเคยมาเนี่ยไม่ได้สูงขนาดนี้นะคะแต่นี่คือเขาจำลองมาแบบเป๊ะเลยค่ะและที่สำคัญคือเห็นธงชาติไทยสมัยก่อนปักอยู่บนปราสาทนะ
2: คะพี่โยจะเดินขึ้นไปโอเคได้เลยเดี๋ยวจอด
3: ค่ะซึ่งโยเดินขึ้นไปไม่ไหวโยเป็นลม แต่นี่คือจะบอกว่าคือปราสาทเขาพระวิหารค่ะอ๋อเขาห้ามขึ้น
0: ค่ะเรียกว่านะคะวันนี้นะคะพาชมเมืองโบราณเรียบร้อยแล้วนะคะแต่นะคะไม่ต้องห่วงค่ะเดี๋ยวถ้ามีเวลาเนี่ยจะมาถ่ายใหม่อย่างละเอียดยิบเพราะว่าครั้งนี้มาไม่ครบค่ะเพราะว่าเราเองเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนนะคะแต่ว่าในครั้งต่อไปไม่พลาดที่จะพาชมเมืองโบราณค่ะทั้งไงเลยนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านนะคะขอขอบคุณทีมงานทุกๆคนนะคะขอบคุณนะคะแฟนรายการนะคะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมนะติดตามรายการ Ready Your Art Show ทาง Hybrid Art Character ทุกๆวันเสาร์เวลา 10:30 นและรายการ Ready Art นะคะทุกวันจันทร์นะคะทาง FM 97.0 MHz นะคะ Quality News Station เวลานะคะ 20:30 จนถึง 20:00 ค่ะวันนี้นะคะโยและทีมงานทุกคนคงต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
4: รายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
5: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษากระทรวงมหาดไทยประชุมทางไกล5จังหวัดเสี่ยงเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยพร้อมบูรณาการรับมือมวลน้ำเตรียมเสบียงและศูนย์พักพิงกุลวุฒิวิทิศสารสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวไทยคนแรกผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศเอเชียนเกมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่28กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:41 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปในงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ณหอประชุมพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเวลา 13:54 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้1. นายกลินสารสินประธานคณะกรรมการบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้เยาวชนที่ชนะการประกวดภาพวาดระบายสีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้ปกครองร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์จรัญมหาธุมรัตน์นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมและผู้ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเวลา 14:54 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกณศูนย์การค้าสยามภารกรเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 14:29 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปทรงเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโรคประจำปี2569ณโรงแรมมิราเคิลแกนคอนเวนชั่นเขตหลัก4กรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมทางไกล5จังหวัดเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยสั่งทุกจังหวัดบูรณาการรับมือมวลน้ำเตรียมศูนย์พักพิงพร้อมเสบียงเพื่อดูแลประชาชนให้ดีที่สุด
2: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่5จังหวัดเสี่ยงได้แก่จังหวัดปราจีนบุรีกาญจนบุรีระยองอุทัยธานีและตากผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดบัญชาการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะจังหวัดตากและอุทัยธานีที่อยู่ในแนวเส้นทางพายุขณะที่จังหวัดปราจีนบุรีเตรียมรับมวลน้ำจากจังหวัดสักแก้วคาดว่าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นในคืนนี้ส่วนจังหวัดกาญจนบุรีเฝ้าระวังน้ำเข้าเขื่อนศรีนครินทร์ในปริมาณมากอาจต้องเพิ่มการระบายน้ำและเปิดทางระบายน้ำล้น ด้านจังหวัดระยองที่อำเภอแกลงยังวิกฤตจากฝนตกหนักต่อเนื่องและอ่างเก็บน้ำในอำเภอเขาชะเมาชำรุดขณะนี้อพยพประชาชนท้ายอ่างแล้ว70-80%ส่วนจังหวัดอุทัยธานีเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาทั้งนี้กำชับให้ทุกจังหวัดเตรียมเรืออาหารไฟสำรองและสุขาเคลื่อนที่พร้อมเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วทันสถานการณ์จุฑามาตรรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขติดตามช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วม23จังหวัดประสานเตรียมทีมสกายด็อกเตอร์ส่งต่อผู้ป่วยขณะที่สถานบริการสาธารณสุขได้รับผลกระทบแล้ว49แห่ง
3: นายพัฒนาพรหมพันธุ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยความคืบหน้าการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมว่าได้ส่งทีมแพทย์และสาธารณสุขลงพื้นที่ต่างๆแล้วส่วนโรงพยาบาลแกลงจังหวัดระยองที่หมวนน้ำทะลักเข้าพื้นที่ได้ให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสพช.เตรียมทีมสกายด็อกเตอร์พร้อมลงพื้นที่ทันทีที่ได้รับการร้องขอให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลปลายทางสำหรับสถานการณ์เร่งด่วนวันนี้อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีปราจีนบุรีระยองที่อำเภอแกลงนครนายกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลระบบสุขภาพมีความเสี่ยงสูงที่ต้องเฝ้าระวัง2แห่งคือโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีและโรงพยาบาลนครนายกรวมถึงต้องติดตามต่อในสถานบริการริมลุ่มน้ำแม่กลองโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลายน้ำกระแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปราจีนบุรีและสระแก้วโดยที่ต้องเฝ้าระวังเป็นลำดับแรกคือจังหวัดระยองที่โรงพยาบาลบ้านค่ายยังคงมีปริมาณน้ำสูงสามารถให้บริการได้เฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินมีแผนเคลื่อนย้ายผู้ป่วย30รายไปโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติส่วนโรงพยาบาลแกลงมีน้ำท่วมและเข้าพื้นที่โรงพยาบาลสูงขึ้นอยู่ระหว่างดำเนินการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤต 8-10 รายไปยังโรงพยาบาลระยองผู้ป่วยอีก100รายไปยังโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติทั้งนี้ได้สั่งการให้ผู้ตรวจราชการและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำกับดูแลโรงพยาบาลในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้านนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าขณะนี้มีสถานบริการสาธารณสุขได้รับผลกระทบ49แห่งใน23จังหวัดและมีรายงานผู้เสียชีวิต19รายส่วนใหญ่เกิดจากการจมน้ำพลัดตกน้ำและไฟฟ้าช็อตจึงขอให้ประชาชนระมัดระวังหลีกเลี่ยงการลงน้ำและตัดกระแสไฟฟ้าทันทีเมื่อน้ำเข้าบ้านพร้อมติดตามคำแนะนำการปฏิบัติตัวในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมนฤมลอุดมพรรายงาน
1: วันนี้นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ติดตามการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายจุดอาทิวัดราชนิยมธรรมเขตสายไหมชุมชนซอยพหลโยธิน45เขตจตุจักรและศูนย์พักพิงชั่วคราวและตรวจเยี่ยมครัวกลางวัดบางเตยถนนนวมินเพื่อนำความช่วยเหลือไปบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมทั้งนี้กระทรวงพม.ได้จัดตั้งศูนย์สร้างสุขเพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยพร้อมจัดตั้งครัวกลางเพื่อทำอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครประชาชนและกลุ่มเปราะบางที่ได้รับความเดือดร้อนเร่งด่วนสามารถขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์เร่งรัดการจัดสวัสดิภาพประชาชนสายด่วนพม.1300ฟรีตลอด24ชั่วโมงขณะที่นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งการให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดโรงครัวจัดทำข้าวกล่องโดยได้รับการสนับสนุนเงินบริจาคจากสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงานและทุกกรมในสังกัดกระทรวงแรงงานจัดทำข้าวกล่อง 5,000 ชุดเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับความเดือดร้อนและไม่สามารถสัญจรออกจากที่พักอาศัยมาจัดหาอาหารเองได้สะดวกใช้วิทยาลัยแรงงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน13กรุงเทพมหานครเป็นโรงครัวกลางชั่วคราวเริ่มผลิตข้าวกล่องล็อตแรกในวันนี้ ก่อนทยอยลำเลียงนำไปส่งมอบให้แก่ชาวบ้านในชุมชนต่างๆที่กำลังเผชิญวิกฤตน้ำท่วมนำร่องที่ชุมชนแฟลตคลองจันเป็นแห่งแรกทั้งนี้พี่น้องแรงงานผู้ประกันตนและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน1506รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยเคหะชุมชนคลองจันประสานการตั้งโรงครัวเคลื่อนที่ณสถาบันนิด้าผลิตอาหารปรุงสุกแจกจ่ายประชาชนวันละ 10,000 กล่อง
4: นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์และเร่งรัดการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยณเคหะชุมชนคลองจันทน์เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพื้นที่อาคารที่พักอาศัยจำนวน30อาคารรวมกว่า 5,000 ครัวเรือนและยังมีประชาชนติดค้างอยู่ในพื้นที่ประมาณ 10,000 รายโดยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้บูรณาการร่วมกับกรุงเทพมหานครและประสานปภ.นำรถประกอบอาหารเคลื่อนที่จำนวน3คันจัดตั้งเป็นโรงครัวส่วนหน้าบริเวณหน้าสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าเพื่อเร่งผลิตอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานตั้งเป้ากำลังการผลิตไว้ที่ 10,000 กล่องต่อวันนำไปสมทบกับอาหารจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อจัดส่งให้ถึงมือประชาชนผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่สามารถเดินทางออกจากที่พักอาศัยได้พร้อมทั้งสั่งการให้หน่วยงานและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดมสรรพกำลังเข้าสนับสนุนภารกิจในการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในทุกมิติจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
5: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงการเยียวยาสถานศึกษาจากสถานการณ์อุทกภัยว่าให้หน่วยงานต้นสังกัดสำรวจความเสียหายเพื่อขอรับจัดสรรงบกลางสำหรับซ่อมแซมอาคารสถานที่และจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ให้ใช้งานได้ก่อนเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2569โดยให้แต่ละหน่วยงานส่งคำของบผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ให้ทันภายในวันที่30กันยายนนี้เพื่อไม่ให้งบประมาณปี2569ตกไปพร้อมสำรวจเงินเหลือจ่ายภายในกระทรวงและใช้กองทุนเยียวยาเพื่อการศึกษาอย่างเหมาะสมส่วนการช่วยเหลือประชาชนให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดตั้งศูนย์ฟิกอิทเซ็นเตอร์ในทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบให้หน่วยงานที่พร้อมจัดตั้งโรงครัวและถุงยังชีพตามศักยภาพให้กรมส่งเสริมการเรียนรู้ช่วยล้างทำความสะอาดบ้านเรือนและอาคารสถานที่พร้อมให้ความรู้ด้านสาธารณสุขและความปลอดภัยให้สำนักงานลูกเสือแห่งชาตินำลูกเสือทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โดยเน้นความปลอดภัยเป็นลำดับแรกใช้สถานศึกษาเป็นครัวกลางและศูนย์พักพิงนอกจากนี้ยังให้สถานศึกษารายงานสถานการณ์ต้นสังกัดแบบเรียลไทม์โดยมีสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นศูนย์ประสานงานกลางสิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้ศูนย์เฝ้าระวังนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศเร่งสูบน้ำโดยไม่กระทบชุมชนยืนยันฐานการผลิตที่จังหวัดระยองและปราจีนบุรีอย่างปลอดภัย
6: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยหรือสสป.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศแบบเรียลไทม์พร้อมสั่งการให้กนอบูรณาการข้อมูลร่วมกับกรุงเทพมหานครและกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อเร่งเดินเครื่องสูบน้ำระบายออกจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอาทินิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังบางชันและอมตะซิตี้ชลบุรีซึ่งปัจจุบันระดับน้ำท่วมขังผิวจราจรเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องพร้อมกำชับให้บริหารจัดการการระบายน้ำอย่างรัดกุมเพื่อไม่ให้สร้างผลกระทบซ้ำเติมชุมชนโดยรอบและให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่มอบถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนอกจากนี้ยังได้ยืนยันถึงความปลอดภัยของนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองที่อยู่ห่างไกลจากความเสี่ยงอ่างเก็บน้ำล้นความจุรวมถึงนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดปราจีนบุรีที่ยังสามารถควบคุมปริมาณน้ำได้ตามปกติทางนี้กระทรวงอุตสาหกรรมได้เปิดสายด่วน1564ตลอด24ชั่วโมงเพื่อรับแจ้งเหตุและเตรียมพร้อมส่งเจ้าหน้าที่เข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยรอบแนวเขตอุตสาหกรรมอย่างทันท่วงทีปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: กรมประชาสัมพันธ์และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชร่วมกันพัฒนาหลักสูตรสื่อสารองค์กรเสริมศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นยกระดับงานสื่อสารให้เข้าถึงประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
7: นางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และรองศาสตราจารย์ทวีวัฒน์วัฒนกุลเจริญอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือมสท.ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการหรือ MOU การพัฒนาหลักสูตรการจัดการนวัตกรรมการสื่อสารองค์กรสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อบูรณาการองค์ความรู้บุคลากรและทรัพยากรของทั้ง2หน่วยงานสนับสนุนการพัฒนางานวิชาการงานสื่อสารประชาสัมพันธ์และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและรูปแบบการสื่อสารในปัจจุบันโดยนางสุฤทัยกล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้เป็นการสานต่อความร่วมมือระหว่างกันที่มีมาอย่างต่อเนื่องโดยกรมประชาสัมพันธ์พร้อมสนับสนุนการเผยแพร่รายการการสร้างเครือข่ายและการใช้สื่อของกรมประชาสัมพันธ์ทั้งสื่อวิทยุโทรทัศน์และสื่อออนไลน์เป็นช่องทางเผยแพร่องค์ความรู้และหลักสูตรของมสท.เพื่อขยายโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ได้อย่างทั่วถึงทั้งในและต่างประเทศ
8: ก็อยากจะให้น้องๆทุกคนนะคะทีวีวิทยุหรือสถาบันการประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นหลักเนี่ยได้สนับสนุนในทุกภารกิจของมสท.ให้มีรายการทางสื่อร่วมกันนะคะให้มีการสร้างเครือข่ายแล้วก็เป็นโอกาสเป็นช่องทางหลักที่จะทำให้พี่น้องประชาชนที่อยากจะต่อยอดความรู้ได้มาใช้ช่องทางของมสท.เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อคนไทยทุกคน
7: ด้านรองศาสตราจารย์ทวีวัฒน์วัฒนกุลเจริญกล่าวว่ามสท.เป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่จัดการศึกษาระบบทางไกลความร่วมมือครั้งนี้ครอบคลุม4ด้านได้แก่การพัฒนาและออกแบบหลักสูตรการศึกษาการฝึกอบรมการวิจัยด้านการสื่อสารและการเผยแพร่องค์ความรู้การใช้ทรัพยากรร่วมกันพร้อมร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการจัดการนวัตกรรมการสื่อสารองค์กรสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเพิ่มทักษะบุคลากรให้สามารถสื่อสารข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบทการสื่อสารในยุคปัจจุบันนิตยาคุณสิมรายงาน
9: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
10: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
11: ได้เลยเช็คมา
10: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
11: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
10: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
11: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายเมียวมินประธานหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่นของเมืองทวายเขตตะนาวสีทางตอนใต้ของเมียนมาในวันนี้ที่ระบุว่าหลายพื้นที่ในเขตตะนาวสีกำลังเผชิญกับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาจนส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มเป็นวงกว้างโดยเบื้องต้นคาดว่ายอดผู้เสียชีวิตจะอยู่ที่ประมาณ 7-10 รายและสูญหายอีกราว30รายนอกจากนี้ประชาชนอีกหลายร้อยคนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยขณะที่การส่งความช่วยเหลือเป็นไปยังผู้ประสบภัยในบางพื้นที่เป็นไปด้วยความยากลำบากทั้งนี้เมียนมาถือเป็น1ใน10ประเทศที่เปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากที่สุดท่ามกลางสถานการณ์ที่สหรัฐลดความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่เมียนมานายกีดอนซารัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้โดยระบุว่าเจ้าหน้าที่การทูตชาวเนเธอร์แลนด์ที่ประจำการอยู่ในเขตเวสต์แบงค์จะต้องส่งคืนเอกสารทางการทูตที่ออกโดยอิสราเอลภายใน7วันก่อนที่สิทธิพิเศษทางการทูตจะสิ้นสุดลงซึ่งถือเป็นการตอบโต้หลังทางการเนเธอร์แลนด์บังคับใช้มาตรการห้ามนำเข้าสินค้าจากชุมชนชาวยิวในเขตเวสต์แบงค์เมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมา ด้านนายทอมเบเรนเซนรัฐมนตรีต่างประเทศเนเธอร์แลนด์แสดงความเสียใจอย่างมากต่อการตัดสินใจดังกล่าวของทางการอิสราเอลพร้อมยืนยันว่ามาตรการของเนเธอร์แลนด์ไม่ได้มีเจตนามุ่งเป้าโจมตีอิสราเอลเพียงแต่ดำเนินตามพันธกรณีภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศเท่านั้นสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ตำรวจแอฟริกาใต้ในวันนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ยิงที่ผับแห่งหนึ่งในนครโจฮันเนสเบิร์กเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย18รายและเมื่อรวมกับอีกหนึ่งเหตุการณ์ในเมืองเคฟทาวซึ่งมีผู้เสียชีวิต10รายส่งผลให้มียอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ยิงในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารวมทั้งสิ้น28รายเจ้าหน้าที่ตำรวจแอฟริกาใต้กล่าวเพิ่มเติมว่าคนร้ายที่ก่อเหตุกราดยิงในนครโจฮันเนสเบิร์กมีทั้งหมด8คนอย่างไรก็ตามยังไม่ทราบแรงจูงใจในการก่อเหตุกราดยิงที่แน่ชัดเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีความขัดแย้งระหว่างกลุ่มอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองทองคำที่ผิดกฎหมายทางนี้แอฟริกาใต้ถือเป็นประเทศที่มีเหตุการณ์ยิงกันบ่อยครั้งจากความขัดแย้งจากกลุ่มอาชญากรรมการรีดไถและการแข่งขันทางธุรกิจนอกระบบโดยมีอัตราฆาตกรรมสูงถึง60คนต่อวันต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
12: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเริ่มที่แบดมินตันชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศวิวกุลวุฒิวิทิสารมือ2ของโลกเอาชนะอัลวีฟาฮานมือ10ของโลกจากอินโดนีเซีย2-0เกม21-13และ21-15สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวคนแรกของไทยที่ได้เข้าชิงชนะเลิศในเอเชียนเกมโดยในรอบชิงชนะเลิศวิลจะเข้าไปเจอกับโลเคียนยูมืออันดับ13ของโลกจากสิงคโปร์ที่เอาชนะยูแทบินมือ46ของโลกจากเกาหลีใต้2-1เกม21-19 19-21 และ21-12ในวันพรุ่งนี้ตะกร้อทีมเดี่ยวชายรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะทีมชาติเวียดนาม2-0เซต15-7และ15-6ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับคู่ปรับตลอดการมาเลเซียที่แซงเอาชนะฟิลิปปินส์มา2-1เซต10-15 15-11 และ15-7โดยจะแข่งขันในวันพรุ่งนี้เวลา 8:30 นเทเบิลเทนนิสหญิงคู่รอบรองชนะเลิศสุธาสินีเสวตบุตรกับอรวรรณภารนังคู่มือ18ของโลกแพ้ให้กับไข่ม่านกับหวังม่านหวีคู่มือ2ของโลกจากจีนไป0-4เกม61 81 51และ61คว้าเหรียญทองแดงไปครองซึ่งเป็นเหรียญทองแดงประเภทหญิงคู่เหรียญแรกในประวัติศาสตร์เทเบิลเทนนิสไทยในเอเชียนเกมอีกด้วยขณะที่กรีฑาประเภทลานคว้างจากหญิงรอบชิงชนะเลิศสุเบนรัตน์อินแสงคว้างทำสถิติสูงสุดที่ 61.43 เมตรคว้าเหรียญทองแดงมาครองด้านประเภทลู่ผัดผสม 4x100 เมตรรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยประกอบด้วยชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์สุภานิชพูนเกิดชยุทธคงประสิทธิ์และจิรพัฒน์ขานอ่อนตาวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ด้วยเวลา 41.48 วินาทีผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จวอลเลย์บอลชายรอบแบ่งกลุ่ม B นัดที่2ทีมชาติไทยที่เอาชนะอินโดนีเซียมา3-2เซตลงสนามนัดที่2แพ้ให้กับอิหร่าน0-3เซต18-25 18-25และ15-25นัดต่อไปนักตบหนุ่มไทยจะลงสนามนัดสุดท้ายพบกับคีกิสถานในวันพรุ่งนี้เวลา 8:00 นวอลเลย์บอลชายหาดหญิงธาราวดีนาราพรพัฒน์และวรพิชยากรคงพบสรุตาวดีคู่มือวางอันดับ4ของรายการดีกรีเหรียญทองเอเชียนบีทเกม2026ที่เมืองซานย่าสาธารณรัฐประชาชนจีนเอาชนะคู่มือวางอันดับ13ของรายการจากคาซัคสถาน2-0เซต21-8และ21-7ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับคู่มือวางอันดับ12ของรายการจากฟิลิปปินส์ในวันที่30กันยายนนี้ส่วนคู่ของไทยอีก1คู่สลิลดามงคลกับพัชราพรศรีหวงศ์เอาชนะคู่ของเวียดนาม2-0เซต21-16และ21-13ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอคู่จากจีนในวันที่30กันยายนต่อไปมวยสากลรุ่น55กิโลกรัมชายรอบก่อนรองชนะเลิศกลางปีโบขุนทศแพ้นักชกจากมองโกเลียด้วยคะแนนเอกฉันท์0-5เสียงตกรอบอย่างน่าเสียดายขณะที่รุ่น90กิโลกรัมชายจักรพงษ์ยมโคตรแพ้นักชกจากจีนด้วยคะแนนเอกฉันท์0-5เสียงตกรอบไปเช่นเดียวกันและรุ่น75กิโลกรัมหญิงพรทิพย์บัวปาแพ้นักชกจากจีนด้วยคะแนนเอกฉันท์0-5เสียงตกรอบเช่นเดียวกันปิดท้ายที่นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยความคืบหน้ากรณีพิงค์พิชามนโอภาสนิพัทธ์นักแบดมินตันหญิงทีมชาติไทยหลังถูกพักการแข่งขันชั่วคราวจากการตรวจพบสารต้องห้ามฟูโรซีไมด์ว่าผลการตรวจสอบตัวอย่าง B ยืนยันตรงกับตัวอย่าง A ซึ่งพบสารดังกล่าวเช่นเดียวกันโดยหลังจากนี้จะต้องรอการพิจารณาบทลงโทษว่าจะมีรายละเอียดอย่างไรส่วนสาเหตุที่ตรวจพบสารต้องห้ามในร่างกายอาจเกี่ยวข้องกับการใช้ยารักษาโรคหรือผลิตภัณฑ์เสริมความงามบางชนิดซึ่งฉลากยาอาจไม่ได้ระบุส่วนประกอบที่เป็นสารต้องห้ามทำให้นักกีฬาอาจไม่ทราบและใช้โดยรู้เท่าไม่ถึงการทั้งนี้นักกีฬาจะต้องดำเนินการยื่นอุทธรณ์เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวกับองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโรคหรือวาด้าต่อไปสรุปเหรียญรางวัลทำนักกีฬาไทย

0: คงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
1: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
2: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
3: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการมีสติโดยพระเทพประสิทธิมน
4: เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เรามีกรรมเป็นข้อกำหนดเรามีกรรมเหตุจะต้องลิขิตเป็นไปตามกรรมที่เรากระทำนั้นผู้ที่ไม่ประมาทในชีวิตนั้นต้องมีสติความลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวสติความลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวว่าก่อนที่จะคิดก่อนที่จะทำก่อนที่จะพูดนั้นสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวมไหมเป็นทุกข์เป็นโทษไหมถ้าเป็นทุกข์เป็นโทษเราก็ไม่ทำเราก็ไม่พูดเราก็ไม่คิดสิ่งใดเป็นไปแล้วให้ก่อสุขแก่ตนเองให้เป็นไปให้ประโยชน์แต่หมู่คณะเราก็พูดเราก็ทำเราก็คิดในสิ่งนั้นเรียกว่าให้มีสติเรื่องแต่สัมปชัญญะความรู้ตัวการทำใดๆที่เป็นบาปเป็นเวรเป็นกรรมเราก็ต้องมีหิริคือความละอายโอตาปะคือมีความเกรงกลัวต่อบาปนั้น
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
3: ่อถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับบูมเมอร์
0: แอนด์เบบี้มา
1: สองลุง
0: กันคืนสองทุ่มครึ่งทาน FM 97สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์
0: และที่ขาดเสียงไม่ได้ทุกรายการต้องเปิดแน่นอนคือเพลงเกี่ยวกับฝนอาทิตย์ที่ผ่านมาตั้งแต่วันพฤหัสเลยลุง
1: ใช่ใช่
0: แบบแทบไม่ขาดเม็ดเลยอ่ะคือไม่หนักก็เบาส่วนใหญ่จะหนักมาตลอดนั่นหนักแล้วก
1: ็
0: มีมาเบาๆเมื่อตอนสักวันเสาร์มาเบาหน่อยนึง
1: ลุงผมมีประสบการณ์วันศุกร์แย่เลยวันศุกร์ที่ผ่านมาลูกสาวก็ไปเที่ยวกับเพื่อนแถวเอกมัยทองหล่อไปกินข้าวกันถึงตีหนึ่งเรียกรถกลับบ้านไม่ได้ก็เลยโทรหาพ่อโอ้โหผมขับไปนี่แบบไม่เคยเห็นถนนเพชรบุรีเนี่ยน้ำท่วมแบบนี
0: ้
1: ตลอดเนี่ยเวลาอาวัตตั้งแต่เกิดอะโอเคแล้วก็ไปอยู่เมืองนอกโอเคไม่เคยเห็นแล้วกันมีความรู้สึกท่วมเยอะมากแล้วแบบว่าโชคดีที่ขับรถที่มันลักษณะสูงเป็น SUV ที่สูงเห็นบนถนนนี่แบบรถตายเป็นร้อยเลยอ่ะน่าสงสารมากตายเป็นร้อยเลยแล้วหลายๆคันก็พยายามขึ้นไปจอดอยู่บนทางยกระดับทางสะพานแม่งอะไรแบบโอ้โหโกลาหลมากหลายๆคนคิดว่าคงไม่ได้กลับบ้านอ่ะในคืนนั้นอ่ะหนักหนามาก
0: ก็คงอย่างนั้นพอดีก่อนเดี๋ยวเราพูดถึงเรื่องเพลงเมื่อกี้ก่อนเรายังไม่ได้แนะนำเลยแล้วไปเปิดเพลงเขาอ่ะเป็นเพลงของโฮเซ่เฟลิเซียโนเมื่อตอนยุคสักยุคประมาณยุค 70s นะเป
1: ็
0: นน
1: ัก
0: ก
1: ี
0: ตาร์ตาบอดโอ้โหเสียงแล้วก็ลักการกีตาร์นี่สุดยอดมาก แล้วมันมีเนื้ออยู่ท่อนหนึ่งอยากให้ลุงฟินลองทายดิเนื้อเขาร้องว่าListen to the falling rain. Listen to it fall. And every drop,
1: of rain, I can hear you call.
0: ได้ยินเธอเรียกอ
1: ่
0: ะ Call my name
1: right out loud. เสียงดัง
0: เรียกชื่อฉันดังมากชื่อนั้นชื่ออะไรชื่อนั้นเป็นชื่อใคร
1: ไม่รู้อ่ะจำชื่
0: อเฉลยคือน่าจะเป็นชื่อว่าผู้ว่ากรุงเทพมหานคร
1: เดี๋ยวจะไลน์ไปบอกอิตาโฮเซ่ซะหน่อยลุงเคยดูคอนเสิร์ตเขาไหมผมเคยไปดูคอนเสิร์ตเขานะ
0: ไม่เคยดูไม่
1: แต่เขาไป
0: เขามา
1: พอพูดถึงเขาก็เลยแบบก็เลยมีก็ขำไปดูคอนเสิร์ตเขาที่ออสเตรเลียแล้วก็แบบคอนเสิร์ตไม่ใหญ่หรอกของเขามันก็เล่นคนเดียวแล้วเขาเป็นคนตาบอดใช่ไหมเขาก็มีเขาชอบแบบเขาก็เป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ด้วยเขาบอกว่าเขาครั้งหนึ่งไปในร้านอาหารแล้วจะไอบริกรก็เข้ามาบอกว่าอ้าวอยากดูเมนูไหมตาโฮเซ่ก็บอกว่าผมอยากดูอะไรทั้งนั้นที่ผมเห็นได้คือไม่มองไม่ I want to see anything
0: เดี๋ยวขอนอกเรื่องอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องนี้ซีวีวันเดอร์ซีวีวันเดอร์ก็เป็นศิลปินตาบอดเหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่
0: แต่ว่าเขาจะเข้าออกห้องนอนห้องอะไรอย่างเงี้ยทุกครั้งต้องเปิดไฟอ่ะต้องมีทวิตเปิดไฟให้เขา
1: ใช
0: ่เขาปิดไฟ
1: เพื่อ
0: ให้รู้เหมือนกันเป็นความปลื้มปรับปลื้มใจอ่ะแล้วกลับมาที
1: ่น้ำท่วมกรุงเทพ
0: นี่กำลังตอนน้ำท่วมกรุงเทพคือเป็นตั้งแต่วันประมาณวันพฤหัสวันศุกร์ประมาณวันศุกร์เราเป็นโควิดพอดีเนี่ยเพิ่งหาย
1: แต่ว่า
0: เสียงเสริงอาจจะแบบมีอาจจะมีไอ
1: มีเสมหะอยู่บ้างมีเสมหะอยู่บ้าง
0: แต่ว่าหายดีพูดพบปะผู้คนได้แล้วบัดแล้ว2ขีดนั้นหายไปแล้ว
1: สมัยนี้โควิดมันกลายเป็นโรคธรรมดาไปแล้วลุง
0: ก็ทำให้โชคดีได้อยู่กับบ้านได้อยู่กับบ้านแล้วดูข่าวตลอดแล้วก็ได้รับฟังข่าวความเดือดร้อนของทุกคนของผู้คนใน ประสบการณ์น้ำท่วมกรุงเทพอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เนี่ยทีนี้เห็นลุงบอกว่ามีเรื่องเล่าเยอะแยะนี่เกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมกรุงเทพ
1: จริงๆอ่ะเรื่องน้ำท่วมมากรุงเทพอ่ะเป็นเรื่องปกติเพราะว่าที่ตั้งของกรุงเทพเนี่ยมันเป็นที่ราบลุ่มและเป็นที่ต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือแบบน้ำอ่ะแล้วก็มีคลองเยอะด้วยในกรุงเทพอ่ะครั้งหนึ่งเนี่ยเคยเป็น Venice of the East เลยนะกรุงเทพเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องน้ำท่วมเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องแบบว่าผิดปกติเลยแต่ที่หนักๆเนี่ยถ้าเกิดเท่าที่มีการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์เนี่ยก็ประมาณ10ปีหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองก็คือปี2485ปีนั้นน่ะก็เป็นน้ำท่วมแบบว่าหนักมากเพราะว่ากรุงเทพในสมัยนั้นเนี่ยเรายังไม่มีระบบในเรื่องของการป้องกันน้ำอ่ะเหมือนในปัจจุบันที่เรามีนะแล้วเรามีหลายวิธีแต่ตอนนั้นคือแบบไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เมืองใหม่ๆที่ได้รับผลกระทบเนี่ยอย่างเช่นถนนเขตพระนครถนนเยาวราชหรือแม้กระทั่งถนนราชดำเนินซึ่งตอนนั้นอ่ะสร้างเสร็จแล้วแล้วก็แถบไอ้รอบๆพระบรมพระรูปทรงม้าแถวนั้นเนี่ยน้ำท่วมหนักมากแล้วก็แบบว่าอยู่แบบหลายเดือนเลยรู้สึกว่าอยู่เกือบประมาณเกือบ6เดือนเลยตอนนั้นอ่ะกระทบของกรุงเทพมาก
0: มีรูปที่แบบเห็นและเป็นภาพจำได้เลยเยอะแยะเลยนะรูปที่
1: ใช่ใช่
0: พายเรือตรงอนุสาวรีย์
1: เป็นคลิปเลยคงมีฝรั่งถ่ายหนังไว้นะลุงนะเพราะว่าผมเคยเห็นที่มันเป็นคลิปเป็นเรื่องเป็นราวเลยแม้กระทั่งแบบว่าคณะรัฐมนตรีสมัยนั้นไปประชุมสภานี่นั่งเรือกันไปเลยนะตอนนั้นอ่ะ นั่นก็คือและจากนั้นมาเนี่ยมันก็จะมีแบบว่าต่อเนื่องมาเรื่อยๆก็คืออย่างปี2521นี่ก็มีอีกคือมันก็มีพายุที่ชื่อเบสกับชื่อคิดที่แบบว่าก็มีพายุเข้าและช่วงนั้นเนี่ยก็มีผลกระทบอีกเหมือนกันคือกรุงเทพด้วยความที่เรามันเป็นที่ต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยที่จะเจอเนี่ยนอกจากฝนตกตามฤดูฝนแล้วเนี่ยเรายังมีอิทธิพลจากน้ำเหนือที่หลากลงมาด้วยในทุกปีปิงวันยมน่านใช่ไหมสี่สายมาเจอกันที่นครสวรรค์เสร็จแล้วไอ้สายนี้ก็พุ่งลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาก็ตรงดิ่งมาที่กรุงเทพเลยและอย่างที่บอกก็คือกรุงเทพเราคลองมันก็เยอะเหลือเกินเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องน้ำท่วมนี่แบบโอ้โหแบบเป็นเรื่องที่แบบว่าหนักหนามากๆและสาเหตุจริงๆว่าอีกเรื่องนึงที่เรามาเจอเนี่ยที่หนักมากๆเลยลุงอยู่ตอนนั้นผมไม่อยู่ละอยู่ออสเตรเลียเขาบอกประมาณปี2526เนี่ยเพราะว่าน้ำขังในกรุงเทพเนี่ยเกือบ6เดือนแถวรามคำแหงหรือคลองตันเนี่ยเอาเรือออกมาวิ่งกันเป็นเรื่องปกติเลยนะตอนนั้นน่ะท่วมหนักเป็นเพราะว่าหลายๆที่เนี่ยที่เรามีการมันเป็นพื้นที่เกษตรกรรมซึ่งได้เตรียมไว้เนี่ยสำหรับให้เป็นทางผ่านของน้ำอยู่แล้ว
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับตอนนั้นรู้สึกว่ามีชาวดัตช์ที่มาออกแบบให้เพราะว่าประเทศเนเธอร์แลนด์เองเนี่ยเขาก็มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมเพราะว่าประเทศเขาอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเนี่ยมากและมากกว่ากรุงเทพด้วยซ้ำไปแต่เขาก็มีการบริหารจัดการที่ดีแต่บ้านเราอ่ะมันมีปัญหาลุงก็คือว่าไอ้ทางที่เราเตรียมไว้ให้เป็นทางผ่านของน้ำเนี่ยเราดันไปเปลี่ยนโฉนดและหลายๆที่มันกลายเป็นที่เกิดของหมู่บ้านเพราะประชากรเนี่ยมันมากขึ้นในกรุงเทพเราก็เลยไปเปลี่ยนที่ดินตรงนั้นเนี่ยให้มันเป็นหมู่บ้านทีนี้ละทางน้ำมันก็เลยตูมเข้าหมู่บ้านเข้าอะไรต่างๆนานาเนี่ยเต็มไปหมดเลยปีนั้นน่ะเป็นปีที่แบบว่าหนักมากๆแล้วก็จากตรงนั้นเองก็เริ่มจะมีโครงการบางอันเนี่ยที่เกิดขึ้นละก็เริ่มมีเรื่องของเขื่อนอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ว่าอุโมงค์ยักษ์ยังไม่เกิดนะอุโมงค์ยักษ์นี่มาเกิดเอาไอ้ช่วงปี54แต่ทุกครั้งที่เกิดขึ้นน้ำท่วมเราก็จะทำอะไรเล็กๆเพื่อที่จะมาป้องกันแต่ไอ้ธรรมชาติเนี่ยมันดุร้ายมากเพราะว่าเราไม่สามารถคาดคะเนได้เลยในแต่ละปีแม้กระทั่งมันมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยตั้งแต่ปี2526เนี่ยนะที่มีการแบบว่าป้องกันคิดว่ามีเขื่อนแล้วมีอะไรแล้วเนี่ยมันดีขึ้นมันไม่ได้ดีขึ้นครับเพราะว่ามันก็ยังมีการท่วมทุกปีที่ผ่านมาอีกเพราะว่าบ้านเราเนี่ยนอกจากกรุงเทพเป็นที่ต่ำลุงไหมอีกปัญหาหนึ่งมันคืออะไรประชากรเพิ่มมากขึ้นนโยบายที่จะกระจายความเจริญเนี่ยสู่ ออกไปต่างจังหวัดอ่ะไม่ได้เกิดขึ้นจะเห็นว่ากรุงเทพเองเนี่ยก็ยังเป็นที่ตั้งของทั้งที่อยู่อาศัยโรงแรมบ้านเรือนโรงงานอะไรทุกๆอย่างเนี่ยจากประชากรประมาณอยู่ 2-3 ล้านคนเมื่อประมาณ 2,518 ผ่านมาอีก 20-30 ปีมีประชากรเป็น 10 ล้านตึกรามบ้านช่องที่ขึ้นสูงแผ่นดินทรุดครับดินทรุดแถมซ้ำไอ้น้ำบาดาลน่ะไปดูดกันขึ้นมาอีกโอ้โหทีนี้ก็เลยแบบว่าไปกันใหญ่เลยก็เลยเกิดปัญหาน้ำท่วมตัวลุงเองจำอะไรได้บ้างอ่ะตอนช่วงปี2526ตอนนั้นทำอะไรอยู่อ่ะปี2526นี่น่าจะยังอยู่ช่วงมหาลัยหรือเปล่าน่าจะนะ
0: 2526
1: เขาบอกว่าหนักมากอ่ะผมไม่อยู่ตอนนั้นผมไม่อยู่เขาบอกว่ามันหนักมาก
0: แต่ว่าตอนนั้นมันแบบว่าอะไรอ่ะคือมันทำงานไปด้วยแล้วก็ทำคือหัวซุกหัวซุนอยู่แต่ในตึกสถาปัตย์ออกมาเราไม่ค่อยได้ออกมาประจนภัยอะไรกับใครเขากันนะคือพะวงแต่ว่าจะจบจะเรียนจบยังไงแล้วก็ช่วงนั้นก็ไม่ได้แล้วก็พอไหนที่จะต้องแบบพะวงเรื่องเรียนว่าจะต้องเรียนจบยังไงเนี่ยไหนจะต้องพะวงเรื่องกินเหล้าอีกกินเหล้าแล้วก็แฮงมันลุ่มขึ้นอะไรเงี้ยคือเป็นคนที่ใช้ไม่ได้มาก
1: แม่แต่มันก็ต้องจำได้นะการแบบว่าเดินทางอะไรต่างๆ
0: แต่ว่าปฏิทินก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องแบบตื่นเต้นอะไรเพราะว่าเหมือนเข้าใจมันว่ามันจะต้องท่วมกระท่วม
1: ไอ้เข้าใจอะมันก็
0: รู้มาหมดแล้ว
1: แล้วตอนสมัยลุงเด็กๆนี่ลพบุรีนี่เคยท่วมไหมลพบุรีท่วมไหม
0: ไม่ค่อยมีไม่ค่อย
1: เอ๊ะแต่ลพบุรีก็ติดก็มีแม่น้ำก็มีแม่น้ำนี่แม่น้ำลพบุรีนี่
0: แม่น้ำลพบุรีก็ไม่ได้ใหญ่มากไม่ได้มีประเด็นอะไรมากลพบุรีจะเป็นเรื่องไฟไหม้ซะมากกว่า
1: เอาเลย
0: สมัยก่อนสมัยเด็กๆแต่ที่กรุงเทพที่มาอยู่เนี่ยก็เจอมาหมดแต่ว่าจำปีไม่ค่อยได้เคยต้องขี่รถจักรยานมาส่งพี่สาวคือซอยมันเดินไม่ได้อะมันต้องใช้รถจักรยานต้องคือมันน้ำท่วมในซอยหนึ่งเกินเข่าขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ย
1: โอ้ถ้าถีบไหวต้องลากมั้งถ้าอย่างนั้นต้องเข็นจักรยานถีบได้หรอ
0: ก็พอขนาดไงก็ต้องใช้แรงหน่อยก็ยังหนุ่มยังแน่นอยู่ก็โอเคแต่ก็เห็นเป็นเรื่องธรรมดาบางทีก็ลุยไปก็คือไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่เดือดร้อนอะไรคือมันเหมือนกับว่าพอต้องเป็นอย่างนี้แล้วมันก็แก้ไปตามอะไรเสียก็ทิ้งหาเอาใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นคนนิสัยแบบนี้ไม่ค่อยได้ตื่นเต้นอะไรเพียงแต่ว่า ถ้าจะให้ตื่นเต้นจริงๆก็มาตื่นเต้นตอนโตๆมาตื่นเต้นตอนที่น้ำท่วมแบบ
1: ปี54แล้วมั้ง
0: ใช่วันที่เห็นน้ำท่วมดอนเมืองเนี่ยอันนี้แบบ
1: ชื่อดอนเมืองแต่น้ำท่วม
0: ใช่ขำสุดละ
1: บ้านผมอยู่ใกล้หนองงูเห่าแต่น้ำไม่ท่วม
0: หนองงูเห่าก็เอาไปทำขึ้นเป็นสนามบินใหม่ซึ่งตอนแรกก็ค้านกันชิบเพลงเลยเพราะมันเป็นหนองไง
1: ใช่
0: ใช้ดินเยอะมากกว่าจะทำให้มันสูงขึ้นมาได้ไอ้ดอนเมืองนี่กับโดนน้ำท่วมมาปีนั้นทีนี้เนี่ยมันเป็นดูจากในเท่าที่อ่านผู้เชี่ยวชาญเข้ามาเนี่ยคือเขาบอกว่าน้ำท่วมอย่างครั้งนี้เนี่ยมันจะไม่นานหรอกมันจะแป๊บหนึ่งนะมันจะแป๊บหนึ่งคือคาดว่าประมาณยังวันนี้เนี่ยก็ดูเหมือนฝนจะเริ่มลดลงแล้วปริมาณฝนก็จะลดลง ที่ลดที่น้ำรอระบายก็เริ่มลดลงบ้างแล้วก็คงยังลำบากพอสมควรพรุ่งนี้วันอังคารคิดว่าน่าจะแบบเกือบปกติในพูดถึงถนนหนทางนะเกือบปกติในน่าจะเป็นไปได้ที่จะ เกือบปกติเลย
1: เดี๋ยวถามลุงก่อนเมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ยตั้งแต่ไล่ตั้งแต่วันพฤหัสเลยเนี่ยมันก็มีอิชชูระหว่างว่ามันจะมีเพจที่มันเป็นของเอกชนน่ะที่เพจชื่ออะไรสักอย่างนึงอ่ะนะที่เขาออกมาเตือนน่ะแรงๆเลยว่า โอ้โหระวังแบบว่าอุทกภัยครั้งใหญ่แล้วก็จะเกิดปัญหานู่นนี่นั่นเสร็จแล้วกรมอุตุก็ออกมาพูดประมาณว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้จริงหรอกแถมซ้ํายังมีบางคนที่จะไปฟ้องไอ้เพจนี่ด้วยซ้ําว่าพูดเกินจริงไปสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนต่างๆนานาแต่พอผลมันออกมาจริงๆมันก็เป็นไปตามเขาว่าเพราะมันตกแรงจริงๆทั้งวันทั้งคืนเลยไอ้โดยเฉพาะวันไอ้วันศุกร์วันเสาร์อะเนาะที่ผ่านมาลูกมีความคิดเห็นยังไงอะคือมันยังไงอะ
0: จริงๆแล้วอุตุนะเขาเตือนมานานแล้วถ้าไปดูในเพจอุตุเนี่ยเขาเตือนมานานแล้ว
1: แล้วเขาเตือนแบบแรงป่ะลุงเขาเตือนแบบแรงพอดีผมเขาเตือนแบบแรงไหม
0: เขาเป็นหน่วยราชการจะให้เขาออกมาบงเบงคือเขาก็ต้องแบบระหว่างวันนั้นถึงวันนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากปริมาณ80%ของพื้นที่ซึ่งจะทำให้คืออาจจะออกเป็นภาษาราชการแต่ว่าอาจจะมีข้อด้อยอย่างนึงคือชาวบ้านอาจจะฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจว่าแปลว่าอะไรไม่ค่อยเข้าใจว่ามันร้ายแรงแค่ไหนนะแต่ว่าจะให้ออกมาดุดันดราม่าแบบเพจที่เอกชนนึกจะเขียนเนี่ยมันก็คงไม่ได้นะมันก็เป็นภาษาทางการเขาแต่ถามว่าเขาเตือนไหมเขาเตือนแล้วถ้าจริงๆแล้วก็คือถ้าร่วมมือกันก็ไม่ต้องทะเลาะกันดิถ้าร่วมมือกันจริงไม่ได้เอาหน้าไม่ได้เอาตาอะไรกันก็เพจเอกชนก็ถือว่าได้ข้อมูลมาจากอุตุนิยมด้วยว่ามันจะรุนแรงนะเว้ยเฮ้ยแต่ว่าอุตุนิยมพูดคำว่าเฮ้ยมันจะรุนแรงนะเว้ยเฮ้ยไม่ได้เพราะผมคือข้าราชการที่ต้องทำตามระเบียบเคร่งครัดไปอันนี้ที่ส่วนตัวนะคิดว่าไปว่าอุตุนิยมเขาไม่ได้เขาทำงานแล้วแล้วที่แย่อย่างหนึ่งคือเสร็จแล้วก็ผู้คนก็พากันไปด่าอุตุนิยมที่เขาบอกว่าไม่เตือนทั้งที่ถ้าเลื่อนข้างบนไปขึ้นไปหน่อยนึงก็จะเห็นว่าเขาเตือนมาตลอดว่าจะมีฝนตกหนักให้ระวัง1 2 3 4
1: ไม่ทีนี้เป็นแบบนี้อันนี้คือเราคุยกัน2คนแล้วก็เป็นความคิดเห็นของเรา2คนเพียวๆสิ่งที่ผมก็กำลังจะบอกว่าโอเคก็เห็นด้วยถ้าเกิดบอกว่าทางกรมอุตุเขาก็เตือนมาตลอดแต่ด้วยความภาษาที่เขาใช้ในการสื่อสารเนี่ยชาวบ้านทั่วไปอาจจะไม่ได้เข้าใจเพราะฉะนั้นพอไม่เข้าใจปุ๊บก็เลยไม่ตระหนักกับสิ่งที่จะต้องป้องกันถูกไหมฮะเราไม่ป้องกันแต่ไอเอกชนเนี่ยอาจจะได้ข้อมูลเนี่ยมาจากทางกรมอุตุก็ตามแต่ด้วยการใช้ภาษาที่รุนแรงหรืออะไรสักอย่างปุ๊บเดียวเปี้ยงเดียวโอ้โหคนลุกขึ้นมาแบบอ้าวตายละมันจะเป็นมหาอุทกภัยต่างๆนานามันก็เลยมีการมันก็ทำนู่นทำนี่ทำนู่นทำนี่ก็เลยว่าตอนนี้มันจะต้องยังไงทีนี้ลุงคิดว่ามันจะต้องสื่อสารยังไงในอนาคตที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์และทำให้ประชาชนตระหนัก
0: ทำไมเอาใหม่
1: ต้องขออภัยนะตะกี้มีการสะดุดเล็กน้อยกับเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตก
0: ็
1: กับ
0: ไอ้แท็กเดียวก็หายไปแล้ว
1: กลับมาเรื่องเดิมกี้ผมถามลุงว่าถ้าเกิดว่าภาคเอกชนเนี่ยเวลาใส่โพสอะไรสักอย่างในการที่จะใช้ภาษาที่รุนแรงไปกระตุ้นความรู้สึกของประชาชนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเตือนภัยหรืออะไรก็ตามแล้วก็ทำให้คนตระหนักแต่อีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งราชการที่เขามีภาษาจำเพาะของเขาในการสื่อสารแต่ภาษาแบบนั้นอ่ะมันไม่ได้ปกระตุ้นความรู้สึกของคนในความคิดเห็นของลุงอะอะไรที่มันจะเป็นแฮปปี้มีเดียมที่คิดว่ามันน่าจะแบบว่าดีทำให้คนภาษาที่ใช่และทำให้คนตระหนักถึงภัยบางอย่างที่กำลังจะมาควรจะเป็นยังไง
0: มันก็คือการปรับปรุงนั่นแหละคือจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าทั้งสองข้างถูกทั้งคู่ในความเห็นของผมนะ
1: ครับ
0: คือที่จะให้แบบตื่นตระหนกตกใจแล้วก็แบบเป่าร้องตะโกนตีคล้องร้องเป่าไ เกินเหตุมันก็ทำให้เกิดที่ร้านสะดวก
1: ความวุ่นวายเหมือนกัน
0: ร้านสะดวกซื้อนี่ถูกกวาดเกลี้ยงเลยข้าวของอาหารต่างๆเกลี้ยงหมดซึ่งก็เป็นความตระหนกเกินจริงเพราะว่าน้ำท่วมคราวนี้ก็เป็นอย่างที่ประทบประกาศคือว่ามันไม่ใช่น้ำมันไม่ใช่น้ำป่าที่มันมาจากข้างบนแล้วก็ไม่ใช่น้ำหนุนมาจากทะเล
1: มันฝนเพียว
0: ๆมันฝนเพียวๆ เพราะฉะนั้น
1: ใช่
0: มันก็จะรอลงรอระบายลงไปในเวลา
1: อ
0: ันไม่นานวันสองวันแต่ว่าโอเคก็คงต้องปัดกวาด
1: ดูกันไป
0: กันพันคุยแต่ว่าทางราชการก็เป็นอย่างนี้เราแก้ไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาต้องทำตามระเบียบการแก้ไขอะไรกับระบบราชการหรือภาษาราชการเนี่ยเป็นเรื่องยุ่งยากซึ่งน่าแต่ว่าน่าจะถ้าเกิดจะให้พูดจริงๆก็คือก็ควรจะต้องส่งเสริมในหน่วยราชการแต่ละหน่วยให้มันมีหน่วยประชาสัมพันธ์ต่างหากเป็นหน่วยใหม่หน่วยใหม่มาเหมือนที่ทหารทำอ่ะทหารเขาก
1: ็ทุกกระทรวงทบวงกรมเนี่ยเขาก็มีหน่วยประชาสัมพันธ์ของเขาอยู่แล้วนะลุง
0: ใช่ใช่แสดงว่าอันนี้ไม่ค่อยประสบผลสำเร็จไง
1: คือ
0: ก็อยู่กันมาแบบนี้มานานเพราะนั้นอาการการตื่นเตือนภัยอะไรพวกนี้เนี่ยก็ควรจะใช้ภาษาที่ชัดเจนแต่ไม่ใช่ดีแรงนะชัดเจนแล้วก็ตัวโต
1: ๆ
0: มันถึงจะ
1: แล้วก็สม่ำเสมอให้คนตระหนัก
0: สม่ำเสมอเนี่ยเขาทำอยู่แล้วเห็นไหมว่าไอ้ตอนนี้เนี่ยเราก็ถ้าพูดถึงแค่มุกนี้นะก็คือว่าก็ต้องตีติงไปยังกระทรวงกรมอุตุนิยมวิทยาในจุดนี้เท่านั้นไม่ใช่เขาไม่ทำงาน
1: น
0: ะก็อย่าไปเตียถึงกันไปด่าทอไปแบบอะไรก็ไม่ใช่เพราะเขาทำงาน
1: เรามาร่วมเรามาร่วมกันดีกว่าทำเรื่องดีๆที่มันสร้างสรรค์นะเนาะเพราะยังไงมันก็ต้องแก้กันไป
0: แล้วก็ไม่ต้องบอกว่ามึงถูกกูผิดหรืออะไรไม่ใช
1: ่อ่ะยังไม่จบเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะกลับมาใหม่เดี๋ยวช่วงที่สองแต่ตอนนี้ก่อนที่เราไปฟังข่าวต้นชั่วโมงเราก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์เราก่อนนะฮะขอบคุณโรงพยาบาลศิครินทร์นะฮะ be with you always เคียงข้างคุณครับแล้วก็สำหรับอาหารที่มันพิเศษทุกมื้อ
0: สบายมากน้ำท่วมอะไรก็หมาแมวมีกินหมดสบายอร่อยหมาโอลิเวอร
1: ์โอลิเวอร์เลยแล้วก็ถึงจะฝนตกฟ้าร้องเสื้อที่ใส่แล้วเย็นสบายมากๆแล้วมันก็เหมาะกับเนื้อของคุณนะฮะเนื้อผ้าก็คือไมซ์มีไมซ์ไม่มีร้อน
0: เท่านั้นใช่แล้วนี่นะครับหน้าเรือ
1: ฟ้าเฟอร์ตอนนี
0: ้ The Oliver
1: ซอยราซาน
0: ซอยราซานนะ
1: จ๊ะไปฟังเพลง
0: ก่อนฟังก่อนฟังข่าวนะจ๊ะ
1: เอาเลย
0: มีเชิญเลยครับ
1: ไปเลย

0: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตะ สุคนครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสั่งเฝ้าระวัง6ลุ่มน้ำหลักรับมือฝนตกหนักพร้อมเร่งปรับแผนการระบายน้ำหลังปริมาณน้ำในเขื่อนใหญ่ใกล้เต็มความจุอีกสักครู่ก่อนมาติดตามรายละเอียดครับ
3: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
6: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
5: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
6: ทำความดีเพื่อชาติไทย
7: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
8: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
7: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
8: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
7: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
8: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
2: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสั่งเฝ้าระวัง6ลุ่มน้ำหลักรับมือฝนตกหนักพร้อมเร่งปรับแผนการระบายและกำชับบริหารจัดการน้ำอย่างสมดุลหลังปริมาณน้ำในเขื่อนใหญ่ใกล้เต็มความจุ
9: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.เปิดเผยว่าจากการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์สภาพอากาศและคาดการณ์สถานการณ์น้ำครั้งที่18ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตามและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาแม่กลองท่าจีนป่าสักบางปะกงชายฝั่งทะเลตะวันออกและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พบช่วงวันที่28ถึง29กันยายนนี้ประเทศไทยยังมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคตะวันตกภาคตะวันออกและภาคเหนือตอนล่างทำให้เขื่อนสำคัญอย่างเขื่อนประแสเขื่อนขุนด่านปราการชนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เขื่อนแก่งกระจานรวมถึงเขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์มีปริมาณน้ำกักเก็บสูงเกือบเต็มความจุขณะที่สทช.ได้ประสานกรมชลประทานและจังหวัดพื้นที่เสี่ยงเร่งบริหารจัดการและปรับแผนระบายน้ำอย่างสมดุลเพื่อรักษาความปลอดภัยของตัวเขื่อนพร้อมผันน้ำเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำและทุ่งรับน้ำเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำตลอดจนติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: ด้านจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์หลังมีฝนตกหนักบริเวณต้นน้ำส่งผลให้ปริมาณน้ำในอ่างเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและขณะนี้มีน้ำเกินความจุของอ่างแล้ว
10: นายยุพราชเขียวประดิษฐ์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าปัจจุบันน้ำล้นผ่านอาคารระบายน้ำหรือสปิลเวย์ประมาณ39เซนติเมตรและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยหากระดับน้ำที่ไหลผ่านอาคารระบายน้ำเพิ่มขึ้นถึงประมาณ50เซนติเมตรอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตำบลป่าเลาตำบลเสดียงและตำบลในเมืองเบื้องต้นโครงการชลประทานเพชรบูรณ์ได้ประสานแจ้งเตือนพื้นที่ด้านท้ายน้ำและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้านนายสลันยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์สั่งการให้อำเภอเมืองเพชรบูรณ์จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังระดับน้ำและรายงานสถานการณ์ทุก1ชั่วโมงพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายอ่างให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการเตรียมขนย้ายทรัพย์สินมีค่าไว้ในที่สูงและดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามการแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเพิ่มจิตส่วนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
2: และเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เคหะคลองจันนั่งเรือแจกอาหารช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมห่วงกลุ่มเปราะบางบางพื้นที่เสี่ยงไฟรั่ว
11: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เคหะคลองจันเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมให้ความช่วยเหลือและให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนายกรัฐมนตรีนั่งเรือเข้าไปในพื้นที่พร้อมแจกใส่อาหารและเครื่องดื่มให้กับประชาชนโดยเน้นช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางผู้ที่มีนัดพบแพทย์รวมถึงผู้ที่มีความวิตกกังวลจากสถานการณ์น้ำท่วมบรรยากาศในพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังสูงโดยเฉพาะบริเวณทางเข้าออกซอยทำให้ประชาชนบางส่วนยังติดอยู่ภายในพื้นที่ขณะที่บางจุดมีการตัดน้ำและตัดไฟเพื่อความปลอดภัยส่งผลให้ประชาชนบางส่วนไม่มีไฟฟ้าใช้และมีข้อจำกัดในการเข้าถึงน้ำและอาหารด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยฝากประชาชนที่ต้องการออกจากพื้นที่ให้แจ้งกู้ภัยเพื่อจัดกำลังเข้าไปรับออกมาอย่างปลอดภัยเนื่องจากพื้นที่น้ำท่วมอาจมีกระแสไฟฟ้ารั่วจึงไม่ควรเดินลุยน้ำออกมาเองดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
2: เสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: นั่นคือเพลงน้ำท่วม
1: อ่
0: ของ
1: า
0: สรคีรีศรีประจวบพี่ฟิลิปเคยได้ยินป่ะนั้
1: ม
0: น
1: ันเหมือนคับคล้ายคับคลาไม่น่าจะไม่คุ้นไม่คุ้นเอางี้ดีกว่าผมไม่คุ้น
0: ก็ได้วันนั้นช่วงนั้นอยู่เพราะเพลงดังมาก
1: เอาเหรอ
0: เพลงลูกทุ่งเป็นเพลงลูกทุ่งของไทยเราตอนนั้นสรคีรีถือว่าเป็นนักร้องชายที่เสียงดีมากที่สุดคนหนึ่งของเมืองไทยนะเมื่อยุคนั่นแหละยุคที่เราเป็นเด็กๆนั่นแหละ
1: ชื่อรู้จักศิลปินแต่เพลงน้ำท่วมเนี่ยไม่คุ้นแค่นั้นเองเขาแล้วเขาไต่เป็นเพราะว่าช่วงนั้นมันน้ำท่วมบ้านลุงเป็นเพราะอะไรครับ
0: น้ำท่วมจริงน้ำท่วมประจวบน้ำท่วมตอนนั้นอยู่น้ำท่วมที่ประจวบความจริงปีนี้ที่เราคุยกันตอนแรกที่ว่าเกี่ยวกับเรื่องกรุงเทพอย่างเดียวจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพนะที่จะต้องเปรียบปอนไปด้วยเนี่ยเพียงแต่ว่าผู้คนมันอยู่เยอะกว่าที่อื่นเขาเท่านั้นเองที่อื่นเขาก็คงจะมีปัญหาด้วยแล้วก
1: ็มีครับ
0: ความช่วยเหลือ
1: มี
0: ความช่วยเหลือเหมือนกันแล้วก็ทางเราจะสังเกตเห็นได้ว่าเวลามีความช่วยเหลือใดๆเนี่ยหน่วยแรกที่จะไปถึงเนี่ยมักจะเป็นหน่วยงานพระราชทาน
1: เสมอ
0: แล้วก็ทหาร
1: เสม
0: อแล้วก็หน่วยอื่นๆก็ตามมาหรือจะเป็นเอกชนหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต
1: ่
0: ก็
1: นั่นแหละ
0: ก็เป็นที่พึ่งพาอาศัยกันก็แล้วกันเราไม่ว่ากันใครจะไปช้าไปเร็วเน
1: า
0: ะ
1: เราก็ยังอยู่ในเรื่องของน้ำท่วมทีนี้กำลังจะบอกว่าความสำคัญของน้ำท่วมปี54เนี่ยมันเป็นมหาอุทกภัยที่เปลี่ยนวิธีคิดเรื่องน้ำท่วมเนี่ยไม่ใช่ของกรุงเทพแต่ของประเทศไทยเลยเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยน้ำที่หลากเข้ามาในกรุงเทพเนี่ยมันไม่ได้มาเฉพาะอย่างฝนตกเหมือนครั้งที่ผ่านมาในอาทิตย์ที่แล้วที่เราเจอน้ำฝนคราวที่แล้วเนี่ยมันเป็นน้ำหลากเนี่ยลงมาจากภาคเหนือเลยแล้วก็กรุงเทพเนี่ยเจอแบบหลายทิศทางมากด้านเหนือด้านตะวันออกเนี่ยเรามีน้ำจากพวกคลองระพีพัดเอ่ยคลองลังสิตคลองหกวาส่วนฝั่งตะวันตกเนี่ยก็ยังมีน้ำจากปทุมธานีนนทบุรีพร้อมกับไอ้คลองทวีวัฒนาและคลองมหาสวัสดิ์บวกกับน้ำฝนเนี่ยที่ลงมามากกว่าปกติแต่ในครั้งนั้นเนี่ยมันไม่ใช่กรุงเทพอย่างเดียวที่ประสบอุทกภัยโอ้โหหลาย10จังหวัดเลยทั้งประเทศที่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมแล้วผลกระทบทำไมเราถึงพูดปี54มีผลกระทบเพราะว่ามันกระทบแม้กระทั่งกับบ้านเรือนและกระทบเศรษฐกิจไทยและโลกด้วยเพราะว่าแหล่งผลิตของหลายๆสิ่งหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์ก็ดีเนี่ยที่อยู่โรจนะอยู่อยุธยาอยู่หลายแหล่งที่เนี่ยได้รับความเสียหายทำให้ผลผลิตอะไรต่างๆนานาเนี่ยถดถอยในช่วงนั้นเนี่ยไปทีเดียวเนี่ยหลายปีเลยและช่วงนั้นก็เป็นครั้งแรกที่รัฐบาลบอกโอ้โหยิ่งมันไม่ได้แล้วกรุงเทพเนี่ยมันจะมีวิธีใดวิธีเดียวเนี่ยไม่ได้ละมันก็ต้องนอกจากว่าจะเพิ่มเครื่องสูบน้ำมีการปรับปรุงไอการรอกคลองมีเครื่องผันน้ำโครงการขนาดใหญ่และช่วงนี้เองก็เลยเกิดไอเครื่องเขาเรียกว่าอะไรนะอุโมงยักษ์ที่พระราม9นี่เป็นครั้งแรกอันนั้นคือลงทุนมหาศาลเลยนะฮะอันนั้นเป็นเรื่องใหม่เลยแต่เห็นไหมฮะแม้กระทั่งเราลงทุนเยอะขนาดนั้นเนี่ยมันก็ยังเกิดปัญหาอยู่ดีเพราะว่าการจะป้องกันไอ้น้ำในกรุงเทพเนี่ยมันมีหลายปัจจัยมากลุงมันมีตั้งแต่เรื่องของท่อคลองสถานีสูบน้ำประตูระบายน้ำบ่อสูบน้ำอุโมงค์ระบายน้ำพื้นที่แก้มลิงโอ้โหมันมีเยอะมาก
0: แต่
1: มันก็ยังไม่สามารถที่จะขจัดปัญหาเนี่ยให้หมดไปได้ทีเดียวเพราะว่าไอ้ธรรมชาติเนี่ยบางทีมันก็มาแบบว่ามากกว่าปกติต้องพูดแบบนี้แต่การที่มีไอ้ระบบแบบเนี้ยมันก็อาจจะทำให้น้ำระบายได้เร็วขึ้นกว่าเมื่อก่อนเพราะเมื่อก่อนเนี่ยอย่างช่วงปี2526อ่ะมันค้างกัน 4-5 เดือนทุกวันนี้เชื่อว่าไม่มีแล้วไอ้ประเทศว่ามันค้างกัน 4-5 เดือนไม่มีแน่มันจะหายไปในเร็ววันน่ะฝนหยุดเมื่อไหร่ก็จะหายเป็นอย่างนั้นมากกว่า
0: คือตอนนี้ต้องบอกอย่างหนึ่งว่าอย่างปี54เนี่ยอย่างที่บอกอ่ะมันมาจากน้ำข้างบนน้ำป่า
1: ใช่
0: แล้วก็น้ำทะเลก็ช่วยกระหนุนขึ้นมาด้วย
1: ใช่ถูกต้อง
0: ใกล้ใกล้เดือน12ใกล้ฤดูหนาวแล้วน้ำก็จะขึ้นมาอันนั้นก็จะเป็นหนักหนาสาหัสจริงๆแล้ว ประเด็นคือเมืองสำคัญทุกเมืองในโลกนี้มักจะชอบอยู่ติดแม่น้ำต้องอยู่ติดแม่น้ำไปสังเกตเนี่ยเมืองหลวงทุกประเทศอยู่ติดแม่น้ำหรือเมืองใหญ่สำคัญ
1: เรียกว่าเมืองท่าดีกว่าเมืองท่าของเมืองทั่วโลก
0: มันจะเป็นมันก็มันเป็นเมืองสำคัญน่ะในที่สุดนะเพราะมันการค้าขายการเดินทางมันใช้เรือท
1: ี
0: นี้กรุงเทพเนี่ยนอกจากจะเป็นที่ลุ่มแล้วก็ยังเป็นที่ชัยภูมิมันดีซึ่งเหมาะกับการพร้อมที่จะรับศึกต่างๆนานาที่มันจะมาเราไม่รู้จะมาอีกเมื่อไหร่พม่าจะมาอีกเมื่อไหร่เขมรจะมาอีกเมื่อไหร่ในการพุ่งลบราค่าฟันกันในยุคนั้นนะยุคแปลกก็มาตั้งชัยภูมิอยู่ตรงนี้มีแม่น้ำตรงนั้นตรงนี้พอถึงรัชกาลที่5เนี่ยถึงได้เริ่มมีการคิดเรื่องการมีคลองระบายน้ำ
1: คลองประธานระบบชนประธาน
0: คลองพวกคลองรังสิตเนี่ยที่เนี่ยรัชกาลที่5ให้ระบายลงให้ระบายไปลงทะเลหมดเลยนะ
1: ใช่
0: เป็นคลองลงทะเลคลองลงทะเลหมดคลองลงทะเลคลองลงทะเลหมดเลยเพราะนั้นกรุงเทพไปถึงว่าเป็นเมืองเวนิสตะวันออกตรงเนี้ยเพราะมีการขุดคลองสำหรับการนี้น้ำก็จะไม่ท่วมมันมีแต่ขึ้นหรือลงแล้วมันก็ลงทะเลลงไปมันก็อยู่กันได
1: ้
0: ทีนี้พอถึงคนเยอะขึ้นมันก็มีคนเริ่มสร้างปัญหาไงสร้างปัญหาไปอุดนั่นไปอุดนี
1: ่
0: ไปตัดละเมิดผังเมืองเราเรียนผังเมืองเรารู้ไอ้นี่ผังเมืองตรงนี้ที่ควรจะอยู่เป็นคนอยู่อันนี้ควรจะเป็นเกษตรอันนี้ควรจะเป็นอะไร ย้ายทิ้งหมดเอามาทำมาหากินหมดหลายคลองในอดีตกลายเป็นชื่อถนนแล้ว
1: ใช่
0: ถนนนั่นถนนนี่จริงๆแล้วชื่อแบบเดิมเป็นคลองนะก็เยอะแยะไปหมดนั่นคือการสร้างปัญหาซึ่งพระเจ้าแผ่นดินก็พยายามแก้ปัญหาไงโอเคจะบางดีสร้างเขื่อนเพื่อกำกับน้ำได
1: ้
0: กำกับน้ำได้แต่ว่าก็ต้องสูญเสียพื้นที่ที่จะต้องกักน้ำพอสมควรป่าบางส่วน
1: ทำลายป่านู่นนี่นั่น
0: นั่นก็ไม่ได้ทำลายหรอกก็มัน
1: ถางป่าต้องไป
0: น้ำก็จะกำกับได้ไม่ใช่มันนึกจะลงมาจากเหนือเมื่อไหร่ก็ลงมาก็ข้างล่างก็ตายกันหมดแต่ก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้อุโมงค์ยักษ์สร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาหรือแก้มลิงที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงคิดก็แก้ปัญหาได้แต่ก็มีคนสร้างปัญหาเพิ่มไงไ
1: ม่
0: ว
1: ่
0: าจะเป็นการทิ้งขยะไม่ว่าตั้งแต่ระดับสเกลใหญ่คือเอาที่ดินไปทำอย่างอื่นเอาที่ดินถมที่เอาไปทำการพาณิชย
1: ์
0: ด้วยความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่ที่ไม่ชอบอ่ะแล้วก็รวมไปถึงอะไรอ่ะการมักง่ายของประชากรจำนวนหนึ่งจำนวนมาก
1: ใช่
0: ทิ้ง
1: ใช่
0: ทิ้งนั่นทิ้งนั่นทิ้งนี
1: ่ไอ้เนี่ยข้อสำคัญเลย
0: แล้วการค่อนข้างประสิทธิภาพน้อยของหน่วยราชการที่ควรจะเตรียมการอย่างเช่นเมื่อสมัยก่อนยังมีเห็นนักโทษมาลอกคลองลอกท่อก่อนหน้านี้แต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้นโยบายอะไรเราไม่ค่อยเห็นละ
1: ก็ยังมีอยู่นะลุงแต่ว่าอาจจะไม่ยังมีอยู่ผมยังเห็นอยู
0: ่ก็เห็นไม่รู้ก็เราไม่ค่อยได้เห็นแต่ว่าก
1: ็
0: มันทำให้การเตรียมพร้อมกับการกับความรู้ใหม
1: ่คือ
0: เดี๋ยวนี้เนี่ยเรามีความรู้พอที่จะรู้ว่าเมื่อไหร่เราจะมีฝนตกเยอะหน้าฝนเมื่อไหร่จะฝนตกเยอะเตรียมไม่ก่อนได้ไหมจะลอกคลองลอกอะไรนี่ต้องเพื่อให้ปัญหามันน้อยลงหรืออย่างน้อยเนี่ยการระบายน้ำเนี่ยมันเร็วขึ้นซึ่งอันนี้เราก็ไม่รู
1: ้
0: ทีนี้เนี่ยข้อที่สามคือเราควรจะปรับเปลี่ยน mindset ได้หรือยังทำได้ไหมซึ่งอันนี้ค่อนข้างยากนะคือเหมือนอย่างที่เนเธอร์แลนด์ที่ลุงฟินว่าตอนต้นน่ะบ้านที่เขาอยู่ริมน้ำเนี่ยเขาปลูกแบบ เอาเสาลงไปในคลองหรือข้างแต่ตัวบ้านเนี่ยเหมือนแพเลยเหมือนแพคือเวลาน้ำขึ้นมาท่วมมาลอยฮะบ้านเขาลอยแต่ว่ามีเสาสี่เสาสมมุติอย่างเงี้ยนะจะ
1: พยุงอยู่
0: แต่พยุงอยู่ก็ขึ้นลงขึ้นลงไม่เกิดความเสียหายอะไรมากมายเพราะว่าอะไรเพราะฉันหนีไปไม่ได้ฉันต้องอยู่ตรงนี้ฉันต้องอยู่กับน้ำแต่อันเนี้ยวันเนี้ยเราไม่ได้หัดอยู่กับน้ำจริงๆแต่น้ำมันต้องการอยู่น้ำต้องการที่เขาเคยอยู่ไง
1: อ
0: ันเนี้ยแต่ว่ามันคงสายไปประมาณนึงแล้วล่ะว่าจะทำยังไงดีกับเรื่องพวกนี้ว่าเราจะให้โอ้แค่จะขอร้องให้ชุมชนแออัดด้วยซ้ำนะแค่จะขอร้องให้เขาย้ายหน่อยไปอยู่ที่ที่ดีกว่าสร้างใหม่ให้ดีกว่าเลยสะอาดสะอ้าเลยเนี่ยยังยาก มันก็เลยทุกอย่างมันแก้ไขยากไปหมดเพราะว่าทุกคนก็ง
1: งงงไม่เอาอะแต่ผมเห็นด้วยกับลุงนะมันต้องเปลี่ยน mindset เพราะว่าอะไรนะไอ้ที่พูดมาทั้งหมดอ่ะว่าจะเป็นอุโมงค์ไปเรื่องคลองคันกั้นน้ำแก้มลิงสถานีสูบน้ำผังเมืองพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยผมบอกได้เลยว่าด้วยความที่กรุงเทพเนี่ยเรามีประชากรมากและมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยไอ้เรื่องขยะเนี่ยก็รู้อยู่ว่าเรามีไอ้ท่อตันเรื่องนี้นั่นมันเป็นปัญหาตลอดเวลาโอเคทางกทม.หรือทางไหนก็พยายามที่จะลอกท่อหรือทำของเขาเนี่ยแต่มันเริ่มต้นว่าพวกเราเองอ่ะประชาชนเนี่ยเราต้องฝึกนิสัยว่าอย่าซีซัวทิ้งขยะเพราะฉะนั้นไอ้ขยะที่ลงไปในแม่น้ำลำคลองเนี่ยนะโอ้โหมันแต่ละวันนี้มันมหาศาลเลยไอ้นี่ยังไม่รวมไปถึงแม้กระทั่งไอ้เรื่องธรรมชาติของพวกผักตบชวาเลยพวกนั้นนะไอ้ที่จากมือมนุษย์เนี่ยก็มากพออยู่แล้วเนี่ยไอ้ตรงนี้ผมเชื่อว่าถ้าเราปรับไอ้เรื่องของ mindset แล้วก็วิธีพฤติกรรมของเราได้เนี่ยรับรองได้เลยว่าไอ้เรื่องน้ำท่วมกรุงเทพอ่ะมันก็เป็นอีกทางหนึ่งที่ช่วยได้แน่ๆเพราะมันไม่ไปทำให้ท่อมันอุดตันไง
0: บางทีเราก็คิดว่าสร้างอุโมงค์ยักษ์อีกสัก10อันอาจจะง่ายกว่า
1: ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลย
0: เออ
1: มันเป็นพฤติกรรมมนุษย์เพียวๆเลยไอ้หลายๆเรื่องเนี่ยเชื่อเถอะ
0: เราต้องโทษตัวเองกันบ้างนะเราจะไปโทษผู้ว่ากทม.หรือไปโทษกรมอุตุ
1: ตลอดเวลาไม่ได้หรอก
0: ไม่ได้มันอยู่ที่เราอยู่ด้วยกันเองเราก็ต้องโทษพวกเรากันเองว่าเฮ้ยเราทำอะไรกัน
1: เพราะจาก2485มาจนถึงวันนี้80-90ปีเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการน้ำเนี่ยต้องบอกเลยว่าเยอะพอสมควรทีเดียวอันนั้นมีการเกิดขึ้นแต่สิ่งหนึ่งเราต้องถามตัวเราเองว่าพฤติกรรมของพวกเราอ่ะเคยมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงบ้างหรือยังหรือว่าเรายังเหมือนเดิมที่มักง่ายการเสร็จปุ๊บทิ้งเลยเดินกลางถนนไม้ลูกชิ้นเอ่ยพลาสติกเอ่ยกระป๋องเครื่องดื่มอะไรเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยมัน
0: ไอ้นั่นยังจิ๊บๆเคยเห็นโซฟาทั้งหลังเลยมั้ยไอ้ยังทั้งอัน
1: แม่งโยนลงน้ำเลยเหรอ
0: ผมไม่ว่าเขาโยนลงน้ำหรือเปล่าแต่มันอยู่ในน้ำมันอยู่ในคลอง
1: โอ้ my god
0: นี่ไงคือคนทำคนสร้างปัญหาก็สร้างไปคนพยายามจะทำก็ทำไป
1: ไล่คนที่โยนโซฟาที่เวลาน้ำท่วมมามันก็เดือดร้อนด้วยนะแล้วมันก็จะไปหาโทษคนอื่นว่าไอ้เฮ้ยทำไมมันอย่างงู้นอย่าง
0: น
1: ี้
0: เออ
1: มันก็จะเป็นอย่างนี้แหละซึ่ง
0: พูดไปแล้วก็
1: พูดของขึ้น
0: ฮะหาข้อสรุปยากเราถึงบอกเราอย่าไปด่าอย่าไปโทษใครเลย
1: เ
0: รามาดูที่ตัวเองก่อนว่าเราทำอะไรได้บ้างหรือยัง
1: ทุกครั้งที่เป็นปัญหาเราเป็นคนไทยด้วยกันผมอยากให้เรามีแอตติจูดว่าโอเคมันเกิดขึ้นละเอาใหม่มาร่วมแทนที่จะด่ากันมาสามัคคีกันคนละไม้คนละมือมาคุยกันว่าจะทำยังไงต้องเปลี่ยนอะไรบ้างบทบาทของประชาชนอย่างเราก็มีเหมือนกันบทบาทของภาครัฐที่จะต้องสร้างระบบนู่นนี่นั่นเขาก็ทำไปตามงบประมาณก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเข้ามาลักษณะแบบนี้มันก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวิธีในการที่จะแก้ปัญหานะลุงเนาะ
0: ฝันไปเถอะฝันไปเถอะ
1: อย่างนี้ปิดพอแล้วจบสำหรับเรื่องไว้เรื่องน้ำท่วมสำหรับที่นี้ก็จบลงแล้วนะครับก็ ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเรานะฮะโรงพยาบาลศิครินทร์นะครับเคียงข้างคุณ Be with you always แล้วก็ลง

0: ซอยราสานนะครับแล้วเรามาพ
1: แล้
0: บ
1: ว
0: ก
1: เ
0: ั
1: ร
0: น
1: า
0: ให
1: เ
0: ม
1: จ
0: ่
1: อกัน
0: ที่
1: วันจันทร์หน้า
0: ครับผม
1: FM 97นะครับเรามาฟังเพลงฉลองกรุงเทพกันดีกว่าเย้
0: กรุงเทพมหานครสวัสดีครับ

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์16:00 ถึง 17:00 น.เปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการผีเล่นผีจริง
5: ผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆ
6: ฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จ
5: คลื่นข่าว 97 FM
6: ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
5: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะ
6: ไหนไหนไหนไหนสเปิ้ลหน่อยเซ
5: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้
6: นนั่นไงชะตาจะไม่เงียบถ้ารู้จักพลิกความคิด
5: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
7: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
8: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
9: นราพงศ์วัยวัฒน์
10: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์18:00 ถึง 19:00 น.ที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
9: ชัดทุกประเด็น
10: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
9: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
11: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 14:30 น.ถึง 15:30 น.ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
12: ฟุตบอลมหาชนเรื่องของคนในโลกฟุตบอลโดยเรวัชบริภารัตน์และปีพงษ์วันดี
13: กลับมาพบกันอีกครั้งในทุกคืนวันจันทร์ที่คลื่นข่าวคุณภาพ97 QFM ในช่วงเวลาของ Sport Station FM 97กับรายการฟุตบอลมหาชนเรื่องของคนในโลกฟุตบอลฟังสดในวันจันทร์ที่28 กันยายน 2026ในช่วง อุทกภัยกรุงเทพมหานครนะฮะอยู่กับผมฮ่องเต้ปิยพงษ์และแตงหวานวิภารา
14: สว
13: ัสดีครับแตงหวานครับ
14: สวัสดีพี่เต้นะคะเราก็ไม่เจอกันนะอาทิตย์ที่แล้วไม่เจอกันเนื่องจากพี่เต้ติดภารกิจนะคะก
13: ็
14: สัปดาห์ที่แล้วก็แบบตะกุกตะกากมากเลยไม่อยากจะพูดเลยแต่ว่าเรื่องจริง
13: แล้วครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับก็อยู่กับเจ๊ปอนนะก็เป็นเรียกว่าเป็นจากแขกรับเชิญนะกลายมาเป็นหนึ่งในทีมแต่อาจจะขอเวลาสักนิดนะอาจจะได้มาเต็มตัวกันเร็วๆนี้นะเพราะว่าเจ๊ปอนเนี่ยผมพูดถึงเจ๊ปอนก่อนเลยขอบคุณเจ๊ปอนมากนะเพราะว่าเจ๊ปอนนี่เป็นหนึ่งในผมว่าสื่อมวลชนมืออาชีพยุคใหม
14: ่
13: เขาเป็นคนที่ทำงานสื่อมวลชนเนี่ยในแบบที่หุ้มอ่ะผมว่าเจ๊ปอนเนี่ยนะมีข้อมูลนะครับแล้วก็ติดตามข้อมูลเนี่ยในทุกลีกแล้วก็โหในสำหรับลีกไทยนะพูดได้เลยว่าแน่นมากแน่นจริงๆแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยอาจจะปอนไม่ได้มีสังกัดใหญ่เหมือนเดิมนะเราว่ากันตรงๆด้วยสถานการณ์ด้วยเวลาหลายๆอย่างนะครับแต่ว่าเขามีงานไม่หยุดเลย
14: ไม่ว่างนะถึงจะ
13: ไม่ว่างเลย
14: ว่าไม่มีต้องใช้คำว่าอะไรอ่ะไม่มีสังกัดใหญ่แล้วแต่ว่า
13: สังกัดใหญ่ไม่มีแต่ว่าไม่มีสังกัดใหญ่เป็นเหมือนเป็นแต่ว่าเขาไม่ว่างจริงเขาสุดๆเลยวันนี้เนี่ยจริงๆก็อยากเจ๊ปอนมาคุยผมอยากคุยด้วยกับเจ๊ปอนนะแบบ3คนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเจ๊ปอนนี่เรื่องข้อมูลนี่แน่นมากผมยอมรับเลยว่าผมจำข้อมูลไม่แม่นผมไม่ใช่คนจำข้อมูลแม่นผมดูฟุตบอลด้วยความรู้สึกผมติดตามฟุตบอลด้วยความรู้สึกนะฮะมีความรู้สึกมากกว่าผมเนี่ยผมว่าเป็นพี่โจยนี่เขาตามฟุตบอลแบบปรัชญานะ
14: ต้องเรียกว่าในทีมอ่ะมันจะมีคนที่แบบเขาใช้คำว่าตามกันด้วยทายคนละแบบในทีมของเราจะมีหลายแนวใช่ไหมไม่ซ้ำกันนะพี่เต้
13: ใช่ครับแตงหวานนี่ตามฟุตบอลแบบในมุมผมนะผมว่าเป็นคนที่ยังไม่ทิ้งความฝันนะทั้งที่เอาจริงๆนะครับท่านผู้ฟังแตงหวานนี่จริงมีภารกิจหลายอย่างเยอะมากนะแต่ว่าก็ยังไม่ทิ้งจากวงการฟุตบอลนะครั้งที่สามารถที่จะเข้ามาทำวงการกีฬามืออาชีพเต็มตัวได้เคยผ่านมาแล้วด้วยพูดอย่างนี้ดีกว่าเป็นมีเดียของทีมเป็นโอ้โหเป็นผู้บริหารทีมอ่ะหนึ่งในผู้บริหารทีมอ่ะอ
14: ยู่ในหลายพาร์ท
13: อยู่ในมาในหลายพาร์ท
14: อาจจะออกมาเป็นพาร์ทของลองมาเป็นสื่ออีกหน้านึงมามองอีกมุมนึงนะเพราะว่าถ้าเรียนกันตามตรงเวลาพูดถึงผู้บริหารอะไรเงี้ยมันจะดูเหมือนไกลใช่ไหมแต่จริงแล้วมันก็ไม่ได้ไกลขนาดนั้นนะพี่แต่ว่าเรายืนเหมือนกับยืนมุมแดงกับมุมน้ำเงินอ่ะวันนี้เคยอาจจะเคยยืนมุมน้ำเงินตอนนี้จะยืนมุมแดงแทนอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นอีกแนวนึงแต่ก็ดี
13: วันนี้ต้องขออภัยท่านผู้ฟังด้วยนะครับว่าเสียงอาจจะแปลกๆหน่อยเริ่มมีอาการอยู่เหมือนกันตากฝนติดต่อกันหลายวันนะวันนี้ก็คิดว่าจะไม่โดนฝนแล้วพยายามหลบแล้วโอ้โหเละเทะไม่เหลือคาดการไม่ได้จริงๆนะแล้วก็
14: พี่เต้อยู่ที่นครสวรรค์ใช่ไหม
13: ใช่ครับแล้วก
14: ็ยังตกอยู่ใช่ไหมคะส่งข่าวให้คนกรุงเทพทราบหน่อยว่า
13: เพิ่งหยุด
14: เผชิญอยู่เดียว
13: เอางี้ก่อนจะคุยเรื่องฟุตบอลนะผมว่าฝากความห่วงใยนะครับถึงพี่น้องนะที่อยู่ในต้องประสบปัญหากับอุทกภัยเนาะไม่ใช่ว่าคนกรุงเทพเป็นคนพิเศษอะไรนะครับแต่ว่าต้องยอมรับว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจเป็นศูนย์กลางหลายๆอย่างเอาจริงๆเนี่ยถ้ามีปัญหาเนี่ยมันชะงักกันได้ทั้งประเทศเลยนะครับไม่ใช่ว่าที่เราผ่านมาในรอบหลายปีเนี่ยที่เราเจออุทกภัยผมว่าหนักขึ้นทุกปีนะ
14: ค่ะ
13: พ, ื้นที่บางพื้นที่ไม่เคยเจอพื้นที่บนเขาอย่างเงี้ยถูกไหมภาคใต้ช่วงนี้น้ำท่วมทุกปีนะครับภาคเหนือน้ำท่วมทุกปีทั้งที่เป็นพื้นที่ผมงี้ผมสมัยผมวัยรุ่นนะเคยมีคนคุยกันเล่นๆกับเพื่อนนี่แหละอยู่บนเขาอยู่แถวน่านแถวอะไรอย่างเงี้ยบอกโอ้ยบ้านอยู่บนเขาขนาดนี้ถ้าน้ำท่วมบ้านเขานะกรุงเทพก็มิดอ่ะเราลืมไปว่าลักษณะของน้ำท่วมมีหลายประเภท
14: ค่ะ
13: อย่างง่ายๆเลยตอนนี้ผมอยู่นอกสวรรค์นะครับผมอยู่ต้นน้ำเลยผมเรียกว่าถ้าพูดกันหยาบๆก็คือถ้าผมปัสสาวะลงแม่น้ำเนี่ยนะปัสสาวะผมไหลไปถึงกรุงเทพอ่ะ
14: มันเป็นต้นทางแบบเห็นภาพใช่ไ
13: หมผมคือต้นเนี่ยหน้าคอนโดผมเนี่ยผมอยู่หน้าพาสารเนี่ยหน้าจุดบรรจบปิงวังยงหน้าปิงวังยมน่านเลยก็คืออยู่ตรงนี้เลยนะแล้วผมเนี่ยได้ดูน้ำตั้งแต่ต้นทางเลยผมอยากจะบอกพี่น้องที่อยู่ใต้นอกสวรรค์ลงไปนะครับจนถึงกรุงเทพมหานครนะว่าสบายใจได้ระดับหนึ่งนะว่าแถวนี้น้ำไม่ท่วมครับและยังเหลือพื้นที่เยอะมากเทียบกับอุทกภัยปี54นะครับต่างกันลิบลับเลยนี่ยังเหลือพื้นที่เยอะมากๆถ้าเกิดจะเกิดนะก็ไม่น่าจะเกิดในแบบเดิมแล้ววันนี้เมื่อตอนช่วงเที่ยงช่วงบ่ายเนี่ยผมไปชัยนาทมาก็ไปดูสถานการณ์น้ำที่เขื่อนอะไรนะเขื่อนเจ้าพระยา
14: เป็นยัง
13: ไงบ้างก็ยังมีพื้นที่ครับน้ำก็ไม่ได้ต้องเร่งระบายเลยขนาดนั้นก็คือสถานการณ์น้ำปกติพูดอย่างนี้ดีกว่าฝนตกหนักก็จริงแต่ว่ามีพื้นที่ระบายน้ำเยอะมากแล้วก็ไม่ได้มีการเร่งระบายน้ำในแบบที่หลายคนเข้าใจนะในมุมที่ผมเห็นนะเอางี้ผมไม่รู้ข้อมูลลึกๆนะแต่ว่าที่มุมเห็นเนี่ยเจ้าพญาเนี่ยยังเหลือพื้นที่เยอะมากยังเห็นตะลิ่งที่เป็นดินอีกเยอะแล้วก็ยังมีส่วนที่เป็นเขื่อนขึ้นมาอีกอ่ะ
14: ใช่
13: บอกว่าซึ่งปกติเนี่ยไออย่างปี54ท่วมเนี่ยมันท่วมขึ้นมาเนี่ยตอนนี้ยังเหลืออีกประมาณหูสิบสิบยี่สิบเมตรอะพื้นที่รับน้ำฉะนั้นน้ำเหนือเนี่ยไม่น่าจะซัดไปหาพี่น้องในกรุงเทพมหานครแน่นอนแต่นะผมเพื่อนผมเนี่ยอยู่นครนายกอยู่ใต้ขุนเดือนขุนเขื่อนขุนด่านประการชน
14: ขุนด่าน
13: ขุนเดือนเขื่อนขุนด่านนะน้ำท่วมเรียบร้อยแล้วตอนเนี้ยทิศทางของพายุเนี่ยมันดันเข้าต้นทางเนี่ยมันเข้าตะวันออกก็ต้องระวังจากทางตะวันออกมากกว่าทางนครนายกซึ่งไม่น่าจะเข้ากรุงเทพถ้าจะเข้าเต็มที่กับชายกรุงเทพทางฝั่งปทุมธานีเพราะว่าเขื่อนขุนด่านถ้าเกิดจะมีน้ำสมทบมาก็จะลงมาเช่นตั้งแต่คลอง15ตั้งแต่องครักษ์นึกออกปะ
14: ใช่
13: จะเป็นย่านนั้นแล้วถ้าเกิดมันล้นเกตเวย์ออกไปต้องระบายน้ำอย่างมากกับนู่นเข้าไปทางคลองสามวาแต่ก็ไม่น่าจะสูงมากเหมือนอย่างปี54นี้ผมก็ต้องขออภัยนะว่าผมไม่ได้แบบเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำอะไรนะแต่ว่าถ้าเกิดจะเทียบกับปี54แล้วหลายคนกลัวเนาะแล้วก็ผมแอบตกใจนะว่าทำไมข่าวเรื่องเสื่อมแตกเยอะมากนี่เหตุการณ์เดียวกับยุคสมัยก่อนๆอีกหลายครั้งเลยนะผมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เกิดเหตุการณ์นั้นจริงอ่ะใครที่ปล่อยข่าวนี่มันสมควรจะต้องรับโทษหนักๆไหมเพราะมันสร้างความแตกตื่นครับ
14: จริงๆมันเหมือนนำข้อมูลเท็จนะ
13: เข้าสู่มันสร้างความแตกตื่นใช่ตอนนี
14: ้อีกหมดนะพี่
13: ใช่ครับคุณไปดูกรุงเทพและปริมณฑลสิห้างสรรพสินค้าทั้งหลายเนี่ยพวกไฮเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยของหมดชั้นหมดกันหมดแล้วอ่ะมันผมจริงผมว่านะน้ำเนี่ยไม่น่ากลัวเท่าหัวใจของมนุษย์นะฮะอันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดนังเขาวันพันเกี่ยวที่เดียวรถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคน
14: อันนี้คือที่คุยเรื่องอันนี้คือเลี้ยวเข้าอันนี้เลยใช่ไหม
13: ไม่ใช่มันไหล
14: ยัง
13: ไม่ก็ผม
14: มันไหล
13: ผมแค่แบบมองเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางที พอเวลาเกิดเหตุเนี่ยเราก็ได้เห็นทั้งมุมดีและมุมร้ายนะผมมองว่านะถ้าเราเห็นแต่ปัญเขาเรียกอะไรนะเห็นแต่อุปสรรคนะเห็นเขาเรียกอะไรนะเห็นแต่อุปสรรคอะทุกครั้งที่มีโอกาสอะไรก็แล้วแต่นะผมว่าไปไหนไม่ได้อะแต่ถ้าเราเห็นโอกาสดีๆนะที่มันเกิดขึ้นในปัญหานะครับในอุปสรรคเนี่ยผมว่าอันเนี้ยมันจะทำให้โลกเราน่าอยู่ขึ้นเยอะอย่างล่าสุดเนี่ยผมเห็นท่านหนึ่งอะที่ใส่ชุดทีมชาติไทยอะนอนอยู่บนหลังคารถอะที่เขาบอกว่า
14: อ๋อ
13: โอ้พวกนี้โดนแคนเซิลงานอะเขาก็นอนชิวๆแล้วก็คิดไปแล้วก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้ดูหนังมากขึ้นอ่ะหลายเรื่องไม่ได้ดูอ่ะนักข่าวผ่านมาคุยมาไปพี่ไปได้ใช่ไหมเป็นเมเจอร์ไหมติดรถไปด้วยเดี๋ยวไปดูผมเนี่ยนะซื้อเรือลำหนึ่งนะเนี่ยผมเห็นข่าวที่ไปซื้อเรือที่ดีแคทลอนนะสมัยก่อนไม่มีดีแคทลอนนะผมซื้อของฟิลฟรีนะเหมือนกันเลยตอนนั้นน้ำท่วมตอนนั้นผมทำเปิดออฟฟิศอยู่แถวประวิตรและเพื่อนอ่ะแถวเรียบคลองประปาทรงประชาชื่นอ่ะผมก็ซื้อเรือเหมือนกันเลยซื้อเรือแล้วก็พายเข้าบ้านเข้าไม่ได้อ่ะผมกลายเป็นคนพายเรือเก่งเลยเนี่ยก็สนุกดีแล้วก็ตอนหลังก็ขายเรือไปก็คุ้มใช้งานคุ้มแล้วอ่ะมันใช้แค่ไม่แค่เดือนนึงมั้งตอนนั้น
14: ก็เราไปถึงจุดหมายได้ไง
13: ไปถึงจุดหมายได้ผมคือตอนแรกอ่ะผมไปซื้อเรือนี่ไปซื้อเรือแบบเรือพลาสติกอ่ะที่เขารีดอัดแบบเหมือนถังน้ำอ่ะนึกออกป่ะสีน้ำเงินอ่ะมันพายยากมันพายยากมากมันต้านน้ำแล้วโดนขึ้นแล้วมันเวียงหมุนโอ้ยเอาของขึ้นก็แอนหน้าแอนหลังอะไรอย่างเงี้ยพอใช้เรือขยักดีๆจบเลยใช้เรือขยักดีไปสบายฉิวเลยไม่เหนื่อยด้วยยอมลงทุนแล้วผมคิดอยู่แล้วเพราะว่าเรือไอ้แบบเนี้ยมันมีคนใช้พายทะเลได้อ่ะคิดดูดิ
14: ไปพายพวกแบบเขาเรียกว่าอะไรในเขื่อ
13: นสันทนาการ
14: อย่างเง
13: ี้
14: ย
13: ไปพายในเขื่อนในคลองเลยพายสนุกสนุกได้หมดอ่ะมันทรงตัวง่าย
14: ไปล่องแก่งมาได้อย่างเงี้ย
13: ซื้อมาเสร็จปุ๊บขายขาดทุนเขาเรียกอะไรนะมูลค่าหายไปประมาณนัก3,000 บาทแต่3,000 บาทเทียบกับ
14: เช่าใช้อ่ะ
13: เช่าใช้อ่ะใช้เป็นเดือนเลยแล้วผมก็ไปพายเล่นอีกตั้งหลายครั้งอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยผมเห็นไหมแล้วเราก็ได้มองเห็นว่าในปัญหาที่เกิดขึ้นอะเนี่ยอย่างตอนเนี้ยมุมมองของสถาปนิกหลายคนก็ได้นำเสนอโปรดักต์ใช่ไหมเรื่องได้เห็นวิธีการกั้นน้ำตอนนี้เห็นเทคนิคบางคนเอา PP บอร์ดอะที่เขาเรียกฟิวเจอร์บอร์ดอะเอามากั้นน้ำกั้นอยู่อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมซิลิโคนรุ่นใหม่ๆมันดีขึ้นพูดมาทั้งหมดเนี่ยจะวกลงในเรื่องฟุตบอลอย่างไงนะฮ
14: ะ
13: ผมจะบอกว่าประเทศไทยอ่ะอยู่ในประเทศที่เป็นพื้นที่รับน้ำนะแล้วก็มีพายุเข้าเนี่ยมีมรสุมเนี่ยมาตั้งแต่โคตรเงาศักราชแล้วครับในอดีตเนี่ยนะถ้าเราย้อนกลับไปนะไปดูประวัติศาสตร์ตั้งแต่ก่อตั้งที่เรายอมรับกันว่าเป็นกรุงสยามเนี่ยนะก็คือสุโขทัยนะที่แบบเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศสยามจนถึงมาเป็นประเทศไทยเนี่ยนะตั้งแต่ยุคสุโขทัยอยุธยาเนี่ยนะมีการบันทึกประวัติศาสตร์เอาไว้ตลอดนะครับว่าเรามีน้ําท่วมตลอดไปดูสถาปัตยกรรมก็ได้ว่าพื้นที่ภาคกลางลงมาเนี่ยนะครับยกใต้ถุนสูงหมดเพราะว่าต้องเจอน้ําท่วมทุกปีในอดีตเราเคยเจอน้ําท่วมแต่เพราะการจัดการน้ําการขุดคลองการทำเขื่อนทั้งหลายเนี่ยทำให้อุทกภัยมันลดลงแต่บางพื้นที่อาจจะโดนอุทกภัยนานขึ้นเช่นแถวอยุธยาเนี่ยเขาโดนน้ำท่วมทุกปีตั้งแต่โบราณศักราชเลยแล้วตอนนี้มัน
14: ตัวโดนมาตั้งแต่สมัยก่อน
13: ใช่ต
14: ั
13: วโดนตั้งแต่อะไรแล้วใช่แล้วสถาปัตยกรรมแถวนั้นเนี่ยบ้านเรือนเนี่ยเลยยกใต้ถุนสูงหมดเพราะน้ำท่วมทุกปีแล้วมีประวัติศาสตร์ชัดเจนอย่างหนึ่งนะครับว่าเขาไม่ค่อยปลูกไม้ยืนต้นที่ไม่ทนน้ำกันคือเขาไม่ได้เป็นพื้นที่ทำสวนนะเขาเป็นพื้นที่ที่ปลูกพืชหมุนเวียนใช เก็บกินเก็บปลากินอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาปรับตัวกับการที่เขาเรียกอยู่กับน้ำได้แต่วันนึงผังเมืองเปลี่ยนรูปแบบการปกครองเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนก็เริ่มมีรูปแบบสถาปัตยกรรมใหม่ๆขึ้นมาและบางพื้นที่ก็กลายเป็นพื้นที่รับน้ำแต่บางพื้นที่ก็ไม่โดนน้ำท่วมเหมือนที่คนกำลังบ่นกันว่าคนกรุงเทพเนี่ยไม่เคยโดนน้ำท่วมเลยนานๆที่จะโดนไม่ใช่ว่าจะมาสนุกกันนะโอ้ยกรุงเทพโดนซะบ้างนี่ไม่ใช่นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วนะกรุงเทพก็มีสิทธิ์น้ำท่วมนะครับมันเป็นภัยธรรมชาติที่เราฝืนมานานแล้วเท่านั้นเองและที่น่าสนใจก็คือเราสามารถหลีกเลี่ยงได้ด้วยการบริหารและการจัดการครับ
14: ค่ะ
13: ฟุตบอลก็เหมือนกันเราเป็นฟุตบอลประเทศที่มีฟุตบอลยาวนานที่สุดในเอเชียนะครับร้อยกว่าปีแต่แล้วทำไมเราจึงต้องมานั่งคุยกันเรื่องการจัดการครั้งใหม่ทุกครั้งอ่ะผมไม่เข้าใจนี่ผมตั้งคำถามนะไม่รู้ผมลากโยงอะไรเกี่ยวกับฟุตบอลมาเรื่องน้ำนะมันอาจจะดูแบบแปลกๆนะแต่ว่าอันนี้คือสิ่งที่ผมตั้งคำถามเรามีฟุตบอลทีมชาติเนี่ยนะครับ100เท่าไหร่แล้วว่าตอนนี้110ปีป่ะ12ปีป่ะ100กว่าปีอ่ะยาวนานที่สุด
14: เพราะว่าเพิ่งจะฉลองไปนะ
13: ใช่ยาวนานที่สุดในเอเชียนะครับรายการอาเซียนคัพเนี่ยเราจัดต่อเนื่องเนี่ยไอ้ที่เราเพิ่งเตะไปเนี่ยไอ้อะไรนะฟีฟ่าไม่ใช่ฟีฟ่าดิไอ้ฮุนไดเนี่ย
14: เอฟ
13: เนี่ยนะ
14: ฮุนได
13: อ่ะฮุนไดเนี่ย
14: นี่ก็เปลี่ยนทุกปี
13: ครับของ FF เนี่ยก็จัดกันมา30ปีนะแต่ทำไมเรารู้สึกว่าพอถึงเวลาแข่งทีไรอ่ะเรายังขลุกขลักกันอยู่เลยทุกครั้งเลย
14: เราติดลูปที่แบบเราจะเป็นเจ้าอาเซียนแต่เราจะไปฟุตบอลโลก
13: ที่ผมพูดถึงไปถึงเอเชียนเกมเลยนะครับจริงๆผมตั้งคำถามไว้ก่อนหน้านี้แล้วเคยพูดไปในรายการ 2-3 ครั้งด้วยเคยคิดจะเขียนนะแต่ว่าก็เดี๋ยวกระเทือนมันจะคนที่เขาตั้งใจทำงานก็ตั้งใจทำงานนะแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าจริงๆปัญหาไปติดอยู่ตรงไหนนะเอเชียนเกมเนี่ยเราน่าตั้งคำถามกันว่าเราเตรียมตัวดีพอหรือยังย้อนกลับไปปี1998เอเชียนเกมที่ประเทศไทยอ่ะหรือ1999นะ1999ใช่ไหม
14: เอเชียนเกมเหรอ
13: เอเชียนเกมที่ประเทศไทยจัด1999หรือ1998 1999
14: น่าจะแบบยังเด็กมากอ่ะ
13: ใช่ที่ลูกยิงไกลทศชัยดำรงอ่องตระกูลน่ะที่ดุสิตเฉลิมแสนเขี่ยให้อ่ะ
14: 19
13: ชนะเกาหลีใต้
14: 1998
13: 1998ผมบอกแล้วผมไม่น่าพลาดเพราะว่าผมดูแทบทุกเกมเลยผมดูเกาหลีใต้ปีนั้นน่ะ
14: แต่ยังเด็กมากเลยอ่ะยังแบบ
13: ปีนั้นน่ะ
14: เด็กขวบ
13: เกาหลีใต้เวียดนามนี่ผมอยากเล่าเรื่องนี้มากเดี๋ยวเบรกหน้าเนี่ยผมมาเล่าให้อะไรให้ฟังเพราะว่าพรุ่งนี้มันจะมีรายการ FIFA อาเซียนคัพเกมที่2เนาะของทีมชาติไทยซึ่งก็ปัญหาเดิมวนมาอีกแล้วเราเพิ่งคุยกันเรื่องปัญหาลิขสิทธิ์บอลโลกลิขสิทธิ์อะไรนะอาเซียนอันนี้ไอ้ AFF ใช่ป่ะคุณใดครับ
14: ใช่ๆๆแห
13: ม FIFA อาเซียนครับก็ประกาศมาตั้งนานแล้วสุดท้ายก็ไม่มีผู้ถ่ายทอดไม่มี
14: ฟุตบอลมหาชนไม่มีเรื่องคุย
13: ก็ดีเหมือนกันนะคือถ้าเกิดว่าไม่มีปัญหานี่ก็จัดฟุตบอลมหาชนไม่ได้นะ
14: เขาเป็นห่วงว่าเดี๋ยวสื่อฟุตบอลไทยเนี่ยมันจะไม่มีเรื่องคุยก็ถ้ามันถ่ายทอดตรงเป๊ะถ้ามันมีมารอเลยเหมือนที่เราอยากได้เดี๋ยวไม่มีเรื่องคุย
13: ผมนิดนึงนะท้ายเบรกแรกนะผมผิดคาดมากเลยนะแตงหวาน
14: ค่ะ
13: ผมคิดว่าตอน AFF เนี่ยถูกตักมากพอแล้วแต่ผมคิดว่านึกว่ามีการเตรียมตัวสำหรับไอ้ FIFA ASEAN Cup เนี่ยเพราะเป็นรายการ FIFA เป็นรายการเก็บคะแนนเลยเป็นรายการเหมือนในเนชั่นลีกอ่ะเหมือนตอนนี้เนี่ยอังกฤษแพ้อะไรนะสเปนเยอรมันแพ้กรีซป่ะหรือแพ้อะไรเนี่ย
14: ใช่ใช่โดนแพ้กรีซค่ะแล้วก
13: ็เนี่ยเนี่ยก็คือเป็นรายการใหญ่อ่ะใช่ไหมโอ้ฝั่ง อะไรนอร์เวย์เดนมาร์กเจอโอ้จริงมีหลายคู่น่าสนใจนะ
14: ค่ะ
13: คือเป็นรายการใหญ่เอางี้ดีกว่านี่คือรายการฟีฟ่ารับรองอ่ะสุดท้ายเนี่ยเราจะฉิวเฉียดทุกรายการจริงเหรอจนรายการนี้ไม่มีคำว่าฉิวเฉียดแล้วเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยไม่มีใครซื้อแล้ว
14: จบแล้ว
13: จบแล้วเตะไปหนึ่งเกมแล้วแล้วก็เหลืออีกสามเกมแล้วมันก็ถี่ไปแล้วก็เกิดทั้งอุทกภัยเกิดอะไรด้วยหลายหลายคนประเมินแล้วเรียกว่าซื้อมาไม่คุ้มอ่ะเพราะว่าสุดท้ายในภาคเอกชนแบกแต่ผมก็ไม่รู้ว่าอะไรนะกองทุนกีฬาไปอยู่ไหนอ่ะไม่รู้ยังไงเหมือนกันผมว่าผมอยากไปศึกษาเรื่องของเขาเรียกอะไรนะไอ้นโยบายภาครัฐให้แน่นกว่าเนี้ยผมว่าน่าจะมีเรื่องเล่าเยอะเลยเพราะว่าอย่างวันนั้นนะที่เราเชิญที่อ๋อนะผมกิตนภาลัยมานั่งคุยก็ได้มุมมองเยอะเหมือนกันนะไม
14: ่
13: อย่ามองว่าฟุตบอลมหาชนเป็นปรปักษ์กับใครนะอย่ามองว่าเราเป็นยังไงเลยนะเดี๋ยวเบรกหน้ามาคุยกันนะครับพักกันสักครู่ครับ
15: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
16: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์การใช้ QR code และบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งปี2569ไม่ขัดรัฐธรรมนูญอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
17: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
18: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
19: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
20: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
16: ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์การใช้ QR code และบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งปี2569ไม่ขัดรัฐธรรมนูญพร้อมแนะคณะกรรมการการเลือกตั้งปรับปรุงมาตรการเพื่อความเชื่อมั่นของประชาชน
21: วันนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีมติวินิจฉัยกรณีผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นคำร้องให้พิจารณาการจัดการเลือกตั้งส.ส.เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569ที่มีการพิมพ์บาร์โค้ดและ QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งโดยศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าการใช้ QR โค้ดไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญขณะที่การใช้บาร์โค้ดศาลมีมติเสียงข้างมาก8-1วินิจฉัยว่าไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันนอกจากนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้เสนอแนะให้กกต.เพิ่มมาตรการป้องกันการทุจริต หลีกเลี่ยงสัญลักษณ์ที่อาจเชื่อมโยงตัวตนผู้ลงคะแนนและจัดเก็บบัตรเลือกตั้งอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
16: กระทรวงยุติธรรมเปิดสถิติช่วยเหลือประชาชนปี2568ถึง2569กว่า 4,500 รายย้ำเดินหน้ายกระดับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่องลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมนางทารินีแสงสว่างรองปลัดกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำกรุงเทพมหานครและที่เกินอำนาจของคณะอนุกรรมการคณะที่2ร่วมกับคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้สรุปสถิติการดำเนินงานกองทุนยุติธรรมผ่านระบบ JF Report ระหว่างวันที่1ตุลาคม2568ถึง20กันยายน2569ซึ่งเปิดให้บริการและช่วยเหลือประชาชนไปแล้วรวมทั้งสิ้น 4,588 เรื่องพร้อมกันนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมพิจารณาและรับทราบการยุติคำขอรับความช่วยเหลือกรณีการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินเป็นไปอย่างคุ้มค่าและตรงตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายมากที่สุดพร้อมยืนยันว่ากระทรวงยุติธรรมมุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือประชาชนทุกคนอย่างเสมอภาครวดเร็วและทั่วถึงเพื่อไม่ให้ข้อจำกัดทางเศรษฐกิจกลายเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงสิทธิและกระบวนการยุติธรรมพร้อมสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเร่งประสานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่บางพลี
0: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่อำเภอบางพลีใหญ่จังหวัดสมุทรปราการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมมอบถุงกระสอบทรายและให้กำลังใจประชาชนพร้อมย้ำว่าจังหวัดสมุทรปราการยังต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนโดยเฉพาะอาหารและเรือสำหรับอพยพประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองเรามาฟังปัญหาจากท้องถิ่นเพื่อนำข้อมูลเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาช่วยเหลือได้ภาพรวมส่วนการเยียวยาขณะนี้ยังอยู่ระหว่างช่วยเหลือเบื้องต้นเนื่องจากหลายพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังขณะที่มาตรการฟื้นฟูและกองทุนเยียวยาผู้ประสบภัยจะทยอยดำเนินการตามสถานการณ์ดลนภาสุภสมบัติรายงาน
16: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
15: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97 สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
1: สวัสดีครับเจอกันนาตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์กลิ่นเกษรครับจำกันได้ไหมครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
2: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยถ้าคุณ
3: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ถึง 23:30 ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
4: บูมเมอร์แอนด์เบบี้รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
0: มหาชนเรื่องของคนในโลกฟุตบอลโดยเรวัชบริภารัตน์และปิยพงษ์วันดี
5: กลับมาพบกับช่วงที่2ของฟุตบอลมหาชนเรื่องของคนในโลกฟุตบอลนะฮะหลังจากเบรกแรกนี่คุยกันเรื่องน้ำท่วมกันซะยาวเลยนะตอนนี้ก็แอบกังวลอยู่เหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ก็มีข่าวของการอะไรนะผันน้ำลงคลองระพีพัฒน์นะก็เส้นแถวบ้านผมเนี่ยอย่างเส้นคลองรังสิตประยูรศักดิ์เนี่ยก็เป็นที่รับน้ำอยู่เหมือนกันนะก็ตอนนี้คือเล่าให้ฟังคร่าวๆคือผมย้ายรถไม่ได้เพราะรอบบ้านน้ำมันท่วมสูงหมดเออเพราะว่า1คันแรกเป็นคันแรกเป็น EV อีก2คันเป็นรถเบนซินเนี่ยแต่ว่าไอ้คันนึงเป็นคูปไปคูปเนี่ยมันเตี้ยมีคันสูงสุดก็ GLA อ่ะมันก็จริงๆมันก็ไม่ได้ออกแบบมาลุยขนาดนั้นถึงมันจะเป็น SUV ก็เถอะนึกออกปะไม่ใช่รถสายลุยอ่ะก็ตอนนี้ก็เหมือนล้นขังอยู่ในหมู่บ้านอ่ะเพราะรอบๆบ้านน้ำก็ท่วมแบบระดับหนึ่งสูงประมาณนัก 40-50 เซน
6: แต่ยังไม่เข้าบ้านเนาะหมายถึงว่าบ้านที่ปทุม
5: หมู่บ้านยังไม่เข้าใช่ครับหมู่บ้านยังไม่เข้าแต่ว่าก็มีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันตอนนี้ก็กลัวนิดนึงแต่ก็ติดตามสถานการณ์ครับเพราะว่าถ้าตอนนี้มันจะทำยังไงอะเอางี
6: ้
5: EV ก็เป็นคูเป้
6: ต้องบอกคุณผู้ฟังอย่างนี้ว่าบางทีอะพี่เต้บางคนอะเขาฟังข่าวอะเขาเข้าใจว่าพอพูดว่าปทุมธานีท่วมเขาก็ไปเห็นภาพว่าเป็นทะเลปทุมธานีเลยท่วมแบบ
5: ไม่ใช่ท่วมหมดอย่าง
6: น
5: ั้น
6: ท่วมเท่าเอวมัน
5: ตรงไหนพื้นที่ต่ำมากง่ายๆเลยตรงไหนพื้นที่ต่ำอะพื้นที่ไม่ได้ถมอะหรือว่าตามถนนเนี่ยมันท่วมหรือไม่ได้สูงมากมันประมาณสัก30เซนถึง50เซนอะไรอย่างเงี้ยนะทีนี้พอมันท่วมเนี่ยปัญหาใหญ่ของมันก็คือว่าเส้นทางในการคมนาคมมันไปไม่ได้ไม่งอมั้ย
6: เป็นปัญหาเนาะเพราะว่ารถเนี่ยจริงๆจริงๆอะตามสเปคของรถอันนี้เดี๋ยวขอเรานอกเรื่องแป๊บนึงก็ถามว่าได้ไหมอะมันได้แหละแต่ไม่ควร
5: ไม่ควรใช่ครับ
6: ส่วนตัวเลยเมื่อสัก2สัปดาห์ที่แล้วที่สมุทรสาครเนี่ยค่ะฝนตกเยอะมากแต่ก็ขับ EV เหมือนกันเนาะขนาดสูงด้วยนะก็คือตามสเปคเนี่ยลุยได้60นะขึ้นแค่ครึ่งล้ออ่ะมันยังไอเขาเรียกอะไรซุ้มข้างในอ่ะพี่เต้หลุดมันลุกขึ้นน้ำลงต้องเอาไปศูนย์ ไม่ควรนะอันนี้
5: ไม่
6: อ
5: ค
6: ัน
5: ว
6: น
5: ร
6: ี้ส่วนตัวเลยไม่
5: นั่น
6: ควร
5: ขนาดแตงหวานเป็นรถยกสูงนะใช่ไหมข
6: อ
5: อง
6: ัน
5: พ
6: น
5: ี
6: ี้
5: ่เป็นคู
6: อันนี
5: เป
6: ้
5: ้
6: ส่วน
5: เป็นคูปเป็นรถเตี้ยโหลดแป๊กเลยอะแบบว่าแป๊กมาจากโรงงานเลยอะนึกภาพดิแล
6: อั
5: ้
6: น
5: ว
6: นี้
5: ก็
6: แบบว่าเล่าสู่กันฟังเป็นข้อมูลเผื่อคุณผู้ฟังอาจจะไปตอนถอยแล้วเซลบอกว่าจัดเลยพี่60 เซน
5: โอ้
6: เต็มไม่สุดเลย
5: คือเขาแค่รองรับถึงแต่คือเขาไม่ได้
6: ใช
5: ออก
6: ่
5: แบบมาขนาดนั้นก็คือเป็นการลุยได้แบบระดับหนึ่งแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ลุยน้ําได้จริงๆก็คือก่อนหน้าเนี้
6: ใ
5: ย
6: ช่
5: มันก็
6: ใช
5: ไม่
6: ่
5: ใช่เป็นครั้งแรกนี่ผมซื้อม
6: ค
5: า
6: ่ะ
5: ปีที่สามแล้วปีที่สองก็เขาเรียกอะไรมันอาจจะมีน้ำ10-20 เซนอะไรอย่างเงี้ยนานๆทีเจอต
6: มั
5: ิน ด
6: ได
5: แ
6: ้
5: อ
6: มั
5: ร
6: น
5: ์
6: ได้
5: ลุยไปเพราะว่าระบบกันแบตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็กันได้แหละอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดให้ไปแช่ตลอดหรือไปลุยกัน
6: แบบ
5: ระยะ
6: ไ
5: ย
6: ม่
5: าว
6: ได้
5: เป็นหล
6: น
5: า
6: ะ
5: ยกิโลอ่ะไม่ได้
6: ไม่ได้ไม่ได้
5: รถเบนซ
6: แติ ่
5: นรถดีเซลก็ไม่ได้จริงๆ
6: ก
5: ะ
6: ็ไ
5: ม
6: ม
5: ัน
6: ่
5: จะ
6: ได
5: ม
6: ้
5: ีแค่
6: นะ
5: บางรุ่นที่ออกแบบมา
6: หรือ
5: ก็
6: เป็นพวกที่เขาดีไซน์แบบ
5: ด
6: ท
5: ี
6: ี่
5: ไซ
6: เขา
5: น์
6: เที
5: ม
6: ่ย
5: า
6: วแบ
5: จ
6: บล
5: ร
6: ุ
5: ิ
6: ย
5: ง
6: ในป่าเข้า
5: ๆใช
6: อุ
5: ่
6: ทยานนะอย่างนั้นอ่ะคือมันคื
5: ค
6: อ
5: รัก บ
6: ารเปลี่ยนล้อเนาะพี่เต้คือ
5: ใช
6: จะ
5: ่
6: มา
5: ค
6: บ
5: ร
6: อ
5: ัก บ
6: ว่าอีวีโดนน้
5: ม
6: ำ
5: ั
6: ไม
5: น
6: ่
5: ม
6: ไ
5: ี
6: ด้
5: ระดับคว
6: ไม
5: า
6: ่
5: ม
6: ใช
5: ส
6: ู่
5: ง
6: นะ
5: ใช่
6: โดนได้นะคะ
5: โดนได้ครับมาอยู่เราอยู่ในประเทศชื้นน่ะมีฝนตกแต่ว่ามันก็ได้แค่ระดับหนึ่งฉะนั้นก็ใครขยับทันตอนแรกก็ถือว่าปลอดภัยไปก่อนนะแต่ถ้าเกิดตอนนี้ถ้าเกิดโทษมันจริงก็ทําอะไรไม่ได้ครับก็ต้องยอมรับก็เขาเรียกอะไรก็ค่อยว่ากัน
6: ก็ต้องรับไปอ่ะนะอย่างที่พี่เต้บอกนะคะก็
5: กั
6: ต้
5: น
6: อง
5: มี
6: เอา
5: ประกันมี
6: คิดในแง่ดีนะวันนี้ก็เพิ่งมีต้องบอกว่าไปนั่งคุยกับผู้ใหญ่อะไรเงี้ยก็เขาก็บอกว่าจะไปโทษฟ้าโทษฝนมันก็ไม่ได้เนาะเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะทํายังไงต่อไปนะเพราะว่าเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นแล้วเน
5: ผ
6: าะ
5: มเรียนรู้มาอย่างหนึ่งนะอยู่ใน
6: ค่ะ
5: เกิดมาบนประเทศไทยใน43 ปีเนี่ยผมก็เรียนรู้อย่างหนึ่งว่าผมก็เจอน้ําท่วมใหญ่มา2 ครั้งแล้วอะตอนเด็กก็รอบหนึ่งนี่คือกําลังสร้างบ้านอยู่เลยน้ํามาแบบเร็วคืนเดียวพลุบแล้วกําลังสร้างบ้านบ้านผมใช้ไม้สักหมดไม้สักหายไปแบบเป็นหลังต้องหาต้องไปชักมาบางส่วนชักไม่ทันก็ไหลไปกับน้ําไปแล้วแล้วก็อะไรนะก็ต้องไปซื้อไม้มาใหม่สุดท้ายก็กลายเป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้จากแผนเป็นไม้ทั้งหลังเพราะไม้ไปกับน้ําหมดแล้วบ้านติดแม่น้ําบ้านที่นอสวรรค์เนี่ยติดแม่น้ําปิงเนี่ยตอนน้ําขึ้นก็เรียบร้อยเลยสมัยนั้นเนี่ยการสื่อสารไม่ดีเหมือนปัจจุบันนะผมว่าปัจจุบันเนี่ยการสื่อสารดีแต่ขอร้องเถอะครับใครที่กําลังสร้างความแตกตื่นอยู่เนี่ยนะครับไม่สนุกผมพูดเลยว่าไม่สนุกมันทำร้ายจิตใจคนน่ะคุณลองนึกภาพนะคนที่นอนอยู่บ้านแบบหวาดผวาคุณมีความสุขเหรอจะนำเสนออะไรกันจะโพสต์โซเชียลมีเดียอะไรอย่างเงี้ยคือมันถึงกันเร็วครับแล้วมันส่งต่อบางทีคนตระหนกก็ส่งต่อโดยไม่ได้คิดผมไม่รู้ว่าเป็น
6: จากความหวังดี
5: การ
6: นะมั
5: เอ
6: น
5: า
6: จะกลายเป็
5: เอ
6: น
5: อ
6: การส่งต่อความลำบากใจนะพี่เต้เพราะว่าบางค
5: ใช
6: น
5: ่
6: เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เป็นบ้านสองชั้นหรือว่าอาจจะไม่ได้มีที่ที่พอจะย้ายของไปอยู่นะพี่เพราะว่าแต่ละคนมีความจําเป็นหรืออะไรเงี้ยค่อนข้างต่างกันเนาะพื้นที่การอยู่อะไรเงี้ยมันก็ทําให้นอนไม่หลับแล้วทีเนี้ย
5: นึกถ
6: ผ
5: ึง
6: ว
5: ใจ
6: า
5: เขา
6: แล้
5: ใ
6: ว
5: จ
6: ที
5: เ
6: เ
5: ร
6: นี
5: า
6: ้ย
5: กันบ้างเนาะอย่าสนุกเกินเบอร์เลยนะครับแล้วก็อยากจะบอกพี่น้องนะครับที่แบบฟังรายการนี้อยู่อาจจะงงนะฟุตบอลมหาชนอะไรคุยกันอย่างก็เป็นตอนนี้เป็นรายการจสร้อยอะไรกันนะรายงานดีไม่
6: ตอนน
5: ม
6: ี้
5: ี
6: คุณผู้
5: ดี
6: ฟังอ่ะ
5: ไม่รายงานอะไรสถานการณ์น้ําท่วมอยู่ตรงไหนบ้างนะ
6: ไ
5: แ
6: ด
5: ล้
6: ้
5: วก็รถสัญจรได้ตรงไหนขี่เจ็ตสกีได้อะไรเงี้ย
6: ไว้เดี๋ยวได้นอนที่อื่นนะขี่เจ็ตสกีตอนเนี้ยบอกก่อนเผื่อใครกำลังจะสตาร์ทออกมาจากบ้านนะเดี๋ยวคุณได้เปลี่ยนที่นอนนะคะไม่ได้นะอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งไม่
5: เอ
6: ได้
5: อไม่ได้น
6: ม
5: ะ
6: ันไม่
5: เอ
6: ใช่ท
5: อ
6: างสัญจรในน้ำไม่ได้นะ
5: ใช่คิดถึงเขาคิดถึงเรานะอย่าเอาแต่สนุกนะครับนะก็อ่ะกลับมาเรื่องบอลกันดีกว่า
6: กลับมาก
5: เ
6: ล
5: ด
6: ั
5: ี
6: บ
5: ๋ยว
6: มา
5: จะล
6: อัน
5: ้น
6: นี้
5: ไป
6: คือ
5: ไกล
6: ต้องเรียนคุณฟังว่าจากเบรกแรกนะคะต่อมาจนถึงช่วงต้นๆของเบรกสองเนี่ยก็จริงๆมันเป็นเรื่องที่ แต่มองว่ามันก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องที่อยากให้ทุกคนตระหนักแล้วก็ร่วมกันเตรียมพร้อมรับมือเนาะแม้ว่าฝนก็อาจจะใกล้ผ่านไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าความเสียหายหรืออะไรเงี้ยมันยังอยู่นะคะเราก็รู้ให้ทันมันรู้เท่าทันมันแล้วเราค่อยๆแก้ปัญหากันไปอ่ะเดี๋ยวเรากลับมาที่เรื่องฟุตบอลของเราเดี๋ยวดีกว่า
5: ตอนนี้นะครับตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ฟุตบอลอื่นๆผมใช้คำนี้ดีกว่าทั้งที่น่าจะตื่นเต้นนะแต่ด้วยสถานการณ์อย่างในประเทศเราก็ที่เราคุยกันไปเรื่องสถานการณ์ของอุทกภัยนะเรื่องน้ำท่วมนะส่วนหนึ่งส่วนที่สองก็คือน่าสนใจมากว่าผมว่าโปรแกรมปีนี้มันแปลกคือเราเริ่มเตะฟุตบอลลีกมาแค่ไม่กี่เกมเนี่ยมันเข้ากับทีมชาติละสำคัญก็คือว่ามันเพิ่งผ่านฟุตบอลโลกมาใช่ไหมแตงหวาน
6: วันเนี้ย
5: มันเลยทำให้มันรู้สึกแปลกๆอ่ะ
6: เรายังนั่งคุยกันหลังไมค์นะพี่เต้ว่ามันเป็นฟีฟ่าเดย์ที่แบบมันไม่ใช่แค่ฝั่งเอเชียที่เงียบอ่ะพี่มันกลายเป็นว่าฝั่งนู้นก็ดูแบบอะไรวะอังกฤษเจอสเปนแล้วเหร
5: อดู
6: คำเนี้ย
5: ดูความตื่นเต้นมันลดลงไปเลยบางทีอะไรที่มันบ่อยเกินไปมันดูเฟื่อเหมือนกันนะ
6: แล้วกลายเป็นว่าค่อนข้างแน่นนะเหมือนที่พี่เต้เรียนฟังเมื่อช่วงชั่วโมงแรกนะคะช่วงเบรกแรกว่าอย่างยกตัวอย่างที่ทีมชาติไทยเราชุดใหญ่เนี่ยกำลังทำการแข่งขันอยู่อย่างฟีฟ่าเซียนคัพเนี่ยหรือว่าตีแท้ตีเก๋เอ้ยตีแท้เลยนะเพราะฟีฟ่ารับรองใครเป็นแชมป
5: ์รายการนี้ให้ตีแท้แต่ไม่มีถ่ายทอดนะให้ดูทางช่องทางธรรมชาติ
6: จะขอบตัดขอบโต๊ะอะไรเงี้ยก็คืออันเนี้ยแท้เพราะว่าฟีฟ่าร
5: ับรองอ่ะ
6: ค่ะ
5: เขาบอกฟีฟ่ารับซื้อถือว่าตีแท้ให้ได้หมด
6: ตีแท้เลยนะตีแท้เลย
5: แต่ว่าช่องทีวีไม่รับซื้อนะ
6: ค่ะไม่มีตอนนี้เอกชนหรือว่าอะไร
5: เอกชนไม่รับนะ
6: ไม
5: ่
6: ไหวแล้ว
5: ไม่ไหวแล้วราคาเฟ้อแล้วเกิน
6: แล้วเพิ่งจะอ่วมบอลโลกมานะใช้คำนี้ได้ป
5: ่
6: ะ
5: ใช่ครับแล้วเนี่ยเอาจริง
6: ๆ
5: ไอ้เรื่องบอลโลกเนี่ยกับฟุตบอลลีกเนี่ยแค่ระดับนึงนะแต่ทีมชาติไทยเนี่ยคือเหมือนเพิ่งดูจบไปอ่ะ
6: เพราะว่าเราเพิ่งแข่งไอ้ AFF
5: ผมยังรู้สึกกรุ่นๆกับไอ้ไทยเจอเวียดนามอยู่เลยอ่ะที่เจอกันอีกแล้วอ่ะ
6: ใช่
5: เราลองนึกถึงภาพนะจัดฟุตบอลอะไรดีอ่ะเอางี้แมนยูลิเวอร์พูลอ่ะเจอกันปีนึงสักสี่รอบอ
6: ่
5: ะ
6: อ่ะสี่รอบนี่ก็แบบสี่รอบนี่เรียกว่าอภิมหาบังเอิญแล้วนะเพราะว่ามันจะต้องเป็นเย้าเยือนใช่ไหมเป็นปกติเนี่ยปีละสองหนไม่งั้นคุณต้องไปจับเจอกันในคาราบาว
5: บอลถ้วยอ่ะคาราบาวเอฟเอ
6: ไปเจอกันใน FA ครับคือถ้าสมมติว่าไม่นับบอล
5: ยูฟ่าไม่ได้ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไม่ได
6: ้สมมติว่าไม่นับบอลยุโรปมันแปลว่าพี่ต้องดวงสมพงกันมากเลยนะถึงจะ
5: สุดอ่ะใช่อันนี้มันฟีฟ่าเนี่ยกับฟุตบอลอาเซียนเนี่ยมันก็มีอยู่ไม่กี่ทีมอ่ะที่เป็นทีมชั้นนำอ่ะใช่ไหมพอมันจับเอาแรงสูงมาชนกันไปชนกันมาก็เจออีกแล้วอ่ะคือไทยเวียดนามเนี่ยล้อกันได้ไม่บางทีไม่ถึงปีอ่ะเจออีกแล้วล้อกันไปล้อกันมาแก้กันไปแก้กันมาเดี๋ยวก็ไทยไปถล่มเพจเวียดนามเดี๋ยวก็เวียดนามถล่มเพจไทยใช่ไห
6: ม
5: มันเอางี้ท่านผู้ฟังทราบไหมว่าพรุ่งนี้ไทยจะเวียดนามอีกแล้วเนี่ยผมว่าหลายท่านไม่ทราบนะผมซาวเสียงมาพอสมควรนะคือความตื่นเต้นมันดันลดลงอ่ะทั้งที่ก่อนหน้านี้ประโคมข่าวมันพอสมควรนะว่าจบรอบชิงเนี่ยของ AFF เนี่ยฮุนไดครับเนี่ยนะครับหรือ AFF ครับเนี่ยนะแล้วจะเจอตัวจริงกันใน FIFA อาเซียนเนี่ยแต่พอมันเร็วเกินไปอ่ะแล้วไปมาทั้งสองทีมก็ขลุกขักขลุกคลิกนะเขาเรียกก็ได้ไม่ได้มีความพร้อมมากพอสมควรเพราะว่าต่างก็ต้องลันกลับไปเตะลีกใช่ไหมเก็บอะไรนะเรียกนักเตะกลับมาบางทีมีอาการบาดเจ็บบ้างอะไรบ้างอย่างทีมชาติไทยเนี่ยชนาธิปก็มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยนะจากการลงเล่นให้สโมสรนะแล้วก็มีปัญหาเรื่องอะไรนะจมูกมีปัญหาจมูกแตกหรือหักเนี่ยแล้วก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะร้อยเปอร์เซ็นต์คือมีความกังวลนะ ถึงไม่ได้เป็นการบาดเจ็บในส่วนสำคัญที่มันเกี่ยวกับฟุตบอลโดยตรงเช่นกล้ามเนื้อขากระดูกเส้นเอ็นทั้งหลายเนี่ยนะแต่มันก็มันก็แบบมันไม่ใช่แบบเหมือนการเตรียมตัวมาเจอกันในวันที่ดีที่สุด
6: ต้องบอกว่าอีกอย่างนึงนะต้องอย่างนี้ไม่รู้คิดเหมือนกันหรือเปล่านะพี่เต้แต่สำหรับแตงอ่ะแต่มองว่าอย่างนี้ตอนที่เราเตะพวกฟุตบอลโลกก็ดีอาเซียนครับถ้วย AFF อ่ะก็ดีมันเป็นช่วงที่ลีกยังไม่เปิดทีเนี้ยความเข้มข้นของฟุตบอลน่ะมันไม่ใช่แค่มีอันเนี้ยไปดึงความสนใจแต่พอลีกเปิดแล้วอ่ะแล้วมันมีรายการ FIFA Day อ่ะคนกังวลน่ะมันกลายเป็นแฟนบอลของทีมสโมสรที่เริ่มกังวลแล้วพี่ว่าเฮ้ยจะมีใครเจ็บอีกมั้ยเนี่ยจะมีใครต้องปิดเทอมเพราะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันยังไม่ถึงโค้งแรกเลยอ่ะถ้าเป็นวิ่งก็ยังไม่ถึงโค้งนะพี่เพิ่งเตะกันไปสัก5เกมได้ไหมไทยลีก
5: มันยังไม่ถึงโค้งไหนเลยยังแบบมันเหมือนต่อแตะกันอยู่เลยทีม
6: ยัง
5: ปอแปรกันอยู
6: ่โค้งอ่ะ
5: เอางี้แตงหวาน
6: ค่ะ
5: พี่คุยกับนักฟุตบอลไอ้เพื่อนนักบอลคุยกับแฟนฟุตบอลหลายทีมนะครับเชื่ออะไรไหมแฟนบอลยังจำชื่อนักเตะได้กันไม่หมดเลย
6: ใช่เพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วอ่ะแตงคุยกับเจปอนเรื่องนี้ว่าเราอ่ะอย่างรุ่นแบบพี่เต้มาแตงมาดูบอลเจปอนมาเก็บข้อมูลเนี่ยเราจะผ่านยุคที่มันมีต่างชาติแบบ3บวก1
5: ครับ
6: คือทั้งทีมมันมองไปมันจะเห็นเลยว่าอุ๊ยมีแค่4คน5คนเนี้ยที่ไม่เหมือนเพื่อนแล้วก็จะจําได้เร็วมากยังคุยกับเจปอนว่ามีปัญหามั้ยกับการที่แบบว่าต้องไปไล่ดูแล้วคือหลายๆทีมก็ซัดเต็มแม็กเลยอ่ะเป็น10อ่ะใช่ไหมแล้วการจำต่างชาติอ่ะมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ได้จำแค่ชื่อเขาอ่ะพี่บางทีเวลาเราเป็นสื่ออ่ะเป็นนักข่าวฟุตบอลเนี่ยเราต้องจำดีกีเขาด้วยคนนี้เคยอย่างเงี้ย
5: ทีมไหนมาเคยมีประวัติยังไง
6: มัน
5: จำกันใหม่หมดเลยอ่ะเอางี้หลายทีมเนี่ยนะครับซื้อขายตัวนักเตะฮือฮากันพอสมควรนะแบบว่ามีการโยกย้ายนะนักเตะไทยคนสำคัญในอดีตเคยสำคัญกับทีมนั้นทีมนี้เปิดลีกมาเนี่ยบางคนยังไม่ได้เห็นสตั๊ดแตะเท้าอะไรนะสตั๊ดแตะฟลอย่าเลยอ่ะ
6: ไปลองดูนะหมายถึงว่าแตงอ่ะไปลองดูรีแคปดูตั้งแต่นัดแรกนะคะจนถึงประมาณเฉลี่ยกันนะถึงนัดล่าสุดเนี่ยในทีมไทยลีกเนี่ยปรากฏว่าเกือบ 95% ของทีมไทยลีกเนี่ยใช้โควต้าเต็มที่เลยนะพี
5: ่เต็มที่เอาจริงๆอ่ะผมเข้าใจได้เพราะจริงๆแล้วเปิดลีกมาครั้งเนี้ยมันคือการลองทีมแล้วมันเห็นภาพอยู่หลายอย่างนะว่านักเตะต่างชาติหลายคนปรับตัวกับลีกไทยไม่ได้ผมไม่รู้นะว่าดีกรีคุณจะมาดีมาจากไหนอ่ะแต่นี่คือการรวมทีมใหม่อ่ะนี่มันเหมือนแบบทุกทีมเป็นทีมออลสตาร์กันหมดอ่ะแต่หวานครับท่านผู้ฟังนึกภาพออกใช่ไหมว่านี่มันเป็นทีมที่แบบเหมือนรวมตัวกันใหม่หมดเลยอ่ะปรีซีซั่นอาจจะไม่เพียงพอเพราะว่าบางคนเนี่ยกว่าจะได้ตัวนักเตะมาเนี่ยนะมันมาจนใกล้จะเปิดลีกแล้วอะ
6: มันแทบจะไม่มีเกมให้ได้เล่นแล้ว
5: ใช่
6: เกมพีซีซั่นเหมือนจะหมดแล้วด้วย
5: แล้วนะข้อสำคัญเลยนะทีมใหญ่ๆเนี่ยหลายทีมก็ปล่อยนักเตะไป AFF ผมยกตัวอย่างเลยคุณอะไรนะนักเตะที่ AFF เนี่ยอย่างสหรัฐอยู่เย็นเนี่ยเป็นตัวสำคัญเลยเป็นกัปตันทีมเนี่ยมีเวลาซ้อมกับสโมสรเนี่ยสักกี่วันก่อนเปิดลีกผมยังไม่แน่ใจเลยว่าสหรัฐจำชื่อเพื่อนในทีมได้ครบทั้งทีมอ่ะจำชื่อได้แม่นแบบหันคืออารมณ์แบบฟุตบอลเนี่ยอ่ะฟุตบอลรุ่นใหม่เนี่ยมันต้องเข้าใจอย่างนึงนะครับว่าฟุตบอลรุ่นใหม่มันไม่ใช่ฟุตบอลที่แบบเหมือนจับ1 2 3คิดมองไปมองมาอ่ะแล้วค่อยทรงค่อยเปิดไม่ใช่ฟุตบอลสมัยนี้มันเป็นฟุตบอล1 2ตุ้มบอลถึงตัวเนี่ยนับและดับได้เลยไม่เกิน3วิ1 2 3เดี๋ยวคู่ต่อสู้ต้องใกล้ตัวแล้วจะต้องแบบมาเพรสละฟุตบอลสมัยใหม่นี่ยิ่งพวกฝรั่งเศสสเปนเขาโชว์ศักยภาพให้ดูในฟุตบอลโลกเนี่ยฟุตบอลมันเปลี่ยนไปทรงนี้กันหมดแล้วไปดูบอลลีกอังกฤษก็ได้ครับ แมนยงแมนยูที่ว่าสู้ทีมขนาดเล็กไม่ได้อ่ะมันคือการปรับตัวหรือว่าปรับสปีดบอลยังไม่ได้ในขณะที่ทีมเล็กหลายทีมเนี่ยเขาอาศัยวิ่งสู้ฟัดมันเลยทําให้เวลาในการคิดมันลดลงอ่ะนึกออกปะการจะเล่นในแบบแพทเทิร์นที่ซ้อมมาอ่ะถ้าใครเคยได้ไปดูแพทเทิร์นการซ้อมนะเป็นทุกคนทุกทีมเป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับมันจะต้องเริ่มจากการที่เล่นช้าๆก่อนแล้วบอกให้ทำอะไรแล้วทำซ้ำๆๆๆจนจำได้

0: ใช่ว่าเริ่มต้นมาอย่างไงแล้วจะจบในแบบนั้น
1: อืม
0: กลับมาเนี่ย
1: อันนี้เหมือน
0: ยิ่
1: แ
0: ง
1: มนยูป่ะ
0: นั่น
1: เร
0: แ
1: ิ
0: ห
1: ่
0: ล
1: ม
0: ะ
1: ต้นแบบทางลูกรังอะไรอย่างเงี้ย
0: ทั้งลูกรังหน่อย
1: แล้ว
0: เพรา
1: จ
0: ะว่
1: บ
0: า
1: ท
0: ถ
1: ี
0: ้
1: ่
0: า
1: ไหน
0: ทุกทีมแหละเอาจริงๆถ้
1: ท
0: า
1: ะ
0: ไม
1: เ
0: ่
1: ล
0: ใช่แบบปีนั้นมาเหนือแบบลงตัวมาเป็นปีที่สองปีที่สามมาอย่างผมเห็นทีมในรอบ10 กว่าปีเนี่ยที่อย่างในพรีเมียร์ลีกนะที่ลงต
1: ค
0: ัว
1: ่ะ
0: หน่อยตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาก็มีลิเวอร์พูลช่วงเยอร์เกนคล็อปเนี่ยจนถึงได้แชมป์เนี่ยช่วงโควิดเนี่ยแล้วก็มีแมนซิตี้ในช่วงพีคของยุคของอะไรนะกวาร์ดิโอล่าเนี่ยใช่ไหมคือมันเขารวมตัวกันมานานอ่ะแล้วก็เล่นกันจนถึงทุกคนถึงจุดพีคพร้อมๆกันน่ะเขาเรียกว่าโมเมนตัมของทีมมันไปพร้อมๆกันอ่ะมันถึงจะได้เห็นศักยภาพที่แท้จริงของทีมมองตาแล้วรู้ใจอย่างตอนนี้เราดูบอลลีกไทยนะโอ้โหผ่าทีมกัน80-90%ฟุตบอลมันดูสวยขึ้นบางส่วนเหมือนกันนะเพราะด้วยทักษะของนักเตะต่างชาติเนาะแต่มันไม่มีความลื่นมันไม่ลื่นไหลผมว่าดูปัตตานีนะดูการที่แล้วต่อให้เล่นที 2นะผมว่าลื่นไหลกว่าตอนนี้ปัญหาคือปัตตานีเขาก็ไม่มั่นใจแล้วมันก็มีสถิติอยู่แล้วว่าทีมที่ที 2ขึ้นที 1เนี่ยแล้วไม่เสริมตัวผู้เล่นเนี่ยตกชั้นทุกทีมแต่พอด้วยความที่มันต้องเสริมเยอะเกินไปอ่ะเพื่อให้แบบเหมือนค่าพลังของนักเตะอ่ะมันพอที่จะแตะทีมอื่นได้บ้างอ่ะเลยทําให้เห็นว่าทีมอย่างปัตตานีเนี่ยเล่นดีนะผมเล่นดีนะแต่ผลการแข่งขันไม่ดีเพราะมันยังขาดความความกลมกล่อมอ่ะ
1: เท
0: ก
1: ่
0: รา ะท
1: ท
0: ั่
1: ี
0: ง
1: ่
0: ไป
1: ดู
0: ดู
1: นะ
0: อย่างคร
1: เ
0: ั
1: ท
0: บ
1: ่าที่ดูอ่
0: ป
1: ะ
0: ี
1: ม
0: ต
1: ัน
0: อน
1: ก็
0: เนี้
1: จ
0: ย
1: ะ
0: ที่ดูลื่นสุดก็น่าจะเป็นบุรีรัมย์เพราะบุรีรัมย์นี่ผ่า
1: โอ้โห
0: ทีมก่อนใครแล้วเขาเตะหลายรายการแล้วก็โครงสร้างทีมยังใกล้เคียงเดิมมันก็เลย
1: หาต่างชาติอ่ะเข้ามาใส่ในสเปคที่มันอาจจะดีกว่าเดิมคือสไตล์อ่ะคล้
0: เ
1: า
0: อาย ม
1: กั
0: า
1: บคนเก่าที่เคยอยู่
0: ใช่
1: แต
0: เ
1: ่
0: อา
1: ว่
0: ม
1: า
0: าแก้ตรงนั้น
1: เหมือนกับมาแก้เพนพอยต์ว่าไอ้คนเก่ามีอะไรที่มันแก้ไม่ได้อาจจะเค
0: ใช
1: ย
0: ่
1: พยายามแก้แล้วแก้ไม่ออกคนใหม่เข้ามาสไตล์คล้ายกันคือต้องยอมรับจริงๆนะพี่เต้กับบุรีรัมย์เนี่ยแต่ยังมองไม่ออกจริงว่าอันนี้ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรเราไม่ได้ไปปามาดทีมอื่นๆนะเพราะเอาจริงแต่ไม่ใช่แฟนบุรีรัมย์นะเราก็เป็นแฟนทีมอื่นแต่เราก็ยังเท่าที่มอง5 เกมแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ผ่านสักหลายปีหลังเนี้ยยังแทบจะไม่เห็นใครที่วิ่งแข่งลีกเหมือนวิ่งมาราธอนเนาะระยะยาวแล้วจะยืนระยะได้เท่าเขาอะ
0: เขาเตรียมตัวก่อนล่วงหน้า
1: แล้วมันกลายเป็นว่าเทมโปของเขามันไม่เคยสะดุดเลยพี่สังเก
0: ไม่
1: ต
0: ส
1: ด
0: ะ
1: ิ
0: ดวก
1: แม้ว่ามันจะมีถ้วยใหญ่รออยู่เนาะแล้วก็มีความสําเร็จที่ยังเดินหน้าคว้าต่อไปเรื่อยๆด้วยอ่ะยังไม่สะดุดเลยอ่ะ
0: ความผิดพลาดในบางฤดูกาลที่ไม่ได้แชมป์เนี่ยนะครับเป็นการแก้ปัญหาในช่วงระหว่างหลีกไม่ได้เองคือถ้าสังเกตนะถ้าเขาไม่สะดุดขาตัวเองล้มนะยังไงเขาก็เข้าแช
1: ใช
0: มป
1: ่
0: ์เข้าวินก็คือเช่นมีนักเตะเจ็บมีนักเตะมีปัญหานู่นนี่นั่นเป็นปัญหาภายในอ่ะแล้วจัดการไม่ได้ทันท่วงทีก็เลยหลุดแชมป์ได้แต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่มีปัญหาภายในนะคือเทมโปตั้งแต่เปิดฤดูกาลจบฤดูกาลเนี่ยจะสมูทแทบตลอดเลยมันมีแค่บางเกมที่อาจจะล้าบ้างโรเตชันนักเตะเยอะบ้างอาจจะมีสะดุดบ้างเสียแต้มไปบ้างอีกเกมหนึ่งจะกลับมาละผมเห็นภาพอะไรรู้ไหมแตงหวาน
1: ค่ะ
0: ที่ผมเบรกที่ผมติดเรื่องที่จะคุยไว้ตั้งแต่เบรกแรกอะนึกถึงทีมชาติไทยยุคดีมทีมยุคดีมทีมเนี่ยผมว่าไม่ได้มีศักยภาพของนักเตะเนี่ยถ้าเทียบเป็นช่วงปีนะแบบว่าแบบเขาเรียกอะไรนะภาพรวมนะไม่ได้ดีกว่าในยุคปัจจุบันนะจริงๆแล้วผมว่านักเตะยุคปัจจุบันเนี่ยถ้าเทียบกับเอเวอเรสต์ของทั้งเอเชียทั้งอาเซียนอะไรเงี้ยผมว่าแล้วมาตรฐานก็อย่างเงี้ยถ้าเรามีขีดเส้นมาตรฐานเนี่ยนะขีดเส้นมาตรฐานกันไว้เนี่ยนะในแต่ละช่วงปีเนี่ยยุคนั้นกับยุคเนี้ยผมว่ามาตรฐานนะไม่ได้ต่างกัน เรามีนักเตะที่มีศักยภาพสูงเพราะเผอิญผม

0: ยุคเนี้ยถ้ามีเส้นมาตรฐานนะของฟุตบอลทั้งโลกเนี่ยเพื่อเผื่อมาตรฐานของนักเตะชุดเนี้ยอาจจะดีกว่าในยุคนั้นซะด้วยซ้
1: ะอืม
0: ำแต่สิ่งหนึ่งที่มีความแตกต่างเลยผมว่าความสม่ำเสมออ
1: ืม
0: ผมจะชี้ผมมีสถิติบางอย่างนะด้วยความที่ผมมาติดตามในปีนั้นด้วย1998นะผมเป็นสตาฟด้วยเป็นแบบวอลันเทีย
1: ค่ะ
0: ในเอเชียนเกมคือปีนั้นเนี่ยนะครับทีมชาติไทยเนี่ยนะครับเป็นเจ้าภาพนะ
1: อ
0: แต
1: ื
0: ่
1: ม
0: กระจายหลายสนามมากต้องเข้าใจอย่างนั้นเอเชียนเกมนะในปี1998เนี่ยเราใช้ทั้งหมด7 สนามแข่งขันตอนสมัยที่เราเป็นเจ้าภาพนะคือ1ราชมังคลากีฬาสถาน2สุพัชราไสยสองสนามเนี้ยอยู่ในกรุงเทพนะครับ3คือสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700 ปีอยู่เชียงใหม
1: อ
0: ่
1: ืม
0: 4คือสนามสุพรรณบุรีสนามกีฬากลางสุพรรณบุรีนะครับ5สนามกีฬาสุรานนท์ที่สงขลา6สนามศรีสะเกษไม่แน่ใจว่าตอนนี้ที่ตั้งชื่อว่าศรีลำดวนหรือเปล่าหรือศรีนครไ
1: อ
0: ม่
1: ื
0: ศรี
1: ม
0: ลำดวนศรีนครศรีนครลำใช่ศรีลำดวนศรีนครลำดวนนี่แหละนะครับอะไรแล้วนะ6แล้วนะใช่ป่ะ66 7คือสนามสุราษฎร์ธานีสนามกีฬากลางสุราษฎร์ธานี8สนามกีฬาสนามเทศบาลนครตรังเชื่อไหมว่าสนามตรังเคยใช้เป็นสนามแบบแข่งเอเชียนเกมเราแทบไม่ค่อยได้ยินนะ
1: ไม่ก็ไม่ได้ยินนะ
0: แล้วก็9สนามสุดท้ายนะครับคือสนามกีฬากลางนครสวรรค์ที่ปี
1: อ
0: น
1: ื
0: ี้
1: ม
0: ปักน้องโพได้กลับเข้ามาเล่นนะผมดูครบทั้ง3 เกมที่สนามกีฬากลางนครสวรรค์ปีนั้นรอบแบ่งกลุ่มมี3 ทีมเอาเข้า2คือเติร์กเมนิสถานเกาหลีใต้และเวียดนามสมัยนั้นเกาหลีใต้เนี่ยนักเตะชุดนั้นเนี่ยปั้นไปถึงฟุตบอลโลกนะปี2002นะคืออ
1: ื
0: เก
1: ม
0: าหลีใต้ชุดนั้นเนี่ยเป็นชุดที่มีบางคนเตะมาตั้งแต่อะไรนะฟุตบอลโลกเพราะมีเขาสมัยนั้นเขาจะมีส่งแบบพวกนักเตะอายุเกินแล้วก็นักเตะตัวหลักได้อะ2-3 คนน่ะผมจำกติกาไม่ได้นะแต่ก็มีพวกคิมบุงจีอะไรอย่างเงี้ยมีใคร
1: ออ ื
0: ่ะ
1: มโอ้โห
0: มี
1: ออ ั
0: ยู
1: น
0: ่
1: น
0: ห
1: ี
0: ล
1: ้
0: ัก
1: อัก น
0: าน ร
1: ี้
0: มี
1: อ่
0: ส
1: ะ
0: องสามคนน่ะ
1: อาจจะต้องยกให้พี่เต้เพราะว่าแต่ไม่
0: ค
1: ท
0: ร
1: ั
0: ับ
1: นจริง
0: ก็คือเขาลากมาตั้งแต่ฟ้อง98แล้วก็มาเตะไอเนี่ยไอเอเชียนเกมเนี่ยนะครับแล้วชุดนั้นก็มีไปเตะต่อจนถึงปี2022ใช่ไหมไอ้เพื่อน2022 2002ลากไปเลย2002ไปพีคสุดในปี2002ที่ไปเตะที่เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก
1: อืม
0: เติร์กเมนิสถานเกาหลีใต้เวียดนามไต้หวันถ้าเกิดว่าไม่เซิร์ชเนี่ยไต้หวันคิดว่าใครจะเป็นแชมป์กลุ่ม
1: เกาหลีใต้ดิ
0: แชมป์กลุ่มคือเติร์กเมนิสถานครับ
1: อืม
0: เกาหลีใต้แพ้เติร์กเมนิสถาน3-2นะครับส่วนเติร์กไปชนะเวียดนาม2-0แล้วก็เกาหลีใต้ไปชนะเวียดนาม4-0โดยภาพรวมเกาหลีใต้เล่นดีกว่าแต่เติร์กเนี่ยยุคนั้นเป็นยุคที่นักเตะเขาเล่นกันมานานแล้วจริงๆตอนนั้นน่ะเวลาอุ่นเครื่องเจอทีมชาติไทยอ่ะเติร์กเมนิสถานเนี่ยสูส
1: อื
0: ี
1: ม
0: นะครับแต่มันเป็นเกมอุ่นเครื่องแต่พอเขาลงในเอเชียนเกมเนี่ยผลงานดีเลยนะก็ทำให้เติร์กเมนิสถานเนี่ยเป็นอันดับ1ของกลุ่มเกาหลีใต้เป็นอันดับ2นะครับแล้วก็ในกรุ๊ปในกลุ่มของทีมชาติไทยเนี่ยคือกลุ่ม F เนี่ยนะครับมีทีมชาติไทยมีโอมานแล้วก็มีฮ่อง
1: อื
0: ก
1: ม
0: ง ไทยโอมานฮ่องกงไต้หวันว่าใครจะเป็นแชมป์กลุ่ม
1: เอาฉีกหรือเอาดี
0: เอาฟังจากชื่อชั้นแล้วว่าอ่ะไทยโอมานฮ่องกงเนี่ย
1: ๆโอมาน
0: มันก็ต้องเป็นโอมานใช่ไหม
1: อืม
0: โทษนะครับปีนั้นไทยเป็นแชมป์กลุ่มครับ
1: จะเท่ไปไหนเนี่ย
0: โอมานเนี่ยชนะฮ่องกง6-0ไทยชนะฮ่องกง5-0เกมสุดท้ายดวลกันไทยชนะโอมาน2-0วัดชัยดำรงอ่องตระกูลและวรุษศรีมะคะยิงโอมาน2-0เกมวันนั้นเนี่ยเจอโอมานเนี่ยเริ่มมาสูสีนะผมจำภาพได้เลยแต่พอเล่นไปสักพักเนี่ยไทยแบบเหมือนแบบมันฮึกเหิมกว่าแล้วความเข้าขามันปักปักปักปักอ่ะสมัยนั้นพี่โย่งนะวรุษศรีมะคะเนี่ยที่ใครๆชอบด่ากันเนี่ยนะผมบอกเลยว่าท็อปฟอร์มมากตรงเป็นตรงอ่ะคือแตะไม่ได้แตะเนี่ยถ้าเกิดอย่าได้เผลออยู่ที่เท้าเขาว่าคือสมัยนั้นใครๆก็มองว่าพี่ซิโก้คือศูนย์หน้าหมายเลขหนึ่งนะแต่ไม่ครับพี่ซิโก้เนี่ยเล่นเหมือนเป็นเพลย์เมเกอร์อารมณ์เหมือนถ้าทุกวันนี้ก็
1: หน้า
0: ประ
1: ต
0: ม
1: ่
0: าณเป็นหน้าต่ำปัจจุบันนี้ก็ฟิลแบบเหมือนชนาธิปอ่ะบางทีก็ทางไป
1: ำ
0: ปีกบ้างเป็นตัวแบบแล้วก็มีปีกอาชีพและกลางอาชีพคนหนึ่งที่เลื้อยดีเร็วก็คือโค้ชแบนเนี่ยคือตะวันศรีปานสมัยนั้นชื่อตะวันนะปัจจุบันคืออะไรชัดตะวันใช่ไหม
1: ทัตตะวันสีป
0: ต
1: า
0: ะ
1: น
0: วันชัดตะวันศรีปานนะมันรูปแบบเนี่ยกองกลางแน่นแน่นมากแต่ไปเล่นจริงๆเนี่ยเอาจริงนะผมมองเกมฟุตบอลแบบเป็นกลางนะผมได้เตะฟุตบอลกับหลายท่านเลยทุกท่านเนี่ยคลาสสูงมากแต่ถ้าเทียบกันจริงๆแล้วอะในระดับเอเชียเนี่ยก็ไม่ได้เวอร์ขนาดนั้นเพราะว่าเราเปรียบเทียบกับการเจอทีมชาติหลายทีมชาติสมัยนั้นเจอกับอาเซียนด้วยกันก็สูสีนะครับเจอมาเลเซียก็เหมือนปัจจุบันอย่างนี้แหละผัดกันแพ้ผัดกันชนะอาจจะมีทรงที่ดูดีมากกว่าหน่อยหรือว่าสามารถที่จะแบบเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรสามารถที่จะรู้สึกเหนือกว่าหน่อยแต่ว่าก็ประมาณนี้แหละไม่ได้แตกต่างกันมาก
1: ค่ะ
0: แล้วประวัติศาสตร์ในรอบ8 ทีมเนี่ยในการเจอกันระหว่างเกาหลีใต้กับทีมชาติไทยเนี่ยนะครับถ้าได้ดูเกมจริงต่อให้เกมของเกาหลีใต้ดูดีแค่ไหนนะครับแต่ว่าทีมชาติไทยเนี่ยชนะด้วยสิ่งเดียวเลยผมพูดได้เต็มปากนอกจากเสียงเชียร์นะคือความบาลานซ์ของทั้งทีมมันกลมกล่อมเพราะอะไรครับรวมตัวกันมานาน
1: ค่ะ
0: มีการเก็บตัวเอเชียนเกมเนี่ยเก็บตัวกันจริงจังเก็บกันเป็นเดือน2 เดือนนะครับ
1: มันจริงไหมที่เมื่อก่อนคือเขาเก็บเพื่อรอเล่นรายการอย่างเงี้ย
0: ใช่ครับเพราะบอลลีกไม่มีมันเป็นบอลกึ่งอาชีพจัดแล้วก็ปีนี้เปลี่ยนกติกาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะเออคือไทยลีกเนี่ยจัดมา30 ปีนะโหนี่เท่ากับอาเซียนครับนะ AFF นะแต่ว่าตอนสมัยนั้นมันเป็นลีกกึ่งอาชีพทดลองจัดเดี๋ยวปีนี้เอาอันนั้นอันนั้นเป็นอย่างนี้คือแต่ละปีเนี่ยแล้วก็เป็นยุคที่ยังไม่มีเกมเย่าเยือนเป็นยุคที่สมมุติวันนี้เตะ2 เกมใช้สนามไหนอีก2 เกมใช้สนามไหนพรุ่งนี้เตะอีก2 เกมใช้สนามไหนมีสนามที่แบบเป็นเหมือนสนามกลางอ่ะ
1: ค่ะ
0: ก็คือมีอยู่ไม่กี่สนามอะที่จัดแข่งอ่ะบางวันมี3 เกมอะไรอย่างเงี้ยเตะตั้งแต่บ่ายจนถึงค่ำเตะมืดไม่ได้ไฟไม่มีไฟไม่ดีมันก็จะเป็นฟิลประมาณเนี้ยก็คือจนมาถึงยุคที่มีโปรวินเชียลลีกหลังจากเอเชียนเกมสักพักก็มีโปรวินเชียลลีกก็ทดลองเอาทีมท้องถิ่นเตะเย่าเยือนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดินทางโดยรถทัวร์นะขึ้นเชียงใหม่อะไรนะนครสวรรค์สุพรรณบุรีแบ่งเป็นอะไรนะเป็นเหนือกับใต้เป็นโซนเหนือกับโซนใต้พวกแก๊งทางลงกรุงเทพไปเตะกันทางภาคใต้ขึ้นเหนือไปกับเตะกันโซนเหนือกับโซนอีสานจะเจออีสานสุดมีศรีสะเกษด้วยที่ไกลสุดเนี่ยเจอก็หนักสุดก็ศรีสะเกษอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: นะครับ ที่กลับวนไปเรื่องนี้ก็คือว่าผมว่าเขาประเมินตัวเองว่าเราอยู่จุดไหนลีกก็ไม่ได้ดีอ่ะอย่างมาเทียบกับปัจจุบันเลยไทยลีกอยู่อันดับ4ของเอเชียเนี่ยไม่ธรรมดานะ
1: ไม่
0: ถือว่าการจัดการดี
1: ต้อ
0: ม
1: งใ
0: า
1: ช
0: ก
1: ้ค
0: นะ
1: ำว่าอะไรใช่คืออย่างนี้คนที่มายุคเนี้ยอาจจะไม่ทันยุคก่อนนะที่มันแบบไฟดับมั่งมีนะ
0: ใช่
1: ไปทำเป็นเล่นคุณผู้ฟังอันนี้เรื่องจริงมีไฟดับไม่ได้เตะเกิดขึ้นนะดับจนต้องยกเลิกอะไรอย่างเงี้
0: ย
1: ย
0: กเลิก
1: มี
0: อ่าน
1: ะคะ
0: สนามก็สนามยุคนั้นนะไม่ได้ดีครับสนามกีฬา
1: ไม่
0: ก
1: ไ
0: ล
1: ด
0: า
1: ้
0: งน
1: ด
0: ค
1: ี
0: รสวรรค์เนี่ยพอจบเอเชียนเกมเนี่ยผมไม่เตะหูแข็งเนี่ยสะโพกผมเนี่ยยังมีแผลเป็นเนี่ยนะครับเป็นรอยตะขาบยาว2 นิ้วกว่าเนี่ยจากสนามกีฬากลางนครสวรรค์เลย
1: ของฝากจากสนามกีฬากลาง
0: ใช่ซึ่งเพิ่งผ่านกีฬาเอเชียนเกมมาไม่นานนะ
1: ย้ำเอเชียนเกมนะคะไม่ใช่ซีเกมเอ
0: ใช่
1: เชี
0: เอ
1: ยน
0: เช
1: เก
0: ียนเ
1: ม
0: กมนะครับนั่นคือมาตรฐานในอดีตแต่ทำไมผลงานทีมชาติมีแต่คนพูดถึงทุกวันนี้การเก็บตัวก็ไม่ได้ดีนะครับหมายความว่าเขาเก็บตัวระยะมีระยะเวลานะแต่ก็ไม่ได้แบบหูเปี้ยไม่ได้มีวินัยเปี้ยถ้าใครเคยได้ยิน
1: ก
0: เร
1: ็
0: ื่องเตะแหลกแล้วแหกค่ายเนี่ยคือนักบอลเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยวินัยเนี่ยไม่ได้เปี้ยไม่ได้มีอะไรจับตักคือเอางี้มันเหมือนที่มียายคนหนึ่งเล่าอ่ะที่มันมีนิทานเล่าอ่ะเขาบอกอู้ไอ้หนูเอ้ยสมัยก่อนนะหากินง่ายย้ายออกจากบ้านไปเนี่ยนะกลับบ้านมาเนี่ยพวกมีของกินแล้วมีไข่มีบะหมี่มีข้าวสารมีน้ำมันพืชเออหลานก็เลยตอบก็เลยถามยายว่าสมัยนี้มันหากินยากเหรอคุณยายโอ้ยากมากลูกอืมเพราะมันมีกล้องวงจรปิด
1: ยาย
0: นึกออกไหมอ่านี่เหมือนกันครับนักฟุตบอลเนี่ยสมัยเนี้ยผมว่าจริงๆแล้วมันก็มีความอยากเกเรบ้างเหมือนกันแหละนะแต่มันยากเพราะหนึ่งมีสื่อสองคือมีโซเชียลเน็ตเวิร์กทุกคนมีกล้องอยู่ในมือครับคุณไปเผลอเนี่ยนะคุณหนีค่ายไปแคมป์ซ้อมทีมชาติไปเที่ยวเนี่ยนะโดนคือไอ้โรงแรมเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทําเป็นคุกหรอกนึกออกปะคุณมีอิสร
1: ใช
0: ะ
1: ่
0: อยู่
1: ใ
0: แ
1: ช
0: ล้
1: ่
0: วคุณระดับทีมชาติอ่ะคุณจะเดินจากโรงแรมมาคุณจะเดินอะไรนะเข้าคลองเพลงก็ได้เนี่ยรังสิตเนี่ยจะข้ามไปฝั่งรังสิตไปมอรังสิตไปมอกรุงเทพก็ได้มีที่เที่ยวเยอะแยะนึกออกปะร้านอาหารร้านเยอะแยะแต่เขาไม่ทํานอกจากความเป็นมืออาชีพที่มากขึ้นนะอีกอย่างหนึ่งคือสายสังคมมันจับตาเนี่ยดูอย่างสิงคโปร์ดิอีโดฟานฟันดี้เนี่ย
1: โอ้
0: ใช่ไหม
1: เ
0: ต
1: ก
0: อ
1: ินด
0: น
1: อ
0: ี
1: ะ
0: ้
1: ไรข
0: เป
1: ึ
0: ็
1: ้
0: น
1: น
0: ข่าวดังอยู่ที่สิงคโปร์เนี่ยว่ายังไงเนี่ยเรื่องพาผู้หญิงเข้าแคมป์ฟุตบอลเนี่ย
1: ก็อาจจะยังไม่ได้ฟันธงนะแต่ว่าถือว่าเป
0: อ
1: ็
0: ่าน
1: ข่าวใหญ่ที่
0: แต
1: ว
0: ่
1: ง
0: เห็
1: ก
0: น
1: า
0: ไ
1: ร
0: หม
1: ฟุตบอลสิงคโปร์กำลัง
0: อ่าร
1: อคำตอบจากเจ้าตัวอยู่เพราะว่าจ
0: ใช
1: ริง
0: ่
1: ๆแล้วอ่ะพอเขาต้องเรียกว่าอะไรแกกลับออกจากไทยลีกไปอ่ะก็เงียบไปเลยนะเหมือนก
0: อ
1: ับ
0: ืม
1: อยู่ดีๆก็คือตอนที่มาอยู่กับบีจีนี่ฟอร์มดีมากเลยนะพี่เต้
0: ครับ
1: 2 ปี 3 2 ปีได้เนาะที่ฟอร์มดีๆเลยอ่ะ
0: เรื่องล่อใจมันเยอะผมไม่ได้พูดถึงนักเตะเป็นรายคนนะแต่ผมบอกได้เลยนักเตะต่างชาติหลายคนเนี่ยนะคนที่ไม่ได้ดูฟุตบอลเนี่ยรู้จักดีกว่าคนดูฟุตบอลซะอีกเอ
1: รู
0: ก
1: ้จั
0: ม
1: ก
0: ัย
1: หน้า
0: ท
1: ต
0: อง
1: า
0: หล่อเอกมัยทองหล่อลูฟท็อปทั้งหลายเนี่ยพรุ่งนี้บอลเตะยังอยู่แถวนั้นกันอยู่เลยบางคนนี่วิ่งมาจากแถวอะไรนะ M8อะไรเงี้ยตอนเช้ากลับไปตอนเย็นเตะเนี่ยแข่งเนี่ย
1: ต้องบอกว่าไม่ฝึกทั้งร่างกายและจิตใจนะ
0: เออ
1: ที่ไทยเนี่ยมันจะสอนคุณทุกอย่างเพราะว่าเอาม
0: ั
1: จ
0: น
1: ากที่เห็
0: จ
1: น
0: ริง
1: แค่ว่า
0: ใช่ครับ
1: มีคนกล
0: เ
1: ั
0: ม
1: บ
0: ือง
1: บ้
0: ไ
1: า
0: ท
1: น
0: ย
1: ไปแล้วเอางี้
0: เป็นเมืองอิสระเมืองสนุกในอดีตเขาก็มีแต่ว่าเขาว่ากันว่านะผมก็ฟังกันมาอีกทีนะเพราะผมไม่เคยอยู่ในแคมป์ซ้อมสมัยนั้นนะฟังจากพี่นักข่าวฟังจากตัวนักบอลเองเขาว่ามาแต่ว่าจะร่างกายยังไงก็แล้วแต่เมื่อเข้าถึงในพีเรียดซ้อมเนี่ยเขาเต็มที่กันทุกคน หมายความว่าต่อให้จะโดดแคมป์ซ้อมนะซ้อมทีมชาติเสร็จกลางคืนแอบไปหนีเที่ยวเนี่ยแต่เช้ามาเนี่ยวิ่งก็คือวิ่งเขาบอกวิ่งกี่กิโลก็วิ่งตามนั้น
1: จริง
0: ก็คือซ้อมเต็มที่แล้วไปสลบเหมือดเอาเขาเรียกใช้สุดกันทุกด้านน่ะที่เล่าให้ฟังไปทั้งหมดเนี่ยผมอะอยู่ในการดูไอเช่นเกมเนี่ยในรอบแรกเนี่ยที่นครสวรรค์เนี่ยดูทั้งเกาหลีเติร์กมินิสถานแล้วก็เวียดนามเนี่ยแล้วพอเราดูทีวีดูทีมชาติไทยเล่นเนี่ยผมว่าทั้งเติร์กและเกาหลีอ่ะยังไงก็ทรงดีกว่าทีมชาติไทยแต่ทำไมไทย
1: อืม
0: ไปถึงชิงเหรียญทองแดงได้อ่ะในเขาจริงตก
1: อื
0: ร
1: ม
0: อบเนี่ยรู้สึกแพ้จีนเหมือนกันนี่แหละอุตส่าห์ผ
1: น
0: ่
1: ี
0: า
1: ่
0: น
1: แหล
0: เก
1: ะ
0: าม ห
1: ั
0: ล
1: ้
0: ี
1: ง
0: ใต้ได้นะ
1: อื
0: แต่
1: ม
0: ก็สุดท้ายก็รอบรองก็แพ้จีนนะแล้วก็ใช่ไหมน่าจะแพ้จีนนะผมจำไม่ผิดแล้วก็มาชิงเหรียญทองแดงแพ้ก็ได้ที่สี่เนี่ย
1: อืม
0: แต่ทีมชุดนั้นมีการดูแลมีการปั้นทีมอย่างต่อเนื่องแล้วนักเตะโครงสร้างเป็นนักเตะชุดเดิมมาเรื่อย
1: อืม
0: ๆการที่คุณจะไปเบียดใครได้เนี่ยคุณต้องเป็นเล็งในทีมชาติว่ามีใครที่นั่นอยู่แล้วมีสิทธิ์เจ็บไหมมีสิทธิ์ที่เราจะไปเป็นตัวสำรองคู่กับเขาเล่นดีกว่าได้ไหมทรงฟุตบ
1: ออ
0: ล
1: ื
0: ก
1: ม
0: ็จะมีทรงบางอย่างพื้นฐานใกล้เคียงเดิมพอยุค
1: อืม
0: ปีเตอร์วิทย์ก็จะทำงานยาวนึกออกปะยุคโค้ชคนไหนแล้วแต่ทำจะได้ทำงานยาวจะไม่ได้เปลี่ยนนักเปลี่ยนโค้ชบ่อย
1: อ้าวนี่ไงเดี๋ยวต่อส
0: ๆ
1: ัญญาค่ะสั้นไปอี
0: ผ
1: ก
0: มเปรียบเทียบเลยเนี่ยต่อสัญญาเนี่ยคือ
1: เอ
0: หลาย
1: อ
0: คนอาจจะวิจารณ์นะว่าฮัดสันเนี่ยไม่ได้เป็นโค้ชที่ดีเด่อะไรมีโปรไฟล์ดีอะไรใช่ไหมแต่ผมว่าจริงๆนะคุณจะจ้างอิชิอินะจะจ้างอะไรเนี่ยนิชิโนะคุณจะจ้างมาโน่หรือคุณจะเนี่ยมาปัจจุบันเนี่ยเป็นอะไรนะเป็นฮัดสันเนี่ยนะให้เขาทำงานยาวๆครับและ
1: ค่ะ
0: ให้อิสระในการที่เลือกตัวนักเตะปัจจุบันนี้
1: อื
0: ผม
1: ม
0: ยังไม่แน่ใจเลยว่านักเตะที่ใช้อยู่เนี่ยเป็นนักเตะที่เขาอยากได้จริงหรือเปล่า
1: อืม
0: แล้วมันมีปัจจัยหลายอย่างอะนะแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็จะเห็นทรงทีมชาติเนี่ยพอมันมีเขาเรียกอะไรอ่ะมันมีความขลุกขลิกเยอะ
1: อืม
0: มันนู่นนี่นั่นอ่ะรายการนี้เลือกไม่ได้นี่เรียกไม่ได้ผู้ใหญ่มันมีเรื่องผู้ใหญ่บ้างมีอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมันจะมีสไตล์ฟุตบอลไทยๆนะสุดท้ายเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรที่เป็นแบบที่ดีที่สุดจริงๆอ่ะเนี่ยทีมชาติไทยเนี่ยเตะฟีฟ่าอาเซียนเนี่ยมีสิทธิ์เรียกเนี่ยผมก็ดูโครงสร้างแล้วก็มันก็ยังเป็นถือว่าเป็นทีมชุดใหม่เยอะนะมีโครงสร้างนักเตะเก่าอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่รู้สิ
1: อืม
0: ผมอาจจะต้องเห็นโครงสร้างทีมสักทีมชาติไทยสักชุดหนึ่งอ่ะเหมือนสมัยยุคซิโก้ไหมคนไทยก็ถึงจะติดเพราะต้องจําได้อ่ะว่านักเตะไทยจะมีใครบ้างอ่ะเพราะเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทดลองอ่ะหนึ่งคว
1: อ
0: า
1: ื
0: มน
1: ม
0: ิยมอ่ะไม่ได้ไม่ใช่ว่าที
1: เพ
0: ม
1: รา
0: ช
1: ะ
0: า
1: ว
0: ติ
1: ่
0: ไท
1: ายผ
0: เล
1: ล
0: ่นไม
1: ง
0: ่
1: า
0: ด
1: น
0: ีนะ
1: มันก็ไม่ต่อเนื่องนะ
0: ผมนับถือนักเตะไทยเนี่ยเล่นดีทุกคนจริงๆแต่ว่าพอมั
1: อ
0: น
1: ื
0: ไม่
1: ม
0: ต่อเนื่องเนี่ยแฟนบอลจำภาพไม่ได้ว่านี่คือทีมชาติชุดใหญ่
1: อืม
0: สองก็
1: เพรา
0: ค
1: ะ
0: ือ
1: บาง
0: ตัว
1: ที
0: นัก
1: น
0: เต
1: ่ะ
0: ะเองเนี่ยก็ต้องปรับตัวกันทุกครั้ง
1: ค่ะเพราะต้องบอกว่าแฟนฟุตบอลไทยบางคนน่ะเขาดูแต่ทีมชาตินะเขาไม่ดูสโมสร
0: ใช่แล้
1: เข
0: ว
1: าไม่สนเพราะไม่รู้ด้วยในสโมสรคุณอาจจะเล่นดีมากยิงเยอะหลายลูกลงตัวจริงตลอดยืน90 นาทีหัวใจของทีมแต่ถ้ามาถึงวันที่คุณมีโอกาสทีมชาติอ่ะพี่สังเกตไหมเล่นไม่ออกอ่ะอินี่ใครวะ
0: ตอนสโมสรจะดีมากก็ได้แต่
1: อ
0: ว
1: ่
0: ั
1: าน
0: นี้
1: แต่
0: แต่
1: ไ
0: ม
1: อ
0: า
1: ้
0: ต
1: น
0: ั
1: ี่
0: นใ
1: ใน คร
0: ที
1: อ
0: ม
1: ่ะ
0: ชาติอ่ะ
1: เออไปเล่นเงี้ยอ่าเห็นไหม
0: แต่เรียกมาได้ไงวะ
1: เออเนี่ย
0: มั
1: มัน นจะมีป
0: น
1: ร
0: ั
1: ะ
0: ่
1: โ
0: น
1: ย
0: แห
1: ค
0: ละ
1: แบ
0: ครับ
1: บประมาณเนี้ยนะในยุค
0: ผม
1: หลังๆนะพี่ประมาณ5 ปีเนาะที่เราเริ่มเรียกตัวตามฟอร์มในสโมสรอะไรเงี้ยเออที่ไม่ได้เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ใช่แบบเหมือนมีใครที่จะแบบแน่นอนอะไรเงี้ยสักทีเดียวอะไรแบบเนี้ย
0: ผมเห็นด้วยนะกับการต่อสัญญาฮัดสันไปถึงเดือนกุมภาปีหน้าในครั้งเนี้ย
1: อื
0: เพราะ
1: ม
0: ผมว่า เดี๋ยวเราเปลี่ยนกุนซือกลางศึกอีกเนี่ยนะครับ
1: ยิ่งแย่นะ
0: เดี๋ยวมีรายการใหม่อะไรรายการนู้นนี่นั้นเข้ามานะมันไม่ต่อเนื่อง
1: อืม
0: จริงๆแล้วทีมชาติไทยใครก็ได้ปีเตอร์วิทย์ก็ไม่ใช่เป็นโค้ชที่เทพมากเอาพูดตรงๆเลยตอนมาทำไทยลีกเนี่ยจนตอนหลังกลับมาทำปตท.ระยองอะไรเนี่ยก็เห็นว่าปีเตอร์วิทย์ก็ไม่ได้แบบมีกลยุทธ์อะไรเทพแบบเหนือกว่าโค้ชคนอื่นมากมายอ่ะแต่สิ่งหนึ่งคือไว้ใจให้เขาทำเข้ามาในเวลาที่เหมาะสมเลยเป็นชุดทีมชาติชุดหนึ่งที่คนจดจำเช่นเดียวกันครับวันเนี้ยฮัดสันเนี่ยอาจจะไม่ใช่แบบ The Choose One อ่ะ
1: เดี๋ยวโชว์สักวันนะอาจจะยังไม่ใช่
0: The
1: แบบ
0: Choose One อ่ะเออแต่เมื่อเขาทำแล้วให้เขาทำเถอะครับอย่างน้อยให้เขาเห็นให้ไทยเราได้มีภาพจำในวิธีการเล่นตัวนักเตะบ้างตอนเนี้ยคนไทยจำไม่ได้ว่าทีมชาติไทยเล่นยังไงการทำอะไรที่ระยะยาวเนี่ยและป้องกันเหตุหลายๆอย่างเนี่ยอย่างที่เขาบอกว่าโค้ชที่ดีเนี่ยอาจจะไม่ใช่โค้ชที่เก่งที่สุดนะแต่เป็นโค้ชที่แก้ปัญหาและป้องกันปัญหาที่จะเกิดเนี่ยเขาเรียกทำให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด
1: ใช่ครับ
0: ต้องทำเรื่องนี้ให้ได้ก่อนจะไปคุยเรื่องแบบพัฒนาขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งเนี่ยนะถ้ายังแก้ปัญหาคือทุกทีมมีปัญหาหมดแหละเนี่ยรวมตัวกันเนี่ยว่าได้นักเตะที่ดีที่สุดมาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันอาจจะเล่นไม่ออกมันอาจจะไม่เป็นไปตามแผนนี่คือฟุตบอลครับชีวิตฟุตบอลเป็นอย่างนี้จริงๆผมเปรียบเทียบตั้งแต่เราเล่ามาเนี่ยกันเหมือนการจัดการน้ําอ่ะเราเตะฟุตบอลมานานมากสุดท้ายมันเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามาเรื่อยๆเราเปลี่ยนกุนซือเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนทรงคัมภีร์ฟุตบอลเขียนเสร็จอะไรจะเป็นโรดแมปก็ไม่ได้ใช้อะไรนะปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์เราก็ยังเป็นเหมือนเดิมเนี่ยผมจําได้เลยว่ามันจะ20 ปีแล้วมั้งเป็นเหมือนเดิมซ้ําๆมาเนี่ยสิบกว่า
1: อันนั้นก็
0: ใช
1: ด้
0: ่
1: ว
0: ไ
1: ย
0: หม
1: นะแต่ว่าถ้าถามว่าที่เห็นจริงๆอย่างเรื่องลิขสิทธิ์เนี่ยปีเนี้ยซ้ำซ้อนหลายรายการ
0: ซ
1: ติ
0: ้
1: ด
0: ำซ
1: นะ
0: ้อ
1: ท
0: น
1: ี่
0: ใช่งงเหมือนกันว่าจริงๆแล้วรายการหลักๆหลายรายการเนี่ยก็มันก็มีปฏิทินออกมาก่อนตั้งนานแล้วอะมันไม่ได้มีเหตุปัจจัยอย่างตอนช่วงโควิดที่แบบต้องเปลี่ยนแปลงกระทันหันนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะอย่างปีช่วงปี2020-2021อะสักหน่อยตั้งแต่ประมาณ22เนี่ย22 23 24 25 26เนี่ยตก4-5 ปีผ่านมาแล้วเนี่ยบอลนิ่งพอสมควรแล้วนะครับเหมือนว่าตัวฟีฟ่าก็ประกาศรายการล่วงหน้ารายการแข่งรายการนั้นรายการนี้ขนาด AFF ก็ประกาศแข่งล่วงหน้ามันเตรียมตัวมันน่าจะเตรียมตัวได้ก่อนทั้งหมดอ่ะแต่ทําไมมันเรายังเห็นภาพเดิมๆลูปเดิมๆในการที่เหมือนแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตลอดอ่ะนั่นแหละครับผมว่าเนี่ยคือรากของปัญหาใหญ่ที่ทำให้เรามีการตั้งคำถามว่าทำไมฟุตบอลไทยไม่ได้ไปบอลโลกทำไ
1: น
0: ม
1: ี่แหละคำตอบ
0: ด
1: อย
0: ู
1: ู่
0: เหมือน
1: ใ
0: ไ
1: ก
0: ม
1: ล
0: ่
1: ้
0: ไป
1: ๆนี
0: ไ
1: ่
0: หนคำตอบอยู่ใกล้ๆเลยนะฮะ U21จัดปีที่แล้วมาปีนี้จัดต่อผมก็เห็นยังเงียบอยู่เหมือนเดิมทั้งที่มันสามารถจัดการในการโปรโมทในล่วงหน้าได้ถูกไหมใช้สนามดีๆได้หรืออะไรก็แล้วแต่ก็ไม่รู้เนี่ยเนี่ยเจอน้ำท่วม U21งดจัดไปก่อน
1: หยุดก่อน
0: หยุดก่อนหยุดไว้ก่อนไม่รู้ไปมาอย่างไงเกิดเนี่ยอ่ะปัญหามันมีหลายด้านน่ะเราไม่ได้โทษสมาคมนะผมก็ชมฟุตบอลอย่างเรื่องการต่อสัญญาฮัดสันผมชมนะผมชมสมาคมนะแต่บริษัทกับไทยลีกกับสมาคมก็เห็นปัญหาหลายอย่างล่วงหน้าทําไมไม่แก้ไม่รีบแจ้งล่วงหน้ามันก็บางทีหรือวางแผนผมก็ไม่ใช่ฝ่ายบริหารนะแต่เราตั้งคําถามได้ไม่ต้องมองผมเป็นสื่อมวลชนกันละโอ้ผมเป็นแฟนบอลไทยคนหนึ่งอ่ะที่ผมอยากตั้งคำถามเรื่องกันนะเราลองทำดีมทีมแล้วก็มีโรดแมปจริงๆจังๆแบบญี่ปุ่นดีไหมเราจะได้แอบปื้มปิ่มเวลาเราเอางี้ตอนเราเตะ AFF อยู่อ่ะยังไม่รู้เลยว่าเอเชียนเกมเนี่ยจะเป็นใครญี่ปุ่นประกาศตัวเรียบร้อยแล้ว
1: เขาทําโหต้องโหญี่ปุ่นนี่ยากเลยอันนี้พูดจริงนะเพราะเขา
0: เต
1: ท
0: ร
1: ํ
0: ี
1: าย
0: ม
1: ร
0: เส
1: อ
0: ื้อ
1: แบบ
0: เตรียมทุกอย่างคือมันมีแผนทุกอย่างเรียบร้อยไปหมดตั้งนานแล้วอ่ะ
1: เสื้อเขาก็ไม่ต้องมานั่งออกแบบใหม่อะไรนะเหมือนไปดูเดพี่เต้ในเอเชียนเกมอ่ะทีมชั้นนําอ่ะใส่เหมือนกันอ่ะเขาใส่เหมือนกับทีมชาติชุดใหญ่นั่นแหละ
0: นั่นแหละจบ
1: แล้วมันไม่ต้องมานั่งแยกอะไรเงี้ยแต่เราก็เข้าใจอันนี้มันเป็นเรื่องของการตลาดด้วยอะไรด้วยเนาะหลายอย่างนะสําหรับผู้ลงทุนเนาะก็ว่านไป
0: โอ้
1: น
0: เ
1: ะ
0: นี่ย
1: แต่ว่า
0: พูดถึงเสื้อแตงหวานขอแวบมานิดนึงเหอะผมไม่ได
1: เ
0: ้
1: อาหน่อยหน่อย
0: เป็นคนกูรูฟุตบอลไทยอะไรขนาดนั้นระดับกฎระเบียบฟีฟ่าอะไรขนาดนั้นผมยังสงสัยเลยอ่ะว่าใส่เนื้อเพลงฟุตบอลไปใน
1: ได้
0: เสื้
1: ไ
0: อง เน
1: อ
0: ี่
1: ่
0: ย
1: ะ
0: มันจะไม่จำได้ไหมแตงหวานเราเคยคุยกันสอง
1: ใช
0: สั
1: ่
0: ปดาห์
1: ใช
0: ติ
1: ่
0: ดด้วยมีแวบเข้ามาสองครั้งด้วยตอนที่รู้เรื่องว่าจะมีไอ้มันมีภาพโปรโมทออกมาเป็นขาวดำอ่ะ
1: ว่ามันจะเป็นเวอร์สของเพลงชาตินะ
0: ใช่เป็นเพล
1: ก
0: ง
1: ลาย
0: ช
1: เป็
0: าน ติ
1: ไวดีแบ
0: แล
1: บ
0: ้วเนื้อหาเพลงชาติมันเกี่ยวข้องกับเรื่องเนี่ยการเมืองการปกครองแน่นอนซึ่งมัน
1: ก
0: ม
1: า
0: ี
1: รปลุกใจอะไรเงี้ย
0: มันสุ่มเสี่ยงต่อความผิดอ่ะไอ้ในฟุตบอลโลกเนี่ยเคปเวิร์ดปะที่เขามีอะไรติดเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นชาติเขาเนี่ยไอ้ที่เป็นคนชูเอกราชของเขาเนี่ยเป็นเงาเงาเนี่ยก็ยังใส่ไม่ได้เลยต้องถอ
1: ใช
0: น
1: ่
0: เลย
1: ค่ะ
0: แล้วเราไม่มีใครเอะใจหรือไม่มีการส่งหนังสือไปถามฟีฟ่าสักหน่อยเหรออ
1: ่านหน่อยไหมจริงๆม
0: ส
1: ัน
0: ุด
1: มี
0: ท้า
1: น่
0: ย
1: าจะมีให้อ่านนะ
0: สุดท้ายมาอะไรมารายการอะไรฟีฟ่ารับรองบอกเสื้อตัวนี้ใส่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนเสื้อด่วนนะฮะ
1: ถ้าเขาไม่ทำเราก็ไม่มีอะไรให้คุยไงเนี่ยวนกลับไปที่เดิม
0: ก็นั่นแหละ
1: ไ
0: ค
1: ม
0: ร
1: ่
0: ับ
1: คุยก็ได
0: ก
1: ้
0: ็
1: พี่เต้บอก
0: ถ้าเกิดไม่มีปัญหาเนี่ยฟุตบอลมหาชนก็ไม่เกิดนะนะครับ
1: แต่ไม่ได้ว่า
0: ก็
1: ต้องมีปัญหาตลอดนะไม่มีมันก็ได้เดี๋ยวคุยเรื่องอื่น
0: ครับก็ฝากส่งกำลังใจนะครับท้ายรายการส่งกำลังใจ
1: พรุ่ง
0: ถึง
1: นี
0: ท
1: ุ้
0: กท่านนะที่เจอปัญหาทุกภัยนะครับแล้
1: คว
0: ก
1: ่ะ
0: ็
1: แล้วก็พรุ่ง
0: ส
1: น
0: ่
1: ี
0: ง
1: ้
0: ก
1: น
0: ำ
1: ะ
0: ลังใจ
1: ทุ่มค
0: ถ
1: ร
0: ึ
1: ึ
0: ง
1: ่ง
0: ทีมชาติทุกชุดรวมถึงนักกีฬาประเภทอื่นด้วยนะครับปีนี้เอเช
1: ค
0: ีย
1: ่
0: น
1: ะ
0: เกมผลงานดีนะน่าดูแล้วสนุกหลายหลายกีฬาพี่กีฬาฝากติด
1: เ
0: ต
1: ป็น
0: าม
1: กำล
0: ก
1: ั
0: ัง น
1: ในจ
0: ะครับ
1: ให
0: แล
1: ้
0: ้วก็
1: นะคะ
0: เป็นกำลังใจนะครับให้นักกีฬาทุกคนวันนี้คนผ่าชนลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งเก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดินเฝ้าระวังโลหะหนักปนเปื้อนในพื้นที่บ้านเหมืองสองท่ออำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
7: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
6: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
7: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
8: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ตรวจสอบน้ำป่าไหลหลากบ้านเหมืองสองท่อจังหวัดกาญจนบุรีเร่งเก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดินเฝ้าระวังโลหะหนักปนเปื้อน
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบหมายกรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและน้ำไหลข้ามฝายกั้นน้ำบริเวณบ้านเหมืองสองท่ออำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมกำชับให้ประเมินความเสี่ยงต่อคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้านนายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่8ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดินเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนและการแพร่กระจายของโลหะหนักเบื้องต้นจากการตรวจสอบฝายดักตะกอนในลำห้วยซิตี้ทั้ง4แห่งยืนยันว่าไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าทั้งนี้หากทราบผลการตรวจวิเคราะห์จะเร่งรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีทราบทันทีพร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือนำน้ำในบริเวณดังกล่าวไปใช้ประโยชน์จนกว่าจะมีการประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับการประปาส่วนภูมิภาควางแผนให้บริการน้ำประปารองรับกรณีระบบผลิตจ่ายน้ำได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเตรียมรถบรรทุกน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง
10: นายเจเซไทเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากสถานการณ์รถไฟในหลายพื้นที่ทั่วประเทศได้กำชับการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.ประเมินความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อการให้บริการน้ำประปาเตรียมกำลังคนเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานรวมถึงวางแผนเคลื่อนย้ายมอเตอร์และหม้อแปลงไฟฟ้าออกจากพื้นที่เสี่ยงพร้อมให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของพนักงานโดยเฉพาะการป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าและกระแสน้ำเชี่ยวรวมทั้งให้เตรียมแผนรองรับกรณีระบบผลิตและจ่ายน้ำได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพร้อมเตรียมรถบรรทุกน้ำและเส้นทางลำเลียงด้วยจัดลำดับการส่งน้ำสะอาดให้แก่โรงพยาบาลศูนย์พักพิงชั่วคราวและบ้านเรือนประชาชนเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงน้ำสะอาดด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกปภ.กล่าวว่ากปภ.ติดตามสถานการณ์ผ่านวอร์รูมทุกวันเพื่อประเมินสถานการณ์และสั่งการได้อย่างทันท่วงทีโดยมีเป้าหมายสำคัญคือรักษาความต่อเนื่องของการให้บริการน้ำประปาและเร่งนำน้ำสะอาดไปถึงประชาชนให้เร็วที่สุดจุฑามาตรรักษาพันธ์รายงาน
3: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนำโดรนกู้ภัยสแกนพื้นที่และขนเสบียงช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่เคหะร่มเกล้าย้ำรัฐบาลดูแลประชาชนอย่างดีที่สุด
11: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ลงพื้นที่เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพซึ่งเป็นจุดที่น้ำท่วมหนักที่สุดของกทม.ในขณะนี้พร้อมกล่าวว่าปัญหาหลักที่พบคือพื้นที่ไข่แดงกลางชุมชนน้ำท่วมสูงและติดรั้วเรือเข้าไปส่งเสบียงไม่ได้กระทรวงอว.จึงได้ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.และภาคีเครือข่ายส่งทีมอาสาโดรนกู้ภัยน้ำท่วมแก้ไขข้อจำกัดนี้โดยใช้โดรนทั้งหมด6ลำทำงานควบคู่กันคือโดรนสำรวจเล็ก4ลำบินสแกนพื้นที่และประเมินสถานการณ์ฉับไวและโดรนขนส่งใหญ่2ลำรับน้ำหนักได้ถึง80กิโลกรัมบินหิ้วเสบียงเข้าไปหย่อนด้วยสลิงยาว20เมตรถึงจุดที่พี่น้องประชาชนอยู่ได้อย่างแม่นยำส่วนเรื่องอาหารกระทรวงพม.นำครัวกลางลงพื้นที่แล้วและกำลังย้ายจุดทำอาหารไปในที่ที่ส่งอาหารถึงคนในชุมชนทุกคนได้ไวขึ้นชวนันท์มาลีรายงาน
3: เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5ช่วยลดค่าใช้จ่ายลดการใช้พลังงานในระยะยาวจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: รายการทีเล่นทีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบเป็นบ้านฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนสเปิร์ลหน่อยเซการละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันภาคเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
4: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
5: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
6: นราพงศ์วยวัฒน์
7: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
6: ชัดทุกประเด็น
7: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
6: นราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
8: ทราบแล้วเปลี่ยน
9: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสื่อนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธ์พิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ

0: และชาติกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: สวัสดีครับเจอกันนัดตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์ปิ่นเกษรครับจำกันได้ไหมครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดตีมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนัดตีมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
2: บูมเมอร์แอนด์เบบี้รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
3: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
4: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยถ้าคุณ
5: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์กวาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
6: กีฬาพารวย
7: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชชา
8: Euroleague Focus
9: สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ FM 97 Sports Station ครับค่ำคืนนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในช่วง EuroLeague Focus 5ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับมีผมมุกสวัสดิ์วันจันทรคุปรับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเดิมสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็สัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับยังคงเป็นคิวของ FIFA Day อยู่นะเนื่องจากว่าทาง FIFA ได้ปรับนะครับตารางการแข่งขันช่วง FIFA Day เนี่ยใหม่นะก็จะเป็นการนำ FIFA Day ของเดือนกันยายนแล้วก็ตุลาคมเนี่ยมาควบรวมกันนะก็จะเป็นช่วงปลายเดือนกันยาควบไปจนถึงต้นเดือนตุลาคมนั่นเองนะส่วน FIFA Day ครั้งหน้าก็จะไปจัดในช่วงพฤศจิกายนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สำหรับใน UEFA Nation League นี่ก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยบรรดาโค้ชนะครับใหม่ๆเนี่ยก็ผลงานก็ต้องบอกว่ายังไม่ค่อยน่าประทับใจสักเท่าไหร่นะครับอย่างกรณีของทีมชาติเยอรมันเนี่ยที่ได้เอาทางเจอร์เก้นคล็อปนะครับเข้ามาคุมทีมนี่ก็2นัดผ่านไปพวกเขาก็ทำได้เพียงแค่แต้มเดียวจาก2นัดนะครับนัดแรกนี่ก็บุกไปเสมอกับเนเธอร์แลนด์มา 1ประตูต่อ1แล้วก็ต้องบอกว่าประตูขึ้นนํา 1-0 ของเยอรมันเนี่ยมีโชคช่วยเล็กๆด้วยนะเนื่องจากอย่างที่พูดกันมาหลายครั้งแล้วนะครับว่ามันเกิดจากสถานการณ์ที่บราน บ๊อบบี้ศูนย์หน้าของเนเธอร์แลนด์เนี่ยมีปัญหาการบาดเจ็บแล้วก็ทิ้งตัวล้มลงไปแล้วทีนี้เนี่ยผู้ตัดสินไม่ได้เป่าหยุดเกมเพราะฉะนั้นผู้เล่นเยอรมันก็มีสิทธิ์ที่จะเล่นต่อซึ่งมันเป็นจังหวะที่นักเตะเนเธอร์แลนด์หลายคนก็ชะงักไปนะครับว่าเอ้าเฮ้ยเพื่อนเจ็บอะไรงี้นะแต่เยอรมันไม่หยุดเล่นแล้วก็ส่งผลให้จนเยอรมันได้ประตูขึ้นนำนะครับแม้ว่าในช่วงท้ายเกมเนี่ยนาทีที่90+2เลยด้วยซ้ำนะก็เป็นเนเธอร์แลนด์ที่มาตามตีเสมอได้เป็น1ประตูต่อ1ก็เรียกได้ว่าเปิดเกมมานัดแรกในการเป็นเฮดโค้ชใหญ่ของทีมชาติเยอรมันก็ทำได้เพียงแค่แต้มเดียวนะครับสำหรับเจอร์เก้นครอปจนมาในนัดที่2ได้กลับมาเล่นในบ้านของตัวเองสำหรับทีมชาติเยอรมันนะก็นัดนี้ก็เล่นกันที่อัลส์บวกนะครับก็ทำได้ไม่ดีเลยนะเมื่อพวกเขาเนี่ยเปิดบ้านพ่ายให้กับกรีซไป0ประตูต่อ1กรีซนี่ก็มาได้ประตูชัยนะครับนาทีที่74จากทางเจ้าดิมิทริออสคูเบลิสนะครับมิดฟิลด์วัย32ปีเป็นประตูเดียวในเกมนี้เลยนะสำหรับทีมชาติเยอรมันนะครับในนัดที่2นี่ก็ต้องบอกว่าถ้าดูจากตัวผู้เล่นที่จัดลงแล้วเนี่ยก็มีหน้าใหม่ๆเยอะมากเลยหลายคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวักโนมันนะในตำแหน่งแบ็คขวานะครับแล้วก็มิดฟิลด์ตัวรุกนะก็ใช้เป็นทางคอนเต้นะครับอันนี้เป็นมิดฟิลด์นะบัมบาเซ่คอนเต้นะครับวัย23ปีเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุกนะแต่ว่าถ้าเป็นตำแหน่งเดิมเขาก็คือศูนย์หน้าแหละนะครับจากฮอฟเฟนไฮม์แล้วก็ศูนย์หน้าตัวเป้าเนี่ยก็ใช้เป็นทางยูเนสเอฟนูทาลิปนะครับศูนย์หน้าวัย23ปีจากไอทรัคแฟรงเฟิร์ตก็ฤดูกาลนี้ก็ยิงไป4ประตูจาก4นัดนะครับแล้วก็ทำได้1แอสซิสต์ในบุนเดสลีกาเยอรมันกับทางไอทรัคแฟรงเฟิร์ตก็โอเคแหละผลงานขนาดนี้ก็ไม่น่าแปลกใจที่โดนเรียกมาติดทีมชาตินะครับส่วนทางเจ้าหนุ่มบาเบเซ่คอนเต้นี่ลงเล่นกับฮอฟเฟนไฮม์มาก็4นัดยังยิงประตูไม่ได้แต่ว่าก็ทำไป2แอสซิสต์นะครับก็เรียกได้ว่าพยายามจะหาตัวใหม่ๆเข้ามาติดทีมชาติแหละในยุค ของเจอร์เก้นครอปนะโดยเฉพาะในตำแหน่งศูนย์หน้านะครับที่ต้องพยายามหาให้ได้โดยด่วนเลยเยอรมันในช่วงยุคร่วม10ปีที่ผ่านมานี้เนี่ยหลังจากที่หมดยุคของมิโลโคเซ่ไปนะครับก็มาใช้ทางกองหน้าที่มันก็ต้องบอกว่าเทียบรัศมีกับบรรดาศูนย์หน้าในอดีตของเยอรมันไม่ได้เลยนะโอลิเวอร์เบียโฮปเจอร์เก้นคลินส์มันนะครับหรือว่าล่าสุดก็คือมิโลสลาฟโคเซ่ที่โอ้โหเป็นดาวซันโวฟุตบอลโลกมาอย่างยาวนานก่อนที่จะมาโดนทางคลีอันเดมเป้กับทางเลอเนลเมสซี่นะครับทำลายสถิติไปได้นะก็สำหรับสถิติของมิโลโคเซ่นี่รู้สึกว่าจะโอ้โหสิบกว่าปีเหมือนกันนะที่เขาทำได้นะครับเป็นดาวซันโวของฟุตบอลโลกนะในตำแหน่งแบ็คขวาหน้าใหม่นี่คือโจชัววักโนมันนะครับอันนี้ก็เล่นอยู่กับทางสตุตการ์ดเล่นในตำแหน่งแบ็คนะแต่ว่าลงเล่นไป4นัดในบุนเดสลีกาเยอรมันทำไป2ประตูกัน1แอสซิสต์ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับกับตัวเลขที่มันบ่งบอกออกมานะส่วนนอกนั้นก็เป็นหน้าเดิมๆครับในแดนกลางก็คิมมิดจับคู่กับเอนเมชาในตำแหน่งปีก2ข้างก็เป็นอเดเยมี่นะครับแล้วก็สำหรับทางสกาเดนี่ก็จากทางเบนฟอร์ดนะครับเควินสกาเดนี่ก็วัย24ปีนะฤดูกาลนี้ก็ทำไป3ประตูจากการลงเล่น5นัดในพรีเมียร์ลีกผมไม่แน่ใจว่าเขาเคยลงเล่นทีมชาติเยอรมันมาก่อนหน้านี้หรือเปล่านะใช่เคยลงต้องบอกว่าเคยมีชื่อติดทีมชาติเยอรมันนะครับในแมตช์กระชับมิตรมาก่อนหน้านี้นะแต่ว่ายังไม่เคยลงประเดิมสนามให้กับทีมชาติเยอรมันเลยตอนฟุตบอลโลกก็ไม่ได้ติดไปน ะครับก็เพิ่งจะมาประเดิมสนามนัดแรกก็ตอนนัดก่อนหน้านี้ที่เล่นกับเนเธอร์แลนด์นั่นเองนะที่เสมอไป 1-1 นะครับทางสกาเดก็ได้ลงด้วยแล้วก็มานัดนี้นะครับก็ได้ลงเป็นตัวจริงอีกครั้งหนึ่งนะแต่ว่ายังทำประตูให้กับทีมชาติเยอรมันไม่ได้เลยสำหรับเควินสกาเดแล้วก็ทางเซ็นเตอร์แบ็กอย่างเจ้าหนุ่มบิสเซกนะครับจากอินเตอร์มิลานเนี่ยยานบิสเซกนี่ก็เคยไม่เคยติดทีมชาติเยอรมันมาก่อนเลยนะเพิ่งจะมาเนี่ยแหละครับสตาร์ทนัดแรกของเจ้าตัวกับทีมชาติเยอรมันก็นัดนี้เลยนะเพราะว่านัดที่แล้วที่เล่นกับเนเธอร์แลนด์ก็มีรายชื่อในมานั่งสำรองเท่านั้นเองนะครับมานัดนี้ก็ได้ลงเล่นตัวจริงแล้วก็ได้เล่น90นาทีเต็มด้วยนะส่วนผู้รักษาประตูเนี่ยนัดที่แล้วใช้เตอร์สเตเกนนัดนี้เนี่ยใช้ทางอเล็กซานเดอร์นูเบิลก็ประเดิมติดทีมชาติเยอรมันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับสำหรับทางอเล็กซานเดอร์นูเบิลนะเพราะว่าก็โดนไป1เม็ดนะครับแล้วก็ในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกนี่ก็ติดไปเล่นฟุตบอลโลกด้วยแต่ว่าไม่ได้ลงเล่นสักนัดเลยนะครับอเล็กซานเดอร์นูเบิลอันนี้เอาจริงๆเนี่ยผมค่อนข้างที่จะเชียร์เขามานานแล้วนะตั้งแต่ตอนที่เขาย้ายมาอยู่กับทางบาเยิร์นมิวนิกนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีโอกาสกับบาเยิร์นเลยจนโดนปล่อยตัวไปอยู่กับโมนาโกกลับมาอยู่กับสตุตการ์ดแล้วก็ฤดูกาลนี้ครับย้ายไปอยู่กับเบซิกตัสตั้งแต่อายุนู่นเลยนะอายุ20เล็กๆเลยปัจจุบันก็จะ30เข้าไปแล้วนะครับอเล็กซานเดอร์นูเบิลรวมไปถึงผู้รักษาประตูเยอรมันอีกคนหนึ่งที่ส่วนตัวผมเชียร์มานานมากแล้วว่ามันควรจะถึงยุคเขาแล้วได้ไหมนะครับนั่นก็คือทางมาร์กอังเดเตอร์สเตเกนที่ทำผลงานได้ดีมากๆกับการที่ลงเล่นให้กับทางบาร์เซโลน่ามาโอ้โหร่วมๆ 7-8 ปีนะที่อยู่กับบาร์ซ่ามานะครับสำหรับทางเตอร์สเตเกนนะแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่สามารถที่จะก้าวข้าม โอ้ไม่ใช่ 7-8 ปีนะครับสำหรับการอยู่กับบาร์ซ่าเนี่ย10ปีด้วยกันที่ไปอยู่กับบาร์ซ่ามานะสำหรับทางมาร์กอังเดเตอร์สเตเกนนะครับก็เฝ้ารอโอกาสการขึ้นมาเป็นมือหนึ่งทีมชาติเยอรมันมาอย่างยาวนานมากๆเจ้าตัวก็ถึงกับให้สัมภาษณ์เลยว่าผมรอโอกาสนี้มา10ปีนะครับเพราะว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมามันก็ต้องยอมรับนะว่าเดเบก็ไม่รู้อะไรหนักหนากับทางมานูเอล นอยเออร์โอเคล่ะเรายอมรับเรื่องฝีไม้ลายมือเรื่องประสบการณ์นะครับแต่มันก็ต้องคิดเผื่ออนาคตยาวๆหน่อยอ่ะไม่ใช่ว่าทนใช้โนเบิลไม่ใช่ขอไปทนใช้ทางไอ้เจ้า นอยเออร์มาจนอายุ40ก็ยังไม่เลิกใช้ครับก็อย่างที่เห็นนะว่าพอมาถึงยุคเจอเกนครอปแล้วมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เรียกนอยเออร์มาติดทีมแล้วก็เริ่มให้โอกาสหน้าใหม่ๆอย่างนูเบิลเตอร์สเตเกนนะครับหรือแม้กระทั่งมือ3มือ4ที่เราคอยโอกาสอยู่นะผมเชื่อว่าณเวลานี้เนี่ยตำแหน่งมือ1ของทีมชาติเยอรมันยังไม่การันตีว่าจะเป็นใครกันแน่เพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งนูเบิลทั้งเตอร์สเตเกนหรือว่าคนอื่นๆนะครับที่ทำผลงานได้ดีในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยไอที่ผมจะไม่ผิดรู้สึกว่าจะเป็นของทางเดี๋ยวกันนะผมจำชื่อมันเป็นเบามันหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะครับที่อยู่กับสโมสรฮอฟเฟนไฮม์หรือเปล่าเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเดี๋ยวผมขอดูฮอฟเฟนไฮม์หน่อยน่าจะใช่ในที่อยู่เนี่ยนะครับใช่โอลิเวอร์เบลมันเนี่ยแต่ว่าก็อายุ36ปีแล้วนะแต่ว่าฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเขาทำผลงานได้ดีมากๆนะครับกับการลงเล่นกับฮอฟเฟนไฮม์รวมไปถึงผู้รักษาประตูหน้าใหม่ๆของเยอรมันเนี่ยต้องบอกเลยว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยเยอรมันเนี่ยเป็นโอ้โหชาติที่ผลิตนักเตะออกมาเนี่ยได้ดีมากๆแทบจะทุกตำแหน่งยกเว้นตำแหน่งเดียวในยุคนี้ที่มันยังหาตัวทีเด็ดไม่ได้สักทีนั่นก็คือตำแหน่งศูนย์หน้าตัวเป้าเท่านั้นเองนะครับผู้รักษาประตูเนี่ยหน้าใหม่ๆที่ดูแล้วไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้โอกาสเหมือนกันนะในก่อนหน้านี้นะครับแต่ผมเชื่อว่าในยุคของเจอร์เก้นคล็อปเนี่ยน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะเลยสำหรับในตำแหน่งผู้รักษาประตูนะ อย่างน้อยๆที่เคยดูนั่งดูเกมบุนเดสลีก้ามาเนี่ยเท่าที่ผมเห็นเนี่ยถ้าไม่นับรวมเตอร์สเตเกนกับทางอเล็กซานเดอร์นูเบิลนะครับน่าจะมีผู้สาตูเยอรมันที่น่าสนใจเนี่ยประมาณ 3-4 คนด้วยกันบางคนก็30กว่าเข้าไปแล้วบางคนก็อายุ20กว่านะครับที่น่าจะมีโอกาสในอนาคตอ่ะที่แน่ๆคนหนึ่งที่ผมก็เคยเชียร์อยู่เหมือนกันนะติโมฮอนนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจุบันก็น่าจะ30กว่าเข้าไปแล้วล่ะนะสำหรับติโมฮอนนะครับอันนี้ก็ฝีไม้ลายมือดีเลยแหละแต่ว่าก็ไม่เคยได้รับโอกาสสักทีนะส่วนในเกมต่อไปนะครับของทีมชาติเยอรมันเนี่ย จะลงทำการแข่งขัน

ปี1945ก็จะบุกไปเยือนกรีซนะครับก็ไม่รู้ว่าจะไปล้างแค้นได้หรือเปล่ากันนะสำหรับการบุกไปเยือนกรีซในนัดที่สองสองเกมต่อไปนี่ก็เชื่อว่าน่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งหลายๆตำแหน่งเพราะว่ามันก็เป็นโอกาสที่ดีในการลองตัวผู้เล่นใหม่ๆนะครับเพราะว่าเจอร์เกนครอปนี่ก็เพิ่งจะมารับงานหลังจากที่จบฟุตบอลโลกไปนั่นเองนะอย่างที่บอกครับตัวทีมชาติเยอรมันเนี่ยทุกตำแหน่งยกเว้นกองหน้าที่มันยังหาตัวทีเด็ดไม่ได้สักทีเนี่ยแน่นไปหมดแดนกลางแดนหลังนะครับรวมไปถึงผู้รักษาประตูเนี่ยโอ้โหไม่รู้จะเลือกใครดีเหมือนกันนะ เพราะส่วนใหญ่แล้วก็ถ้าไม่ใช่สังกัดบาเยิร์นมิวนิกก็โอกาสในการโดนเรียกมาติดทีมชาติเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะยากมากๆนะครับสำหรับหลายๆคนที่อาจจะทำผลงานได้ดีกับสตุตการ์ดกับแฟรงก์เฟิร์ตกับเลเวอร์คูเซนกับทางดอร์ทมุนด์เนี่ยสุดท้ายแล้วก็ไปเสร็จหน้าเดิมๆจากบาเยิร์นแต่ผมเชื่อว่าในยุคใหม่ของเจอร์เกนคล็อปเนี่ยน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ให้เห็นแน่นอนนะอีกทีมหนึ่งที่มีโค้ชใหม่ระดับตำนานก็แน่นอนครับทีมชาติฝรั่งเศสประเดิมสนามนัดแรกของซีเนดีนซีดานในการคุมลูกทีมทีมชาติฝรั่งเศสก็บุกไปชนะตุรกีมา1-0ประตูชัยจากคิลิยานเอ็มบัปเป้แล้วก็สังเวยคิลิยานเอ็มบัปเป้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับจากปัญหาการบาดเจ็บนะแต่ตามข่าวนี่ก็เห็นว่าอาจจะเจ็บไม่หนักมากแต่ว่าก็ถอนตัวจากทีมชาติไปแล้วนะครับในนัดต่อไปเนี่ยของทีมชาติฝรั่งเศสก็ต้องไปบุกไปเยือนโอ้เบลเยียมนะเบลเยียมนี่ก็ประเดิมนัดแรกนะครับในยูฟ่าเนชั่นลีกเนี่ยก็บุกไปชนะอิตาลีมาได้2-0อิตาลีนี่ก็เป็นโค้ชใหม่เหมือนกันนั่นก็คือทางโรเบโต้แมนชินี่แต่เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันเรื่องอิตาลีแล้วกันนะเราไปพูดถึงฝรั่งเศสฝรั่งเศสในนัดที่สองนะครับต้องบุกไปเยือนเบลเยียมนะก็หน้าเก่าๆยังคงอยู่นะครับส่วนหน้าใหม่ๆก็มีมาให้เห็นบ้างประปรายนะสำหรับทีมชาติฝรั่งเศสแล้วก็ระบบการเล่นของฝรั่งเศสก็คือ4-3-3นั่นเองฝรั่งเศสก็คือฝรั่งเศสครับคุณภาพนักเตะมันคับแก้วอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นหน้าใหม่หน้าเก่านะคราวนี้ก็อยู่ที่ว่าความลงตัวของระบบแผนของซีดีดีนซีดานที่จะจับยัดมาให้ทีมชาติฝรั่งเศสได้ใช้เนี่ยมันจะเวิร์กขนาดไหนมันจะลงตัวขนาดไหนนะครับอันนี้ก็ต้องมารอดูอีกทีนะก็สำหรับเกมต่อไปนะครับต้องบุกไปเยือนเบลเยียมแล้วก็เกมที่สามครับเป็นการประเดิมในบ้านนัดแรกของฝรั่งเศสก็จะเล่นในปาร์คเดอแปงนะครับแล้วก็จะเป็นการเจอกับอิตาลีด้วยนะก็นัดนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เลยตอนที่ประกาศดึงซีดานมาคุมทีมเนี่ยนะครับโอ้โหกลายเป็นว่ามีกระแสข่าวว่าราคาตั๋วการเข้าชมในปาร์คเดอแปงนัดแรกของซีดานในการคุมทีมในบ้านนะครับกระโดดพุ่งปรี๊ดเลยราคาตั๋วนะก็แน่นอนครับซีดานตำนานทีมชาติฝรั่งเศสพาฝรั่งเศสเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกความยิ่งใหญ่ตั้งแต่สมัยอยู่กับยูเวนตุสตอนที่ไปอยู่กับเรอัลมาดริดนะครับเป็นนักเตะโอ้โหระดับโลกแบบโอ้โหซีดานถ้าผมจำไม่ผิดก็เคยคว้าบัลลังดอร์นะซีดานนะครับแน่นอนแหละการได้ตำนานนักเตะระดับนี้มาคุมทีมชาติแฟนๆฝรั่งเศสหลายคนก็ต้องคาดหวังแล้วแหละว่าโอ้ซีดานเนี่ยแหละจะมาเป็นคู่กอบกู้ฝรั่งเศสจะมาต่อยอดจากเดชองจะมาทำให้ฝรั่งเศสได้กวาดแชมป์ในอนาคตแน่นอนนู่นนี่นั่นการที่มีนักเตะในมือระดับโหว่าที่บัลลังดอร์ทั้งหลายแหล่นะครับอุสมันเดมเบเล่ก็ได้บัลลังดอร์ไปแล้วคิลิยานเอ็มบัปเป้ก็โอ้ประกาศศักดาว่าข้าเจ๋งสุดในโลกณเวลานี้ยังไงบัลลังดอร์ปีนี้ก็เสร็จข้าแน่นอนเดี๋ยวมาดูว่าจะอกหักหรือว่าจะได้สมใจอยากสำหรับคิลิยานเอ็มบัปเป้นะครับส่วนตำแหน่งอื่นๆก็ทั้งดาวรุ่งทั้งดาวเก๋าเต็มไปหมดในทีมชาติฝรั่งเศสนะอยู่ที่ซีดานแล้วครับว่าจะเลือกใช้นักเตะที่มีในมือได้ดีขนาดไหนนะเริ่มไปตั้งแต่นัดที่2นี่เลย
ว่าจะสาม

0: มากทำผลงานได้ดีกว่านัดแรกที่บุกไปชนะตุรเกียได้แค่1-0ไหมเราก็ต้องยอมรับว่าเขาเพิ่งจะมาเข้ามารับงานแล้วก็เป็นช่วงฟีฟ่าเดย์แรกที่ได้คุมลูกทีมซ้อมนะครับก็ตรงนี้ต้องใช้เวลาสำหรับไอ้เรื่องแบบนี้นะการปรับความเข้าใจการเรียนรู้นักเตะนักเตะเรียนรู้โค้ชว่าต้องการแบบไหนอะไรยังไงนะครับดีไซน์แผนการเล่นให้มันเหมาะสมกับเอ็มบัปเป้ให้เหมาะสมกับอุสมันเดมเบลเล่ให้เหมาะสมกับมานูโกเน่ในแดนกลางอะไรอย่างนั้นนะเมื่อมาพูดถึงตรงนี้เราก็ต้องพูดถึงกรณีการที่นำฟีฟ่าเดย์2 ของ 2 เดือนมาควบกันในฟีฟ่ารอบนี้นะครับผลดีเนี่ยมันชัดเจนมากว่ามันเป็นผลดีกับบรรดาโค้ชทีมชาติที่พวกเขาจะมีเวลาได้เรียนรู้นักเตะได้ศึกษาแบบแผนปรับปรุงแท็กติกที่จะใช้กับนักเตะที่มีในมือในช่วง2 สัปดาห์กว่าๆนี้นะครับเพราะว่าถ้าพูดถึง FIFA Day แล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะเริ่มต้นตั้งแต่วันจันทร์นะครับแล้วก็มันก็จะไปสิ้นสุดประมาณวันพุธนะซึ่งนั่นหมายความว่าก็จะมีเวลาได้เก็บตัวเก็บซ้อมฝึกซ้อมกับโค้ชทีมชาติอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ประมาณ9 วันซึ่งถ้าหักลบกันจริงๆแล้วเนี่ยบางคนเดินทางมาตั้งแต่วันอาทิตย์บางคนเดินทางมาวันจันทร์เพราะว่าเขาต้องลงเตะในวันอาทิตย์นะครับกว่าจะได้ซ้อมแบบเต็มตัวจริงๆก็คือวันอังคารวันพุธนั่นหมายความว่าก็น่าจะได้ซ้อมแบบเต็มแม็กเนี่ยแค่2 วันเพราะว่ามันก็จะเริ่มฟีฟ่าเดย์เนี่ยแล้วแต่คิวทีมชาตินะว่าทีมไหนว่าจะได้เตะวันไหนส่วนมากก็จะเป็นค่ำคืนวันพุธเช้าวันพฤหัสนะครับแล้วก็หลังจากเตะเสร็จนัดแรกถ้าเป็นทีมเยือนก็ต้องไปเก็บตัวในประเทศที่เราต้องไปเยือนก่อนแล้วก็นัดที่สองก็ต้องบินกลับมาประเทศแม่ของเราเพราะจะมาเล่นเกมเหย้านั่นหมายความว่าก็ต้องเสียเวลาในการเดินทางอีกเดินทางเสร็จปุ๊บก็อาจจะได้ลงซ้อมเบาๆเล็กๆน้อยๆแล้วก็กลับมาซ้อมอีกประมาณวัน2 วันแล้วก็ลงเตะพอลงเตะเสร็จปุ๊บก็อาจจะมีการเก็บตัวซ้อมอีกนิดหนึ่งวันหนึ่ง2 วันหรือเปล่านะครับแล้วก็ค่อยเดินทางกลับไปต้นสังกัดในสโมสรนั่นเองนั่นหมายความว่าในช่วงระยะเวลา9 วันเนี่ยถ้าให้เอาแบบซ้อมแบบเต็มแม็กจริงๆเลยเนี่ยผมให้เกินไม่เกิน4 วันนะ4 จาก 9 วันนะครับเพราะที่เหลือมันก็อย่างที่บอกมันต้องมีการเดินทางมาเข้าแคมป์เดินทางข้ามประเทศไปในเกมยาวเกมเยือนอะไรต่างๆวันที่เป็นแมตช์เดย์แล้วนะครับก็นั่นแหละมันก็จะมีซ้อมแบบเต็มที่ผมให้ว่าน่าจะประมาณ4 วันส่วนนอกนั้นก็จะเป็นการแค่วอร์มอัพเป็นการศึกษาแผนติวแผนอะไรกันเท่านั้นนะแต่พอมันมาเป็นการรวม FIFA Day 2 ครั้งติดต่อกันนี่นั่นหมายความว่าโค้ชจะได้เวลาในการติวเข้มลูกทีมเพิ่มมากขึ้นจาก4ก็น่าจะเป็น8 วัน10 วันประมาณนั้นนะครับก็สำหรับถ้ามองในมุมของการคุมทีมชาติเนี่ยแน่นอนแหละมันเป็นผลดีกับโค้ชแหละนะกับการที่ได้มีเวลามากขึ้นแล้วก็ต่อเนื่องมากขึ้นในการคุมซ้อมแต่ถ้ามองในมุมกลับกันแล้วเนี่ยสำหรับการลงเล่นกับสโมสรเกมลีกต่างๆมันก็จะเป็นจุดเปลี่ยนหลักของโมเมนตัมต่างๆนะครับของเรียกได้ว่าสำหรับบางทีมที่กำลังฟอร์มดีกำลังฟอร์มมาเลยนะก่อนหน้านี้หยุดฟีฟ่าเดย์แค่สัปดาห์กว่าๆมันก็อาจจะไม่ได้ขาดตอนมากนะแต่พอมันมาหยุดฟีฟ่าเดย์2 สัปดาห์กว่าๆเนี่ยนั่นหมายความว่ามันชะงักลงนะครับสำหรับทีมที่กำลังฟอร์มมาดีเลยโอ้ตอนนี้เครื่องกำลังร้อนนักเตะกำลังฟิตความมั่นใจกำลังมากำลังโกยแต้มในลีกอยู่ดีมันหยุดชะงักไป2 สัปดาห์กว่าๆมันก็ไม่สามารถที่จะบอกได้เต็มปากว่าพอกลับมาจากฟีฟ่าเดย์แล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะเหมือนเดิมหรือเปล่าเครื่องมันยังติดเครื่องมันยังร้อนเหมือนเดิมได้หรือเปล่านะครับส่วนในกรณีของทีมที่กำลังกระท่อนกระแท่นเลยโหเปิดฤดูกาลมาเดือนกว่าเราผลงานแย่ว่ะ5 นัดเก็บได้5 แต้มอย่างกรณีของแมนยูของไมเคิลคาริกอย่างเงี้ยนะครับในช่วง2 สัปดาห์เอาจริงๆอ่ะถ้าพูดในรูปแบบเก่าก่อนแล้วกันในช่วงระยะเวลาสัปดาห์กว่าๆเนี่ยมันก็ยังพอที่จะมีเวลาได้ปรับจูนปรับแก้ได้ประมาณหนึ่งแต่พอมันเป็น2 สัปดาห์กว่าๆเนี่ยมันก็ น่าสนใจเหมือนกันว่าในช่วง2 สัปดาห์นี้เนี่ยจะมีการแก้ไขปรับจูนศึกษาข้อผิดพลาดอะไรมากน้อยได้ขนาดไหนนะครับแล้วก็พอกลับมาเนี่ยอย่างที่ผมบอกทีมที่มันกำลังเครื่องร้อนอยู่มันอาจจะเครื่องดับไปหรือเปล่าแล้วก็เป็นช่วงจังหวะเวลาพอดีที่ไอ้เราก็ผิดพลาดมาเดือนกว่าๆทำได้ไม่ตรงเป้าเว้ยมีเวลาได้เก็บตัวมากขึ้นได้ศึกษาได้แก้ไขกันมากขึ้นอาจจะส่งผลให้ทีมพวกนี้กลับมามีผลงานที่ดีขึ้นอย่างกรณีของสเปอร์ก็ดีของแมนยูก็ดีนะครับหรือว่าของหลายๆทีมหลายๆลีกก็ตามนะแต่ทีนี้เนี่ยคำถามใหญ่มันก็คือว่าแล้วถ้าเกิด2 สัปดาห์กว่าเนี่ยนักเตะของเราลงเล่นให้กับทีมชาติแล้วถ้าเกิดว่ามันเจ็บกลับมาล่ะซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นโทษว่าเป็นเพราะว่าการฟีฟ่าเดย์มัน2 สัปดาห์กว่าไม่ได้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้แค่สัปดาห์กว่ามันก็มีปัญหานี้มาให้เห็นอยู่เรื่อยๆอยู่เหมือนกันเจ็บพอไปเล่นทีมชาตินัดแรกเจ็บต้องส่งตัวกลับพอไปเล่นทีมชาติ2 นัดติดกลับมาสภาพร่างกายไม่ฟิตสภาพร่างกายเหนื่อยล้าเพราะต้องเดินทางนู่นนี่นั่นนะครับแต่รอบนี้นี่คือ2 สัปดาห์กว่ามันก็ต้องมาดูว่ามันจะมีนักเตะที่เกิดกรณีแบบนี้มากน้อยขนาดไหนอย่างกรณีของนักเตะบราซิลลาฟินญาเอ็นดริกวินิซิอุสจูเนียร์3บราซิเลียนที่ค้าแข้งอยู่ในลาลิก้าสเปนต้องเดินทางข้ามโลกเลยต้องใช้คำนี้จริงๆบินจากสเปนไปออสเตรเลียนะครับเพราะว่าบราซิลมีลงเล่นแมตช์กระชับมิตรกับออสเตรเลียซึ่งในนัดแรกบราซิลก็เอาชนะออสเตรเลียมาได้นะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าเอาชนะมาได้แบบค่อนข้างที่จะแบบว่าถูลู่ถูกังอยู่เหมือนกันนะสำหรับบราซิลของคาร์ลอเชลอตตินะครับก็เรียกได้ว่าหืดขึ้นคอเลยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนักเตะบราซิลที่คาร์ลอเชลอตติเรียกมาชุดนี้นี่ก็ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นนักเตะที่ค้าแข้งในลีกบราซิเลียนซะส่วนใหญ่ด้วยนะก็มีผสมจากตัวยุโรปมาก็ประมาณหนึ่งนะครับนัดแรกก็อ๋อขออภัยไม่ได้ชนะทำได้เพียงแค่เสมอออสเตรเลียมา1-1แล้วเดี๋ยวนัดต่อไปครับจากออสเตรเลียเนี่ยก็บินไปนู่นเลยนะบินไปอินเดียอีกต่างหากนะครับเล่นกับออสเตรเลียนี่2 นัดนะเดี๋ยวในนัดที่2นะครับก็เล่นกับออสเตรเลียโอ้ทำไมเขาจัดตารางแข่งประหลาดนี่ไงนะเล่นกับออสเตรเลีย2 นัดเลยนะครับเออเว้ยออสเตรเลียนี่เครดิตดีนะได้วอร์มอัพได้เฟรนลี่ได้กระชับมิตรกับบราซิล2 นัดติดต่อกันเลยนะออสเตรเลียนะครับส่วนนัดที่3เนี่ยจากออสเตรเลียบินไปอินเดียครับไปแข่งกระชับมิตรกับทางอินเดียนั่นหมายความว่าเดินทางจากสเปนลงใต้มาเซาท์อีสต์เอเชียจากเซาท์อีสต์เอเชียบินไปเอเชียอินเดียนี่ก็ไม่นับว่าเป็นเอเชียกลางไหมเพราะว่าถ้าเป็นเอเชียอาจจะเรียกได้ว่าเป็นเอเชียกลางก็ได้เพราะอินเดียกับทางพวกอาหรับเนี่ยมันก็ไม่ได้ห่างกันมากนะครับก็อาจจะเรียกว่าอินเดียเป็นเอเชียกลางก็ได้นะจากใต้นะครับทางตอนใต้ของเซาท์อีสต์เอเชียก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็บินขึ้นไปทางเอเชียกลางนะครับไปแข่งกับอินเดียแข่งกับอินเดียเสร็จปุ๊บก็บินตรงกับสเปนนั่นหมายความว่าเนี่ยไอ้พวกบราซิเลียน3 หน่อที่อยู่กับที่ค้าแข่งในสเปนเนี่ยเดินทางกันแบบโอ้โหข้ามโลกเลยนะนี่แหละครับก็ถึงได้บอกว่ามันก็ดีสำหรับเกมทีมชาติสำหรับโค้ชทีมชาติในการได้เก็บตัวได้ฝึกซ้อมกับนักเตะมากขึ้นนักเตะได้เรียนรู้โค้ชมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันก็มีเวลาได้อยู่ร่วมกันมากขึ้นเลยนะแต่ในกรณีของการเดินทางมากๆเดินทางไกลๆเนี่ยแน่นอนครับมันส่งผลกับสภาพร่างกายการที่ต้องบินนานๆอยู่ในเครื่องบินลำเล็กๆนานๆบางทีมันก็เครียดนะแล้วก็มันก็ส่งผลเรื่องกับกรณีที่ว่าเจ็ตแล็กนะครับเรื่องการบินข้ามทวีปแล้วมันโซนเวลามันเปลี่ยนสภาพร่างกายมันต้องใช้เวลาในการปรับตัวนะครับจากที่ต้องบินมาจากที่ที่มันเป็นกลางวันพอกลับมาอีกทีเอากลางวันอีกแล้วเหรออะไรเงี้ยนะบางทีมันก็ร่างกายมันก็ต้องการช่วงเวลาพักผ่อนในการปรับเรื่องเวลาเรื่องอะไรต่างๆนะครับ บราซิลนี่ก็เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจเหมือนกันว่ามันจะมีกรณีของนักเตะสภาพร่างกายร่างกายไม่ไหวนู่นนี่นั่นมากน้อยขนาดไหนเนี่ยเพราะต้องบินข้ามทวีปกันแบบไกลโพ้นเลยนะครับ อ่ะกลับมาหลังจากฝรั่งเศสแล้วก็มาพูดถึงกรณีของอิตาลีนะเมื่อสักครู่นี้ที่พูดไว้นะครับอิตาลีเปิดบ้านก็แพ้เลยนัดแรกนะ0-2นะครับทีมของโรเบโร์โตมันชินีก็มีการออกมานะครับให้สัมภาษณ์ในการวิเคราะห์นะ จากอดีตตำนานโค้ชอิตาลีอย่างฟาบิโอคาเปลโลนะครับเขาก็ได้วิเคราะห์ไว้ว่าสไตล์การเล่นของอิตาลีเนี่ยมันควรจะต้องปรับเปลี่ยนนะจะมัวมาแต่ชิ่งดองแดงดองแดงขึ้นหน้าไม่ได้ส่งคืนหลังพยายามเล่นชิงเล่นสั้นกันอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้แล้วนะอิตาลีต้องพยายามสร้างเกมรุกให้มากกว่านี้ต้องพยายามเจาะเข้าทําให้ได้มากกว่านี้นะครับโดยต้องอาศัยจังหวะการบอมจากด้านข้างให้ได้ประโยชน์มากกว่านี้นะสําหรับทีมชาติอิตาลีนะครับก็ต้องมาดูว่าโรเบโร์โตมันชินี่จะรับฟังเหตุผลหรือว่าการวิเคราะห์ของทางฟาเบโอคาเปโลมากน้อยขนาดไหนนะเพราะว่าเอาจริงอะตอนแรกก็คาดหวังไว้ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับกับการที่อิตาลีได้ทางโรเบโตมันชินี่กลับมาคุมทีมเนี่ยแล้วก็พอดูหน้าตา11ผู้เล่นตัวจริงของอิตาลีในนัดแรกแล้วเนี่ย ก็มีหน้าใหม่ๆเข้ามาหลายคนนะครับคอปโปล่านะครับเซนเตอร์แบ็กที่มาใหม่โรมาโน่นะครับมิดฟิลด์ดาวรุ่งที่เข้ามานะครับแล้วก็ทางคัมเบียจีนะครับศูนย์แนวรุกและการใช้คำว่าแนวรุกดีกว่านะที่เป็นหน้าใหม่เข้ามาอีกคนหนึ่งนะครับทีนี้เนี่ยมันก็มีอีกหนึ่งประเด็นที่เขาก็ตั้งคำถามว่าคอปโปล่ามันไม่ใช่กองหลังถนัดซ้ายอ่ะแต่ทำไมถึงโดนจับไปเล่นเป็นเซ็นเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันแล้วก็เขาก็ได้ไปพูดถึงกรณีของลูกเจลลี่นะครับลูกเจลลี่นี่ก็เล่นเป็นตำแหน่งแบ็กซ้ายแล้วก็ประสบการณ์สูงด้วยเคยลงเล่นทั้งกับทางอาตเลติโกมาดริดแล้วก็ปัจจุบันก็มาอยู่กับทางแอสตันวิลล่าแล้วก็ประสบการณ์ลงเล่นทั้งในแชมเปี้ยนลีกแล้วก็ในยูโรป้าลีกนะครับเยอะแยะมากมายได้แชมป์ด้วยนะทำไมถึงไม่เลือกใช้ลูเจลลี่ในตำแหน่งแบ็กซ้ายมันก็เกิดคำถามขึ้นเหมือนกันนะครับแล้วก็ทำไมถึงไม่เลือกใช้ให้คาราฟิโอลี่มาเป็นตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กตัวซ้ายก็ได้นะอันนี้มันก็น่าสนนะครับเพราะว่าโรเบโร์โตมันชินี่ก็เพิ่งจะกลับมาเราก็ต้องยอมรับกันตรงนี้นะแล้วก็สำหรับคุณภาพนักเตะอิตาเลียนเนี่ยก็พูดกันมาหลายครั้งแล้วว่าณเวลานี้ทุกวันนี้เนี่ยนักเตะอิตาเลียนมันก็ชื่อชั้นเนี่ยถ้าพูดกันถึงเรื่องชื่อชั้นเนี่ยบางคนเนี่ยมันเป็นชื่อชั้นระดับยุโรปอยู่เหมือนกันแต่ว่าถ้าพูดถึงผลงานโดยรวมแล้วเนี่ยของหลายๆคนเนี่ยมันกลับไม่มีนักเตะที่สะดุดตาเตะตาสักเท่าไหร่นะครับสำหรับทีมชาติอิตาลีหรือว่านักเตะอิตาเลียนณเวลานี้นะอย่างกรณีของเซ็นเตอร์แบ็กที่ใช้เนี่ยจาลูก้ามันชินี่ถามว่าฟอร์มดีไหมก็ฟอร์มดีในระดับหนึ่งแต่ถ้าถามว่า ให้ไปเปรียบเทียบกับเปาโลมาลดินี่อเลสซานโดเนสตานะครับฟาบิโอคานาวาโลหรือแม้แต่จอร์โจเคียรินี่นะเลนโดโบนูชีอะไรพวกนั้นนะครับหรือว่าแม้แต่บาซายี่อะไรเงี้ยคือมันก็ยังห่างชั้นกันมากนะสำหรับอ่ะมันชินี่ก็ดีนะครับคอปโปล่าก็เป็นหน้าใหม่ที่ขึ้นมาคือเอาแค่เฉพาะตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กอ่ะมันก็ยังดูไม่ค่อยน่าไว้ใจสักเท่าไหร่ว่าจะไหวไหมวะจาลูก้ามันชินี่ไหวไหมวะคอปโปล่านะครับหรือในตำแหน่งแดนกลางเนี่ยซันโดโตนาลี่ก็โอเคแหละเป็นชื่อชั้นระดับยุโรปนิโคโลบาเลล่าก็เป็นชื่อชั้นระดับยุโรปแต่ถามว่าฟอร์มการเล่นกับอินเตอร์ก็ดีกับนิวคาสเซิลหรือว่าปัจจุบันที่ไปอยู่กับสเปอร์แล้วก็ดีนะครับมันก็ต้องบอกว่าผลงานมันก็ไม่ได้เปรี้ยงโดดเด่นเท่ากับเจเนโรกาตูโซเท่ากับอันเดรสปิโลเท่ากับใครต่อใครนะครับในยุครุ่งเรืองของทีมชาติอิตาลีขนาดนั้นนะอิตาลีน่าเป็นห่วงครับว่าจะต้องใช้เวลาอีกนานขนาดไหนในการ วางรากฐานการผลิตนักเตะยุคใหม่ๆขึ้นมาแล้วให้มันคุณภาพนักเตะมันขับแก้วเหมือนในอดีตได้อะในยุคหนึ่งผมเชื่อว่าแฟนบอลหลายคนที่อายุเกิน30-40ขึ้นไปแล้วเนี่ยต้องมีความรู้สึกว่าเกาโชซิลาทำไมมันโหดจังวะลีกนี้ทำไมทีมชาติอิตาลีมันถึงได้แข็งแกร่งขนาดนี้นะช่วงต้นยุค2000นะครับที่เป็นช่วงที่โอ้โหอิตาลีเนี่ยกำลังมาเลยเกาโชซิลานี่เป็นลีกที่แข็งแกร่งมากๆรวมซูเปอร์สตาร์ระดับโลกไว้เยอะมากๆยุครุ่งเรืองของลาซิโอยุครุ่งเรืองของปาร์มายุครุ่งเรืองของเอซีมิลานยุครุ่งเรืองของยูเวนตุสหรือแม้กระทั่งโรม่าหรือแม้กระทั่งอินเตอร์มิลานยุคหนึ่งเนี่ยโอ้โหเกาโชซิลาเป็นลีกที่แข็งแกร่งมากๆแล้วทีมที่ผมพูดมาแต่ละทีมเนี่ยมีดาวเด่นระดับโลกเยอะมากพาเวลเนตเวตนะครับทั้งกับลาซิโอแล้วก็ยูเวนตุสฮวนเซบาสเตียนเวลอนนะครับทั้งกับปาร์มาแล้วก็ลาซิโอเออร์นันเครสโปมาเซโลซาลาสนะครับโอ้โหแล้วก็รวมไปถึงชื่อเซ็นเตอร์แบ็กโคตรแก่งโคตรหินเปาโลมาดินี่กับมิลานเนสตากับทางลาซิโอนะครับคานาวาโลกับทางถ้าผมจำไม่ผิดปาร์มาแล้วก็มายูเวนตุสนะแต่ละคนแข็งแกร่งมากๆครับในยุคนั้นแต่ว่าถ้าเทียบกับยุคนี้แล้วโอ้ต้องบอกเลยว่าอิตาลีณปัจจุบันนี้เนี่ยนักเตะอิตาเลียนไม่ติดฝุ่นบรรดาตำนานรุ่นพี่พวกนั้นเลยถ้าจะเชิดหน้าชูตาได้หน่อยนะครับก็ต้องบอกว่าน่าจะเป็นในตำแหน่งผู้รักษาประตูปัจจุบันนี้ก็ต้องยอมแล้วว่าจานาจิดอนารุมาก็ถือว่าเป็นจอมเหนียวโคตรหนึ่งคนหนึ่งในวงการฟุตบอลเลยนะแล้วก็เป็นการมารับช่วงต่อจากทางจานาจิบุฟฟอนแล้วก็เชื่อว่าดอนารุมาน่าจะเป็นมือหนึ่งของอิตาลีไปอีกยาวนานไม่ได้ไม่ดีก็ต้อง10 ปีขึ้นนะครับแต่ที่เหลือเนี่ยมันค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะไอ้เจ้าหนุ่มปิโอเอสโปซิโตเนี่ยผมส่วนตัวโคตรเชียร์มันเลยนะว่าขอวะให้มันได้เป็นตัวเอกตัวเด่นเป็นตัวกอบกู้สถานการณ์ให้อิตาลีให้ได้สักทีเถอะนะไอ้เจ้าหนุ่มปิโอเอสโปซิโตนะครับส่วนหน้าดาวรุ่งจากอินเตอร์มิลานเนี่ยรวมไปถึงมอยเซสคีนก็ยังคงแอบหวังเล็กๆนะว่ามันจะกลับมาอยู่ในร่องในรอยกลับมาทำผลงานได้ดีนะครับปัจจุบันก็ย้ายไปอยู่โคโมหวังว่าเชสฟาเบกาสจะช่วยทำให้มอยเซสคีนกลับมาเป็นศูนย์หน้าที่ตัวอันตรายได้อีกครั้งหนึ่งนะซึ่งในนัดต่อไปก็อิตาลีนะครับจะต้องบุกไปเยือนกับตุรเคียก็เป็นโค้ชอิตาเลียนที่เป็นเฮดโค้ชอยู่นั่นคือทางวิเซนโซมอนเตล่านั่นเองนะก็เป็นการดวลกันนะครับระหว่างรุ่นพี่อย่างโรเบโต้มันชินนี่ที่จะต้องดวลกับรุ่นน้องอย่างวิเซนโซมอนเตล่าซึ่งเอาจริงๆแล้วก็เป็นนักเตะรุ่นใกล้ๆเคียงกันมันชินนี่ก็แก่กว่ามอนเตล่าอยู่ประมาณหนึ่งนะครับมันชินนี่ตอนนั้นก็อยู่กับลาซิโอวิเซนโซมอนเตล่าก็อยู่กับทางโรม่านะก็ได้ดวลกันมาก่อนแหละ2 คนนี้นะครับส่วนอีก2 นัดสุดท้ายเนี่ยก็ต้องบุกไปเยือนฝรั่งเศสแล้วก็เล่นในบ้านเจอกับตุรกีนะสำหรับทางอิตาลีนะครับแล้วก็อีกทีมหนึ่งที่เป็นโค้ชใหม่เข้ามานั่นก็คือทางเนเธอร์แลนด์นะครับชาบี้เฮอร์นันเดสนั่นเองนะประเดิมนัดแรกก็เสมอกับฝรั่งกับเยอรมันมา1-1นะครับนัดที่2บุกไปชนะเซอร์เบียมาได้2-1แล้วก็ได้พระเอกคนใหม่ของทีมชาติมาแล้วครับนั่นก็คือทางเจ้าหนุ่มเม็กซ์เมียดิกนะครับเม็กซ์เมียดิงนะยิงจุดโทษ1 ลูกแล้วก็อีกลูกหนึ่งก็เป็นการโอเพนเพลย์เข้าไปนะครับเมียดิงนะก็เป็นศูนย์หน้าวัย23 ปีจากอาร์แซกอักมานะครับรูปร่างสูงใหญ่ใช้ได้เลยนะสำหรับเมียดิงนะครับก็คิดว่าในอนาคตก็ในเมื่อสร้างความประทับใจได้แบบนี้ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นตัวจริงยาวๆได้เลยเหมือนกันนะสำหรับเมียดิงนะครับเพราะว่าไอ้เจ้าที่ก่อนหน้านี้ที่เป็นตัวจริงอย่างไอ้ทางไบรอันบ็อบบี้ก็มีปัญหาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาหลังกระตุกนะส่วนนอกนั้นนะครับโคดี้กักโปมีปัญหาการบาดเจ็บจากในนัดนี้ด้วยก็ไม่รู้ว่าจะส่งผลไปถึงลิเวอร์พูลหรือเปล่าแล้วก็อีกหนึ่งดาวเด่นที่น่าจับตามองครับ ก็คือทางนี้แหละเจ้าหนุ่มลูเบนฟานบอมเมลนะครับบุตรชายของมาร์คฟานบอมเมลอดีตตำนานทีมชาติเนเธอร์แลนด์นั่นเองนะในนัดต่อไปของเนเธอร์แลนด์ก็จะบุกไปเยือนกรีซนะครับที่เพิ่งตบเยอรมันมาเดี๋ยวต้องดูว่าเนเธอร์แลนด์จะทำผลงานได้ดีขนาดไหนในการบุกไปเยือนเทพนิยายกรีซนะบุกไปถึงกรีซเลยแล้วก็นัดสุดท้ายของฟีฟ่าเดย์ครั้งนี้นะครับก็จะเล่นในบ้านเจอกับเซอร์เบียมีโอกาสสูงมากที่เนเธอร์แลนด์จะได้6แต้มเต็มจากเซอร์เบียทั้งไปทั้งกลับนะครับส่วนในเกมเจอกับกรีซเนี่ยบอกเลยว่ากรีซเนี่ยมองข้ามไม่ได้นะชะล่าใจไม่ได้นะครับกรีซเนี่ยเห็นเงียบๆอย่างเงี้ยมีนักเตะที่น่าสนใจหลายคนที่ตอนนี้กำลังทำผลงานได้ดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้ศูนย์หน้าที่อยู่กับทางไบรตันเนี่ยคอสตูลาสเนี่ยไอ้หนุ่มวัย19ปีคนนี้ผมว่าน่าสนใจมากๆนะรวมได้ถึงคริสตอฟโซลิสนะครับปีกซ้ายตัวใหม่ของอาร์เซนอลเนี่ยผมว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยน่าจับตามองใช้ได้เลยเหมือนกันนะคือตอนอยู่กับคลับบูชในจูบิแลลีกเบลเยียมเนี่ยเขาทำผลงานได้ดีมากๆนะครับ36นัดในจูบิแลลีกเนี่ยทำไป17ประตูยิงได้17ลูกว่าเยอะแล้วนะที่แกแอสซิสต์ไป23ประตูนะครับแม้ว่าอาจจะมองว่าโอ้ยจูบิแลลีกเบลเยียมมันลีกไม่ได้แข็งแกร่งมากอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นต่อให้ไม่แข็งแกร่งมากแต่คุณสามารถทำผลงานได้ขนาดนี้มันก็เป็นการบ่งบอกนะว่ามาตรฐานของคุณมันก็อยู่ในระดับที่เกินลีกไปแล้วนะฤดูกาลนี้ย้ายมาอยู่กับอาร์เซนอลนะครับลงเล่นไป5นัดทำไป1แอสซิสต์ซึ่งผมเชื่อว่าในอนาคตโซลิดเนี่ยน่าจะระเบิดฟอร์มได้มากกว่านี้นะครับรวมไปถึงแนวรุกอีกคนหนึ่งวาเจลิสปาฟลีดิสนะครับไอเจ้าหนุ่มแนวรุกจากเบนฟิก้าตัวนี้เนี่ยทำผลงานได้ดีมากๆเลยในช่วง3-4ฤดูกาลที่ผ่านมานี้นะครับกับการลงเล่นกับทางเบนฟิก้านะแล้วก็เป็นดาวยิงของสโมสรด้วยแหละนะครับฤดูกาลที่แล้วเนี่ยอาจจะต้องเล่นโดดเดี่ยวไปหน่อยเพราะว่าคู่ขาของเขาเนี่ยย้ายกลับไปอยู่ในตุรกีแล้วนั่นเองนะแต่ก็ทำไปได้22ประตู4แอสซิสต์นะครับจาก33นัดฤดูกาลที่แล้วนี่ก็อยู่ภายใต้การคุมทีมของโชเซ่มูรินโญ่นะสำหรับไอ้เจ้าปาฟลิดิสนะครับก็อย่างที่บอกครับว่ากรีซเนี่ยอาจจะดูชื่อชั้นเป็นทีมที่น่าจะไม่ได้แข็งแกร่งอะไรมากนะแต่โอ้โหถือว่าเป็นชาติที่ผลิตนักเตะที่หลายๆคนอาจจะต้องพูดว่ายังไงดีล่ะไม่ได้คาดหวังว่ามันจะแข็งแกร่งไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเก่งอะไรขนาดนั้นนะแต่จริงๆแล้วนักเตะกรีซหลายๆคนเนี่ยค่อนข้างมีมาตรฐานฝีเท้าที่ดีนะครับอาจจะไม่ได้ว่าสร้างชื่อขึ้นไปเป็นระดับโลกระดับยุโรปอะไรได้มากมายขนาดนั้นนะแต่ว่าถ้ามองในมุมของเชิงกีฬาแล้วเนี่ยก็เป็นนักเตะที่ดีหลายๆคนที่ทำผลงานได้ดีทั้งในยามลงเล่นกับสโมสรแล้วก็ในยามลงเล่นกับทีมชาตินะครับกรีซเนี่ยถือว่าเป็นทีมที่มองข้ามไม่ได้เลยจริงๆนะซึ่งในนัดหน้านะครับอย่างที่บอกไปว่าต้องเล่นในบ้านเจอกับเนเธอร์แลนด์ชาบี้ลงชาบี้เฮอร์นันเดสมองข้ามกรีซไม่ได้เลยนะครับส่วนมาพูดถึงไฮไลท์สำคัญกันหน่อยอังกฤษของโทมัสทูเคิลเปิดบ้านประเดิมเนชั่นลีกนัดแรกนะครับเจอกับแชมป์โลกทีมล่าสุดก็คือสเปนหน้าตาของ11ผู้เล่นตัวจริงก็ถือว่าไม่ได้แตกต่างจากช่วงฟุตบอลโลกมากนะครับเจเรลคอนชาก็เล่นเป็นแบ็คขวานะแล้วก็ไอ้ทางเอสลีย์คอนซากับเกฮีก็เลยเป็นเซนเตอร์แบ็คนะครับแบ็คซ้ายเป็นนิโกเรลลี่ที่มันแตกต่างก็คือการใช้เจมส์แท็บฟอร์ดเป็นมือหนึ่งแทนจอร์แดนพิกฟอร์ดส่วนคู่กลางใช้ลุยส์เคลลี่นะครับลงเล่นแทนดีแคนไลท์จับคู่กับเอเลียตแอนเดอร์สันสามประสานแนวรุกซาก้านะครับแล้วก็เบลลิงแฮมแล้วก็แอนโทนีกอร์ดอนแล้วก็หน้าเป้าเป็นแฮร์รี่เคนนัดนี้ก็ทั้งกอร์ดอนทั้งเคนทำประตูได้แต่สเปนดุกว่าครับเปิดประเดิมเกมก็ยามาลยิงนำไปก่อน1-0นะก่อนที่อังกฤษจะมาทำ2ประตูนะครับครึ่งหลังมาได้จุดโทษแฮร์รี่เคนยิงไม่เข้า แล้วก็เสร็จครับสเปนมาตั้งหลักเอาคืนได้จากเอ็กซ์บาเอน่าแล้วก็ที่ใหญ่ของทีมเลยนะครับมิเกลโอยาซาบาลมายิงประตูชัยให้สเปนบุกไปชนะอังกฤษถึงเบมบรีได้3-2ยิ่งตอกย้ำให้ไอ้หนุ่มยาเมามันมั่นใจครับอีกว่าฤดูกาลนี้ปีนี้เนี่ยบัลลังดอร์เสร็จค่าแน่ๆนะครับรับกันไปรับกันมาระหว่างยาเมากับทางเคลียร์เนปเป้ว่าใครเจ๋งกว่าใครนะพูดถึงตรงนี้แล้วก็ผมก็ยังคงย้ำอย่างเดิมนะครับว่าถ้าบัลลังดอร์ตัดสินกันที่ผลงานของนักเตะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็โอกาสสูงมากๆนะที่ยาเมาเนี่ยมันจะได้นะครับมันจะแซงทางโค้งมาได้นะเพราะอย่าลืมนะครับยาเมาเนี่ยได้แชมป์ลีกในประเทศอาจจะพลาดแชมเปี้ยนลีกไปก็จริงนะครับแต่ที่สำคัญกว่านั้นพาสเปนเป็นแชมป์โลกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยคิลียานเอ็มบัปเป้ฤดูกาลที่ผ่านมาไม่ได้แชมป์บ้าบออะไรกับใครก็เลยนะครับปิวหมด3 ถ้วยในประเทศแชมเปี้ยนลีกก็ตกรอบส่วนเลวันดอฟสกี้ขออภัยแฮร์รี่เคนก็ได้แชมป์บุนเดสลีกาเยอรมันนะครับอังกฤษก็ได้เป็นอันดับ3ของฟุตบอลโลกส่วนในแชมเปี้ยนลีกก็ไม่ได้เข้าไปถึงรอบลึกอะไรมากมายนะมันก็เลยพูดยากนะครับว่าถ้าหากว่ายังคงยืนยันจะให้แฮร์รี่เคนได้บัลลังดอร์จากจำนวนประตูที่ทำได้70 กว่าประตูมันก็เอ๊ะใจอยู่เหมือนกันนะแต่ถ้าจะให้คิลียานเอ็มบัปเป้ได้มันก็ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ว่าเฮ้ยฝรั่งเศสให้ฝรั่งเศสกันเองบอกว่าเนี่ยนะครับแต่ถ้าลามินยาเมาได้มันก็ค่อนข้างสมเหตุสมผลนะถ้าพูดกันถึงเรื่องที่ว่าถ้าตัดสินกันจากฟอร์มการเล่นอะไรต่างๆนั่นเองนะครับอ่ะรู้จักเวลาแล้วครับสำหรับค่ำคืนนี้ยูโรลีกโฟกัสต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วไว้กลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
1: ยูโรลีกโฟกัสสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการธรรมรับอรุณทางสถานีข่าวคุณภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz อย่างที่ได้เรียนท่านผู้ฟังว่าจะนำเสนอธรรมะเช้านี้ก็เช่นกันจะพาท่านผู้ฟังไปฟังธรรมะฟังธรรมแล้วได้ประโยชน์อะไรบ้างได้นำไปใช้เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นการปรับใช้ในการดำรงชีวิตของเราไหมธรรมะโดยทั่วไปแล้วจะสอนให้คนเป็นคนดีให้มีความเอื้ออาทรต่อกันรู้จักแบ่งปันความสุขให้กับสังคมรอบข้างจงรักคนอื่นเหมือนคนในครอบครัวของตัวเองเมื่อเราทำได้ดังนี้แล้วเชื่อเหลือเกินว่าสังคมไทยประเทศไทยคงเป็นเมืองที่น่าอยู่เช้านี้ทางสถานีข่าวคุณภาพโดยผมยุทธนาจิตจรุงและทีมงานยินดีนำเสนอธรรมะขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ครับ
1: การได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นของยากไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นได้ทุกวันพุทโธก็ตรัสเอาไว้ว่าสิ่งที่เป็นไปได้ยากมี4อย่างนะยากจะเกิดเป็นมนุษย์ยากจะเอาตัวรอดยากจะได้ฟังสัจธรรมและยากกว่าที่พระพุทธองค์จะเสด็จอุบัติ4อย่างนี้เป็นอภิมหายากนะไม่ใช่ง่ายเลยโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่คนหนุ่มคนสาวนิยมอยู่เป็นโสดญี่ปุ่นนี่เจอปัญหานะคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยแต่งงานประเทศมีแต่คนสูงอายุนะญี่ปุ่นกำลังมีปัญหาใหญ่มากบ้านเราก็กำลังมีปัญหานายกก็รณรงค์นะให้คนหนุ่มคนสาวแต่งงานแล้วมีลูกแล้วมันจะเกิดขึ้นทั่วโลกแหละเขาเรียกว่าสังคมผู้สูงอายุคือคนมีสระเสรีชอบใช้ชีวิตตัวคนเดียวผู้หญิงออกมาทำงานทัดเทียมกับผู้ชายไม่อยากสร้างครอบครัวกันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นโอกาสที่เกิดเป็นคนในยุคนี้ก็ยากมาก2เกิดมาเป็นคนแล้วกว่าจะเอาตัวรอดก็แสนยากเองนะหาอยู่หากินไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะ3กว่าจะได้ฟังสัจธรรมคือธรรมะจริงๆอ่ะไม่ใช่ธรรมะเลอะเทอะๆนะพวกตัดกรรมสแกนกรรมเอ็กซเรย์กรรมอะไรพวกนี้เลอะเทอะทั้งนั้นเลยธรรมะแท้ๆที่เป็นการประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันยากและ4กว่าพระพุทธองค์จะเสด็จอุบัติก็แสนล้านชาติภพเกิดขึ้นครั้งหนึ่งและท่านมาอุบัติแล้วก็ใช่ว่าเราจะได้พบท่านนะนี่เราก็ได้เห็นแต่รูปท่านที่เขาถ่ายไว้สมัยโน้นน่ะเนี่ยได้แค่เนี้ยนั้น4ยากเนี่ยเราได้แล้วเนาะเป็นมนุษย์หรือยังชัวร์นะเอาตัวรอดหรือยังคิดว่ารอดไหมรอดไหมและได้ฟังสัจธรรมหรือยังต้องมาหลายๆครั้งถึงจะได้ฟังสัจธรรมพระพุทธองค์เสด็จอุบัติหรือยังอุบัติแล้วแล้วก็ไปแล้ว4อย่างนี้มันเป็นของยากแต่เราได้มาแล้วเราก็โชคดีนะที่ไร่ชนตะวันนั้นเราจะเน้นสัมมาทิฏฐิคู่กับสัมมาปฏิบัติสัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจที่ถูกต้องสัมมาปฏิบัติคือการปฏิบัติที่ถูกต้องสองอย่างนี้อยู่ในมรรค8มรรคมีองค์8ข้อที่1เริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐิการมีความรู้การมีความเข้าใจที่ถูกต้องเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมเราต้องตอบได้ว่าทำไปทำไมนี่คือสัมมาทิฏฐิสัมมาปฏิบัติคือเมื่อลงมือปฏิบัติเราทำถูกต้องไหมถ้าไม่ถูกต้องทำไปก็สูญเปล่านั่งไปก็สูญเปล่าเดินไปก็สูญเปล่าเคยมีคนไปหาหลวงปู่ครูบาอาจารย์ชั้นผู้ใหญ่เช่นหลวงปู่ดลอัตตุโลว่าหลวงปู่นั่งสมาธิหลวงปู่เห็นเลขไหมหลวงปู่ก็บอกว่า เวลาผู้รู้ท่านนั่งปฏิบัติธรรมนะท่านไม่นั่งเอาของพวกนั้นหรอกเอามาทำไมนี่เป็นการตอบที่ตรงมากนั่งสมาธินั่งเพื่อเห็นเลขเห็นหวยนั่งไปทำไมมันไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้าเรานั่งสมาธิภาวนาเราเดินจงกรมเพื่อให้เห็นจิตเห็นใจตัวเองพูดสั้นๆว่าให้เห็นกิเลสตัวเองเมื่อกี้พวกเรานั่งความง่วงมันมาเราทันเห็นไหมมันมาเหมือนขโมยพอเราเผลอแป๊บหนึ่งนะมันวับมานะพอมันวับปุ๊บเราก็งึบนี่แหละนะทันมันไหมเนี่ยฉะนั้นเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยท่านก็ให้นั่งอย่างนี้แหละเวลานั่งอยู่มันเป็นความนิ่งแต่ในความนิ่งมีความเคลื่อนไหวนิ่งอยู่แต่ก็ตื่นอยู่ในความนิ่งมีความเคลื่อนไหวคือเรานั่งแล้วเราเต็มไปด้วยความเข้าจิตเข้าใจเกิดสภาวะธรรมขึ้นมาเนี่ยเรารู้ทันง่วงก็รู้เบื่อก็รู้เมื่อยก็รู้ปวดก็รู้เผลอไปคิดก็รู้อยากกลับบ้านก็รู้ใจไว้ในจรออกจากห้องนี้ไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้เราก็รู้การรู้เท่ารู้ทันสภาวะธรรมอย่างเนี้ยอันเนี้ยคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านอยากให้เราดูให้เรารู้และให้เราเห็นไปนั่งแล้วมองหาเลขหาหวยเนี่ยมันไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้านั่งดูนรกนั่งดูสวรรค์ก็ไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้านะนั่งเพื่อให้รู้ทันกิเลสอันนี้ล่ะสัมมาทิฏฐิสัมมาปฏิบัติก็คือเมื่อเราปฏิบัติแล้วเราเกิดความเข้าใจเรารู้เท่ารู้ทันอารมณ์ปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นมาในกายในจิตรู้แล้วเราก็ปล่อยวางพูดสั้นๆมารู้แล้วก็ละรู้แล้วเราไม่เอาอะไรหรอกรู้ก็เพื่อรู้รู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยพอเราไปรู้มันเข้านั้นสภาวะธรรมต่างๆมันดับลงโดยอัตโนมัติสมมติจู่ๆเราโกรธนะถ้าเราขยับเข้าไปดูปุ๊บตัวโกรธมันจะลงต่อหน้าต่อตาเลยถ้าสติเราสตรองนะเวลาความโกรธมันขึ้นมาแล้วมันแน่นไปหมดถ้าเราหลับตาแล้วกลับไปดูนั่งนิ่งๆสังเกตมันถ้าสติเราเข้มแข็งมันจะลงวุบวุบวุบวุบต่อหน้าต่อตาฉะนั้นการเจริญสตินี่มันจึงช่วยให้เรามีเซลฟ์คอนโทรลคือการดูแลอารมณ์ของตัวเองได้ดีมากใครก็ตามที่ทำงานในภาคบริการสังคมต้องฝึกอย่างนี้เยอะๆนะเพราะในชีวิตจริงนั้นเราถูกกระทบกระทั่งเยอะมากกระทบคนนี้นะเดี๋ยวคนนั้นมากระทบคนนี้มากระเทือนคนนั้นมากระแซะแต่ละวันนี่เราเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเหวี่ยงมาเหวี่ยงไปไม่มีความมั่นคงทางอารมณ์แต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านฝึกมาดีนี้เจอคนเป็นหมื่นๆแสนๆคนต่อวันใจก็ยังใสดังกระจกนั้นเวลาที่เรามาฝึกอย่างนี้เราไม่เน้นไปดูคนอื่นด้วยอย่างอื่นดูจิตดูใจของเราแล้วถ้าเรานั่งแล้วมันไม่คืบหน้าเราก็ขยับมาเดินก็ได้เลือกเอาอิริยาบถไหนที่ทำแล้วมันโปร่งมันโล่งมันสบายนะถ้านั่งแล้วมันไม่ไปไหนเลยเพราะนั่งแล้วมันนิ่งนิ่งเหมือนสิงโตเห็นหน้าวัดนิ่งเป็นปีๆเลยไม่มีปัญญาสักอย่างเลยอย่างนั้นได้มาแต่มาดไม่ได้เนื้อหาสาระถ้ามันนั่งแล้วมันนิ่งแต่มันไม่ฉลาดขึ้นมานะไม่เอาขยับมาเดินในการนั่งในการนิ่งนั้นมันจะต้องมีตัวรู้อยู่ในนั้นนะนิ่งอยู่รู้อยู่เหมือนเราเดินเข้าไปในป่าเราเจอบึงใหญ่น้ำไม่ไหลน้ำเขียวมรกตนิ่งถ้าเราทอดตามองลงไปที่ก้นบึงใหญ่เราจะเห็นว่ามีสิ่งมีชีวิตแหวกว่ายไปมาอยู่ในนั้น มีสิ่งมีชีวิตมีความเคลื่อนไหวมีกุ้งหอยปูปลาแหวกว่ายอยู่ชั้นล่างสุดของบึงนั้นแต่เหนือผิวน้ำนั้นไม่ปรากฏความเคลื่อนไหวอย่างนี้แหละถ้าเรานิ่งต้องนิ่งอย่างมีความเคลื่อนไหวหมายความว่านิ่งแล้วรู้ไม่ใช่นิ่งอยู่เฉยๆเหมือนสิงโตเห็นถ้าเรานิ่งแล้วรู้คือรู้กายรู้ลมหายใจเวทนาคือรู้ความรู้สึกของเราที่มันเกิดขึ้นสุขบ้างทุกข์บ้างทุกๆสุขๆบ้างรู้จิตก็คือรู้สภาวะที่มันเกิดขึ้นกับจิตมันไปเผลอคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้แล้วก็รู้ธรรมอาการที่มันสำแดงขึ้นมาทางกายของเราเป็นความทุกข์เป็นความอึดอัดเป็นความโดดเดี่ยวเป็นความง่วงเหงาหาวนอนเป็นความรู้สึกอยากกลับบ้านอึดอัดขัดข้องหรือบางทีมีพรายมากระซิบที่ข้างหูว่าลุกไปเข้าห้องน้ำสิ11โมงละเดี๋ยวก็จบละนั่นน่ะพวกนี้ระวังนะนี่แหละเขาเรียกว่าสภาวะธรรมกายเวทนาจิตธรรมนะที่เราจะดูมันก็มีแค่นี้ฉะนั้นนิ่งอยู่แต่ให้รู้สึกนิ่งอยู่แต่ให้รู้สึกนี่แหละคืออารมณ์ของการภาวนาตัวปัญหาของนักภาวนาเนี่ยสำคัญที่สุดเลยคือตัวเผลอคิดมันคิดไปแล้วเราไม่ทันนะตัวเนี้ยตัวปัญหาใหญ่ของพวกเรานะทำยังไงอ่ะคิดขึ้นมาก็ไปดูความคิดเอาความคิดนั่นแหละเป็นอารมณ์อย่าไปห้ามมันนะบางคนมันคิดขึ้นมาแล้วโกรธเองเพราะพยายามไปห้ามความคิดความคิดมันก็เหมือนน้ำธรรมชาติของน้ำมันก็ไหลธรรมชาติของความคิดมันก็คิดเราอย่าไปห้ามมันแต่ให้เราสังเกตมันพอเราสังเกตมันความคิดนั้นก็ดับลงความคิดมันเหมือนหนูถ้าเจอสติคือแมวนะมันจะดับลงต่อหน้าต่อตาเลยมันหนูนี่มันอยู่ในโพรงถ้ารู้ว่าแมวป้วนเปี้ยนอยู่แถวนั้นนะรับรองเขาไม่ออกมาหรอกความคิดเหมือนกันถ้าสติเรายังดีอยู่ความคิดไม่เกิดพอความคิดไม่เกิดก็มีแต่ความรู้สึกหรือตัวรู้มันก็จะเกิดขึ้นมาแทนเราจะรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างรวดเร็วมากนี่คือรู้อารมณ์ปัจจุบันคืออะไรก็ตามเกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราก็ไปตระหนักรู้ตรงนั้นรู้แล้วละนะรู้แต่ไม่ปรุงนะปัญหาของคนส่วนใหญ่เนี่ยพอตาเห็นรูปปุ๊บโอ้โหนะมันไม่ทันแล้วเดินจงกรมอยู่ดีๆได้ยินเสียงนกเผลอไปคิดนกอะไรนะเรียบร้อยใจไปอยู่กับนกนนเมื่อคืนโยมคนหนึ่งเดินอยู่ข้างนอกมาเล่าให้พระอาจารย์ฟังโยมนะออกมาเดินอยู่คนเดียวเห็นพระจันทร์สวยมากน่ะหลุดจากเท้าไปอยู่บนดวงจันทร์โน่นน่ะจิตอ่ะเห็นไหมนี่คือเราไม่ค่อยทันอารมณ์ปัจจุบันเดินอยู่ดีๆพระจันทร์สวยหลุดขึ้นไปอยู่บนดวงจันทร์เห็นไหมจิตไปเกาะกับอะไรก็ใจก็ไปอยู่กับอันนั้นเราก็หลุดทันทีมีโยมคนหนึ่งมาบอกคืนแรกนะโยมไปเข้าห้องน้ำกำหนดดีมากเลยพอไปหน้าห้องน้ำเจอหิ่งห้อยใจไปอยู่กับหิ่งห้อยลอยเข้าสวนไปเลยเห็นไหมว่ามันหลุดตลอดเวลาฉะนั้นสติคืออยู่กับปัจจุบันขณะแต่คนส่วนใหญ่มันจะหลุดนะตาพาหลุดหูพาหลุดนะจมูกพาหลุดนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเราหลุดเรารั่วได้ตลอดเวลาแต่ตรงไหนที่เราหลุดเรารั่วตรงนั้นใช้เป็นอารมณ์ของธรรมะได้เห็นอยู่ก็รู้ว่าเห็นฟังอยู่ก็รู้ว่าฟังได้กลิ่นอยู่ก็รู้ว่าได้กลิ่นสัมผัสอยู่ก็รู้ว่าสัมผัสนะเห็นไหมรั่วตรงไหนก็ไปรู้มันตรงนั้นแหละนั่นแหละอารมณ์ของการภาวนาเมื่อเช้าโยมมาบอกพระอาจารย์โยมเดินไปทานข้าวอ่ะกำหนดไปนะดีมากเลยนิ่งเอาไปถึงตรงนั้นเห็นแม่ค้าลำไยเอาลำไยมาวางรู้สึกตัวตีเด็ดเข้าปากเรียบร้อยหลุดเห็นไหมเพราะฉะนั้นการเจริญสติคือรู้อยู่พยายามรู้อยู่ในอารมณ์ปัจจุบันเดินอยู่ก็รู้ว่าเดิน นะพูดง่ายๆว่ายืนเดินกินดื่มนั่งนอนทำพูดคิดเราตามดูตามรู้อยู่ตลอดเวลานะรู้แล้วไม่ปรุงรู้ก็แค่รู้พอเราเข้าไปรู้ปุ๊บสติมันจะเข้มแข็งขึ้นเข้มแข็งขึ้นเข้มแข็งขึ้นเหมือนเรารดน้ำเรารดน้ำให้ต้นไม้เราเติมน้ำเติมความเย็นเข้าไปเขาก็จะสดชื่นรุ่นเย็นขึ้นทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยแล้ววันหนึ่งเขาเข้มแข็งขึ้นนะพอกิเลสมาปุ๊บเรามีเซฟตี้คัตมันเตือนอัตโนมัติฝึกไปจนถึงขั้นนั้นแล้วยอมจะมีชีวิตที่สดชื่นรุ่นเย็นและเบาสบายมากยิ้มทุกวันเลยคนมีสติเนี่ยอารมณ์ดีทั้งวันนะคนขาดสติเนี่ยสวิงซ้ายสวิงขวาตลอดตื่นเช้ามายังผิวปากอยู่ดีๆเดินออกไปข้างนอกเจออารมณ์ที่ตัวเองไม่ชอบหงุดหงิดแล้วหงุดหงิดสะสมสะสมวันหนึ่งมันกลายเป็นบุคลิกของเราผู้รู้จึงว่าบุคลิกคือผลรวมของการเผลอคิดฟังให้ดีนะเราเผลอคิดเรื่องไหนบ่อยๆเราจะกลายเป็นสิ่งนั้นเราคิดอย่างไรเราจะได้คุณภาพชีวิตอย่างนั้นท่านจึงเตือนว่าจงระวังความคิดเพราะคิดบ่อยๆจะกลายเป็นการกระทำจงระวังการกระทำเพราะทำบ่อยๆจะกลายเป็นนิสัยจงระวังนิสัยเพราะนิสัยจะกลายเป็นบุคลิกและจงระวังบุคลิกเพราะบุคลิกจะกลายเป็นชะตากรรมของเราจริงหรือไม่จริงลองคิดสิเช่นเราจะมาภาวนาที่ไร่เชิญตะวันเราต้องคิดก่อนไหมทั้งหมดมันถูกออกแบบมาแล้วในความคิดของเราฉะนั้นในแต่ละวันเราออกแบบสารพัดในหัวของเรานี้แล้วเราเสพคุ้นความคิดชนิดไหนมากที่สุดความคิดชนิดนั้นจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวเราต้องระวังให้ดีๆนะคิดถึงสิ่งใดมากๆวันหนึ่งเราจะกลายเป็นสิ่งนั้นพุทธองค์จึงตรัสเอาไว้ว่าจิตเตนะนิยติโลโกโลกนี้หมุนไปตามความคิดเราคิดอย่างไรเราได้คุณภาพชีวิตอย่างนั้นถ้าเราคิดด้วยความรู้สึกตัวปลูกฝังอุปนิสัยแห่งการตามดูตามรู้อยู่ตลอดเวลาอยู่กับปัจจุบันทุกขณะอย่างนี้พอเราอยู่กับปัจจุบันทุกขณะเนี่ยอยู่กับตัวรู้อยู่กับผู้รู้เราก็จะกลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาในวันใดวันหนึ่งแน่นอนเห็นไหมคุ้นชินกับสิ่งใดเราจะกลายเป็นสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นต้องเลือกสิ่งที่เราจะคุ้นให้ดีๆนะไป follow Facebook ใครอ่ะนะระวังให้ดีนะตามทุกวันทุกวันทุกวันเดี๋ยวได้เข้ามาทุกอย่างเลยนะ Instagram ก็เหมือนกันนะเราเสพสิ่งใดวันหนึ่งนะเราจะกลายเป็นสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกเสพสิ่งที่ดีที่สุดป้อนสิ่งที่ดีที่สุดเข้าสู่เนื้อสู่ตัวสู่กายสู่จิตของเราพระพุทธองค์เรียกวิธีนี้ว่าเป็นการป้อนอาหารใจอาหารนั้นมีหลายชนิดนะชนิดหนึ่งก็คือมโนสัญเจตนาอาหารอาหารก็คือการปรุงแต่งของเรามันเป็นอาหารของใจนะ food for the heart อาหารใจมโนสัญเจตนาอาหารหรือวิญญาณอาหารอาหารทางวิญญาณก็หมายความว่าอาหารที่เกิดจากการรับรู้ของเราทางตาหูจมูกลิ้นกายใจฉะนั้นเรากินอาหารกายทุกวันเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเข้าสู่ร่างกายเช่นข้าวต้มที่นี่เห็นไหมเป็นข้าวต้มที่มีเผือกมีมันมีถั่วมีโยมหลายคนมาฝากชมแม่ครัวว่าข้าวต้มที่นี่โอ้โหอุดมไปด้วยธัญพืชอร่อยและดีต่อสุขภาพดีต่อใจเห็นไหมพระอาจารย์นั่งฉันพระอาจารย์ก็รู้สึกว่านี่ดีนี่คือออร์แกนิกฟู้ดก็คืออาหารกายนะเราเลือกสรรอย่างดีที่สุดใช่ไหมเมื่อวานเชิญครูโยคะหัวเราะมาสอนดีไหมดีต่อใจไหมนี่แหละเขาเรียกว่าดีต่อใจและดีต่อกายไหมเมื่อวานเราจึงได้ทั้งอาหารกายและอาหารใจเนี่ยคำว่าดีต่อใจก็คืออย่างนี้คือเราต้องเรียนรู้ที่จะป้อนอาหารใจที่ดีๆเหมือนกับที่เราป้อนอาหารกายให้กับกายของเราฉะนั้นทุกๆวันเรากินอาหารกายพร้อมกันนั้นเราก็กินอาหารใจแต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้คิดเรื่องอาหารใจนะไปมุ่ง ไปมองไปใส่ใจแต่อาหารกายยิ่งทุกวันนี้เกิดกระแสกินคลีนใช่ไหมกินคลีนคืออาหารกายในเลือกคลีนที่สุดเลยแต่พออาหารใจปุ๊บกินแต่ของสกปรกอ่ะบางคนนะโพสต์ลง Facebook กินคลีนอยู่คลีนแต่คำพูดคำจาที่ออกมานั้นสะท้อนว่าอาหารใจเนี่ยเป็นอาหารที่เป็นจังฟู้ดทางสมองเป็นอาหารขยะทางสมองเพราะสิ่งที่คุณสื่อสารออกมานั้นเต็มไปด้วยความหยาบคายเต็มไปด้วยความเกลียดชังเต็มไปด้วยความอิจฉาตาร้อนแต่พอไปดูการดูแลร่างกายนั้นเลือกกินคลีนทุกอย่างแต่สิ่งที่สื่อสารออกมานั้นซึ่งสะท้อนถึงสภาวะทางวิญญาณนั้นเต็มไปด้วยความโสมมฉะนั้นการกินคลีนทางกายมันไม่พอมันต้องกินคลีนทางจิตด้วยอะไรคืออาหารของจิตก็คือธรรมะนั่นเองธรรมะนี่แหละคืออาหารของจิตแล้วธรรมะมันก็มีเยอะเราจะเอาอะไรดีล่ะเราก็ไม่ต้องเอาเยอะแยะมากมายหรอกเอาสัก 2-3 อย่างก็พอเช่นสติก็คือความรู้สึกตัวความตื่นอยู่ในปัจจุบันขณะเนี่ยป้อนความรู้สึกตัวให้ตัวเองยืนเดินกินดื่มนั่งนอนทำพูดคิดตระหนักรู้อยู่ตลอดเวลานี่เรียกว่าเติมตัวรู้เติมความตื่นรู้ให้กับจิตจิตก็จะหายหลงทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยฉะนั้นเติมปัญญารู้เท่ารู้ทันชีวิตและสิ่งต่างๆในโลกว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงไม่ทนไม่แท้พอมีปัญญาอย่างนี้ปั๊บเวลาเผชิญกับความทุกข์ความทุกข์มันจะลดน้อยลงน้อยลงน้อยลงคนไม่รู้เท่าทันไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตานี่เวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยแรงกระแทกมันสูงมากระดับ9ริกเตอร์นั่นเกิดสึนามิในชีวิตเมื่อวานโยมคนหนึ่งพาลูกมากราบพระอาจารย์ที่ร้านกาแฟลูกทำแก้วตกแตกแม่ด่าลูกซะไม่มีดีเลยแก้วน้ำนั้นน่ะตั้งอยู่หน้าอาตมานะอาตมาไม่พูดอะไรสักคำทันทีที่แก้วแตกเพ่งจิตอาตมาก็สอนว่าของมันแตกกันได้แล้วมันก็แตกเรียบร้อยแล้วเราน่ะเจ้าของแก้วเราไม่กระทบกระเทือนอะไรแต่คุณแม่นั้นโวยวายใส่ลูกจนลูกร้องไห้ทำให้เด็กไม่ประทับใจการมาวัดครั้งแรกนะอย่าไปรีบด่าเขานะเพราะแม่ปัญญามาไม่ทันถ้าปัญญามาทันเขาไม่ด่าลูกหรอกเพราะของมันแตกอยู่แล้วอ่ะในครั้งพุทธกาลวันหนึ่งขณะที่พระสารีบุตรไปฉันภัตตาหารเพลบ้านโยมคนหนึ่งซึ่งเป็นพระโสดาบันกำลังนั่งฉันอยู่ดีๆสาวใช้ยกข้าวปลาอาหารมาถวายแล้วด้วยความตื่นเต้นนางก็พลาดถ้วยชามตกแตกพลิ้งข้างหน้านั้นสาวใช้ตกใจมากพระสารีบุตรหันมาดูโยมไม่ต้องกังวลนะถ้วยนี้ชามนี้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีธรรมชาติว่าจะต้องแตกเป็นธรรมดาเจ้าของบ้านซึ่งเป็นพระโสดาบันและเป็นผู้หญิงก็เรียนพระสารีบุตรว่าพระคุณเจ้าไม่ต้องกังวลนะโยมเข้าใจดีว่าของมีอันแตกเป็นธรรมดาและมันก็แตกไปแล้วอุบาสิกาก็บอกหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ต้องห่วงโยมหรอกวันเนี้ยสายลับเอาจดหมายมาแจ้งโยมว่าสามีโยมกับลูกถูกฆ่าอยู่ที่ชายแดนโยมยังไม่เสียน้ำตาหยดเลยก็พวกเขาก็เหมือนถ้วยแบนนี้แหละเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพระสารีบุตรก็โมทนานะโยมนะนี่คือปัญญาชนในครั้งพุทธกาลนะเขาคุยกันอย่างนี้ คือมีปัญญาที่รู้เท่ารู้ทันนะเป็นอาหารของใจฉะนั้นด้วยแตกชามแตกเนี่ยเขาไม่ทุกข์แล้วสามีถูกฆ่านะนางอ่านข่าวเสร็จปุ๊บก็ถวายเพลงต่อไปก็ไม่เดือดร้อนเพราะคนเราเกิดมาก็ตายนี่คือปัญญาเราต้องแสวงหาปัญญามาเติมเข้าไปเป็นอาหารใจของเรานะพอมีปัญญาแล้วเนี่ยความทุกข์ระดับ9ริกเตอร์เนี่ยระดับก่อให้เกิดสึนามิเนี่ยนะมันจะไม่เกิดขึ้นในชีวิตของเราขอเล่าเรื่องจริงเรื่องหนึ่งเมื่อ2ปีที่แล้วขณะที่อาตมาภาพกำลังนำโยมคณะหนึ่งชมไร่ชนตะวันอยู่ลูกศิษย์ก็แวบมาดักข้างหน้ากระซิบพระอาจารย์ครับโยมพ่อบุญธรรมพระอาจารย์ที่เป็นเจ้าภาพบวชให้พระอาจารย์นะเสียแล้วก็เป็นพี่เขยคนโตของพระอาจารย์เป็นเจ้าภาพบวชเนนบวชพระให้พระอาจารย์พระอาจารย์นับถือเหมือนพ่อคนหนึ่งเมื่อวานแกยังอยู่กับพระอาจารย์อยู่ยังถวายภัตตาหารเช้าอยู่แล้วก็ลากลับไปบ้านแล้วก็ไปตัดหญ้าบนเขาที่สวนยางบนเขาแล้วก็เป็นลมเสียชีวิตตรงนั้นลูกศิษย์แวบเข้ามาก็มากระซิบพระอาจารย์พระอาจารย์ครับโยมพ่อบุญธรรมพระอาจารย์เสียแล้วครับพระอาจารย์ก็ตระหนักรู้แต่ไม่ได้บอกญาติโยมเราก็นำชมไร่อีก1ชั่วโมงต่อมาจนจบแล้วก็โทรไปเช็คว่าเสียจริงหรือเปล่าเขาบอกจริงตั้งแต่นาทีที่รู้ข่าวจนถึงนาทีที่โทรศัพท์ไปเช็คพระอาจารย์ก็กลับมาดูใจของตัวเองมันเต้นโครมครามไหม

ตนเองนับครั้งไม่ถ้วนแล้ววันหนึ่งเมื่อเราเจอเหตุการณ์นี้ที่ขึ้นมาจริงๆอ่ะจิตมันก็ทรงตัวอยู่เพราะอะไรเพราะมันมีความรู้เป็นฐานรองรับอยู่แล้วว่าชีวิตคนก็เป็นเช่นนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตอนนี้เขาดับแล้วมันก็ตระหนักรู้พอรู้เท่าทันธรรมชาติอันเป็นธรรมดาอย่างนี้การกระแทกระดับ8ริกเตอร์9ริกเตอร์ระดับก่อให้เกิดสึนามิในชีวิตของเรานะมันไม่เกิดมันเป็นคลื่นแล้วมันก็หายไปคลื่นมันมาเป็นลูกเป็นลูกเป็นลูกพอไม่มีฝั่งให้กระทบมันก็เบาลงเบาลงเบาลงสึนามิเนี่ยมันจะเกิดแรงมากนะถ้ามันมีฝั่งรออยู่ข้างหน้านะมันเกิดกลางทะเลกลางมหาสมุทรมันไล่มาเรื่อยๆถ้าไม่มีอะไรขวางมันอยู่มันก็จะอ่อนตัวลงหายไปแต่พอมันมีฝั่งรอปะทะอยู่นี่มันกระแทกตูมมวลของพลังมหาศาลก็จะทำให้สิ่งต่างๆที่ขวางอยู่ข้างหน้าเสียหายเช่นเดียวกันในจิตในใจของเรานะถ้าเรามีแต่ฝั่งคือมีอวิชชาไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจอยู่ในนั้นนะเกิดความทุกข์อะไรขึ้นมาสึนามิเกิดทุกทีไปแต่ถ้าเรามีความรู้มีความเข้าใจนะมันจะมีแต่สุญญากาศสึนามิแห่งความทุกข์ที่มันเคลื่อนมาเคลื่อนมาเคลื่อนมาพอมันไม่เจอฝั่งแห่งอวิชชามันก็หายไปเองนี่คือประสบการณ์ตรงว่าถ้าเราป้อนอาหารจิตวิญญาณและเป็นอาหารคุณภาพระดับสูงเช่นรู้ทันธรรมดาของโลกและชีวิตที่เรียกว่าไตรลักษณ์ไม่เที่ยงไม่ทนไม่แท้ท่องไว้ทำความเข้าใจไว้นี่คือคาถากันน้ำตาไหลนะคาถากันน้ำตาไหลนะอยู่กับคนรักอยู่ดีๆวันหนึ่งคนรักมาจากไปเนี่ยก็ไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องเข้าห้องน้ำเปิดเพลงเศร้าแล้วก็เปิดฝักบัวสาดหัวไม่ต้องทำขนาดนั้นเขาไปเราก็บอกเออไปก็ดีแล้วชีวิตก็เป็นอย่างนี้ไม่เที่ยงไม่ทนไม่แท้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปภาวนาอย่างเนี้ยทำให้หลายต่อหลายคนรอดตายมาเยอะแยะแล้วนี่คือความรู้เท่าทันธรรมดาของชีวิตที่เรียกว่าปัญญาหรืออีกตัวหนึ่งที่เราควรจะป้อนให้ใจของเราก็คือเมตตาฉะนั้นที่นี่เราพาแผ่เมตตาบ่อยมากนะปลูกฝังเมตตาเมื่อเมตตาประจำอยู่ในเรือนใจใจเราจะเย็นเราจะโกรธยากธรรมชาติของจิตคือมันจะรับอารมณ์ได้ทีละเรื่องถ้าในขณะนั้นเรามีเมตตาประจำอยู่ความโกรธไม่อยู่ถ้าความโกรธอยู่เมตตาก็อยู่ไม่ได้ในเมื่อเรารู้แล้วว่าจิตจะรับอารมณ์ทีละเรื่องเหมือนเล่นเก้าอี้ดนตรีเราก็ต้องเลือกเอาอารมณ์ที่ดีที่สุดให้มาอยู่ในจิตในใจเราปลูกฝังเมตตาลงไปมันแผ่เมตตาตระหนักรู้ถึงสัจธรรมของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดว่าล้วนแล้วแต่รักสุขเกลียดทุกข์และกลัวความตายเหมือนกันฝึกอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆวันหนึ่งเราจะกลายเป็นองค์รวมของเมตตาเราไม่ต้องแผ่เพราะเมตตาจะเป็นเราและเราก็เป็นเมตตาผู้ที่มีเมตตาอยู่ในตัวตลอดเวลาก็เหมือนทานน้ำพุที่มีแต่ความสดชื่นรื่นเย็นอยู่ข้างในอยู่ใกล้ต้นไม้ต้นไม้ก็สดชื่นบานสะพรั่งอยู่ใกล้สัตว์นะสัตว์ก็ยินดีปรีดาวิ่งเข้าหาเราอยู่ใกล้คนคนก็รู้สึกร่มเย็นและเป็นมงคลแก่ชีวิตที่ได้อยู่ใกล้คนที่มีแต่เมตตาในทำนองกลับกันถ้าเราอยู่ใกล้คนขี้โกรธนะวันหนึ่งหนึ่งเราร้อนไม่รู้กี่รอบนะเดี๋ยวก็หงุดหงิดเดี๋ยวก็งอนเดี๋ยวก็หน้าบึ้งพอคนอย่างนี้อยู่ใกล้ๆเรานะอารมณ์เราปรวนแปรไหมอารมณ์เราก็ปรวนแปรล่ะในบริษัทหนึ่งถ้าเจ้านายผีเข้าผีออกเนี่ยนะลูกน้องเป็นไงมันคงทางอารมณ์ไหมลูกน้องก็จะแปรปรวนตามเห็นไหมฉะนั้นถ้าเราฝึกเมตตาอยู่เสมอเรามีความมั่นคงทางอารมณ์และเป็นคนใจเย็นเราสดชื่นรื่นเย็นคนอยู่ใกล้ๆเราก็สดชื่นรื่นเย็นต้นไม้ใบหญ้าอยู่ใกล้ๆเราก็สดชื่นรื่นเย็นบ้านทั้งหลังนะถ้าเจ้าของบ้านเป็นคนเมตตาบ้านหลังนั้นก็เย็นใน Facebook ก็เหมือนกันใน Instagram ก็เหมือนกันถ้าเจ้าของเป็นคนใจเย็นก็จะโพสต์จะเขียนแต่สิ่งที่อ่านแล้วเย็นนะคนที่มา follow ก็เย็นแต่ถ้าเป็นคนใจร้อนพูดแต่คำหยาบคาย
คนฮาร์ดคอร์ประเภทเดียวกันก็จะมารวมกันอยู่ในนั้น

0: เห็นหรือยังฉะนั้นเราจะต้องดูแลกายของเราถ้าเรากินคลีนทางกายเราต้องกินคลีนทางวิญญาณป้อนธรรมะเข้าไปป้อนสติความรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันจึงไม่ทันได้เป็นทุกข์เพราะความทุกข์เข้ามาทางความคิดคิดมากๆทุกข์มากคิดน้อยๆทุกข์น้อยนะไม่คิดเลยคืออยู่กับรู้สึกตัวตื่นอยู่ตลอดเวลาหยุดคิดก็หยุดทุกข์ป้อนปัญญาความทุกข์เกิดขึ้นมาก็เปลี่ยนเป็นปัญญาได้ทั้งหมดทั้งสิ้นป้อนเมตตาการุณก็มีจิตใจที่สดชื่นรื่นเย็นอยู่ตรงไหนตรงนั้นก็เหมือนกับมีต้นไม้ใหญ่ไพระหงคือมีความร่มมีความรื่นร่มรื่นนะสดชื่นรื่นเย็นนี่คืออาหารใจของเราฉะนั้นหัวใจของการภาวนาก็คือเพื่อให้เรานั้นมาดูมารู้มาเติมอาหารใจของเราให้ใจของเรานั้นมีอาหารที่มีคุณภาพสูงถ้าใจของเรามีอาหารที่มีคุณภาพสูงเราจะใช้ชีวิตที่มีคุณภาพสูงเช่นกันฉะนั้นทุกๆวันเนี่ยเราตื่นขึ้นมาอย่างแนะนำพวกเราว่าเรียนรู้การป้อนอาหารใจซะทุกวันตื่นนอนขึ้นมาอาตมาภาพไม่ได้ผลผันเข้าห้องน้ำนะตื่นนอนขึ้นมาอาตมารู้สึกตัวอยู่บนที่นอนนั่นแหละหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวอยู่ตรงนั้นแหละสัก5นาทีเราเริ่มต้นวันด้วยความรู้สึกตัววันนั้นก็ดีทั้งวันพอเข้านอนเมื่อหัวถึงหมอนปิดไฟหัวเตียงเรียบร้อยแล้วอาตมาก็ตามดูตามรู้ต่อไปแล้วก็หลับไปพร้อมอารมณ์นั้นบางวันเมื่อเราฝันแม้กระทั่งในฝันเราก็ยังฝันว่าเรากำลังตามดูลมหายใจอยู่มันตามเข้าไปฝึกถึงในฝันนู่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกจนมีความเคยชินที่ดีทุกๆวันนะเราจะป้อนสิ่งดีๆให้เราทุกวันเลยพอในเนื้อในตัวในจิตในใจเรานะมีอาหารที่มีคุณภาพสูงเวลาใครมาหาเราเราก็จะปฏิสัมพันธ์ด้วยคุณภาพที่สูงเราก็พูดดีกับทุกคนปฏิสัมพันธ์ดีกับทุกคนและคนที่มาใกล้เราเขาก็จะได้รับแต่สิ่งดีๆไปจากเราเหมือนกันฉะนั้นพวกเรานั้นต้องฝึกให้ตัวเองนั้นเป็นศูนย์รวมของคุณภาพกายและคุณภาพจิตเราลองดูนะคนที่เป็นศูนย์รวมของคุณภาพกายและคุณภาพจิตชั้นดีนะอยู่เฉยๆคนก็ไปหาใช่ไหมหลวงปู่หลวงพ่อทั้งหลายเนี่ยอยู่ในป่าในดงนะถนนหนทางก็ไม่ดีคนก็บุกป่าฝ่าดงไปหาเพราะอะไรเพราะท่านเป็นองค์รวมของคุณภาพจิตชั้นดีความรู้ความรักเมตตาการุณสติปัญญารวมอยู่ที่ท่านคนก็เข้าไปหาท่านในขณะที่บางคนนั้นในกายในจิตเป็นศูนย์รวมของอาหารคุณภาพต่ำเต็มไปด้วยขยะความคิดเต็มไปด้วยความโลภโมโทสันเต็มไปด้วยความยึดติดถือมั่นเต็มไปด้วยความอิจฉาตาร้อนคนอย่างนี้แต่งเนื้อแต่งตัวดีมากไม่มีใครอยากไปใกล้เลยเขาไม่ดึงดูดเขาเป็นคนน่าเบื่อเป็นคนอันตรายไม่มีใครอยากไปยุ่งฉะนั้นถ้าเราอยากเป็นคนมีเสน่ห์เนี่ยป้อนธรรมะเข้าไปยิ่งธรรมะมีความละเอียดมีความประณีตมีความสูงส่งเพียงไรจิตของเราก็จะโคจรอยู่ในภูมิที่สูงขึ้นเพียงนั้นแล้วเมื่อจิตของเราโคจรอยู่ในภพภูมิที่สูงคนสูงสูงในระดับเดียวกันกับเราจะไหลมาหาเราเราเคยสังเกตไหมว่าทำไมคนนี้มาหาเราเราอยากได้คนอย่างนั้นมาหาอยากให้คนอย่างนี้มาหาแต่ไม่มาหาเลยไอ้ที่มาหาเรามีแต่คนแย่ๆทั้งนั้นเลยรู้ไหมก็เพราะว่าบุคลิกภาพข้างในของเราเนี่ยมันดึงดูดได้แต่คนระดับนั้นเพราะจิตคุณยังด้อยพัฒนาอยู่เมื่อเราพัฒนาจิตสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นคนที่หลั่งไหลมาหาเราจะกลายเป็นคนที่สว่างไสวเหมือนเรามีจิตวิญญาณที่ประเสริฐเหมือนเรามีใจคอที่สงบสดชื่นรื่นเย็นเหมือนเรา พุทธองค์จึงตรัสเอาไว้ว่าดีจะดูดดีร้ายจะดูดร้ายในบาลีท่านใช้คำว่าโคจะไปหาโคบัณฑิตจะไปหาบัณฑิตนะลองสังเกตดูคนที่ชอบอะไรใกล้เคียงกันมันจะดูดกันไปถ้าเราตระหนักรู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้หรือถ้างั้นเราอยากได้ผู้ชายดีๆสักคนเราต้องทำยังไงทำตัวเองนะให้ดึงดูดคนดีๆก่อนด้วยการยกระดับคุณภาพกายคุณภาพจิตของเราให้สูงเพราะคุณภาพกายคุณภาพจิตสูงเดี๋ยวคนที่เราตั้งสเปคไว้ระดับเดียวกันนะก็จะมาหาเราได้แล้วแต่ถ้าเราเอาแต่คิดนะแต่ไม่เคยยกกายยกจิตให้สูงเลยอยากได้คนดีอยากได้ของดีแต่ข้างในนั้นต่ำมากขยะหมักหมมเต็มหัวไปหมดคนทำนองเดียวกันคนกลุ่มเดียวกันคนสปีชีส์เดียวกันจะไหลมาหาถึงแม้บางครั้งข้างนอกจะแต่งตัวดีมากแต่คุณภาพข้างในดูไม่จืดเนี่ยฉะนั้นแรงดึงดูดมันมีอยู่จริงแต่แรงดึงดูดนั้นมันไม่ได้เกิดจากการคิดเฉยๆคุณคิดคุณทำคุณได้คิดเฉยๆไม่ได้ช่วยอะไรฉะนั้นถ้าเราฝึกตนให้เป็นยอดคนนะยอดคนจะมาหาเราฝึกตนให้อุดมไปด้วยธรรมะคนมีธรรมะจะมาหาเราฝึกตนให้เป็นคนมีศีลคนมีศีลจะมาหาเราฝึกตนให้มีปัญญาคนมีปัญญาจะมาหาเราเห็นหรือยังทุกอย่างที่คุณเรียกร้องต้องการนะคุณต้องเรียกร้องจากตัวเองเป็นคนแรกฝึกตนก่อนนะฝึกตนก่อนและจากนั้นสิ่งดีๆที่เราปรารถนาทั้งหมดก็จะไหลหลั่งทางทนมาหาเราเองเนี่ยวิธีการที่จะทำเช่นนี้ได้ก็คือทุกวันป้อนอาหารใจซึ่งเป็นอาหารคุณภาพสูงให้ตัวเองก็อย่างที่พระอาจารย์บอกว่าตื่นเช้าขึ้นมาอาจารย์ก็ภาวนาแล้วก่อนนอนก็ภาวนาแล้วระหว่างวันที่นั่งต้อนรับขับสู้ญาติโยมในระหว่างวันเนี่ยพระอาจารย์ฝึกเมตตาตลอดเวลาคนมาหาให้เข้าพบหมดนะมาหาทุกวันนะมีทุกวันนะที่ไหนก็ตามนะตื่นมาแต่มาเจอทุกวันนะคนมาขอถ่ายรูปเนี่ยถ่ายมูเสร็จแล้วถ่ายเดียวถ้าหลับตาก็ถ่ายซ่อมใหม่ไม่เคยว่าใครเลยนะเพราะนี่คือการฝึกเมตตาของเราพระอาจารย์ก็ฝึกเมตตาทุกคนแล้วคนดีๆคนที่มีเมตตาเหมือนกันก็มาหาเราเห็นไหมรู้หรือยังว่าทำไมคนบางคนถึงเจอแต่สิ่งดีๆคนบางคนทำไมถึงเจอแต่สิ่งแย่ๆเพราะสิ่งที่จะดูดสิ่งที่ดีและจะดูดสิ่งที่แย่มันอยู่ข้างในเรานี้คนมีธรรมะนะคนที่มีธรรมะก็จะไหลมาหาคนใจดีเหมือนกันก็จะไหลมาหาคนมีปัญญาคนที่ฝักใฝ่ในปัญญาก็จะไหลมาหาฉะนั้นเราอยากได้คุณภาพของเพื่อนของเราหรือคนที่รายล้อมเราเป็นคนยังไงเราทำตัวอย่างนั้นก่อนพุทธองค์จึงตรัสว่าฝึกอย่างไรได้อย่างนั้นทันโตเศรษฐโมนุษย์เสสุผู้ที่ฝึกตนนับเป็นยอดคนในหมู่มนุษย์ฝึกจากตนเองเรียกร้องจากตนเองป้อนสิ่งดีๆเข้าสู่ตนเองก่อนแล้วหลังจากนั้นมันจะกลายเป็นเนื้อหนังมังสาและชีวิตจิตวิญญาณของเราพอเรากลายเป็นมนุษย์พันดีเป็นเวนัยสัตว์นะเป็นสัตว์ชั้นสูงที่มีศีลมีธรรมประจำจิตประจำใจแล้วเดี๋ยวมนุษย์สปีชีส์เดียวกันมาแล้วทั้งคนไทยทั้งฝรั่งทั้งอะไรก็แห่กันมาเนี่ยยังไม่ต้องไปหาเครื่องรางของขลังที่ไหนหรอกฝึกตนให้ดีแล้วคนดีๆก็จะไหลมาหาและสิ่งดีๆก็จะไหลมาหาโชควาสนาบารมีไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆโชควาสนาบารมีเกิดขึ้นจากการที่เราทำตนให้เป็นภาชนะทองรองรับคุณงามความดีถ้าเราเอากายเอาจิตของเรามาเป็นภาชนะทองรองรับไว้ซึ่งคุณงามความดีแล้วสิ่งนี้เองก็จะดึงดูดคุณงามความดีอื่นๆมาหาเราดึงดูดคนชนิดเดียวกันเข้ามาหาเราและนี่แหละคือหลักแห่งพลังดึงดูดที่แท้จริงฝึกตนให้ดีแล้วคนดีๆก็จะมาเป็นเครือข่ายของเราฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าเราต้องเรียนรู้ที่จะป้อนอาหารใจที่มีคุณภาพสูงให้ตัวเองเอาไว้เสมอนอกจากในแต่ละวันพระอาจารย์ป้อนอาหารใจด้วยการเจริญสติแล้วในห้องนอนของพระอาจารย์เต็มไปด้วยหนังสือพระอาจารย์อ่านพร้อมกันหลายเล่มนะหนังสือชั้นยอดทั้งนั้นเลย มีไม่รู้กี่พันเล่มอ่านเรียงเป็นตับเลยว่างเมื่อไหร่เป็นต้องหยิบขึ้นมาอ่านอ่านวรรณกรรมชั้นดีดีต่อสมองฝึกจิตตภาวนาอย่างดีดีต่อใจสมองต้องกินอาหารสมองใจต้องกินอาหารใจกายต้องกินอาหารกายฉะนั้นในแต่ละวันเนี่ยเราดูซิว่าเราป้อนอาหารกายเนี่ยเป็นอาหารคุณภาพสูงไหมป้อนอาหารสมองสิ่งที่เราอ่านสิ่งที่เราดูสิ่งที่เราฟังสิ่งที่เราฟอลโล่อยู่ดีต่อสมองไหมและใจของเรามันสูงกว่าสมองมันเป็นจิตวิญญาณมันก็ต้องการธรรมะขั้นละเอียดอีกขั้นหนึ่งอาหารของสมองก็คืออาหารชั้นดีที่ทำให้เรากลายเป็นนักคิดชั้นยอดศักยภาพของสมองเนี่ยมันไปได้แค่การคิดแต่ศักยภาพของจิตนั้นไปได้ไกลถึงขั้นตื่นรู้ฉะนั้นในหนึ่งวันเราต้องป้อนอาหารกายชั้นดีทานออร์แกนิกฟู้ดนะที่นี่ได้ทานตลอดและอาหารสมองล่ะได้ฟังธรรมะชั้นดีและอาหารจิตวิญญาณล่ะได้ฝึกจิตตภาวนาถ้าในหนึ่งวันท่านจัดเมนูให้กายให้สมองและให้จิตทำอย่างนี้นะในหนึ่งเดือนท่านจะเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งอย่างเส้นเชิงและจะกลายเป็นคนใหม่ที่น่าชื่นชมมากฉะนั้นเมื่อเรากลับบ้านไปนะไปเซตเมนูให้ตัวเองใหม่แต่ละวันอาหารกายควรจะกินอะไรอาหารสมองควรจะอ่านอะไรควรจะฟังอะไรทุกวันนี้คนส่วนใหญ่แสวงหาอาหารสมองจาก YouTube เนาะก็ไปหาที่มันดีๆหน่อยคลิปดีๆหน่อยใน YouTube Temple นะหาคลิปดีๆมาดูนะคลิปเลอะๆเถอะๆอย่าไปมาดูเลือกเอาฉะนั้นก็อาหารทางวิญญาณก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์นักคิดนักปราชญ์เลือกที่ดีๆคุณภาพสูงหน่อยเพราะเดี๋ยวนี้เพี้ยนเพี้ยนเลอะเทอะเยอะไปหมดในหนึ่งวันกินอาหารกายชั้นดีอาหารสมองชั้นดีอาหารจิตชั้นดีทำหนึ่งเดือนท่านเป็นคนใหม่เราจะกลายเป็นคนที่เกิดใหม่อย่างสิ้นเชิงนอกจากป้อนอาหารกายอาหารสมองอาหารใจแล้วทำอะไรอีกว่างเมื่อไรให้ถือโอกาสนั้นมาภาวนาเมื่อวานเมยอมคนหนึ่งเอารถใหม่มาให้เจิมอาจารย์สอนวิธีเจิมยอมเจิมแบบใหม่นะทำยังไงครับเดินวนรอบรถ3รอบเวลาจะขึ้นรถทำไมครับจงกรมเรียกสติเพราะรถที่คุณกำลังจะขับออกจากบ้านอาจนำพาคุณไปสู่จุดหมายก็ได้อาจไปตกข้างทางก็ได้อาจไปชนคนอื่นก็ได้ใช่ไหมฉะนั้นคุณต้องเรียกสติก่อนขึ้นรถเดินวนขวาย่างหนอซ้ายย่องหนอนะประทักษิณรอบรถเลยโยมก็ทำตามแบบงงๆแต่ดีแกบอกงงๆแต่ดีเสร็จแล้วพระอาจารย์ก็บอกเอาเปิดประตูเข้าไปนั่งอย่าเพิ่งติดเครื่องยนต์อาตมาบอกนั่งหายใจเข้าลึกออกยาวก่อนแกก็ทำตามแบบงงๆตั้งสติก่อนสตาร์ทตั้งสติก่อนสตาร์ทจากนั้นติดเครื่องสตาร์ทเครื่องเรียบร้อยอย่าเพิ่งออกตามดูลมหายใจอีกน่ะแล้วตมาก็บอกแกว่าเอานะพร้อมยังครับอย่าเพิ่งไปมันยังไม่จบอะไรอีกครับพระอาจารย์ถ้ามีคนมาขับปาดหน้าโยมอย่าโกรธให้โยมชะลอรถลงจอดข้างทางก็ได้แล้วประนมมือขึ้นแล้วพูดกับเขาโมทนาด้วยนะให้เขาล่วงไปก่อนไม่ต้องขับตามไปแล้วไป
1: เคาะประตูเขาแล้วถามว่ามึงเก๋าเหรอนั่นรนหาที่ตายอย่าทำเช่นนั้นใครมาปาดหน้าเราให้คิดว่าเขาคงรีบมากพูดว่าโมทนาด้วยนะใจเย็นๆแนะนำอย่างนี้ปั๊บอาตมาให้แกขับรถรอบไร่ชนตะวันเขามาหาพระอาจารย์พระอาจารย์ครับมันว่างๆวงๆหน่อยนะอาจารย์จะไม่เซ็นอะไรหน่อยหรือแกก็อยากได้อะไรที่เป็นรูปธรรมมาก็เลยเข้าไปนั่งในรถแล้วก็เขียนว่าอย่าประมาทแกบอกโอเคอย่างนี้ค่อยมั่นใจธรรมดาของใหม่มันยังไม่ติดแต่อีกสักพักอาตมาเชื่อว่าจะติดฉะนั้นช่วงนี้ใครให้อาตมาเจิมรถอาตมาสอนแบบนี้ทั้งนั้นเลยเอาไปทำนะนี่คือชีวิตประจำวันอย่าแยกธรรมะออกจากชีวิตจงหลอมรวมชีวิตและธรรมะเข้าเป็นเนื้อหาเดียวกันคุณมีชีวิตอยู่ที่ไหนจงให้ที่นั่นเป็นที่ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมไม่ใช่มาทำที่วัดปฏิบัติธรรมทำลงไปที่เนื้อที่ตัวของเรานะคุณอยู่ที่ไหนอ่ะคุณก็ทำตรงนั้นแหละนั่นแหละที่ปฏิบัติธรรมฉะนั้นก็ขอฝากพวกเราว่าเมื่อกลับไปแล้วเอาการเจริญสติใส่เข้าไปในทุกกิจกรรมของชีวิตซักผ้าอยู่ก็เจริญสตินะคุยโทรศัพท์อยู่ก็เจริญสติถ้าไม่มีสติมันจะยุ่งเหมือนโยมคนหนึ่งรีดผ้าอยู่แล้วรับโทรศัพท์รีดไปรีดมาฮัลโหลรีดไปรีดมาฮัลโหลรีดไปรีดมาฮัลโหลพอโทรศัพท์มาอีกครั้งยกเตารีดขึ้นมาแนบทีนี้ไม่ใช่ฮัลโหลแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราต้องเจริญสติตลอดเวลาพุทธองค์จึงตรัสว่าสติสัพพัทธปัฏฐิยาสติเป็นสิ่งจำปรารถนาในทุกสถานการณ์สติจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อมีชีวิตอยู่ที่ไหนคุณกำลังทำอะไรอยู่ตอนนั้นเติมตัวรู้เข้าไปตระหนักรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทุกวันของเราจะกลายเป็นวันแห่งการเจริญสติทำทุกวันให้เป็นวันเจริญสติทำทุกกิจกรรมให้เป็นเนื้อเดียวกับการเจริญสติทำได้อย่างนี้เมื่อไรภายใน3เดือนเท่านั้นเองเราเกิดใหม่ทันทีแล้วเราจะได้เห็นคุณภาพชีวิตแบบใหม่ซึ่งเราเองอาจจะสงสัยว่าฉันมาถึงตรงนี้ได้ยังไงฝึกไปนะลูกนะฝึกไปเมื่อ10ปีที่แล้วพระอาจารย์ก็เป็นคนใจร้อนมากแต่พอเราไปฝึกกรรมฐานกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วมันเปลี่ยนไปพลิกมากลายเป็นคนใจเย็นอดได้ทนได้รอได้ถอยได้ยอมแพ้ได้ซึ่งถ้าเป็น10ปีก่อนหน้านั้นเรื่องอย่างนี้อาตมาทำไม่เป็นนะใครมาพูดอะไรขัดหูนี่พูดเราจะสวนทันทีเลยเดี๋ยวนี้ให้คนมานั่งพูดอะไรเลอะเทอะให้เราฟังเป็นชั่วโมงแล้วก็ฟังฟังอย่างสงบมีความสุขคนฉลาดมาพูดเราก็ฟังคนฉลาดน้อยมาพูดเราก็ฟังนะเพราะใจมันเย็นแล้วมันรับได้ทั้งหมดความทุกข์ในชีวิตมันก็น้อยลงนี่คือผลของการเจริญสติเมื่อสติมีมากขึ้นเท่าไหร่ความทุกข์จะหายไปเท่านั้นสติมีมากขึ้นเท่าไหร่ความทุกข์ก็จะหายไปมากเท่านั้นสติกับความทุกข์มันเป็นปฏิกิริยาผกผันซึ่งกันและกันและเช่นเดียวกันถ้าคุณมีสติน้อยมากพื้นที่ในชีวิตของคุณก็เต็มไปด้วยความทุกข์ถ้าคุณมีสติมากนะพื้นที่ในชีวิตของคุณก็มีทุกข์น้อยลงสติมากทุกข์น้อยสติน้อยทุกข์มากยึดเป็นหลักอย่างนี้ถ้าอยากมีสุขไหมอยากมีสุขก็ฝึกสติไว้เยอะๆนะฝรั่งในยุคบริโภคนิยมเนี่ยเขาสอนกันว่าบริโภคมากๆสุขมากๆใช่ไหม Greed is good ความโลภเป็นของดีใช่ไหมแต่พุทธเจ้าท่านไม่พูดอย่างนี้เลยท่านบอกว่าความรู้จักพอเนี่ยเป็นของดีสันตุถีปรมังทนังทุกวันนี้เราวิ่งตามฝรั่งวิ่งตามบริโภคนิยมทุนนิยมกระตุ้นให้บริโภคมากๆเพราะเชื่อว่าบริโภคมากสุขมากมันไม่ใช่อั
0: อาตมาเห็นคนที่มีของบริโภคอยู่ตลอดเวลาเยอะแยะมากมายก็ยังไม่มีความสุขอยู่เต็มไปหมดฉะนั้นอยากหาความสุขอย่าไปวิ่งอ้อมอย่าไปเข้าหาความสุขด้วยวิธีโค้งเข้าหาความสุขวิธีตรงคือเจริญสติขึ้นมากระตุกตัวรู้ให้ตื่นขึ้นมาเคาะประตูพระพุทธเจ้าองค์น้อยๆที่จำพรรษาอยู่ในเรือนใจของเราให้ตื่นขึ้นมาพอสติเพิ่มขึ้นความทุกข์มันลดลงเองและคุณไม่ต้องไปแสวงหาความสุขหรอกคุณฝึกสติอย่างเดียวความสุขจะเป็นของแถมที่เขาพร้อมที่จะกำนันให้เราโดยอัตโนมัติฉะนั้นในเช้าวันนี้ก็ขอฝากพระธรรมสั้นๆ สำหรับชุบชูจิตใจพวกเราให้เป็นแนวทางนำไปประพฤติปฏิบัติที่บ้านด้วยการเรียนรู้ที่จะป้อนอาหารกายอาหารสมองอาหารใจและทำทุกที่ที่เรามีชีวิตอยู่ให้เป็นที่ปฏิบัติธรรมมีชีวิตอยู่ที่ไหนที่นั่นคือที่ปฏิบัติธรรมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ให้เรานำไปบูรณาการเข้าไปในชีวิตประจำวันของเราจนการปฏิบัติธรรมกับการใช้ชีวิตหลอมรวมเป็นเรื่องเดียวกันขอให้เราทุกคนรอเลี้ยงการประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ต่อไปแม้คอร์สภาวนาจะสิ้นสุดลงแล้วก็อย่าไปทิ้งเราแค่ลาจากอารามแต่ไม่ได้ลาจากธรรมะก็ถ้าใครประพฤติปฏิบัติได้อย่างนี้ก็ขอให้มีความสุขสดชื่นรื่นเย็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อทุกท่านทุกคนเทอญ
2: หลายท่านกำลังอยู่ในภวังค์แห่งการหลับไหลหลายคนหลายท่านกำลังขมักขม้นกับการเตรียมตัวไปทำงานขอท่านทั้งหลายจงเก็บเกี่ยวเอาประโยชน์จากการฟังธรรมะในเช้านี้ไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของท่านเถิดอาจจะมีประโยชน์อยู่บ้างไม่มากก็น้อยบางทีอาจจะเป็นไฟส่องสว่างให้ท่านเดินในเวลาที่ชีวิตกำลังมืดมนก็เป็นไปได้นะครับวันนี้ผมยุทธนาจิตจรูลาไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อย่างใกล้ชิดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
3: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิเขาว่ากองทุนนี้จะช่วยเหลือตั้งแต่ค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
2: ทุกอย่างที่พูดมานี่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเหรอ
3: ใช่ค่ะเพราะความยุติธรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์พร้อมแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
5: โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ออกหนังสือแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ฉบับที่1เนื่องจากมีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำอย่างต่อเนื่องและจากการคาดการณ์ล่วงหน้า7วันจะยังมีน้ำไหลเข้าอ่างรวมอีกประมาณ 373.22 ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อเป็นการควบคุมระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมจึงจำเป็นต้องดำเนินการปรับเพิ่มการระบายน้ำลงสู่ท้ายเขื่อนแบบทยอยขั้นบันไดจากเดิมอัตรา22ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพิ่มขึ้นเป็นอัตรา400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันที่30กันยายนถึงวันที่2ตุลาคมนี้ซึ่งการปรับเพิ่มการระบายน้ำดังกล่าวส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักทยอยเพิ่มสูงขึ้นจากระดับปัจจุบันอีกประมาณ3เมตร50ถึง4เมตรทั้งนี้ระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นยังคงอยู่ในลำน้ำและยังไม่เกิดสภาวะน้ำล้นตลิ่งอย่างไรก็ตามเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สินขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำป่าสักเฝ้าระวังและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมงบกลางกว่า 2,000 ล้านบาทนำมาเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยพร้อมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนแฟลตคลองจันทน์เป็นวันที่2วันนี้พบว่าประชาชนได้รับอาหารที่ดีขึ้นส่วนไฟฟ้าสามารถกลับมาใช้งานได้ทุกอาคารขณะที่น้ำประปายังอยู่ระหว่างการดำเนินการเนื่องจากห้องปั๊มน้ำถูกน้ำท่วมรัฐบาลได้จัดหาน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นรวมถึงถุงยังชีพเข้าไปช่วยเหลือแล้วซึ่งหลังจากนี้จะ ต้องรอระดับน้ำด้านนอกในคลองต่างๆลดลงจึงจะสามารถสูบน้ำออกจากพื้นที่อยู่อาศัยของประชาชนได้อย่างไรก็ตามรัฐบาลได้กันงบส่วนกลางที่เหลือจะคืนคลังไว้สำหรับการเยียวยาตามระเบียบของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วกว่า 2,000 ล้านบาทโดยจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี้กรุงเทพมหานครเตรียมแผนจัดการขยะจากน้ำท่วม3ระยะปรับแผนตามระดับน้ำสกัดเชื้อโรคและบิ๊กคลีนนิ่งหลังน้ำลด
6: นายพรพงษ์วิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในภาวะอุทกภัยว่าได้กำหนดกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน3ระยะให้ทุกสำนักงานเขตยึดเป็นมาตรฐานเดียวกันตั้งแต่ระยะก่อนเกิดภัยระยะขณะเกิดภัยให้กำหนดรอบการจัดเก็บขยะอย่างชัดเจนทุก 2-3 วันกำชับให้พนักงานเก็บขนขยะสวมใส่ชุดกันน้ำและถุงมือยางเพื่อป้องกันโรคที่มากับน้ำเช่นโรคน้ำกัดเท้าและโรคฉีดหนูและระยะหลังเกิดภัยฟื้นฟูให้ตั้งจุดรวบรวมขยะชิ้นใหญ่กำหนดจุดพักขยะชิ้นใหญ่เฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุดและขยะฉุกเฉินให้ประชาชนนำมาทิ้งตามนัดหมายรวมทั้งระดมทำความสะอาดใหญ่ทั้งเก็บกวาดดินโคลนฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบำบัดน้ำเสียและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วพร้อมขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยร่วมคัดแยกขยะเบื้องต้นโดยเฉพาะขยะติดเชื้อสิ่งปฏิกูลหรือเศษอาหารให้บรรจุถุงผูกปากให้มิดชิดป้องกันการรั่วไหลลงกระแสน้ำจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ถอดปลั๊กออกทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์16:00 ถึง 17:00 น.เปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
4: ณราพงศ์ไวยวัฒน
5: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์18:00 ถึง 19:00 น.ที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
4: ชัดทุกประเด็น
5: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
4: ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
6: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางวิทยุ FM 97ทาง FacebookQFM Facebook นราพงศ์ไวยวัฒน์ด้วยนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าข่าวชัดวันอังคารที่29 กันยายนครับก็ยังคงติดตามสถานการณ์น้ำท่วมต่อไปแล้ววันนี้ก็จะเริ่มต้นด้วยข่าวดีครับข่าวที่ทำให้คนไทยทุกคนปลื้มปิติยินดีหนังสือพิมพ์ Daily News เขาพาดหัวว่าปิติ2ล้นเกล้าทรงช่วยบรรเทาทุกข์พระราชทานถุงยังชีพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลและนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำโดยพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลและนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ชุมชนวัดพิชัยชุมชนเพชรคลองจันทร์ชุมชนซอยสมหวังเขตบึงกลุ่มชุมชนผู้ใหญ่ชมชุมชนจินดาบำรุงเขตคันนายาวศูนย์พักพิงอาคารวิทยาลัยพาณิชยการอินทราวิชัยเขตวังทองหลางและศูนย์พักพิงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นด้วยทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยครับส่วนในแง่ของสถานการณ์วันนี้ก็มีสัญญาณดีครับนี่หนังสือพิมพ์มติชนเขาพาดหัวว่าชัดชาติลั่น7 วันแห้งราชกระบังกับคลองจันยังอ่วมสั่งกทม.เร่งสูบเต็มสปีดเช่นเดียวกับไทยรัฐก็บอกว่าชัดชาติแถลงอีก7 วันน้ำลด ผู้ว่ากทม.ชัชชาติสิทธิพันธ์บอกว่าสถานการณ์น้ำหลักโดยเฉพาะในพื้นที่คลองแสนแสบดีขึ้นช่วยดึงน้ำจากคลองจันทน์บางกะปิได้ส่วนคลองเปรมประชากรสถานการณ์ก็ดีขึ้นเห็นได้จากปริมาณน้ำบนถนนวิภาวดีรังสิตเริ่มคลี่คลายแต่ว่าพื้นที่ที่ยากที่สุดก็คือคลองประเวศบุรีรมย์ที่ต้องดึงน้ำจากลาดกระบังมาที่คลองสูบน้ำพระโขนงแต่ว่าคลองหลักๆเนี่ยจะใช้เวลาในการผลักดันน้ำประมาณ2วันแต่ในชุมชนอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ7วันฟังเสียงของผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์นะครับ
7: กีกรมอุตุก็อธิบายว่า3วันต่อจากนี้ไปเนี่ยฝนน่าจะลดลงค่อนข้างน้อยเลยก็จะเป็นจังหวะที่ดีที่เราช่วยระบายน้ำออกมาได้ตอนนี้สถานการณ์น้ำเนี่ยหลักๆที่คลองแสนแสบก็เริ่มดีขึ้นนะเราระบายคลองแสนให้ดีขึ้นก็จะช่วยดึงแถวคลองจันทแถวบางกะปิได้เพราะวันนี้ก็จะเร่งระบายตรงนี้ออกมาส่วนไอ้คลองเปรมประชากรดีขึ้นนะเราจะเห็นว่าตอนนี้พื้นที่ด้านวิภาวดีเริ่มดีขึ้นนะส่วนตัวที่จะยากที่สุดตอนนี้ก็จะเป็นคลองประเวศบุรีรมย์เพราะว่าต้องดึงจากลาดกระบังเข้ามาที่พระโขนงแล้วก็มีความคดเคี้ยวค่อนข้างเยอะจริงแล้วเมื่อกี้ประชุมกับท่านรองนายกก็ได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่สามารถสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำเช่นกรมชลประทานทหารเรือเนี่ยช่วยเอาเครื่องผลักดันน้ำเพื่อดันน้ำคลองประเวศให้ลงมาสู่ประตูระบายน้ำที่พระโขนงได้เร็วขึ้นนะมันเชื่อว่าหลักการระบายน้ำก็ต้องเร่งให้มากที่สุดเราสามารถดูดน้ำได้วันละประมาณนับวินาทีละประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตรทุกเครื่องก็เดินหน้าเต็มที่นะแต่ว่าเนื่องจากว่าน้ำในพื้นที่มีค่อนข้างเยอะมันก็ต้องดึงน้ำจากคลองแล้วก็ค่อยๆดึงน้ำจากพื้นที่ลงมาแล้วก็ลงไปถึงชุมชนมันก็คงต้องใช้เวลาตัวคลองหลักเนี่ยผมว่าก็ใช้เวลาอีกประมาณสองวันที่จะค่อยๆลดลงถนนทางผมเชื่อว่าสองสามวันนี้น่าจะดีขึ้นถนนหลักๆนะแต่ชุมชนเนี่ยต้องทยอยเอาออกก็คิดว่าชุมชนผมว่าถ้า7วันต้องพยายามไล่แต่ชุมชนเนี่ยบางทีพอน้ำเข้าไปแล้วเนี่ยการเอาออกต้องเอาปั๊มดูดออกเพราะมันไม่ใช่เข้าแบบปกติอ่ะมันไม่ใช่เข้ามาตามท่อระบายน้ำขึ้นมามันข้ามคันเข้ามาพอคันข้ามมาแล้วพออยู่พอน้ำมันลงปุ๊บมันต้องมีการดูดออกคราวนี้ก็ต้องลงเอ็กซเรย์แต่ละพื้นที่ครับ
8: แล้วตอนนี้บึงหนองบอนยังสามารถรองรับ
7: บึงหนองบอนรองรับได้บึงหนองบอนเนี่ยปกติเรามีความจุประมาณ5ล้านลูกบาศก์เมตรปัจจุบันเนี่ยยังรับได้3ล้านแต่ว่าการนำน้ำเข้าบึงหนองบอนเนี่ยยังเข้าไม่ได้สะดวกเรามีโครงการที่รัฐบาลอนุมัติแล้วคือทำอุโมงค์เชื่อมจากคลองประเวศมาสู่บึงหนองบอนซึ่งกำลังอยู่ในกระบวนการเตรียมการก่อสร้างอยู่แต่ตอนนี้ทำให้การนำน้ำจากคลองประเวศเข้าสู่บึงหนองบอนเนี่ยต้องมาผ่านคลองหนองบอนซึ่งไปได้ค่อนข้างช้าแล้วตอนนี้บึงหนองบอนจะช่วยหลักๆก็แถวถนนเฉลิมพระเกียรติในพื้นที่เป็นหลักแต่ในอนาคตก็จะช่วยได้มากขึ้นนะครับแต่บึงหนองบอนก็ใช้เต็มที่อยู่ตอนนี้ก็ดูดเต็ม 100% เลยครับก็การเยียวยาตอนนี้ก็คือพี่น้องประชาชนเราก็คือมีพี่น้องประชาชนที่ได้รับประสบภัยเนี่ยจำนวนค่อนข้างมากและบางทีมีการกระจายอยู่ใช่ไหมนั่นก็ตอนนี้ก็คือทุกเขตก็ต้องทำจำนวนผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทั้งในแง่ของผู้ป่วยติดเตียงอาหารต่างๆแล้วก็จัดการส่งอาหารก็คิดว่าตอนนี้คือเข้าใจว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบตอนนี้ที่ต้องส่งอาหารก็มีอยู่ในระดับประมาณผมว่า6-7หมื่นนะที่ต้องมีการส่งอาหารก็ทุกเขตก็ต้องรับผิดชอบแล้วก็มีการกระจายไปก็ช่วงวันนี้อาจจะมีขลุกขลักนิดหน่อยเพราะมีจำนวนรายชื่อเพิ่มมาแต่คาดว่าสถานการณ์ก็ค่อยๆ เข้าที่มากขึ้นนะครับก็มีการตั้งกองบัญชาการที่แต่ละเขตนะแล้วก็มีการนำครัวก็มีความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเลยครับทั้งเอกชนแล้วก็ภาครัฐที่มาช่วยตั้งศูนย์จัดทำอาหารให้ครับ
8: เมื่อต้นเกณฑ์เยียวยาม
7: ี
8: การเคาะ
7: หรือ
8: ยังคร
7: ับ ยังไม่มีฮะแต่ว่าหลักการของเราก็มีหลักการเยียวยาปกติอยู่แล้วของกทม.เราใช้หลักของปภ.ซึ่งเราใช้มาตลอดที่ผ่านมาก็เป็นหลักการที่ตามความเป็นจริงความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วก็เตรียมหลักฐานอะไรไว้เพราะว่าการที่เราประกาศเป็นพื้นที่ประสบสาภัยก็ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถเก็บหลักฐานต่างๆว่ามีความเสียหายอย่างไรอันนี้คือหลักการปกติที่เราทำส่วนการเยียวยาพิเศษเพิ่มเติมก็เดี๋ยวคงต้องรออีกทีว่าทางรัฐบาลจะว่ายังไงแต่ว่าที่เรามีอยู่ที่เราใช้มาตลอดที่ผ่านมาก็เป็นตามความเสียหายแล้วก็มีหลักการที่สอดคล้องกับทางปภ.เป็นกำหนดไว้ครับ
9: ว่าปีนี้จะมีน้ำท่วมอย่างนี้ในกรม
7: คืออันนี้ก็บอกว่าคาดการไม่ได้นะถามว่าน้ำท่วมวันนี้เกิดจากอะไรมันเกิดจากฝนตกหนักทิ้งแช่มากๆถูกไหมแล้วก็มันก็คือมันตกถึง300 มิลลิเมตรก็ใกล้เคียงกับที่เกิดที่หาดใหญ่เลย มันถามว่าอนาคตมันก็ในเมื่อมันเกิดขึ้นได้แล้วมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้อีกแต่ถามว่าจะเกิดในปีนี้หรือเกิดขึ้นอีก10ปีข้างหน้านี้ก็ไม่รู้แต่เชื่อว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราต้องวางแผนระยะยาวต่อไปถามว่าอนาคตเราจะรับมือฝน300มิลลิเมตรได้ยังไงรับมือได้ก็จะต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับเช่นอย่างที่น้องถามเรื่องอุโมงค์เนี่ยก็ต้องมีอุโมงค์ที่เอื้อมไปถึงจุดต่างๆให้มากขึ้นเพราะอุโมงค์นี่เหมือนทางด่วนน้ำไงถ้าเรามีปริมาณน้ำมากถ้าเราปล่อยไปตามคลองเนี่ยคลองมันเต็มศักยภาพมันก็จะอ้อยอิงช้าก่อนจะมาถึงแม่น้ำเจ้าพระยาที่ดูดออกมันก็ต้องเอื้อมไอ้อุโมงค์เนี่ยไปรองรับจริงแล้วก็รัฐบาลเองก็มีโครงการร่วมกับครม.หลายอันนะเช่นเอาไปที่คลองจันทร์แล้วมีอุโมงค์ที่เราจะเตรียมการก่อสร้างอยู่ถ้าเกิดอุโมงค์นี้เสร็จก็เชื่อว่าแถวบางกะปิก็จะไม่ได้มีฝนรุนแรงขนาดนี้จริงแล้วก็คงต้องเป็นการเพิ่มศักยภาพของระบบระบายน้ำให้เพิ่มขึ้นแต่เป็นโครงการที่ต้องวางแผนระยะยาวก็ต้องใช้เวลาในการก่อสร้าง
6: ผู้ว่ากทม.ชัชชาติ สิทธิพันธ์ครับส่วนรองผู้ว่าคุณวิษณุทรัพย์สมพลก็บอกว่าการระบายน้ำต้องเอาคลองสายหลักลงก่อนฉะนั้นคลองสายหลักระดับน้ำจะลดลงมาในระดับที่ระบายน้ำได้เนี่ยคงต้องใช้เวลาประมาณ3วันถ้าคลองสายหลักลดลงได้คลองสายย่อยก็จะขยับเข้าหาคาดการว่าจะใช้เวลาประมาณ3วันสำหรับคลองสายหลักนะครับเอาฟังเสียงของรองผู้ว่ากทม.คุณวิษณุทรัพย์สมพลครับ
10: คืออย่างที่ทราบคราวเนี่ยคือโซนตะวันออกเนี่ยการรับน้ำฝั่งตะวันออกเราต้องระบายน้ำฝนเนี่ยออกสู่เจ้าพระยาทั้งหมดแม่น้ำสายหลักก็คลองสายหลักที่ระบายน้ำฝั่งตะวันออกก็คือคลองแสนแสบและคลองประเวศนะครับส่วนคลองย่อยทั้งหลายก็จะลงคลองแสนแสบนะแล้วก็ลงคลองประเวศเพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์หลักก็คือการเร่งระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองประเวศออกสู่เจ้าพระยาให้เร็วที่สุดเมื่อคลองแสนแสบพร่องน้ำได้ลงน้ำลดมาแล้วเนี่ยพวกคลองที่เติมลงมาคลองแสนแสบก็จะมีที่ระบายไปต่อนะคลองย่อยก็จะลงคลองสายหลักครับวันนี้ยุทธศาสตร์ก็คือลงเร่งคลองสายหลักก็คือแสนแสบกับประเวศซึ่งเราทำตลอดต่อเนื่องนะถ้าช่วงไหนพอระดับน้ำลดได้เนี่ยคลองสายย่อยก็จะสูบเติมเข้าไปที่คลองสายหลักเช่นในวันนี้เนี่ยก็คาดว่าแถวรามคำแหงเนี่ยแสนแสบช่วงผ่านรามคำแหงช่วงต้นเนี่ยน่าจะดีขึ้นน่าจะลงละแล้วไม่เราก็จะทยอยสูบน้ำจากคลองสายย่อยเป็นเส้นคลองจิกเพื่อให้ทำให้รามคำแหงน่าจะรามคำลาหรือฝั่งตรงเทพลีลาลงได้ก็จะทยอยไล่ไปลงถึงไล่ไปถึงกะว่าเป็นคลองจันทร์แต่คลองจันทร์ต้องใช้เวลานิดนึงเพราะมันอยู่ลึกไปหน่อยครับลาดกระบังก็อาศัยประเวศอย่างลาดกระบังเนี่ยต้องยอมรับว่าจะยากที่สุดเพราะอยู่ขวาสุดอยู่ตะวันออกสุดการลาดกระบังน้ำลาดกระบังจะลงมาได้เนี่ยต้องผ่านคลองประเวศที่ยาวลงมาสู่สถานีสูบน้ำที่พักขนงระยะทางหลายสิบกิโลเลยนะตอนนี้จะเห็นภาพที่ไล่มาอ่อนนุชเนี่ยอ่อนนุช17ตรงวัดมหาบุญนี่ดีละดีขึ้นละก็จะไล่ต่อไปครับลงไปถึงวัดกระจรลงไปก็แต่ทยอยพัฒนาการประเวศจะดีขึ้นมาก่อนนะกว่าก็ค่อยลงมาครับ
11: อย่างคาดการณ์ไหมคะว่าตรงคลองลาดกระบังคือประชาชนจะอยู่กับน้ำสักประมาณกี่สัปดาห์หรือว่าก
10: ี่คือต้องเข้าใจนี้ก่อนคือการระบายน้ำอย่างผมเรียนเนี่ยคือเอาคลองสายหลักลงก่อนแม้คลองสายหลักที่ระดับน้ำกว่าจะลดลงมาในระดับที่ระบายน้ำได้เนี่ยอาจต้องใช้เวลาประมาณสัก3วันนะที่ลงได้แต่ว่าแล้วถ้าคลองสายหลักลงเนี่ยคลองสายย่อยค่อยเติมเข้ามานะแม้ตามถนนเราก็คาดการณ์ประมาณนี้นะประมาณใช้เวลา3วันในตัวสายหลักแต่อย่างก็ตามน้ำที่ล้นคลองออกไปแล้วที่เข้าบ้านเรือนประชาชนน่ะการจะให้ไหลกลับเข้ามาในระบบท่อเนี่ยอาจจะไม่ได้ง่ายเพราะว่ามันไม่เหมือนกับถ้าน้ำอยู่ในท่อเนี่ยการระบายหมุนไปหมุนมาในท่อก็จะคอนโทรลได้จะควบคุมง่ายแต่เมื่อมันล้นท่อออกไปบ้านแล้วเนี่ยจากเจ้าบ้านลงท่อเนี่ยก็ต้องใช้เวลานะก็เหนื่อยอยู่ครับเพราะบางสูงมากนะก็อาจจะใช้เวลาเป็นน่าจะเป็นอาทิตย์นะครับ
12: อาจารย์คะอย่างคลองแสนแสบที่เป็นหัวใจหลักค่ะตอนนี้เราใช้เครื่องมืออะไรบ้างที่
10: คลองแสนแสบก็มีทั้งตัวระบายด้วยธรรมชาติกับเองด้วยชานที่สูบน้ำที่ปลายทางนะแต่ก็มีอุโมงค์ระบายน้ำอยู่2แห่งที่ช่วยคือทุกช่วงที่ตัดกับลาดพร้าวกับแสนแสบก็มีอุโมงค์ระบายน้ำจุดหนึ่งแล้วแสนแสบที่เข้ามาชั้นในก็จะมีที่อุโมงค์แสนเลิศก็อยู่ตรงประมาณข้างหลังสุขุมวิทซอย1ก็จะมีอุโมงค์ระบายน้ำช่วยเร่งอีกจุดหนึ่งนะครับวันนี้ที่เราเพิ่มขึ้นมาคือเอาคลองสามเสนเนี่ยช่วยตัดน้ำจากคลองสามเสนคลองแสนแสบเข้าไปด้วยเพราะคลองสามเสนเรามีอุโมงค์ระบายน้ำที่บึงมักกะสันช่วยอยู่แล้วก็ดึงนะคลองสามเสนเราคุมชั้นในได้ก็ตัดน้ำจากแสนแสบเข้ามา นี่จะเห็นว่าเมื่อวานเนี่ยแสนแสบก็จะทยอยดีขึ้นเพชรบุรีตัดใหม่ที่เคยท่วมอยู่น้ำแล้วก็ลงแสนแสบไม่ได้เมื่อวานคลองแสนแสบที่หลังเพชรบุรีตัดใหม่ก็เริ่มลงเราเลยเร่งไล่สุดเพชรบุรีตัดใหม่ลงได้แล้วเพชรบุรีตัดใหม่วันนี้ก็สัญจรได้นะอาจจะมียากที่แยกไอ้ตรงคลองตันนิดนึงที่จุดกลับรถเดี๋ยววันนี้ก็ต้องลุยให้ผ่านให้ได้ครับ
12: ค่ะจากสมมติฐานฝนตอนนี้ค่ะถ้าฝนอยู่ในระดับนี้หรือฝนน้อยลงกว่านี้ค่ะจะช่วยคลองแสนแสบหรือคลองประเวศได้มากขนาดไหน
10: ก็ช่วยก็ถ้ามีฝนเติมก็ทำให้เราระบายได้ง่ายขึ้นแต่ถ้ามีฝนเติมเข้ามาก็ทำให้การระบายก็ช้าลงครับ
12: ครับสอบพื้นที่ไปเลยว่าอย่างแฝดเอาการหรืออย่างบ้านกีฬาเมื่อไหร่จะลงการตัดสินอะไรเหมือนคนบอกว่าช้า
10: ก็คือว่าอย่างคลองจันที่เรียนนะฮะต้องลงคลองแสนแสบตรงนี้ให้คลองแสบต้องคล่องลอยทยอยไล่ลงมาก่อนคลองจันถึงจะเอาระบายน้ำลงมาได้ก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งครับก็ผมว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะบวกขึ้นก็มันจะลงแต่ลงช้าหน่อยแต่พรุ่งนี้น่าจะดีขึ้นครับพูดถึงในคลองนะแต่อย่างที่เรียนว่าแต่คลองดีขึ้นแล้วการเอาน้ำจากในพื้นตามบ้านเรือนลงคลองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ต้องท้าทายต้องดูอีกทีครับ
11: ในกรุงเทพนี่คือตรงไหนที่มองว่าวิกฤตที่สุด
10: ลาดกระบังนั่นคือลาดกระบังที่เรียนว่าลงมาประเวศเนี่ยแล้วก็ประเวศกว่าจะออกได้เนี่ยช้าคลองประเวศแล้วไม่มีตัวช่วยเลยต้องอาศัยการระบายน้ำในคลองโดยธรรมชาติเนี่ยดึงโดยใช้คันธารที่สูบเร่งนะมาที่พระโขนงซึ่งมาหลายสิบกิโลนะแสนแสบยังดีว่าแสนแสบมีอุโมงค์ที่ตัวช่วยในปลายทางตรงกลางทางเนี่ยก็ทำระบายน้ำประสิทธิการระบายน้ำแสนแสบก็จะดีกว่าประเวศนะนี่เป็นเหตุผลว่ากรุงเทพมหานครก็มีโครงการที่ขยายทำอุโมงค์ระบายน้ำนะครับก็ได้งบประมาณมาละอยู่ในช่วงหาตัวผู้รับจ้างอยู่นะครับก็จะถ้ามีอุโมงค์ระบายน้ำก็เหมือนทางด่วนนะตัดน้ำไปคลองประเวศลงจะแม่น้ำเจ้าพระยาได้ไวขึ้นนะครับที่จริงที่คลองจันเนี่ยก็มีโครงการทำอุโมงค์เหมือนกันเราขยายอุโมงค์รับน้ำจากคลองจันลงคลองลาดพร้าวไปเป็นอุโมงค์ลาดพร้าวยังออกจุดแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ว่าโครงการคะแนนอย่างที่เพิ่นก็โชคร้ายผู้รับเหมาก็ทิ้งงานนะก็เดี๋ยวก็หาผู้รับเหมามาทำต่อครับมีโครงการอยู่แล้วมีงบประมาณอยู่แล้วเปลี่ยนว่าต้องทำต่ออันนี้คือไม่กับโปรเจกต์เพราะว่าเราเข้าใจอยู่แล้วว่าแสนแสบและประเวศเป็นคลองหัวใจหลักในการระบายน้ำฝั่งตะวันออกทั้งหมดครับ
6: นั่นคือรองผู้ว่ากทม.คุณวิษณุทรัพย์สมพลครับเมื่อวานนายกอนุทินได้เรียกประชุมด่วนเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมครับมีรองนายกเอกนิติธันประภาสผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์แล้วก็มีหน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วยหลังประชุมโฆษกรัฐบาลหมอเอกคุณเอกภพเพียรพิเศษก็ได้แถลงครับว่านายกได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานแก้สถานการณ์อย่างเป็นเอกภาพมอบหมายให้กทม.เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์หลักในการระบายน้ำออกจากพื้นที่เอาฟังเสียงของโฆษกรัฐบาลเอกภพเพียรพิเศษครับ
13: เรื่องของศูนย์ข่าวสารเนาะที่ตั้งขึ้นมานะครับก็ได้เมื่อวาน ก็มีการแถลงตั้งศูนย์เรียบร้อยแล้วก็เมื่อเช้าเนี่ยก็เริ่มมีการทำงานศูนย์เนี้ย JICC เนี่ยเราเริ่มจากเอาข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับหน่วยงานน้ำก็จะเป็นสทนชนะครับสสนนะครับกรมชลประทานนะครับเอามาข้อมูลมารวมกันแล้วก็จะมีข้อมูลอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาข้อมูลจากจิสด้านะครับแล้วก็มารวมมาประมวลผลรวมกันว่าสถานการณ์เนี่ยฝนเป็นอย่างไรการเคลื่อนที่ของฝนเป็นยังไงคาดการณ์ล่วงหน้าเป็นยังไงแล้วก็น้ำปัจจุบันเป็นยังไงแล้วก็น้ำจะไปตรงไหนน้ำจะท่วมตรงไหนเขื่อนระบายอย่างไรก็เอาข้อมูลทุกอย่างมาประมวลกันก็เลยเป็นที่มาว่าเมื่อเช้าเนี่ยจะต้องแถลงช้านิดนึงเพราะว่าข้อมูลเยอะจริงๆแล้วก็ต้องยอมรับว่าช่วงที่ผ่านมาอาจจะดุช่วงฉุกระหุกกันนะครับหลายๆคนก็ทำงานกันเต็มที่เพียงแต่ว่าไม่ได้มีใครมารวมข้อมูลพอเรามารวมข้อมูลเราก็จะเห็นแล้วก็จะได้ชี้แจงต่อประชาชนได้อย่างในเรื่องปัจจุบันนี้ของกรุงเทพมหานครนะครับฝนในวันนี้ก็จะเริ่มน้อยลงแล้วแล้วก็ฝนเนี่ยก็จะเริ่มเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกนะครับในทางฝั่งทนเนี่ยก็จะมีฝนอยู่บ้างแต่ว่าก็จะไม่ได้มากเหมือนเมื่อ 2-3 วันก่อนที่ตกทางฝั่งตะวันออกนะครับช่วงนี้ หลายๆพื้นที่ในกทมทางกทมก็เร่งระบายน้ำแล้วก็หลายถนนก็เริ่มกลับมาเป็นปกติละคาดว่าพรุ่งนี้เนี่ยดูจากคาดการสภาพฝนแล้วพรุ่งนี้น่าจะไม่มีฝนในกรุงเทพที่จะเป็นตกเยอะแล้วถึงแม้ตกกระจายเนี่ยก็จะไม่เยอะเช่นเดียวกันนะครับหลังจากพรุ่งนี้ไปการระบายน้ำก็จะเต็มประสิทธิภาพเพราะว่าตั้งแต่วันนี้จนถึงพรุ่งนี้แหละน้ำก็จะละหายไปจากหลายพื้นที่แล้วจะมีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังอยู่ก็คือพื้นที่ท่านนายกไปเมื่อวานนะครับก็ต้องบอกว่าแน่นอนว่าทางจุดพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ต่ำแล้วก็พื้นที่รับน้ำแล้วก็หลายหน่วยงานเนี่ยไม่ได้เข้าไปให้การช่วยเหลือจริงๆที่ผ่านมาเลยอะครับท่านนายกเข้าไปปุ๊บก็ทำให้ทุกหน่วยงานทุกคนได้เห็นจากภาพข่าวจากการลงไปในพื้นที่เนี่ยก็ทำให้วันนี้ครับเข้าใจว่ามีการช่วยเหลือจากทุกภาคการเมืองจากทุกหน่วยงานจากทุกองค์กรเนี่ยทำให้ไปตั้งครัวบ้างไปช่วยเหลือหลายๆอย่างบ้างผมว่าตรงในจุดที่น่าจะต้องอยู่กับน้ำอีก 2-3 วันเนี่ยได้รับการช่วยเหลือตรงนี้นี่เองก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าทางรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีก็จะขอบคุณทุกคนที่ได้เข้าไปในจุดที่น่าจะเป็นจุดที่มีความเสี่ยงแล้วก็มีโอกาสที่จะต้องอาศัยเวลาอีกนิดนึงเนื่องจากว่าตรงจุดนั้นเนี่ยนอกจากเป็นพื้นที่ต่ำแล้วน้ำที่ระบายออกอะครับการระบายออกทางเจ้าพยาเนี่ยทำได้ยากเพราะว่าน้ำต้องผ่านท่อมาไกลจะระบายออกทางจังหวัดรอบข้างเนี่ยก็น้ำทางนั้นก็เต็มเหมือนกันนะครับก็เลยพื้นที่ที่อาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับอันนี้ก็จากเมื่อเช้าที่มีการแถลงเนี่ยก็มีหลายพื้นที่ที่ผมเน้นย้ำว่าเป็นพื้นที่สำคัญเนี่ยก็ให้ถ้าจะการช่วยเหลือก็ไปช่วยกันช่วยเหลือตรงนั้นนะครับรวมถึงต่างจังหวัดนะครับวันนี้ก็จะมีพื้นที่ในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับที่ยังต้องเฝ้าระวังแต่ว่าตอนนี้น้ำเหนือเขื่อนยังมีพอที่จะเราจะกันน้ำไว้ได้เราก็จะมีการหน่วงน้ำโดยที่ยังไม่ให้ปล่อยมามากเท่าไหร่ฝนที่ตกยังตกเหนือเขื่อนแต่ฝนที่น้ำที่ท่วมในปัจจุบันนี้ก็จะเป็นน้ำที่เป็นฝนที่ตกในพื้นที่ในเมืองนะครับรวมถึงปราจีนบุรีเมื่อวานก็ได้มีการเฉพาะเจาะจงว่าโรงพยาบาลอัมพวาภูเบศรเนี่ยที่จะมีปัญหาก็เมื่อคืนท่านรัฐมนตรีเจเศษก็ลงไปบัญชาการในพื้นที่และร่วมกับทหารนะครับในการทำแผงกั้นน้ำที่โรงพยาบาลมีการเคลื่อนย้ายคนออกในวันนี้เนี่ยน้ำมีการเพิ่มขึ้นแต่ว่าโรงพยาบาลก็ยังอยู่ได้แล้วก็คนไข้ก็ทยอยออกไปในคนไข้ที่วิกฤตนะครับตรงนี้ก็ดำเนินการได้ในส่วนของหลายๆจังหวัดเนี่ยในผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้รับการแจ้งเตือนไปนะครับในน้ำที่ยังมีปัญหาอยู่ก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นภาคตะวันออกนะครับที่มีฝนตกหนักอีกก้อนหนึ่งตรงนี้เนี่ยก็คิดว่าจากการแจ้งเตือนเนี่ยก็ทำให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแล้วก็ตัดสินใจได้ทีนี้วิธีการว่าเราจะรับรู้ข้อมูลแล้วก็ตัดสินใจในการอพยพอย่างไรเนี่ยผมคิดว่าสิ่งสำคัญคือในท้องถิ่นนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยในพื้นที่เขาจะมีระบบแจ้งเตือนซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะใช้ระบบนั้นในการสื่อสารรวมถึงกรมประชาสัมพันธ์นะครับจะมีหอกระจายข่าวตรงนี้นี่เองเนี่ยในการทำงานของ JICC เราก็จะทำให้หอกระจายข่าวเนี่ยกระจายข่าวสารถึงประชาชนให้ถึงจุดจริงๆนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ทำมาในวันนี้ครับผมท่านนายกก็ถามนะครับว่าเป็นยังไงบ้างการทำงานในการรวบรวมข้อมูลนะครับมีติดขัดอะไรหรือไม่แล้วก็มีพื้นที่ไหนที่ไว้รวบรวมข้อมูลแล้วมีความน่าเป็นห่วงหรือไม่นะครับท่านก็ให้ย้ำว่าถ้ามีข้อมูลอะไรเนี่ยให้สื่อสารให้ถึงประชาชนได้ให้เข้าใจง่ายแล้วก็ถ้ามีอะไรที่จะต้องประสานงานโดยเร่งด่วนเพราะว่าเราจะต้องติดตามข้อมูลทั้งวันทั้งคืนตลอด24ชั่วโมงถ้ามีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือเร่งด่วนอะไรก็ให้ติดต่อได้ตลอดเวลาครับผมท่านนายกก็พร้อมที่จะดำเนินการสั่งการหรือไปลงพื้นที่เองตลอดเวลาครับจริงๆแล้วเรื่องน้ำท่วมครับเรื่องภัยพิบัติเนี่ยเป็นเรื่องที่เราก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นภัยธรรมชาติเนาะทีนี้ภัยธรรมชาติลักษณะนี้เนี่ยเป็นลักษณะของฝนที่เป็นการตกในพื้นที่ไม่ได้เป็นระบบของการระบายน้ำที่เหมือนปี54ที่มาจากน้ำเจ้าพระยาลงมาหรืออะไรพวกนี้นะครับแล้วมีพายุหลายลูกสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับก็คือว่าน้ำที่ท่วมเนี่ยเกินศักยภาพการระบายน้ำที่ตกในกรุงเทพเนี่ยคือ300ลูกบาศก์เมตรต่อวันแต่ว่าระบายน้ำจากระบบของกทมเนี่ยได้เพียงแค่50ลูกบาศก์เมตรต่อวันทั้งที่นะครับทั้งที่มีการพร่องน้ำไว้เต็มที่แล้วทางคลองระบบคลองส่งน้ำระบบคลองต่างๆในกรุงเทพเนี่ยเรารู้ว่าจะมีเหตุนะครับมีการพยากรณ์ฝน ทางกทมทางสำนักระบายน้ำรวมถึงสทชเนี่ยได้มีการพร่องน้ำไว้เตรียมแล้วแต่เนื่องจากว่าระดับน้ำที่เราระบายได้มันน้อยกว่าปริมาณฝนจริงๆนะครับตรงนี้นี่เองก็เป็นสิ่งที่เป็นบทเรียนว่า

0: ที่ระบายน้ำตัดน้ำตั้งแต่ชัยนาทป่าสักแล้วก็ลงอ่าวไทยโดยที่ไม่ต้องให้น้ำกองอยู่ที่อยุธยาปทุมธานีนนทบุรีเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นี่เองเนี่ยแผนระยะยาวก็ได้เริ่มดำเนินการและพรุ่งนี้น่าจะเข้าครม.เรื่องนี้ด้วยครับ
1: คุณเอกภพเพียรพิเศษโฆษกรัฐบาลครับส่วนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ก็บอกว่าเรื่องเกี่ยวกับปัญหาน้ำเนี่ยก็ได้มีการประสานงานเพื่อที่จะให้เกิดการจัดตั้งศูนย์พักพิงในพื้นที่ต่างๆฟังเสียงของคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ครับ
2: ให้เพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตรงนี้
3: ตอนนี้เช็คเบื้องต้นเรียงค่ะว่าข้างในเนี่ยยังมีใครที่แบบไม่ได้กินข้าวเลย
2: คือจริงๆเนี่ยในพื้นที่ในแฟลตเองจริงเนี่ยก็อยู่ร่วมๆเนี่ยต้องมีเกือบ 20,000 คนอยู่แล้วนะครับแล้วก็แต่อาหารที่เราได้รับมาเนี่ยก็มาจากหลายที่นะครับจากแหล่งประจำด้วยนะครับทางมูลนิธิเกษมด้วยทางกทม.ด้วยแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นขาจรที่จะมาอันนี้อาจจะไม่แน่นอนในต่อวันเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละแฟลตเองเนี่ยจะต้องมีคนที่ประสานงานนะครับซึ่งทางกทม.ก็จะรับไปประสานนะครับในเรื่องของแต่ละพื้นที่ว่ามีความต้องการเท่าไหร่เราได้มาเท่าไหร่แล้วส่วนที่ขาดเดี๋ยวทางรัฐบาลทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยจะเป็นคนที่จะต้องเติมเข้าไปให้ครบกับความต้องการของพี่น้อง
3: เพราะอย่างที่นายกลงพื้นที่เมื่อวานเนี่ยหนูดูเหมือนคนก็มาด้วยอารมณ์ต้องแบบโมโหหรือว่าโกรธอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้ทานข้าวเลย
2: เข้าใจครับเข้าใจครับก็เป็นสิ่งที่เราต้องเร่งแก้ปัญหาตรงนี้ให้เร็วที่สุดนะครับในส่วนของเรื่องของการจ่ายไฟตอนนี้เนี่ยทางการไฟฟ้านครหลวงเองก็ได้มีการจ่ายไฟในพื้นที่แปะไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าอาจจะเว้นในส่วนของพื้นที่ที่มีความเสี่ยงให้ชั้นหนึ่งไว้นะครับแล้วก็แต่ชั้นนี้น้ำไม่ถึงเนี่ยก็จะมีการจ่ายไฟนะครับในส่วนของเรื่องน้ำก็ทราบว่ามีบางแปะที่ปั๊มน้ำอาจจะมีปัญหาอยู่เมื่อสักครู่นี้ท่านปลัดกรุงเทพมหานครก็ได้ลงไปจัดการลงไปดูแล้วก็จัดการซ่อมแซมให้ระบบน้ำใช้ได้อย่างตามปกตินะครับนอกจากนั้นเดี๋ยวจะมีการสำรวจในเรื่องของกลุ่มเปราะบางเพิ่มเติมเข้าไปด้วยรวมถึงเด็กด้วยว่าอาจจะยังมีเพราะกลุ่มเหล่านี้เนี่ยก็จะมีความต้องการที่ไม่เหมือนกับบุคคลปกติทั่วไปนะครับว่าจะได้ซัพพอร์ตเข้าไปจุดๆนะครับ
4: ว่าทาง
2: ป
4: ตท.มีการจัดรถทำความสะดวกให้ประชาชนด้วย
2: ก็ตอนนี้เนี่ยนอกปตท.ด้วยแล้วก็นอกจากปตท.เองเนี่ยก็เมื่อสักครู่นี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีนะครับก็ได้ส่งรถของไปรษณีย์เข้ามาเพิ่มเติมมาด้วยซึ่งจะเดินทางเข้ามาถึงภายในเย็นวันนี้นะครับแล้วก็กำลังจัดการเข้ามาเพิ่มเติมอยู่เพราะว่าทางเขตวังกะปิเองเนี่ยได้ขอรถเข้ามาเนี่ยรวม20คันนะครับในการช่วยพี่น้องประชาชนในการสัญจรเบื้องต้นนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมีการตั้งวอลุ่มที่นี่ด้วยครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการประชุมกำหนดทิศทางการทำงานนะครับร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยนะครับกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ทางตำรวจนครบาลนะครับรวมไปถึงกลุ่มพี่น้องมูลนิธิที่อยู่ในพื้นที่ด้วยนะครับ
5: มีการประเมินไหมคะว่าน้ำจะอยู่นานแค่ไหน
2: คือณวันนี้เนี่ยสถานการณ์วันนี้เนี่ยดีขึ้นกว่าเมื่อวานหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดตามข้อมูลนะครับก็จะดีขึ้นเป็นลำดับนะครับถ้าฝนไม่วนกลับมานะครับแต่ยังไงก็ตามครับไม่ว่าจะมีหรือไม่มียังไงเราก็ต้องเตรียมไว้ก่อนก็ต้องพร้อมไว้ก่อนนะครับก่อนนอกจากนี้เนี่ยก็ทางกรมส่งเสริมเองก็ได้มีการประสานในเรื่องของรถสุขาจากนอกพื้นที่เข้ามาด้วยในส่วนที่ไม่ได้ประสบภัยก็เอาเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยในการกระจายไปเพื่อให้พี่น้องเนี่ยสามารถใช้บริการได้นะครับในส่วนที่ติ
4: ดกรณีค้างเนี่ยสามารถโทรสาย
2: ด่วนจริงๆเนี่ยอยากให้ประสานเขตอยากให้ประสานเขตจริงๆทุกเรื่องอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขอความช่วยเหลือหรือว่าในเรื่องของอาหารที่จะเอาเข้ามาหรือที่ยังขาดอยู่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยอยากให้ประสานเขตที่ให้ประสานเขตเพราะว่าเขตเนี่ยจะเป็นตัวกลางตัวตั้งในการรับข้อมูลทั้งหมดอยู่แล้วแล้วก็รู้พื้นที่รู้ปัญหารู้ข้อมูลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขตจะเป็นตัวกลางในการรวมข้อมูลแล้วก็ในส่วนที่ยังไม่เพียงพอแบบไหนเนี่ยเขตขอให้ประสานมาที่กระทรวงมหาดไทยหรือว่าประสานมาที่รัฐบาลเราจะได้จัดสภาพกำลังอย่างอื่นเพิ่มเติมเข้าไปให้เพียงพอนะครับขอให้แจ้งมาครับ
1: นั่นเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ครับส่วนเรื่องของการเยียวยาคุณพราดรปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำ

0: สำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลกำหนดเกณฑ์เยียวยาชาวกทมเอาไว้ที่ 9,000 บาทต่อครัวเรือนครับแล้วก็เตรียมงบกลางของปี2569ประมาณ 2,000 ล้านบาทชดเชยเหตุอุทกภัยตั้งแต่วันที่20กันยายนส่วนหลังวันที่1ตุลาคมอันนั้นจะเป็นหน้าที่ของคปภ.ดำเนินการผ่านการประกันภัยพิบัติแห่งชาติส่วนมาตรการเยียวยารถยนต์น้ำท่วมกทม.ก็เตรียมที่จะเสนอต่อครม.ให้พิจารณาในวันนี้แหละครับ29กันยายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งเข้มคุมราคาสินค้าคุณสุภจีสุธรรมพันธ์บอกว่าได้สั่งการให้พาณิชย์จังหวัดและกรมการค้าภายในคุมราคาสินค้าป้องกันการฉวยขึ้นราคาในช่วงน้ำท่วมมีร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ประสานงานหลักแล้วคุณสุภจีก็บอกด้วยนะครับว่ากระทรวงพาณิชย์ได้หารือกับรองนายกเอกนิติธันประภาสเตรียมจัดสรรงบกลาง300ล้านบาทเพื่อทำโครงการไทยช่วยไทยลดราคาค่าครองชีพเฟสที่2เพื่อจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและกระตุ้นกำลังซื้อในไตรมาสที่4มุ่งเน้นกระจายสินค้าและช่วยเหลือในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเป็นอันดับแรกครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่เดียวแล้วกลับมาติดตามกันต่อในช่วงหน้าครับ
1: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
2: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
3: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชนค่ะ
4: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
5: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
1: ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
0: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับทีนี้ก็มาถึงข่าวการเมืองบ้างเมื่อวานนี้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยแล้วนะครับว่าคดีบัตรเลือกตั้งที่มีบาร์โค้ด QR โค้ดเนี่ยไม่ขัดรัฐธรรมนูญผมจะให้ท่านผู้ฟังเสียงของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในช่วงที่สำคัญเชิญครับ
6: เมื่อชั่งน้ำหนักระหว่างประโยชน์สาธารณะที่เกิดขึ้นจากการใช้รหัสแท่งบาร์โค้ดกับผลกระทบต่อหลักการเลือกตั้งโดยรัฐและสิทธิเลือกตั้งหรือเสรีภาพในการออกเสียงลงคะแนนของประชาชนแล้วเห็นได้ว่าระบบบริหารจัดการบัตรเลือกตั้งโดยรวมการใช้รหัสแท่งบาร์โค้ดเป็นข้อมูลสำหรับการควบคุมและตรวจสอบบัตรเลือกตั้งไม่ใช่ข้อมูลที่แสดงให้เห็นโดยตรงว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใดการที่จะ ทำให้สามารถทราบผลการลงคะแนนของบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้นั้นจะต้องมีข้อมูลหรือกระบวนการอื่นที่สามารถเชื่อมโยงระหว่างตัวบุคคลรหัสประจำบัตรและผลการออกเสียงเลือกลงคะแนนเข้าด้วยกันได้โดยอาศัยเอกสาร3ส่วนคือบัตรเลือกตั้งต้นขั้วและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งด้วยเหตุนี้จำเป็นต้องพิจารณาถึงมาตรการในการเก็บรักษาควบคุมและเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวประกอบด้วยกันซึ่งเป็นหน้าที่และอำนาจของผู้ถูกร้องซึ่งจะต้องกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของบัตรเลือกตั้งต้นขั้วและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอย่างรัดกุมและเข้มงวดกำหนดข้อห้ามมิให้บุคคลซึ่งไม่มีหน้าที่หรืออำนาจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเด็ดขาดอันอาจทำให้นำไปสู่การเชื่อมโยงระหว่างผู้มีสิทธิเลือกตั้งกับผลการออกคะแนนเสียงหากแต่ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของมาตรการดังกล่าวย่อมขึ้นอยู่กับระบบการควบคุมที่ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องถูกนำไปใช้เพื่อเปิดเผยหรือตรวจสอบย้อนกลับถึงการลงคะแนนของประชาชนเมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ผู้ร้องนำสืบและพยานหลักฐานจากการไต่สวนยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานอื่นพอที่จะรับฟังได้ว่าบุคคลใดหรือหน่วยงานใดนำบัตรเลือกตั้งไปเชื่อมโยงกับไปเชื่อมโยงกันเพื่อสืบทราบผลการออกเสียงลงคะแนนจนทำให้สามารถทราบได้ว่าผู้ร้องเรียนหรือประชาชนคนใดลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใดข้อกล่าวอ้างของผู้ร้องยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังว่าการกระทำของผู้ถูกร้องที่กำหนดให้มีรหัสแท่งบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งถือได้ว่าเป็นการทำลายหรือทำให้สาระสำคัญของหลักการเลือกตั้งโดยรับและเสรีภาพในการออกเสียงลงคะแนนของประชาชนเสียไปไม่เป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญไม่มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญอันเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้ร้องเรียนหรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญมาตรา50วงเล็บ7มาตรา83วรรค2และมาตรา85วรรค1ข้อ1แม้การระบุรหัสแท่งบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อไม่มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญอันเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้ร้องเรียนหรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญมาตรา50วงเล็บ7มาตรา83วรรค2และมาตรา85วรรค1แต่ข้อเท็จจริงแสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อความไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อกระบวนการจัดการเลือกตั้งของผู้ถูกร้องทั้ง3เพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นต่อกระบวนการจัดการเลือกตั้งที่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมผู้ถูกร้องทั้ง3ควรกำหนดรูปแบบการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งโดยคำนึงถึงมาตรการป้องกันการปลอมแปลงบัตรเลือกตั้งหรือป้องกันการทุจริตการเลือกตั้งโดยไม่ใช้เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ใดบนบัตรเลือกตั้งที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระบุตัวตนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผลการออกเสียงลงคะแนนอย่างเหมาะสมยิ่งขึ้นและควรกำหนดวิธีการจัดเก็บบัตรเลือกตั้งที่พิพาทกันตามคำวินิจฉัยนี้ให้มีมาตรการรัดกุมและเข้มงวดเป็นการเฉพาะไม่ให้มีการกระทำโดยผิดกฎหมายเพื่อเข้าถึงข้อมูลและการออกเสียงลงคะแนนของผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งอาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงวินิจฉัยว่าการใช้รหัสแท่งบาร์โค้ดและรหัส QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งไม่มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา50วรรคเล็บ7มาตรา83วรรค2และมาตรา85วรรค1ไม่เป็นการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของผู้ร้องเรียนและประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
7: ฟังรายงานคุณชีวิจาครับ
8: ทุกท่านยินขึ้นครับ
7: นักฟังคำวินิจฉัยของศาลนูนวันนี้ผู้แทนผู้ร้องผู้ถูกร้องที่1ที่2และผู้แทนผู้ถูกร้องที่3มาศาล ศาลรัฐธรรมนูญได้อ่านคำวินิจฉัยที่16/2569ลงที่28 กันยายน พ.ศ. 2559ให้คู่กรณีฟังแล้วตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2561มาตรา76ให้คู่กรณีคัดถ่ายสำเนาคำวินิจฉัยได้เมื่อพ้นกำหนด15 วันนับแต่วันอ่านคำวินิจฉัย
0: นั่นคือช่วงสำคัญของการแถลงของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะครับมติที่ออกมานี่ไม่เท่ากันนะครับท่านผู้ฟังครับมติศาลรัฐธรรมนูญเอกฉันท์9-0ระบุว่าบัตรเลือกตั้งที่มี QR code ชอบด้วยรัฐธรรมนูญแล้วก็เรื่องบาร์โค้ดเนี่ย QR code นี่เอกฉันท์ไม่ผิด9-0แต่บาร์โค้ดเป็นเสียงข้างมากครับ8-1นะฮะระบุว่าไม่ผิดก็คือไม่ขัดรัฐธรรมนูญไม่เท่ากันนะครับท่านผู้ฟังครับเอาส่วนเลขากกต.คุณแสวงบุญมีก็บอกว่ากกต.จะนำเอาคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมาปฏิบัติให้ตรงกับคำวินิจฉัยแล้วก็บอกว่าเมื่อมีความสบายใจก็ต้องมีการแก้ไขในการเลือกตั้งครั้งต่อไปส่วนเรื่องการฟ้องคนที่ตรวจสอบบาร์โค้ดหรือว่า QR code เนี่ยเป็นคนละประเด็นกันเป็นการฟ้องเพื่อปกป้องกระบวนการเลือกตั้งฟังเสียงของเลขากกต.คุณแสวงบุญมีครับ
8: ถ้าได้ฟังสิ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยนะครับก็จะมีคำอธิบายว่าทำไมเราถึงทำอย่างนั้นแต่ว่าในก็คำวินิจฉัยก็ออกมาแล้วแล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญก็มีคำแนะนำอยู่2อย่าง2ประการตอนท้ายคำวินิจฉัยนะครับในนามของในส่วนของสำนักงานและคณะกรรมการการเลือกตั้งก็คงจะต้องนำมาปฏิบัติจริงๆอะไรที่ประชาชนไม่สบายใจอ่ะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งเราก็ไม่อยากทำอยู่แล้วแต่ว่าเพียงแต่ว่าขณะที่ทำณวันนั้นก็มีความมั่นใจว่าเราสามารถทำให้การลงคะแนนเป็นไปด้วยตรงและลับแต่ว่าเมื่อประชาชนไม่สบายใจหรืออาจจะทำให้ขาดความเชื่อมั่นซึ่งก็อยู่ในคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญสำนักงานก็จะนำมาไปปฏิบัติให้มันตรงตามคำวินิจฉัยและก็ตัวรัฐธรรมนูญด้วยครับ
9: ในอนาคตข้างหน้าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการป้องกันการปลอมแปลงบัตรนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน
8: จริงเมื่อกี้ที่ดูคำวินิจฉัยก็เราจะมันทั้งสองหลักการนะมันอยู่ด้วยกันก็คือหลักการตรงและลับกับหลักการเรื่องความสุจริตและเที่ยงธรรมซึ่งมันเป็นหน้าที่ของจริงๆความสุจริตและเที่ยงธรรมมันก็คือหลักการหนึ่งซึ่งมันก็คือหลักการที่การลงคะแนนโดยฟรีโดยเสรีคือเราพยายามจะทำให้การเลือกตั้งมันออกมาดีทั้งสองหลักการเพียงแต่บอกว่าเมื่อมีสิ่งที่มันเกิดขึ้นมีข้อทักท้วงนะครับจากประชาชนหรือผู้ร้องทั้ง20 กว่ารายนะครับจริงๆเป็นเรื่องดีนะผมทางสำนักงานไม่ได้รู้สึกว่าเป็นอะไรเป็นปัญหาในการทำงานที่มาร้องเพียงแต่บอกว่านั่นก็คือการช่วยดูแลการเมืองแล้วก็ดูแลสิทธิของประชาชนร่วมกันแต่ว่าเมื่อมีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเราก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นจากการออกแบบบัตรเลือกตั้งให้มันสามารถได้ทั้ง2 อย่างได้ทั้งการลงคะแนน ที่ทั้งตรงและลับแล้วก็การป้องกันการสุจริตและเที่ยงธรรมไปได้ซึ่งจริงๆมันทำได้ไม่ยากหรอกครับเพียงแต่ว่าณวันที่เลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยไม่ได้อะไรคิดว่าเราสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แต่ว่าเมื่อไม่สบายใจก็ต้องมีการแก้ไขครับผม
10: ท่านเลขาคะเหมือนเมื่อสักครู่นี้ค่ะท่านก็บอกว่าเขาก็รู้สึกเป็นห่วงว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะมีกลุ่มการเมืองบางกลุ่มหรือว่าการเมืองเนี่ยค่ะเอาเงื่อนไขวันนี้เนี่ยไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเลือกตั้งทำเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งต่อไป
8: ผมไม่เข้าใจ คำถามนะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเมื่อในส่วนที่เราทำหน้าที่ตรงนี้นะครับอะไรที่ทำให้ชอบด้วยรัฐธรรมนูญกับทำให้ประชาชนสบายใจและเกิดความเชื่อมั่นเราจะทำทั้งสองทั้งเรื่องพวกนี้นะครับให้ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปครับ
11: อย่างคำวินิจฉัยของสารรัฐนูลวันนี้ครับที่บอกว่ารับโดยมีเงื่อนไขไม่ใช่ความรับโดยสมบูรณ์นะครับอันนี้กกต.มองว่าอย่างไร
8: คือสารรัฐธรรมนูญได้วางแนวไว้แล้วนะครับเราก็จริงๆที่ปฏิบัติมาก็คือเวลาเราทำงานเราอยากให้ทำงานโดยรับโดยท่านเรียกว่ารับโดยบริบูรณ์นะครับแต่ว่าเวลาทำงานอย่างที่บอกมันมีหลักเรื่องความสุจริตและเที่ยงธรรมเข้ามา อยู่ด้วยก็ได้วางหลักว่าหลักที่รับแบบมีเงื่อนไขแต่ว่ามันต้องสมดุลกันคือมันไม่กระทบหลักความสุจริตต้องไม่กระทบสาระสำคัญของหลักตรงและรับซึ่งก็อยู่ที่มาตรการจริงๆก่อนที่จะมีบาร์โค้ดเวลามีคนกระทำผิดเราก็สามารถสืบได้โดยจากการที่เราเหมือนกับเราไปเอาบัตรมาแล้วก็ไปดูพิมพ์ลายนิ้วมือไปดูลายนิ้วมือจับบัตรอย่างเงี้ยแต่ก่อนที่มันมีที่เราเคยอะไรนะใช้สแตมป์เอาลายมือลายอย่างเงี้ยครับเราสามารถทำได้นั่นมันก็ไม่รับอยู่แล้วคือจริงๆอย่าเอาเรื่องการกระทำผิดมาปนกับเรื่องตรงและรับคนกระทำผิดต้องได้รับโทษนะครับคือเราแต่ก่อนมันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าพอเทคโนโลยีใหม่มันมาเนี่ยมันสามารถเข้าได้ถึงเร็วแล้วมันป้องกันได้ด้วยมันป้องกันได้ดีกว่าครับผม
9: ท่านครับอย่างคำวินิจฉัยครั้งนี้วันนี้จะนำไปสู่กระบวนการที่มีการตรวจสอบบาร์โค้ด QR โค้ดในส่วนของการเอาบัตรเลือกตั้งมาเลือกใหม่เนี่ยเพราะในกระบวนการเนี่ยเห็นกกต.ได้ฟ้องกลุ่มกระบวนการบุคคลดังกล่าว
8: จริงๆเรื่องมันจริงๆคนละประเด็นนะไอ้กรณีที่สำนักงานจริงๆสำนักงานไปฟ้องเนี่ยมันไม่ได้ฟ้องเพื่อป้องกันตัวเองอ่ะมันเป็นการฟ้องสำหรับปกป้องกระบวนการเลือกตั้งมันเป็นหน้าที่ถ้าเราไม่ทำเนี่ยมันก็เราก็เหมือนการละเว้นมันคนละอย่างกับการใช้สิทธิเสรีภาพเหมือนคนอาจจะพูดว่าเราเหมือนกับมีคนบอกว่าฟ้องปิดปากอย่างเงี้ยจริงๆมันคนละประเด็นฟ้องปิดปากก็คือสิทธิเสรีภาพที่สามารถประชาชนใช้สิทธิเสรีภาพไม่ว่าทั้งการพูดหรือการกระทำที่ไม่กระทบกับสาระสำคัญของกระบวนการการเลือกตั้งเคสลักษณะแบบที่เราไปฟ้องเคสเดียวนี่คือว่ามันไปกระทบสาระสำคัญของกระบวนการเลือกตั้งมันจะคนละอย่างกับการทำมาใช้เสรีภาพในการที่มาวิพากษ์วิจารณ์เรากกต.เนี่ยท่านก็ไม่เคยฟ้องเลยนะใครมาวิพากษ์วิจารณ์นี่ครับอยู่ในเราก็ไปร้องทุกข์ไว้ครับไปร้องทุกข์ไว้ที่สำนักงานที่กรมตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับ
9: เห็นทางผู้ถูกร้องบอกว่ายังไม่ได้ถูกกระบวนการในการเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกไปสอบปากคำหรือว่าดำเนินการใดๆเลยคร
8: ับ ผมไปตอบแทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ได้ครับขอบคุณมากครับ
11: ครับคนนี้เลยครับคนในกรณีฉัยเนี่ยบอกไว้ชัดเจนเลยว่าไอ้แท่งรหัสแท่งบาร์โค้ดบนบัตรสีชมพูน่ะสืบย้อนได้จริงหากมีสารเอกสารรวมกันถึงแม้ว่าจะเป็นไปได้ยากก็ตามนะฮะแต่ผลการเลือกตั้งที่ออกมาแล้วเนี่ยมันยังพิสูจน์ไม่ทราบว่ามันมีการทำอย่างนั้นขึ้นจริงๆหรือเปล่าและประชาชนจะมั่นใจในผลการเลือกตั้งที่มันครั้งล่าสุดได้ยังไง
8: ถ้าดูครั้งที่แล้วถ้าเป็นแบบแบ่งเขตท่านบอกมันสืบไปย้อนยากแต่พอแบบบัญชีรายชื่อมันเกิดมันอาจจะเกิดขึ้นได้ยากนะแต่ว่าท่านมองว่ามาตรการที่เราทำที่เราป้องกันอยู่ทุกวันเนี่ยมันสามารถทำได้อย่างเขาเรียกว่ามีประสิทธิภาพณวันนี้ก็ยังไม่มีใครทราบว่าใครลงคะแนนให้ใครแม้แต่คนเดียวอย่างที่บอกว่าเมื่อการเลือกตั้งที่เมื่อวันที่8มันผ่านมาแล้วเราก็มีอย่างเดียวที่ท่านให้คำแนะนำก็คือว่าเก็บรักษาให้ถูกต้องให้ดีที่สุดอย่าให้ใครมาทำไม่กระทบกับให้ไปกระทบกับสิทธิของประชาชนในเรื่องการลงคะแนนตรงและรับแต่ถ้าเป็นการเลือกตั้งครั้งใหม่ครับเราจะเอาคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมาทำเกี่ยวกับเรื่องกบฏให้เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจครับมันอาจจะเป็นรูปแบบอื่นที่ทำให้รู้สึกว่าเราก่อนวันที่8เรามั่นใจยังไงวันนั้นเราก็ต้องมั่นใจแบบนั้นนะครับ
0: นั่นคือเลขากกต.แสวงบุญมีครับท่านผู้ฟังครับให้สัมภาษณ์สื่อหลังจากที่คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้มีการวินิจฉัยว่าบัตรเลือกตั้งที่มีบาร์โค้ด QR โค้ดไม่ผิดไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับนี่คือทั้งหมดของเช้าข่าวชัดวันนี้เวลาหมดนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
12: เคาะข่าวดังตามกระแส
13: เพราะการหันน็อตสั่งคุมเข้มปราบพวกเก็บกำไรใบอนุญาตลักลอบขุดบิตคอยน์แล้วก็ขโมยไฟ
12: รู้ลึกเรื่องแวดวงคมนาคมขนส่ง
13: บังคับใช้กฎหมายคุมเข้มแก้ปัญหาอิทธิพลและการจอดแช่กีดขวางจราจรนะครับ
12: ติดตามข่าวสำคัญจากทั่วโลก
13: ความคืบหน้าเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มพื้นที่ตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองที่เบสของจีน
12: กับสุรเชษฐ์สุรธนชัยในรายการคุยข่าวเอาราวนิวส์พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
14: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมดำเนินการช่วยเหลือในจุดที่ประชาชนเดือดร้อนหนักเป็นลำดับแรกขณะที่กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกเต็มกำลังซึ่งระดับน้ำบนผิวจราจรหลายจุดเริ่มลดลงกรมชลประทานแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นพร้อมเตือนพื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยา3จังหวัดระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น
1: ผู้นำสูงสุดอิหร่านระบุสหรัฐจะถูกบีบบังคับให้ถอนกำลังทหารออกจากภูมิภาคตะวันออกกลางมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นทีมวิ่งผลัด 4x100 เมตรหญิงไทยคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมดำเนินการช่วยเหลือในจุดที่ประชาชนเดือดร้อนหนักเป็นลำดับแรกขณะที่กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกเต็มกำลังซึ่งระดับน้ำบนผิวจราจรหลายจุดเริ่มลดลง
2: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมติดตามมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยได้กำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการกำลังและทรัพยากรอย่างเต็มที่เพื่อเร่งระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้เร็วที่สุดรวมทั้งสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการการทำงานแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างเป็นเอกภาพโดยให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์หลักในพื้นที่เพื่อให้การสั่งการและบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันนายกรัฐมนตรีย้ำว่าภารกิจเร่งด่วนที่สุดคือ